0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อกำหนดมาตรการที่เข้มงวดรัดกุมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีก
1: รัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานและซาอุดิอาระเบียหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและความคืบหน้าการเจรจารอบล่าสุดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สเปนแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงมหาดไทยดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและพบหลักฐานมีกระบวนการแก้ไขผลคะแนนสอบเร่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความไม่โปร่งใสและพฤติการที่อาจเข้าข่ายการทุจริตในการสอบแข่งขันซึ่งอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันได้รับการคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันจะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสและหากพบผู้กระทำผิดหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
3: กระบวนการนี้มันทุจริตแน่นอนในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็จะดำเนินการตั้งการสอบวินัยร้ายแรงหรือเป็นการทุจริตนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในการดำเนินการแล้วก็อีก6หน่วยงานเขาก็จะทำส่วนของเขาไปปปง.ถ้าเจอเส้นเงินก็ดำเนินการในเรื่องของการฟอกเงิน
2: นายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกล่าวเพิ่มเติมว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงพฤติการที่อาจเข้าข่ายการทุจริตการสอบจากการสุ่มตรวจผู้เข้าสอบ79รายพบ48รายที่คะแนนในสำเนากระดาษคำตอบไม่สอดคล้องกับคะแนนในฝ่ายประมวลผลซึ่งเป็นการแก้ไขคะแนนทั้งภาคคอและภาคขอให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ยังพบการแก้คือผู้มีสิทธิสอบภาคคอก่อนประกาศในระบบสารสนเทศซึ่งผู้เกี่ยวข้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างของบริษัทเอกชนภายนอกและกลุ่มบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนเบื้องต้นพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5คนจึงเสนอให้ดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
4: พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมท้องถิ่นของผู้รับจ้างของบริษัทเอกชนภายนอกแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับในส่วนของการดำเนินการกรณีทางวินัยเบื้องต้นนะเราพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายครับ
2: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตำรวจสอบสวนกลางจะตรวจสอบเส้นการเงินของผู้ที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นทั้งหมดหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อกำหนดมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีก
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าวันนี้นัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดและบูรณาการทุกหน่วยงานร่วมกำหนดมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดทั้งด้านการปราบปรามการป้องกันและการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบวงจรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีกพร้อมยืนยันว่าไทยไม่ใช่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดเพราะมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น
6: การขนส่งยาเสพติดออกไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะก็ต้องมีการกำชับต้องมีการเข้มงวดมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกการขนส่งแบบนี้เนี่ยเครื่องที่เราตรวจเน้นเรื่องตรวจโลหะตรวจอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่เราไปตรวจกระเป๋าตรวจอะไรอย่างละเอียดก็เดี๋ยวก็มีปัญหาอีก แล้วก็นี่ก็เป็นลูกเรือด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการกำหนดเรื่องวิธีการแล้วก็เรื่องการตั้งกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้น
5: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กล่าวถึงความคืบหน้าการขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังพบพฤติการเชื่อมโยงการจ้างกลุ่มบุคคลยิ้วสินค้าข้ามประเทศและยังพบการลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆเช่นออสเตรเลียและไต้หวันโดยซุกซ่อนในหีบห่อกระเป๋าผ้าเสื้อกันหนาวและห่อกาแฟซึ่งได้ขยายผลและปราบปรามตัวผู้บงการฝั่งประเทศไทยในประเทศเพื่อนบ้านหมดแล้วนอกจากนี้ประสานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับเป็นคดีพิเศษด้วย
7: เราเนี่ยมุ่งความสำคัญกับการทำลายโครงสร้างและหาตัวการสำคัญที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วเราก็ดำเนินการออกหมายจับก็ได้มีการวางแผนกับทาง DSI นะครับว่าเราจะทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อดำเนินการต่อตัวหัวหน้ากลุ่มกระบวนการให้ได
5: ้ด้านนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยมาตรการระยะสั้นสั่งการให้บริษัทการบินไทยนำร่องเพิ่มความเข้มงวดตรวจคนลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่และกำหนดบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือรับฝากสิ่งของโดยไม่ได้รับอนุญาตพลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่ซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายเสี่ยงตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน
8: นายไพฑูรย์กิ่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักจนถึงวันพรุ่งนี้และมีแนวโน้มปริมาณฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเส้นทางพายุดีเปรสชันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้อาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคใต้หากประชาชนได้รับการแจ้งเตือนขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยให้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยไว้แล้วและจะมีการออกหนังสือแจ้งเหตุการณ์เตือนภัยผ่านทางข้อความ SMS การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำในแต่ละท้องถิ่นและท้องที่รวมทั้งมีการแจ้งเตือนภัยผ่านทางระบบเซลล์บอดแคสต์และเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมติดตามการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่โครงการดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพโดยมีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ7ชนิดพร้อมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมพัฒนาทักษะจากธกส.และหน่วยงานที่

0: เกี่ยวข้องเพื่อเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนจริงได้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569จากข้อมูลมีจำนวนผู้เดือดร้อนและมีรายใหม่ขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ต้องดูแลแบ่งเป็น3กลุ่มหลักรวมกว่า 19.14 ล้านคนได้แก่กลุ่มผู้มีสิทธิ์เดิมจำนวน 13.18 ล้านคนกลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยมีรายชื่ออยู่แล้ว1ล้านกว่าคนกลุ่มใหม่ที่ลงพื้นที่สำรวจและดึงเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ 5.4 ล้านคนซึ่งนโยบายสำคัญคือการนำผู้ที่เดือดร้อนจริงให้ได้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตค่าครองชีพสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบและคาดว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี
0: ้ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์เร่งตรวจสุขอนามัยให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถส่งออกได้ภายใน30วันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยและมาเลเซียบรรลุผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ไปยังมาเลเซียและแก้ปัญหาการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมายังประเทศไทยแล้วซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยมีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้นและผู้บริโภคทั้ง2ประเทศจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยไทยและมาเลเซียตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างในสินค้าสัตว์ระหว่างกันให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันส่วนในวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้จะร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซียจะลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในภาคการเกษตรในระดับกว้างเพื่อยกระดับความร่วมมือทางการเกษตรและเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกัน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อบจ.กาญจนบุรี1ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่8โรงเรียนบ้านไผ่งามตำบลวังชะโอนอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดลำพูนที่หมู่9บ้านกลางทุ่งตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดยโสธรที่โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่191ตำบลสร้างมิ่งอำเภอเลิงนกทาจังหวัดสกลนครที่โรงเรียนบ้านหนองบัวสิมตำบลหนองบัวสิมอำเภอคำตากล้าจังหวัดนราธิวาสที่หมู่2อบต.ตะปอยอตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กด้วยสมุดสีชมพูโฉมใหม่ที่พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและองค์ความรู้สำคัญเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR Code คุณแม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กการดูแลสุขภาพตามช่วงวัยได้สะดวกยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ติดตามการฝากครรภ์และการดูแลสุขภาพแม่ลูกได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศเพื่อให้แม่ปลอดภัยเด็กไทยเติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิตค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า

0: เกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบล่าสุดที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองแสดงความพึงพอใจต่อความคืบหน้าในเชิงบวกที่เกิดขึ้นระหว่างการเจรจาดังกล่าวและหวังว่าการหารือจะยังคงดำเนินต่อไปในอนาคตนอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียยังแสดงความชื่นชมความพยายามและความมุ่งมั่นของปากีสถานต่อการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจของปากีสถานและบทบาทอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการเจรจาและส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกีของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่หวังว่าการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะมีผลลัพธ์ของการยกระดับขีดความสามารถให้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนพร้อมแสดงความขอบคุณพันธมิตรที่ให้ความช่วยเหลือทางทหารภายใต้โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ระดับยุทธศาสตร์และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับกำลังการผลิตขีปนาวุธของสหรัฐในยุโรปให้อยู่ในระดับที่เชื่อถือได้ถ้าแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธจำนวนมากจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22รายและบาดเจ็บอีก100ราย
0: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานว่านางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางทะเลอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์การแลกเปลี่ยนแร่ธาตุสำคัญและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พร้อมกันนี้ทั้งสองประเทศยังลงนามบันทึกความร่วมมือประมาณ120ฉบับที่ครอบคลุมด้านการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งนี้การประชุมสุดยอดระหว่างญี่ปุ่นและอินเดียมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับญี่ปุ่นยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องจากกรณีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับไต้หวันซึ่งทำให้จีนไม่พอใจโดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาจีนยกระดับการควบคุมการส่งออกสินค้า2วัตถุประสงค์ไปยังญี่ปุ่นรวมถึงแร่หายากหรือแร่แร่เอิร์ธด้วย
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า 2,000 นายเร่งปฏิบัติการควบคุมเหตุไฟป่ารุนแรงบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่ลุกลามอย่างรวดเร็วพร้อมอพยพประชาชนราว 1,500 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและสั่งปิดท่าอากาศยานในเมืองแปปิยองที่อยู่ใกล้เคียงด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026สเปนชนะยุโรปปีล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3ประตูต่อ0สเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมไปรอพบทีมชนะระหว่างโปรตุเกสหรือโครเอเชียส่วนวันนี้สวิตเซอร์แลนด์พบกับแอลจีเรียเวลา10นาฬิกาเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีวิมเบิลดัน2026ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบ2หญิงเดียวบาโบราเครชิโความืออันดับ38ของโลกจากเช็กอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024และในอย่างยอดเยี่ยมคุณชนะเมราอันเดรียวามืออันดับ5ของโลกจากรัสเซียแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดไปแบบสุดลุ้น2ต่อ1เซต4ต่อ6 7ต่อ5และ6ต่อ4บาโบราเครชิโควาผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับนิโคล่าบาตุนโควาตัวรุ่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ48ของโลกต่อไปดลันนาทาราฤดีนักหัวสาวไทยมืออันดับ99ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวามือวางอันดับ18ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากรัสเซีย5ต่อ7ทั้ง2เซตหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2รับเงินรางวัลปลอบใจ 126,000 ปอนด์ประมาณ 5,500,000 บาทอย่างไรก็ตามในรอบ3ยังเหลือนักเทนนิสสาวไทยได้แก่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกที่จะพบกับคาโรลีนามูโชวามือวางอันดับ10จากเช็กแข่งขันในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่ามือวางอันดับ3รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้กันหัวที่เฉียบขาดเอาชนะไกหนิงชันยาอึ้งจากสิงคโปร์6ต่อ2ทั้ง2เซตโชจิรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคิมโซฮยองอันดับ1จากเกาหลีใต้แชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีก1ดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ดีเช่นกันพิมพิสาวงวานิคจรเอาชนะปัตชินันเผือกคำ6ต่อ2และ6ต่อ3พิมพิสาทะลุไปตัดเชือกกับนานาโนะวาดะมืออันดับ6จากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานการคว้า2เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงของทีมนักปั่น BMX Racing ทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยาน BMX Racing นานาชาติรายการบันยูวังกิซุปเปอร์คอสที่ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นการประเดิมเส้นทางอุ่นเครื่องก่อน2ศึกใหญ่สำหรับทีม BMX ไทยทั้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนีไลประเทศมาเลเซียและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซึ่งประกอบด้วยโกเมสสุประเสริฐ พุทธภู

0: นาคแป้นชุติการกิจวณิชเสถียรณหทัยเพชรใจสว่างจะได้ทดสอบบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติหลังจากที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนในส่วนของความคาดหวังในฮาวิเกรฟผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงตั้งเป้าหมายเดิมคือ 1-2 เหรียญทองจากเอเชียนเกมประเภททีมชายโดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองขณะที่ทีมหญิงเป้าหมายคือการจบการแข่งขันในอันดับ 1-5 ซึ่งหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญ1มาครองพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่1เมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วโดยเมื่อเวลา 4:00 นมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ510กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 108.6 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ช่วงวันที่4-6กรกฎาคมนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ช่วงวันที่3-4กรกฎาคมนี้ไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นช่วงวันที่5-6กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 23:18 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:07 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง31เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.1 นาที
2: กับกปท.
1: การตรวจสภาพรถที่นำมาจดทะเบียนใหม่เป็นการดำเนินการตามความในมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522กล่าวคือรถที่จะจดทะเบียนต้องมีเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและผ่านการตรวจสภาพจากนายทะเบียนผู้มีความประสงค์ดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานประกอบการจดทะเบียนรถดังนี้ 1. แบบคำขอจดทะเบียน 2. หนังสือแจ้งจำหน่ายและการรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย 3. หลักฐานการได้มาของรถเช่นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสัญญาเช่าซื้อเป็นต้น 4. หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครอง 5. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวแล้วแต่กรณี 6. กรณีเจ้าของรถไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบหลักฐานประจำตัวผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถใหม่ 1. ค่าคำขอคำขอละ5บาท 2. ค่าตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ครั้งละ10บาทค่าตรวจสภาพรถยนต์และรถอื่นครั้งละ50บาท 3. ค่าใบคู่มือจดทะเบียนรถ100บาท 4. ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทและ 5. ค่าภาษีประจำปีค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ารุงรังกรุงกรังพรุงพรังรุงรังใช้แสดงอาการของสิ่งที่เป็นเส้นยาวๆพันกันยุ่งเช่นหนูน้อยร้องไห้จ้าเมื่อเห็นคนแปลกหน้าหนวดเขารุงรังรุงรังใช้แสดงอาการที่สิ่งต่างๆรวมกันอยู่อย่างระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอยู่ดูยุ่งเหยิงก็ได้หรือหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเมื่อเติมพยางกะหน้ารุงและรังเป็นกรุงกรังหมายถึงอาการที่ห้อยหรือแขวนของหลายสิ่งจนดูรุงรังเช่นในร้านมีของขายสารพัดทั้งห้อยทั้งแขวนกรุงกรังเมื่อเติมพยางพะหน้ารุงและรังเป็นพรุงพรังใช้แสดงลักษณะการหอบหิ้วข้าวของมากมายจนดูรุงรังและหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเช่นเขามีหนี้สินพรุงพรังยังหาเงินไปใช้หนี้ไม่ได
3: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orsgo.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนตอนที่2สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนอีกประการหนึ่งคือการศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียนทำให้คนมีความคิดที่ใช้เหตุผลทฤษฎีตามวิชาการตะวันตกมากขึ้นไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอย่างคนรุ่นก่อนจึงเกิดการละเลยลืมเลือนที่จะยึดถือประเพณีนั้นๆส่วนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเพราะทำให้เกิดการผลิตเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงผู้คนสามารถแสวงหาความสนุกสนานได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการละเล่นหรือมหรสพที่มาพร้อมกับประเพณี12เดือนอย่างในสังคมแต่ก่อนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ถึงการเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยค่ะ
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและอานนท์นันตสุคนอ่าน
9: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
10: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้ ถ้าทาศีล5แล้วก็อาสนะมงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโม

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเปพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มปีพ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตั
0: ติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตัติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขตินยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

0: หันนัมไมยังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยขันนามเสน
1: บุตโตเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดานัตติเมสรณังอัญญัญธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุ

ท่านนมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: ยมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมะอุตุสัพพุปตวะ
1: ท่านนบียังนโมกราตกังพันนามเสนนโมอรหัต

0: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเกวเวว่าอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุงหังคิปเมวะสมิจจโตสาเพปุเรนโตสังกปาจันโทปันนะระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาธรวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยะสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวันตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้เวลา 7:55 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ
2: นมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทธโธนราสโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปุริตะปารมีเมตตาปยุตตะจิตเตนะทยนังธรรมเทสโกลีลาที่คุณะสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินยะทโรยะถาพลังยะถาสติไทยานังสันติวัฒโนตัดสมาหิโสมหาปุญโญไทยิเกหิปสังสีโตพัตติโกจักตัญญะจักอัคโคสาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิโนหนตุสัพพทาติหลวงตามหาบัวผู้อาถรรพ์บำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสงสารผู้ที่กำลังหลงทางดุ่มเดินไปสู่ทุกข์จึงปรารถนาช่วยให้ได้สุขทั่วหน้าธรรมะหลายระดับหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตากรุณามากยิ่งประดุจมหาสมุทรทะเลหลวงแผ่บารมีพุทธธรรมค้ำศักดิ์ศรีชาตินำตันยูสู้ภัยให้ได้ชัยชนะทำรงพระธรรมวินัยเป็นทางดำเนินสืบสารพระพุทธศาสนาสถาพรคู่ชาติพระมหากษัตริย์ไทยมอบมรดกอันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้ให้แก่ชาติไทยก่อนลาจากโลกไปเป็นอนันตกาลเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนบุรุษผู้ภักดีแผ่นดินจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ชาติไทยด้วยสัจวาจานี้โปรดประทานพรความสุขสวัสดีมีชัยแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุสา

เอกองค์อัครากุมารีขัตติยนารีศรีสยามพระเกียรติก้องเกริกไกทั่วเขตคามสมพระนามเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์4กรกฎาคมเฉลิมพระชนมพรรษาปวงประชาน้อมใจถวายพระพรขอพระองค์เกษมสราญนิรันดรคู่บวรถวยราชทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ผ้าป่าวิทยุเสียงธรรมสัญจรครั้งที่18ณวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมทำบุญมหาธรรมทานเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินและบูชาพระคุณแห่งองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสมทบทุนเพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเครือข่ายทั่วประเทศร่วมรักษาสืบทอดมรดกธรรมบูรพาจารย์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตามรอยแห่งองค์หลวงตาที่เมตตาสงเคราะห์โลกด้วยหลักแห่งธรรมในงานมีบูธจิตอาสาแนะนำช่องทางการรับฟังธรรมะออนไลน์และแจกซื้อธรรมะมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 น.พิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเวลา 10:00 น.ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนรายนามครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานพระราชวชิระธรรมาจารย์พระอธิการสุธรรมสุธรรมโมพระราชวชิระญาณโกศลหรือหลวงปู่บุญมีธรรมะระโตพระครูวชิระธรรมาจารย์หรือพระอาจารย์จิรวัตรอัตตรักโขพระครูสมุสุชินปริปุโนพระอาจารย์มนจิตเกษมหรือพระอาจารย์เฉลิมธรรมะทะโรพระราชวชิราลังการหรือพระอาจารย์คำปอนสุทธิยาโนพระอาจารย์รัฐวีทิตวีโรหรือพระอาจารย์กอภัยท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเพื่อรักษามรดกธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้ที่หมายเลขบัญชี 510-4370-77-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวง

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระ

0: เจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตโมรคติยราชนารี
1: ขณะนี้เวลา 8:06 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอีกสักครู่ทางสถานีจะทำการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและการให้พรในช่วงก่อนฉันนางหันจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับนำและต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: ต่อไปเป็นวรรคที่11เรียกว่าชราวรรควรรณนาว่าด้วยชราเพลิงแห่งโลกพระพุทธภาษิตโกนุห้าโซกิมานันโดนิจังปัจฉริเตสติอันธกาเรณโอนัทธาปดีปังนกะเวสถะแปลความว่าเมื่อโลกสันนิวาสนี้ลุกโพลงอยู่เป็นนิดด้วยไฟในวงเล็บคือราคะเป็นต้นท่านทั้งหลายถูกห่อหุ้มด้วยความมืดคืออวิชชาแล้วทำไมจึงยังร่าเริงกันนักทำไมจึงไม่แสวงหาประทีปในวงเล็บคือยานเล่าอธิบายความโลกคือหมู่สัตว์ดิ้นรนเร่าร้อนอยู่ในกองเพลิงสองกองคือเพลิงทุกข์หนึ่งเพลิงกิเลสหนึ่งถูกเพลิงสองกองนี้เผาให้เราร้อนกระวนกระวายอยู่เป็นนิดอันหนึ่งเปรียบเหมือนลูกศรสองดอกเสียบปุถุชนอยู่คือลูกศรที่เสียบกายในวงเล็บกายิกะสั้นลังและลูกศรที่เสียบใจในวงเล็บเจตสิกะสั้นลังกล่าวคือความทุกข์กายและทุกข์ใจตามลำดับเพลิงทุกนั้นคือความแก่ความเจ็บความตายความโศกความคร่ำครวญรำพันเพราะปิยะวิปโยคบ้างเพราะอัปิยะสัมปโยกบ้างเพราะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นตามต้องการบ้างมนุษย์และสัตว์ว่ายวนอยู่ในกองเพลิงนี้อย่างน่าสงสารแต่ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเพลิงภายในอีกอย่างหนึ่งคือเพลิงกิเลสเช่นราคะโทสะโมหะริษยาพยาบาทเป็นต้นราคะคือความกำหนัดพอใจในอารมณ์อันน่าใคร่เช่นรูปสวยเสียงเพราะรสอร่อยเป็นต้นกามเป็นสายหนึ่งของราคะคนต้องเดือดร้อนเพราะกามเพียงใดย่อมประจักษ์อยู่แล้วแก่ผู้ที่ยังละกามไม่ได้เมื่อความรู้สึกทางกามลดน้อยลงความสงบสุขทางใจก็เพิ่มมากขึ้นกามที่เกี่ยวกับทางเพศซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า sexual desire นั้นทำให้คนดิ้นรนเร่าร้อนเพียงใดได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าเมื่อความรู้สึกทางกามลดน้อยลงความสงบสุขทางใจก็เพิ่มมากขึ้นอาจมีปัญหาว่าฉไหนบางคนเมื่อความสามารถทางกามลดน้อยลงจึงมีความเดือดร้อนตอบว่าความสามารถทางกามกับความรู้สึกทางกามนั้นไม่เหมือนกันบางคนความสามารถทางกามลดน้อยลงแต่ความรู้สึกทางกามหาลดน้อยด้วยไม่ยังไม่มีความปรารถนาอย่างรุนแรงในการบริโภคกามอยู่แต่มิอาจให้บรรลุถึงความปรารถนานั้นโดยสมบูรณ์ได้ในกรณีเช่นนี้แหละบุคคลนั้นจึงเดือดร้อนผู้ในใจยังต้องการบริโภคกามอยู่มากแต่ร่างกายไม่อำนวยให้ความต้องการนั้นบรรลุผลส่วนบุคคลผู้เบาบางในทางนี้ย่อมมีความทุรนทุรายน้อยเช่นปุถุชนบางคนและพระสกทาคามีทั่วไปคุณสมบัติของพระสกทาคามีที่สูงกว่าพระโสดาบันคือทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางผู้เขียนส่วนพระอนาคามีนั้นละกามราคะได้เด็ดขาดแล้วไม่ต้องกังวลกับเรื่องอย่างนี้อีกต่อไปใจสงบสุขได้มากเพราะละสิ่งรบกวนจิตที่สำคัญได้หลายอย่างมีกามราคะเป็นต้นไฟที่เกิดจากไม้ก็ดีจากดวงอาทิตย์ก็ดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ร้ายแรงเท่าไฟคือราคะเพราะไฟนี้เผากรุ่นอยู่ตลอดเวลาในความสำนึกในความรู้สึกของตนมันกรุ่นอยู่ในใจเสมอไม่เคยดับนอนหลับแล้วก็ยังฝันถึงอีกเพราะเหตุที่มันกรุ่นอยู่เสมอนี่เอง พอได้เชื้อคือเพศตรงข้ามอันเป็นที่พอใจมันก็ลุกโผล่ขึ้นทันทีเมื่อสมปรารถนาก็ทำให้บุคคลติดอยู่พอใจอยู่ในอารมณ์นั้นเหมือนหยดน้ำน้อยให้ความพอใจแก่คนกระหายจัดบุคคลทั่วไปไม่ค่อยต้องการจะละมันก็เพราะมันมีความสุขเล็กๆน้อยๆหยดให้อยู่เหมือนหยดน้ำกลางหนามนกที่กระหายต้องบุกบั่นเข้าไปไฟนี้ไหม้อยู่ในใจของคนทุกคนรวมกันเป็นจำนวน 2-3 พันล้านคนในโลกถ้าลองคิดดูเถิดว่าจะเป็นไฟดวงใหญ่มาคือมาเพียงใดฝ่ายเพศตรงกันข้ามเล่าต่างก็เป็นชื่อให้กันละกันทำให้ดวงไฟเริ่มแรงขึ้นติดต่อกันไม่ขาดสายมีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องตรอมใจตายเป็นบ้าฆ่าฟันกันต้องติดคุกติดตารางเพราะไฟนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีไฟใดเสมอด้วยไฟคือราคะวงเล็บเปิดนัตถิราคะสโมนะอาคิวงเล็บปิดเผาอยู่ทุกวันชั่วอายุและยังเป็นนิสัยสันดานตามติดไปเผาในชาติหน้าอีกโลกโพลงอยู่ด้วยไฟคือราคะนี่เป็นนิดวงเล็บเปิดนิจังปัจฉลเตสติวงเล็บปิดส่วนไฟคือโทสะนั้นมองเห็นฤทธิ์ของมันได้จากการประทุษร้ายกันโลกเราสังคมของเราจะมีความสุขยิ่งกว่านี้มากถ้าคนไม่ประทุษร้ายกันกำจัดไฟภายในตนคือโทสะให้น้อยลงหรือหมดไปโทสะเมื่อเกิดขึ้นในใจของคนใดมันประทุษร้ายบุคคลผู้นั้นก่อนคือให้ร้อนรุ่มภายในใจทำอะไรไม่ค่อยถูกพูดจาเสียงสั่นหรือดังผิดปกติมือเท้าสั่นน้ำย่อยอาหารไม่ทำงานวงเล็บเปิดหิวอยู่เมื่อโทสะเกิดขึ้นก็จะหายหิววงเล็บปิดทำลายความสุขในการพักผ่อนนอนหลับสติปัญญามืดมนนึกอะไรไม่ค่อยออกเหมือนดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ที่ถูกเมฆบังใจมืดมนอนธการวงเล็บเปิดอันทะตะมังตะดาโหติยังโดโซสหเตนะรังวงเล็บปิดหน้าตาที่แจ่มใสก็บูดบึ้งกิริยาที่น่ารักก็กลายเป็นน่าชังน่ารังเกียจพูดอะไรทำอะไรตามที่โทสะบัญชาการมักผิดเสมอเพราะขาดสติปัญญาอย่างตรองเรียกว่าทำด้วยอารมณ์การฆ่าฟันกันตายการเผาบ้านเผาเมืองการทุบตีกันด้วยไม้ค้อนก้อนอิฐรวมความว่าการทำร้ายร่างกายกันตลอดถึงการทิ้งระเบิดในสงครามให้คนตายเป็นแสนเป็นล้านในคราวเดียวเหล่านี้ล้วนเป็นฤทธิ์ของโทสะทั้งสิ้นโทสะนี้เองเมื่อเกิดขึ้นในจิตแล้วไม่ได้ประทุษร้ายผู้อื่นในเวลานั้นถ้าผูกใจไว้ว่าจะทำร้ายในภายหลังเมื่อมีโอกาสท่านเรียกสภาพอย่างนี้ว่าพยาบาทคือการผูกใจเจ็บต้องการให้ผู้อื่นถึงความพินาศการผูกโกรธไว้เฉยๆโดยไม่คิดในทางทำลายท่านเรียกอุปนาหะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเพลิงเผาตัวเองบ้างเผาคนอื่นบ้างบางคราวเผาคนอื่นไม่ได้แต่มันเผาตัวบุคคลผู้มีมันนั่นเองอยู่เสมอเหมือนไฟในเตาถ้าเอาหม้อไปวางไว้มันก็ทำให้หม้อร้อนด้วยเตาร้อนด้วยแต่ถ้าไม่มีใครนำหม้อไปวางไว้มันก็ทำให้เตาร้อนอยู่ตลอดเวลาริษยานั้นคือสภาพจิตที่ไม่อยากให้ใครได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งดีกว่าตนเมื่อเห็นใครดีกว่าตนก็ทนไม่ได้ให้มีอันเดือดร้อนไปต่างๆนานาแล้วก็หาเรื่องใส่เขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อได้ยินใครชมใครก็ทำเป็นเอออไปสักประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็นำเรื่องไม่ดีในวงเล็บซึ่งมิได้มีอยู่จริงในบุคคลผู้นั้นมาพูดกลบความดีที่คนอื่นสรรเสริญเสียทั้งนี้ด้วยจิตที่ทนเห็นใครได้ดีไม่ได้เห็นใครดีกว่าตนไม่ได้ท่านกล่าวว่าจะดูคนริษยาจงดูที่การหาเรื่องแม้จะไม่มีเรื่องจริงก็ปั่นเรื่องขึ้นเพื่อใส่ร้ายเขาตนจะได้เด่นเข้าทำนองเอาโคลนไปสาดบ้านคนอื่นเพื่อให้บ้านของตนมองดูสะอาดคนใดมีริษยาอยู่ในใจมากคนนั้นไม่มีความสุขใจเขาเกลียดความดีและคนดีไม่อนุโมทนาต่อความดีความเด่นของใครความไม่ดีอีกอย่างหนึ่งที่จะตามคนริษยาคือการยกตนข่มคนอื่นบางท่านตีคนอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจก็มีติเมื่อเห็นข้อบกพร่องและบุคคลผู้นั้นมีข้อบกพร่องจริงพูดไปตามความเป็นจริงมิได้มีใจริษยาเจตนาใส่ร้ายเขาพูดอย่างนี้เป็นสุภาษิตควรฟังโดยธรรมดาคนฟังย่อมฟังออกเสมอว่าใครพูดด้วยจิตอย่างไรคือด้วยจิตริษยาหรือด้วยจิตบริสุทธิ์อย่าได้นึกดูถูกคนฟังว่าโง่เง่ารู้ไม่เท่าทันตัว

ใครเล่าจักช่วยได้ผู้รู้ทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้ทางให้ตนนั่นแหละต้องช่วยตนเองในการถอนตนออกจากกองเพลิงอันหนึ่งเพราะเหตุที่สัตว์ทั้งหลายถูกห่อหุ้มไว้ด้วยอวิชชาจึงไม่อาจรู้ความจริงได้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจึงทำอะไรอะไรลงไปด้วยความเขลาเหมือนคนเดินอยู่ในที่มืดมองไม่เห็นทางที่ควรเว้นหรือทางที่ควรเดินมองไม่เห็นความจริงแห่งสภาวะธรรมอันไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตามองไม่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวงด้วยความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไว้แล้วสิ่งนั้นจะไม่ให้ทุกข์ให้โทษเป็นไม่มีเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะอวิชชาเป็นมูลกล่าวคือไม่รู้ความจริงเหมือนบุคคลฝันไปว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นต้นว่าเป็นกษัตริย์แล้วหลงยึดมั่นในความฝันนั้นว่าเป็นจริงเป็นจังแต่เขาตื่นขึ้นมารู้ความจริงแล้วความหลงยึดมั่นย่อมหายไปอีกประการหนึ่งบุคคลฝันว่าถูกจองจำทำโทษหรือถูกประหารมีความเสียใจโศกเศร้ารำพันแต่พอตื่นขึ้นแล้วและรู้ว่าเป็นความฝันความรู้สึกเสียใจย่อมพลันหายไปฉันใดบุคคลที่ถูกอวิชชาครอบงำห่อหุ้มไว้มิให้รู้ความจริงก็เหมือนบุคคลที่หลงดีใจเสียใจในความฝันผู้ทำลายความมืดคืออวิชชาได้แล้วเหมือนผู้ตื่นแล้วหมดความสงสัยไม่หลงยึดมั่นดีใจหรือในเพราะความฝันฉันนั้นด้วยเหตุที่กล่าวมานี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนหญิงสหายของนางวิสาขาว่าท่านทั้งหลายร่าเริงกันอยู่ทำไมไม่แสวงหาดวงประทีปคือยานเล่ามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขากุลบุตร500คนในเมืองสาวัตถีได้มอบพัญญาของตนให้เป็นบริวารของนางวิสาขาหวังว่าเมื่ออยู่ใกล้นางวิสาขาพัญญาของตนจักเป็นผู้ไม่ประมาทความจริงก็เป็นอย่างนั้นการได้อยู่ใกล้คนดีย่อมทำให้ดีขึ้นไม่มากก็น้อยแล้วแต่อุปนิสัยบารมีของคนนั้นๆคราวหนึ่งมีมหรสพเกี่ยวกับสุรา7วันถ้าเป็นสมัยนี้อาจเรียกว่าสัปดาห์แห่งการดื่มสุราคงจะได้เพราะเมากัน7วันจริงๆหญิง500คนบริวารของนางวิสาขาเตรียมสุราเพื่อสามีของตนตลอด7วันสามีเหล่านั้นเล่นมหรสพและดื่มสุราคือสนุกด้วยการดื่มสุราครบ7วันตรงนี้ขอแทรกคำอธิบายของผู้เขียนไว้บ้างคือในอินเดียปัจจุบันการดื่มสุราต้องทำในที่มิชิดในภัตตาคารที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสุราได้ก็ต้องมีห้องพิเศษสำหรับดื่มสุราไม่สามารถมองเห็นได้จากถนนหรือตึกหลังอื่นรวมความว่าต้องเป็นที่มิชิดมีวันหยุดจำหน่ายสุราสัปดาห์ละ1วันคือวันอังคารบางแห่งแถมวันศุกร์เข้าวันหนึ่งด้วยพอวันที่8ก็หยุดดื่มออกไปทำงานหญิงเหล่านั้นไม่มีโอกาสดื่มสุราต่อหน้าสามีเพราะสามีไม่ยอมอนุญาตแต่สุรายังเหลืออยู่เธอจึงออกอุบายให้วิสาขานำไปเที่ยวชมสวนซ่อนสุราไปด้วยและดื่มสุราในสวนด้วยอาการอันมิชิดมิให้วิสาขารู้ได้แต่ดื่มมากเกินไปจนเมาจึงมีอาการแห่งผู้เมาวิสาขาจึงรู้ตำหนิหญิงพวกนั้นมากว่าทำสิ่งที่ไม่ควรทำน่ารังเกียจและว่าหากกลับไปบ้านสามีรู้จะทำอย่างไรหญิงเหล่านั้นบอกว่าจะลวงสามีว่าเป็นไข้วิสาขากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจักปรากฏด้วยกรรมของตนเองคือจักได้เห็นเองว่าเป็นอย่างไรเมื่อกลับมาถึงบ้านแกล้งทำเป็นนอนไข้แต่สามีไม่เชื่อเพราะกลิ่นสุรามันฟ้องจึงถูกตีคนละหลายทีแต่ไม่เข็ดพอมีงานมหรสพดื่มสุราวันอื่นอีกก็อยากดื่มอีกจึงขอร้องวิสาขาให้พาไปชมสวนอย่างเคยแต่วิสาขาไม่ยอมนำไปบอกว่าคราวก่อนทำอพยพครั้งหนึ่งแล้วอยากไปก็ไปกันเองเถิดหญิงเหล่านั้นเปลี่ยนนโยบายใหม่ร้องขอให้นำไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่เชตวนารามวิสาขาเห็นว่ากิจนั้นเป็นกุศลจึงยอมพาไปหญิงเหล่านั้นจะแจงกรอกสุราลงในขวดที่มีลักษณะสันฐานคล้ายฝ่ามือเอาสาหรีคลุมตัวแล้วไปยังวิหารเชตวันพร้อมกับวิสาขาวิสาขาไม่ได้สังเกตเมื่อไปเฝ้าพระศาสดานั้นนางได้ขอร้องให้พระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่หญิงบริวารหญิงบริวารของเธอแอบดื่มสุราต่อเบื้องพระพักแห่งพระศาสดาจนรู้สึกเมามีอาการสั่นเทิม

0: วิงเวียนครองสติไม่ได้บางคนทำท่าจะฟ้อนรำบางคนจะขับร้องพระศาสดาทรงกำหนดอาการนั้นทรงทราบโดยตลอดแล้วทรงแสดงฤทธิ์ให้บริเวณนั้นมืดมัวมองไม่เห็นกันหญิงเหล่านั้นมีอาการตกใจกลัวความเมาจึงสั่งพระศาสดาทรงทราบว่าความเมาของหญิงเหล่านั้นสั่งแล้วจึงเปล่งพระรัศมีสว่างขึ้นเหมือนแสงแห่งจันทร์ในวันเพ็ญพระทศพลเจ้าตรัสกับหญิงเหล่านั้นว่าพวกเธอมาสู่สำนักของเราแล้วประมาทอย่างนี้หาควรไม่การทำความอุตสาหะให้ไฟคือราคะเป็นต้นดับไปจึงจะควรดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมว่าเมื่อโลกสันนิวาสนี้ลุกโพลงอยู่เป็นนิดด้วยไฟคือราคะเป็นต้นเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นกายนี้พระพุทธภาษิตปัสสะจิตตกะตังพิมพังอรุ
1: ท่านผู้ฟังรับทางสถานีขอยุติพระธรรมบทไว้สักครู่เพื่อนำท่านมารับฟังการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุธรรมดุธรรมโมในช่วงก่อนจะนั่งหันครับ

เมื่อวานนี้ไอ้เขามาเอาคลิปมาเปิดให้ดูพระเดินธุดงค์อยู่มันมีกล้องจากชาวบ้านอยู่แถวหน้าแน่หน้าบ้านมันจับมาเห็นชัดเจนเลยนะพระเดินมาเป็นแถวแล้วรถมันวิ่งมาฝ่าถ่ายจับถนนแป๊บเดียวเลยโอ้โหมันอะไรจะกระดาษนั้นจริงๆแล้วหลวงพ่อไปเวลาไปนี่เห็นพระท่านเดินเป็นแถวอยู่ริมถนนก็เกิดมีความรู้สึกเสียวอยู่เหมือนกันนะมันรถเดี๋ยวนี้มันก็พุ่งพ่านรถมันเยอะอะไรต่ออะไรแล้วพระมาเดินกันเป็นแถวอยู่ริมถนนเนี่ยเมื่อ50ปีก่อนหลวงพ่อเองออกธุดงค์ไม่เคยเดินริมถนนเลยมีแต่เดินตัดป่ากันตัดเขากันแล้วมาเดินตัดป่ามันได้ล้มไม้ด้วยจะไปนู่นไปนี่มันมีแต่เล็งเอาตัดป่าไปเลยเหรอไม่ได้เข้าถนนเลยไม่ได้เดินถนนเลยเนี่ยมันออกหลังจากรับกฐินแล้วเนี่ยก็อยู่ในประมาณเดือนพฤศจิกาเนี่ยแล้วเราก็ออกธุดงค์ไปกว่าจะกลับวัดเข้าวัดก็เดือนพฤษภาคมน่ะตั้งกี่เดือนเนี่ยนะถ้าไม่ได้เห็นถนนลาดยางเลยนะมีบางครั้งอาจจะมาเดินลงมาเดินข้ามถนนไปสักหน่อยนึงแบบเนี้ยแต่มีแต่เดินตัดป่าแล้วมันล่มได้ล่มไม้ด้วยตัดป่าเข้าหมู่บ้านนั้นเข้าไปอำเภอนู่นไปอะไรต่ออะไรป่าตัดป่าไปนั่นแหละแต่เดี๋ยวพอไปเห็นพระท่านเดินริมถนนนะโอ้มันมีความรู้สึกเสียวเหมือนกันอันตรายเหมือนกันนะมองแล้วเดี๋ยวมาเห็นเที่ยวนี้แล้วโอ้ยมันพระเดินมาเป็นแถวในคลิปเขาแต่กล้องหน้าบ้านเขาจับเห็นชัดเจนเลยว่าพระเดินมาเป็นแถวแบบนี้รถมันวิ่งมาฝาดลงหายเงียบเลยหายจากถนนเลยไม่เห็นสักองค์หนึ่งเลยเหมือนกับฝาดอะไรออกจากถนนไปแบบนั้นนะโอ้ยนี่ฮะมรณภาพไปแล้วกี่องค์ข่าวมากี่องค์10เหรอนั่นน่ะโอ้ยแล้วที่เจ็บเนี่ยที่เจ็บจะไม่ตายก็กลัวจะพิการเนี่ยนะเนี่ยโอ้ยมันอะไรก็ไม่ทราบแล้วชีวิตแล้วก็เด็กน้อยเห็นว่าเด็กน้อยอายุ12ปีมาขับรถได้ยังไงอะเด็กน้อยขนาดนี้มันทำไมมันขับรถเป็นแล้วว่าเป็นเด็กพิเศษเด็กออทิสติกนะมันขับรถเป็นได้ยังไงฮะขับรถออกถนนได้ยังไงพ่อแม่ไปติดคุกติดตารางแทนเนี่ยโอ้ยอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยชีวิตตั้งตนอยู่ในความไปประมาทไม่ได้เลยยังไงก็เตรียมพร้อมไว้เราเตรียมพร้อมไว้มันไม่มีอะไรจะขาดทุนถ้าเราเตรียมพร้อมไว้เหมือนกับการเดินทางแล้วการเดินทางเราจะเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่ไปที่ข้างหน้าไม่รู้จักเลยแต่ยังไม่ถึงเวลาเดินทางยังไม่ถึงเวลารถที่จะมารับเราไปเราก็เตรียมพร้อมไว้เก็บเสื้อผ้าเก็บเครื่องแพ้ไม่สอยเก็บอะไรต่ออะไรไว้มันเรียบร้อยพอเก็บไว้เรียบร้อยแล้วรถยังไม่มารับเราก็สบายใจอยู่ได้อย่างสบายใจเวลารถมันมาถึงมารับเราแล้วเดินขึ้นรถหิ้วสิ่งหิ้วของขึ้นรถได้อย่างสะดวกสบายไม่หลงหน้าหลงหลังไม่ลืมเนื่อในอะไรตอนเดินทางไปได้อย่างสบายเลยเพราะมีเสบียงมีของที่เราเตรียมไว้พร้อมแต่ถ้าเราไม่เตรียมพร้อมไว้อะยังไม่ถึงรถยังมาไม่ถึงเรายังไม่มารับหรอกยังไงอะไรต่ออะไรก็ได้เพลินไปอะไรเสื้อผ้าก็ไม่ได้เตรียมไว้เงินทองเข้าของอะไรตอนไรที่ต้องใช้จ่ายก็ไม่ได้เตรียมอะไรสักอย่างเวลารถมาถึงหน้าบ้านมาจอดป้าบมารับเราเดี๋ยวโอ้ยรีบเร่งหลงหน้าหลงหลังลืมนู่นลืมนี่ขึ้นรถตกบันไดหกล้มหกลุกคุกคานขึ้นรถไปได้แล้วอ้าวขาดอันนั้นขาดอันนี้ไม่มีอันนั้นไม่มีอันนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเส้นทางชีวิตของเราก็ไม่ได้แตกต่างจากการเดินทางหรอกชีวิตของเราอยู่ก็แบบเนี้ยหาอยู่หากินใส่ป่าใส่ท้องแต่ไม่รู้ว่ารถคือความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่แต่เราไม่เตรียมพร้อมที่จะเดินทางเมื่อเวลาความตายมาถึงเราเราก็เพลิดเพลินไปกับการกินกันอยู่กันเล่นกันอะไรต่ออะไรไป
พอถึงความตายมาถึงเราแล้วรถมาถึงเราแล้วอันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่มีอะไรต่ออะไรยุ่งเหยิงวุ่นวายไปเดินทางไปด้วยความทุกข์ยากลำบากแต่ถ้าเราเตรียมพร้อมแล้วเนี่ยเตรียมพร้อมที่ไหนเตรียมพร้อมที่จิตเนี่ยแหละร่างกายไม่ได้ไปไหนหรอกร่างกายก็คืนลงสู่สภาพดินน้ำลมไฟไปธาตุสี่แต่สิ่งที่ไม่แตกไม่ดับสิ่งที่จะต้องเดินทางก็คือจิตดวงนี้จิตดวงนี้จะเดินทางไปกับความตายถ้าเราเตรียมพร้อมลงไปแล้วสิ่งที่จะต้องใช้ในการเดินทางคืออริยทรัพย์บุญกุศลคุณงามความดีอะไรต่ออะไรต่างๆโดยเฉพาะการอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเพื่อจะไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงมากับสิ่งที่มาสัมผัสรอบตัวของเราการเตรียมลงไปที่จิตใจมีความตั้งมั่นก็คือการภาวนานี่แหละให้มีการภาวนาอยู่สม่ำเสมออยู่ในบ้านอยู่ในวัดไปที่ไหนก็ตามหอบเอาการภาวนาพุทโธไปแนบสนิทกับภายในจิตในใจของเราไปที่ไหนก็มีพุทโธแนบสนิทไว้สะดวกเมื่อไหร่ก็หลับตาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปนั่นน่ะถ้าเราทำอยู่อย่างสม่ำเสมอนับวันจิตใจของเราจะมีความตั้งมั่นดักแน่นมั่นคงมีความละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความละเอียดของจิตความตั้งมั่นของจิตเราจะสัมผัสถึงความเบาถึงความสบายอกสบายใจมีอะไรเข้ามาสัมผัสเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเราเราจะไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายก็ตามจิตเราจะมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเมื่อมีความตั้งมั่นอย่างนี้มันก็ไม่หลงไม่ล้มเดินก็เดินได้อย่างมั่นคงไปก็ไปอย่างมั่นคงราบรื่นเพราะนั้นสิ่งต่างๆเห็นภายนอกโอปัญญิโกน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาเตือนตัวเราเองได้เห็นสิ่งที่ดีเราก็มาเป็นเอามาเป็นแบบอย่างชีวิตของเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็มาเป็นเครื่องชำระร่างกายวาจาใจของเราอย่าให้มีอย่างนั้นมีอย่างละออกไปให้หมดเพราะนั้นการได้สัมผัสภายนอกไม่ว่าสิ่งที่ดีหรือสิ่งไม่ดีสิ่งที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายล้วนแต่เป็นครูเราได้ทั้งนั้นแหละแต่เรารู้จักโอปัญญิโกน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาเตือนตัวเราเองน้อมเข้ามาเทียบเคียงกับตัวเราเองเพราะชีวิตของเราทุกคนไม่ควรตั้งตนอยู่ในความประมาทถ้าพวกเราไม่ตั้งตนอยู่ในความประมาทแล้วตื่นตัวอยู่เสมอตื่นตัวต่อคุณงามความดีตื่นตัวต่อบุญกุศลบั่นภาวนาอยู่เป็นเนืองนิดแล้วชีวิตของผู้เราเนี่ยจะมีความเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าความเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะเดี๋ยววันนี้พระที่จะไปร่วมงานวันประสูติของฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฉันเสร็จแล้วล้างบาตรล้างพกเตรียมพร้อมแล้วเราก็เดินออกเดินทางได้รถ2คันไปค้างคืนเดียวไม่ต้องมีอะไรหรอกไม่ต้องไปหอบสิ่งหอบของเยอะแยะพลุงพลังบาทลูกหนึ่งผ้าคลองใส่เข้าไปในบาทก็พอแล้วไม่ต้องมีอะไรพลุงพลังพระเราเนี่ยไปไหนนี่ถ้าไปอย่างพระไม่มีพลุงพลังเลยนะไม่เหมือนญาติโยมโอ้ยไปเหมือนย้ายครัวเรือนพระเรานี่ว่าไปเป็นอาทิตย์ของหลวงพ่อไปดูเปิดกระเป๋าดูไม่มีอะไรมีแต่ผ้าคลองผ้าอาบผืนเดียวอังสะผืนหนึ่งสองผืนแล้วก็เปลี่ยนชุดเก่านั่นแหละญาติโยมไปไหนนี่7 วันก็7 ชุดใช่ไหมล่ะโอ้ยเราไปเป็นเดือนเราก็ชุดเดียวนั่นแล้วกลางวันไม่ได้ไปไหนเราก็ซักผ้าซักตากเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ใส่ชุดเก่านั่นแหละเดือนนี้ก็ใส่ชุดเก่าเดือนหน้าก็ใส่ชุดเก่านั่นแหละซักแป๊บเดียวมันก็แห้งแล้วเดี๋ยวนี้แต่พวกโยมไป7 วันก็7 ชุด10 วันก็10 ชุด
มันจะไม่ห่อเป็นแบบย้ายครัวเรือนได้ยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นชุดของพระพุทธเจ้าดิพระพุทธเจ้าออกแบบนี่โอ้ยสุดยอดเลย 2,000 กว่าปีแล้วยังไม่เห็นล้าสมัยเห็นไหมใส่ได้ทุกงานเลยไม่เหมือนกับพวกโยมโอ้ยนักออกแบบนู่นระดับโลกนี่เรียนมาจนหัวจะแตกมาออกแบบพอออกแบบชุดนี้ใส่มากลางคืนก็ต้องเปลี่ยนแล้วใส่ชุดนี้ไม่ได้เป็นชุดกลางวันพอใส่ชุดนี้กลางคืนไปกลางวันก็ต้องเปลี่ยนชุดใหม่อีกใส่ไม่ได้นั่นแหละมันไม่ทันสมัยเหมือนชุดของพระพุทธเจ้าชุดของพระพุทธเจ้าไปได้ทุกงานไปได้ทุกเวลาไปได้ทุกโอกาสใครจะฉลาดเท่ากับพระพุทธเจ้ามาพิจารณาดูดินี่แหละอันนี้แหละพวกเรามีศาสดาเอกของโลกโลกวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลกไม่มีอะไรที่จะล้าสมัยไม่มีอะไรจะคืบมีแต่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาก็คือของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าที่นำมาละกิเลสนำมาแบบปัดฝาดเช็ดถูอบรมจิตอบรมกายวาจาใจแล้วก็ทันสมัยอยู่อีกเหมือนกันไม่มีล้าสมัยเลยไม่ว่าจะผ่านมาแล้ว 2,000 กว่าปีก็ยังทันสมัยมาหมดแล้วจะต่อไปอีกยาวนานขนาดไหนก็ทันสมัยศีลก็ทันสมัยไม่มีคำว่าล้าสมัยเขาออกกฎหมายบ้านเมืองมามันยังล้าสมัยยุคนั้นยุคนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆล้าสมัยไปก็ต้องเปลี่ยนใหม่ล้าสมัยไปเปลี่ยนใหม่ของพระพุทธเจ้าสมัยเลย 2,000 กว่าปีศีล 5ก็ยังทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและอีกยาวนานขนาดไหนอีกเป็นพันๆปีไปข้างหน้าก็ยังทันสมัยอยู่เนี่ยมีอะไรจะวิเศษเท่ากับธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราชื่นชมยินดีในบุญในวาสนาของเราว่าเรามีโอกาสเกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธเรามีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำใจของพวกเราประจำจิตประจำใจของเราประจำชีวิตของพวกเราเราเป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นเราจงเป็นชาวพุทธให้สมบูรณ์อยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์อยู่ด้วยข้อวัดข้อปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยแล้วเราจะเป็นผู้ที่ทันสมัยที่สุดในโลกก็ขอให้พวกเราทุกคนจะเป็นบุคคลผู้ทันสมัยที่สุดในโลกด้วยกันทุกท่านทุกคนนะรับพรนะรับพรจะอนุโมทนาให้พรพากันตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรมติสาคลังเอวาเมวาหิโตทินังเปตานหังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเคปเมวาสมิชตุสเพปุเรมตุสังกปานจันโทปนรโสยะถามณิโชติระ

0: อาหารทานก็ได้ดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเนี่ยจัดอาหารทานซะก่อนทานอาหารซะก่อน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการได้ทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมและการให้พรในช่วงก่อนชนะหันจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 8:39 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำเราต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: ปุกายังสมุทรสิทังอาตุรังพหุสังกัปปังยสนาธิทุวังทิติแปลความว่าความตั้งอยู่ยั่งยืนของร่างกายใดไม่มีขอท่านจงดูกายนั้นซึ่งกรรมทำให้วิจิตแล้วมีแผลอยู่เป็นประจำมีกระดูกเป็นโครงหน้าเบื่อหน่ายในวงเล็บแต่เป็นที่รำพึงถึงของคนมากอธิบายความกายเป็นโลกียธรรมอย่างหนึ่งตกอยู่ในลักษณะสามัญแห่งสิ่งทั้งปวงคือไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วแตกสลายไปร่างกายประกอบด้วยธาตุ4คือดินน้ำลมไฟส่วนที่แก่นแข็งจัดเป็นธาตุดินเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นส่วนที่เหลวจัดเป็นธาตุน้ำเช่นน้ำดีน้ำหนองน้ำเหลืองน้ำเลือดเหงื่อเป็นต้นส่วนที่พัดไปมาและทำให้อวัยวะต่างๆเคลื่อนไหวได้คู่เข้าเหยียดออกได้จัดเป็นธาตุลมเช่นลมที่พัดทั่วไปในกายลมในกระเพาะอาหารลมในลำไส้ลมหายใจเป็นต้นส่วนที่ทำความร้อนจัดเป็นธาตุไฟเช่นไฟที่เผาอาหารให้ย่อยไฟที่ทำความอบอุ่นในร่างกายเป็นต้นธาตุทั้ง4ดังกล่าวมาต้องเป็นไปสม่ำเสมอร่างกายจึงจะผาสุกขาดไปหรือพร่องไปอย่างใดอย่างหนึ่งร่างกายก็ไม่ผาสุกเป็นเหตุให้ป่วยไข้ไม่สบายไปต่างๆนานาตัวอย่างเช่นความอบอุ่นในร่างกายต้องมีอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในประเทศร้อนหรือประเทศหนาวอุณหภูมิภายนอกจะแตกต่างกันเพียงไรก็ตามแต่ความอบอุ่นหรือไออุ่นในร่างกายจะต้องรักษาให้อยู่ในระดับเดิมของมันถ้าความร้อนในร่างกายมีมากเกินไปเราก็จะเป็นไข้ยิ่งร้อนมากไข้ก็สูงมากถ้าความเย็นในกายมีมากเกินไปเลือดก็จะแข็งไม่ไหลเวียนตายได้เหมือนกันความอบอุ่นในกายนี้ได้อาหารเป็นเชื้อเพลิงเมื่อขาดอาหารไฟในกายก็ดับตายเหมือนกันสังเกตได้ว่าเมื่อกินอาหารมากความร้อนในกายจะสูงขึ้นน่าจะเป็นเพราะไฟในกายได้โหมแรงขึ้นเพื่อเผาเชื้อคืออาหารให้ย่อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารด้วยเหมือนกันอาหารบางอย่างให้ความร้อนมากเช่นอาหารประเภทแป้งน้ำตาลน้ำมันบางอย่างให้ความร้อนน้อยเช่นผักสดผลไม้สดเป็นอาทิจะพรรณนาเรื่องร่างกายกับอาหารก็ไม่สิ้นสุดลงโดยง่ายเพราะมีเรื่องจะกล่าวมากจึงขอข้ามไปนอกจากอาหารคือข้าวน้ำเป็นต้นแล้วร่างกายนี้ยังต้องการอากาศที่ดีแสงสว่างเครื่องนุ่งห่มเพื่อกำจัดความหนาวร้อนเป็นอาทิและยังต้องการออกกำลังกายพอประมาณจึงจะเป็นไปได้ด้วยดีกายนี้เป็นของที่ต้องบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอเพราะมันทรุดโทรมสึกหรอไปทุกวันทุกวันแต่ไม่โทรมให้เห็นทันทีค่อยเป็นค่อยไปกว่าจะถึงชราอาหารและการพักผ่อนเป็นสิ่งช่วยบูรณะส่วนที่สึกหรอไปให้คงเดิมแต่ก็เป็นไปได้ชั่วคราวนานเข้าก็โทรมจนซ่อมไม่ไหวเรียกว่าชราในที่สุดก็แตกดับคือตายจะพรรณนาแต่ละข้อไปโดยลำดับโดยสังเขปข้อว่าอันกรรมทำให้วิจิตแล้วนั้นมีอธิบายว่าตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่ากรรมเป็นผู้ตกแต่งสัตว์ทั้งหลายให้หยาบหรือประณีตดังพระพุทธภาษิตว่ากรรมังสเตวิภัจจติยาดีดังหีนัปปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้หยาบหรือประณีตความหยาบความประณีตนี้รวมเอารูปร่างลักษณะอวัยวะทุกส่วนอัธยาศัยใจคอทั้งสิ้นเราจะเห็นว่าอวัยวะร่างกายของแต่ละคนมีความหยาบความประณีตไม่เหมือนกันความอ่อนแอแข็งแรงก็ไม่เหมือนกันผิวพรรณไม่เหมือนกันบางคนเกลี้ยงเกลาบางคนหยาบกระด้างรูปร่างหน้าตาก็ผิดแผกกันไปคนในโลกตั้ง 2-3 พันล้านคนไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียว ที่กล่าวนี้ในส่วนอย่างที่มองเห็นได้ด้วยตาธรรมดาอวัยวะที่ละเอียดในร่างกายก็แตกต่างกันไปมากกว่าอวัยวะส่วนหยาบเสียอีกการทำงานของร่างกายหรือสรีระยนต์นี้ยิ่งวิจิตพิสดารยิ่งนักท่านว่าวิจิตยิ่งกว่าเครื่องจักรใดๆทำไปตั้ง 80-90 ปีไม่ได้หยุดเลยเป็นอัตโนมัติผู้เรียนแพทย์ทางกายวิภาคศาสตร์ย่อมเห็นแจ้งได้ดีในความอัศจรรย์แห่งการทำงานของร่างกายเป็นต้นว่าเลือดและปอดไตและตับตลอดถึงเส้นเอ็นต่างๆสรีระยนต์คือกายนี้ท่านว่าสำเร็จมาแต่กรรมคือคนยังมีกรรมอยู่ก็ยังมีเกิดเมื่อจะเกิดกรรมย่อมแต่งทั้งรูปและนามตามในยะปฏิจจสมุปบาทว่าสังขารในวงเล็บกรรมให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปจงดูกายนี้อันกรรมทำให้วิจิตแล้วข้อว่ามีแผลอยู่ประจำในวงเล็บอรุกายังนั้นมีอธิบายว่าแผลประจำของกายนี้อย่างน้อยก็มีก้า9แผลอันท่านเรียกว่าทวารทั้ง9คือตา2หู2จมูก2ปาก1ทวารหนัก1ทวารเบา1รวม9ทวารทั้ง9นี้เป็นที่ไหลออกแห่งสิ่งโสโครกต่างๆในกายหรือจากกายเป็นต้นว่าขี้ตาไหลออกจากตาทุกเช้าอุจจาระออกทางทวารหนักปัสสาวะออกทางทวารเบาเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ที่ไหลออกจากกายไม่มีกลิ่นหอมเลยนอกจากแผลประจำทั้ง9แผลนี้แล้วยังมีบาดแผลในที่อื่นๆเป็นครั้งคราวเช่นแผลมีดบาดให้เลือดออกกลิ่นเลือดนั้นก็ขาวน่าสะอิดสะเอียนข้อว่ามีกระดูกเป็นโครงในวงเล็บสมุดสีตังนั้นมีอธิบายว่าร่างกายนี้มีเลือดเนื้อหนังเอ็นเป็นต้นเกาะติดกันอยู่ไม่กระจัดกระจายก็เพราะมีกระดูกเป็นโครงร่างให้ยึดเกาะปราศจากกระดูกเสียแล้วหนังเอ็นและเนื้อไม่มีที่อาศัยไม่สามารถทรงตัวเป็นรูปร่างได้ย่อมกองรวมกันอยู่เหมือนเสื้อหรือกางเกงที่ไม่มีคนสวมวางกองอยู่ฉะนั้นบางแห่งท่านจึงเรียกว่านครกระดูกซึ่งมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาวงเล็บเปิดอธินังนะครังกตังมังสะโลหิตะเลปะนังวงเล็บปิดกายนี้เปรียบเหมือนเมืองกระดูกที่มีเลือดและเนื้อเป็นเครื่องฉาบทาข้อว่าอาดูลหน้าเบื่อหน่ายวงเล็บอาตุรังนั้นอธิบายว่ากายนี้นอกจากมีปากแผลใหญ่ทั้ง9อันเป็นที่ไหลออกแห่งสิ่งโสโครกแล้วยังเป็นที่มาที่ตั้งอาศัยอยู่แห่งโรคนานาประการในวงเล็บโรคนิดดังโรคตาเกิดที่ตาโรคหูเกิดที่โรคจมูกเกิดที่จมูกโรคฟันเกิดที่ฟันโรคท้องเกิดที่ท้องเป็นต้นโรคตับโรคปอดก็เหมือนกันโรคบางอย่างให้ความเจ็บปวดมากมายโรคบางอย่างให้ความรำคาญเช่นโรคคันและโรคนอนไม่หลับเป็นต้นโรคบางอย่างเป็นที่รังเกียจของสังคมเป็นแล้วไม่มีใครอยากสนทนาปราศัยด้วยไม่มีใครอยากสนิทชิดเชื้อด้วยกายนี้เป็นรังของโรคนานาประการสุดจะพรรณนาให้หมดได้จึงน่าเบื่อหน่ายอีกประการหนึ่งภาระเกี่ยวกับการเลี้ยงร่างกายถนอมร่างกายให้ดำรงอยู่ต่อไปได้นั้นเป็นภาระอันหนักของคนทุกคนเพียงแต่การหาข้าวหาน้ำให้ร่างกายอย่างเดียวเท่านั้นก็ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่างๆตามมามากมายการประกอบอาชีพต่างๆของมนุษย์ต้องเหน็ดเหนื่อยหนักหน่วงอยู่นั้นก็เพื่อกินเพื่ออยู่ตนเองคนเดียวก็ไม่สุขอะไรนักยังต้องเลี้ยงลูกอีกหลายคนล้วนเป็นกายที่ต้องกินต้องอยู่เป็นภาระหนักเพิ่มเข้ามาอีกพระพุทธเจ้าตรัสว่าความทุกข์เสมอด้วยการบริหารขันธ์ 5นั้นไม่มีวงเล็บเปิดนาทีขันธสมาดุขาวงเล็บปิดขันธ์ 5เป็นภาระหนักวงเล็บเปิดพาราหเวปัญจขันธาวงเล็บปิดถึงกระนั้นคนก็ยังยึดถือภาระนี้ไว้วงเล็บเปิดภาระห้าโรจะปุคโลวงเล็บปิดลองใช้ปัญญาตรองดูดีๆเถิดจะมองเห็นอย่างชัดเจนว่ากายของเรานี้เป็นภาระให้เราเพียงใดดูเหมือนว่าชีวิตทั้งชีวิตต้องยุ่งอยู่กับภาระอันนี้สมมุติว่าเราทุกคนไม่มีกายมีแต่จิต ภาระคงจะลดลงไปไม่น้อยการกินไม่มีที่อยู่ไม่จำเป็นการเดินทางก็ไม่ต้องอาศัยพาหนะใดๆพอคิดก็ไปถึงที่หมายได้ทันทีความเจ็บป่วยทางกายไม่มีเพราะไม่มีกายความกำหนัดไม่มีเพราะความกำหนัดทางกามอาศัยกายนี้เกิดขึ้นกายนี้อาดูลน่าเบื่อหน่ายอย่างนี้ข้อว่าเป็นที่รำพึงถึงของคนมากพหุสร้างกับปังนั้นอธิบายว่ามนุษย์และสัตว์โลกทั่วไปเกิดมาจากกามมีกามเป็นแดนเกิดพอรู้ความจิตจึงแล่นไปในแหล่งอันเป็นแดนเกิดของตนทั้งนี้เพราะจิตได้คลุกคลีกับกามมาหลายร้อยชาติจึงดิ้นรนลงไปเหมือนปลาเกิดในน้ำคุ้นอยู่กับน้ำเมื่อยกขึ้นจากน้ำย่อมพยายามดิ้นรนลงไปหาน้ำวัตถุคือที่ตั้งแห่งกามก็คือกายนี้รูปนี้เสียงนี้กลิ่นนี้และรสนี้กายนี้จึงเป็นที่รำพึงถึงของคนมากคือกายของชายเป็นที่รำพึงถึงของหญิงกายของหญิงเป็นที่รำพึงถึงของชายข้อนี้เป็นธรรมดาสากลแก่สัตว์โลกประเภทอื่นๆด้วยตัวผู้กับตัวเมียย่อมดึงดูดกันกายยิ่งประณีตสวยงามมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นที่รำพึงถึงของคนมากเท่านั้นก่อให้เกิดกิเลสคือกามราคะแก่ผู้ได้ดูได้เห็นไม่รู้จักจบสิ้นคนเกิดมาสวยจะว่ามีบุญก็มีจะว่ามีกรรมก็ได้คนที่เกิดมาสบายก็คือคนที่ไม่สวยมากนักไม่ขี้เหร่เกินไปคือคนกลางๆเพิ่มความน่ารักเอาที่ความดีเพิ่มความน่าเกลียดเอาที่ความชั่วคนเกิดมามีกามราคะติดมาด้วยทุกคนไม่ต้องฝึกต้องสอนก็รู้ใครรู้กำหนัดในเพศตรงกันข้ามนี่แสดงว่าได้เคยคลุกคลีกับกามมาในชาติก่อนๆแล้วด้วยยังมีอะไรในกามจึงมาเกิดในกามภพนี้อีกอาการที่ใจยังมีอาลัยในกามนั้นเรียกกัมมภพการที่ไปเกิดในกามภพตามความอาลัยนั้นเรียกอุปติภพกัมมภพและอุปติภพจึงสืบเนื่องกันไม่ขาดจากกันได้มีกัมมภพอยู่ตราบใดอุปติภพก็มีอยู่ตราบนั้นเหมือนไฟกับความร้อนด้วยเหตุที่บุคคลปรารถนากามต้องอาศัยกายเป็นที่ระบายเป็นที่ก่อให้เกิดความพอใจในกามนานาจึงเป็นที่รำพึงถึงของคนมาก

เปรียบเหมือนคนกระหายน้ำน้ำนั้นบรรจุอยู่ในถังสายตาของผู้กระหายจึงสายหาถังน้ำอยู่เนืองๆยิ่งกระหายมากก็ยิ่งซัดสายหามากขึ้นบุคคลผู้ไม่ปรารถนากามย่อมไม่รำพึงถึงกายใดกายหนึ่งไม่ปรารถนาสัมผัสกายไม่มองดูกายด้วยความกำหนัดแต่จะมองดูกายในฐานะเป็นประมวลแห่งกองกระดูกกองเลือดและเนื้อเท่านั้นจงดูกายนี้อันกรรมทำให้วิจิตแล้วมีแผลอยู่เสมอมีกระดูกเป็นโครงอาดูลน่าเบื่อหน่ายแต่เป็นที่รำพึงถึงของคนมากพระศาสดาทรงปรารภนางสิริมาตรัสพระคาถานี้มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนางสิริมานางสิริมาเป็นหญิงนครโสเภณีในเมืองราชคฤห์มีรูปงามมากต่อมาได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยสาวิกาโสดาบันเพราะฟังพระพุทธภาษิตพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้และพึงชนะคนพูดล้อและด้วยคำจริงซึ่งพระศาสดาทรงแสดงที่บ้านของนางอุตราวงเล็บเปิดเรื่องนี้มีพิสดารในโกทวรรคซึ่งมีอยู่ข้างหน้าวงเล็บปิดเมื่อนางสิริมาได้บรรลุโสดาปัตติผลมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างไม่คลอนแคลนแล้วได้นิมนต์ภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าไปรับอาหารที่บ้านของตนวันละ8รูปทุกวันอาหารในเรือนของนางที่ถวายแก่ภิกษุรูปหนึ่งๆย่อมเพียงพอแก่ภิกษุ 3-4 รูปอาหารนั้นประณีตมากจนเป็นที่เล่าลือวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งฉันอาหารในเรือนของนางแล้วไปสู่วิหารแห่งหนึ่งอันห่างออกไปประมาณ3โยชน์เมื่อเพื่อนสหธรรมิกวงเล็บเปิดผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันวงเล็บปิดถามถึงอาหารก็พรรณนาคุณแห่งอาหารที่เรือนของนางสิริมาให้ฟังว่าประณีตและอร่อยเหลือเกินยิ่งกว่านั้นการได้เห็นนางสิริมาเป็นลาภอันประเสริฐการได้เห็นนางดีกว่าได้รับทายาทธรรมของนางเสียอีกเพราะนางสวยเหลือเกินหาคนเสมอเหมือนได้ยากเพียงเท่านี้ความเสน่หาได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้รับฟังนั้นท่านได้บอกอายุพรรษาของตนแก่ภิกษุผู้เล่าเมื่อทราบว่าวันพรุ่งนี้หากตนไปยังวิหารชื่อโน้นก็จะเป็นพระสังฆเถระคือหัวหน้าไปรับอาหารที่บ้านของนางสิริมาพระรูปนั้นถือบาตรและจีวรรีบไปยังวิหารนั้นพอรุ่งอรุณก็รีบไปยืนอยู่ในโรงพักรอภิกษุอื่นๆอีก7รูปบังเอิญในวันวานเมื่อภิกษุผู้นำข่าวไปเล่าฉันเสร็จแล้วหลีกไปนั่นเองนางสิริมาล้มป่วยลงเป็นไข้ปวดศีรษะมากนางจึงเปลื้องอาภรณ์เข้านอนในห้องแม้วันรุ่งขึ้นเมื่อภิกษุมารับอาหารตอนเช้านางก็ยังไม่ได้สั่งไข้เมื่อหญิงคนใช้บอกว่ามีพระมารับอาหารนางจึงสั่งให้หญิงคนใช้ช่วยจัดแทนเมื่อหญิงคนใช้ถวายยาคูและของควรเคี้ยวอื่นๆแก่ภิกษุจนอิ่มแล้วและถวายอาหารใส่บาตรไปจนพอแก่ความต้องการแล้วได้บอกให้นางสิริมาทราบนางสิริมาขอร้องให้ช่วยพยุงนางไปไหว้ภิกษุสงฆ์นางไหว้ภิกษุสงฆ์เหล่านั้นทั้งที่ศีรษะยังสั่นเทิมอยู่ในพิษไข้ภิกษุนั้นได้เห็นนางแล้วคิดว่าเธอป่วยหนักปราศจากการตกแต่งประดับประดายังงามถึงป่านนี้หากไม่ป่วยตกแต่งประดับประดาด้วยอาภรณ์อันมีค่าจากสวยงามปานใดขณะนั้นกิเลสคือกามราคะอันเธอสั่งสมมาหลายแสนปีได้ฟูขึ้นแล้วมีใจจดจ่อแต่นางสิริมาเท่านั้นกลับถึงวิหารแล้วก็ไม่เป็นอันฉันปิดบาตรนอนระลึกถึงแต่สิริมาเพื่อนสาวสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฉันเธอยอมอดอาหารเย็นวันนั้นนางสิริมาถึงแก่ความตายเนื่องจากเธอดำรงตำแหน่งนครโสเภณีขอแทรกตรงนี้ตรงหน่อยว่านครโสเภณีในสมัยนั้นมีเกียรติเป็นหญิงประดับนครให้งามราคาแพงมากเข้าถึงได้เฉพาะท่านผู้มีเกียรติและมีเงินมากเท่านั้นผู้เขียนและเป็นน้องสาวหมอชีวกแพทย์หลวงพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งมคตรัฐจึงทรงส่งข่าวไปกราบทูลพระศาสดาว่าพระเจ้าข้านางสิริมาน้องสาวหมอชีวกได้ทำการกิริยาเสียแล้วพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นธรรมเทศนาโกศลคือฉลาดในการแสดงธรรมมีพระพุทธประสงค์จะอาศัยความตายของนางสิริมาเป็นหัวข้อแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายจึงให้ทูลพระราชาว่าขอให้เก็บศพของนางสิริมาไว้ก่อน
ามปกติในอินเดียแม้ปัจจุบันนี้ไม่นิยมเก็บศพไว้ที่บ้านหรือที่ใดๆเมื่อตายก็นำไปเผาทันทีในวันนั้นดูเหมือนจะเป็นกฎของเทศบาลห้ามเก็บศพไว้เกิน24ชั่วโมงดูสภาพบ้านเมืองแล้วก็เห็นใจในการที่ต้องเผาทันทีผู้เขียนเก็บไว้ในป่าช้าก็ได้ให้มีคนเฝ้าอย่าให้สุนัขหรือกาทำอันตรายแก่ศพได้พระราชาทรงให้กระทำดังนั้นในวันที่4สรีระของนางสริมาขึ้นพองหมู่หนอนคลานยั่วเยี่ยออกจากปากแผลทั้ง9คือทวาร9ศพเน่าเฟะหน้าสะอิดสะเอียนพระราชาให้ราชบุรุษตีกลองร้องป่าว่าเว้นเด็กเฝ้าเรือนและคนชราแล้วให้ทุกคนไปดูนางสริมาใครไม่ไปจะถูกปรับ8กหาปณะแลแล้วได้ส่งพระราชสารไปทูลพระศาสดาว่าขออาราธนาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขจงไปดูนางสริมานี้ต้องเป็นข้อตกลงระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าพิมพิสารหากพระพุทธเจ้าพาภิกษุสงฆ์ไปดูเองอาจมีเสียงตำหนิจากมหาชนได้ว่าเป็นพระไม่อยู่อย่างพระเที่ยวดูนั่นดูนี่แต่เมื่อพระเจ้าพิมพิสารมีสารอาราธนาไปข้อครหานั้นย่อมไม่มีพระศาสดารับสั่งให้พระเดียงสงฆ์คือประกาศให้สงฆ์ทราบทั่วกันว่าเราและภิกษุทั้งหลายจักไปดูนางสริมาตามคำเชิญของพระราชาภิกษุหนุ่มผู้หลงไหลในรูปของนางสริมานอนแซวอยู่4วันไม่ยอมฉันอาหารข้าวในบาตรก็บูดวันนั้นพอมีเพื่อนมาบอกว่าพระศาสดาจะทรงนำภิกษุสงฆ์ไปดูนางสริมาเพียงเท่านั้นเธอได้พรวดพราดลุกขึ้นจัดแจงล้างบาตรห่มจีวรรีบไปกับภิกษุทั้งหลายณป่าช้าพระศาสดามีภิกษุแวดล้อมเป็นพุทธบริวารประทับยืนอยู่ด้านหนึ่งภิกษุณีสงฆ์อีกด้านหนึ่งราชบริษัทและมหาชนทั่วไปอีกด้านหนึ่งนี่ใครมหาบพิตรพระศาสดาตรัสถามพอให้ทุกคนณที่นั้นได้ยินนางสริมาพระเจ้าข้าพระราชาทูลตอบนางสริมาหรือนี่ใช่แน่นอนพระเจ้าข้าถ้ากระนั้นขอให้พระองค์ให้ราชบริษัทตีกลองร้องป่าว่าใครให้ทรัพย์พันกหาปณะจงเอาศพนางสริมาไปพระราชาให้ตีกลองร้องป่าไปทั่วนครไม่มีใครต้องการเลยพระราชาทูลให้พระศาสดาทรงทราบพระพุทธองค์รับสั่งให้ลดราคาลงตามลำดับคือ500 250 200 100 50 25 10 1ครึ่งกหาปณะ1บาท1มาสก1กากนิกแต่ไม่มีใครรับซื้อศพของนางเลยในที่สุดพระราชาประกาศยกให้เปล่าก็ไม่มีใครเอาเมื่อพระราชาทูลเรื่องราวโดยตลอดแล้วพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงดูมาตุคามคือหญิงอันเป็นที่พึงใจของมหาชนเมื่อก่อนนี้คนทั้งหลายยอมเสียทรัพย์พนะเพื่ออภิรมย์กับนางสริมาเพียงคืนเดียวมาบัดนี้แม้จะรับเอาเปล่าๆก็ไม่มีใครต้องการดูเถิดภิกษุทั้งหลายกายนี้มีความสิ้นและความเสื่อมเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงดูเสียดูอัตภาพอันอาดูนี้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าความตั้งอยู่ยั่งยืนของกายใดไม่มีจงดูกายนั้นอันกรรมทำให้วิจิตแล้วเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนามหาชนได้บรรลุอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแม้ภิกษุรูปนั้นผู้พอใจอย่างยิ่งในรูปของนางสริมาก็ได้บรรลุรูปนี้พระพุทธภาษิตปริจินนะมิดังรูปังโรกะนิดังปะพังคุณังพิชติปูติสันเดโฮบรนันตังหิกีวิตังแปลความว่ารูปนี้คร่ำคร่าเพราะชราเป็นรังของโรคต้องเปื่อยพังกายนี้เป็นของเน่าเปื่อยย่อมแตกดับเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอธิบายความสิ่งแน่นอนอย่างหนึ่งในชีวิตคนคือเมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่และต้องตายสังขารต้องโทรมคร่ำคร่าไปทุกวันทุกวันแต่ยังไม่ปรากฏชัดท่านเรียกความคร่ำคร่าชนิดนี้ว่าปฏิฉันนชราความแก่ที่ยังปกปิดอยู่เมื่อใดฟันหักผมงอกหนังหดเหี่ยวหลังโกงเป็นต้นเมื่อนั้นเป็นความชราที่เปิดเผยท่านเรียกว่าอัปฏิฉันนชราความแก่ที่เปิดเผยแล้วปรากฏแก่สายตาของคนทั่วไปรูปนี้ต้องคร่ำคร่าเพราะชราเหมือนเกวียนเก่าเอาไม้ไผ่มากระหนาบคาบคำไว้ไม่นานนักก็ต้องสลายลงไม่มีใครล่วงพ้นไปได้พระ
ระศาสดาจึงทรงเตือนให้ระลึกอยู่เสมอพิจารณาอยู่เนืองนิดอภินหปัจเวกว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้อันหนึ่งชีวิตของมนุษย์นี้น้อยนักไม่ถึง100ปีก็จะตายแม้เลย100ปีไปบ้างก็ต้องตายเพราะชราเป็นแน่แท้ชราลักษณะนั้นพึงเห็นได้จากอาการดังนี้คืออวัยวะหย่อนยานวิการแห่งอินทรีย์ความจำเลอะเลือนไปคำว่าวิการแห่งอินทรีย์นั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายเสื่อมถอยความสามารถในการรับรู้กล่าวคือตามองไม่ค่อยเห็นหูฟังไม่ค่อยได้ยินจมูกดมกลิ่นไม่ค่อยรู้กลิ่นลิ้นไม่ค่อยรู้รสประสาททางกายก็เฉยชาไม่ว่องไวเหมือนสมัยหนุ่มสาวความสามารถทางความทรงจำก็ถดถอยแม้เรื่องง่ายๆคือกินข้าวแล้วว่ายังไม่ได้กินหรือยังไม่ได้กินว่ากินแล้วเป็นต้นมีคนแก่บางคนที่ความจำไม่เลอะเลือนนั่นเป็นเพราะเป็นผู้มีธรรมประจำใจมันเจริญภาวนาอบรมสติอยู่เสมอกายนี้เป็นรังของโรคนานาชนิดมีโรคตาเกิดที่ตาเป็นต้นโรคต่างๆเมื่อเกิดย่อมอาศัยกายนี้เกิดขึ้นทางเกิดของโรคนั้นอย่างน้อยมี2ทางคือเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายจำนวนมากจนร่างกายต่อต้านไม่ไหวเช่นโรคหวัดโรคไข้โรคอหิวามาลาเรียเป็นต้นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเพราะอวัยวะในร่างกายพิการไปไม่สามารถทำหน้าที่ของมันตามปกติได้เช่นโรคเบาหวานโรคแผลในกระเพาะอาหารนิ่วในไตเป็นต้นเป็นโรคเพราะมีเชื้อนั้นแก้ง่ายกว่าเป็นโรคเพราะอวัยวะในร่างกายพิการเพราะพอทำลายเชื้อได้โรคก็หายไปโรคบางอย่างเกิดขึ้นเพราะตอมขาดฮอร์โมนโรคเบาหวานจัดอยู่ในประเภทนี้จึงต้องฉีดยาประเภทฮอร์โมนเข้าไปทดแทนมีอนุภาคช่วยให้ตอมที่พิการเพราะขาดฮอร์โมนนั้นทำหน้าที่ของมันได้ชั่วคราวเมื่อหมดฤทธิ์ยามันก็เป็นอีกโรคเบาหวานจึงค่อนข้างรักษายากแต่ปัจจุบันนี้ในรายที่รีบรักษาเสียตั้งแต่ระยะเริ่มเป็นดูเหมือนหมอจะช่วยให้หายขาดได้แล้วโรคร้ายอีกอย่างหนึ่งคือมะเร็งซึ่งมาเกิดขึ้นแล้วอาจไม่หายเลยส่วนวัณโรคนั้นปรากฏว่าปัจจุบันนี้รักษาได้หายขาดแล้วถ้าผู้ป่วยไม่ปล่อยไว้นานเกินไปจนเหลือแก่มติทางพระพุทธศาสนาถือว่าเหตุเกิดของโรคว่าโดยสรุปมี2 อย่างคือ 1. เพราะกรรม 2. เพราะเหตุภายนอกอื่นๆเช่นเชื้อโรคและอวัยวะในร่างกายพิการไปเป็นต้นประการที่2นั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปส่วนประการแรกที่ว่าเพราะกรรมนั้นบางท่านก็เชื่อบางท่านไม่เชื่อเพราะมองไม่เห็นโรคที่เกิดจากกรรมนั้นท่านว่ารักษายากเช่นโรคเบาหวานฤทธิ์ดวงทวารปยันใหญ่แต่ว่ามันจะหายไปเองเมื่อหมดแรงกรรมแล้วโรคมะเร็งก็คงจะเป็นโรคที่เกิดจากกรรมเหมือนกันวิธีต่อสู้กับโรคนั้นมีอยู่2วิธีคือป้องกัน1รักษา1ท่านว่าป้องกันไว้ดีกว่าแต่เมื่อเหลือป้องกันหรือเผลอไปจนโรคเกิดแล้วก็ต้องรักษาเยียวยากันไปตามความสามารถอันหนึ่งแพทย์สมัยใหม่ดูเหมือนจะเห็นพ้องต้องกันทั่วโลกว่าการเสริมสร้างสุขภาพจิตให้ดีคือทำใจให้สงบสุขอยู่เสมอนั้นเป็นทั้งวิธีป้องกันโรคและรักษาโรคอย่างยอดเยี่ยมตรงกันข้ามความวิตกกังวลความกลัวความกระวนกระวายใจความโลภและความริษยาเป็นทางให้เกิดโรคมากมายหลายประการแพทย์กล่าวว่ากำลังใจของผู้ป่วยช่วยรักษาโรคได้ดีกว่ายาฟังดูไม่น่าเป็นได้แต่เป็นจริงผู้ป่วยเป็นโรคร้ายเช่นมะเร็งและวัณโรคบางท่านรักษาโรคนั้นด้วยกำลังใจอย่างเดียวทำให้โรคหายได้ทราบว่าพระยานรัตราชมานิตวัดเทพศรินทราวาสเป็นมะเร็งครามช้างท่านไม่ยอมใช้ยาใดๆรักษาด้วยกำลังจิตกำลังสมาธิอย่างเดียวโรคนั้นหายได้บัดนี้ท่านได้มรณภาพแล้วเพราะชราผู้เขียนเคยทราบว่าฝรั่งบางคนเป็นวัณโรคปอดหมอบอกว่าหมดหนทางรักษาจะต้องตายในระยะไม่นานเขาปลงตกในชีวิตคิดว่าไหนๆจะต้องตายแล้วควรจะหาความสุขสำราญให้กับชีวิตที่ยังเหลืออยู่ให้เต็มที่จึงรวบรวมเงินเท่าที่มีอยู่ออกท่องเที่ยวไปในเมืองต่างๆประเทศต่างๆเขากินดื่มและสนุกสนานอย่างเต็มที่เขารู้สึกแข็งแรงขึ้นเมื่อเขากลับจากการเดินทางท่องเที่ยวให้หมอตรวจดูอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าวัณโรคปอดหายสนิทในการเดินทางโดยเรือเดินสมุทรครั้งนั้นเขาเอาลงใส่ศพของเขาติดไปด้วยและต้องขนกลับบ้านเพราะเขาไม่ได้ตายตามกำหนดที่หมอบอกว่าน่าจะตายการทำใจให้สุขสบายไร้กังวลจึงเป็นยาขนานเอกอย่างหนึ่ง
ในการช่วยรักษาโรคและป้องกันโรคอย่างไรก็ตามทุกคนต้องมีโรคบ้างมากหรือน้อย ประจำหรือชั่วคราวเพราะร่างกายนี้เป็นรังของโรคโรคะนิดดังร่างกายนี้เป็นของเปื่อยพังประพังกุนังต้องแตกทำลายไปในที่สุดอันที่จริงร่างกายของเราเป็นเพียงประมวลแห่งกองเลือดกองเนื้อและกระดูกประกอบด้วยเซลล์เล็กๆซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเมื่อเซลล์ของร่างกายส่วนใดตายลงร่างกายส่วนนั้นก็เป็นแผลเป็นหนองหรือเปื่อยพังให้เห็นอย่างชัดแจ้งความจริงร่างกายเปื่อยพังอยู่แล้วโดยสภาพของมันเพียงแต่มีหนังเกลี้ยงๆห่อหุ้มไว้โดยทั่วเป็นสิ่งพรางตาเท่านั้นเมื่อมีดแทงให้ทะลุหนังเข้าไปความเปื่อยพังก็ปรากฏให้เห็นอยู่ทุกแห่งทั่วกายร่างกายค่อยๆทรุดโทรมทีละน้อยได้อาหารและอากาศเป็นต้นคอยซ่อมแซมไว้แต่ก็ซ่อมแซมไม่ได้ตลอดไปในที่สุดต้องตายทุกคนต้องทอดทิ้งสรีระนี้แล้วไปตามยถากรรมของตนของตนพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เพราะทรงปรารภพระเถรีรูปหนึ่งชื่ออุตรามีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระอุตราเถรีพระเถรีนี้มีอายุได้120ปีวันหนึ่งบาทอยู่ได้อาหารพอประมาณเลี้ยงตนขณะกลับจากบิณฑบาตได้พบภิกษุรูปหนึ่งระหว่างทางจึงถามอาหารบิณฑบาต ที่ภิกษุนั้นได้ถ้ายังไม่ได้นางจะถวายภิกษุนั้นมิได้ปฏิเสธนางจึงได้ถวายอาหารที่นางได้ทั้งหมดแก่ภิกษุนั้นตนเองยอมอดอาหารในวันที่สองและวันที่สามก็ได้พบภิกษุนั้นอีกนางได้ถวายอาหารของตนแก่ภิกษุนั้นอย่างวันก่อนในวันที่สี่นางเที่ยวบิณฑบาตได้พบพระศาสดาในตรอกแคบๆแห่งหนึ่งด้วยความยำเกรงนางถอยหลังไปหน่อยหนึ่งบังเอิญเท้าเหยียบเอาชายจีวรของตนหกล้มลงพระศาสดาเสด็จเข้าไปใกล้ตรัสว่าน้องหญิงร่างกายของเธอแก่ง่อมแล้วคงต้องแตกสลายในวันหนึ่งอย่าเสียใจเลยดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ารูปนี้คร่ำคร่าเพราะชราเป็นรังของโรคต้องเปื่อยพังกายนี้เป็นของเน่าเปื่อยย่อมแตกดับเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดกระดูกพระพุทธภาษิตยานิมานิอปัตถานิอลาบูเนวะสารเดกาโปตทานิอัทธินิตานิดิสวานการติแปลความว่ากระดูกทั้งหลายเหล่าใดอันเขาทิ้งไว้เกลื่อนกลาดเหมือนน้ำเต้าในศาสตร์การมีสีเหมือนนกพิราบความยินดีอะไรเล่าวงเล็บพึงมีเพราะเห็นกระดูกเหล่านั้นอธิบายความศพที่เผาในป่าชาแล้วเหลือแต่กระดูกกระดูกนั้นเจือด้วยขี้เถ้าจึงมีสีขาวอมเทาคือสีขาวของกระดูกผสมกับสีเทาของขี้เถ้ามองดูเหมือนสีนกพิราบกระดูกนั้นเกลื่อนอยู่ทั่วไปบริเวณเผาศพทรงเปรียบเหมือนน้ำเต้าที่หล่นเกลื่อนกลนอยู่ในศาสตร์การศาสตร์การนั้นท่านหมายถึงฤดูใบไม้ร่วงออทัมเมื่อไปอยู่ในอินเดียข้าพเจ้าเคยสังเกตเห็นว่าเมื่อหมดหนาวแล้วก่อนความร้อนอันรุนแรงจะมาถึงต้นไม้ก็เริ่มสลัดใบเก่าทิ้งไม่นานนักจะมีใบใหม่อันสวยงามขึ้นมาขณะที่ร้อนจัดที่สุดใบไม้กลับเขียวสดไปทุกต้นผู้เขียนในเชิงอรรถฉบับแปลของมหามกุฏว่าฤดูในระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาวคือฤดูใบไม้ร่วงการเผาศพในอินเดียนั้นเผายังเปิดเผยคือนำไปในที่โล่งแจ้งแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วเผาที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเมืองพาราณสีมีที่เผาศพหลายแห่งเผากันมากไฟไม่เคยดับเลยเพราะมีศพมาเข้าคิวคอยเผาอยู่เสมอเผาเสร็จกวาดกระดูกและขี้เถ้าบางส่วนลงแม่น้ำคงคาไปเชื่อว่าได้ขึ้นสวรรค์แน่มีคนรับจ้างเผาศพดูเหมือนศพละ5รูปีเท่ากับประมาณ14บาทของเงินไทย ฟืนนั้นเจ้าของศพต้องซื้อเองต่างหากแต่มีขายอยู่ใกล้ๆนั่นเองได้ไปยืนดูการเผาศพหลายครั้งน่าสลดใจมากกฎของเทศบาลไม่ยอมให้เก็บศพไว้เกิน24ชั่วโมงเมื่อตายลงก็หามกันไปเผาในวันนั้นถ้าเป็นชายจะคลุมด้วยผ้าสีขาวหญิงคลุมด้วยผ้าสีอื่นๆที่เห็นส่วนมากเป็นสีเหลืองสีบานเย็นและสีแดงมีดอกไม้โรยศพเล็กน้อยมีคนหาม4คนใช้ไม้ไผ่และฝ้าเป็นที่รองศพที่น่าสลดใจยิ่งกว่านั้นก็มีคือเอาศพวางพาดขวางเข้ากับ3ล้อคนนำศพนั่งเหยียดเท้ากรอมศพไปคน3ล้อก็ถีบไปไม่มีใครสนใจเห็นกันจนถือเป็นเรื่องธรรมดาความตายในอินเดียเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆพระพุทธภาษิตที่ยกไว้ข้างต้นนั้น
พระศาสดาทรงแสดงแก่ภิกษุผู้เข้าใจผิดว่าตนได้บรรลุมรรคผลแล้วมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอธิกมานิกะภิกษุได้สดับมาดังนี้ภิกษุ500รูปเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วเข้าไปสู่ป่าเพียรพยายามบำเพ็ญสมณธรรมจนได้ฌานสำคัญตนว่าจิตของบรรพชิตถึงที่สุดแล้วคือได้บรรลุมรรคผลชั้นสูงสุดและชวนกันกลับมาเพื่อทูลผลสำเร็จของตนแด่พระผู้มีพระภาคเมื่อภิกษุเหล่านั้นมาถึงซุ้มประตูพระศาสดาทรงทราบด้วยญาณจึงรับสั่งให้พระอานนท์ไปบอกภิกษุเหล่านั้นว่ายังไม่ต้องเข้าเฝ้าพระองค์ให้ภิกษุเหล่านั้นไปพักที่ป่าช้าพิดิบเสียก่อนแล้วค่อยเข้าเฝ้าภายหลังพระอานนท์รีบไปแจ้งให้ภิกษุเหล่านั้นทราบถึงพุทธประสงค์ท่านเหล่านั้นไม่ได้ดื้อดึงแต่คิดว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นการไกลคงจักทรงเห็นเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้จึงทรงรับสั่งให้ทำอย่างนั้นพวกเธอเข้าไปยังป่าช้าผีดิบเมื่อเห็นศพที่เปื่อยเน่ามีความรู้สึกเกลียดชังในซากศพนั้นแต่เมื่อเห็นศพหญิงที่เพิ่งตายมีคนนำมาทิ้งในขณะนั้นกลับรู้สึกมีความกำหนัดจึงรู้ได้ในขณะนั้นว่าพวกตนยังมีกิเลสอยู่ขณะนั้นพระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีทรงฉายพระรัศมีไปประดุจอยู่เฉพาะหน้าของภิกษุเหล่านั้นตรัสว่าดูก่อนภิกษุการที่เธอเห็นร่างกระดูกเช่นนั้นแล้วมีความกำหนัดพอใจในร่างนั้นควรอยู่หรือดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ากระดูกทั้งหลายเหล่าใดอันเขาทิ้งไว้เกลื่อนกราดเหมือนน้ำเต้าในศาสตร์การมีสีเหมือนสีนกปีราความยินดีอะไรเล่าพึงมีเพราะเห็นกระดูกเหล่านั้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลนครกระดูกพระพุทธภาษิตอาทินังนาครังกตังมังสะโลหิตะเลปนังยัตถาชราจะมัจจุจะมาโนมาโคจะโอหิโตแปลความว่านครคือกายนี้ทำด้วยกระดูกมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาเป็นที่ตั้งลงของความแก่และความตายความทนงตนและการลบหลู่คุณของผู้อื่นอธิบายความพระอรรถกถาจารย์พรรณนาไว้ว่าเหมือนอย่างว่าเรือนไม้มีไม้เป็นโครงชั้นใดสรีระนี้ก็ชั้นนั้นมีกระดูกเป็นโครงมีเส้นเอ็นเป็นเครื่องรึงรัดฉาบด้วยเนื้อและเลือดหุ้มห่อด้วยหนังเป็นที่ตั้งลงแห่งชราซึ่งมีความสุดโทมเป็นลักษณะแห่งมัจจุซึ่งมีความตายเป็นลักษณะแห่งมานะซึ่งมีความเมาเพราะอาศัยความถึงพร้อมด้วยสวดทรงอันงามเป็นต้นเป็นลักษณะและแห่งมรรคะซึ่งมีการลบหลู่คุณของผู้อื่นเป็นลักษณะอาพาธอันเป็นไปทางกายและทางจิตย่อมตั้งลงในสรีระนี้นอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะพึงถือเอาได้โดยความเป็นแก่นสารจะพรรณนาความโดยสังเขปตามแนวของพระอรรถกถาจารย์เพิ่มเติมอัตโนมัตยาอธิบายตามหลักวิชาบ้างเล็กน้อยคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาหลายแห่งเรียกกายนี้ว่ากายนครแปลว่านครคือกายผู้ครองนครนี้คือพระเจ้าจิตตราชกล่าวคือจิตหรือใจอวัยวะต่างๆและสรีระยนต์ต่างๆเป็นพลเมืองของพระเจ้าจิตตราชนั้นกายกับจิตจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดโบราณเรากล่าวว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคือจิตเป็นผู้ออกคำสั่งกายเป็นผู้ปฏิบัติตามดูเหมือนว่าไม่มีนายและบ่าวคู่ใดที่เป็นห่วงเป็นใยกันเท่ากับกายและกับจิตเราจะเห็นได้ว่าเมื่อใดกายกระวนกระวายเจ็บปวดหรือหิวกระหายเมื่อนั้นจิตก็พลอยกระวนกระวายด้วยพลอยขาดความสุขไปด้วยและเมื่อนั้นจิตจะคอยเหลียวหาที่พึ่งให้แก่กายคอยหาทางบำบัดให้แก่กายถ้าหาทางบำบัดได้ใจก็สบายแจ่มใสถ้ายังบำบัดไม่ได้ตราบใดใจก็ยังกระวนกระวายอยู่ตราบนั้นท่านจึงกล่าวว่าใจที่สบายอยู่ในร่างกายที่เป็นสุข The sound mind in the sound body มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่จิตมีอำนาจเหนือกายโดยเด็ดขาดกล่าวคือแม้กายจะกระวนกระวายอยู่เพราะความเจ็บปวดเพราะความหิวกระหายแต่ใจของท่านหากระวนกระวายด้วยไม่พระอรหันต์มีอำนาจจิตสูงมากสามารถแยกกายและจิตออกจากกันได้ส่วนปุถุชนคนธรรมดายังไม่มีความสามารถเช่นนั้นเมื่อกายทุกข์ใจจึงเมื่อกายสุขบางครั้งใจก็พลอยสุขด้วยแต่ไม่แน่เสมอไปเพราะมีบ่อยครั้งที่ร่างกายไม่ได้เป็นอะไรเรียบร้อยดีทุกอย่างแต่ใจทุกข์ไปต่างๆสมเอาทุกข์ไว้เพียบ

0: ็ไม่เห็นความผิดปกติใดๆของกระเพาะอาหารเลยสืบประวัติไปจึงได้รู้ว่าสาเหตุมาจากจิตใจเช่นมีความผิดหวังในชีวิตครอบครัวความโกรธความเกลียดความริษยาอย่างรุนแรงเป็นต้นเมื่อเกิดอารมณ์กลัวขึ้นซึ่งเป็นเรื่องทางใจแต่อาการทางกายก็ปรากฏให้เห็นด้วยเช่นหน้าซีดเหงื่อแตกกระเพาะปัสสาวะบีบรัดตัวอย่างแรงทำให้อยากปัสสาวะหรือถึงกับปัสสาวะออกมาลำไส้มีการเคลื่อนไหวมากจนถ่ายอุจจาระออกมาโดยไม่รู้สึกตัวกระเพาะมีอาการบีบรัดตัวทำให้คลื่นไส้อาเจียนเป็นต้นวงการแพทย์ในเมืองไทยเรากล่าวว่าในจำนวนคนไข้ที่มาหาเพื่อการปรึกษาและรับการรักษาโรคคนที่เป็นโรคทางใจเป็นต้นเหตุนั้นมีถึง1ใน5หรือราวร้อยละ20แต่ในสหรัฐอเมริกาคนไข้ที่มีสาเหตุมาจากจิตใจนั้นมีมากกว่าเมืองไทยดูเหมือนมีถึง 75% ความอ่อนเพลียบางอย่างที่เรียกว่าอ่อนเพลียละเหี่ยใจนั้นก็สืบเนื่องมาจากความผิดปกติทางใจเช่นความผิดหวังในความรักหรือในการงานเป็นต้น
1: ท่านผู้ฟังรับทางสถานีนครยุติพระธรรมบทได้เพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังกันได้ทอดสดการบารมีธรรมดำทยาสายคนหลวงพ่อสุธรรมดูธรรมวันในช่วงจันทร์ยังหันครับ
2: ดีมากเลยฮะเหรออ๋อวัดทองเนียมดีแล้วดีแล้วเป็นไงท่านเจ้าว่าก็สบายดีอยู่เนาะเอาดีมากเลยไม่ได้แวะเข้าไปนานแล้วนะวัดทองเนียมเนี่ยใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เอาได้ได้เอาบ้านอยู่ใกล้ๆแถวนั้นเหรอท่านอะไรนะที่รองเจ้าว่าทีเดียวนี่มาเป็นเจ้าว่าอยู่แถวมุกดาหารเนี่ย
3: ท่านบุญเรียน
2: ตอนนี้ก่อนที่เป็นเนนอยู่อาตมาเลยแล้วเป็นเนนอยู่สกลนครนู่นน่ะใช่พระครูอะไรอะไรเราไม่รู้จักแล้วรู้จักแต่ชื่อดีมากเลยดูโบจะทำงานด้วยนะเช่นกันเลยเช่นกันเลยว่าไงว่าไงเยอะแยะเลยน้อมขอน้อมถวายปัจจัยแด่องค์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโม 2,000 บาทและน้ำสม 2 แพ็คเพื่อบำรุงธาตุขันธ์ในสำรองนางยุพารัตน์ นศ ปิยธิดาคำใสสุขเด็กบุญไร้ได้เอามามามามานายสุขสันต์ศรีโยธี300อ่ะ

0: まあまあまあ。มาลูกหลายมาโรงเรียน
1: ตั้งเสาอันนี้ก็เลยว่าประมาณจำนวน

0: นกร้องนกเขียนโพนทันอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีพระเกษดานี่ใคร
1: วัด
0: พระธาตุหนองนางขาว

0: โรงเรียนบ้านนกเขียนโพนทันอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีเนี่ยมาขอความเมตตาสร้างอะไรนะ
1: สร้างโดม
0: นี่นะมาลือโดมที่บ้านตาเนี่ยไปเราให้เลยนะไปเอาช่างมาลือไปเลยทำแล้วไม่ได้ใช้ก็เลยลือไปตั้งไอ้ที่ใช้ดีกว่าทำแล้วไม่ได้ใช้ทำไปทำไมอันนี้ตั้งแต่เสาเหรอยังไม่มีโครงหลังคา
2: ค
0: ่
2: ะย
0: ัง
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ี
2: โครงหล
0: ัง
2: คา
0: เราสงเคราะห์เราช่วยสัก 5,000 ก่อนแล้วกันนะก็บอกให้มาลื้อเอาให้ก็ไปแล้ว 5,000 นะ
3: ทำเล็กน้อยของมันเด็ดไม่หันพร้อมหรอก

0: าเด้อจังหน่อยไปเรียบร้อยเรื่อง
1: ห
0: นึ่ง
2: ญาติคุณหมอค่ะหลวงพ่อค่ะคนหนึ่งไม่สบายอยู่2วันหมดลมเมื่อวานปั๊มเอาขึ้นที่ ICU ค่ะคนหนึ่งค่ะตัดมะเร็งมันแตกค
1: ่
2: ะ
1: เอา
3: ที่บุญกุศลไปให้กับเจ้าคันนี้ท่านเนี่ย
1: นางสิริรัตน์แก่นศักดิ์สิริอายุ69ปี ICU โรงพยาบาลศูนย์อุดรนายสมชัยเอื้อมทุลพศอายุ69ปีผ่าตัดแตกกอคอโรงพยาบาลศูนย์อุดรอานิจาวัตสังฆาลานอุปาทวยะธัมมิโนอุปจิตวานิโรชันติเตสังอุปสโมสุโคสาเบสตามารันติจามาลินสุจามาลิสเลตเทวหังมาลิสามินัตติมีเอกสังสยโยอ

0: ุ้มตรงนั้นจะออกจากโม่งไว้ฮะคุณเบิร์ดเอาไปไล่หลังมันไปสองขั้นเลยไปนี่ไปหอดสวนทั้งท่าบ่ทั้งคำมั้งเออดีหือว่าไงมามีอะไรว่ามามีอะไรมาเออืมไปเมื่อวานไปเยี่ยมศพไปแล้วรุ่นที่สี่ไม่อยู่เออไปอยู่ดีมีสุขกันไม่มีอะไรเปลี่ยนอิริยาบถเนาะรับพรเดี๋ยวจะได้เดินทางต่อเลยแล้วว่าไงเออมาเออเอาไม่หมดทางด้วยเด้อให้ใจบุญหลายๆเอาอยู่ดีมีสุขกันทุกคนเออเอารับพรกันยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรมติสาคัลลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทเป็นระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสสตุมาเตพัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทปนสิริสานิจังวุฒาปจายุโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาพมังคลังหลักขันตุสาพเทวตาสาพพุทธาตุภาเวนะสาพธรรมาตุภาเวนะสาพสังฆาตุภาเวนะสทาโสทีมภาวันตุเตน้าอยู่ดีมีสุขทุกคนเนอะถ้าลองกรอบรูปนี้แหละเป็นวัยรุ่นเลยนะเนี่ย
1: ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการได้ทอดสดการบารมีธรรมตามทายาใจของหลวงพ่อสุธรรมดุธรรมโมและการให้พรในช่วงหลังฉันยันหันจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 9:32 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6 ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่ 03880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2.ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานี้วิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาที่อยู่ออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นถ่าย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายสิลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่แต่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

ความงดงามของกุหลาบราชินีแห่งบุพชาติหลากสีนานาพันธุ์ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่สะท้อนถึงพระราชฤทัยรักธรรมชาติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและความตั้งพระราชฤทัยที่จะให้สวนกุหลาบแห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมสำหรับผู้รักและสนใจมาศึกษาโปรดให้จัดหากุหลาบสายพันธุ์ต่างๆมาปลูกไว้อย่างต่อเนื่องนับ10ปีจนปัจจุบันรวบรวมพันธุ์ไว้ถึงประมาณ230สายพันธุ์นับเป็นสวนกุหลาบรูปแบบธรรมชาติที่รวมพันธุ์ไว้มากที่สุดในประเทศไทยเฉกเช่นเดียวกับกล้วยไม้ไทยซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความหลากหลายมีจำนวนกว่า200สกุลรวมประมาณ 1,000 ชนิด

ห่วงใยเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าชนิดนี้ได้ถูกนำออกจากแหล่งธรรมชาติในป่าเป็นจำนวนมากเกินกำลังธรรมชาติจะฟื้นคืนได้โปรดให้หน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยดังเช่นโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์และโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นบัวราชินีแห่งไม้น้ำโดยเฉพาะบัวพันธุ์พื้นเมืองของไทยทรงโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งได้พระราชทานพระราชดำริให้ศึกษารวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์บัวเพื่อให้คงอยู่คู่วิถีชีวิตไทยเช่นบัวจงกรณีอันเป็นบัวโบราณที่บางตำราว่าเป็นพันธุ์บัวดั้งเดิมของไทยมาแต่สมัยสุโขทัยบัวหลวงสีชมพูกรีบไม่ซ้อนที่รู้จักกันในชื่อบัวหลวงพระราชินีมีขนาดใหญ่กว่าบัวหลวงปทุมทั่วไปแม้จะปลูกในภาชนะจำกัดความยาวสูงสุดจากโคนถึงขั้วดอกประมาณ3เมตรบัวสีกิติยาเป็นบัวลูกผสมพันธุ์ใหม่ประเภทบัวสายบานกลางคืนดอกสีแดงสดกรีบซ้อนมากถึง32กรีบซึ่งมากกว่าปกติพระองค์ทรงมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจึงโปรดให้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพร้อมไปกับการส่งเสริมปลูกเพิ่มเติมเพื่อการใช้อย่างต่อเนื่องในเชิงเศรษฐกิจเช่นหญ้าลิเผาซึ่งเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งพบมากในภาคใต้เมื่อมีพระราชดำริให้ใช้ประโยชน์นำเถาหญ้าลิเผามาสารผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงทรงส่งเสริมให้ปลูกทดแทนในท้องถิ่นตามธรรมชาติรวมทั้งพืชตระกูลหวายไผ่และม่อนการทรงงานฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติล้วนช่วยให้พันธุ์ไม้อันมีค่าและงดงามฟื้นคืนมาคงอยู่คู่แผ่นดินไทย

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: คดีนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่28เดือนมกราคมพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าสร้างอัตหิก่อนตายขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: จิตของคนเราก็เหมือนกันกับเด็กคือไม่สามารถที่จะรักษาตัวได้ต้องอาศัยผู้ใหญ่อาศัยพ่อแม่พี่เลี้ยงคอยเกาะอยู่ตลอดเวลาเกาะคนนั้นเกาะคนนี้แต่เด็กยังมีผู้คอยรักษามีพ่อแม่พี่เลี้ยงคอยตามรักษาเสมอเด็กจึงมีความปลอดภัยไม่ค่อยได้รับอันตรายต่างๆส่วนจิตใจที่คอยจะเกาะสิ่งนั้นเกาะสิ่งนี้นี้คือไม่เป็นความแน่นอนเหมือนเด็กเกาะพ่อแม่พี่เลี้ยงซึ่งเป็นที่ปลอดภัยจิตที่เกาะเพราะความพึ่งตนเองไม่ได้ต้องชอบเกาะเสมอการชอบเกาะหรือการแสวงหาสิ่งที่เกาะนั่นก็เพื่อหาความปลอดภัยหาความสะดวกสบายสำหรับตนแต่การเกาะของจิตและสิ่งที่ถูกเกาะนั้นไม่เป็นสิ่งที่แน่ใจจึงต้องเป็นภัยแก่จิตเรื่อยๆแม้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามเด็กก็ตามนิสัยของจิตย่อมเป็นเช่นนั้นไม่ค่อยหวังพึ่งตัวเองมีแต่หวังพึ่งผู้อื่นสิ่งอื่นอยู่เสมอไม่เป็นตัวของตัวได้ทั้งนี้เพราะจิตไม่ทราบไม่รู้เรื่องวิธีปฏิบัติไม่รู้เรื่องวิธีช่วยตัวเองเพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกไม่มีใครแนะพอจะทราบว่าสิ่งใดเป็นภัยสิ่งใดเป็นคุณสิ่งใดที่ควรเกาะสิ่งใดไม่ควรเกาะจึงต้องเกาะเรื่อยๆและเกาะดะไปหมดไม่ว่าสิ่งดีสิ่งชั่วขอให้เป็นที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจเป็นนิสัยของจิตจะต้องเกาะเรื่อยไปเช่นนั้นไม่ชอบใจก็เกาะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นธรรมดาไม่ชอบใจไม่เกาะแต่จิตไม่ชอบใจก็เกาะเช่นโกรธก็เกาะหลงหรือรักก็เกาะเกลียดก็เกาะคือเป็นอารมณ์อยู่กับสิ่งนั้นๆ นั่นแหละเรียกว่าจิตไปเกาะไปเป็นอารมณ์อยู่กับสิ่งนั้นๆเรียกว่าเกาะทั้งนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของดีทำไมจิตจึงต้องไปเกาะเพราะเป็นความติดใจของจิตโดยที่จิตเองก็ไม่รู้ว่าการเกาะนั้นตนเองก็อยากจะแยกตัวออกไปแต่มันแยกไม่ได้สิ่งที่เหนือจิตยังไม่จึงจำเป็นต้องได้เกาะได้ยึดได้เป็นอารมณ์ให้เกิดความขุ่นมัวแก่ตนอยู่เสมอนี่เราพูดถึงเรื่องอารมณ์ถึงเรื่องวัตถุก็มีอะไรก็ต้องเกาะที่นั่นยึดอันนั้นจนได้ไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่ส่วนมีคุณค่าราคามากน้อยเพียงไรมันยึดมันถือได้ทั้งนั้นจิตนี้เป็นนักยึดนักเกาะไม่สามารถที่จะพึ่งตนเองได้จึงต้องอาศัยสิ่งภายนอกดีไม่ดีอาศัยสิ่งภายนอกเป็นอำนาจกำลังทั้งที่ไม่ใช่อำนาจไม่ใช่ไม่ถูกทางพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอัตตาหิปโนนาโถนี่เรียกว่าพยายามแก้ไขความเกาะเกี่ยวของจิตที่หวังพึ่งพิงสิ่งต่างๆนี้วัตถุต่างๆนั่น ให้เข้าหันเข้ามาพึ่งตนเองบ้างเห็นอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยเพื่อนฝูงอาศัยใครๆก็ตามนิสัยที่อาศัยผู้อื่นหวังพึ่งผู้อื่นเลยติดใจเป็นนิสัยขึ้นมาท่านจึงสอนให้หวังพึ่งตัวเองนี่พูดถึงเรื่องหยาบๆหน้าที่การงานก็ให้หวังพึ่งตนเองบ้างนี่แล้วก็ย่นเข้ามาทางด้านธรรมะคือการปฏิบัตินี่เป็นเรื่องจะหวังพึ่งตนเองโดยเฉพาะเป็นที่แน่ใจหรือเป็นที่แน่นอนแห่งการพึ่งตนเองที่ถูกต้องท่านจึงสอนให้บำเพ็ญคุณงามความดีทานศีลภาวนาเพื่อจะหวังพึ่งตนเองให้จิตได้ยึดได้เหนี่ยวหรือได้เกาะในสิ่งที่ดีงามเพื่อจะยังจิตให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นการกระทำที่ดีเป็นอารมณ์ที่ดีเมื่ออารมณ์ที่ดีเกิดจากการกระทำที่ดีก็ย่อมทำจิตใจให้มีความร่มเย็นและผาสุกจากนั้นก็สอนให้ภาวนานี่ยิ่งละเอียดเข้าไปพึ่งสิ่งนั้นก็พึ่งมาพอสมควรสิ่งนั้นก็พึ่งเอาสิ่งนี้ก็ให้พึ่งพึ่งพยายามอบรมทางด้านจิตตภาวนาสอนให้พึ่งตัวเองโดยอาศัยธรรมะบทนั้นๆเข้ามาเป็นเครื่องกำกับใจให้อาศัยพึ่งธรรมนั้นก่อนที่ตนยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้จึงต้องมีบทธรรมเป็นเครื่องกำกับใจให้ใจได้เกาะให้ใจได้ยึดในอารมณ์นั้นซึ่งเป็นอารมณ์ที่ถูกต้องเช่นเรากำหนดพุทโธพุทโธเป็นต้นเป็นอารมณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งในการพึ่งธรรมหรือในการพึ่งตนโดยอาศัยหลักธรรมเป็นที่ยึดก่อนจะแม้ในขณะนั้นก็ตามที่เราเพิ่งเริ่มฝึกหัดใหม่ๆที่จิตยังฟุ้งซ่านยังหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เป็นตัวของตัวไม่ได้ก็ต้องอาศัยบทธรรมกำกับรักษาจนกระทั่งจิตมีความกลมกลืนกันกับบทธรรมนั้นๆแล้วหดตัวเข้ามาสู่ความสงบแม้บทธรรมที่เคยอาศัยมาแต่ก่อนก็เลยหมดปัญหาไปในขณะที่ใจของตนก้าวเข้าสู่ความสงบที่เรียกว่าพึ่งตัวเองได้แล้วในขณะนั้นทำบทใดทั้งหมดไม่จำเป็นในขณะที่จิตมีความสงบอยู่ด้วยดีนี่เป็นหลักเป็นที่พึ่งอันหนึ่งของจิตเพียงเท่านี้ก็มีความร่มเย็นภายในจิตใจของเราเพราะจิตใจตามธรรมดาแล้วไม่เคยร่มเย็นมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความหิวมีแต่ความระวังเนื้อระวังตัวเรื่องต่างๆซึ่งไม่เข้าร่วมระวังหากไม่ถูกทางความระวังนั้นเลยกลายเป็นความสอดแสวงหาสิ่งเป็นพิษเป็นภัยมาทำลายตัวเองเช็ดเป็นจำนวนมากเพราะไม่ใช่ทางพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นแล้วในวิธีที่ถูกต้องตลอดทั้งผลที่ได้รับแล้วเป็นที่พึงพอพระทัยจึงได้นำนั้นมาสอนพวกเราให้พึ่งตนเองการบำเพ็ญจิตตภาวนาเป็นทางตรงแนวแต่ต่อการพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงจิตผู้ใดมีความสงบมีหลักมีเกณฑ์มากน้อยเพียงใดจะเป็นความแน่ใจและมั่นใจตนเองขึ้นไปโดยลำดับคือไม่ต้องถามใครรู้อยู่ภายในตัวเองที่เรียกว่าปัจจตังหรือสันทิฏฐิโกสิ่งที่รู้ที่เห็นดีชั่วควรแก้ควรถอดควรถอนควรบำเพ็ญให้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจแน่นหนามันกลมขึ้นโดยลำดับก็ทราบเพียงขั้นสมาธิก็พอเป็นหนักใจพอเป็นเรือนใจได้ให้มีความร่มเย็นในขณะที่เราคิดอะไรมากมายก่ายกองแล้วย้อนเข้ามาสู่จิตตภาวนาใจพักจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเสียเข้าเป็นความสงบร่มเย็นนี่ชื่อว่าเข้าหาที่พึ่งเข้าหาที่อาศัยอันร่มเย็นนี่เป็นที่พึ่งขั้นแล้วขั้นต่อไปแม้จะเป็นสมาธิด้วยกันก็ตามแต่เป็นความละเอียดของจิต ที่ท่านเรียกว่าสมาธิเป็นขั้นอุปจาระบ้างคณิกะบ้างอัปปนาบ้างนี้เป็นขั้นๆอัปปนาหมายถึงความละเอียดของสมาธิเรียกว่าละเอียดเต็มภูมิของสมาธิเพียงเท่านั้นเลยนั้นไปไม่ได้เป็นอัปปนาอยู่แค่นั้นถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาแล้วจิตจะมีความละเอียดอยู่ในขั้นสมาธิโดยไม่มีปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสใดๆเลยถ้าเป็นต้นไม้ก็เพียงตัดกิ่งก้านของมันออกแต่ต้นของมันยังไม่ตัดหลักแก่หลักฝอก็ยังไม่ตัดแต่มันก็แตกออกมาอีกงอกออกมาอีกจนได้ท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาคือความเฉลียวฉลาดแหลมคมไตรตรองไปเท่าไหร่ก็ไม่มีสิ้นสุดเมื่อละเอียดกว่าปัญญาไปแล้วท่านก็เรียกว่าญาณไปแล้วดังที่ท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับโพธนสูตรปัญญาอุตตปานิวิชชาอุตตปานอโลโกอุตตปานิวิญญาณังอุตตปานิเนี่ยฟังสิวิชชากับวิชชาสามปัญญาอุตตปานิปัญญาเกิดขึ้นญาณังอุตตปานิมีความละเอียดเข้าไปเป็นลำดับๆเกิดขึ้นจากใจอันเดียวนั่นเองปัญญาเป็นเครื่องถอดเครื่องถอนที่เหล็กที่ปกคลุมตนเองสมาธิเป็นแต่เพียงว่าทำกิเลสกวาดต้อมกิเลสเข้ามาให้รวมตัวอยู่ภายในจิตใจเป็นการเป็นเวลาแต่อุปทานของจิตที่มีเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนั้นยังไม่หักเบาบางลงไปพอจิตได้รับความสงบร่มเย็นบ้างเท่านั้นปัญญาที่เป็นสิ่งที่ฟาดฟันหรือถอดถอนสิ่งต่างๆบรรดาที่เป็นกิเลสมากน้อยออกได้เป็นลำดับลำดับสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหานิสังสารนะสมาธิปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากในต่อการในการพิจารณามีผลมากคล่องแคล่วแก้วกล้าสามารถตัดกิเลสได้โดยลำดับลำดับปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิมุจติจิตที่ปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นโดยกิเลสทั้งปวงโดยชอบนานตั้งเดชปัญญาเท่านั้นเป็นผู้สามารถที่จะถอดถอนกิเลสไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดได้โดยตลอดทั่วถึงไม่มีอันใดที่จะเหนือปัญญาไปได้นี่เป็นธรรมดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าและสาวกที่ท่านดำเนินมาเรื่องสมาธิปัญญานี้จึงแยกกันไม่ออกถึงจะเป็นจริตนิสัยใดๆก็ตามสมาธินี้จะต้องมีแนบอยู่เสมอคือความพักสงบของจิตความพักงานตั้งแต่งานทางโลกเรายังต้องพักถึงเวลาพักไม่พักไม่ได้โดยที่เห็นว่าการพักนั้นเสียเวลาการรับทานอาหารเพื่อบำรุงร่างกายก็เสียสมบัติเสียอาหารการกินไปเปล่าๆเสียเงินเสียทองที่ซื้ออาหารมาทานก็ไม่ถูกเสียไปก็เพื่อบำรุงร่างกายเราให้มีกำลังควรแก่หน้าที่การงานต่อไปอีกเราพักผ่อนนอนหลับถึงจะเสียเวลาไปก็เพื่อกำลังบังชาส่วนร่างกายเราที่จะควรต่อหน้าที่การงานต่อไปอีกนั่นเพราะฉะนั้นเสียเวลาก็ดีเสียวัตถุอะไรก็ดีที่เรานำมารับทานเยียวยาธาตุขันธ์ก็มีกำลังนั้นจึงไม่ใช่เป็นการเสียเรียกว่าเติมน้ำมันถ้าเป็นรถก็เลยว่าเติมน้ำมันไม่มีน้ำมันก็วิ่งไม่ออกวิ่งไม่ได้ปัญญาสมาธิปัญญาก็มีความเกี่ยวเนื่องกันเช่นนั้นก็มีเวลาพักแล้วคิดค้นด้วยสติปัญญาตามความสามารถของเราแต่ละคนละคนคำว่าปัญญานี่ละเอียดมากกว้างขวางมากตามแต่จริตนิสัยของผู้ที่นำมาใช้อันใดที่เราพิจารณาลงไปเพื่อเป็นการถอดถอนกิเลสได้โดยลำดับนั้นท่านเรียกว่าชอบปัญญาโดยชอบแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านตามตำรับตำรามาได้มาจากตำรับตำรามาแก้กิเลสทุกประเภทถึงจะเป็นธรรม เพราะในตำรานั้นก็ถอดออกไปจากจิตใจซึ่งเป็นธรรมซึ่งเป็นผู้ทำเป็นผู้ถอดถอนกิเลสได้เห็นผลประจักษ์แล้วจึงได้เขียนลงในตำรานั้นไม่ใช่ตำรานั้นเกิดก่อนความจริงคือการปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญพระองค์แรกไม่ปรากฏว่ามีตำราที่ไหนเวลาสั่งสอนสาวกหรือเวนยสัตว์ท่านก็เหมือนกันไม่ได้จารึกลงในคัมภีร์ใบลานสอนด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองสาวกก็สอนด้วยปากทั้งนั้นเอาอะไรมาสอนก็เอามาจากความจริงที่มีอยู่ภายในจิตใจซึ่งได้รู้ได้เห็นจากการปฏิบัติแล้วนี้ไปสอนเพราะฉะนั้นอุบายของสติปัญญาจึงสำคัญอยู่ที่ผู้คิดผู้พิจารณาจะแยกแยะออกมาใช้ในตัวเองตามสติกำลังความสามารถของแต่ละรายละหลายไปไม่สิ้นสุดถึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาเอาตามตำหลักตำรามาเสียทุกแง่ทุกมุมจึงจะเป็นธรรมเราคิดขึ้นโดยลำพังไม่เป็นธรรมไม่สามารถแก้กิเลสได้นี่เป็นความเห็นผิดของเราท่านแสดงไว้ตามตำหนักตำรานั้นมีเพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากเลยถ้าเป็นยาก็เป็นยาหม้อใหญ่ไม่ใช่เป็นยาที่เจาะจงโรคนั้นโดยเฉพาะเฉพาะที่เราคิดค้นขึ้นมาให้เหมาะสมกับการแก้กิเลสแต่ละประเภทนี้เป็นยาที่เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นๆที่จะถอดถอนโรคกิเลสประเภทนั้นๆให้หมดไปโดยลำดับท่านผู้ปฏิบัติในทางปัญญาจึงอยู่ที่ไหนท่านก็มีอัตมีธรรมมีสติปัญญาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านแสดงว่าฟังธรรมทั้งกลางวันกลางคืนนานอะไรก็สัมผัสอยู่ตลอดเวลาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสอยู่เรื่อยๆสัมผัสแล้วจะเมื่อไม่เข้าไปรับทราบที่จิตให้จิตเป็นผู้รับทราบอะไรจะผู้รับทราบการที่จิตรับทราบก็กระเทือนทั้งสติปัญญาจะต้องค้นคว้าพินิจพิจารณาตามเหตุตามผลในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นๆว่าเป็นอย่างไรเมื่อทราบแล้วก็ถอดถอนหรือปล่อยวางกันไปได้โดยลำดับนี่ท่านเรียกว่าฟังธรรมทั้งกลางวันกลางคืนคือธรรมในหลักธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิมกิเลสก็เป็นหลักธรรมชาติที่มีอยู่ภายในจิตธรรมะสัจศีลสมาธิปัญญาก็เป็นหลักธรรมชาติที่มีอยู่ภายในจิตใจสุดแล้วแต่ผู้ที่จะผิดค้นขึ้นมาพินิจพิจารณาใช้ประโยชน์ตามสติกำลังของสามารถแห่งเครื่องมือนั้นคือสติปัญญาเป็นเครื่องมือธาตุขันธ์เนี่ยฟังว่าธาตุว่าขันธ์สกุลกายพระพุทธเจ้าก็มีสาวกทั้งหลายก็มีท่านก็เคยติดท่านก็เคยยึดเคยถือเป็นอุปทานได้เช่นเดียวกับเราเป็นกิเลสได้เช่นเดียวกับเราเมื่อยึดให้เป็นกิเลสเมื่อทำให้เป็นกิเลสสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นต้นเหตุที่จะสั่งสมกิเลสขึ้นแก่ใจต้นเหตุที่จะสั่งสมกิเลสขึ้นแก่ใจของเราได้พระพุทธเจ้าและสาว

จารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่เป็นอยู่กับตนเป็นสิ่งที่ทำได้รู้ได้รู้ได้นี่จิตที่ว่าพึ่งตัวเองไม่ได้สรุปลงมาในตัวของเรานี่ ก็คือต้องพึ่งขันธ์นอกจากพึ่งขันธ์แล้วยังถือขันธ์เป็นตนอีกนั่นพึ่งเขาแล้วยังถือเขาว่าเป็นตนโดยไม่ละอายเลยไม่ว่างละอายเท่าไหนขนาดไหนมันก็จำเป็นจะต้องได้ทนถือเมื่อมันยังไม่รู้เรียกว่าไม่ละอายก็ถูกพูดให้มันถึงเหตุถึงผลกันเขาเป็นเขาตามหลักธรรมชาติของเขาแต่เรายังอุตส่าห์ไปยึดเอาเขามาเป็นตัวของเราเองมันก็ยุ่งเพราะมันฝืนความจริงเพื่อให้ตรงกับความจริงให้พิจารณาเห็นตามความจริงของมันพิจารณาแล้วพิจารณาซ้ำๆซากๆเอาจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจไม่ต้องบอกปล่อยบอกวางปล่อยเองทีเดียวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพิษเป็นภัยต่อเพราะการยึดถือของเราไม่ใช่เป็นคุณอะไรด้วยการยึดถือหากเป็นบุญเป็นคุณแล้วพระพุทธเจ้าก็ต้องสอนให้ยึดถือหรือไม่ต้องสอนมันก็ยึดอยู่แล้วอันนี้มันเป็นพิษเป็นภัยในการยึดถือสิ่งเหล่านี้แม้เขาจะไม่เป็นภัยต่อเราก็ตามแต่เราก็ไปยึดเอามาเป็นภัยด้วยความสำคัญว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นนี้เขาเป็นเราเขาเป็นของเราเป็นต้นเนี่ยมันดุ้งตรงที่ไปสำคัญไปหมายด้วยความลุ่มหลงของเรานี่แหละขันนั้นนั้นก็มีความหมายอะไรในตัวของมันเองอยู่ตามความจริงเช่นเดียวกับต้นไม้ภูเขานั่นแหละที่รับทราบในแง่ต่างๆก็เป็นเรื่องของจิตคนตายแล้วรับทราบไม่ได้เนี่ยขึ้นไปจากจิตแล้วความหมายสำคัญมันหมายต่างๆก็ไปจากจิตเป็นผู้หมายจิตนี่บรรจุไว้ซึ่งความรุ่มหลงเต็มตัวแสดงมาในแง่ใดจึงมีแต่ความรุ่มความหลงความยึดความถืออันจะเป็นภัยแก่ตนทั้งนั้นนี่แหละที่ว่าจิตมันพึ่งตนเองไม่ได้มันจึงต้องไปเกาะนั้นก่อนการพิจารณาทางด้านปัญญาก็เพื่อจะให้รู้เรื่องในสิ่งทั้งหลายแล้วผลักออกไปดันออกไปแก้ออกไปให้พึ่งตนเองได้โดยลำดับเราดูสิ่งอื่นเรายังดูตลอดทั่วถึงพอเข้าอกเข้าใจดูตึกรามบ้านช่องดูอะไรอะไรก็ดูหญิงดูชายดูสัตว์ดูคนดูวัตถุสิ่งของต่างๆเรายังทราบว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ชั่วสิ่งนั้นมีราคาสูงสิ่งนี้มีราคาต่ำสิ่งนั้นควรเอาสิ่งนี้ควรไม่ควรเอาเรายังรู้แต่เรามาดูร่างกายของเรานี่ทำไมมันไม่รู้และไม่รู้ก็เอาด้วยยึดด้วยเนี่ยสิ่งภายนอกเรายังไม่รู้เรายังไม่กล้าเอารู้ว่าไม่ดีแล้วเราก็ไม่กล้าเอาอันนี้ดีไม่ดีเอาทั้งหมดจะว่างไหมตอนนี้สิตอนเราโง่ต่อเราตาเนื้อก็เห็นอยู่ร่างกายเป็นยังไงจิตใจแล้วก็ทราบอยู่แต่มันทราบอย่างผิวเผินทราบอย่างธรรมดาสามัญชนไม่ได้ทราบตามความจริงทราบอย่างสามัญชนก็คือทราบสามัญอวิชชานั่นเองสามัญของความลุ่มหลงแห่งความรู้นั่นเองนั่นเป็นไปตามความจริงฉะนั้นจึงต้องหาความจริงให้แทรกเข้าในจิตนั้นคือปัญญาแล้วเมื่อมีปัญญาแล้วเราจะทราบความจริงของมันที่มีอยู่ภายในร่างกายของเราซึ่งไม่ปิดบังอะไรเลยดูให้ชัดมันไม่ได้กว้างขวางอะไรเลยร่างกายนี้กว้างสอบยาวาหนาคืบเท่านั้นมันน่าจะดูทั่วถึงดูภายนอกผู้เดียวก็ทั่วถึงภายในก็ดีและดูให้ซึ้งพิจารณาให้ซึ้งตามอาการตามความเป็นอยู่ของมันตลอดถึงความสลายความแตกทำลายของมันไม่ไปไหนมันจะกล้าเข้าสู่ความแตกสลายทำลายของมันลงสู่ธาตุเดิมเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นพิจารณาให้มันซึ้งตามความจริงอันนี้เมื่อมันซึ้งตามความจริงนี้อย่างหาที่ค้านตนเองไม่ได้แล้วเรื่องอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้มันจะถอนตัวทันทีเมื่อยังไม่ซึ้งพิจารณาให้ซึ้งให้ชัดเจนด้วยปัญญาของเราปัญญานี้ไม่มีใครบอกปัญญาที่จะซึ้งภายในร่างกายซึ่งมีอยู่กับตัวนี้เป็นสิ่งที่เราพิจารณาเองรู้เองมากน้อยเราต้องพิจารณาเองเข้าใจเองเมื่อเข้าใจเต็มภูมิก็ปล่อยเต็มที่ เราเป็นคนถือเองคนอื่นจะปล่อยวางให้เราไม่ได้

0: เราต้องพิจารณาเพื่อปล่อยวางเราเองเห็นว่าเป็นสิ่งที่อาศัยเพียงเท่านั้นจะเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยความโง่เขลาบัญญัติของเราจะก่อความทุกข์ให้แก่เราไม่มีสิ้นสุดยิ่งในวาระสุดท้ายอันนี้จะแตกจะสลายจะเกิดความเสียดายเกิดความหม่องความใยความรักความสงวนแล้วยิ่งจะไปใหญ่ทั้งๆที่มันไม่มีอะไรที่ให้รักให้เสียดายไม่ต้องว่าน่ารักแหละไม่มีอะไรให้รักให้เสียดายเลยมีแต่สิ่งที่จะแตกจะสลายถ่ายเดียวเท่านั้นนั่นเรายังจะฝืนอยู่หรือมันจะแตกมันจะสลายตามการเวลาของมันอย่างไม่มีที่แย้งนี่เป็นความจริงเราจะฝืนความจริงแบบไม่อยากให้มันแตกไม่อยากมันดับยังรับยังสงวนอยู่อย่างนี้มันฝืนความจริงความฝืนความจริงนี้จะต้องก่อทุกข์ให้เรามากมายก่ายกองดีไม่ดีไม่ได้สติสตังในขณะนั้นซะด้วยนี่เหล่านี้เป็นเพราะโทษแห่งความฝืนความจริงทั้งนั้นปัญญายังต้องพิจารณาให้ถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงทั้งยังมีความเป็นอยู่เวลานี้ทั้งเวลาสลายไปปัญญาได้เห็นชัดเจนทั้งปัจจุบันและอนาคตแล้วมันก็มีอะไรเป็นปัญหาความสุขความทุกข์มันมีสิ่งเหล่านี้มันก็อาศัยการเกิดขึ้นจิตเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้รับทราบมันก็ต้องรู้แต่ความรู้ตามความจริงเป็นอย่างหนึ่งความรู้ด้วยความเพื่อความยึดถือเป็นอีกอย่างหนึ่งอันนั้นเป็นไผ่เห็นเราเข้าใจเอาไว้กับเวทนาทุกขั้นทุกภูมิแล้วอาศัยสิ่งเหล่านี้อาศัยสิ่งต่างๆใจเราไม่เป็นตัวของตัวมันจึงมีความเดือดร้อนไม่แน่ใจพออันนั้นเองเราก็เองพอสิ่งนี้เอียงเราก็เอียงสิ่งนั้นล้มเราก็ล้มเพราะอาศัยเขาเนี่ยเขาพาเอียงก็เอียงเขาพาล้มก็ล้มเขาพาตั้งอยู่ก็พอตั้งได้บ้างแต่มันไม่ยอมตั้งถึงเขาตั้งอยู่ยังไม่ตายเราก็ยังเดือดร้อนนะเนี่ยท่านจึงต้องพิจารณาให้เห็นชัดด้วยปัญญาของเราเป็นสิ่งเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นวันเวลานาทีกินเข้าไปโดยลำดับลำดับถ้าเราเห็นความกัดความกินความแทะของวันเวลาของการของธรรมชาติทั้งมันที่มันสึกมันกร่อนไปเดินดำดำแล้วมันก็เหมือนกับสุนัขทึ่งเนื้อต่างๆนั่นเองไม่ผิดอะไรทึ่งอยู่ตลอดเวลากัดแทะทึ่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งหมดไม่มีอะไรที่จะกัดจะแทะอันนี้ก็เอากันอยู่อย่างนั้นอ่ะสลายไปโดยลำดับๆจนกระทั่งถึงความจริงของมันอยู่กับเราก็ตามนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ก็ตามรับสนิทก็ตามอันมันกัดมันแทะมันทึ้งคือเวลาเวลาความสลายความหมดไปนั่นมันกัดมันแทะมันทึ้งอยู่ข้างในเรายังจะแย่งเขาไม่ให้เป็นไปอย่างนั้นได้หรือแย่งไม่ได้อันนั้นเป็นกติธรรมดาเป็นเรื่องใหญ่โตมากความสำคัญของเรานี่เป็นเรื่องผิดความผิดมันจึงแย่งความถูกไปไม่ได้นั่นเป็นความถูกต้องเป็นหลักธรรมชาติของเขาความฝืนหลักธรรมชาตินั้นเป็นความผิดของใจจึงต้องเกิดความทุกข์แก่เราพิจารณาให้รอบคอบสิ่งเหล่านี้ถึงเวลาเข้ามาแล้วจะไม่ต้องหวั่นไหวเพราะได้พิจารณาหมดแล้วแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปตามนั้นอย่างเดียวไม่เป็นอย่างอื่นคือเป็นไปตามที่เราพิจารณาแล้วเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นนี่อ้าวต่างอันต่างเป็นไปอะไรแสดงอาการขึ้นมาอย่างไรก็ให้เป็นทุกขเวทนามันก็เผาเข้ากับส่วนร่างกายนี้ร่างกายนี้ก็ค่อยกรอบค่อยเตรียมลงไปโดยลำดับแตกสลายลงไปจิตใจมีสติปัญญารอบตัวแล้วไม่แตกไม่ดับไม่ติดเป็นตัวของตัวโดยตรงพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งสิ่งอย่างนี้แสนสบายการพิจารณาภาวนามีความสำคัญอย่างนี้มีคุณค่าต่อจิตใจอย่างนี้นักปราชญ์ท่านมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงต้องสอนลงเรื่องสติปัญญานี้เป็นสำคัญเพื่อนำจิตฉุดลากจิตออกมาจากกองเพลิงให้พ้นจากภัยไปศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็สอนแบบเดียวกันเพราะธรรมชาติเหล่านี้มีแบบเดียวกันกิเลสแบบเดียวกัน ไม่มีองค์ใดที่จะสอนให้แตกให้แยกไปจากนี้เลยต้องสอนแบบเดียวกันการประพฤติปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสมากน้อยออกจากใจก็ต้องแบบเดียวกันคือตามหลักที่ท่านสอนไว้ดำเนินตามแบบนั้นถ้าผิดจากแบบนั้นแล้วกิเลสก็หัวเราะเอาแล้วพิจารณาให้ไม่ว่ากว้างว่าแคบเอาทั้งโลกธาตุนี้จิตจะหวังพึ่งอะไรพอปลอดภัยเพราะคำว่าพึ่งฟังให้ดีแม้แต่สิ่งที่ติดแน่กับตัวของเรานี้มันยังไม่ปลอดภัยถ้าเราจะหวังพึ่งอะไรที่นอกไปจากร่างกายของเรานี้จึงจะปลอดภัยหาไม่เจอเลยแต่สิ่งที่ติดแน่อยู่กับเรามันยังไม่ปลอดภัยยังเป็นตัวภัยอยู่ได้เรายังไม่เห็นไปเห็นภัยที่ไหนต้องเห็นภัยที่นี่แล้วถอดถอนจิตใจออกจากตัวภัยนี้ก็เป็นคุณขึ้นมานี่เรียกว่าอัตตาเหตุโนนาโถโดยสมบูรณ์ไม่พึ่งอะไรทั้งสิ้นแม้ที่สุดคำว่าศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเมื่อถึงขั้นสุดท้ายปลายแดนแห่งความหลุดพ้นแล้วก็ไม่พึ่งเนี่ยจะพึ่งอะไรเครื่องมือแก้กิเลสหมดสิ้นไปแล้วเครื่องมือก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพเช่นเดียวกับมีดเราไปหั่นผักเนี่ยเอาผักมารับทานแล้วมีดก็ต้องทิ้งเอาไว้อย่างนั้นเท่านั้นเองแล้วไม่ไปรับทานมีดนี่ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือแก้กิเลสพอกิเลสสิ้นไปแล้วอันนี้ก็หมดความหมายไปกับใจเองเวลามีชีวิตอยู่ที่ธรรมชาติก็ใช้เพื่อโลกเพื่อสงสารไปตามสมมุติเท่านั้นไม่ได้ใช้มาแก้กิเลสแต่อย่างใดอีกต่อไปยิ่งวาระสุดท้ายที่จะผ่านธาตุขันธ์ด้วยแล้วก็ยิ่งไม่มีอะไรเลยสติปัญญาก็เรียกว่าไม่มีปัญหาธาตุขันธ์ก็มีปัญหาพอหมดปัญหาภายในจิตใจแล้วอะไรก็หมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงก้าวเข้าสู่ความหมดปัญหาเนี่ยมันก็หมดกังวลถ้ายังมีปัญหาอยู่มันก็ปัญหาฟังทว่าปัญหาเรื่องความทุกข์ความลำบากความเกิดแก่เจ็บตายมันก็ตามกันไปนั่นแหละคำว่าปัญหาพอสิ้นปัญหาแล้วก็สิ้นโดยประการทั้งปวงพิจารณาให้รู้สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีอยู่กับกายกับใจของเราแยกแยะให้ได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาพิจารณาวันหนึ่งวันหนึ่งอย่านอนใจสติปัญญาเอามาหุงต้มกินไม่ได้ได้เฉพาะเอามาแก้กิเลสถ้าเราจะผิดเอามาใช้ในการแก้กิเลสแก้ได้วันยั่งค่ำถ้าจะพานอนจมกับจมกันอยู่นั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรผลที่สุดปัญญาก็ไม่ทราบอยู่ที่ไหนเวลาเป็นกรอบเป็นมุมก็เอาหัวชนฝาใช้ไม่ได้เลยเราไม่ใช่ลูกศิษย์ตถาคตผู้เอาหัวชนฝาพระพุทธเจ้าไม่ได้ผู้เอาหัวชนฝาสังฆังกนังกระฉามิที่เรานับถือก็ไม่ใช่ท่านผู้เอาหัวชนฝามาไงเราจะไปหัวชนฝาเมื่อมีทางพอจะปลีกตัวออกได้ด้วยอุบายใดแล้วต้องพยายามจนหมดความสามารถของเราหมดความสามารถแล้วก็สุดที่สายเอาอยู่ไปถึงท่านใดภูมิใดก็อยู่กันไปเพราะมันสุดที่สายจะทำไงเมื่อยังไม่สุดวิสัยเอาพยายามตะเกียบตะกายเสือกคานไปให้ได้การมาล่มจมเรือว่าแต่สงสารนี่มันก็เหมือนเรือล่มอะไรก็ล่มไปด้วยกันหมดระหว่างเรือก็ล่มก็จมวัตถุสิ่งของต่างๆที่อยู่ในเรือก็จมคนก็ตายเรามาล่มจมกับธาตุกับขันธ์ด้วยความรุ่งความหลงธาตุขันธ์ก็ล่มไปตามสภาพของเขาจิตใจของเราก็ล่มก็จมไปด้วยมันดีแล้วเหรอความล่มความจมไม่ใช่เป็นของดีจิตใจล่มจมไปเพราะความรุ่มหลงบีบบังคับให้จมดิ่งลงไปมันก็ไม่ใช่ของดีเพราะฉะนั้นต้องเอาให้เลือดรอดไปโดยลำดับพิจารณาให้เห็นความจริงของเฉพาะอย่างยิ่งของทุกขเวทนาที่มันมีอยู่ในกายในจิตเฉพาะอย่างยิ่งในกายนี่สำคัญมากมันเข้าไปยึดกลายเป็นเรื่องในจิตเข้าไปดูให้เห็นชัดเจนตามหลักความจริงที่ว่าอาการ5ให้ทราบอาการ5ไม่ใช่เรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอาการหนึ่งๆที่อาศัยกันอยู่ในธาตุขันธ์นี้เท่านั้นจิตเป็นอันหนึ่งต่างหาก แยกแยะกันให้ได้ด้วยสติปัญญาของตนจะเป็นผู้พ้นภัยตายก็ตายไปเถอะโลกตายได้ทั้งนั้นเรื่องของตายมันจะให้มันเป็นได้ยังไงถึงคราวมันตายมันต้องตายถึงเวลาแล้วใครห้ามไม่ได้แม้แต่พระอรหันต์ท่านก็ต้องตายจะผิดกันกับว่าท่านตายอย่างแบบท้ายหนาแต่เรานี่ห่วงอยู่ทั้งที่ยังไม่ตายก็ห่วงก็ห่วงเวลาตายไปแล้วก็ยิ่งห่วงยิ่งห่วงไปใหญ่เลยเป็นไฟทั้งกองความห่วงในการเป็นภัยต่อตนเองอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นหายห่วงไปเลยฮะผมจะเคยพูดเสมอกุศลธรรมมาสร้างให้พอความเฉลียวฉลาดให้เราล่ะกุศลเราเองกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอกุศลที่ตรงไหนที่มันโง่กำจัดมันออกไปด้วยกุศลคือความฉลาดคือสติปัญญาของเรานี่แหละท่านเรียกว่าสวดกุศลธรรมมาให้ตัวเองพึ่งตัวเองต้องทำอย่างนี้พึ่งคนอื่นเวลาตายแล้วพระอกุศลธรรมมายุ่งไปหมดเออไม่เอากุศลธรรมมาตัวมันพอรอบครอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่จำเป็นไม่ต้องยุ่งเหยิงวุ่นวายตายอย่างสุขโตเอาละแสดงเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่28เดือนมกราคมพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าสร้างอัตหิก่อนตายในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ผ้าป่าวิทยุเสียงธรรมสัญจรครั้งที่18ณวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมทำบุญมหาธรรมทานเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินและบูชาพระคุณแห่งองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสมทบทุนเพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเครือข่ายทั่วประเทศร่วมรักษาสืบทอดมรดกธรรมบูรพาจารย์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตามรอยแห่งองค์หลวงตาที่เมตตาสงเคราะห์โลกด้วยหลักแห่งธรรมในงานมีบูธจิตอาสาแนะนำช่องทางการรับฟังธรรมะออนไลน์และแจกซื้อธรรมะมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นทำวัดเย็นเวลา 20:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นเป็นต้นไปทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเวลา 10:00 นประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประรายนามครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานพระราชวชิระธรรมาจารย์พระอธิการสุธรรมสุธรรมโมพระราชวชิระญาณโกศลหรือหลวงปู่บุญมีธรรมระโตพระครูวชิระธรรมาจารย์หรือพระอาจารย์จิรวัตรอัตรักโขพระครูสมุสุชินปริปุโนพระอาจารย์มนจิตเกษม

0: พระอาจารย์เฉลิมธรรมทโรพระราชวชิราลังการหรือพระอาจารย์คำปอนสุทธิยาโนพระอาจารย์รัฐวีทิตตวีโรหรือพระอาจารย์กอไผ่ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเพื่อรักษามรดกธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้ที่หมายเลขบัญชี 510-4370-77-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวง
1: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำหน้าต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าความรู้ทางด้านจิตใจสิ้นสุดเมื่อไรขอเชิญท่านฟังครับ
2: จาจุพรยะคะระเศรษฐริยาโทถวายทองคำ1บาทเงินสด 2,600 บาทอันจะย่อออกนี่ก็บ้าค่ะที่อายะเก็บไปเลย
3: ขออนุญาตครับผมเมื่อวานนี้ผมไปแวะผู้ไร้ห้วยทานเรียกฝากปัจจัยมาถวายตรงกลาง 1,000 บาท
2: ถวายอะไรแล้วไปถามทุกวันเป็นยังไงกลับมาแล้วยังเมื่อไรจะได้กลับถามเกี่ยวกับเดือดบ่อนอะไรแล้วเอาเงินมาให้เราโดยไม่เอาไปเอากลับคืนคนเราก็เป็นกังวลก็ไปถามแกอยู่เรื่อยๆถามคนที่เฝ้าเขาส่งข่าวถึงการเราก็ไปถามที่นั่นเรื่องจะเอาเงินมาให้เราไม่เอาฮะ
4: เฝ้าอะไรก็จะฝากขนมให
2: ้
4: หลวงตาแก่ไม่ตายก็หายอย
2: ู่เออก็ยังให้หายเลยแต่ยังไม่บอกว่ารู้หรือว่าอะไรให้หายตั้งแต่ยังไม่เป็นนุ่น
4: ใกล้ๆจะได้กล
2: ับ
4: แล้วค่ะ
2: ให้กลับมาเลยไปถามเรื่อยนะพอตอนมาสี่โมงกว่าเข้ามาถามความเคลื่อนไหวของทางหมอทางคนไข้ทางรถไปยังไงจะได้กลับหรือไม่กลับเพื่ออะไรการหยุดการยาทำยังไงฉีดยังไงถามตลอดเลยฟังเรื่องราวไปเรื่อยแต่เราจะให้ก่อนก่อนพระหิวข้าวเราฆ่าคนได้เราจะให้ก่อนเรียกว่าพระฆ่าคนมาได้หรือพระหิวข้าวฆ่าได้จริงหลวงตาบัวนี่ยันเลยจะรักใครไม่อยากตายอยากเข้ามากำลังหิวข้าวเป็นแพร่ทุกอย่างพูดในทุกแบบเราไม่มีอะไรเลยเราฆ่าหมดเพราะฉะนั้นพูดถึงพูดได้สบายสบายไปเลยว่าเขาออกไปขยี้ขยำทำไมท่านว่าอะไรทำไมท่านว่าอะไรตีเปล่าเดียวก็จะก็เราไม่มีอะไรพูดแล้วหายเงียบหายเงียบพวกนั้นเราไปขยี้ขยำท่านสบายว่างั้นท่านสบายว่างี้ทำไปมือเราจะฟาดปากเข้าใจแล้วเราพูดแล้วหายเงียบหายไม่ว่าจะแย่อะไรแย่อะไรหายหมดไม่มีอะไรเหลือพูดได้สบายไอ้พวกนั้นเราไม่สบายจะมาขยี้ขยำทำไมท่านว่างั้นท่านว่างี้ใช่อยู่ใกล้ๆมือเราจะฟาดปากเลยละหิวเอาคืนไปแล้วปัจจัยกูได้อ่ะ
3: ครับผม
2: ท่านไม่เอา
5: หลวงพ่อเจ้าค่ะด็อกเตอร์วีระและด็อกเตอร์ชวีรักแห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อนลูกฝากปัจจัยมาทำบุญ 2,000 เจ้าค่ะเนื่องในวันเกิดหลวงพ่อแล้วก็ทำบุญให้กับแม่ในวันแม่ด้วยเจ้าค่ะคนแล้วก็ป่าไม้เกรียงสุพรรณตีที่เคยมาออกอารมณ์ทานกาแฟนะคะเขาไม่ค่อยจะสบายเขาแก่เขามาไม่ไหวปีนี้ก็ฝากมาถวาย แสนคงอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาถวาย 5,000 บาทนางอาจารย์เครือวันเสนพงษ์และลูกหลานถวาย 10,000 บาทเจ้าของสถานีสะเดาและสถานีหาดใหญ่เจ้าค่ะแล้วนอกจากนั้นเครือวันอาจารย์เครือวันเสนพงษ์และเพื่อนๆได้จัดทำหนังสือญาณสัมปันโนวาทโดยเอามาจากข้อความเอามาจากบอร์ดต่างๆเอามารวบรวมเจ้าค่ะที่ติดบอร์ดต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะพิมพ์ขึ้นที่โรงพิมพ์สินสยามประมาณ 15,000 เล่มเพื่อแจกในวันเกิดของหลวงพ่อเขาเขียนหน้าบอกว่าญาณสัมปันโนวาทเรื่องในโอกาสสิริอายุครบ94ปี12สิงหา2550พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเนื้อหาในเล่มนะคะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทศอบรมพระเทศอบรมฆราวาสและสงเคราะห์โลกเจ้าค่ะมีประมาณ200หน้าส่วนมากเขาก็จะหยิบมาจากบอร์ดนะคะแล้วก็อย่างเช่นพูดว่าชาติไทยอยู่ได้ศาสนาก็อยู่ได้ชาติไทยจมศาสนาก็จมนี่เราจะพยุงทั้งชาติไทยทั้งศาสนาของเราให้ขึ้นในระยะเดียวกันขออย่าได้มาผีดมาขวางเป็นอันขาดอย่าให้เห็นเลยนะอันนี้มาจากคำเทศนาที่ชื่อว่าพระพุทธศาสนารักษาชาติไทยหน้า12จังหวัดทั้งหมดจะมีมาหมดว่ามาจากตรงไหนตรงไหนตรงไหนและหน้าอะไรอะไรและส่วนมากเอามาจากบอร์ดเนี่ยค่ะพี่ติ๋มเนี่ยค่ะทั้งหมดมีร้อยกว่าหน้าพิมพ์หมื่นกับ500เล่มเจ้าค่ะคนพิมพ์คืออาจารย์เครือวันแสนคงเจ้าค่ะและเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็แล้วเขาก็เอามาข้างหลังเจ้าค่ะประเดี๋ยวเขาจะแจกเจ้าค่ะแต่ต้องถวายหลวงพ่อ
6: สรุปคำน้ำไร้ซึมสรุปคำน้ำไร้ซึมครับ
7: ให้ผู้ใหญ่ก่อน
5: นอกจากนั้นนะคะคุณสุรศักดิ์คุณอัมพรศรีตั้งรัตนคุณและลูกลูกพร้อมหลานหลานกราบถวายหนังสือธรรมธาตุจำนวนหมื่นเล่มเจ้าค่ะหนังสือธรรมธาตุนี่ค่ะจำนวนหมื่นเล่มคุณสุรศักดิ์และคุณอัมพรศรีตั้งรัตนคุณเจ้าค่ะ
2: ใช่ใช่ครับใช่เสียใช่แก่
5: ค่ะท่านหลวงพ่อล่ะค่ะดวงจันทร์มหาบัวญาณสัมปันโนค่ะโดยหลวงพ่อล่ะค่ะแต่เขาพิมพ์มาหมื่นเล่มเจ้าค่ะสำหรับแจกเจ้าค่ะ
2: คือสักกี่เล่มเราแจกให้หมด
5: หมื่นเล่มเจ้าค่ะเขาพิมพ์มาว่าหมื่นเล่มประเดี๋ยวเขาคงจะเอามาแจกค่ะส่วนอันนี้ก็มาแจกค่ะวันเกิดหลวงพ่อเนี่ยค่ะ
2: เอามาแจกเลยแจกเลย
8: เอามาแจกเลยหลายเล่มมาเขาพิมพ์มาหมื่นเล่มครับเขาพิมพ์มาหมื่นเล่มเดี๋ยวเอามาแจกครับ
5: หมื่นเล่มค่ะหมื่นเล่มเดี๋ยวจะมาแจกค่ะ
8: นี่ฮะเนี่ยเดี๋ยวมาแจก
2: เดี๋ยวเอาเขาจะใส่ไหมใส่ล่าสุดเขาแจกไปแล้วแจกไปแล้วเอามาให้หมดแจกเลยเอามาให้แจกเลย
5: ค่ะ
2: เดี๋ยว
5: จะแจกค
2: ่
5: ะ
2: นี่
8: เขา
2: บุ
8: ญคร
2: ับ เขาบุญ
5: คร
2: ับ เ
5: ขา
2: บุญครับเขาบุญครับเขาบุญครับ
8: เขาบุญครับเขาบุญครับเขาบุญครับเขาบุญครับเขาบุญครับเขาบุญครับเขาบุญครับแล้วอันนี้ดีครับประภัยพรก็ถวาย 10,000 เหมือนกันโดยอุทิศให้กรรมใดเวรของนายอภิชัยเดชศิระยากรนะครับให้หายป่วยไวๆแล้วนี่ยามนะครับยามแขกที่ไปลูกศิษย์ท่านสมเด็จรองสมเด็จพระเจดีย์หลวงครับถวาย 5,000 บาทวันเกิดหลวงตา12
9: นี่หมอ
8: ลุ่งเรืองฮะลิ้มไพบูลย์ถวาย 10,000 บาทครับหมอลุ่งเรืองลิ้มไพบูลย์อุดรธานีครับเดี๋ยวว่าไปรับรางวัลแม่ดีเด่น
10: ถวายครับค่ะครับวันนี้พรุ่งนี้ผมไม่อยู่คุณแม่เพิ่นจะได้แม่ดีเด่นแห่งชาติจะพาคุณแม่ไปนะอนิยาแก้ววัดอนิยาแก้ววัดครับ
2: เข้าใจที่หมอใกล้ชิดติดชายครับ ศาสนาว่าหมอคนนี้สำคัญว่าคุณรอมีหมอคนนี้ท่านกรุงเทพหมอกรุงเทพหมอสาธิตอยู่กรุงเทพหมอสาธิตอยู่รอ
8: หมอลุงเรืองครับ
2: ลุงเรืองเลยห
5: ลวงพ่อเจ้าคะคุณยินดีจากมาเลเซียพิมพ์หนังสือหลวงปู่มั่นเป็นภาษาอังกฤษพันเล่มเจ้าค่ะเพื่อให้คนต่างชาติได้อ่านเจ้าค่ะ
2: ภาษาจีน
5: นะคะวันเสาร
2: ์ตั้งใจเลยเป็นภาษาจีนนะ
8: เป็นภาษาจีนครับ
5: เป็นภาษาอังกฤษครับเป็นประวัติหลวงปู่มั่นเป็นภาษาอังกฤษเจ้าค่ะ
2: เราเสียงใช่ไหม
5: ใช่เจ้าค่ะแปลจากที่หลวงตาเขียน
8: ของหลวงตาแล้วครับนี่อุดรพิษครับนักเรียนอุดรพิษ54คนถวายหลวงตา 3,321 บาท54คน
5: ไอคลิปตัวหลวงตาเขาให้หลวงตาจ้ะค่ะเขาให้ถวายหลวงตาจ้ะค่ะเป็นภาษาอังกฤษจ
2: ้
5: ะค่ะ
2: นักเสือผีบ้าแล้วไม่ใช่บ้าแล้วไม่อ่านใครอยากเป็นบ้าไปอ่านไปเราเป็นคนดีคนเดียวไม่อ่านเข้าใจไหมที่พูดอย่างนี้เข้าใจเปล่าอ่านได้ออก
8: นี่วันนั้นกอง500อีกแล้วจะมี 1,500 ครับไปทุกเจ้า500ครับ
2: พอใจที่วัดหูอื้อว่าหนูนี่หนูเรียน
8: นี่ถวาย 3,000 ครับนางทัศนีพรกาญจนศักดิ์ครับถวาย 3,000 บาทนางทัศนีพรกาญจนศักดิ์อันนี้นายทวีเดชแสนนครถวาย 5,000 บาทอันนี้อาจารย์วิชัยศรีบุญลือถวาย 1,000 บาทมีชื่อประวิตรครับชื่อประวิตรธนาวิภาคทำบุญวันเกิด500บาท
2: ไปเลือกที่11ที่วัดเสาอะไรพระธรรมราช
8: ที่11ครับ
2: ไปโรงพยาบาลชาติชาติพุทธไปโรงพยาบาลไปยังโรงได้โรงก็ไปโรงแล้ว20,000ครับช่วยกันแค่ไปที่เขียวช่วย
8: ครับมีเด็กที่มาฟังอยู่เนี่ยเขาถามปัญหาถ้าหากมีเด็กที่มาอยู่ในศาลานี่ถามปัญหาลุงตาถ้าหากเห็นว่าไม่ควรตอบก็ไม่ต้องตอบก็ได้นะครับเราบอกตามธรรมสการหลวงตาที่เคารพอย่างสูงการปฏิบัติธรรมขั้นนี้รู้สึกว่ายาวกว่า
2: ท่านนี่คือชาติไหนล่ะ
8: ก็เนี่ยผมถึงกราบเรียนว่าหลวงตาฟังแล้วถ้าอยากตอบก็ไม่ต้องตอบครับ
2: ว่าเริ่มอ่านไป
8: ยาวการปฏิบัติธรรมขั้นนี้รู้สึกยาวกว่า2ขั้นที่ผ่านมาอยู่มากลูกมีปัญหาเห็นแต่เพียงสิ่งหนึ่งพุ่งออกจากจิตพุ่งดับพุ่งแล้วก็ดับบางทีก็ยิบแยบแต่หากถ้าเผลอไปก็ไม่เห็นตอนที่มันพุ่งออกไปสู่ปลายจิตคือเรื่องราวที่ปรุงแต่งทุกข์จึงเกิดขึ้นบางครั้งก็มีสติดีอยู่แต่ถ้าสติเผลอมันก็พุ่งไปต่อหน้าต่อตาลูกปฏิบัติไม่เหมือนใครจึงขอกราบเรียนถามหลวงตาว่าลูกบกพร่องตรงไหนบ้างจะพิจารณาอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากโลกนี้อย่างไปได้เจ้าค่ะกับขอบคุณนมัสการหลวงตาด้วยความเคารพอย่างสูงจากลูกศิษย์นอกคอกจากลูกศิษย์นอกคอกเขาลงชื่อไว้ว่าลูกศิษย์นอกคอก
2: แล้วอาจารย์ในคอกจะตอบเข้าใจไหมนี่มันพูดไปแล้วก็พูดไปเถอะแต่การพูดแล้วให้มีสติมันอยากจะพูดไปแล้วก็พูดไปบ้างปล่อยมันบ้างนะและไม่มีอะไรล่ะมันจะพุ่งไปแล้วมันก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์แล้วให้มีสติจับเอาไว้สติเป็นเชือกดึงเอาไว้นะก็ต้องการจะให้หยุดกันยอดลงมาเราวางสติจับดึงลงมาหาเลยป้าหายหมดเลยเข้าใจไหม เรานี่ผ่านมาบวชแล้วแป๊บออกมาบรรลุทันทีเข้าใจไหมนอกจากไม่มีผู้ถามเท่านั้นเองเขาแยกบอกว่าสถานบรรลุทันทีนั่นแหละความรู้ทางด้านจิตใจมันสิ้นสุดเมื่อไหร่นอกจากไม่ราศีเกี่ยวข้องเดือนไม่รู้ไม่ชี้เฉยรู้ดวงตาบอกไปถ้าออกวางรับประทันทีทันทีเลยชอบคำเอาไปชอบคำเฮ้ย
9: คร
2: ับ แยกชอบคำ
9: ครับผม
2: เอาไปแยกออกชอบคำแยกอะไรแยกไปอันนี้เราอ่านไม่ออกกันละ
7: เรา
2: แจกที่ไหนแจกไปละ
7: งั้นลูกขอไปได้อ่าน
2: ได้ออก
7: เป
2: ็
7: นฝร
2: ั
7: ่ง
2: เออเอาไปไปอ่านไม่ออกหนังสือผีบ้านเราเป็นคนดีอ่านไม่เป็นบ้าไปเลยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่อ่านเพื่อรักษาเกียรติคนดีไว้คนทั้งโลกไม่มีแต่คนบ้าคนดีคนเดียวเพราะฉะนั้นจึงไม่อ่านเพื่อรักษาคนดีคนเดียวนี่เอาไว้ตอนนั้นเป็นบ้าอ่านคู่ๆเหมือนงูเห่าจังอะไรอะไรวะเฮ้ยได้ป่ะวะไปเรียนอะไรจะไปแล้วล่ะ
11: ท่านจะเอาอะไร
2: วันนี้มา
11: ขายเย็นทองไปแ
2: ล้ว
11: ใช
2: ่ไหมไปก็ต้องไป
11: ไม่น่าเราบอก
7: หลวงพ่อเจ้าขา
2: อะไร
7: ผ
2: ู้
7: หญ
2: ิ
7: งควยสีสีธวัชฝากถวายมา20,0002รายการนี่ก็คือวันที่12แต่ลูกแบ่งถวายก่อนนะคะอันที่2ถูกครอบครัวคุณลัคนาวิชวัฒน์คงและญาติมีอีก 10,000 ซองนี้ 30,000 เจ้าค่ะ
2: จะอะไรอ่ะหมดแล้วเหรอหมดแล้วนะหมดแล้วคืออะไรล่ะเอาเข้ามาเข้ามาให้สายแล้วเข้ามาเข้ามาวันนี้ยังไปอยู่คือว่าไปทุกวันอะไรบ้าง
12: คณะเรือบุญปากน้ำศิษย์ท่านพลีธรรมทโรวัดอโศการามการน้อมถวายปัจจัยสงฆ์โลก 5,000 บาทเจ้าค
2: ่
12: ะ
2: พอใจพอใจ
12: คุณชัยกราบน้อมถวายทองคำเจ้าค่ะเป็นกรอบพระเจ้าค่ะ2อันเจ้าค่ะเป็นนัยยะว่าธรรมะนี้คู่กับกิเลสเจ้าค่ะกิเลสคู่กับธรรมเจ้าค่ะเมื่อธรรมแรงก็ปราบกิเลสได้แต่เมื่อกิเลสแรงกิเลสก็ปราบธรรมะได้เช่นเดียวกันเจ้าค่ะจึงควรภาวนาทานศีลอย่าเลยละบุตรสาหะสืบสร้างทางสวรรค์นิสัยทรงคงนิพพานไม่นานคันเกษมสรรแสนสุขสิ้นทุกเ
2: ออแล้วพอไปนิพพานได้หมดเดี๋ยวนี้ยันเหลือให้มันเหลือตั้งแต่ไอ้สูบให้มันเห่าว่อจะขวางไปนิพพานหมดฟ้าเรากี่ตัวเลยไม่ใช่ตัวน่ารักมีแต่ตัวน่ารักแค่นั้นเหลือจะขวางไปนิพพานหมดแล้วเอามาถอนว่อเลย
13: หลวงตาเจ
2: ้
13: าขาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทั่วทั้งศาลารวมถึงผู้มีพอยินดีขอน้อมถวายทองคำจำนวน1บาทและใบโพธิ์ทองคำ3ใบเจ้าค่ะและหมูทอง1ตัวเจ้าค่ะ2ต
2: ั
13: วเจ
2: ้
13: าค
2: ่
13: ะ
2: ได้เอาวางแล้วว
9: างวางเลยวันนี้สัญญาไม่ร้องไห้วันนี้เขาสัญญาตอนเช้าว่าเขาไม่ร้องไห
2: ้อะไรมีอะไรเดี๋ยวจะให้ก่อนให้ถืออะไรต่ออะไรเอาแกไปแกไปข้างนอกไปข้างนอกไปโต๊ะไปเอาแกไปด้วยแกไปด้วยเฮ้ยอะไร
7: ขอขานเจ้าค่ะหลวงตาเจ้าขา
2: ไม่ใช่
7: 100
8: 22,100กับอีก1ดอลลาร์ครับ
2: เออๆพอใจพอใจ
8: ขอบคุณพอใจ
2: ไปเลย
8: 100ดอลลาร์
7: แล้วก็ในนี้นะคะมีคุณอภัยกับน้องถวายมา 5,000 ผู้ที่ส่วนบุญส่วนให้กับคุณแม่ทู่อาบเงินนะเจ้าคะแม่เช็คกับบัตรอ่านแม่ชีแม่ชีฝากมาเจ
2: ้
7: าค่ะ
2: แล้วอะ
8: ไรถวายเช็คครับ
7: แม่ชีแม่ชีฝากมาจากนครปฐม
8: ชื่อนิสานะ
7: ภูสานิสา
8: ภูสานชื่อภูสานิสาชาญวิทยกุลก็บอกฝากมาจากนครปฐมถวายหลวงตา
7: เป็นมะเร็ง
8: บอกว่าเป็นมะเร็งที่กระดูกเหรอ
7: ใช่ใช่
8: มะเร็งที่ปอด
7: เออ
8: มะเร็งที่ปอดลามไปที่กระดูกแล้วขอเมตตาจากหลวงตาครับขอเมตตามาครับ
2: เมตตาอะไร
8: เมตตาเป็นมะเร็งที่ปอดที่กระดูกขอเมตตา
2: ก็คืออะไร
8: ตารับทราบแล้ว
2: มาดิมาดิมาเอาว่าดูจะแจกไว้เอาว่าว่าเลย
7: จะสมานเดี๋ยวดู
2: ว่าว่าจะแจกไว้เลย
8: ว
2: ่
8: า
2: เอาดูดูก่อนเอาดูดูก่อนไปไป
8: เข้าไปดูเลยเข้าไปดูเลยแล้วด้านหลังแตกหมดแล้วใช่ไหมด้านหลังด้านหลังเนี่ยเขาไม่ได้ก็หมดหรอก
2: ไปดิเออเนี่ยไปกระจายไปกระจายไปไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยไปเร็วเร็ว
7: ทางใต้ที่ไม่เคยมาที่นี่อะค่ะเขาเน้นนะที่ก็ติดบอร์ดนะคะเป็นโอวาทที่สำคัญของหลวงพ่อเจ้าค่ะโดยเฉพาะเด็กทางใต้ที่ไม่เคยมาวัดเนี่ยค่ะจะได้รู้ใจความสำคัญว่าหลวงพ่อสอนอะไรบ้างค่ะเพราะเขาเป็นเจ้าของโรงเรียนจังหวัดคนทำเนี่ยค่ะ
2: ก็สอนไปได้ทั่วประเทศไทยจะไม่ว่าในภาคใต
7: ้
2: ภาคเหนือฟ้าก็มีสอนหมดใครจะรับได้เทพบุตรเทวดาสอนหมดเท่านั้นแล้ว
7: อันนี้มาจากนครไทยพิษณุโลกเจ้าค่ะถวายปัจจัย 3,500 บาทและถวายทอง1บาทเจ
2: ้
7: าค
2: ่
7: ะ
2: เออพอใจเดี๋ยวก็กำลังขนตัวบัตรเข้าคารวะเวลาเข้าคำน้ำปานบ้างทองคำได้ต้องหมื่นกว่าแล้วละ
8: ย่อยได้หร
2: ือ
8: วะ
2: คือ1,500 ขนาดกิโลเข้าคำเข้าคารวะคราวนี้
8: ย่อยแล้วไม่ก่อน
2: ดังชาติคราวนี้ได้ทองคำมากมาย11,500ขนาดกิโล550กิโลพูดได้เข้าคำถึงกิโลจะเป็นหมื่นกิโล11,550อะไรกิโลได้มากขนาดนี้ของเล่นหรือทองคำ
6: เมื่อกี้นี้ผมให้สรุปต้องทำนักเรียนให้ลูกตา
2: เดี๋ยวไปไหนก็ไม่รู้ละหายไปเยอะไปแล้วเขาไปสรุปทางไหนก็ไม่รู้เราเลยไปสรุปเขาไปสรุปแล้วได้ผลอะไรเยอะเลยหายเยอะเลยเดี๋ยวละ
8: นี่ครับนาศาลามาครับ
2: ฮะ
8: นาศาลามา
2: ว่าเรื่อง
8: เท่าไหร่ไม่รู้
7: 3,000
8: กว่าครับ
7: ต่อยอดเยอะ
8: ที่หน้าตลา
2: ดเท่านจะชอบท่านจะชอบกำบาที่ถูกกันมากนะท่านจะชอบกำบาเหมือนเรากำบาถูกกันได้ก็เลยเป็นตามวิสัยรักหมาแล้วก็ชอบเรื่องกำบาถ้าจะชอบ
8: หายได้ป่าวหายได้ป่าวทำไมสบายขอให้ไปเลยขอให้ไปเลย
2: เดี๋ยวดู
8: สบายขอให้ไปเลย
2: ถ้าไปก่อนมดเพราะเรามีโอกาสเดี๋ยวเราตาโตนาบินสบายจะไม่สื่อกันนะแต่ที่เรามีเวลาเพียงเท่านั้นวันเดียวก็ถือโอกาสเดี๋ยวบินสบายกันเดียวกันให้ภาพไปก่อนหน้ามดเรากับท่านจะทราบอย่างไรคุยกันไปเรื่อยถ้ามีไม่เท่าเดียวไม่เช่าหนึ่งขนาดเดือนไม่เช่าแล้วสับหัวไปท่านถือจับอะไรคุยจะไปเรื่องท่านขอเลยท่านหาขอสักสามพันหน่อยล่ะจะไปทำอะไรจะไปทำอะไรเออให้ท่านทีคุยกันไปพอไปถึงได้หมามันมาคอยเก็บกินอาหารเสร็จเวลาใส่บาตรนะ หมาแบบพวดเทียบไปพอไปถึงด้านหมาผ่านมาใส่พั่วหลังหมาละใส่พั่วหมาเราแยกกับทิ้งไม้แล้วรับบาดเฉยโยมก็เฉยเขารู้นิสัยท่านแต่เรายังไม่รู้เราขบขันอยู่ในใจแหละพอไปถึงปั๊บพอมันถึงยิงหมามันพูดเป็นเอาบ้านจะเคาะหลังทิ้งไม้ทิ้งไม้เขารับบาดเฉยพวกโยมเขาก็เฉยนะแสดงว่าเขารู้จักท่านกับหมาเป็นยังไงจะยินเสียงแป๊กหมาร้องแยกมันตื่นเฉยไม่ได้เจ็บละก็ไม่สับอันนี้ดังแป๊กแป๊กอ่ะก็ไปถึงนั้นจะเข้ารับบาดถ้าก็ไม่เคาะหลังหมาบาดแล้วแป๊กหมาก็แยกเลยถ้าก็ทิ้งไปนั่นเขารับบาดถ้าได้อยู่ในกลางวันนะกลางวันจะอยู่พระก็เยี่ยมๆใครก็เยี่ยมพอดีหมามันมากลางวัดบัมบีสาดาอยู่กลางวัดที่วัดโคกบนเลยไปฟังเสียงรันเลยพระก็พุ่งไปว่ารันอะไรนี่รันนี่เดียวเลยไล่พระให้มารันไล่หมาลงคลองลงสาดได้ไงไล่เพราะไล่ฟาดลงสาดเต้าอุ้มแล้วก็ลอยน้ำนั่งเต็มกับคนได้เลยเพื่อนเขาได้ละมันจะเก่งกว่าคนได้หรือกบพัดรอบวัดหรือหมามันมีทางไปมันกระโดดลงสาเจอสาสาแล้วก็ว่ายรับไปนะมันจะเก่งกว่าคนไปได้หรือเท่านั้นแหละไปแล้วนิสัยนั่นเองก็ป๋าชอบมันได้แล้วทีนี้
14: สามีแล้วครอบคร
2: ั
14: วถวาย
2: ห
14: นังสือธรรมธาตุพ
2: ิ
14: มพ์ท
2: ั้
14: งหมด10,000เล่ม
2: จะไป
14: ค
2: ุ
14: ณตาจะค่ะ
9: คนนี้คนพิมพ์มะคนนี้ไม่ได้พิมพ์ที่พูด
14: เหมือนเล่มค่ะมาถวาย
9: คนนี้เป็นคนพิมพ์ธรรมธาตุเนี่ยครับ
2: ธรรมธาตุ
14: ครับ10,000 เล่มเจ้าค่ะ
9: 10,000 เล่มแล้วมาแจกไปแล้ว
14: มาถวายแล้วก็นำเทศ
2: ธรรมธาตุเราเคยเทศเสมอแล้วเวลาเขียนไปเข้าเกี่ยวข้องกับธรรมธาตุโดยถูกต้องหรือเปล่าธรรมธาตุหาได้จุดที่เราสุดด้วนแล้วเข้าถึงธรรมธาตุเราพูดเราเทศถึงธรรมชาติมันเจริญมาว่าได้ถือธรรมชาติเข้ากับที่เราเทศตลอดแต่มันจะโกงไปหรือไม่โกงไปก็ละ
9: ที่ละ
2: ก็ให้ก่อน
9: แบบพรรับพร
2: แบบนี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอะไรไปไปไปเอาอีกให
15: ้วันนี้ครับผม
2: ฮะ
15: ทองคำวันนี้ได้25.84 บาท
2: 25 บาท
15: ครับผม84 สตางค์
2: เออไปบ้าน25 บาท84 สตางค์
15: 84 สตางค์ครับผม
2: 25 บาท
15: 25 บาท84 สตางค์
2: ได้เยอะอยู่ไปต่อกันเอาละให้ก่อนหมดแล้วล่ะหมดแล้วให้ก่อนสีตังปฏิตังตุงหังสุปเมวสมิจโตสะเพกุเรตุสังตปาจันโทปันนารโสยถาบริโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตปวัตมันตระโยสุขีทีฆายโกภวะอภิวาทนาสีสนิจจังพุทธาพระเจ้ายิโนจัตตารโอธรรมาวาทาเตอายุวันโนโสขังภาลัง
16: สาธุ
2: ให้พอออกหูอื่นเสียงลั่นหูให้พอดออกหูคือวัดหูอื่นแก้วัดฮะใช่แล้วพระพุทธเจ้าแก้วัดและหูอื่น
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าความรู้ทางด้านจิตใจสิ้นสุดเมื่อไรในรายการภาษาธรรมครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่15เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2515ในโอกาสเทศนาอบรมกรรมฐานขอเชิญท่านฟังครับ
1: ท่านจะละราชสมบัติได้เพราะทำหมดนี้เมื่อผู้ใดเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้แล้วผู้นั้นแหละเป็นพระถ้ายังไม่เห็นอริยสัจธรรมนี้แล้วจะรู้เท่าไรก็ตามยังทันไม่ชัดในความรู้ใช่ถ้าผู้ใดเห็นอริยสัจนี้แล้วผู้นั้นเห็นธรรมอยู่ไม่ได้ในโลกนี้จะอยู่เอาอะไรล่ะมันไม่มีอะไรได้สักอย่างคิดดูสิความเกิดเนี่ยความแก่เป็นทุกข์ทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ความเกิดก็เป็นทุกข์เกิดที่ในครรภ์ของมารดาก็เป็นทุกข์คืออธิบายฟังแล้วมันเขินแน่นี่เมื่อเฒ่าแก่ชราค่ำค่าความสมมติชุดชนลงไปกระทุกอีกแหละกองหนึ่งเนี่ยเขามันเป็นสองล่ะนี่เมื่อเกิดพยาธิความเจ็บไข้จะพยาอาพาธโลคานี่กองทุกนี่ยิ่งเข้าไปนี่ที่สามเมื่อนักเข้าไปถึงมรณกรรมถึงแก่กรรมคือคนตายทุกถึงตายอยู่ไม่ได้ในโลกอันนี้คนทั้งหลายแล้วไม่ได้พิจารณาค้นคว้าคนขวายจะออกในทุกข์อันนี้มีแต่หมุนเข้าหาทุกข์หายศหาศักดิ์หาทรัพย์หาสมบัติหาที่พึ่งหาเสียไซสร้างโน่นสร้างนี้สร้างตึกสร้างลานสร้างบ้านสร้างช่องเนี่ยทำนี้เข้าหาทุกข์พระพุทธเจ้าท่านไม่สร้างท่านละท่านสละเพราะท่านเห็นแล้วมันแสนทุกข์หาประมาณไม่ได้ทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดท่านไม่ได้ว่าทุกข์ทุกข์ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือทุกข์ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยหรือทุกข์ไม่มีทรัพย์สมบัตินั่นเรานี่ท่านไม่ได้ว่าทุกข์โอปันนาภิกขุขังในสัจจังพิกเวดูก่อนวิสุทธิ์ทั้งหลายท่านทั้งหลายสัจจังของจริงทุกขณะเคลื่อนใดที่อธิบายมาแล้วชาติทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราทุกขาความเฒ่าแก่เป็นทุกข์พยาธิทุกขังความเจ็บไข้และพยาธิเป็นทุกข์มรณะทุกขังความตายเป็นทุกข์นี่แหละความทุกข์นี่แหละสิ่งเหล่านี้น่ะมันมีแล้วประจำอยู่รูปทุกรูปทุกนามไม่ว่าใครทั้งหมดจะมียศก็ตามไม่มียศก็ตามจะต่ำจะดำจะขาวประการใดก็ตามก้อนนี้เป็นอย่างนี้รูปนี้เป็นอย่างนี้มันไม่เป็นแปลงไปอย่างอื่นเป็นไปเพื่อเกิดเป็นไปเพื่อแก่เป็นไปเพื่อเจ็บเป็นไปเพื่อตายนี่เป็นไปเพื่อทุกข์นี่ล่ะเมื่อความมันเป็นขึ้นแล้วนะมันปวดศีรษะเข้ามาหรือปวดเล็กก็ตามนี่พระธรรมเป็นเตือนว่าเป็นของเรามันเป็นของเราได้ยังไงเพ่งเล็งดูมันโล่มเห็นแต่ว่าเป็นของเรานี่ว่าศีรษะของเราว่าศีรษะของเราทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเราไม่บอกไม่บังคับบัญชาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันไม่ใช่ของเรามันเป็นไปเพื่อพาดโลกทั้งหลายเกิดมาแล้วสำคัญเราไม่มีโรคหมอเขาบอกมาโรคมาจากนุ่งมาจากนอนจากนี้เป็นโรคอันนอนอันนี้ใช่ในคำสอนท่านบอกไว้มันโรคประจำอยู่มัดที่มีตัวของเราเนี่ยทุกขุมขนเหตุฉะนั้นว่างั้นล่ะจักขุโลโคตาโรคในตาเนี่ยตาก็มีโรค โสตาโลโคหูก็เป็นโลกโลกในหูฐานะโลโคโลกในจมูกจมูกก็เป็นโลกชิวหาโลโคโลกในลิ้นลิ้นก็เป็นโลกกายะโลโคโลกในกายกายก็มีโลกมโนโลโคโลกในหัวใจหัวใจก็เป็นโลกมันเจ็บหัวใจแน่นใจหัวใจโตหรือหัวใจอะไรเนี่ยหัวใจรั่วคิดดูแท้หัตถะโลโคโลกในมือมือก็เป็นโลกปาทะโลโคโลกในเท้าถูกนั้นถูกนี้มือนี้ก็ในมือมือปอกงอมมือจะไปทำอะไรปอกปอกนั่นตัดปากเจ้าของเลือดไหลนะเงี้ยเห็นไหมนะเห็นโลกนั่นล่ะเห็นไหมนะไม่ถือเจ้าของนั่นล่ะปาทะเอ็นนี่โลโคลงในเท้าเกสาโลโคลงในผมเวลาผมมันจะลุดจะโล่งคันไม่ใช่ล่ะนะนักขาโลโคในเล็บเล็บก็มีโลกทันตาโลโคลงในฟันฟันก็มีโรคเป็นอย่างนั้นฟันหยกฟันร้อนแมลงกินนะมีโรคนั่นตาโจโลโคลงในผิวหนังหนังก็มีโรคที่ไหนมีโรคมังสังโลโคลงในเนื้อเนื้อก็เป็นโรคเจ็บกล้ามเนื้อคัดตรงนั้นปวดตรงนี้นารุโลโคลงในเส้นนะเส้นมันก็เป็นโรคเลยเดี๋ยวว่ามีแต่โรคของว่าอาทิโลโคโลในกระดูกนี่ที่ไม่สังโลโคโรคในเยื่อกระดูกนะนี่อาทิเจรนาหรือแท้มันมีแต่โรคมัดในตัวของเราจะหาที่นี้ไม่มีโรคไม่มีแต่มันมาทันระบาดขึ้นมาแต่มันเหมือนแต่มันมีโรคอยู่แล้วประจำอยู่แล้วทุกเส้นขนเนี่ยแค่นี้ล่ะพระพุทธเจ้าสอนไว้มันเป็นเชื้อโรคเป็นตัวโรคอยู่แล้วอันนี้เรามาอยู่ในโลกอยู่ในโลกกันนี่แหละเหตุนั้นพระพุทธเจ้าสอนจะออกจากโลกนี้ท่านวางทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาวางศาสนาไว้ให้เราทั้งหลายมาพิจารณามันรู้มันเห็นธรรมทางสัจธรรมของจริงนี่เมื่อเราเห็นสัจธรรมของจริง4อย่างนี้แล้วเราจะไม่หลงในโลกเราจะหนีในโลกหน้าสังเวชรสใจเมื่อพิจารณาแล้วจะเอาตรงไหนมันมีที่ได้พอเราได้นั่นได้นี้ไม่มีอะไรทั้งอย่างนี่เรื่องเป็นงั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าสอนศีลสมาธิปัญญานี้เมื่อรักษาศีลแล้วนี่คือเรามันมีภัยไม่มีเวรเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจเรียบร้อยโทษน้อยใหญ่ไม่มีแล้วเมื่อโทษน้อยใหญ่ไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีแล้วนั่นเราก็จะพ้นจากทุกข์จากภัยเดี๋ยวนี้ใจของเรามันไม่มีศีลมันก็เลยเกิดเป็นโรคเป็นภัยแสดงให้เรารู้อยู่เที่ยวทูตเตือนเราอยู่เสมอนั่งไปนานๆก็เตือนยืนไปนานๆก็เตือนเดินนานๆก็เตือนนอนนานๆก็เตือนทุกกิริยาบทคิดดูแท้เตือนวันนี้ทุกทุกทุกทุกทุกทุกอยู่กับเราก็ไม่ฟังกองทุกก็ไม่กองทุกก็ไม่ฟังเลยตอนนั่งไปนอนปวดตรงนู้นตรงนี้มันพลิกไปพัก

นี่ยืนยืนไปนานๆก็มันเหนื่อยว่าทุกข์อีกแหละนี่จะว่างไงล่ะมันมีแต่ทุกข์ทั้งหมดจะมากองทุกข์มันไม่น้อยไม่ใหญ่ไม่ทุกข์นำวัตถุทั้งหลายต่างๆมีตัวของเราในตัวทุกข์น้อยใหญ่เท่าไหร่ตัวของเรานี่แหละกว้างซอกยาววาหนาคืบเท่านี้กองทุกข์ทั้งหลายไม่มากไม่น้อยเท่านี้ล่ะเบื้องบนเพียงศีรษะเราเบื้องต่ำตั้งใจลงไปเพียงพื้นเท้ามีเท่านี้กว้างทางหลังสุดทางหลังทางซ้ายสุดแขนซ้ายทางขวาสุดแขนขวาทางหน้าสุดหน้าอกมัดท่านนี่ปริมณฑลกองทุกข์ทั้งหลายนี่ท่านได้วางธรรมวินัยไว้ตรงนี้ศาสนาก็ต้องวางไว้ตรงนี้มรรคผลก็วางไว้นี้หมดนรกก็วางไว้นี้หมดเราจะได้มาเลือกเฟ้นคือนั่งสมาธิภาวนามาพิจารณาแก้ไขสมาธิคือทำใจให้ตั้งมั่นคือมันตั้งมั่นตั้งเที่ยงตั้งกลงแล้วมันไม่หวั่นไหวในโลกกระทำทั้งหลายเป็นของเที่ยงแท้มันไม่ได้แปรผันอยากย้ายไปโน้นไปนี้อย่างของเที่ยงคือปณิพานเที่ยงมั่นพูดถึงปณิพานท่านไม่ได้พานท่านไม่ได้ว่าอยู่ตรงฟ้าอากาศคือตั้งใจมั่นสมาธิอันนี้ปัญญาความรับรู้ในกองสังขารสังขารความปรุงความแต่งใครผู้ไปปรุงไปก่อภพก่อชาติก่อกรรมก่อเวรก่อภัยทั้งหลายใครเป็นผู้ไปล่ะเราเป็นผู้ไปก่อเองนี่แหละปัญญาให้รอบรู้ในกองสังขารจึงเรียกว่าปัญญาอันนี้เราไม่เราหลงในสังขารเกิดวุ่นวายเดือดร้อนเป็นทุกข์ไปก่อครอบก่อชาติก่อกรรมก่อเวียนก่อภัยขนาดต่างๆไปนี่เมื่อเราได้ยินแล้วโอปัญญาธรรมน้อมเข้ามาแล้วเราอยากได้ไหมความตายเนี่ยมีใครอยากแค่คนไม่มีหรอกมันจะเป็นเลยเป็นนู่นเป็นนี่จะได้มีหมอมียกเมียทนุบำรุงมันมันมันก็เรื่องของพยาบาลเดี๋ยวขันธมารกิเลสมารอาภิสังขารมารมัจจุมารนี่มารทั้งหลายมาทีเนี้ยทนุบำรุงมันก็มาอยู่ตามนี่บังคับบัญชาของใครทั้งหมดเรื่องแบบนี้เห็นนั่นจะให้พากันพิจารณามันรู้เลือกเฟ้นสิ่งตายมีสิ่งเกิดมีแล้วใครผู้เกิดเมื่อเราค้นพ่อและพบแล้วเราผู้เกิดเราไม่เกิดแล้วล่ะมันจะมาที่ไหนล่ะเมื่อเราไม่เกิดแล้วความแก่มันจะมาที่ไหนล่ะความแก่มีแล้วความเจ็บไข้มันจะมาที่ไหนล่ะความเจ็บไข้แต่พญาติไม่มีแล้วความตายมันจะมาที่ไหนล่ะความตายไม่มีแล้วความทุกข์มันจะมาที่ไหนล่ะเพราะฉะนั้นนั่งสมาธิมันเที่ยงอย่างเดียวนี้นะมันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็ทุกข์อยู่เวียนวนอยู่เนี่ยในวัฏสงสารนี่ไม่แล้วจะทีจะกี่ทรัพย์กี่กันนันตชาติมาแล้วกี่ครบกี่ชาติมาไปห่วงอันนู้นห่วงอันนี้คือคนยิ่งอ่ะรักอะไรอ่ะนะตัวเกิดมาคนเดียวไปห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เป็นนู่นเป็นนี่เฮ้ยเราไปผูกไปพันเอาตายตายหนีไปเลยจากนี้จะว่าอะไรไปคล้องอะไรคาอะไรจะไปหลงอะไรเด็ดเดียวกับไปเกิดคนเดียวตายคนเดียวตายที่นั่นใครจะตายนำเกิดใครจะเกิดนำแน่ตายสั่งหัวบำเพ็ญคุณงามความดีดีกว่าตายของทุกข์นี่ก็ตายในห่วงเราตายเนาะห่วงอะดิมันดีหรือมันเป็นคุณงามความดีนี่จะไปผูกไปพันมันเป็นกับจิตของเราเราไปปรุงว่าอันนั้นเป็นของเราอันนี้เป็นของเราเอ้ยลงละเมิดเรื่องอะไรที่ท่านก็เป็นของเราเงินคำเข้าของก็เป็นของเราฝ่าพรคนจะไปเป็นของเราเจอร้านนังคารเป็นของเราลูกร้านเป็นของเราเราทั้งนั้นแหละยับเข้ามาใกล้ตาของเราหูของเราจมูกของเราลิ้นของเราคางเราใจของเราไม่ใช่เลยผมรู้เอาแต่มันจะเป็นว่าของเราไงเล่าพึ่งไงได้

ตัวของเราก็ยังเอาไว้ไม่ได้เห็นนะเป็นของเราแล้วตานี่จะให้มันมัวไหมล่ะหูยังมันตึงไหมล่ะจมูกเราเนี่ยสังขารร่างกายยังมันเจ็บมันปวดไหมล่ะยังมันร้อนเย็นไหมล่ะมันของเราอยู่สบายไปไหนล่ะไม่ใช่แล้วเออที่เจอนายจะไปหลงโลกนี่ขันโลกนี่โลกพยามานขันธมานขันธมานก็ไม่ใช่อื่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ขันธมานรูปก็นั่งอยู่นี่แหละเวทนากับมันความสวยสุขสวยทุกข์นั่นแหละนี่สัญญาความจำความหมายล่ะสังขารความปรุงความแต่งวิญญาณความรู้น่ะสิ่งอันนี้เป็นมารมารไม่ได้มาถูกฟ้าอากาศในป่าในดงในบ้านในเมืองเขากลัวแต่มารกลัวร้ายมารอยู่ที่ไหนนี้มีแต่เขาว่ามารแต่มาเราไปเห็นเขาว่ามารมารเป็นตัวยังไงล่ะคือคนนี่แหละผู้ใดท้องใหญ่ๆเขาบอกว่าผู้นั้นมารนะว่ามันออกมันคนนะมันไงล่ะเห็นไหมล่ะทางไหนฟองปุ้งๆคนนั้นมันนะนะมันออกมาแล้วมันคนไม่ใช่เหรอนะคนนี่แล้วเป็นมันเออเนี่ยขันธมารเนี่ยขันธมารก็รูปขันธ์นี่แหละกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณเนี่ยเป็นมันเราพิจารณาจะไปหลงมันเด้หลงมันเด้รูปในทางสังเวชคาถาธรรมะเท้ารูปปังในจังเนี่ยเป็นรูปไม่เที่ยงพิจารณาที่เวทนานิจาเวทนาก็ไม่เที่ยงเราจึงเอาแรงไงล่ะท่านเห็นเป็นอย่างนี้สัญญานิจาสัญญาความจำความหมายก็ไม่เที่ยงทั้งหมดสังขารานิจาสังขารทั้งหลายความปรุงความแต่งก็ไม่เที่ยงทั้งหมดวิญญาณนั่นอนิจังวิญญาณก็เที่ยงไม่ได้นั่นก็เป็นอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งเป็นได้ทุกอย่างวิญญาณอันนี้เราก็ต้องมาเลิกแฟนเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเราจะว่าเป็นตัวไงล่ะรอบสองอีกรูปังอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเป็นอนัตตาสัญเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดนี่เราต้องเพ่งพิจารณาเนี่ยเห็นว่าเป็นตัวตนทำไมเป็นไปเพื่อภาพทำไมเป็นไปเพื่อโรคเพื่อภัยทำไมเป็นไปเพื่อความแก่เจ็บไข้ความตายนะนี่อย่างมันเป็นตัวตนนั้นพากันแพ่งเล็งดูเตะมาพิจารณาหมดนี่เตะเราจะละสกายทีวิกิจิตวิกิจิตาความสงสัยเสือกแพงในโลกในโลกเนี้ยมันเป็นอย่างเนี้ยเห็นศิลปัตตปรามาสไม่ต้องลุกคำว่าเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ว่าลูกว่าพ่อว่าแม่ว่าอะไรว่าพี่ว่าน้องไม่ต้องรูปคำว่าจิตอยู่ตรงนั้นทำตรงนี้ถ้าไม่ต้องรูปคำเห็นจริงแจ้งประจักษ์ในตัวของเราเลยเป็นเห็นนี่คือกันยิ่งเป็นนั่นนะปวดที่สานเราเหนื่อยมันตากแดดร้อนเพื่อเอาเป็นงานเนี่ยมันแสบนี่แล้วเราก็ต้องเห็นจริงแจ้งประจักษ์เชื่อเราไม่เชื่อเราธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเราจะลงอยู่ไหมในรูปนี้เราจะลงอยู่ไหมในโลกนี้แท่งโดแท้เนี่ยประกอบตรงนี้มันเป็นตรงเป็นตอนเห็นไหมล่ะยังมีหลงอยู่เหรอธรรมะมันเตือนเรารู้มันรู้นี่สิเห็นนะนี่สิถ้ามันดีก็เป็นฤทธิ์สะดวงเห็นไหมล่ะหันตัวเราไงล่ะเนี่ยมีมัดธรรมะก็ป่วยเนี่ยเห็นไหมล่ะลุกไปมากระยากเนี่ยเห็นไหมล่ะมีมัดนั่งตรงเนี้ยน้อยตอนเอาโม่งแม็กหยอกมัดต้องทุกข์มากนะพระท่านลูกเห็นเอาตอนนี้ไปจริงไม่จริงนั่งดูมันได้เข้าที่ฟังแล้วน้อมเข้ามาพิจารณามันรู้มันเห็นอธิบายฟังอ้าวพานั่งเข้าไปช่างมันจะทุกข์ไม่ทุกข์นั่งดูมันได้ไม่นานจะ30นาทีลองดูแท้เขาได้เขาเข้มมันเต็มถึงไงมันรู้มันเห็นมันได้ฟังมันแน่นอนเอาไปจริงหรือไม่จริงทุกตายจริงไหมอะไรมันตายแล้วก็แพ่งภาวนาเคยพิจารณาแล้วในภาวนากับพิจารณาเลือกเฟ้นดวงใจของเราสมาธิภาวนาบริกรรมภาวนาเคยบริกรรมแล้วแล้วเก่านั้นนึกพุทโธธัมโมสังโฆแล้วงับตางับตากับแพ่งดูใจ

0: เราดูกายของเราเรามีเท่านี้เกิดมามีกายกับจิตเท่านี้กายนี้ก็เมื่อปัญญาปราศจากแล้วนี่ละทางวะคลิงคลังเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีอะไรสักอย่างนะเราเป็นแก่นเป็นสารเดี๋ยวนี้วิญญาณยังคลองโยงยังพูดจาปลายสายไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้เมื่อวิญญาณปราศจากแล้วเมื่อท่อนไม้ทำอะไรไม่ยักจางปากเหมือนกับปากกระทะหูหูเหมือนกับหูกระทะนะมันมีอะไรสักอย่างปากงั้นหูเกิดมีคนไม่มีเฉยก็กระทะมีคนร้อยไปมันยังไปนี่เราคือกันละตาก็มันตาไม่ไผ่ถึงงานมันใช่ได้อันนี้สักอย่างแล้วก็แพ่งแรงโดดตาก็ไม่มีอะไรวิญญาณปราศจากแล้วแข้งขาตีนมือมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดไฟเผาเฉยไม่อุ้ยไม่คางเลยนั่นแหละวิญญาณปราศจากนี่เรายังแพ่งวิญญาณของเรานี่เราจะอยู่ในชั้นใดภูมิใดในภพใดเมื่อเราภาวนาพิจารณาแล้วกามวจรกุศลรูปปาลูกปาวจรสามภพนี้กามภพรูปภพรูปภพเราแผ่นเล็งดูในภพไหนล่ะอย่างกามภพชักท่องเที่ยวในวัฏสงสารกามภพในภพนี้ท่านดวงอยู่ในกามภพคือท่องเที่ยวในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายนี่แบ่งเป็นสองในใจเราสมองแล้วก็ไปอบายภูมิจิตของเราฝังสายไปสักกามาวจรสวรรค์แล้วพิจารณาคืออธิบายมาแล้วพบเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์แล้วมาเพ่งพิจารณาอยู่ในรูปแล้วมาส่งไปอื่นไกลเห็นในรูปเนี่ยเห็นรูปนี่ว่าไม่เป็นแก่นเป็นสารไม่มีสาระอะไรสักอย่างมันก็วางพอจิตวางจะรูปแล้วมันเหลือแต่อารูปเหลือแต่จิตดวงเดียวนั่นก็ไปสั้นพรมคือมันว่างหมดไม่มีอะไรนี่ต่อปานเป็นอย่างนี้พอเสียงเหล่านั้นเป็นไม่เป็นแกนเป็นสารไม่สละไม่เที่ยงแล้วมันก็เลิกกันละเสียงเหล่านั้นก็ไปพระนิพพานได้ไม่พบทั้งหลายไม่เที่ยงแล้วนี่ละความยึดถือมั่นของเราถืออะไรอยู่เดี๋ยวนี้มันต้องคำนึงถึงอดีตอนาคตเราก็นอดดูเดี๋ยวนี้จิตของเรามันเป็นสุขมันเป็นทุกข์มันมืดแล้วมันสว่างให้ดูสิ่งที่มีอยู่นั้นแล้วยังไงมันเป็นสุขมันเป็นทุกข์นั่นแหละที่พึ่งของตนสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครสร้างให้ทำให้มันเกิดในตนเองต่อไปต่างคนต่างฟังโอเคมีเสียงแล้วก็ตามไม่มีเสียงนั้นไม่มีอันตรายแล้วสัญญาไว้เราไม่ต้องเดือดร้อนต่างคนต่างทำเดี๋ยวนี้
1: มันก็รู้มันก็เห็นได้จิตใจของเรามีหลักให้พากันพิจารณาถ้ามันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่ให้จิตในใจของเราขอสำคัญถ้ามันไม่กลัวเรื่องใดแล้วมันก็ไม่เป็นไรหรอกมันกลัวเรื่องใดกลัวตายคนทั้งหลายไม่ใช่อื่นหรอกมันกลัวตายเท่านั้นแหละไม่กลัวตายมันมีนักกลัวหรอกกลัวตายนั่นแหละโกก็ตายอย่าไปโกมันไม่โกก็ตายความตายนี่มันประจำอยู่แล้วทุกรูปทุกนามมีก็ตายไม่มีก็ตายจนก็ตายมันมีสีสุขก็ตายมียศก็ตายไม่มียศก็ตายสูงก็ตายต่ำก็ตายดำก็ตายขาวก็ตายตายหมดโลกนี้ไม่มีเหลือนั่งอยู่ตายหมดทั้งนั้นเนี่ยก็เลยจะไม่ตายล่ะองเทนี่มันกลัวตายหรอกจะไปกลัวมันตายนี่นะเรารีบคนขวายจริงจะติดตนนำตัวของเราไว้พากันเพ่งพิจารณาที่พึ่งของเราอย่าเอานั้นอันนี้เป็นที่พึ่งพึ่งไม่ได้วัตถุทั้งหลายพึ่งไม่ได้เขาของเงินทองก็พึ่งไม่ได้เขาน้ำโภชนาหารก็พึ่งไม่ได้สังขารร่างกายเรานี่ก็พึ่งไม่ได้ซื้อร้านอังคารก็พึ่งไม่ได้ชาวบ้านร้านตลาดก็พึ่งไม่ได้ประเทศชาติก็พึ่งไม่ได้อะไรเราพึ่งไม่ได้แล้วนั่นที่พึ่งของเราต้องยึดต่อคุณของพระพุทธเจ้านี่คุณประธรรมคุณพระนิสงเนี่ยเป็นสาระที่พึ่งอันนี้พึ่งได้นอกนั้นพึ่งไม่ได้เหตุฉะนั้นยังว่างั้นในธรรมคำสั่งสอนท่านเมตตาไว้ในสัจจะ
0: กิริยาคาถาอันบอกนัตถิเมสรณังยันที่พึ่งของข้าพระเจ้าอื่นไม่มีนัตถิแปลว่ามีทั้งหมดในสามโลกนี้พึ่งไม่ได้ไม่ว่าแต่โลกนี้พึ่งไม่ได้จักอย่างเดียวรวมเข้ามาในตัวของเราก็พึ่งไม่ได้แข้งขาหูตาจมูกของเราเรานี่ก็พึ่งไม่ได้ดวงใจของเราก็พึ่งไม่ได้พึ่งไม่ได้จักอย่างเดียวเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจะได้วางศาสนาไว้เอาเป็นสรณะที่พึ่งเราต้องยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งเป็นบรมโคเป็นศาสดาผู้ชี้แจงแสดงหนทางผู้นำออกจากทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งของเราอันนี้พระธรรมคำสั่งสอน 84,000 พันธรรมขันธ์นี่เป็นที่พึ่งของเราท่านเนี่ยนี่พระอริยสงฆ์สาวกเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้นำข้อปฏิบัติเนี่ยเป็นที่พึ่งเรามีเท่านี้นอกนั้นไม่มีอันนี้เป็นบุคลาธิฐานนี่น้อมเข้ามาในธรรมาธิฐานแล้วมันเป็นตัวของพวกเราพุทธะพุทธจิตแปลผู้รู้ถ้าแล้วไม่มีความรู้เราพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างพิจารณาดูที่พุทธแปลผู้รู้ถ้าเรารู้แล้วพึ่งได้หมดตัวเราก็พึ่งได้แข้งขาหูตาจมูกก็พึ่งได้พ่อแม่พี่น้องก็พึ่งได้เขาของเงินทองพึ่งได้ตึกร้านอาคารก็พึ่งได้ชาวบ้านร้านตลาดกับประเทศชาติก็พึ่งได้พึ่งได้อาศัยความรู้เรามีความรู้เนี่ยนี่ล่ะพากันได้ยินฟังนะน้อมเมื่อไม่มีความรู้เราพึ่งไงได้มาพึ่งไม่ได้สักอย่างนี่ล่ะอุปมาเหมือนคนตายมันขาดความรู้แล้วพึ่งอะไรไม่ได้เห็นไหมล่ะเคยเห็นไหมคนตายพิจารณาดูที่พึ่งอะไรได้สักอย่างตัวมันก็พึ่งไม่ได้คนอื่นก็พึ่งไม่ได้มันมีขาดความรู้แล้วเหมือนกับท่อนไม้ตัวของเรามันเป็นอย่างนั้นถ้าเรามีพุทธะแล้วเราพึ่งได้คือความรู้ยังมีอยู่มันพึ่งได้เนี่ยอันนี้ธรรมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราเราได้ทำไว้สิ่งใดเราพึ่งได้ถ้าเราไม่ได้ทำไว้ก็พึ่งไม่ได้อยากได้ก็ไม่ได้เราไม่ทำไว้นะถ้าเราทำไว้แล้วอยากได้ก็ได้ไม่อยากได้ก็ได้เนี่ยเราได้ทำไว้แล้วมันเป็นอย่างนั้นเห็นนั่นก็ได้สุดพระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าเราไม่ได้ทำแล้วอยากได้ก็ไม่ได้ละเพราะเราไม่ได้ทำไว้คือเราเกิดมานี่แล้วใครยังมั่งมีสีสุขอยากสวยอยากงามอยากมียศถาบรรดาศักดิ์อยากเป็นเศรษฐีข้าบดีทั้งนั้นใครอยากทุกข์อยากจนอยากคนนะเพราะเราไม่ได้ทำไว้แล้วมันจะได้ยังไงล่ะเราไม่ได้สร้างไว้ไม่ได้ทำไว้หลายภพหลายชาติมานี่เป็นอย่างนั้นท่านยังว่าในมงคลนะคาถานะท่านบอกไว้เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์สมควรท่านเนี่ยบอกปฏิรูปเทสวาโสจะภุเพกตาปุญญาตาตาสมาปานิทิจเอตมังคารมุตตมังแล้วเกิดเป็นมนุษย์อันสูงอันใหญ่หรืออันดีมีประเทศสมควรเราเกิดมานี่ก็ด้วยอาศัยภุเพกตาปุญญาตาภุเพในกรรมกรปุญญาตาจึงบุญกุศลกระตังได้กระทำไปแล้วปานิทิจได้ตั้งตนไว้ที่ชอบประกอบคิดในที่ดีเอตมังคารมุตตมังจะได้เป็นมงคลอุดมนี่เราไม่ตั้งตนที่ชอบล่ะเราไม่ประกอบที่ดีที่ที่ดีล่ะแล้วไม่กระทำไว้ล่ะมันจะได้ยังไงล่ะมาวันนี้พากันให้รู้ให้รู้สึกสำนึกสำไว้โอ้จึงทั้งหลายทั้งหมดเราสร้างมาเราทำมามันจึงได้เห็นเราไม่ได้สร้างมาเราไม่ได้ทำมาแล้วไม่ได้เราก็พิจารณาอย่างนี้เราจะได้เป็นคนมันคนขยันอย่างแต่งานอันนี้การที่เราเกิดมานี่มีปรารถนาอยู่สามในแค่นั้นแหละทุกวันเนี่ยพากันหาอยู่ในยุทธยานนี่มีสามในแค่นี้ในหนึ่งต้องการโภคสมบัติวัตถุของเงินทองมากๆพากันหาในยุทธยานนี่ทำไมไม่ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาของเราพากันหาอยู่ในยุทธยานไม่ยึดไม่ได้อยู่นี่หาทรัพย์หาสมบัตินั่นเนี่ยในสองต้องการรูปสวยๆงามๆอายุยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยเนี่ยจะได้พากันแต่งตนแต่งโตโอ้ไม่ยึดไม่ได้ย้อนนะเนี่ยพอจะได้ล่ะมันยังไม่ได้ ตามความประสงค์ของเราในสามล่ะต้องการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเมื่อลูกเกิดมาแล้วก็พากันไปเล่าไปเรียนพากันทรงนอกทรงที่ไหนเพื่อจะได้ความรู้ความฉลาดเพื่อไม่ให้มีสติปัญญาทำไหมไม่ได้สงความมุ่งมั่นปรารถนาล่ะบางคนเนี่ยก็เหตุใดมันขาดปัจจัยของเราได้ทำไว้อานิสงส์เกิดมามีทรัพย์สมบัติที่เราได้สร้างไว้เราได้ทำบุญคือพระพุทธเจ้าว่ามีทานมีศีลมีภาวนาเนี่ยมีเท่านี้ข้อปฏิบัติหนทางจะออกจากทุกข์คือทานการให้หรือการสละหรือการบริจาคเราได้ทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีไว้อันนี้จะติดตนนำตัวของเราไปทุกภพทุกชาติเนี่ยพากันเช่นพิจารณาดูแท้เนี่ยไม่ใช่เป็นของคนอื่นที่เราให้ทานเราแน่นทั้งหลายทั้งหมดเป็นของของตนพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเราแล้วคือถ้าให้ทานตั้งแต่เนี่ยกัณหาตาลีให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างสร้างปัจจนาเสียนทุกแล้วแต่คนจะให้จะรับทานท่านให้หมดเดี๋ยวหน้าตาการเจาะควักให้นั่นท่านบอกว่าจะเลือดเนื้อก็จะเสือดให้หลวงปู่จะรับทานท่านชละโดยฐานะปารามีนั้นคือเมื่อท่านให้ทานแล้วท่านไปในภพใดชาติใดท่านเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จนไม่อดไม่อยากด้วยบุญวาสนาของท่านได้สร้างไว้เป็นอย่างนั้นอันนี้อันสองการละจะต้องการรูปสวยรูปงามอันนี้สองการรักษาศีลรักษาศีลไม่รักษาเอ็นรักษากายรักษาวาจาใจของเราให้เรียบร้อยแล้วแม้กระทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจเราแล้วคนเรียบร้อยไม่คิดคนคิดการเกิดมากายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจเรียบร้อยโทษน้อยใหญ่ไม่มีเกิดมาคนนั้นก็เป็นคนสวยคนงามไปในพบใดชาติใดก็ตามนี่ท่านวางไว้อย่างเนี้ยแล้วคนทั้งหลายไม่ยอมรักษาหรอกศาสตร์ศีลเป็นอย่างนั้นยากนักยากหนาคุณจะรักษาตัวของเรารักษาศีลไม่รักษาอื่นรักษาตัวของเราไม่ทำบาปทำกรรมไม่ทำโทษจึงใดเป็นโทษจึงใดเป็นบาปจึงใดเป็นกรรมคนละอายหรือคนกลัวนั่นนี่ถึงนั่นถ้าเราทำบาปทำกรรมแล้วกรรมนั้นเราเกิดมาแล้วก็ไม่เป็นคนไม่สวยได้เพราะกรรมนั้นมาประหัตประหารเราเราได้ทำไว้แล้วกายของเราไม่รักษาวาจาเราไม่รักษาใจของเราไม่รักษามันก็เลยไม่เป็นของงามแท้แล้วรักษาแล้วก็เป็นของงามนี่อันสองนี้ล่ะผู้ใดต้องการแล้วก็พากันรักษาเอาตัวของเราไม่รักษาบุคคลอื่นนี่พากันให้เป็นรู้เป็นเข้าใจอันนี้สองการนี่ว่าเกิดมามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดท่านสอนในภาวนาภาวนานกราบพระไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธเราเลือกเพ้นมันก็ปัญญามันเกิดขึ้นจากนั้นอันนี้ทรงไปภาวนาแล้วภายในพบในชาติใดถ้าบุญวาสนาของเรามีในปัจจุบันนี้แต่กล้ามาแล้วจะพบก่อนชาติก่อนมาเราทำปัจจุบันนี้ก็สำเร็จในปัจจุบันนี้ปัญญาแก่กล้าคนนั้นมีปัญญาใส่อันนี้สองความภาวนาเนี่ยคอยสำคัญในนั้นอย่างไรพากันในเพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจขอปฏิบัติต่อไปนี่อยากพากันจำไว้อันนี้สงเราทำนี้ไม่ได้ทำให้บุคคลอื่นคือให้ทานนี้แต่เป็นของของตนนั่นก็พุทธเจ้าใช้แย่งจริงไม่ได้เมื่อปัญญามันจะมาทำลายท่านท่านก็ไม่นึกถึงอื่นไม่นึกถึงทานะปารมีนึกถึงทานปัญญามันนั้นก็เข้าใกล้ไม่ได้ตรงนั้นคนนี้ซึ้งเข้าใกล้ท่านไม่ได้องนั่งเฉยเพราะทรงสละมาแล้วปฏิบัติอาฆาตจองเวรทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีท่านมีสังรวมระวังเรียบร้อยแล้วท่านไม่มีโทษน้อยใหญ่เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วทางกายทางวาจาใจของท่านตอนนี้ยกพยามานะเขาใกล้ไม่ได้ยกมีดจะฟันหนาบจะฟันกระบองจะฟันก็เป็นดอกบัววิชามอดยิงปืนออกไปก็เป็นดอกไม้มอดนะคนในชุดพญามันเนี่ยก็นำท่วงตายไปหมดเห็นไหมล่ะเหนืออำนาจคุณวัดสนางท่านนี่เราทั้งหลายก็ทำบุญทำกุศลนี่ก็เป็นอนุสรณ์เป็นสาวาลีเป็นที่เลิกเมื่อใครพกคามเข้ามาเราจะนึกถึงบุญถึงกุศลนึกถึงคุณงามความดีนึกถึงคุณงามความดีแล้วความชั่วทั้งหลายมันก็หายไปเสียประมาณประไม่เหมือนกับมันมืดอย่างเนี้ยเราจุดไฟกันแล้วมืดก็หายไป นี่แหละนึกถึงคุณงามความดีใจเราไม่มีภัยใจแล้วไม่มีเวรใจแล้วไม่มีพยาบาทใจแล้วไม่มีความชั่วทั้งหลายทั้งหมดใจแล้วก็มีความเบิกบานพุทโธเป็นผู้ยิ้มแย้มแจ่มใสพุทโธสว่างสวายล่ะนี่แหละพากันตั้งใจแล้วนึกอย่างเนี้ยว่าไงล่ะเข้าใจไหมอธิบายฟังเถอะเนี่ยฮะต่อไปจะฟังธรรมหรือจะฟังเทศน์ไม่เทศน์ให้ฟังฮะอ้าวตอนนี้ไปฟังธรรมว่าฮะฟังธรรมจะก่อนนั่งย้ายๆที่หนึ่งฟังกันหน่อยคือจะไปฟังธรรมไหมล่ะพุทธมารเฮ้ยพุทธมารนั่งไปไว้ห่างไปได้นั่งไปแถวไม่ได้เดี๋ยวนั่งจอดกันแท้มันนั่งยากเดินมานี่ก็ได้ตาว่างไม่ว่างนั่งห่างกันเฮ้ยนั่งเขาที่ภาวนาเอามาบุญแน่นั่งเคยนั่งไหมเคยบวชไหมกันนั่งเคยฟังเคยนั่นน่ะจะไปบวชทีนึงไม่เอาเอากราบพระไปก่อนน้องมาขึ้นนั่งเล่นตะโกนกว้างนั่งสบายนั่งขับแทบก็ได้ขาขวานั่งสบายขาขวาทับขาซ้ายนั่งสมาธิยังดีนั่งสบายเอาขาขวาทับขาซ้ายนะมือขวาทับมือซ้ายเอ้ยนั่นเอามือขวาวางนี่ทับกันปอหัวกุมมือจูกันนั่งให้สบายแน่นั่นบอกเสร็จนั่งสบายเอาขาขวาทับขาซ้ายเนี่ย
2: นั่งเป็นคนพิการเลยนะคะ
0: ให้เอานั่งจะให้นั่งสบายพิการนั่งสบายนั่งท่าใดสบายก็นั่งให้นั่งสบายทุกคนพิการอะไรนั่นแหละเออขาเดขาไว้ทับในแล้วก็เดไว้เดไปข้างหน้าคุณเรียงมาเดไหนก็ได้นั่งสบายนั่นล่ะจะหักขาเขาหักขาเราอย่างนั้นรู้ไว้เอานั่งให้สบายเราก็นั่งสบายวางขาวางข้างให้สบายแค่มือขวาทับมือซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายไหมวางขับเนี่ยเอานั่งสบายสบายวางขาวางข้างสบายสง่าผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสไขไรถึงแล้ววางดูด้วยสบายยังตัวของเรานั่งดูแท้มันสบายยังมันยังคัดตรงไหนมันยังคล้องตรงไหนมันยังคาตรงไหนลำดูแท้เมื่อตายแล้วสบายแล้วต่อไปให้นึกพระพุทธถึงพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนึกถึงพระธรรมอยู่ในใจนึกถึงพระอริยสงฆ์สาวกอยู่ในใจเชื่อมั่นในใจแล้วอันนี้เป็นนึกคำภาวนาว่าอย่างนี้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามคนแล้วเห็นรวมมาคำเดียวเอาพุทโธพุทโธคำเดียวรับตางับปากซะรับตาซะงับปากซะให้ลึกพุทโธในใจให้ลึกก็เฉยเฉยปากก็ไม่ตีลิ้นนะกระดกกระดิกลึกก็เฉยเฉยเนี่ยให้ลึกพุทโธอยู่ตรงไหนเราอยู่ในจิตของเราจิตเป็นผู้ระลึกให้ตั้งสติไว้ที่ว่าพุทโธพุทโธอยู่นั่นหูก็ไปฟังที่ลึกพุทโธอยู่นั่นตาแล้วก็แพ่งดูที่ลึกพุทโธมันเป็นยังไงเราอยากรู้ว่าตัวของเรานี่นะมันมีความสุขหรือมันมีความทุกข์มันมีดีหรือมีชั่วอยากรู้จักเหนือเนี้ยคือบอกว่ามันนี่มันสวยล้างบาปมันมีวิธีจะล้างนอกจากเรานั่งสมาธิเนี่ยมันดีเป็นยังไงจิตเราพุทโธพุทโธจิตมีจิตดีจิตมีความเบิกบานจิตมีความสว่างสวยจิตผ่องใสมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจมันไม่ทุกข์ไม่ยากไม่วุ่นไม่วายไม่เดือดไม่ร้อนสบายเบาตนเบาตัวเบาร่างเบากายหายโรคหายภัยสบายเนี่ยจิตดวงนี้นำความสุขนำความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าดูที่เป็นอย่างนั้นไหมสวงเราเดี๋ยวนี้เราพากันจะอยากร่ำอยากรวยอยากสุขอยากสบายมันสุขมันสบายไหมล่ะเคลียร์ที่หมายฟังไหมล่ะทางคนตั้งเส้นดูเท่เนี่ยมันรู้เท่กรรมมันไม่มาแต่อื่นคนชั่วทั้งหลายนี่จิตเป็นอกุศลเป็นยังไงจิตไม่ดีเพียงว่าไม่ดีนั่นแหละอยู่ที่ไหนล่ะเมื่อจิตเราไม่ดีจิตทะเยอทะยานโน่นทะยานนี่จิตวุ่นวายแบบจิตไม่ดีทุกข์ยากจิตไม่ดีทุกข์ยากเลือดร้อนวุ่นวาย มืดมนวุ่นวายพิจารณาดูแท้นักน่วงง่วงเงาเฮานอนทุกข์ยากเนี่ยจิตดวงนี้แหละนำซักทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากจะสงสัยอะไรล่ะพวกเรามันอยู่ที่ไหนล่ะความทุกข์อยู่เนี่ยมันไม่เหลือต้นไม้ภูเขาเรากอในป่าในดงในบ้านในเมืองถนนหนทางฟังดูที่ทุกข์มันอยู่ตรงไหนล่ะอะไรมันทุกข์น่ะนั่นเมื่อจิตเราทุกข์นั้นเราจะหาความสุขที่ไหนล่ะเมื่อจิตเราไม่ดีเราจะหาความดีที่ไหนล่ะนั่นพิจารณาดูแท้จะไปหาจนตายมันก็ไม่ดีดีเพราะต้นมันไม่ดีแล้วเสียประมาประมาณเหมือนกับผลต้นหมากม่วงต้นไม่ดีจะลูกมาจากไหนล่ะเนี่ยนี่คือต้นบุญต้นกุศลต้นคุณงามความดีคือจิตนี่เป็นต้นบาปจึงใดใจของเรามันถึงก่อนนั่นถ้าเราจะมานี่ใจเรามาถึงก่อนตัวของเราอยู่แต่บ้านใจมาคิดมาถึงแล้วแต่งานแต่นั้นเราต้องให้โลดบุญและบาปเสียงลายใจถึงก่อนมันสำเร็จกับดวงใจแล้วแต่งานเพียงพิจารณาเลยเพื่อมันดีสมความเราต้องการไหมจะอะไรมาดีเมื่อใจเราไม่ดีแล้วเมื่อใจเราไม่มีเราจะอะไรมามีล่ะเมื่อใจเรามีความสุขจะเอาความสุขมาจากไหนล่ะอะไรสุขไม่ใช่ว่าตัวของเงินทองสุขข้าวน้ำโภชนาหารสุขใจเราที่เป็นสุขทุกข์เพราะเหตุใดเพราะใจเราสงบมันไม่วุ่นไม่วายเนี่ยพิจารณาดูแต่ต่อไปเอาทางคนทางแผ่นเรื่องดูแต่เห็นออกเป็นภัยไม่ออกหัวใจอย่างตัวดูมันตัวอะไรแผ่นเรื่องดูแต่เราไปนึกเอาตัวมันก็ตัวจะไปนึกมันไปนู่นไปนี่แค่มีเสียงอะไรก็ตามให้รู้ว่าเสียงนั้นไม่มีอันตรายแล้วเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนเราก็วางใจของเราให้สบายสบายเลยอยากทุกข์อยากสบายบุญนันใดที่เราทำบุญกุศลเท่าทันลายทานร้อยหนพันหนกับพระอานิสงส์ที่เท่าร่างสมาธิภาวนานี้ในเท่าอานิสงส์นั่งนั่งสมาธิภาวนานี้ในนี้หลายพากันเช่นเรียนรู้เราทำนี้ปฏิปฏิบูชาดูเห็นตัวบุญตัวบาปแท้ตัวบุญคือเป็นยังไงตัวบุญคือใจเราดีตัวบาปคือใจเราไม่ดีนี่มันเป็นอย่างนี้ตัวบาปเป็นตัวที่มันทุกข์นั่นแหละมันทุกข์อยู่ตรงไหนล่ะขณะล็อกก็ตรงนั่นแหละฮะไม่อยู่ถึงพื้นดินฟ้าอากาศฮะบุญเป็นยังไงคือใจดีใจมีความสุขความสุขตรงไหนล่ะนั่นแหละสวรรค์อยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่เอินพากันเช่นพิจารณาดูเถอะนำทำนักก็นำไปเมื่อใจแล้วเป็นสุขทำนักก็นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าเมื่อใจแล้วไม่ดีมันก็นำสิ่งไม่ดีมาให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าเมื่อใจทุกข์นักก็นำสิ่งที่ทุกข์มาให้แต่ตัวผมเองเป็นสิ่งที่ทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้หลายพากันเช่นเดงโดจิตใครเป็นแบบนี้ใครใส่เทวดาเทวดาสร้างให้ไปมาพรมทำให้เราเราทำมาเองเกิดขึ้นมาเองแต่เวลานี้เราพากันให้ความสงบนี่ความสำคัญอย่างนั้นพากันเช่นเล่นพิจารณาในโลกบางคนเชื่อเป็นกรรมมันนั้นกรรมมันนี้กรรมมันจะมาจากที่ไหนเล่าพระพุทธเจ้าวางไว้ในสยามคนคาถาท่านบอกเนี่ยกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมนะกรรมเกิดจากนี้กายกรรมกรรมเกิดจากกายของเราวาจีกรรมกรรมเกิดจากวาจาของเรามโนกรรมกรรมเกิดจากดวงใจของเราแต่เวลานี้กายกรรมของเราไม่มีแล้วนิจกรรมมันดีวาจีกรรมของเราก็มีแล้วมันยังเหลือแต่มโนกรรมมันที่ความน้อมนึกระลึกอันใดอยู่นี่กรรมสกมที่กรรมนั้นเป็นของของตนมิใช่เป็นของของใครเป็นของของตนกัญญานังวาปาปะกังวาตัสสะทายุสันติเราจะทำกรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะรับผลของกรรมสืบไปเราทำไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะรับผลของกรรมสืบไปจะไม่สืบยังไงเล่าอันนี้เราจะรู้จักได้ยังไงกรรมดีกรรมชั่วกัญญามันคือกรรมมันดีรวมมาสั้นๆแล้วคือใจเราดีมีความสุขความสบายพุทโธสว่างสวยเย็นอกเย็นใจมันไม่ทุกข์ไม่ยากไม่วุ่นไม่วายไม่เดือดร้อนอันนี้เรากรรมดีเนี่ยพิจารณาดูเถอะมันอยู่ที่ไหนเล่าปาปตังวาคือกรรมมันชั่วรวมมาสั้นๆแล้วคือใจเราไม่ดีใจเราไม่ดีก็ทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนกุมอกกุมใจนักหน่วงง่วงเงาเฮานอนทุกข์เนี่ยกองทุกข์นี่แล้วกรรมความชั่วพิจารณาดูเถอะไม่ได้สิเห็นเก รรมเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากต้นไม้ภูเขาเราคอในป่าในดงในบ้านในเมืองถนนหนทางมันเกิดจากใจของเรานี่แท้ตอนนี้ไปตั้งคนตั้งเส้นเล็งดูหัวใจของเราไม่นานเท่าไรเอาสัก30นาทีลองดูแท้นี่แหละบุญอะไรเท่าเรานั่งภาวนานี่เราดูใจเราเนี่ยเรามานี่เราอยากได้บุญอยากได้กุศลเราจะได้ความสุขความเจริญทำอะไรก็ตามจะได้ความสุขความเจริญเท่านั้นเมื่อใจเราไม่ดีแล้วจะอะไรมาสุขมาเจริญล่ะเพ่งเล็งดูแต่เมื่อใจเราดีแล้วนั่นแหละความสุขนั้นนำความสุขความเจริญให้มันรู้สึกเบาตนเบาตนอิ่มอกอิ่มใจดีอกดีใจแน่นี่ความสำคัญเอาเพ่งเล็งดูแต่เราอยากดีมันจะล้างบาปล้างกรรมไม่เหมือนคิดจะเปลี่ยนเขากรรมอยู่ที่ไหนมโนกรรมความหนำนึกนี่นอกจากเรานั่งสมาธิจิตเราสงบกรรมทั้งหลายหมดกรรมน้อยใหญ่ทั้งหลายหมดเพราะจิตคนนี้มันจะไปปรุงไปแต่งเพราะจิตคนนี้มันจะไปก่อกรรมก่อเวรก่อภัยอะไรสักอย่างนิ่งเฉยมันว่างหมดนั่นหมดกรรมในนั่นกรรมเก่าก็หมดกรรมใหม่ก็หมดแต่นี้มันไม่หมดกรรมเพราะมันไปปรุงไปแต่งอยู่นี่เมื่อไปปรุงไปแต่งก็ไม่หมดจะถือที่กรรมใหม่กรรมเก่าก็ยังกรรมใหม่ไปต่อเรื่อยไปอยู่ที่หยุดที่ว่างอยู่ที่ละที่อย่าไปต่ออย่าไปปรุงไปแต่งด้วยดูใจของเรามันไปก่อภพก่อชาติที่ไหนแล้วก็แพ่งเรียงดูที่พระเวทวาสัมภวันติมันเที่ยวต่อพวกน้อยๆใหญ่ๆอยู่เนี่ยแล้วก็แพ่งเรียงดูมันโลดใครไปก่อที่ไหนล่ะไปนรกหรือไปสวรรค์นรกก็หมายใจเราทุกข์พูดสั้นๆสวรรค์ก็หมายใจเราสุขนั่นแหละความพ้นทุกข์ก็คือใจเราไม่ทุกข์นั่นแหละใจเราไม่ทุกข์มันก็พ้นทุกข์เหมือนกันใจยังมีความทุกข์อยู่มันก็ไม่พ้นเหมือนกันไม่ใช่อื่นทุกข์ใจเราผู้ทุกข์ไม่ใช่อื่นสุขใจเราเป็นผู้สุขสังขารร่างกายมีอะไรตายแล้วเขาก็เผาไปขึ้นไม่มีประโยชน์อะไรสักอย่างมึงตายนี่หมายตั้งคนตั้งสงบไม่ยินไม่ฟังเสียงอะไรให้รู้สำคัญสัญญาไว้สิ่งนั้นไม่มีอันตรายแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนแล้วก็วางใจสบายสบายพุทโธพุทโธใจเยือกใจเย็นใจสุขใจสบายใจสว่างใจสบายใจผ่องใสนี่เราอยากได้อย่างนั้นไม่ใช่ละต่อไปจะมาอธิบายจะมาอธิบายจิตใจของท่านทั้งหลายมาฟังด้วยเสียงฟังไปทั้งคนทั้งดูใจของเรามันเป็นทุกข์แล้วมันเป็นทุกข์มันรู้นะทุรายไปคุมไปแต่งเอาวางสบายสบายยาวทุกอย่าไปนึกทุกนึกยากนึกก้อนนั่นนี่นึกพุทโธมันรู
1: ้ต่อไปพากันเพ่งเล็งดูนี่แหละคุณงามความดีของเรากับความชั่วให้มากกว่ากันเนี่ยพากันเพ่งเล็งดูมันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ของเราพากันจะหลับอยากรวยกินไม้ไปสวรรค์นิพพานเป็นยังไงอยากตกนรกเป็นยังไงต่อไปจะได้ให้พรจ้าพากันตั้งใจรับพรจ้าพากันไปทำบุญทำกุศลพากันรับพรรับโกรธน้ำใจของเราทิพย์บุญกุศลถึงใครก็แล้วแต่ถึงสัตว์ทั้งหลายตอนนี้กันจะให้พรเราเยหาวะยหาปุราปายสุเรนทิสาหังโตชินังเอตานังบุปกปาติชิตังปฏิตังดังนั้นทุกเมื่อสมิเตโตสัพเพปุเรนโตสังกัสสังเป็นโทกนรโสยะถามนิโสติโยคาสัพเพเตโลคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพสัทวาสัพเพเตทูนิมิตาสัพเพเตอวะมังคาราปินะสันตุอายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกสิริวัฏฐโกนิสสวัฏฐโกปินะวัฏฐโกวันนวัฏฐโกสุขวัฏฐโกติสสะทังอภิวาทนะสีริกะนิจังวุฒาปะจายโนยัตตาโรธัมมาคันติอายุวันโนสุขังอะยัง
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่15เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2515ในโอกาสเทศนาอบรมกรรมฐานในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่30เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2546ในโอกาสเทศนาในงานถวายผ้าป่าณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญท่านฟังครับ
4: วันนี้เป็นวันประชุมพระสงฆ์ส่วนมากเป็นคณะกรรมฐานมาจำนวนมากมายตามจังหวัดต่างๆส่วนมากจะเป็นภาคอีสานซึ่งมีพระกรรมฐานมากกว่าภาคอื่นเนื่องจากภาคอีสานนี่มีต้นตอต้นลำอันสวยงามชุ่มเย็นและเลิศเลอประจำภาคนี้เฉพาะอย่างยิ่งคือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นพระเพชรน้ำหนึ่งในสมัยปัจจุบันถ้าครั้งพุทธกาลก็เรียกว่าท่านเป็นคือพระอรหันต์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่เป็นร่มโพร่มไทรอยู่ทางภาคอีสานเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วบรรดาลูกศิษย์ลูกหาผู้ใหญ่ท่านซึ่งได้รับการอบรมแล้วแผ่กระจายอัตธรรมออกไปสู่สถานที่ต่างๆทั่วภาคอีสานและประเทศไทยเราทุกๆภาคเป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยต่างกันลูกศิษย์พระกรรมหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสารู้สึกจะกระจายไปทั่วประเทศไทยวันนี้ท่านมาประชุมกันเป็นจำนวนมากมายมุ่งหวังต่อการช่วยชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นน้ำใจของพระไม่จืดไม่จางคือน้ำใจของพระผู้ทรงอัตทรงธรรมมีความเมตตาสงสารสงเคราะห์สงหาทุกกรณีที่จะควรทำได้นี่เรียกว่าเมตตาเป็นจิตใจที่ชุ่มเย็นด้วยความเมตตาสงสารไปสถานที่ใดประชาชนมีจิตใจอบอุ่นยิ้มแย้มแจ่มใสทั่วหน้ากันเพราะจิตใจท่านทรงธรรมมีความเมตตาเป็นพื้นฐานช่วยโลกได้ทุกวิถีทางที่อยู่ในขอบเขตกำลังวังชาของท่านที่จะช่วยได้นี่วันนี้เป็นวันมหามงคลของพี่น้องทั้งหลายที่มีพระกรรมฐานจำนวนมากมายซึ่งท่านปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาลำเนาไพรไม่มีประมาณไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะเวลานี้ท่านมารวมบริจาคแสดงน้ำใจที่เป็นความสงสารต่อโลกได้มาแสดงน้ำใจโดยนำศรัทธาญาติโยมตามถิ่นฐานบ้านเรือนที่ท่านตั้งวัดตั้งมาและอาศัยอยู่นำพี่น้องทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ลูกหามาบริจาคทางฝ่ายอาจารย์เป็นผู้นำมาแล้วประชาชนจึงเต็มศาลาหลังนี้ยังมากกว่าพระอีกเป็นไหนๆความเป็นมาทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าชาติไทยเราเป็นชาติพระพุทธศาสนาจึงมีการช่วยเหลือกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากพระลงมาซึ่งเป็นต้นลำอันสำคัญซึ่งให้ความร่มเย็นแก่สถานที่นั้นๆซึ่งท่านไปพักอยู่ทั่วๆไปหมดวันนี้ท่านก็มาแล้วบรรดาประชาชนศรัทธาทั้งหลายซึ่งอยู่ในที่ต่างๆตามวัดตามวากันนั้นต่างท่านก็ต่างอุตส่าห์พยายามมาบริจาคทานตามกำลังความสามารถของตนทั่วหน้ากันในศาลาหลังนี้จึงเต็มไปด้วยคณะศรัทธาผู้ใจบุญใจกุศลมาสละทานตั้งแต่ผู้ใหญ่ถึงเด็กได้ให้ทานทั่วถึงกันการให้ทานคือการเสียสละเพื่อส่วนรวมส่วนรวมอันใหญ่หลวงก็คือชาติไทยของเราชีวิตจิตใจอยู่กับคำว่าชาติไทยเหมือนกันหมดกินกระเทือนถึงกันทางได้ทางเสียกระเทือนถึงกันหมดมีชาติไทยของเราก็ได้ทราบกันมาโดยตลอดแล้วว่าจะล่มจมในไม่กี่ปีมานี้จนกระทั่งถึงชาติไทยทั้งชาติมองหน้ากันไม่ทั่วถึง มองดูหน้าใดมีแต่หน้าใดมีแต่ความโศกเศร้าเหงาหงอยเหมือนหนึ่งว่าไม่มีหวังที่จะอยู่ข้างบนบกได้นอกจากจะตกลงน้ำในมหาสมุทรทะเลหลวงเท่านั้นด้วยความทุกข์ความจนความทรมานบีบบังคับครั้นแล้วก็ต่างคนต่างมีความรู้สึกตัวตลอดเบื้องต้นก็คือพระท่านนำพี่น้องทั้งหลายช่วยชาติบ้านเมืองของตนแล้วก็ไม่พ้นที่เขาจะเข้ามาเกี่ยวข้องหลวงตาจนได้นั่นแหละหลวงตาแต่ก่อนก็อยู่เหมือนพระทั้งหลายทั่วๆไปไม่เคยมาเกี่ยวข้องกับบ้านกับเมืองอะไรความสุขความทุกข์อะไรก็ให้เป็นเรื่องของบ้านเมืองไปหน้าที่ของเราซึ่งเป็นฝ่ายรักษาพุทธศาสนาและบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งการสั่งสอนประชาชนทั่วไปนั้นเราก็ถือเป็นภาระของเราโดยลึกลับอยู่ภายในใจแม้จะไม่ประกาศก็เป็นอยู่อย่างนั้นด้วยอำนาจแห่งจิตเมตตาต่อโลกนั้นแหละแล้วก็ได้ออกมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายจนได้นั้นแหละเมื่อเหตุการณ์กระทบกระเทือนพระทั่วประเทศไทยประชาชนซึ่งเป็นพ่อแม่ของพระทั่วประเทศไทยกระทบกระเทือนหม่นหมองประจำตามกันหมดทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งหลานจึงได้ช่วยกันพ่อแม่ก็คือพี่น้องทั้งหลายลูกหลานก็คือลูกของพ่อของแม่และเป็นพระเป็นเนรอยู่ตามวัดตามวาต่างๆนี่เป็นลูกเป็นหลานของพี่น้องทั้งหลายทั้งนั้นต่างคนก็ต่างและอุตส่าห์พยายามออกช่วยเหลือกันตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลาร่วม6ปีนี้แล้วตั้งแต่หลวงตาได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายเพื่อพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยของเราโดยไม่เสียดายเรื่องร่างกายจะแตกจะดับไปเมื่อไรไม่เป็นห่วงเป็นใยกับสิ่งเหล่านี้เลยยิ่งกว่าความเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยทั้งชาติซึ่งจะหลั่งไหลลงไปทะเลหลวงด้วยความจนของตนทั่วประเทศมีเป็นห่วงมากจึงได้อุตส่าห์พยายามออกมาก็พร้อมกันกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายหาที่ที่เกาะผู้พาดำเนินอยู่แล้วพอเราเป็นผู้หลวงตาเป็นผู้นำเท่านั้นพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยเราต่างท่านต่างมีกิจยิ้มแย้มแจ่มใสเดินตามรอยที่หัวหน้าพาเดินพาเดินการบริจาคมากน้อยจึงเป็นไปตามหัวหน้าที่ประกาศก็ให้พี่น้องหลายทราบว่าเวลานี้เมืองไทยของเราจึงกำลังจนหายใจเข้าแหมวเข้าแหมวคน62ล้านคนหายใจแทบจะไม่มีต้องไปหายืมลมหายใจเขาคนอื่นก็ได้ทั้งที่เวลาจนกอบมากๆนะเพียงลมหายใจคนเดียวนี้ไม่พอ ต้องอาศัยลมหายใจคนอื่นหาหยิบหายืมเขาพอถูพอไถได้วันหนึ่งก่อนจะจมลงในทะเลหลวงนี่เรียกว่ายืมลมหายใจยืมเงินยืมทองมาใช้พอประทังชีวิตในวันหนึ่งแล้วต่างนั้นก็ต่างคนต่างพลิกตัวเองดำเนินตามหัวหน้าที่ประกาศให้ทราบทั่วกันว่าช่วยชาติของเราด้วยความรักชาติของตนและบริจาคทานก็เต็มกำลังความสามารถด้วยมานับตั้งแต่ทองคำดอลลาร์เงินสดเป็นลำดับลำดามาตั้งแต่โน้นจนกระทั่งบัดนี้ผลแห่งความรักชาติความเสียสละด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีที่ก้าวเดินตามธรรมและครูบาอาจารย์มีปรากฏว่ากระตือกระปรากฏว่ากระเตื้องขึ้นมาเป็นลำดับลำดาเวลานี้ทองคำของเราที่ได้กำลังจะเข้าสู่กลางหลวงอยู่เวลานี้ก็มีที่เข้าแล้วก็มีรวมแล้วเป็นทองคำ8ตันกว่าแล้วนะแล้วดอลลาร์เวลานี้รวมแล้วก็8ล้านกว่าจะเข้าถึง10ตังค์อยู่แล้วสำหรับเงินสดนั้นได้แยกไปซื้อทองคำเพียง2 2,000 ล้านเท่านั้นนี่แยกมาซื้อทองคำเพื่อเข้าสู่คลังหลวงอันเป็นลมหายใจของคนทั้งประเทศจากนั้นก็แยกแยะไปตามกิ่งก้านก้านสาขาดอกใบที่ทั่วประเทศไทยโดยการสงเคราะห์สงหาคนทุกคนจนซึ่งอยู่ในข่ายแห่งความจำเป็นและคนทุกคนจนเกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มียารักษาไม่มีเงินรักษาโรคเราก็ช่วยสงเคราะห์เรื่อยมาจากนั้นก็ก้าวเข้าในการสงเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ส่วนรวมคือสถานสงเคราะห์โรงร่ำโรงเรียนไม่ทราบว่ากี่สิบหลังมากต่อมากเพราะการช่วยอันนี้เราไม่ได้ช่วยเฉพาะเวลาออกมาช่วยโลกเป็นนิสัยของวัดนี้ที่ช่วยโลกมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดจตุปัจจัยทายทานมีมากน้อยเพียงใดเรามาช่วยโลกตลอดทางวัดนี้ไม่เคยเก็บเงินเก็บทองที่ไหนเลยตั้งแต่ต้นมามีเท่าไหร่ก็ช่วยเหลือพี่น้องเราทั่วประเทศตลอดมาเนี่ยก็สร้างโรงร่ำโรงเรียนหลายสิบหลังจากนั้นก็ลงที่ราชการต่างๆซึ่งมีอยู่ทั่วไปแล้วก็ทางโรงพยาบาลนี่เป็นเวลานี้ที่ได้เข้าช่วยแล้ว200กว่าโรงพยาบาลซึ่งพิสดารมากกว่าเพื่อนมีหลายแง่หลายมุมที่จะต้องช่วยเหลือที่เงินจำนวนเหล่านี้นั้นมีตั้งแต่ออกไปตามกิ่งก้านสาขาดอกใบของคลังหลวงเราช่วยพี่น้องทั่วประเทศทุกภาคได้ช่วยหมดมีเงินสดเนี่ยผลก็ปรากฏกระเตื้องขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสผู้เป็นเจ้าของในสถานที่บกพร่องแต่ตื่นขึ้นมาเจ้าของก็ดีอกดีใจเช่นโรงพยาบาลไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือคนไข้วิ่งเขาไปหาก็ไม่มีอะไรแก้ไขช่วยเหลือได้เพราะเครื่องมือไม่มีหมอก็ก้าวไม่ออกทางวัดก็ช่วยเข้าไปเครื่องมือเครื่องใดขาดมีขาดเขินบกพร่องตรงไหนราคาถูกแพงถูไถกันไปตามกำลังทุกแห่งทุกผลใบนี่คือโรงพยาบาลที่พิสดารอยู่มากกว่าที่อื่นใดทั้งนั้นจากนั้นก็สร้างตึกนอกจากเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็รถพวกราสร้างตึกให้ไม่ทราบว่าตีตึกแล้วก็ซื้อที่เห็นว่าคับแคบโรงพยาบาลคับแคบซื้อขยายที่ให้บ้างแล้วซื้อให้ทั้งที่หมดโรงพยาบาลยกไปตั้งใหม่เลยบ้างเนี่ยหลายแบบหลายฉบับสำหรับโรงพยาบาลแล้วมาขอแต่ละวันแทบไม่เว้นวันเข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดป่าบันตาดประหนึ่งว่าวัดป่าบันตาดนี่เป็นสำนักงบประมาณเป็นมาเรื่อยๆอย่างนี้เรื่อยมานี่ก็ออกจากสมบัติคือน้ำใจของพี่น้องทั้งหลายที่รักชาติก็รักทั่วประเทศชาติทั้งแหล่ไปเกิดเป็นประโยชน์กับสถานที่ใดเจ้าของก็ชุ่มเย็นสถานที่นั่นก็ชุ่มเย็นผู้บริจาคก็ได้บุญได้กุศลด้วยไม่ใช่ว่าได้วัตถุขึ้นมาเป็นตึกรามบ้านช่องเป็นโรงพยาบาลเป็นรถเป็นลาเป็นสถานที่ของโรงพยาบาลแล้วเจ้าของผู้บริจาคจะขาดทุนศูนย์ดอกไปอย่างนั้นไม่วัตถุเหล่านั้นให้ทานแก่ส่วนรวมส่วนบุญกุศลที่เราบริจาคเพื่อวัตถุเหล่านั้นย้อนเข้ามาสู่ใจของเราเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลมหากุศลไม่มีประมาณจากการบริจาคสิ่งเหล่านั้นและพูดตามหลักธรรมชาติแล้วสิ่งที่เราบริจาคให้สร้างขึ้นมานั้นเช่นโรงร่ำโรงเรียนโรงพยาบาลโรงเหล่านี้ไม่ไปตกนรกโรงเหล่านี้ไม่ไปขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมเราผู้สร้างต่างหากเป็นผู้จะได้ของดีของดีนี้อาศัยของดีนี้เป็นเครื่องหนุนเข้าสู่ความดีความดีแต่คติที่เหมาะสมจนตั้งแต่พื้นเพแห่งมนุษย์นี้ไปแล้วก็ขึ้น สวรรค์ชั้นพรหมเสวยอาหารทิพย์สมบัติทิพย์สถานที่อันเป็นทิพย์ตามขั้นภูมิแห่งบุญกุศลของตนที่สร้างไว้มากน้อยก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นๆซึ่งมีหลายชั้นให้พอเหมาะสมกันกับบุญงามความดีของแต่ละท่านที่จะสร้างเอาไว้เพราะฉะนั้นบรรดาเทวบุตรเทวดาทั้งหลายจึงอยู่ในชั้นสวรรค์ต่างๆกันทุกสิ่งทุกอย่างการเสวยการอยู่ของทิพย์ทั้งหลายมีมากมีน้อยมีความสุขความสบายต่างกันเป็นลำดับลำดาเพราะอำนาจแห่งกุศลของตนที่สร้างไว้แล้วตั้งแต่มนุษย์เรานี่แหละไปเป็นสมบัติทิพย์รออยู่บนสวรรค์ทุกชั้นแห่งสวรรค์ที่เจ้าของเป็นผู้สร้างไว้แล้วควรแต่สวรรค์ชั้นใดบุญกุศลที่ได้นี้จะนำเจ้าของผู้ให้ทานนั้นไปสู่สวรรค์ชั้นนั้นๆแล้วเสวยสมบัติทิพย์ของตนที่ได้สร้างไว้แล้วแต่เมืองมนุษย์เหมือนกันหมดผู้มีบุญมากขึ้นไปก็เลื่อนขึ้นไปชั้นพรหมพรหมโลกมีถึง16ชั้นนี่ก็ตามฐานะของผู้ที่จะไปเสวยผลอยู่ในพรหมโลกชั้นนั้นนั้นมีกุศลหนักเบามากน้อยต่างกันก็ไปเกิดและเสวยผลมากน้อยต่างกันอยู่เช่นเดียวกันจากนั้นบุญกุศลทั้งหลายที่เราสร้างอยู่มาหยุดไม่ถอยเพิ่มพูนขึ้นเป็นลำดับลำดาเลยสวรรค์ไปเลยพรหมโลกไปจนกระทั่งถึงนิพพานดับทุกข์โดยประการทั้งปวงโดยสิ้นเชิงตลอดไปไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตา จะเข้าไปเกี่ยวข้องในเมืองนิพพานนั้นได้เลยเรียกว่าเมืองนิพพานก็ได้มหาวิมุตติมหานิพพานหรือธรรมธาตุก็ได้นี่เรียกว่าสถานที่ดับทุกข์โดยประการทั้งปวงจากความดีของเราที่ได้สร้างมามากน้อยนี่ท่านจึงได้สอนไว้พระพุทธเจ้าท่านทรงนิพพานทุกสิ่งทุกอย่างทรงผ่านไปหมดแล้วการขึ้นลงสวรรค์ชั้นพรหมไม่มีใครเกินโพธิสัตว์ที่ได้สร้างคุณงามความดีแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นๆควรแต่การเวลาแล้วก็ลงมาสร้างบารมีเมื่อสร้างพอสมควรแล้วสิ้นอายุไขแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นนั้นๆอยู่อย่างนี้แล้วก็ลงมาแล้วขึ้นลงขึ้นลงเหมือนเราขึ้นลงบันไดบ้านนี่แหละระหว่างสวรรค์พรหมโลกกับนิพพานสวรรค์พรหมโลกกับแดนมนุษย์ที่พระโพธิสัตว์ท่องเที่ยวไปมาด้วยการสร้างบารมีมาตลอดเมื่อผลสุดท้ายบารมีเต็มแล้วก็เสด็จออกทรงผนวดตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงบรรจุไว้เรียบร้อยแล้วมหาวิมุตติก็ดีมหานิพพานก็ดีธรรมธาตุก็ดีที่สิ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงที่สัตว์เกิดแก่เจ็บตายตลอดมานั้นก็ดีเพราะองค์ปัดหมดความทุกข์ไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปอย่างโลกทั่วไปอย่างนี้ไม่มีในนิพพานนิพพานสิ้นสุดยุติตั้งแต่ขณะท่านตรัสรู้ปึงขึ้นมาพระอรหันต์ก็บรรลุธรรมปึงขึ้นมาทราบทันทีเลยว่าพ้นแล้วจากแดนแปรปรวนแดนทุกขังอนิจจังอนัตตาถึงแล้วซึ่งพระนิพพานเรียกว่าเมืองเที่ยงตรงเที่ยงไปตลอดอนันตกาลไม่มีคำที่ว่าจะโยกย้ายผันแปรไปไหนอีกเลยแม้ขณะหนึ่งก็ไม่มีในแดนนิพพานเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นแดนแห่งความเลิศเลอของท่านผู้บรรลุธรรมอันเลิศเลอแล้วสถิตอยู่ในสถานที่นั้นผู้อื่นผู้ใดไม่สามารถจะไปอยู่ในสถานที่นั้นได้นอกจากผู้สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วเท่านั้นนี่ก็คือการสร้างบาปบุญสร้างกุศลพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราชญ์ฉลาดแหลมคมและเป็นนักสร้าง ความดีทั้งหลายไม่มีใครเกินพระโพธิสัตว์แต่ละพระองค์พระองค์กล้าเสียสละกล้าได้กล้าเสียกล้ากล้าเสียสละกล้าได้กล้าเสียกล้าเป็นกล้าตายทุกยากลำบากเข็น

สิ้นเชิงนั้นคืออะไรคือการให้ทานมีมากมีน้อยให้แบ่งสรรปันส่วนแบ่งกินแบ่งทานแบ่งใช้แบ่งสอยไปแล้วก็แบ่งทานแบ่งทานอันนี้ให้เป็นคู่เคียงกันไปอย่าหึงหวงไว้ใช้แต่ประโยชน์สำหรับร่างกายโดยฝ่ายเดียวซึ่งอายุของมันไม่ได้นานนักพอถึงกลางเวลาแล้วคนทุกคนจนก็ตายได้คนมั่งมีสีสุขก็ตายได้คนตะหนี่ขี้เหนียวก็ตายได้คนจิตใจกว้างขวางมีบุญมีกุศลมากก็ตายได้เป็นแต่เพียงว่าตายแล้วที่พึ่งที่ยึดที่เกาะนั้นต่างกันผู้ไม่มีบุญมีกุศลเลยเกิดพบใดชาติใดเจอตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานแม้ในภพของสัตว์จะเป็นสัตว์ที่ทุกข์ทรมานไปเป็นภพเป็นชาติอันใดมีแต่ภพชาติที่ทนทุกข์ทรมานกลายไปเป็นเปรตเป็นผีไปเสียอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เพราะความชั่วที่ตนเพลินธรรมตั้งแต่มีชีวิตอยู่โดยไม่ฟังเสียงอัดเสียงธรรมว่าบุญว่าบาปดีชั่วประการใดมีตั้งแต่ความทะเยอทะยานไปตะละทำไปตามความอยากความทะเยอทะยานทั้งด้วยการทำชั่วเสียทั้งนั้นทั้งเวลาผลกลับมาแล้วมาเป็นภัยต่อเราเองเป็นภัยเกิดในที่สถานที่ใดมีแต่ความทุกข์จะว่าใครมาให้ความทุกข์ความทรมานแก่เราไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของเราเองเป็นผู้รับเคราะห์ความทุกข์ความรำทรมานอันเป็นผลที่เกิดจากความชั่วนั้นด้วยกันท่านจึงสอนให้ละความชั่วให้อดให้ทนเอาความชั่วไม่ใช่ของดีอยากทำก็ให้ฝืนมันที่เรียกว่าสร้างความดีกีดกันความชั่วไม่ให้ยั่วไหลเข้ามาสู่กายวาจาใจของตนซึ่งจะทำให้หลวมตัวเข้าไปทำความชั่วแล้วโกยทุกโกยขึ้นฟืนโกยไฟเข้ามาเผาตนนี่จอมปราคือพระพุทธเจ้าท่านทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาสอนถอนสัตว์โลกด้วยความถูกต้องแม่นยำเหนียวให้สร้างคุณงามความดีเสมอไม่ว่าอยู่บ้านนอกในเมืองอยู่ที่ไหนเราพึ่งกรรมอาศัยกรรมเหมือนกันหมดอยู่บ้านนอกก็อยู่ด้วยกรรมอยู่ในเมืองอยู่ด้วยกรรมแม้แต่แดนสวรรค์พรหมโลกยังอยู่ด้วยบุญด้วยกรรมนอกเหนือไปจากผู้ที่พ้นไปแล้วถึงนิพพานนั้นเหนือหมดผู้นี้นอกเหนือเรื่องกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาบุญบาปทั้งหลายนี้เข้าไม่ถึงเลยพ้นไปหมดแล้วนอกจากนั้นอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมด้วยกันจงพยายามทะนุถนอมบำรุงกรรมของตนด้วยดีโดยการสร้างคุณงามความดีเราไม่ได้เป็นเศรษฐีมีเงินกี่บาทให้แบ่งสรรปันส่วนว่าส่วนนี้สำหรับครอบครัวเย้าเรือนส่วนนี้สำหรับความจะเป็นในแง่นั้นแง่นั้นเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้อาศัยสิ่งเหล่านี้ซื้ออยู่ซื้อยาเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงพอให้ดีขึ้นไปบรรเทาทุกข์ไปเป็นลำดับแล้วก็ส่วนนี้เราแบ่งไว้สำหรับสมบัติของใจเป็นอาหารของใจเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจคือการให้ทานเราให้ทานมากน้อยนี่แหละคือเสบียงที่จะไปเป็นทิพย์ในภพหน้าชาติหน้าออกไปจากเราผู้ทำเองให้พยายามอย่าไปหาให้กิเลสเข้ามาจับจองสมบัติของเราไปเสียทั้งหมดแล้วสร้างตั้งแต่ความชั่วเอาสมบัติเหล่านี้ไปถลุงไม่เกิดประโยชน์แล้วยังเกิดโทษเอาไฟมาเผาตัวอีกด้วยความหลงกลของกิเลสให้พากันแบ่งสรรปันส่วนด้วยดีเรามีสมบัติมากน้อยตามกำลังของเราอันนี้แบ่งสรรปันส่วนเพื่อทานวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าให้ขาดถ้าท่านว่าเราได้เข้าปั้นสองปั้นเก่าทับพีสองทับพีได้หมกได้ห่อเป็นพริกเป็นแก้วอะไรเราก็ทานมาไปทานไปแล้วบุญกุศลจะย้อนเข้ามาสู่ของเราสู่ตัวของเราเองส่วนหยาบคืนวัตถุสิ่งของทายทานที่เราทานไปแล้วนั้นท่านก็ไปเยียวยาธาตุขันธ์ของท่านตามเวลาที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นไม่นอกเหนือไปจากนั้นส่วนบุญกุศลนี่ยังนอกเหนือไปจากนั้นอีกคือเราให้ทานแล้วเราตายไปแล้วบุญกุศลนี้ไม่เป็นของตายติดแนบกับ

0: แล้วพยุงจิตใจให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่พึงหวังทุกภพทุกชาติไปหากจะไปเกิดในแดนใดที่เป็นภพต่ำภพต่ำนั้นเราก็ยังมีสูงกว่าคนที่มีบาปกว่าเราเป็นสัตว์เราก็เป็นสัตว์ที่มีความสุขกว่าสัตว์ประเภทอื่นๆเพราะที่เขาไม่ได้ทำความดีเหมือนเราเราไปทั้งดีก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่คือบุญกุศลติดแนบกับใจใจไม่เคยตายขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้ทุกหัวใจนะใจนี้ไม่เคยมีป่าช้าการไปเกิดที่นั่นที่นี่คือใจออกจากร่างนี้ที่มันหมดสภาพแล้วเรียกว่าตายออกจากสภาพนี้แล้วไปสู่สภาพนั้นร่างนั้นร่างนั่นพบนั่นพบนี้ต่อไปนั้นไปด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งบาปทั้งนั้นล่ะถ้าผู้มีบาปจะพาไปทางเสียหายซึ่งเป็นสิ่งที่ใครไม่ปรารถนาเลยได้รับความทุกข์ความทรมานเต็มภพเต็มชาติตลอดไปในภพนั้นๆถ้าเป็นความดีความดีที่เราได้อุตส่าห์สร้างมาแล้วตั้งแต่พบนี้ชาตินี้มีไปพบเกิดพบใดชาติใดจะมีความสมหวังสมหวังตามสนองเราไปทุกพบทุกชาติจนกระทั่งถึงสมหวังอย่างยิ่งคือพระนิพพานเพราะอำนาจแห่งการให้ทานนี่แหละการให้ทานจึงไม่ใช่ของเล็กน้อยอยู่ในโลกนี้ก็เฉลี่ยเผื่อแผ่ความสุขความยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันจากการให้ทานทั่วหน้ากันไปโลกหน้าก็เป็นเช่นนั้นเราอยู่นี้เป็นมนุษย์ด้วยกันต้องพึ่งพิงอิงอาศัยกันตลอดทั่วโลกดินแดนใครจะปราศจากการเสียสละต่อกันนี้ไม่ได้ต้องมีการเสียสละการให้แบ่งน้ำใจต่อกันแล้วแบ่งน้ำใจจากวัตถุที่ได้สละให้เขาเขาตอบรับด้วยเราด้วยน้ำใจที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนอกจากนั้นเขายังเห็นบุญเห็นคุณเราอีกจนกระทั่งวันตายวางลายไม่มีลืมเลยเพราะความดีของเราฝังลึกในจิตใจเขาจากความยิ้มแย้มแจ่มใสในท่าทางกิริยาการต่างๆมีใบหน้าเป็นต้นแล้วยังมีความยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างซาบซึ้งภายในจิตใจเขาตลอดไปเรียกว่าเห็นบุญเห็นคุณเราจนกระทั่งวันตายไม่ลืมนี่คืออำนาจแห่งความดีที่เกิดขึ้นจากให้การให้ทานการเสียสละเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นให้ทานแก่สัตว์ก็เป็นบุญจากการให้ทานของสัตว์ไม่ใช่จะให้สัตว์แล้วไม่มีบุญได้โดยกันตามขั้นตามภูมิของผู้ที่จะรับการสงเคราะห์สงหาเราได้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีงามตลอดมานี่เรียกว่ามนุษย์ทั้งหลายจึงอยู่ด้วยกันด้วยความเสียสละจอมปราชญ์ทั้งหลายทรงสรรเสริญยิ่งมากก็คือการให้ทานบารมีของพระพุทธเจ้าขึ้นต้นก็คือว่าทานบารมีต้องมีการให้ทานเป็นพื้นฐานเป็นนักเสียสละเป็นพื้นฐานแห่งการก้าวเดินด้วยโพธิญาณเพื่อตรัสรู้ในภพหน้าชั้นหน้ามีความกว้างขวางทุกอย่างบรรดาพระโพธิสัตว์จะเป็นนักเสียสละตลอดไปต้องเราต้องยอมตลอดอยู่กับบริษัทบริวารบริษัทบริวารทุกจนข้นแค้นประการใดหัวหน้าคือโพธิสัตว์นั้นจะเสียสละความสมบูรณ์ผลผลหรือความสุขของตนชั้นดีอย่าลงไปหาผู้ทุกข์ผู้ร้อนให้มีความสุขขึ้นมาโดยลำดับดีไม่ดีบางครั้งเจ้าของอดบริษัทบริวารขอประทังชีวิตไปเจ้าของอดทรมานมีมากต่อมากในนิสัยของโพธิสัตว์ซึ่งเป็นนักเสียสละนี่ให้เรานำมาแล้วไม่เป็นขนาดนั้นก็ขอให้มีนิสัยใจคอเห็นแก่กันและกันมนุษย์เราเห็นหน้ากันพึ่งกันแล้วนะไม่ใช่แต่เพียงว่าเห็นหน้ากันเห็นเฉยๆความพึ่งพิงมีอยู่ในจิตใจของมนุษย์เราทั่วหน้ากันหวังพึ่งไม่มีใครที่จะอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวได้เช่นอัตตาหิอัตโนนาโถเราพึ่งตนเองไม่ต้องพึ่งผู้ใดอย่างนี้ไม่ได้พึ่งกันทั้งนั้นแหละเกี่ยวโยงกันไปหมดนี่แหละทานจึงเป็นธรรมชาติที่กว้างขวางทำโลกให้ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยกันด้วยความสนิทสนมปงปืนพึ่งเป็นพึ่งตายกันอย่างแนบสนิทภายในจิตใจโดยไม่ต้องเรียกหาชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำ ู่ในป่าในเขาในดงในผาในภูมิอะไรก็ตามความดีนี้เป็นเครื่องประกาศเป็นความดีตลอดไปอยู่ในป่าคนดีก็เป็นที่ชมเชยเป็นคนดีตลอดเขาอยู่ในบ้านในเมืองที่ชุมนุมชนหรือฐานะใดคนดีต้องเป็นคนดีไปตลอดไม่เคยแพ้อะไรเลยสำหรับคนชั่วอยู่ที่ไหนก็ชั่วมันโกงกันห้ามอยู่ในที่ไหนก็ชั่วไปหมดเดือดร้อนไปหมดจึงต้องให้พากันกำจัดสิ่งความเห็นแก่ตัวให้ส่งเสริมความเห็นแก่เพื่อนแก่ฝูงด้วยความเสียสละควรจะช่วยเหลือแบบใดให้ช่วยเหลือกันเสียสละลงไปนี้เรายื่นอะไรให้เขามีความยิ้มแย้มตอบรับเราทันทีเราให้ไปก็ด้วยความสงสารการตอบรับของเขาก็คือความยิ้มแย้มแจ่มใสยินดีแม้ที่สุดจะเด็กเรายื่นขนมให้เด็กตรงนี้เด็กยังมองหน้าเราแล้วรับขนมไปด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสยิ่งเป็นผู้ใหญ่อยู่ด้วยกันทั่วโลกทำไมจะไม่เห็นบุญเห็นคุณกันนี่แหละการสร้างความดีด้วยการให้ทานเป็นผลอย่างนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดนี้ไปเป็นหลักที่ใสปัจจัยต่อกันอยู่ร่วมกันไม่ว่าบ้านนอกในเมืองอยู่ที่ไหนให้แสดงน้ำใจนี้ต่อกันเสมอไปจะมีความสงบร่มเย็นไม่ว่าที่ไหนทั่วดินแดงจากการเสียสละนี่ก็ได้พูดให้ฟังนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเป็นนักเสียสละเรื่องศีลเรื่องธรรมอย่างอื่นก็ขอให้พากันบำเพ็ญเรื่องศีลเรื่องธรรมเป็นคุณงามความดีทั้งนั้นนี้เราพูดถึงเรื่องความดีที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์ธรรมดาเราจะทำได้บำเพ็ญได้ไม่เหลือบาปกว่าแรงก็คือความเสียสละการทำบุญให้ทานแก่พระเจ้าพระสงฆ์แก่ผู้อื่นผู้ใดก็ตามเป็นสิริมงคลแก่เราผู้ให้และเป็นความดีความดีแก่เขาผู้รับไปเหมือนกันหมดท่านจึงให้แสดงน้ำใจด้วยการเสียสละต่อกันอย่าเป็นความตนีทีเหนียวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เอารัดเอาเปรียบเพื่อนฝูงไปที่ไหนเขาหลังเฉียดแม้จะไปตกนรกนี่ก่อนแล้วก็กลัวเหมือนกันว่าพวกสัตว์นรกที่จะแตกคือนี่มันจะไปเอารัดเอาเปรียบเขาซึ่งมีความทุกข์เต็มตัวอยู่แล้วไอ้นี่ก็จะไปเพิ่มทุกข์ให้เขาในแดนนรกอีกแล้วนรกก็จะแตกอีกนี่มันก็น่าวิตกเหมือนกันนะเราตกขอให้เราระวังไว้นะถ้าน่าวิตกแล้วให้ระวังถ้าเลยจะวิตกแล้วก็ผางเลยทันทีบุญของตัวนั้นแหละไปทรมานตัวเองไม่ทรมานบาปของตัวนั้นแหละไปทรมานตนเองบุญนี้ไปที่ไหนเสริมสร้างความดีงามไปหมดจำเอาไว้นะพี่น้องทั้งหลายวันนี้เราก็มาประกาศตนด้วยความเสียสละของเราเพราะความรักชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญด้วยความเสริมสามัคคีดีงามต่อกันทั้งประเทศโดยมีผู้นำก็คือหลวงตาเองเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายด้วยความเสียสละเหมือนกันหลวงตานี้บอกได้ตรงๆเต็มหัวอกเปิดเผยได้หมดว่าหลวงตาปล่อยวางหมดแล้วไม่มีอะไรแม้แต่หินแม้ทรายในสมบัติทั่วแดนโลกธาตุนี้เราจะยึดว่ามาเป็นเราเป็นของเราแม้ที่สุดร่างกายเราที่ครองตัวอยู่ทุกวันนี้ก็ประคองกันไปรับผิดชอบกันไปพอถึงวันตายเท่านั้นเองส่วนที่เราจะปราศัยพึ่งพิงนั้นไม่ปรากฏในจิตใจเลยอยู่เป็นความรับผิดชอบในธาตุในขันนำธาตุขันนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกไปจนถึงวันตายเท่านั้นสำหรับเรามันพอทุกอย่างเอาอะไรมาให้ก็ไม่เอาปล่อยวางหมดเช่นทองคำทั้งแท่งกับอิฐก้อนหนึ่งราคาทองคำทั้งแท่งสูงอีกก้อนหนึ่งราคาต่ำแต่มันมีน้ำหนักเท่ากันนี่เมื่อมีน้ำหนักเท่ากันน้ำหนักนั่นแหละจะเป็นกองทุกข์แก่ผู้แบกหามปล่อยเสียทั้งหมดทองคำก็ไม่เอาอีกปูนก็ไม่เอาปล่อยแล้วไม่หนักนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะเข้าในหัวใจดวงใดแล้วปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงมีแต่ความพอแล้วด้วยความเลิศเลย ม่ใช่พอธรรมดาอย่างโลกทั้งหลายพอกันพอในธรรมทั้งหลายมีพอด้วยความเลิศความเลิศถ้าว่าสุขก็ไม่มีสุขใดเสมอเหมือนว่าเลิศเลอก็หาอะไรไปเทียบไม่ได้เพราะนั้นเป็นแดนวิมุตติไม่ใช่สมมุติพอจะมาเทียบมาเคียงตามจัดตามส่วนได้นี่แหละท่านว่าแดนแห่งความเลิศเลยนี่เราก็ได้พยายามเต็มกำลังความสามารถนับตั้งแต่บวชมาได้มาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบเรื่อยมาโดยไม่มีเจตนาแม้เวทีไม่ทราบว่าจะมาโอ้อวดโกหกหมดเทศต่อพี่น้องทั้งหลายแต่การกล่าวองค์นี้กล่าวองค์ด้วยความเมตตาสงสารที่ดำเนินมาอย่างไรเป็นผลประโยชน์อย่างไรก็นำการดำเนินและผลประโยชน์นั้นมาเป็นคติแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายให้ดำเนินตามว่าเชื่อพระพุทธเจ้าเถิดว่าอย่างนั้นเราก็ยักยันอีกเราเชื่อแล้วเต็มหัวใจแล้วปฏิบัติดำเนินจนหาทางต้องติดตนเองไม่ได้อยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งว่าเราจะได้ตำหนิติเตียนเราโทษเราตรงไหนไม่เคยมีมีแต่ความพอแล้วด้วยความสว่างสวัยในอัตในธรรมเป็นประจำถ้าว่าลมหายใจก็นี่ก็คือธาตุคือขันธ์สมมุติรอแต่วันที่เขาจะพังเมื่อพังลงไปแล้วก็ดีดเลยที่จะให้เสียดายธาตุขันธ์ซึ่งเป็นกองกระดูกเสียดายหาอะไรสิ่งที่เลิศเลอเป็นยังไงถึงจะมาเสียดายนี่แหละเรื่องว่าความพอไปหมดนี่ด้วยอำนาจแห่งการสร้างบุญสร้างกุศลเราได้พยายามเต็มกำลังความสามารถด้วยมาตั้งแต่บวชอายุ20 ปีกับ9 เดือนแล้วเกิดเดือนสิงหาเดือน9บวชเดือน6 7 8 9ถ้าถึง9แล้วก็เรียกว่า21ปีที่เรียกว่า20ปี9เดือนได้ก้าวออกบวชบำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้70 ปีกว่าแล้วไม่หาสร้างความชั่วช้าระมกสร้างแต่ความดีงามเป็นผลแห่งความอบอุ่นเข้าหนุนใจให้อยู่สะดวกสบายไปวันหนึ่งยิ่งออกปฏิบัตินี้ด้วยแล้วก็ยิ่งหมุนกับธรรมเพื่อแก้ความชั่วช้าระมกของกิเลสที่เป็นตัวบาปตัวกรรมอันใหญ่หลวงเป็นที่เป็นธรรมชาติทรมานจิตใจออกโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดเหลือภายในใจแล้วที่นิ้วใดเลยว่าไม่มีอะไรที่จะมากวนใจนอกจากกิเลสเท่านั้นมีมากมีน้อยควรมากควรน้อยถึงขั้นความทุกข์ทรมานก็กิเลสทั้งนั้นเมื่ออันนี้ได้สิ้นซากไปหมดโดยสิ้นเชิงตลอดโคตรแท้ของมันคืออวิชชาปัจจยานั่นแหละคือโคตรแท้ของกิเลสแล้วจิตไม่เคยว่าและมีการตำหนิติเตียนตนเองได้ในแง่ใดมุมใดขณะใดเลยนี่เรียกว่าพอก็เที่ยงการจะตำหนิติชมแล้วเมื่อมันเที่ยงอยู่แล้วจะไปหาตำหนิที่ตรงไหนว่าบกพร่องนี่แหละอำนาจแห่งการสร้างความดีขอให้ท่านทั้งหลายอุตส่าห์พยายามนี่จะเรียกว่านำเรามาเป็นเครื่องพยานของธรรมพระพุทธเจ้าของศาสดาเวก็ได้เราพร้อมเราพอใจที่จะนำมาเพราะเรามาปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆทำก็เป็นธรรมที่แน่นอนตายใจได้ผลเป็นที่พอใจไม่มีอะไรผิดเพี้ยนทำทั้งหลายที่ท่านแสดงไว้ว่าสวขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราปฏิบัติตามที่ท่านตรัสไว้ชอบแล้วก็ค่อยก้าวเดินไปย่นทางเข้ามาทางวัฏจักรวัฏวนนี้ไม่มีสิ้นสุดยุติไม่ทราบว่าเบื้องต้นอยู่ที่ไหนเบื้องปลายอยู่ที่ไหนเกิดตายมาแต่ละลายนี้กี่กับกี่กันหากเกิดหากตายพัวพันกับกองทุกข์มาอย่างนี้ตลอดนี่เวลาสร้างก็ดีเข้าไปวัฏวนคือความเกิดตายที่โหดย่นเข้ามาเพราะอำนาจแห่งธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องตัดเครื่องฟันกันให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาสุดท้ายก็มารวมอยู่ที่หัวใจดวงเดียวซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหมุนอยู่ที่ตรงนี้หมุนเข้าไปจนกระทั่งถึงต้นลำนี้รากแก้วของมันคืออะไรคือโคตรแท้ของกิเลสคืออะไรก็ได้แก่อวิชชาปัจจยาสังขาราถอนพรวดขึ้นมาหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละคือนิพพานของผู้มีชีวิตอยู่หรือว่านิพพานทั้งเป็นของท่านผู้สำเร็จแล้ว ท่านเรียกว่าเป็นพระอรหันต์บ้างเป็นพระพุทธเจ้าบ้างนี่คือจุดสุดท้ายแห่งความเกิดตายความทุกข์ความลำบากความติความชมหมดไปเลยโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรจะเหนือธรรมอันเลิศเลอนั้นนี่คือการประพฤติปฏิบัติตัวในอุตสาห์พยายามเห็นผลประจักษ์เป็นที่พอใจตลอดมาความภาคความเพียรอุตสาห์พยายามพิจารณาย้อนหลังแล้วรู้สึกขยักขยักที่ตะเกียบตะกายเพื่อมรรคเพื่อผลเหล่านี้เพราะทุกอย่างทุกวันนี้ทำไม่ได้ทำอย่างนั้นตายเลยแต่ก่อนอายุสังขารก็มีความแข็งแรงแก้วกล้าอดอาหารไม่ฉันจังหันไปบิณฑบาตในหมู่บ้านเขานี่ไปไม่ถึงบ้านต้องพักอยู่กลางทางนั่งจับเจ้าอยู่นั่นแหละแต่จิตไม่ได้จับเจ้าร่างกายหมดกำลังต้องนั่งพักซะก่อนนี่เป็นอย่างนั้นก็มีนี่เคยเป็นแล้วจึงนำมาพูดได้อย่างไม่จะโทษประทานนี่แหละเวลาทุกข์เวลาทรมานของเราแต่จิตนั้นไม่มีอ่อนแอเพราะการทุกข์ทรมานเพื่อฝึกทรมานกิเลสอยู่กับจิตให้มันค่อยเบาบางลงไปเบาบางผลก็เห็นขึ้นมาเป็นลำดับลำดาอย่างนี้จนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางหาความตำหนิติเตียนอะไรไม่ได้แล้วขึ้นชื่อว่าสมมุติภายในใจแม้ไม่เห็นไม่ทายไม่มีเลยเหลือแต่ความบริสุทธิ์วิมุตติพุทโธล้วนๆแล้วก็ที่นี่ความไม่หานก็แรงกล้าเต็มหัวใจนี่แหละเรื่องราวที่จะออกมาช่วยพี่น้องทั้งหลายเพราะเรื่องของเราพอทุกอย่างทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรบกพร่องที่โลกมีแต่ความบกพร่องทุกข์ย่ำยากในแดนสมมุติซึ่งควรจะรับการช่วยเหลือตามแบบฉบับของมันที่มีกำลังสามารถจะช่วยได้ถึงได้ออกแต่เพราะอย่างยิ่งเช่นช่วยชาติบ้านเมืองของเรานี้เราไม่ได้ช่วยเพื่อการกระทบกระเทือนผู้ใดซึ่งมีธรรมเป็นธรรมอยู่แล้วหากจะกระทบกระเทือนก็เหมือนกับเจ้าของทรัพย์กับผู้ร้ายนั่นเองเจ้าของทรัพย์จับผู้ร้ายเราจะถือว่าเจ้าของทรัพย์ผิดหรือก็ผู้ร้ายมันผิดต่างหากนี่ความกระทบกระเทือนอาจมีได้เราพูดไปปฏิบัติตามอาจตามธรรมผู้ไม่เป็นอาจเป็นธรรมย่อมถือเราเป็นข้าศึกได้หากกระทบกระเทือนก็กระทบกระเทือนอย่างนี้ที่จะกระทบกระเทือนด้วยความผิดของเราเราไม่มีการแนะนำสั่งสอนอุบายต่างๆที่นำชาติบ้านเมืองทั้งหนักทั้งเบาเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนถึงขนาดจะคอขาดบาดตายก็มีเป็นไปด้วยธรรมทั้งนั้นเราไม่ได้นำกิเลสเท่าเม็ดหินเม็ดทรายมาเป็นอารมณ์วู่วามทำลายโลกแบบกิเลสเราไม่มีมีแต่เรื่องธรรมเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือบ้านเมืองของเราหนักเบามากน้อยเราเป็นที่ภูมิใจเพราะก่อนที่จะออกดำเนินการงานทุกด้านทุกทางจะตอบจะโต้เรื่องอะไรทุกแบบทุกฉบับเราได้พิจารณาโดยอัดโดยธรรมสมบูรณ์แล้วควรจะตอบแง่ใดต้านทานแง่ใดเราตอบเราต้านทานด้วยความเป็นธรรมทั้งนั้นจึงไม่มีอะไรทำให้เราละแค่ละขายว่าเราทำประโยชน์แก่ชาตินี้ไปกระทบกระเทือนอะไรให้เสียหายให้ผู้ใดเสียหายด้วยความไม่เป็นธรรมของเราอย่างนี้ไม่มีนี่ละเราที่นำมาช่วยพี่น้องทั้งหลายตลอดมาวิธีการต่างๆที่จะคิดในแง่ใดมุมใดเราคิดเต็มอกเต็มใจนำพี่น้องทั้งหลายมาดำเนินตามดำเนินตามตลอดถึงอุบายวิธีการต่างๆสอนอัดสอนธรรมให้เข้าอกเข้าใจในการแบบปฏิบัติตัวเพื่อเป็นคนดีมีสาระคุณประจำใจเราก็สอนไปทุกเนี่ยทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านไม่เคยลดละนี่ก็คือสาระคุณอันสำคัญคือทำภายในใจขอให้ได้ทำไปเป็นเครื่องอบรมจิตใจอุตสาห์ปฏิบัติตามอัตตามธรรมที่ท่านแนะนำไว้แล้วนั้นเราจะมีความดีติดเนื้อติดตัวเราไปโดยลำดับจำดาสมเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นพุทธบริษัทอย่าฟังเสียงตั้งแต่กิเลสคือความโลภความโกรธราคะตัณหาโดยไถ่เดียวสิ่งเหล่านี้จะมีตั้งแต่ล่อไปเพื่อให้จมล่อไปเพื่อให้จมให้รับความทุกข์มากน้อยเป็นลำดับจำดาที่จะล่อเราให้ไปสวรรค์นิพพานไม่มีกิเลสทั้งโคตรของมันแต่การไหนๆมาต้องเป็นโคตรที่หลอกลวงสัตว์โลกเป็นประจำในหัวใจของสัตว์โลกนั่นแหละธรรมก็เป็นเครื่องฉุดลากธรรมนี้ก็เกิดจากใจกิเลสเกิดจากใจทางไหนมีกำลังมากกว่า เราเชื่อทางไหนฉันเชื่อทางกิเลสก็สร้างทุกข์ให้เราเองถ้าเราเชื่อธรรมทุกยากลำบากเพราะการต่อต้านกิเลสจะสร้างความดีกิเลสมากีดขวางเราต้านทานกับกิเลสนี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์เพื่อความสุขของเราเราสร้างความดีแล้วความดีนั้นก็เด่นขึ้นมานี่แหละการสร้างตัวให้เป็นคนดีเราสอนทั่วประเทศการสอนนี้เราเปิดหัวอกเลยเพราะธรรมของพระเจ้าเป็นธรรมของจริงสามารถที่จะเปิดเผยได้ในทุกแง่ทุกมุมไม่สะทกสะท้านว่าใครจะมาโจมตีมาชมเชยมาสรรเสริญมาชี้หน้าด่าทอประการต่างๆไม่มีคำว่าโลกทานเพราะเรื่องของโลกมันก็เท่ากับส้วมกับฐานไม่เห็นมีอะไรมีราคาราคามันจะยกตัวมาให้คะแนนของธรรมที่เรารู้เราเห็นเลือดเราในหัวใจเรานี้ให้จมเราเป็นกองมูดกองพูดกับมันได้อย่างไรทองคำต้องเป็นทองคำแม้จะลงไปจมในมูดพูดก็เป็นทองคำอยู่ในท่ามกลางมูดพูดนั่นแหละนี่จึงไม่เคยจะทกทานสอนท่านทั้งหลายก่อนจะตายด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่สอนอย่างเปิดเผยความคิดว่าเจ้าจะอวดเราไม่มีมีแต่ความเมตตาสงสารเต็มหัวใจนี่แหละที่ได้สอนโลกได้ออกช่วยสอนทุกแง่ทุกมุมธรรมะมีทุกขั้นแต่ส่วนมากที่เรานำมาสอนพี่น้องชาวไทยเรานี้เรียกว่าแกงหม้อใหญ่ให้พอเหมาะสมกับกำลังวังชาที่จะนำไปปฏิบัติได้ตามกำลังของตนจากนั้นก็เป็นแกงหม้อเล็กแกงหม้อเล็กนี่ก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติที่ค่อนข้างจะสูงและสูงไปเป็นลำดับจากนั้นก็เป็นธรรมะแกงหม้อจิ๋วหม้อจิ๋วนี้มีแต่จะลากให้หลุดพ้นโดยถ่ายเดียวถ่ายเดียวท่านผู้มาเกี่ยวข้องมีภูมิธรรมประเภทใดขั้นใดภูมิใดเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะสอนธรรมประเภทนั้นให้ทันทีให้เหมาะสมกับฐานะกำลังของผู้นั้นจะปฏิบัติไปให้เกิดผลเกิดประโยชน์เราสอนอย่างนี้เรื่อยมาแต่การนำพี่น้องทั้งหลายคราวนี้จะได้สอนมากตั้งแต่แกงหม้อใหญ่ส่วนหม้อเล็กหม้อจิ๋วจะมีเป็นบางการบางสมัยที่มีพระเจ้าพระสงฆ์ท่านตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติมาสงสัยในอัตในธรรมและมีความหิวกระหายอยากฟังธรรมทางภาคปฏิบัติจากครูจากอาจารย์เราก็สอนแนะนำไปตามขั้นตามตอนตามสถานที่ที่มีพระผู้ควรจะรับหรือพี่มีผู้ปฏิบัติสนใจที่ควรจะรับได้ในธรรมขั้นนั้นๆซึ่งเป็นธรรมขั้นสูงธรรมะจะออกทันทีไม่จนกรอบจนมุมขอให้ท่านทั้งหลายทำฟังเถิดธรรมพระพุทธเจ้าเปิดโลกไปหมดเลยขอให้กิเลสขาดสะบั้นไปจากใจไม่มีอะไรมาปิดบังไม่มีอะไรมาคัดค้านต้านทานทำทั้งแท่งนี้ได้เลยออกอย่างถึงฟ้าดินแตกกระจายไปเลยถล่มไปเลยธรรมที่เป็นอยู่ในใจของท่านผู้บริสุทธิ์ไม่มีอะไรที่จะมาติดมาขวางได้สรุปความลงแล้วก็คือว่าไม่ติดเขาไม่ติดเราเสียอย่างเดียวติดเขาก็คือกิเลสติดเราก็คือกิเลสจะพูดอะไรก็เกรงกับเกรงใจทั้งที่สิ่งนั้นน่าพูดน่าตำหนิก็ตำหนิไม่ได้เกรงอกเกรงใจกลายเป็นรูปหน้าปากจมูกไปเสียนี่เรียกว่าติดเขาติดเราพูดตามหลักของจริงไม่ได้แต่ทำแล้วจะไม่มีคำว่าสูงว่าต่ำว่าเขาว่าเราเพราะไม่ติดทั้งเขาทั้งเราทั้งสูงทั้งต่ำทำนี้เลยไปหมดแล้วเนื้อไปหมดแล้วเปิดตามหลักความจริงให้ผู้ฟังทั้งหลายได้รับผลได้รับประโยชน์ตามกำลังของตนที่มาได้ยินได้ฟังผู้เทศก็เทศด้วยมรรคด้วยผลด้วยคุณงามความดีเพื่อผลประโยชน์แก่ผู้ฟังนั้นอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการแล้วเปิดหัวอกเลยเอามีมายังไงเอามาไม่ว่าจะธรรมะขั้นใดนี่ว่าอย่างนี้เลยเพราะธรรมนี่เต็มหัวใจพูดแล้วสาธุทันทีแม้นิพพานก็เต็มอยู่ในหัวใจนี่แล้วตั้งแต่วันที่อะไรวันที่อะไรวันที่3หรือ
1: สิบห้าพฤษภาคม
0: ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2,493บนหลังภูเขาวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครในวันนั้นเวลานั้นสถานที่นั้นเป็นวันฟ้าดินถล่มระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันบนเวทีคือหัวใจขาดสะบั้นลงไปจากใจวันหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มเพราะอวัยวะนี่ไหวตัวอย่างแรง ในขณะที่กิเลสขาดสะบั้นลงกว่าจากใจใจเป็นวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาอย่างตรงแจ้งซึ่งไม่เคยคิดเคยคาดได้ปรากฏขึ้นแล้วแบบอัศจรรย์ถึงขนาดอุทานขึ้นมาเลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แลเหรออย่างนี้แลหรือซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะให้ถึงใจที่พูดออกมานั้นยังไม่ถึงใจกับธรรมชาติที่เป็นอยู่ในหัวใจของเราซึ่งแต่ก่อนไม่เคยคิดเคยคาดว่าจะรู้จะเห็นไปอย่างนั้นก็ปรากฏขึ้นมาได้เด่นขึ้นมาแล้วในปัจจุบันเนี่ยก็ธรรมแท้เป็นอย่างนี้แลเหรอพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้แลเหรอเป็นอย่างนี้แลเหรอซ้ำไปโดยไม่ต้องไปถามไปคำว่าอย่างนี้หรือมันซ้ำพยานหลักฐานที่ประจักษ์อยู่ในใจให้แนบกับหัวใจให้ถึงใจแต่ว่าก็ยังไม่ถึงใจจนได้นั่นแหละแล้วก็รวมยอดขึ้นมาเข้ามาว่าเฮ้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรนั่นมันเป็นแล้วนั่นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นแต่ก่อนเราเคยคิดเคยคาดที่ไรพูดแล้วสาธุตั้งแต่เริ่มแรกที่ปฏิบัติอัตธรรมพุทโธธัมโมสังโฆติดในหัวใจท่านสอนมาพุทโธธัมโมสังโฆติดแนบไปตลอดจนกระทั่งถึงขณะนั้นแหละตอนขณะนั้นพุทโธธัมโมสังโฆที่ละเอียดละออยังติดอยู่ในใจไม่เคยสะดุดใจเลยว่าจะมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้นะพอกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดสมมุติโดยประการทั้งปวงพุทโธธัมโมสังโฆซึ่งเป็นวิมุตติก็กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาเลย1 2 3หายไปหมดเหลือแต่ธรรมธาตุคือทำแท่งเดียวภายในจิตใจนี่ล่ะนี่ล่ะเหรอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรที่เป็นแล้วเวลานั้นซึ่งเราไม่เคยคิดเคยคาดไว้เลยพร้อมกับความอัศจรรย์มองดูที่ไหนนะแหมเฮ้แบบที่ว่าบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตผีนรกก็มีกี่ที่ไหนไม่ต้องถามไปเลยจังอยู่ในหัวใจนะโอ้พระพุทธเจ้าท่านเลิศเลยเลิศเลยขนาดนี้กราบพระพุทธเจ้าฟังให้ชัดนะวันนี้นะวันนั้นมันไม่หลับไม่นอนนั่งอยู่ลำพึงทำบัตรจันทร์และลำพึงถึงภพชาติที่เราเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายมากี่กับกี่กันจนลำดับลำดาไม่ไหวแล้วจะพบจะเกิดไปอีกเท่าไหร่บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสตัวสำคัญนี้บีบีในหัวใจไม่มีประมาณเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่มีแล้วมาปรากฏอย่างจังๆภายในจิตใจนี่สะเทือนไปหมดร่างกายนี่ขึงทันทีเลยนี่ล่ะเหมือนฟ้าดินตะลมคือฟ้าดินจริงๆท่านก็อยู่เป็นฟ้าเป็นดินแต่ร่างกายกับใจกับกิเลสที่มันกระทบกระเทือนกันอย่างแรงจะถึงขนาดที่ว่าร่างกายไหวไปเลยนี่มันเป็นอยู่ที่หัวใจอย่างรุนแรงอย่างที่เราไม่เคยคิดเคยคาดเคยหมายไว้เลยนี่ความจ้าที่เราไม่เคยคิดก็เหมือนกันมันจ้ายังไงเอานักเอาหนาคาดอะไรคาดไม่ถูกแต่จ้าอยู่ในหัวใจคาดไม่ถูกด้นเดาไม่ได้เลยประจักษ์อยู่ในหัวใจจะพูดอะไรก็พูดไม่ได้แต่ไม่สงสัยในความเป็นของจิตที่แต่ก่อนไม่เคยมีแล้วมาเป็นในขณะที่กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจจ้าขึ้นมาโอ้โหโอ้โหนี่ละน้ำตาไม่ต้องเรียกพังออกมาพร้อมๆกันเลยน้ำตานี้พังร่างกายนี้ไหวเหมือนตกเหวตกบ่อนี่อย่างนั้นก็น้ำตาพังอ๋อพระพุทธเจ้าเลือดเลยเลือดอะไรลงมาในจุดที่ว่าพระพุทธเจ้าคือธรรมแท่งเดียวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้คืออะไรคือธรรมธาตุที่เลิศเลอที่อัศจรรย์ที่คาดไม่ได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทุกองค์เป็นแบบเดียวกันนี้หมดไม่มีองค์ใดจะแตกต่างกันนี่ล่ะที่ว่าเป็นธรรมธาตุเหมือนกันเทียบแล้วเหมือนกับแม่น้ําในมหาสมุทรเราเวลายังไม่มาถึงมหาสมุทรฝนตกจากบนฟ้าก็บอกได้ว่าจากบนฟ้าน้ําไหลมาจากลําคลองนั้นๆใกล้ไกลไหลมาบ้างน้อยก็ทราบว่าไหลมาจากลำคลองนั้นๆแต่พอน้ำนี่เข้าถึงมหาสมุทรเท่านั้นไม่ว่าน้ำฝนตกบนฟ้าไม่ว่าน้ำมา จะไหลมาตามคลองต่างๆเข้ามาสู่มหาสมุทรเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันหมดเลยใครจะไปแยกไปแยกว่านี่เป็นน้ำบนฟ้านี่เป็นน้ำ

0: ของนั้นของนี้อย่างนี้ไม่ได้เลยนี่เป็นมหาสมุทรอันเดียวกันเลยจอลงไปปั๊บถูกมหาสมุทรเลยอันเดียวกันเลยนี่ฉันใดก็เหมือนกันจิตที่คอยก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปสำหรับผู้สร้างบารมีแต่ก็สามารถก็ไหลเข้าไปเหมือนน้ำไหลเข้าในมหาสมุทรยังไม่ถึงก็ไหลไปเรื่อยๆพูดถึงแล้วก็เป็นมหาสมุทรไปผู้ที่ยังไม่ถึงก็เป็นแม่น้ำลำคลองไปผู้บำเพ็ญบารมีจนกระทั่งถึงมหาสมุทรคือวิมุตติหลุดพ้นแล้วเป็นอันเดียวกันหมดนี่ไม่ต้องถามใครเราพูดอย่างเต็มหัวใจเราไม่เคยสนจะไปถามใครแม้ที่สุดพระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ข้างหน้านี่ก็ไม่ทูลถามท่านเลยมิจะกราบท่านด้วยความอัศจรรย์อ๋อทำแท้เป็นแท่งเดียวอย่างนี้เป็นอันเดียวอย่างนี้เหมือนน้ำมหาสมุทรกว้างขนาดไหนน้ำมหาสมุทรที่ธรรมธาตุนี่ครอบโลกธาตุหมดเป็นยังไงพระพุทธเจ้าทุกองค์มีจำนวนมากน้อยเพียงไรที่ตรัสรู้แล้วมากลายเป็นธรรมธาตุเป็นกลายเป็นน้ำมหาวิมุตติมหานิพพานนี่แหละที่เป็นเครื่องของอัศจรรย์กระจ่างขึ้นมาภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติแต่ก่อนทำไมไม่รู้ไม่เห็นก็กิเลสตัวมืดดำนั่นแหละปิดไปหมดเหมือนอย่างหลอดไฟเราเนี่ยมาเอาแก้วขนาดไหนใช้สว่างขนาดไหนมาครอบหลอดไฟพอแก้วดำครอบเข้าเท่านั้นมันจะมืดไปหมดดวงไฟจะไม่มีความสว่างเลยพอเปิดแก้วดำออกไปแล้วก็จ้าขึ้นมานี่แก้วดำวันนี้หมายถึงกิเลสที่ปกคลุมห้มห่อให้หลงทิศหลงแดนลืมเนื้อลืมตัวล่มจมไปกับมันเพราะความลุ่มหลงตามความมืดบอดของกิเลสที่ครอบงำไว้จนกระทั่งถึงว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีมีแต่ความมืดบอดอยู่เต็มหัวใจความมืดบอดยังมีธรรมชาติอันหนึ่งที่ผลักดันให้อยากทำสิ่งนั้นอยากทำสิ่งนี้ส่วนมากพอมากมีตั้งแต่ความชั่วมีแต่เรื่องของกิเลสดึงลากไปชัดโลกทั้งหลายจึงชอบทำแต่ความชั่วกันนี่เพราะความมืดดำนี้แหละมันปิดมันบังเอาไว้แล้วมันก็สนุกดึงไปลากไปละเราก็ยอมเชื่อมันไหลไปตามมันสร้างแต่บาปแต่กรรมตายแล้วลงนรกกับวิกีที่ปฏิเสธว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีก็คือตัวดำดำนี้แหละปิดไว้ไม่เห็นแล้วก็ว่าไม่มีไปเสียเชื่อที่เรียกตัวดำดำนี่แหละไปเสียพอไปเจอตัวจริงเข้าไปแล้วไปยังไงผู้สร้างบาปสร้างขนาดไหนมากน้อยเพียงไรไปโดนเอาผลของบาปที่โจรสร้างไว้แล้วเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกประเภทต่างๆเจอเข้าไปแล้วสายเสียแล้วแก้ได้ยังไงนี่มีแต่พวกที่สายเสียแล้วสายเสียแล้วเวลานี้ยังไม่สายขอให้พี่น้องสายเชื่อศาสดาองค์เอกเถิดจะมีทางไต่เต้าไปโดยลำดับมีเงื่อนต่อถ้าเชื่อตามพิเดนี้จะเป็นผู้จนกรอบตะมุงทั้งที่ยังไม่ตายจนกรอบอยู่ตลอดรอจะลมหายใจขาดแล้วผึ่งพบของผีพบของเปรตของผีหรือซากหรือว่าวิญญาณของนรกอวิชชาจะสวมเข้าทันทีใครควรจะเปรตจะผีพอตายปั๊บปุ๊บขึ้นเป็นเปรตเป็นผีปุ๊บขึ้นเป็นสัตว์นรกอวิชชาอยู่จากจิตตรงนี้เวลานี้มีร่างกายเท่านั้นเป็นผู้ประกันเอาไว้ยังไม่เป็นเรียกว่าเป็นเปรตเป็นผีไปกี่เป็นอินเป็นสงได้ใจเป็นผู้ครองความดีและความชั่วไว้พอชีวิตหายไปเท่านั้นแหละนะร่างกายพังลงไปตอนนี้เปิดจ้าขึ้นมาแล้วร่างกายไม่มีประกันนี่ก็มีตั้งแต่ภาพอันต่างๆศพอันต่างๆหรือภพต่างๆเต็มหัวใจควรเป็นผีเป็นผีในเวลานั้นควรเป็นสัตว์เป็นในเวลานั้นควรเป็นสัตว์นรกอวิชชาเป็นในเวลานั้นเวลานั้นควรเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมชั้นไหนๆจะเป็นขึ้นในเวลานั้นเวลานั้นโดยไม่ต้องหาผู้ใดมาวินิจฉัยใครควรกรรมของตัวเองเองตัดสินเองพาไปเองเป็นขึ้นมาเองให้พาทั้งหลายจำนะนี่เราพูดด้วยความสัตย์ความจริงด้วยความสงสารแก่พี่น้องทั้งหลายไม่ได้พูดเพื่อโอ้เพื่ออวดเราเป็นตัวยันเป็นพยานของพระพุทธเจ้าเรายอมรับทันทีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเรายอมรับหมดนี่เราเอายอมรับนี่มาสอนพี่น้องหลายให้เชื่อตามพระพุทธเจ้านะเราเชื่อแล้วว่างี้เลยถ้าใครไม่อยากจมให้เชื่อนะอย่าฝืนวิ่งตามกิเลสที่มันพาล่มจมมากี่กับกี่กันแล้วให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติ พระพอคุณงามความดีในชีวิตที่มีอยู่นี้เป็นชีวิตที่มีหวังให้พากันสร้างทุกข์ก็ทุกข์ถ้าโลกอันนี้เป็นโลกอนิจจังมีได้มีเสียเป็นคู่เคียงกันไปตลอดนี่สำหรับทางฝ่ายพระเราท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเช่นการช่วยชาตินี้เห็นได้เด่นชัดในวงกรรมฐานของเรามีมากต่อมากที่อุตส่าห์พยายามสละทุกสิ่งทุกอย่างพาญาติพาโยมมาบริจาคเป็นผู้หนุนกำลังของหลวงตาซึ่งเป็นผู้เป็นอาจารย์นี้ออกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่อยใครมีมากมีน้อยเสียสละมาดังที่เห็นอยู่เวลานี้นะเนี่ยท่านช่วยนี่แหละที่ว่าพระสงฆ์พระหรือธรรมจะเป็นคนใจดำน้ำขุ่นได้ยังไงคนใจดำน้ำขุ่นไม่ใช่พระเป็นยักษ์เป็นผีคนใจดีใจดีใจมีความเมตตาเสียสละต่อโลกสงสารนั่นแหละคือใจของพระนั่นแหละคือใจของผู้มีธรรมยึดองค์นี้นะนี่ว่าทำประโยชน์ให้โลกหรือว่าพระสงฆ์ไปช่วยโลกสงสารไม่ใช่กิจของสงฆ์นี่ก็คือเจ้าเทวทัตตัวหนึ่งมันมาทำลายผู้ทำดีเพราะไม่กิจใช่กิจของสงฆ์สำหรับเรามันก็ทรงธรรมอยู่แล้วมันก็ย้อนกันนะสิกรรมย้อนนี่ไม่พูดอีกแล้วให้ท่านหลายจำเอาเนี่ยมันควรตอบควรโต้ตอบโต้ทำเป็นเครื่องต้านทานกิเลสตอบโต้กิเลสไม่ตอบโต้กิเลสจะไปตอบโต้อะไรคนดีคนชั่วมีอยู่สับสนวนเปรกันอยู่เมื่อปะทะกันเมื่อไรควรจะตกจะต่อยจะฟัดจะฟันกันรบกันมันก็ต้องมีระหว่างกิเลสกับธรรมเนี่ยพระสงฆ์ทั้งหลายท่านก็ตั้งใจปฏิบัติเห็นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาลำนาไพรอาศัยชีวิตจิตใจกับประชาชนญาติโยมเขาถวายให้วันหนึ่งแล้วเป็นที่พอใจแล้วในการที่จะปฏิบัติบำเพ็ญตนเองให้มีธรรมภายในใจสูงขึ้นไปโดยลำดับเพราะอาศัยชีวิตกับชาวบ้านไปเป็นวันๆความดีของเราจะได้สร้างขึ้นเป็นลำดับลำดาแล้วทางเดินของพระพุทธเจ้าเขาเรียกแล้วว่าเสียสวขาตธรรมที่ว่าเป็นศาสดาองค์เอกก็ขอให้ยึดหลักธรรมหลักวินัยท่านสอนพระอานนท์ที่พระอานนท์ไปทูลราชนาให้ท่านทรงพระชนอยู่เป็นเวลานานยังไม่อยากให้นิพพานไปอย่างง่ายได้พระองค์ก็รับสั่งภาษาของเราเรียกว่าดุนี่อานนท์จะมาหวังอะไรกับเราอีกเราแนะนำสั่งสอนเต็มที่เต็มฐานมาแล้วนี่ภาษาของเราก็เรานี่ยังเหลือแต่ร่างกระดูกเราจะมาหวังอะไรกับร่างกระดูกนี้อีกนะธรรมะทั้งหมดเราสมหวยตั้งแต่ตัดรู้แล้วมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่ได้บกพร่องขาดเขินแต่อย่างใดเลยเดี๋ยวมาหวังอะไรกับเราอีกจากนั้นมาก็ปลอบโยนพระอานนท์อานนท์พระธรรมและพระวินัยนั่นแหละนะเพื่อให้ได้ยึดได้เกาะธรรมชาติที่เลื่อนเลือด้วยความถูกต้องดีงามก็ส่งมอบพระธรรมกับพระวินัยนี่แหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราตายไปแล้วนั่นจึงขอให้ยึดหลักธรรมหลักวินัยไว้เป็นศาสดาด้วยความมีหิริโอตตัปปะสังรวมระวังตนตามธรรมตามวินัยอย่าฝ่าฝืนล่วงเอ่ยจะเป็นการทำลายองค์ศาสดาคือพระธรรมวินัยนั้นผู้ใดเป็นผู้ทำลายศาสดาคือความฝ่าฝืนหลักธรรมหลักที่ไหนนั้นแล้วไม่มีหวังที่จะไปได้มรรคได้ผลเพราะเหยียบหัวผู้ที่เข้าไปแล้วจะไปขึ้นสวรรค์นิพพานไม่เคยมีนอกจากจงมาโลกเหมือนเทวทัตเท่านั้นพากันตั้งอกตั้งใจความภาคเพียรเอาให้ดีจิตใจสติเป็นสำคัญการก่อการสร้างอย่าพากันยุ่งเหยิงวุ่นวายนักนี่เป็นทางเดินของกิเลสเพื่อสั่งสมอารมณ์ขึ้นมาแทนที่เราจะบำเพ็ญเพื่อชำระกิเลสคืออารมณ์ความกังวลทั้งหลายนี่เลยกลายเป็นความสั่งสมอารมณ์ที่เป็นกิเลสตัณหามากขึ้นจากการก่อนั้นสร้างนี้นี่เสียมากนะกรรมฐานเราเวลานี้เสียมากไม่ทันกลไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสที่มันมีร้อยสรรพันคมอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีแล้วสร้างนั้นสร้างนี้เพื่อความรู้หลาผู้ฟ้าให้สวยงามเรียกว่าเป็นที่เกรงขามแล้วมีหน้ามีตาวัดไหนมีการก่อสร้างหรูหราผู้ฝ่าสวยงามวัดนั้นหน้าเกรงขามวัดนั้นหน้าเคารพเรื่องใสนี่คือกิเลสสอกเสียดสันปัญญาหลอกเราให้จมไปตามมันแล้วทำที่เลิศเลย ที่น่าเกรงขามอย่างแท้จริงนั้นเลยไม่มีติดใจของไม่มีติดจิตติดใจของผู้ที่เป็นกังวลสร้างแต่กิเลสก็จะได้แต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายมาเป็นเครื่องประดับสวยงามวิหารงามศาลางามกุฏิงามมันมีทั้งแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายเต็มอยู่ในกุฏิดังนั้นมันสวยงามอะไรอิฐก็รู้แล้วปูนก็รู้แล้วอยู่ในบ้านในเรือนแล้วนั่งอยู่นี่ก็นั่งอยู่กับอิฐปูนหินทรายทั้งนั้นมันวิเศษวิโสแผ่อะไรพอตั้งขึ้นเป็นกุฏิแล้วทำไมถึงหลงบ้ากันไปหมดว่ามันสวยมันงามสิ่งที่สวยงามนั้นไม่มีอะไรเกินศีลสมบูรณ์ของผู้ปฏิบัติรักษาศีลให้ดีสมาธิอบรมจิตใจของตนให้ดีมีความสงบและแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นขั้นๆภูมิๆด้วยการอารักขาคือการรักษาด้วยสติบำรุงด้วยความภาคเพียรปัญญาหวานล้อมในจิตใจอยู่โดนตนอยู่โดยสม่ำเสมอจิตใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาแล้วจะค่อยเจริญรุ่งเรืองสมาธิจากความสงบนี้เข้าไปตอบคือเวลาเราบำเพ็ญมันจะเริ่มสงบเข้ามาจากความสงบนี้ก็จะเป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงจากสมาธิและในระหว่างที่เป็นสมาธินั้นในการอันควรเราก็พินิจพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ด้วยสติปัญญายกธาตุขันธ์กลางๆเอาไว้นี่โดยที่พระพุทธเจ้าท่านทรงมอบไปแล้วเกสาลงมาหน้าขาทันตาแต่โจให้นำสิ่งนี้ออกมาคลี่คลายทั้งเขาทั้งเราให้มันกระจ่างแจ้งขึ้นด้วยปัญญาสิ่งที่เคยยึดเคยถือเป็นภูเขาภูเรามานี้มันจะค่อยจางไปจางไปจางไปจิตใจจะสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมานี่ไม่ใช่ไม่ใช่ปูนไม่ใช่หินไม่ใช่ทรายนั่นนะวิหารกับวิหารธรรมวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่สบายของท่านผู้บำเพ็ญไปเสียไอ้วิหารเหล่านั้นที่เป็นเครื่องอยู่ก็อยู่ด้วยความกังวลวุ่นวายกับกิเลสนั่นแหละพันกันอยู่อย่างนั้นนี่สมาธิปัญญาก้าวออกไปแล้วพิจารณาการเวลาพิจารณาปัญญาก็มีเป็นการเวลาจิตใจสงบควรจากการพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วขอให้พากันพิจารณาอย่าโยนจมอยู่กับสมาธิมันจะเป็นการติดสมาธิจิตใจมีความสงบในขั้นใดภูมิใดควรจะใช้ปัญญาตามขั้นภูมิของสมาธินั้นได้ให้ใช้ตามการอันควรแล้วเข้าสู่ความสงบของใจไม่กังวลกับปัญญาออเมื่อลาออกทางด้านปัญญาไม่มากังวลกับสมาธิตั้งหน้าตั้งตาพินิจพิจารณาให้มันแจ้งขาวดาวกระจ่างขึ้นในธาตุในขันธ์ของตนที่เราอยู่ด้วยกันด้วยความมืดบอดมาหนุนนานให้มันเห็นแจ้งชัดขึ้นภายในจิตใจของเรานี้โดยลำดับลำดาเมื่อปัญญา ได้ก้าวออกไปแล้วที่ความพ้นทุกข์จะคอยดูดดื่มเข้ามาดูดดื่มเข้ามาเห็นโทษของกิเลสจะเห็นด้วยอำนาจของปัญญาสมาธินั้นเห็นเพียงว่าเห็นโทษของความวุ่นวายเท่านั้นยังไม่มากกว่านั้นแต่เมื่อออกทางด้านปัญญาจะเห็นโทษทุกแง่ทุกมุมจนสติปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวไปแล้วนั่นแหละที่นี่ทางพ้นทุกรอวันรอคืนของผู้บำเพ็ญเพียรประเภทนั้นอยู่โดยลำดับลำดานี่เรียกว่าทำทำงานแล้วพอปัญญาได้ก้าวเดินออกไปแล้วเรียกว่าปัญญาทำงานธรรมทำงานตอนนั้นก็เป็นธรรมทำงานโดยอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติแก้กิเลสเป็นอัตโนมัติจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปจากจิตใจโดยสิ้นเชิงแล้วสติปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวนั้นก็ระงับลงเองโดยไม่ต้องบอกไม่ต้องบังคับเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนครองหัวใจเลิศเลอขนาดไหนนี่จุดที่เลิศเลอเลิศเลออยู่ที่นี่ไม่ได้เลิศเลออยู่กับการก่อการสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ลู่ราผู้ว่านี่เป็นทางเดินของกิเลสมันปูพื้นออกมาเหยียบย่ำทำลายหัวพระให้ลุ่มเนื้อเหลืองตัวไปหมดอะไรไปที่ไหนเห็นโบสถ์เห็นวิหารเห็นสิ่งก่อสร้างในวัดในมหาสถานที่ต่างๆไปว่างามไปหมดนั่นแหละนี่ก็เห็นอยู่แล้วหลักความจริงของมันคืออะไรมันก็คืออิฐปูนหินทรายเหล็กหลาเรื่องพวกไม้นี่เท่านั้นเองทำอะไรมันก็เป็นของมันอยู่ดั้งเดิมมันวิเศษวิโสเลยทำใจนี่ที่กิเลสตัวหลอกลวงนี่ขาดจะว่านลงไปแล้วไม่มีคำว่าอิ่มพอแล้วไม่มีคำว่าหิวดูในความพอดีพอแล้วหิวโหยก็ไม่มีอิ่มพอก็ไม่มีคำว่าพอก็พอแบบนิพพานเที่ยงนี่พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะพระเจ้าพระสงฆ์ของเรากรรมฐานอย่าดิ้นอย่าหลีกกับโลกกับสงสารซึ่งเคยเป็นกงจักรผันหัวใจเรามานานแล้ว ให้เอาธรรมจักเข้าไปผันหัวกิเลสภายในใจและจะสว่างจ้าขึ้นมาภายในจิตใจคำพูดคำจาที่ออกจากความรู้จริงเห็นจริงนี้เรียกว่าไม่ติดเขาติดเราเมื่อถึงขั้นเต็มที่แล้วไม่ติดอะไรทั้งนั้นความจริงมียังไงจะพูดตามหลักความจริงได้เต็มสัดเต็มส่วนเนี่ยก็ได้รู้อัตรู้ธรรมเต็มสัดเต็มส่วนได้เช่นเดียวกันเพราะไม่มีปิดมีบังไม่มีติดเราติดเขาจึงไม่มีสูงมีต่ำเอาความจริงมาพูดให้สู่กันฟังอย่างล้นล้วนล้วนดังพุทธเจ้าสอนบรรดาภิกษุทั้งหลายนั่นแหละแล้วก็ตัดรู้ตามพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆนี่ธรรมก็เป็นธรรมอันเดียวกันพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวสอนพวกเราเราเป็นผู้ปฏิบัติอยู่แล้วเอานำเข้ามาปฏิบัติตนเองเรื่องพระธรรมพระวินัยให้เคารพให้มากแต่เพราะอย่างยิ่งพระวินัยอย่าพากันล่วงเกินฝ่าฝืนเลยจะเป็นการตีตรากบาทแห่งความหน้าด้านของตัวเองแล้วจะหามรรคผลนิพพานไม่ดีวันนี้การเทศนาว่ากล่าวให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายตลอดพระเจ้าประสงค์ก็พอจะเป็นคติเครื่องเตือนใจท่านเทศไปเทศมานานเท่านั้นใครรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเรามีความสงสารบรรดาพี่น้องทั้งหลายเป็นกำลังตลอดพระเจ้าประสงค์ที่เป็นวงปฏิบัติอยากให้รู้ให้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมที่เลิศเลอจุดยอดมาแต่การไหนๆเรียกว่าอัตตาลิโกธรรมนี้พร้อมที่จะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติถูกโดยสม่ำเสมอไม่มีการสถานที่เวลามาทำลายได้เลยบาปก็เหมือนกันคือกิเลสก็เป็นอาการอีโก้เราทำบาปเมื่อไรเป็นบาปทำตามกิเลสเมื่อไรเป็นกิเลสขึ้นมาเป็นบาปขึ้นมาเหมือนกันเราสร้างคุณงามความดีเมื่อไรก็เป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาเป็นสวรรค์เป็นนิพพานขึ้นมาสำหรับเราผู้ปฏิบัตินี่แหละธรรมพระเจ้าคงเส้นคงวาหนาแน่นไม่มีอะไรมาทำลายได้นอกจากกิเลสหลอกคนว่าศาสนาล่วงไปเท่านั้นเท่านี้บาปบุญนรกสวรรค์จะไม่มีสุดท้ายลบหมดบาปไม่มีบุญไม่มีให้แต่สัตว์โลกสร้างแต่บาปแต่กรรมเวลาไปเสวยทุกข์บาปมีหรือไม่มีมันสายเกินไปซะแล้วนี่เวลานี้ยังไม่สายให้พากันตั้งอกตั้งใจเลยตั้งแต่วันนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญนานอยู่นะวันนี้โอ้ยคนเต็มตลาดเท่าไรเหรอโอ้เลยนานอยู่นะโอ้เหนื่อยเป็นยังไงเช่นวันนี้ก็สม่ำเสมอไปหมดทั่วไปหมดไม่ใช่เหรอทั้งพระก็ได้ทั้งเสมอมันเหนื่อยนะไอ้โอ้เหนื่อยเว้ยเหนื่อยวันนี้เหนื่อยอยู่นะทนเอาคนเห็นพระมากเวลานานๆท่านจะไม่มาได้ยินได้ฟังอย่างนี้ไม่ค่อยมีเทศอย่างนี้อย่างเอาเทศไม่ค่อยมีวันนี้เป็นโอกาสเตือนสติกำลังเยอะมากกรรมฐานมักเป็นบ้าก่อสร้างเราเชื่อมันมีอันดานตึ้งมันก็ยังมาอุตส่าห์ศาสนาเหยียบพระพุทธเจ้าได้หลงคออย่างหน้าด้านโ
1: อ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่30เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2546ในโอกาสเทศนาในงานถวายผ้าป่าณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในรายการธรรมจากโรงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมท ทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ผ้าป่าวิทยุเสียงธรรมสัญจรครั้งที่18ณวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมทำบุญมหาธรรมทานเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินและบูชาพระคุณแห่งองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสมทบทุนเพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเครือข่ายทั่วประเทศร่วมรักษาสืบทอดมรดกธรรมบูรพาจารย์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตองหลวงตาที่เมตตาสงเคราะห์โลกด้วยหลักแห่งธรรมในงานมีบูธจิตอาสาแนะนำช่องทางการรับฟังธรรมะออนไลน์และแจกซื้อธรรมะมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นทำวัดเย็นเวลา 20:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นเป็นต้นไปทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเวลา 10:00 นประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนรายนามครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานพระราชวชิระธรรมาจารย์พระอธิการสุธรรมสุธรรมโมพระราชวชิระญาณโกศลหรือหลวงปู่บุญมีธรรมระโตพระครูวชิระธรรมาจารย์หรือพระอาจารย์จิรวัตรอัตรักโขพระครูสมุสุชินปริปุโนพระอาจารย์มนจิตเกษมหรือพระอาจารย์เฉลิมธรรมทะโรพระราชวชิราลังการหรือพระอาจารย์คำปอนสุทธิยาโนพระอาจารย์รัฐวีทิตวีโรหรือพระอาจารย์กอภัยท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเพื่อรักษามรดกธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้ที่หมายเลขบัญชี 510-4370-77-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวง

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนเผากิเลสทั้งมวลถึงวิมุตติสุดงามขับร้องโดยคุณเลิมพรมแดนครับคืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2548ครับ
1: เรื่องธรรมนี้เรายอมรับว่ากระจายออกไปมากเวลานี้นะกระจายไปเยอะ

0: ไปที่ไหนจนกระทั่งเมืองนอกก็มีนะ
1: ครับ
0: เมืองนอกเขาอินเทอร์เน็ตใช่ไหม
1: ครับผม
0: เออนั่นออกไปเยอะนะนี่ก็เสียงคำเนี่ยออกไปคำบอกที่ไหนซุ่มเย็นซุ่มเย็นนะเพราะฉะนั้นคำจึงควรได้รับการบำรุงทางศาสนาก็บำรุงขึ้นไปทางชาติก็บำรุงนี่สู่ก้าวดีงามอย่าทำลายศาสนาทำลายตัวเองก็มีชาติทำลายก็มีเนี่ยมันสองอย่างการทำลายที่ถือเป็นข้าศึกผู้ทำลายศาสนาอยู่ในวงศาสนาทางศาสนานั่นก็คือเทวทัตในวงศาสนาทางโลกก็ตามถ้าใครไปทำลายศาสนาแล้วเรียกว่าผู้นั่นเป็นผู้ทำลายแล้วก็ย่นเข้ามาหาตัวของเราทั้งหลายที่นั่งฟังเทศอยู่เวลานี้นะมันทำลายศาสนาหรือมันส่งเสริมศาสนาก็ไม่รู้แล้วศาสนาอยู่กับใครมันก็ไม่รู้อีกนะศาสนาก็อยู่กับทุกคนทุกคนความคิดการพูดการกระทำทุกอย่างถ้าเป็นความผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเรียกว่าทำลายศาสนาผู้ใดทำผู้นั้นเป็นผู้ทำลายไม่ดีอยู่ภายในใจก็เป็นการทำลายศาสนาคือตัวเองอยู่ในใจพูดออกมาก็เป็นการทำลายศาสนาด้วยวาจากระทำลงไปก็เป็นการทำลายศาสนาด้วยการกระทำนี่เนี่ยมันออกจากบุคคลบุคคลแต่ละคนละคนนี่พวกเรานี่มันทำลายศาสนาหรือมันส่งเสริมศาสนาก็ดูเอาอีกทีนะโดยว่ากว้างมาทำลายศาสนาหรือส่งเสริมศาสนาตั้งแต่ภายนอกอย่างเดียวให้มาดูตัวของบุคคลแต่ละคนละคนเรานี่แหละรวมแล้วเป็นศาสนารวมแล้วเป็นโลกนะให้ดูตัวของเราเองถ้าคิดไม่ดีให้คิดแปลงเปลี่ยนแปลงทางคิดไม่ดีนั่นออกอย่าเอาคำดีสุเข้ามาพูดไม่ดีก็อย่าพูดนะการกระทำอะไรที่เป็นภัยต่อตนและส่วนรวมและอย่าทำนี่เป็นผู้รักษาศาสนาเข้าใจแล้วหรือว่ามาวัดมารักษาศาสนาหรือมาทำลายศาสนาก็ไม่ทราบนะอยู่ในวัดนี่เหมือนกันถ้าว่าไม่มีการทำลายศาสนาครูอาจารย์รู้จักว่ากล่าวอยู่ทุกวันทุกวันบางทีไล่ออกจากวัดก็มีไม่มาทำลายท่านจะไล่ออกทำไมนี่มันก็ยังมีพวกทำลายศาสนาอยู่ในวัดนี่ก็มีแยกเข้ามาละเอียดก็ไปถึงตัวเองที่ศาสนานี่เรียกว่าสุดยอดแล้วนะพี่น้องทั้งหลายเราประกาศออกเลยทีเดียวพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศสุดยอดแล้วหาที่ค้านไม่ได้เลยเราปฏิบัติพุทธศาสนาตั้งแต่วันออกก้าวขึ้นเวทีนี่เอาจริงเอาจังปฏิบัติสมถะเวลาเรียนก็เป็นธรรมดาตำรับตำราท่านก็พูดไว้โดยถูกต้องทุกอย่างนั่นแหละแต่หัวใจของเรามันสกปรกมันไปทำตำราให้เลอะเลอะเทอะเอาแง่สงสัยต่างๆเข้าไปตีตำราตีตำราว่าบาปมีนี่ตำราท่านบอกนะบุญมีนี่ตำราท่านบอกไว้ถูกต้องแล้วเนี่ยศาสดาองค์เอกเป็นผู้แสดงออกมาว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีเปรตผีประเภทต่างๆทั่วแดนโลกธาตุนี่มีนี่นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้แจ้งแทงทะลุเรียกว่าโลกวิถูตลอดทั่วถึงรู้แจ้งแทงทะลุตลอดทั่วถึงแสดงไว้โดยถูกต้องแต่พวกเราที่อ่านเข้าไปนี่มันเอางูดเอาคูดไปเปิดไปทาไปหมดนั่นนะบาปมีไม่มีนะนี่อันหนึ่งนะหนักกว่านั่งกับบาปไม่มีหันบุญมีหรือไม่มีนะหนักกว่านั่งกับบุญไม่มีหันสุดท้ายก็ลบไปหมดที่พระเจ้าแสดงไม่ได้ความถูกต้องมันเอาความสกปรกครบรุงรังที่เป็นของปลอมไปกบไว้หมดเอาตั้งแต่ของปลอมออกมาใช้ให้เป็นทองคำทั้งแท่งมันจะเป็นได้ยังไงกองหมู่กองคู่เป็นทองคำมีอย่างเหลือทองคำต้องเป็นทองคำนี่แหละความสกปรกโสมมในหัวใจของสัตว์โลกแม้ไปอ่านหนังสือธรรมะก็ไปค้านธรรมะอ่านอะไรเรื่องอะไรเป็นความจริงมันไปหากันข้ามต้านทานลบล้างไปหมดนี่คือความหลอกลวงของจิตใจแต่ละคนละคนนี่เวลาเรียนไปมันก็มีแบบนั้นอ่านไปอ่านไปส่วนเชื่อนี่เชื่อสำหรับเราเองคือหลวงตาบัวหรืออีตาบัวเข้าใจไหมพูดให้ชัดๆอย่างนี้นะอ่านไปอ่านไปความเชื่อนั้นมีมากความไม่เชื่อมันแอบกินนั่นแหละก็ต้องเอาล่าคอมันออกมาสิเข้า าใจไหมความไม่เชื่อคือเชื่อว่าบุญมีอย่างนี้หลักใหญ่เชื่อว่าบุญมีหลักเล็กๆน้อยๆมีเหรอนั่นเห็นไหมแล้วบาปมีนี่หลักใหญ่มันเชื่อแล้วว่าบาปมีแล้วบาปมีจริงๆเหรอนี่แอบจริงนะนี่นะตลอดถึงนรกสวรรค์นิพพานมีจริงเหรอมีจริงเหรอในส่วนใหญ่ของเรามันเชื่อนะแต่ส่วนย่อยมันแบ่งกินแบ่งกินอยู่ในนั้นนะแล้วอ่านหัวใจเราเองนะมาให้พี่น้องหลายทราบนะเนี่ยเราเป็นผู้มุ่งอ่านมุ่งทำปฏิบัติธรรมแล้วมันไปแบ่งกินจนกระทั่งถึงนิพพานนะมุ่งใจหัวใจนะมุ่งต่อนิพพานอย่างหนักหน่วงแล้วนิพพานมีจริงเหรอพูดว่าเนี่ยฟังที่นะเอาถ้าว่านิพพานมีจริงแล้วเราจะเอาให้เต็มความสามารถเอาคอขาดไปเลยว่างั้นนะขอให้เป็นที่แน่ใจเลยว่านิพพานมีจริงอย่างไรก็ไม่ถอยจะเอานิพพานให้ได้ว่านี่ก็มองไปเห็นหลวงปู่มั่นนี่นะหลวงปู่มั่นนี่ชื่อเสียงท่านโด่งดังมาตั้งแต่เราเป็นเด็กจนกระเทือนโลกมานานทีนี้เราจะประตัดสินใจเรากับหลวงปู่มั่นว่างั้นนะในตำรับตำราอ่านมาเอาตัดสินใจไม่ได้นะเห็นไหมล่ะจะเอาท่านหลวงปู่มั่นมาตัดสินนี่เป็นองค์กับพยานปัจจุบันเห็นต่อหน้าต่อตาว่าไปท่านก็ใส่เปี้ยงอะไรจริงๆล่ะสมเจตนาที่เรามุ่งเหมือนว่าท่านกลางเรียกว่าเลด้าไว้เรียบร้อยแล้วพอก็ไปก็เปี้ยงเหอท่านมาหาอะไรท่านมาบาพาบูนหามรรคผลนิพพานที่ไหนเหอไล่เข้าไปแล้วท่านก็กว้านมาหมดปาดหมดเลยไม่มีอยู่ที่ไหนโดยประการทั้งปวงมีอยู่ที่ใจท่านกิเลสมีอยู่ที่ใจธรรมมีอยู่ที่ใจให้ท่านขุดค้นตรงที่นี่ด้วยจิตตภาวนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยจิตตภาวนาสาวกทั้งหลายตรัสรู้ด้วยจิตตภาวนาท่านไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้บรรลุด้วยขวายคว้ารวมๆแรงๆนะเอาลงตรงนี้นี่ท่านสอนนั่นเอาลงจิตตภาวนาเนี่ยจะเบิกออกให้เห็นบาปก็เห็นบุญก็เห็นกิเลสประเภทต่างๆตลอดถึงธรรมที่สูงสุดที่มุ่งพระนิพพานจะเห็นที่ตรงนี้นะเอาให้ดีนะจับติดต้องมันฟังมันทุกข์กับอนุกบเบียดไม่ให้ติดขาดไปเลยนะฟังทุกจิทุกจีทุกจีทุกจีหายสงสัยนี่ละเรียกว่าสมแล้วที่ว่าเราจะไปตรงความหายสงสัยทั้งหลายนี่ให้หมดกับหลวงปู่มั่นไปก็ตรงจริงๆท่านก็ใส่เปี้ยงตรงพอออกมาแล้วเดินไปยังไม่ถึงกุฏิคือฟังธรรมะนี่อย่างถึงใจแล้วนะท่านพูดอย่างถึงใจเหมือนเรียกว่าท่านเอาเรดาร์กางไว้เลยนะเราเข้าเรดาร์ท่านก็ใส่เปี้ยงแล้วสับยำเป็นลาบออกมาเข้าใจไหมทีนี้ก็มาเดินไปถึงกุฏิมันฟังเรียกว่าตัวมันพองหมดเลยนะฟังอย่างถึงใจหายสงสัยทุกอย่างแล้วเรื่องบาปุญนรกสวรรค์เรียกย่อยๆเหล่านี้หายสงสัยนิพพานที่เป็นจุดใหญ่ก็มีความสงสัยแทรกแล้วก็หายสงสัยทีนี้ออกมาก็เอาละที่วันนี้ฟังเทศได้ถึงใจแล้วสมใจที่เรามาหาหลวงปู่มั่นแล้วคราวนี้ที่นี่เราจะจริงไหมนั่นถามเจ้าของนะออกทันทีเลยต้องจริงคือจะจริงไหมที่ท่านพูดทุกอย่างนี้หายสงสัยแล้วที่นี่เราจะจริงไหมบอกว่าต้องจริงไม่จริงตายเท่านั้นนั่นฟังที่นะนี่แหละคำว่าตายเท่านั้นนี่แหละมันสละทุกอย่างนะเรื่องความภาคความเพียรแล้วไม่อยากจะพูดเฉียดสลบเฉียดสลบแต่ไม่เคยสลบแล้วก็บอกไม่สลบนี่ฟัดกับกิเลสนะเมื่อความเชื่อมาผลนิพพานอย่างเต็มถึงใจแล้วอะไรจะทุกข์จะยากลำบากอะไรไม่เสียเป็นอุปสรรคนะความจิตที่มันมุ่งมันดิ่งในนิพพานนี่พุ่งเอาอะไรทุกข์ยากลำบากไม่เห็นเป็นอุปสรรคเหยียบไปได้จนพุ่งลงไปคือทะลุเอามันเยอะมากมุกมีพานมีหรือไม่มีนานพอไปฟังท่านพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นตีตาปึ๋งแล้วมีนั่นแล้วก็ปฏิบัติตัวเองเข้าไปอีกซัดเข้าไปซัดเข้าไปมันก็เห็นจริงจริงสุดท้ายโลกธาตุนี้หวั่นไหวเลยกระจ่างแจ้งขึ้นมานิพพานมีหรือไม่มีที่นี่นั่นมันลงถึงขนาดที่ว่าเหนือพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ได้เหรออย่างนี้ได้เหรอเห็นไหมนี่เวลาว่าผลนิพพานมันได้ปรากฏเต็มหัวใจแล้วสงสัยหรือไม่สงสัยฟังเอาสินะเหนือพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ได้เหรออย่างนี้ได้เหรอมันประจักษ์อยู่ในหัวใจของเราในขณะที่ฟ้าดินถล่มคือกิเลสขาดจะบ้านออกไปจากใจโดยสิ้นเชิงนั่นแล้วกันที่นี่ พระธรรมแท้เป็นอย่างนี้เหรอที่นี่พระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนี่เป็นแล้วในหัวใจไปถามใครที่ไหนเนี่ยอันที่เนี่ยพระมรรคผลนิพพานนี้ไม่มีหายสงสัยหมดเลยเนี่ยปฏิบัติเข้าถึงจริงจังแล้วทำเหล่านี้แล้วออกมาสอนพี่น้องทั้งหลายออกมาจากแบบนี้เองมันตั้งแต่แบบที่ว่านิพพานมีหรือไม่มีนาเรื่อยมาเรื่อยมาโดนเราจนกระทั่งถึงฟ้าดินถล่มคำว่าฟ้าดินถล่มนั้นกิเลสกับจิตกับธรรมฟาดกันบนเวทีคือหัวใจขาดสะบั้นลงไปในเวลานั้นเดี๋ยวฟ้าดินถล่มความจริงฟ้าดินก็อยู่ของเขาแต่ระหว่างขันกับจิตถ้าขันไหวทีเดียวนะธาตุขันของเรานี่ไหวผึ่งเลยทีเดียวธาตุขันนั่นอำนาจของกิเลสกับธรรมขาดสะบั้นจากกันนั่นแหละคำว่าฟ้าดินถล่มคือระหว่างกายกับจิตนี่มันกระเทือนมากที่สุดเลยผึ่งทันทีจึงบอกว่าฟ้าดินถล่มก็ไม่ผิดนะตั้งแต่นั้นมาแล้วนี่ก็พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงนี่เป็นยังไงมันเป็นแล้วนั่นเราเคยรู้มาแล้วแต่ก่อนว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงตั้งแต่รู้จักเรียงสาภาวะมาพุทโธธัมโมสังโฆติดหัวใจมาจนกระทั่งถึงขณะนั้นล่ะขณะที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วหรือยังไงหรือถึงขณะนั้นล่ะพุทโธธัมโมสังโฆหายเงียบเข้ามาเป็นเดียวกันหมดทำทั้งแท่งเลยนั่นเป็นธรรมธาตุทำทั้งแท่งเหรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้หรืออย่างที่มันเป็นอยู่ในหัวใจเดียวนี้นั่นพระธรรมแท้เป็นอย่างนี้เป็นอยู่ในหัวใจนี่นั่นพระสงฆ์แท้คือเป็นอย่างนี้หรือเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันเดียวกันอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงเป็นแล้วนั่นพุทโธธัมโมสังโฆเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นธรรมแท้เดียวแล้วแล้วไปถามใครนี่เราพูดจริงๆตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่เรียนออกปฏิบัติเอาพ่อแม่ครูอาจารย์มันเป็นตัวประกันทีเดียวละนี่จากนั้นมาก็ฟาดซะนี่กับธรรมชาตินี่เป็นตัวประกันเลยในหัวใจนี้เป็นตัวประกันสามเดชโลกธาตุนี้เจ้าไปหมดแล้วหายสงสัยจากธรรมพุทธเจ้านี่แหละเรียกว่าธรรมแท้เป็นอยู่ที่ใจไม่ต้องไปถามใครไม่พยานพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นก็สอนโลกได้สามเดชโลกธาตุนี้ผึ่งขึ้นมาในหัวใจนี้ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าการแนะนำสั่งสอน ประชาชนพลเมืองที่ไหนก็ไม่ต้องไปทูลถามท่านเต็มภูมิในหัวใจตามวาสนาของแต่ละท่านละท่านนะที่จะสอนโลกนะนั่นเห็นไหมล่ะ ขอให้ทำเกิดขึ้นที่ใจเถอะเวลานี้มันมีแต่มู่แต่พูดขี้โลภขี้โกรธขี้หลงครอบอยู่ในหัวใจทำแท้เกิดไม่ได้ไม่มีมีแต่สิ่งเหล่านี้ออกหน้าออกตาความโลภก็เอาจะเอาให้โลภมีพินาศจิ้มหายด้วยความโลภได้ชลายไม่พอได้ชลายไม่พอจนกระทั่งสงเจ้าของตายความไม่พอก็มีอยู่หัวใจความโกรธความเครียดแค้นราคะตัณหามีแต่ความไม่พอแล้วนะนี่คือฟืนคือไฟนี่ตัวมู่ตัวกู้ขี้โลภขี้โกรธขี้ราคะตัณหาอยู่ในหัวใจเปิดอันนี้ออกหมดแล้วจ้าขึ้นมาแล้วเป็นยังไงที่นี่ทองคำทั้งแท่งนั่นพระพุทธเจ้าท่านเลิศพระสงฆ์สาวกท่านเลิศอย่างนั้นพระศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นศาสนาที่ยืนยันมาตั้งกับตั้งกันแล้วยืนยันความจริงความเลิศเลออยู่ที่นี่หมดขอให้ท่านทั้งหลายแนะนำไปปฏิบัตินะอย่าให้กิเลสมันหลอกมันหลอนอันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีมันจะตายทิ้งเปล่าๆนะให้เอาธรรมที่เป็นของจริงมาปฏิบัติดีไม่ดีก็ท่านสอนยังไงเราเป็นคนหูหนวกตาบอดท่านเป็นคนหูดีตาดีฟังเสียงท่านท่านพาคืบคานท่านดึงไปเอาไปอย่าฝืนท่านนะเจอแน่ๆไม่สงสัยแล้วนะเรื่องความจริงไม่มีอะไรที่จะเลิศยิ่งกว่าพุทธศาสนาเราที่มาพูดนี้ออกมาจากเวทีขึ้นเวทีฟันกับกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วไม่มีอะไรสงสัยความที่จะทำให้สงสัยหรือเป็นอุปสรรคขัดข้องต่างๆมีแต่กิเลสทั้งนั้นเมื่อกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วว่างไปหมดโลกธาตุนี้สุญญโตโลกังว่างไปหมดศูนย์ไปหมดไม่มีอะไรเข้ามาผ่านจิตเลยนั่นเรียกว่าจิตตวิมุตติพากันจำนะวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้แหละวันละเล็กน้อยไปมากอ่ะมันจำเอานะ
1: มึง
0: ไม่พูดเลยแล้วบ้างอ่ะ
1: มีบาธรรมะสองข้อครับมีบาธรรมะสองข้อในอินเทอร์เน็ตครับ
0: มาได้ธรรมะว่าไง
1: คนที่หนึ่งดังนี้นะครับหลังจากลูกได้นั่งสมาธิเสร็จลูกยังกำหนดดูลมหายใจเข้าออกทำความรู้สึกตามลมหายใจตลอดซึ่งทั้งคืนลูกรู้สึกตัวตลอดในลมหายใจเข้าออก ลูกอยากกราบเรียนหลวงตาว่าลูกกำหนดมากไปหรือเปล่าเจ้าคะเพราะบางทีที่ลูกกำหนดอยู่นั้นลูกเพราะบางทีที่ลูกกำหนดอยู่นั้นลูก
0: อะไรบางที
1: เขาทั้งคืนเขากำหนดดูลมหายใจเข้าออกเขาบอกว่าเขากำหนดมากไปหรือเปล่าแล้วบางทีที่เขากำหนดอยู่นั้นเขาก็จะปล่อยวางไปกับลมหายใจให้ว่างเพื่อจะได้พักผ่อนหลับนอนบ้างเพื่อจะปล่อยวางสติจะจ่อที่ลมหายใจตลอดจนลูกไม่ได้นอนเกือบทั้งคืนลูกควรปฏิบัติตัวเช่นไรเจ้าคะ
0: กำหนดมากไปหรือเปล่ามันกำหนดยังไงล่ะอันกำหนดนั่น
1: เขาดูลมหายใจเขาออกครับ
0: ดูลมหายใจเขาออกเขากำหนดมากไปมันมากยังไง
1: เขาดูทั้งเขาดูทั้งคืน
0: เนื้อ
1: เขาดูทั้งคืนเขาบอกเขาไม่ได้นอน
0: เนื้อไม่ได้นอนดูลมหายใจ
1: ครับ
0: ไม่มากไปเวลามันจะตายมันจะบอกตัวเองกันเราบอกว่าอย่างนี้นะบอกว่าไม่มากไปถ้ามันจะตายจริงไม่มีใครจะรู้จักตัวเองกับรู้ตัวเองได้ยิ่งกว่าเราเข้าใจไหมรู้ตัวเองแต่ว่ามากไปเดี๋ยวมันจะนอนวันกลางค่ำอันนี้ไม่มากไปนะเนี่ยนอนวันกลางค่ำก็จะรู้ไม่กินข้าวก็ได้อันนี้ไม่มากไปเข้าใจไหมถ้าว่ามากไปหน่อยมันจะลงจุดนี
1: ้
0: ต้องเอาฟาดลงไปเข้าใจไหมความตายอยู่กับเราเอาละพอ
1: คนที่สองครับ
0: เนี่ย
1: คนที่สองครับปัจจุบันจะนั่งและนิ่งไปเรื่อยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไปเจอจุดหนึ่งที่มีสภาวะที่เยือกเย็นอ้างว้างแต่สงบหนูก็รู้แต่รู้ไม่ได้คิดอะไรตามไปดูอยู่เฉยๆหนูติดอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะขอกราบเรียนถามหลวงตาว่าหนู
0: กำหนดยังไงเอาว่า
1: เขาบอกเขานั่งนิ่งแล้วก
0: ็ไป
1: เรื่อยๆเขาไม่ได้บอกว่าภาวนาพุทโธหรืออะไรเขาไม่ได้บอกว่าใช้พุทโธหรือว่าดูลมหายใจเข้าออก
0: ก็นั่นที่ถามเวลาถามอะไรถามอะไรไม่มีจุดมีอะไรพอที่จะจับมาพิจารณาได้เหรอแต่ที่ว่าเขากำหนดอะไรคนแรกว่าคนแรกเรายังไม่ย้ำ
1: คนแรกดูลมหายใจเข้าออก
0: เออว่าไปอีกทีนึงเราติดใจอยู่กับคนแรกนี่นะ
1: แรกเลยฮะ
0: เอาอ่านมาว่าไป
1: หลังจากลูกได้นั่งสมาธิเสร็จลูกยังกำหนดดูลมหายใจเข้าออกทำความรู้สึกตามลมหายใจเข้าออกตลอดซึ่งทั้งคืนลูกรู้สึกตัวตลอดในลมหายใจเข้าออกลูกอยากกราบเรียนถามหลวงตาเจ้าค่ะว่าลูกกำหนดมากไปหรือเปล่าเพราะบางทีที่ลูกกำหนดอยู่นั้นลูกจะปล่อยวางให้ลมหายใจว่างเพื่อจะได้พักหลับบ้างแต่เมื่อจะปล่อยวางสติจะจ่อที่ลมหายใจตลอดจนลูกจะไม่ได้นอนเกือบทั้งคืนลูกควรปฏิบัติเช่นไรเจ้าคะ
0: ลมมันกำหนดลมหายใจแทบทั้งคืนแล้วไม่ได้หลับเหรอ
1: เขาบอกว่าเขาก็รู้ตัวตลอดจากการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกก็เลยกราบเรียนถามว่าเขากำหนดมากไปหรือเปล่าเพราะบางที กำหนดอยู่เช่นนั้นแล้วก็ปล่อยให้ใจว่างไม่ดิ้นพักผ่อนหลับนอนสติจ่ออยู่ที่ลมหายใจ
0: ลมหายใจจำถึงจะกำหนดรู้กันอยู่ระยะที่ขันมันจะพักตัวมันก็เปลี่ยนของมันปั๊บในขณะนั้นหลับได้อยู่นะเรานี่เราผ่านมาทั้งนั้นแล้วนี่นะเอาจนกระทั่งกลางคืนว่าเนี่ยทั้งคืนนอนไม่หลับเหมือนกันกลางวันมันยังจะไม่หลับอีกหมุนติ้วเวลาทำงานโดยอัตโนมัติแก้กิเลสโดยอัตโนมัติมันจะไม่หลับไม่นอนจนกระทั่งไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์คือที่แรกเราติดสมาธินิ่งทั้งวันแน่วไม่มีอะไรในโลกนี้เหลือแต่ความรู้ที่เด่นนี่เรียกว่าติดสมาธิแล้วมาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยท่านไล่ออกจากสมาธิออกมาทางด้านปัญญาเวลาออกทางด้านปัญญาแล้วหมุนติ้วเลยที่นี่เลยไม่หลับไม่นอนกลางคืนตลอดรุ่งไม่หลับเลยแล้วกลางวี่กลางวันยังจะไม่หลับมันจะตายแล้วขึ้นไปหาท่านท่านบอกว่านั่นมันเลยเถิดนั่นแล้วทำไงทีนี้ให้พักผ่อนบ้างจริงไม่พักผ่อนไม่ได้เราก็จริงเนี่ยมากำหนดที่อื่นที่ใดไม่เอาปัญญาที่มันหมุนติ้วเป็นธรรมจักรหดย่นเข้ามาลากเข้ามาลงมาอยู่กับพุทโธคำเดียวเอาที่นี้ให้อยู่กับพุทโธมันเลยสุดท้ายเอาพุทโธบังคับ บังคับให้อยู่นะมันคอยเรื่องสติปัญญามันจะหมุนมันตลอดเลยให้มันยับยั้งกันด้วยพุทโธเอานี่ไม่เอามันจะคิดเรื่องอะไรก็ตามจะเอาพุทโธเป็นหลักจิตยึดรู้อยู่ดีพุทโธพุทโธหลับได้นี่อันนี้ก็ควรจะยึดอะไรเป็นหลักให้หลับได้ก็ได้เนี่ยลมหายใจมันก็ไม่หลับตลอดคืนเหรอ
1: เขาบอกอย่างนั้นแหละครับ
0: ฮะ
1: เขาบอกอย่างนั้นไหมคร
0: ับ เขาว่าอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: เอาเท่านี้เอาจะเปลี่ยนจากลมหายใจเข้ามาหาพุทโธก็ได
1: ้
0: เพื่อจะเห็นวักตอนของมันที่พักที่อยู่ที่หลับนะ
1: คร
0: ับ เอาแยกนี้ลองดูของเราก็เรื่องปัญญามันหมุนตลอดและยับยั้งกันด้วยพุทโธไม่ให้เอาอะไรเอาพุทโธนี่ให้เพื่อให้หลับนอนได้มาอยู่นี่หลับได้นะถ้าตลอดหมุนตลอดฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสสุดท้ายก็จะฆ่าตัวด้วยความไม่รู้จักประมาณนี่เอาอย่างนั้นนะ
1: คร
0: ับ เอาเราจะเอาทำพุทโธให้อยู่กับพุทโธโดยเฉพาะนี่ก็ได้เอาเราเนาะนะวิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งเราก็ไม่เคยทำอย่างนี้เปลี่ยนแปลงนั้นแต่ก็มันก็ค่าถึงกันเปลี่ยนแปลงจากทางด้านปัญญาหมุนติ้วตลอดเวลาให้มาอยู่กับพุทโธไม่หมุนหลับได้แน่ถ้าอยู่กับมันนั้นไม่หลับหมุนเข้ามาอยู่กับพุทโธให้อยู่จุดเดียวหลับได้นี่กำหนดอันตรบะอนาปานสติอาจจะมีความพิจารณาแยบคายอยู่ในลมหายใจก็ได้มันจึงทำให้เพลินอยู่ในนั้นไม่หลับอันนี้ย่นเข้ามาหาพุทโธนะ
1: ครับ
0: แล้วหลับเอาละข้อนี้เขาจะผ่านก็ได้ที่นี่คือมันจุดเดียวพุทโธไม่เคลื่อนไม่ย้ายไปไหนพุทโธหลับได
1: ้จบธรรมะหมดแล้วครับ
0: ข้อที่สองฟังดูมันไม่ค่อยอะไรแล้วก็เลยไม่ได้
1: ไม่ต
0: ้
1: องตอบครับ
0: มันไม่แต่คนแรกนี่น่าฟังเข้าแก๊ปของนักภาวนาเข้าใจไม่แก๊ปพวกนี้ไม่รู้จะแก๊บจะกับอะไรมันเสื่อจะตายจะแก๊บตับตับก็ไม่รู้พูดไม่หยุดไม่ถอยมันจะเป็นบ้าพูดแล้วเล่าเนี่ยเอายานี่เป็นยังไงบ้าทุกคนบ้าน้ำลายไปเรียกเราพอเท่านั้นละไปละ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2548ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่าให้มีศาสนาติดตัวเราขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ย้อนทางนี้เลยมือดูมือน้องสูตังอยู่ข้างล่างนี่ทางออกเขียงใต้ของพระราใหญ่นี่ไปยังโซล่าก็จะเอามาเกี่ยวทุกวันพระวันเสาร์วันที่ครัวจากบนพระรานี่ทุกวันเราอย่างนั้นก็ได้รับกับได้รับกันที่นั่นเสียจนก็หมดลงทุนไม่ว่างเลยหยุดชะงักไปหนังสือขาดลงไปเรื่อยๆคนก็มีหนังสือจ่ายมาลงทุนเขายังไม่เสร็จงานมาปีใหม่แล้วลงทุนนั่นคือวันนี้วันพระนะลืมหลวงวันพระวันโยมอะไรนี่ทำไม่ได้เพราะคนมากมันก็มากอยู่เรื่อยๆเลยไม่ทราบว่ามากวันพระหรือมากวันโยมหรือมากวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วเองก็จำก็ไม่จำก็ได้แหละไม่สนใจจำเลยจำไม่ได้เป็นวันไหนวันพระวันโยมสร้างวัดใหม่ขึ้นแล้วแห่งหนึ่งแล้วเริ่มแล้วสร้างวัดตรงนี้ขึ้นถ้าตัดตัวนี้ประมาณ3กิโลไม่เลยเรานั่งรถมาโดยปกติมาแล้วมายืนกะตวงที่วัดกับที่วัดนั้นกับที่วัดนี้3กิโลเท่านั้นนี่ถ้าตัดตัวนี้นะใกล้นิดเดียวแต่เวลาไปนี่นู่นออกจากไปหมู่บ้านแล้วก็เลยสุโขทัยไปอ้อมเข้าเมื่อหลายกิโลวิ่งรถตู้ทุก2นาทีถึงวัดถ้าตัดนี้ไปมันก็3กิโลกำลังทำสระใหญ่สระใหญ่นี้เราจะทำเพื่อนกเป็ดมันหาที่หลบที่ซ่อนทำเป็นสระใหญ่ท่านพอบรรจุน้ำได้เต็มเราก็จะให้น้ำเต็มตลอดแต่น้ำที่จะไหลเข้ามาน่าจะไม่มีจากที่ไหนจะเอาจากชายคาสลานี้ไปนู่นทนายกำลังคิดอยู่เดี๋ยวนี้ส่วนอะไรเจาะบาดาลสำหรับสูบน้ำเป็นสารเราจะเจาะแล้วให้น้ำมีตลอดปีเพื่อสัตว์ได้อาศัยวัดทั้งวัดใหญ่กว่าวัดนี้ด้วยนะวัดนี้163 64ไร่อันนั้นตั้ง200ไร่นะกว้างกว่านี้มันแต่ก่อนเป็นดงธรรมชาติอย่างนี้ดงหนาแน่นเชียวปลูกข้าวตากถางก็ปลูกอ้อยปลูกอะไรแล้วมันก็เลยเตียนล่มทีนี้พอเป็นวัดแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาทำลายมันก็ขึ้นอย่างรวดเร็วมันจะขึ้นเป็นป่าธรรมชาติเหมือนเดิมเนี่ยวันนี้จะกลายเป็นวัดป่าขึ้นมาป่าจริงๆอะสงัดมากมันทำให้มีสระใหญ่สักแห่งอยู่ที่นั่นแล้วกล่าวว่าจะให้มีน้ำตลอดปีเผื่อนกเป็ดมันได้มาอาศัยก็มันมากลางคืนมันบินโง่โยเยโยเยตามนี่กลางคืนมันบินไปทางไหนไม่รู้ทะเลหลวงไหนตัวหนึ่งอยู่สานี่ใครเอามาปล่อยวะเห็นตัวหนึ่งอยู่สานี่ใครเอามาปล่อยนกเป็ดน้ำน่ะเห็นมันนานแล้วนะเห็นมันอยู่ในน้ำก็อยู่บนบกก็อยู่มีนกเป็ดตัวเดียวช่วงมาก แสดงว่านกเป็ดนี่เป็นนกเป็ดมาจากบ้านมีนั่นตัวเดียวบางวันก็เจอบางวันก็ไม่เจอมันไม่บินให้เห็นนี่ก็มันไปตุ่มเตี้ยมตุ่มเตี้ยมนิดหน่อยแล้วก็ลงน้ำใครมาปล่อยไม่รู้นะบอกให้เอาสัตว์มาปล่อยเขียนประกาศแล้วนั่นใครมาปล่อยก็ไม่รู้ทำมาให้มันมาบินมาเองอย่างนั้นอย่างพวกสัตว์ลงกินน้ำคนจะมาปล่อยพวกปลาพวกอะไรนี่ไม่ปล่อยแค่นิดเดียวเอาไม้สำหรับสัตว์จะอาศัยกินนี่แต่สระนั้นใหญ่40เมตรคูณ40เมตรเป็น2เส้นพอดี40คูณ40กว้างพอสมควรถ้าน้ำเต็มแล้วสัตว์ได้อาศัยสะดวกสบายมากของนกเป็ดเราคิดว่านกเป็ดมันจะมาถ้าน้ำมีแล้วยังไงก็มานกอันนี้ตาดีมากนี่เราเห็นประจักษ์อยู่ไม่ใช่หรือระหว่างทำกับโลกต่างกันยังไงเห็นประจักษ์อยู่อย่างนี้แต่ไม่สนใจคิดไม่สนใจเชื่อถือไปแล้วปฏิบัติตามมาสิมันถึงจะเดือดร้อนวุ่นวายจุดไหนมีธรรมจุดนั้นเย็นเห็นไหมนั่นเช่นอย่างที่ว่านี่นั่งกับผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นสัตว์ก็ได้เข้าอาศัยตรงนั้นแหละอย่างที่นี่ก็เต็มวัดนี่ดูสิไม่มีใครทำลายแม้แต่สัตว์ก็ยังรู้จักเย็นเข้ามาอาศัยอยู่นี่เต็มไปหมดพระมาจากที่ต่างๆทั่วประเทศไทยยังเมืองนอกก็มีมาอยู่นี่ต่างคนต่างมีศีลต่างคนต่างมีธรรมมีกฎระเบียบเพื่อความสงบร่มเย็นด้วยธรรมแล้วต่างคนก็เย็นสบายไปด้วยกันหมดไม่มีทะเลาะเบาะแว้งกันการทะเลาะเบาะแว้งเป็นเรื่องของกิเลสเข้าไปทำลายความสงบสุขของอัตของธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมได้รวมตัวไปถ้าตั้งใจปฏิบัติแน่นหนามั่นคงแล้วกิเลสตัวไหนก็ไม่อาจเอื้อมเลยนี่พระมาอยู่นี่เท่าไหร่ตั้งกี่จังหวัดเนี่ยมาทุกภาคอยู่ในนี่เป็นอย่างนี้ประจำด้วยมาภาคใหญ่รับมากภาคน้อยรับน้อยรับทุกภาคเลยแต่ก่อนเมืองนอกก็รับแต่เห็นว่าเมืองไทยเรามีมากสนใจปฏิบัติหลั่งไหลก็มาจะไม่มีที่พักที่อยู่เราก็เลยปิดทั้งนอกเปิดรับภายในนี่ตามองค์ต่างมาจากที่ไหนไหนได้รับการอบรมด้วยศีลด้วยธรรมเหมือนกันแล้วอยู่ด้วยกันเป็นสุขเรื่องนั้นมาดูสินั่นแหละทำให้ความสุขประจักษ์ตาประจักษ์ใจอยู่อย่างนี้อย่างพวกเรานี่อยู่ที่นี่ถ้าเป็นโรงสุราโรงฝิ่นโรงกัญชาระบำรำโป้แล้วนี่มันแตกคือยิ่งกว่าหมาเดินก้าวนะเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่เห็นเป็นไรเห็นไหมเงียบสงบมันต่างกันอย่างนี้โลกกับธรรมดูเอาเรายังไม่รู้อยู่หรือว่าคุณค่าของธรรมเป็นยังไงจึงไม่สนใจประพฤติปฏิบัติตามบ้างพอให้รับความสุขสงบร่มเย็นในครอบครัวเรือนอย่างน้อยครอบครัวแต่ละครอบครัวถ้าต่างคนต่างมีธรรมก็สงบร่มเย็นเรื่องราวเกิดขึ้นมันเพราะอำนาจของกิเลสทั้งนั้นนี่นะธรรมไม่มีไปก่อความยุ่งยากอย่างนั้นมันปรากฏที่ตรงไหนมีแต่เรื่องเทวทัตนั่นแหละมันไปก่อความยุ่งยากทำลายอยู่ในครอบครัวเรือนในหัวใจของแต่ละคนละคนให้เกิดความเดือดร้อนก็ระบายออกกระจายไปหาเพื่อนฝูงก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเป็นกลายเป็นโรคระบาดไปหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันแผงฤทธิ์รู้ไหมกิเลสแผงฤทธิ์ดูเอานั่นละกิเลสกับธรรมต่างกันกิเลสก็ว่ากิเลสคือโลกเรียกอย่างสวยงามก็ว่าโลกแห่งคนมีกิเลสธรรมของคนมีกิเลสก็ตามผู้สิ้นกิเลสแล้วก็ตามเรียกว่าธรรมผู้ยังมีกิเลสอยู่ก็ปฏิบัติตัวเพื่อธรรมเพื่อความสิ้นภัยทั้งหลายคือกิเลสนั่นแหละภัยก็ดีไม่มีอะไรเป็นภัยในโลกนี้มีแต่กิเลสเป็นภัยกับธรรมอยู่ในบ้านถ้าต่างคนต่างปฏิบัติลองดูสิพวกญาติประชาชนญาติโยมก็จะเห็นความสุขความสงบเย็นใจทั่วหน้ากันในหมู่บ้านของเรานี่อย่างที่อยู่ในบ้านเนี่ยดูสิเหมือนอวัยวะเดียวกันอยู่อย่างนี้ผมมีแต่เล่าคนเดียวถ้าจะว่าเป็นบ้าก็มีคนเดียวเป็นบ้าในวันนี้พระเนนท่านไม่เป็นท่านสงบเงียบไปหมด ทั้งมัดเนี่ยถ้าเป็นบ้าก็มีแต่หลวงตาบัวองค์เดียวนี่ไงแล้วเจ้าคุณบัวก็ไม่เป็นบ้าด้วยมันเป็นบ้าแต่หลวงตาบัวองค์เดียวฟ้านุ่นฟ้านี่แล้วดุนุ่นดุนี่นั่นยังไงปีนาสินั่นนั่นแหละให้ดูฟ้านั้นดุนี่ดุอะไรตรงนั้นไม่ถูกตรงนี้ไม่ถูกตีเข้าไปให้ถูกตบเข้าไปให้ถูกถูกแล้วก็ชุ่มเย็นสงบนั่นความหมายดุตรงนั้นดุตรงนี้ดุตรงไหนคือตรงนั้นผิดตรงนั้นผิดทางถ้าถูกแล้วก็จะไปดุปัญหาอะไรการดุก็ไม่ดุแบบกิเลสดุแบบธรรมธรรมเอาธรรมมาใช้ดุไม่ได้เอากิเลสมาใช้ดุดีก็ธรรมมาดีดุก็ธรรมมาดุกิเลสนั้นดีมันก็กิเลสเป็นเครื่องย้อมซึมซาบอยู่ในนั้นเป็นเครื่องประดับร้านดีอ่อนนิ่มนิ่มนวลหวานน้ำตาลเคลือบไว้เรียบร้อยในเวลาแข็งฤทธิ์ออกมาดูที่นั่นแต่กระจัดกระจายหมดเวลานี้เขาเรียกอะไรลิชเชอร์หรือเขาเขียนไว้ในหนังสือพิมพ์ลิชเชอร์ลิชแช่อะไรเกิดมาจากโคตรพ่อโคตรแม่ของตะบัวก็ไม่เคยเห็นนั่นลิชเชอร์ลิชแช่เขาแปลว่ายังไงมันกำลังต้มมนุษย์อยู่เวลานี้ต้มแบบหนึ่งแล้วก็ต้มแบบหนึ่งนี่เห็นไหมกิเลสดูสิดูเอาเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่ากิเลสทำให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายกิเลสต่อกิเลสเข้ากันง่ายทะเลาะกันก็เร็วเนื่องต่างคนต่างให้มีการปฏิบัติที่ถือศาสนาเฉยๆไม่เกิดประโยชน์นะอ่านใครก็เรียนใครก็อ่านตามตำรับตำรามมาท่องบทสังฆทานหรือมาพูดคุยกันจนปากแฉะสุดท้ายก็มาอวดภูมิกันเฉยๆไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรมีแต่ความจำความดีไม่ติดตัวเพราะไม่มีการปฏิบัติเพื่อความดีความดีจะติดตัวได้ไงความดีเป็นผลเกิดขึ้นจากการทำดีนั่นแหละความดีก็เกิดทำท่านสอนเอาไว้พระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติมาแล้วได้ผลมาสาวกทั้งหลายที่เป็นสนังกัจฉามีพวกเราล้วนแล้วแต่ท่านปฏิบัติมาแล้วทั้งนั้นได้ผลมาแล้วเห็นประจักษ์ในพระทัยพระพุทธเจ้าในใจของสาวกทั้งหลายสว่างกระจ่างแจ้งอาโลกอุตปาดิสว่างโล่งอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนอยู่ในหัวใจของท่านนั่นแหละนั่นแหละผลของท่านจากการปฏิบัติเนื้อก็มาสอนพวกเราก็ไม่ใช่สอนให้ฟังเฉยสอนให้นำไปปฏิบัติด้วยไม่ใช่สอนแล้วฟังแล้วก็เฉยฟังแล้วก็เฉยไม่สนใจใช่ไม่ได้อย่างนั้นฟังแล้วต้องไปปฏิบัติตามภูมิของเราที่ถ้าเป็นฆราวาสควรจะปฏิบัติได้แบบไหนแค่ใดก็ให้มีเครื่องหมายของชาวพุทธติดบ้านติดเรือนติดครอบครัวย่อเรือนของเราบ้างติดสังคมต่างๆเดี๋ยวนี้สังคมไหนอยู่จะกิเลสเขาตีตลาดตีตลาดบ้านใดเมืองใดตลาดครอบครัวย่อเรือนหาที่ไว้วางใจกันไม่ได้เลยเพราะกิเลสเขาตีตลาดแหลกบดยุ่ยแย่ก่อกวนเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ความหิวความทะเยอทะยานนี้ไม่มีคำอิ่มพอกิเลสตัวนี้ตัวสำคัญมากนะกินไม่อิ่มกินไม่พอกินจนตายก็ไม่พอเมียก็ได้คนหนึ่งแล้วไม่พอผัวได้คนหนึ่งแล้วไม่พอเป็นบ้ากันกับวันนี้เพราะอยากคนร่ำตันหาร่ำตันหาแปลว่าไงฮะนี่แหละตัวนี้ตัวทำลายโลกเวลานี้มันกำลังโอ้ยสับสนคนเปยุ่งไปหมดเลยตัวนี้ตัวรุนแรงมากตัวออกหน้าออกตาต่อตัวที่เอาปืนเอาไฟเผาบ้านเผาเมืองกับตัวนี้แหละแต่ถ้ามันมีศีลธรรมเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นที่พอดูได้สงบร่มเย็นอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่เป็นของมีของมีเขามีเรามีสูงมีต่ำมีสามีภรรยาของใครของเราอย่างนี้คือศีลธรรมทำกรอบเอาไว้ให้ถ้าผ่านอย่างนี้ไปแล้วก็เลอะหมดเลยคนที่มีหิริโอตตปะคือความละอายมีความสูงความต่ำอยู่บ้างนั่นคนนั่นที่ว่ามีธรรมกิเลสมีก็ไม่แสดงความรุนแรงออกมาอย่างผาดโผนให้เป็นที่อิจฉาละอาใจหรือเอื้อมละอาหรือทุเรศ มีด้วยกันทุกคนแต่ต่างคนต่างรักษาเหมือนไฟในบ้านมีด้วยกันทุกคนใช้ด้วยกันทุกคนแต่ต่างคนต่างรักษาไฟก็ไม่เป็นภัยต่อบ้านต่อเมืองอันนี้ก็มั่นกันกิเลสประเภทนี้แหละตัวสำคัญมากต่างคนก็มีต่างคนก็รักษาให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมด้วยถ้าต่างคนต่างอยู่ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมแล้วก็ต่างก็เรียกว่าต่างคนต่างใช้ก็เป็นคุณแก่บ้านแก่เมืองโลกนี้เกิดขึ้นมาเพราะอันนี้เอง ันจะเกิดขึ้นมาเพราะอะไรแล้วจะระมัดระวังรักษาให้มีคุณค่าเกิดขึ้นมาแล้วอย่าให้เป็นคนรกโลกมันไม่ต้องจะชื่อศาสนาเฉยมันย่อยมีศาสนาติดเนื้อติดตัวเลยแล้วสิ่งที่ไม่ใช่ศาสนาสิ่งที่เป็นมานะโอ้ยมันติดจิตติดใจจริงๆนะซาบซึ้งไปไหนมีแต่อันเดียวนี่ล้อมหน้าล้อมหลังโอ้จะทำไงมนุษย์เราดูแล้วทิศเขาเรียกจริงๆนะไอ้ท่ามันเป็นยังไงเจ้าตัวนั่นโหโออาเจ้าตัวนั่นโออาดูแล้วจนจะสลบดูคนโออาดูแล้วจนจะสลบเจ้าของยังไม่รู้เห็นไหมกิเลสมันหยิ่งขนาดไหนมันไม่ยอมให้รู้เนื้อรู้ตัวเลยนี่แต่ให้คนอื่นมายกให้ยอให้กิเลสชอบยอเนี่ยต้องยอสิแม้แต่สแตกเหล้าเมามาแล้วยังโอ้ยนี่มันเก่งนะกินเหล้ามันยังลำได้สบายมันไม่เหนื่อยเลยกูจะเหนื่อยไงพ่อแม่กูจะพาเหนื่อยอยู่หรอฟังที่น่ะพ่อแม่กูซัดเหล้าเข้าไปแล้วฆ่าได้ทั้งคนนั่นแล้วยออีกขยอเรื่องฆ่าคนอีกเห็นไหมนี่เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นไม่ชอบยอเลยถ้าเรื่องธรรมะเนี่ยไม่ยอทำมีดคมในฝักเพราะงั้นกิริยาของธรรมแสดงออกจึงเหมือนเป็นมีดคมในฝักกิเลสนี่ผ่าโผนโจรทยานนอกจากกิเลสตัวไหนเข้ามาแล้วมีดคมในฝักถอดจ้าก็ตำกันเลยแหลกเลยกิเลสนั่นมันมีหมัดเด็ดนั่นสิกิเลสกับธรรมต่อกันเนี่ยมันเลอะเทอะไปหมดนะล่ะลูกเล็กเด็กแดงอะไรเลยไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของไม่มีพ่อมีแม่สับสนคนเปกันไปหมดแล้วจนดูไม่ได้เวลานี้ไปโรงเรียนโรงเรียนก็ไปมั่วไปสุมกันทั้งอันนี้ตัวเหตุนะตัวสำคัญมากทั้งหญิงทั้งชายเกาะกันโอ้ยไปโรงเรียนมันเอาชื่อมาว่าเฉยไปโรงเรียนมันไปเรียนอันนี้ต่างหากไม่ไปปฏิบัติอันนี้ต่างหากไปเรียนหนังสือพอจะได้ความรู้วิชามาปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่บ้านแก่เมืองแล้วก็ตัวของตนเลยมีแต่ไปมั่วไปสุมมีทุกอย่างในนั้นเออพวกยาเสพติดนี่กี่ประเภทอยู่ในนั้นมันเคลือบมันแสงเข้าไปในพวกนี้ละพวกที่มันช่ำชองในสถานที่นั้นตัวดีไม่ดีตัวแก่นมันเคลือบเป็นพาให้เป็นมันเข้าไปได้หมดนั่นแหละแก่นมันเป็นแค่อย่างเดียวใช่มันเป็นหนอนได้อย่างเดียวมันเป็นไปได้หมดเรียนใครก็ใครเรียนใครเรียนเรียนหนังสือหนังสือตะกวงกับชมช่วยกันถ้าว่าเป็นพวกนักศึกษายุวชนหรือนักศึกษาก็เคารพนับถือให้ความไว้วางใจเวลานี้มันเหลวแล้วนะมันชนดะไปแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นนักเลงนักเรียนกลายเป็นนักเลงไปแล้วก็เพราะสิ่งเหล่านี้เราไปทำลายไม่ใช่สิ่งใดนะเพราะมันหนาแน่นต่างคนต่างมีแต่อย่างเดียวกันเอามาค้าเข้ากันมันก็เป็นส่งเปลวเป็นจุดเมฆของสิ่งไม่มีธรรมเข้าไปเป็นน้ำดับไฟเลยทำไงเราต้องให้มีธรรมนะให้มีธรรมประจำบ้านประจำเรือนเป็นน้ำดับไฟน้ำดับไฟอยู่ทุกตัวบุคคลทุกครอบครัวย่อเรือนให้คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีอยู่เสมอการจะทำอะไรอย่าทำด้วยความทะเยอทะยานอยากกิเลสมันจะไม่คิดอ่านไต่ตรองอะไรเลยนะทำให้คิดอยากอะไรโดนมันเลยอยากอะไรชนเขาเลยเรื่องของกิเลสเป็นงั้นถ้าธรรมะต้องดูก่อนสินั่นถ้าธรรมะนิสัมมะกัลยังเสยโยดูก่อนสิจะทำอะไรผิดหรือถูกนะจมลงไปแล้วใครจมก็เล่าผู้พูดพลาดนั่นแหละจมเนี่ยถ้าธรรมะเป็นอย่างนั้นเตือนไหมเมื่อเหยียบเบรกห้ามล้อหรือยั้งเอารั้งเอาไว้ไม่งั้นมันจะเลยเถิดเลยเถิดเลยเพราะกิเลสมันคือตัวเลยเถิดมันไม่มีในความพอดีกับคำที่ว่ากิเลสนอกจากธรรมท่านยังเรียกว่ามัชฌิมามัชฌิมากิเลสมันไม่มีมัชฌิมาถ้าเป็นมัชฌิมาของกิเลสมันก็มีประจำพวกปฏิบัติกรรมฐานเช่นอย่างลูกศิษย์หลวงตาบัวอยู่ในวัดป่าบันตานี่ว่าพากันมาปฏิบัติมัชฌิมาปฏิบัติทาสถากะเตนะสังโฆทาความปฏิบัติมัชฌิมานั้นมันกลายเป็นมัชฌิมากลางเสือกลางหมอนไปลูกศิษย์หลวงตาบัวพูดแล้วโมโหอยากฆ่าคนด้วยมาฆ่าเป็นลูกศิษย์ของเราเฮ้ยว่าไงฆ่าแล้วใครจะกินเนี่ยมัชฌิมาของกิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นเสียกลับลงไปให้หลับสนิทให้เอาน้ำดับไฟไปประจำบ้านจำเรือนให้มีธรรมประจำนะอย่าพากันทำสุ่มสี่สุ่มห้าดังที่เป็นมาแล้วและกำลังเป็นอยู่เวลานี้เป็นเรื่องของฝืนของไฟจะเผาบ้านเผาเมืองให้มีไม่มีอะไรเหลือแล้วนะ อันเรื่องความรู้มากน้อยที่เรียนมาสูงต่ำขนาดไหนนั้นเป็นเครื่องมืออย่างคล่องตัวของกิเลสประเภทเหล่านี้มันเป็นเจ้าของมันให้ไปเรียนเรียนมาแล้วความรู้นี่ก็เป็นเครื่องมือของมันทำงานได้อย่างดีเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นประโยชน์แก่โลกเท่าที่ควรจะเป็นได้เรียนมามากมาน้อยก็ดีมาก็ย่อหยิ่งจองหอมคล่องตัวแล้วความรู้มากๆนั่นแหละมันทำความชั่วช้าเรามักได้มากหนักทำอะไรมากพวกนี้กว้างขวางมากที่มีความรู้มันว่างนี่นะไอ้ตาถีตาสายตามท้องนามันไม่เห็นไปทำความชั่วช้าละโมกอย่างเด่นๆในระดับชาติระดับโลกเหมือนอย่างที่พวกความรู้ทั้งสูงระดับโลกนี้เป็นกันเลยอันนี้เอาจริงๆไปไหนแหลกไปหมดถ้าไม่มีธรรมมันเป็นอย่างนั้นถ้ามีธรรมแล้วพวกนี้แล้วพวกจะทำประโยชน์ให้โลกได้กว้างขวางมากมายก็คือพวกนี้เองนั่นมันตรงกันข้ามนะเอาตอนนั้นละวันนี้ไหว้พระแล้วก็ให้ศีลเลย

0: ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสัตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิสัตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิสัตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอินนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิองค์ที่สามผู้รักษาศีลห้าให้ว่ากามผู้รักษาศีลอุโบสถก็ว่าตามท่านอับรามจริยาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิสุราเมรยมัจฉาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: ถึง5จบเพียงแค่นี้
0: วิการโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิณัตถญีตวาดิตวิสุขดัสสนะมาลากันธาอิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสะนทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอิมานิอัตถาสิกขาปดานิอัจเจตังรัตตินิวังอุโปสถวเสนะสาธุกังรักขีตบานิสีเลนะสุกติญญันติสีเลนะโภวสัมปดาสีเลนะนิบุติญญันติตัสสมาสีลังวิโสอัฏฐะเย
1: จะรู้ได้ครับ
2: ขอถวายป
1: ั
2: จจ
1: ั
2: ยไทยทานให้คร
1: ับ ที่รับมือก่อนมีให้พรก็จะให้พรแล้วน้ำผึ้งนี่ดีมากผมมีเท่าไรเอาหมดหรอกใครเอามาดิเอาหมดเลยน้ำผึ้งดีมาก
0: ยะถาวาริวหาปูราปะริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปะติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโช
1: อราโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีดิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังนะเลิกได้ที่นี่

0: เขา
1: ก็จะขอสองคนทำไมอยากผู้ใหญ่มากประสบการณ
0: ์ต้องส่งน้ำฟังต้องฟังอะไรเลย
1: สองแขนสอง
0: สองเครื่องสองเครื่องแต่พวกนี้เขาต้องนั่งทำงานที่อยู่คนเดียว
1: ไ
0: ม่ได้เขาจะให้ตื่นตื่นมากจะท้องไม่ก็ได้ยินทุกคนนี่มันได้สามสี่ที่เดียวหรือเปล่าน้ำแล้วเพราะเป็นน้ำคนเป็นน้ำคนก่อนมันเป็นน้ำคนเกิดแล้วยืนไปด้วยมันยากไปด้วยเพราะเราขาดน้ำคนอยู่ทุกเดือนมันอยู่สามสี่ที่เดียวเมื่อวานน้องบอยเป็นน้ำเกิดได้แห้งเลยแห้งสมัยร้อนมั้งตอนเงาเลยแห้งร้อนด้วยหนาวสวยอยู่ครัวร้อนร้อนร้อนร้อนใครได้รับก็ไปรับคนที่นั่นเอามาแล้วอยู่ข้างนอกโอ้พ่อจะทำได้ไงเอาละพ่อเริ่มจะทำครับจะคุยละเอาละพ
1: ่
0: อทำอะไรไม่ได้นี่บัวแล้วกับบัวทำอะไรนี่น้องกระบัวขาเริ่มเป็นกระดาษจะไปดูกระดาษแทนน้องกระบัวมั่งเหรอจะดูกระดาษแทนน้องกระบัวก็แสดงว่าน้องกระบัวไม่สู้กระดาษไม่ได้อาภาวะสลามาของกระบัวใช่ไม่ได้เลยท่านที่แจ้งมาหามาแจ้งมาแจ้งง่าย
1: ได้ภาพไปเลย
0: ง่ายง่ายง่ายเราจะเกิดมาเราแต่ว่าตอนนั้นหลวงตาบัวท่านโคตรชอบคนแม่หลวงตาบัวก็ไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าหลวงตาท่านได้ลงคอละอันนี้เห็นคนเข้าอยู่ยังจะกราบไม่ลงหรือแสดงหลวงตาบัวอาภัพสุดยอดเลยจ้ะอาภัพเราจะหนามากเข้าใจเหรอถ้าไม่ให้หลวงตาบัวอาภัพก็อย่าถ่ายที่นี่ดูเออถ้าหลวงตาบัวอาภัพคู่กระดาษไม่ได้ในแผ่นกระดาษนั่นอ้าวถ่ายไม่เป็นมงคลนั่นเอาไปแล้วดีถ่ายแล้วไม่เห็นด้วยมีอะไรมีอะไรเยอะเท่ากับมีอะไรมีอะไรเยอะเท่ากับเท่าเดิมอีกครั้งหนึ่งเท่าเดิมเขาจะระบาดมุกเจ้าเขาเท่า

0: Bye, bye, bye, bye. Fuck. I'm a new man. I got my wrong. I got my two hands. I'm a cool one for the dial away. I got my new guy. I'm a new car. I got my new car. I'm a new car. I'm a new car. I'm a new car. I'm a new car.
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่าให้มีศาสนาติดตัวเราในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนัดจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เจ๊จุนโธวัดป่าภูริตตาปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมีชื่อกันเทศว่าหนทางเข้าสู่อริยมรรคขอเชิญท่านฟังครับ
1: ความไม่ชอบใจต่างๆนานาความโสกะปริเทวะบ้างอย่างนี้เพราะใจนั้นน้อมไปตามอารมณ์ที่ใจของกิเลสระลึกขึ้นอย่างนั้นเมื่อสิ่งใดที่เป็นที่ชอบอกชอบใจก็เพิ่มปิติยินดีเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นสิ่งใดที่มีที่เป็นที่ถูกอกถูกใจใจนั้นก็เครียดแค้นเกิดอาฆาตคิดพยาบาทจองเวรสร้างเวรสร้างกรรมของใจเกิดขึ้นเนี่ยอำนาจของกิเลสก็เพราะความหลงความไม่รู้เท่าของใจคือเรียกว่าไม่มีสติกำกับเพราะฉะนั้นการมีสติกำกับใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าการที่จะปฏิบัติให้มีสติบริบูรณ์นั้นจะต้องอาศัยการอบรมนี่เองอย่างที่เราฝึกหัดกระทำสมาธิกรรมฐานกันอย่างนี้เป็นต้นพูดการฝึกหัดอย่างนี้ก็มีมาตั้งแต่โบราณกาลแม้แต่พวกฤาษีหรือพวกอินเดียที่บำเพ็ญพจน์เขาก็ได้กระทำกันอยู่เหมือนอย่างเราทำสมาธิเหมือนกันแต่นี้ถ้าสังเกตดูอย่างหนึ่งโดยมากพวกนั้นอาศัยเพ่งวัตถุภายนอกเล่นกระสินเล่นลมเล่นสิ่งต่างๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นเล่นอย่างนี้เป็นเล่นข้างนอกจิตใจแล้วก็เข้มแข็งเหมือนกันแก่แต่เข้มแข็งเพ่งอยู่ภายนอกครั้งหนึ่งได้ยินท่านอาจารย์ท่านพูดว่าไปอินเดียแล้วก็ปรากฏว่ามีฝรั่งมามีแขกคนหนึ่งนั่งเพ่งตะปะนี่เอาใบไม้มารวมๆกองเข้าแล้วสามารถจะเพ่งให้ใบไม้นั้นลุกขึ้นมาฝรั่งมาดูกันเห็นท่านว่าอย่างนั้นนี่อำนาจของใจของเขาก็มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเหมือนกัน

แต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ทรงสรรเสริญในสิ่งเหล่านั้นสรรเสริญในอาสวัคคายานคือทำใจให้หมดไปจากกิเลสตัวนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐพระองค์ทรงยกย่องอันนี้เพราะสิ่งเหล่านั้นเมื่อบุคคลก็ทำได้แล้วไปเพลิดเพลินกับงานการกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคุกคีกับหมู่คณะมากเข้าโดยไม่ได้บำเพ็ญแล้วฌานนั้นก็จะเสื่อมลงผสมเสื่อมลงก็เหมือนอย่างคนธรรมดาเรานี่เหมือนกันอย่างนั้นส่วนพระพุทธเจ้าของเราหรืออริยเจ้าผู้ที่สำเร็จทำอาสวะของตนให้สิ้นไปอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นทำไมจึงว่าไม่เป็นเช่นนั้นก็เพราะใจของท่านมันมีสติมีความสังวรในเรื่องสติแล้วก็สังวรในอารมณ์ของใจอยู่ได้ตลอดสิ่งใดจะเกิดขึ้นความรู้สึกตัวนั้นมันก็มาทับของความที่เกิดขึ้นกับใจนั้นเมื่อรู้สึกอย่างนั้นมือมีสติระลึกอยู่อย่างนั้นแล้วอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ย่อมดับไปนี่เปรียบเทียบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างเรานี่เหมือนกันเวลาภาวนานั้นก็ต้องอาศัยความสังเกตสังกาลำดับของใจลงไปเมื่อใจนั้นตั้งมั่นแข็งแรงมีสมาธิดีแล้วอย่างนั้นเป็นต้นก็ควรจะต้องพิจารณาอันนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดการค้นคว้าพิจารณานั้นเมื่อยกจิตไปนึกถึงส่วนใดก็แล้วแต่เมื่อวาระของจิตที่มันสมบูรณ์เต็มไปด้วยสมาธิอย่างนั้นสมมติว่านึกไปถึงส่วนกายอย่างนี้ตั้งแต่หัวลงมาปลายจมูกลงมาริมฝีปากลงมาคางลงมาลูกกระเดือกลงไปไหล่ขวาไหล่ซ้ายเมื่อลึกไปอย่างนั้นแต่ว่าลักษณะหนึ่งในการปฏิบัติเบื้องต้นลึกไปอย่างนี้ยังไม่มีทัศนะตัวนั้นเกิดขึ้นจะเห็นเราที่วิ่งไปตามมีความรู้สึกวิ่งไปตามส่วนนั้นยังไม่ค่อยจะปรากฏเพราะอะไรจึงว่าเช่นนั้นเพราะความสมบูรณ์ของสติหรือปัญญายังไม่คุมกันเต็มที่เมื่อตราบใดเราเร่งพินิจพิจารณาลงไปอย่างนั้นจนมีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญพิจารณาอยู่ได้ตลอดเวลาเป็นเวลาตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้ใจนั้นไม่คิดไปในอดีตไม่คิดไปอนาคตมีเฉพาะกายของเราลงไปอันเดียวตั้งแต่เบื้องบนลงไปถึงปลายตีนนับจากปลายตีนขึ้นมาอย่างนี้ก็เคยบรรยายอยู่บ่อยๆแต่ว่าหลวงพ่อหลวงตาไม่ค่อยจะมีเรื่องเทศก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเทศมันเป็นอย่างนั้น ก็ต้องว่าซ้ำวากซากอย่างนี้นับตั้งแต่เล็บนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยของขาขวาลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ใจนั้นจะเบิกบานชุ่มชื่นแจ่มใสปลอดโปร่งสติแจ่มใสบริบูรณ์อย่างนั้นมีความล่าเริงคล่องแคล่วใจนั้นอาจหันมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวลงไปทุกประการเมื่อใจลงเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อน้อมไปส่วนตามที่ข้อของนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยมีกี่ข้อมันก็ตามรู้สึกไปอย่างนั้นสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งขึ้นมาถึงตะตุ่มเบื้องขวาตะตุ่มเบื้องซ้ายขึ้นมาตลอดถึงน่องถึงหัวเข่าถึงตะโพกถึงบั้นเอวเมื่อเสร็จจากบั้นเอวก็ลงไปปลายตีนอย่างนั้นอีกตั้งแต่นิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยตัดไปตนตามลำดับอย่างนั้นตลอดไปอย่างนี้ใจนั้น
ก็ไม่วอกแวกไปในที่ใดอยู่เฉพาะเรื่องของกายอันนี้ถ้าลำดับของจิตบุคคลเพลินไปอย่างนั้นแล้วก็ยังมีบาลีอันหนึ่งว่าเอกายโนอยังมัคโคแต่ว่าจะผิดถูกอย่างไรนี่อาตมาก็ไม่เข้าใจบาลีเพราะฉะนั้นผู้ท่านก็จงใคร่ควรดูเมื่อใจเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นกับการค้นคว้าพินิจพิจารณาอยู่ในกายของเราอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างนี้เข้าใจว่าจะเป็นหนทางเข้าไปสู่อริยมรรคเข้าใจอย่างนั้นแต่ก็ต้องวินิจฉัยดูพินิจพิจารณาดูด้วยกำลังของเราเองที่เราประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นไปอย่างไรแล้วเมื่อกำหนดพิจารณาตายขึ้นไปตามลำดับอย่างนั้นจนมาถึงบั้นเอวขึ้นไปอีกจากบั้นเอวขึ้นมาก็นับตั้งแต่กระดูกสันหลังขึ้นมาตลอดถึงคอจากคอลงไปก็นับตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่เอ็นจนกระทั่งถึงน้ำดีแล้วก็ตับไตนี่มาถึงหัวใจแล้วก็ขีดโครงเบื้องขวามีกี่ซี่แต่การทำอย่างนี้ก็เรียกต้องประมาณการใช้ปัญญานั้นเราอยากเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นเองต้องเข้าใจว่าต้องนึกอย่างนี้แต่จะผิดถูกอย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายจงใช้ปัญญาให้ควรดูการภาวนาที่เรียกว่าใช้วิปัสสนาก็ต้องคิดอย่างนี้ดำเนินไม่ใช่ว่าเป็นสมาเมื่อใจเป็นสมาธิแล้วเกิดมีธรรมะผุดขึ้นอย่างนั้นมันอีกส่วนหนึ่งแล้วเรียกว่ามีปัญญานั่นมันส่วนหยาบไม่ใช่ส่วนละเอียดถ้าส่วนละเอียดจำเป็นจะต้องอบรมในสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปเบื้องต้นก่อนเมื่อเราตายไปตามลำดับอย่างนั้นถึงขี้โครงเบื้องขวาเสร็จแล้วก็เอาขี้โครงเบื้องซ้ายฟันออกเป็นชิ้นส่วนๆเล็กๆน้อยๆไปตามลำดับของใจอย่างนั้นใจนั้นไม่แยกไปในที่ใดเลยอยู่ตามลำดับโดยที่เราบังคับให้ค้นคว้าพินิจพิจารณาอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดจนกระทั่งขึ้นมาบนถึงศีรษะเจาะตาขวาตาซ้ายจมูกขวาจมูกซ้ายคิ้วเบื้องขวาคิ้วเบื้องซ้ายเปลือกตาเบื้องขวาเปลือกตาเบื้องซ้ายตลอดหมดถึงฟันฝนลิ้นแก้มที่คางนับไปได้ตลอดจากนั้นเสร็จแล้วก็ต้องเอาเดินอย่างนั้นลงไปอีกเอาตั้งแต่หูขวาหูซ้ายตาขวาตาซ้ายเดินไปอย่างนี้แต่ลักษณะของการเดินอย่างนี้ใจนั้นไม่ได้หยุดนิ่งแต่หยุดนิ่งเหมือนกันแต่นิ่งอยู่ในสภาวะที่คิดนึกอยู่อย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่นิ่งอย่างอุเบกขานิ่งอย่างนี้นิ่งอยู่ในการค้นคว้าพินิจพิจารณานึกไปอยู่ตามลำดับของใจอย่างนั้นอย่างนี้จึงเรียกว่าปัญญาประกอบไปด้วยสมาธิเมื่อพิจารณามากเข้ามากเข้าน้อมไปตามอย่างนี้เรื่อยลงไปถึงเบื้องล่างอีกจากเบื้องล่างขึ้นมาอีกอย่างนี้สองตลบอย่างนี้ใจนั้นจะยิ่งปลอดโปร่งแช่มชื่นผ่องใสหาที่จะประมาณไม่ได้เต็มไปด้วยความล่าเริงของใจอันนั้นชุ่มชื่นที่สุดเมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วเราเห็นพอสมควรก็มาพักลำดับพักใจอย่างนั้นก็เป็นชั่วโมงหนึ่งก็ได้ลำดับที่พิจารณาอย่างนั้นก็เหมือนกันถ้าพิจารณาอย่างนั้นก็ต้องกินเวลาเป็นชั่วโมงนี่เมื่อสมาธิอย่างนั้นแหละเรียกว่าเป็นสมาธิที่สมควรเพราะฉะนั้นการค้นคว้าพินิจพิจารณานี่เป็นสิ่งสำคัญของนักปฏิบัติเราถ้ามัวแต่จะกดใจให้เป็นสมาธิอันเดียวอยู่อย่างนั้นมันก็ดีส่วนนั้นแต่ไม่ดีส่วนสูงเสียส่วนสูงเพราะว่า
ความก้าวหน้าเข้าไปที่จะไปสู่ปัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นก็อย่างที่แสดงนี่แหละก็ต้องอาศัยการคิดนึกการปรุงของใจไปตามอวัยวะร่างกายของเราอย่าให้นอกไปนอกนอกนอกเราไปเอาธรรมะข้อนั้นมาคิดเป็นอย่างนั้นใจลำดับนี้จะเป็นธรรมะข้อนั้นอย่างนี้นั่นอย่างนั้นเมื่อหมดจะข้อนั้นก็ไปเอาข้อนี้มานั่นมาคิดมันเวียนแยกแยะไปอย่างนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งในลำดับที่เราคิดอย่างนั้นพิจารณาธรรมะอย่างนั้นยังมีใจแยกแยะไปคิดในอารมณ์อันใดบ้างนี่ถ้าว่ายังมีใจที่แยกแยะไปคิดในอารมณ์ต่างๆวนกลับมาใหม่มาทำใจให้สงบแล้วจึงค่อยไปค้นใหม่นี่ก็ได้เหมือนกันนี่ต้องสังเกตอย่างนี้นี่นักปฏิบัติจำเป็นจะต้องสังเกตสังกาว่าใจของเรานั้นมีกำลังเพียงพอขนาดไหนการจะค้นคว้าก็เหมือนกันแต่ว่าเมื่อกำลังของสมาธิมีแล้วก็สมควรที่จะต้องค้นคว้าพิจารณาร่างกายตัวนี้เองเป็นของที่หวงเป็นของที่หวงเป็นของที่สงวนรักยิ่งกว่าอะไรๆที่สุดในโลกแล้วเพราะฉะนั้นเราค้นคว้าลงไปเมื่อค้นคว้าลงไปอย่างนั้นบางครั้งบางคราวก็เกิดปฏิภาคขึ้นเรานึกส่วนใดให้หลุดอย่างสมมติว่าหัวของเราให้หลุดไปอย่างนี้มันก็ปรากฏขึ้นมาหัวหลุดไปมีเลือดนึกเป็นเลือดมันก็เป็นเลือดออกมาเมื่อนึกให้กระโหลกนั้นขาวอย่างนั้นก็ขาวเป็นครั้งเป็นคราวอย่างนี้นี่เรียกว่าสมาธิของเราดีแล้วอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นปฏิภาคได้ลำดับอย่างนี้เมื่อได้ค้นคว้าพิจารณาลงไปมากๆพอแล้วมันจะเกิดธรรมสังเวชเกิดความสังเวชตรดใจว่าชีวิตของเรานี้มันจะต้องตายแน่อย่างภาพที่ปรากฏโดยน้ำหูน้ำตาที่ไหลเกิดขึ้นนั้นท่านเรียกว่าปีติชนิดหนึ่งเกิดขึ้นโดยเองโดยที่เราไม่ได้ไปใจนึกคิดแต่ว่าลักษณะนั้นเป็นขึ้นเองโดยธรรมชาติของใจที่ได้อบรมเป็นสมาธิแล้วเมื่อถึงจุดอย่างนั้นเข้าก็ต้องเป็นถึงจุดนั้นในแบบแผนตำราท่านแสดงไว้ก็มีอยู่นี่เพราะฉะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งอย่าให้ใจที่สงบอยู่แล้วนิ่งปล่อยเฉยเพ่งอยู่อย่างนั้นมันก็ได้ประโยชน์อยู่ชั่วระงับดับอารมณ์ไปชั่วครั้งชั่วคราวในขณะที่นั่งเท่านั้นส่วนเวลาเลิกแล้วอารมณ์ก็เข้ามาหนุนใจของเราอีกบางทีก็ทำต่อไปคืนรุ่งขึ้นก็ทำไม่ได้เสียอย่างนี้ขาดความชำนิชำนาญเมื่อบุคคลใดมาค้นคว้าพิจารณาอย่างที่บรรยายเบื้องต้นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละต่อไปเมื่อความชำนิชำนาญมีขึ้นแล้วเมื่อยกจิตขึ้นไปค้นคว้าพิจารณาอย่างของท่านผู้ที่ชำนาญอย่างนี้จะนึกไปถึงตาความรู้สึกตัวนั้นคล้ายๆสัมปชัญญะสติระลึกจิตระลึกไปอย่างนั้นสัมปชัญญะมันจะครอบตามไปเหมือนอย่างเงาที่ตามเราไปเดินไปอย่างนั้นไปที่ไหนก็คล้ายๆมีอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานึกไปอย่างนั้นสติบริบูรณ์เพราะฉะนั้นหลวงตานึกขึ้นได้อันหนึ่งในโอวาทปาติโมกท่านแสดงว่าสติวินโยดาตับโบนี่ให้สติเป็นมีในนี่ศีล227ที่แสดงในพระปาติโมกนั้นให้มีสติเป็นมีในนะท่านแสดงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละการที่เราบำเพ็ญทุกชนิดหรือจะทำสมาธิต่างๆนานาเหล่านี้ทำได้พิธีใดให้เกิดใจสงบก็ต้องการเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางของความที่จะให้เกิดสติปัญญาตัวนี้เป็นหลักสำคัญเรื่องของพุทธศาสนาก็มีจุดใหญ่ที่เราอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเน้นค้นคว้าลงไปมากเท่าไหร่ใจนั้นไม่สายไปในอดีตไม่อนาคต
มีเฉพาะความคิดนึกที่เป็นปัจจุบันตัวเดียวอยู่เฉพาะใจอย่างนั้นเมื่อมันพอของมันลงไปอย่างถึงธรรมชาติเต็มที่คือเรียกว่าอิ่มตัวใจนั้นจะดีดออกคือเรียกว่าอารมณ์นั้นขาดไปบางครั้งบางคราวก็ไม่รู้สึกตัวขณะขาดขณะนั้นโดยที่คิดนึกอยู่มันก็วุบดับไปอย่างนี้เหลือใจที่บริสุทธิ์เที่ยงคงนั่งเฉยแจ่มใสจะว่าแจ่มใสก็แจ่มใสจะว่าเบาก็ว่าเบาจะว่าสบายก็สบายจะว่าอะไรก็แล้วแต่ในที่นั้นมันเป็นอย่างนั้นนี่เมื่อเราได้กระทำอย่างนี้มากเข้ามากเข้าวันรุ่งขึ้นเราก็เข้าไปกำหนดพินิจพิจารณาอย่างบรรยายเบื้องต้นนั่นแหละเอาอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาได้อ่านหนังสือของสมณเณรประไมสมณเณรประไมองค์นี้มีคนรู้สึกว่าชื่นชมกันมากแล้วท่านบรรยายไว้ทีหนึ่งว่านักปฏิบัติคนใดถ้าเป็นนักปฏิบัติที่เป็นนักกายวิภาคแล้วจะเป็นนักปฏิบัติที่ใช้ได้คนหนึ่งท่านบรรยายใจความที่หลวงตาจำมาได้ข้อย่อๆอันนี้แต่มันกินใจความลึกถึงใจจริงๆไม่รู้ติดอกติดใจยังไงก็ไม่รู้มันถูกนิสัยกันยังไงไม่รู้นี่เป็นอย่างนั้นแล้วก็โดยมากผ่านมาหรือได้ยินกับหูเองครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติกันก็โดยมากมันเน้นในเรื่องกายเนี่ยมากที่สุดอย่างหลวงพ่อบัวที่เสียไปอยู่ที่ถ้ำหนองแสงสมัยหนึ่งอาตมาขึ้นไปทำศพครูอาจารย์มั่นท่านแล้วก็ท่านอาจารย์มหาบัวท่านมากระซิบบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยกำลังเป็นปฏิภาคเก่งเจ้เอ้ยวะนี่เป็นอย่างนั้นแล้วมาสังเกตดูโดยมากกระแทบทุกองค์ไปอย่างนั้นหนักไปในการค้นคว้าพินิจพิจารณาร่างกายนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือเป็นคติของพวกเราเพราะท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มีกิตติศักดิ์กิตติคุณเรื่องลือจนกระทั่งที่พวกเรานับถือกันนั่นแหละอย่างครูปัญญาขาวหลวงพ่อบัวนี่ผู้ที่ล่วงแล้วไปอย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นก็จะอันนี้เป็นคติของพวกเราก็หยิบยกมาชี้แจงแสดงให้ฟังพอเป็นคติแนวทางของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติใจรวมลงไปแล้วก็ขอให้ค้นคว้าพินิจพิจารณานี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่านิ่งนอนใจอย่าเสวยอยู่แค่สมาธิเท่านั้นเมื่อสมาธิเสื่อมก็ต้องไปเจริญใหม่นี่เป็นอย่างนั้นเมื่อมันค้นคว้ามีความชำนิคล่องแคล่วชำนิชำนาญจนได้ความจริงเกิดขึ้นกับใจของตัวเราเองแล้วอันนั้นประจักษ์ใจแท้เลยเพราะใจนั้นมันขาดจากนิวรธรรมขาดจากความปรุงความแต่งอะไรทั้งหมดเหลือใจที่เป็นบริสุทธิ์เที่ยงคงอยู่อย่างนั้นแยกตัวออกจากกันท่านจึงจัดว่าได้สำเร็จพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหัตอรหันต์ก็คงจะเป็นอย่างนี้ประมาณเอาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นบางคนเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสสนิทสนมขึ้นตลอดเวลาไม่มีการจืดการจางก็เพราะคงจะเป็นอย่างนี้เองจึงได้หนักแน่นอยู่ในธรรมวินัยธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าขึ้นมาได้อย่างครูบาอาจารย์ของเราก็คงจะเป็นอย่างนั้นนี่จึงมีความหนักแน่นจึงทรงไว้ซึ่งธรรมวินัยมาสอนคุณบุตรธิดาทั้งหลายจนสืบเนื่องมาจนถึงพวกเราอย่างท่านอาจารย์ของเรานี้เป็นต้นแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านครูอาจารย์มั่นครูเจนเสาอย่างนี้ครูอาจารย์ก็ได้แนะนำพร่ำสอนกันก็มาสืบเนื่องกันมาจนถึงพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้อุตส่าห์ตั้งใจเมื่อใจนั้นสงบแล้วจงค้นคว้าพินิจพิจารณาให้มากๆลงไปอย่าได้นอนใจอันนั้นเป็นหลักสำคัญเมื่อค้นลงไปอย่างนั้นเราก็ต้องสังเกตอีกเหมือนกันการค้นคว้าถ้าไม่ถนัดทางกายก็มาค้นเรียกว่าค้นอารมณ์นึกอารมณ์อันใดที่เราติดอกติดใจที่เกิดความรักใคร่ความเคยเครียดแค้น
อันใดอันหนึ่งเข้ามาค้นคว้าพินิจพิจารณาหาความจริงแต่ว่าอีกในหนึ่ง

0: สิ่งเหล่านั้นเป็นอดีตถ้าเมื่อเรามีสติปัจจุบันธรรมแล้วมันย่อมฆ่าปหานะย่อมปหานสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เข้ามาอยู่ในหัวใจของเราได้นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเมื่อมันได้ถึงที่ถึงฐานมีความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นกับใจของบุคคลผู้นั้นแล้วจึงเป็นผู้ที่มีความหนักแน่นมีความที่เลื่อมใสไม่เสื่อมคลายจากพระพุทธศาสนาอย่างครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติกันมานี่แหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พวกเราตั้งอกตั้งใจก็เข้าพรรษามาได้ครึ่งเดือนแล้วก็ต้องพากันขมักขม้นหน่อยอย่าท้อถอยแล้วกำไรถ้าคิดดูในเรื่องโลกแล้วเกิดมาก็ต้องมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานเต็มไปด้วยความกังวลกลางวันทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีเวลาหยุดเวลาหย่อนเหนื่อยแสนใจจะขาดยิ่งขายดียิ่งเหน็ดยิ่งเหนื่อยเหงื่อไหลไข่ย้อยเต็มไปทั้งตัวตัวเหม็นสาบเหม็นแสงหน้าตาเหงื่อไข่เต็มที่หมดก็ยังมัวเมาอยู่ไม่เห็นภัยเลยมัวจะสนุกสนานจะได้เงินอย่างเดียวเอาเงินอย่างเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าถ้ามองดูมองดูในขณะที่เราพิจารณาแล้วหรือมองดูในขณะที่เราภาวนาอย่างนี้แล้วโดยที่คิดลงไปในใจอันเดียวนั้นว่าเราตายแล้วมันมีอะไรในชีวิตมันมีอะไรตรงไหนแม้แต่ร่างกายที่ของที่เรารักเราสงวนก็ต้องเอาไปเผาไหวนี่ไม่มีอะไรเลยชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อตายแล้วมันก็หมดห่วงหมดอะไรแต่ทีนี้เมื่อใจนั้นยังไม่ขาดมันก็ห่วงอะไรก็ต้องไปเกิดอีกนี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสิ่งนั้นแหละถ้าเราพิจารณากายไม่ได้ก็ต้องเอาสิ่งที่เราติดที่เราคล้องเรื่องโลกโลกสงสารอันใดที่เป็นจุดใหญ่ที่ทำหัวใจให้หลุ่มหลงเพลิดเพลินอันนั้นก็ต้องเอามาคิดเอามาพิจารณามันดีมันอร่อยอร่อยอะไรการบริโภคเข้าไปอย่างนั้นแล้วมีอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราในขณะที่เรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วนั่นแหละใจมันก็จะได้ถอดถอนเห็นโทษกับสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อเห็นโทษสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็เกิดความเบื่อหน่ายท่านจึงว่านิพพินนังวิรัจจติเกิดความเบื่อหน่ายในความคิดความนึกความปรุงกับเหตุการณ์ที่ได้ผ่านมาอย่างนั้นใจนั้นมันก็เกิดความเบื่อความหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อความหน่ายในแบบท่านก็ว่าคลายความกำหนัดไม่ยินดีกับสิ่งเหล่านั้นขึ้นอีกอย่างติดลูกเมื่อได้พิจารณาอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ติดลูกนี่เป็นอย่างนั้นเมื่อใจได้เป็นอย่างนั้นแล้วท่านก็บอกว่าวิลาคาวิมุตติก็เป็นวิลาคธรรมคลายถึงความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสธรรมารมณ์อย่างเมื่อกี้พระท่านบรรยายกระทั่งถึงที่สุดจิตนั้นก็หลุดพ้นนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่เราทุกคนที่เข้ามาประพฤติปฏิบัตินี่ความหวังก็ต้องการจะหลุดพ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่าต้องอุตสาหะภาคเพียรพยายามคนอื่นทำไมเขาทำได้เราทำไงทำไม่ได้เราต้องคิดอย่างนั้นมีมานะของใจต่อสู้ของใจบังคับใจอย่าให้ไปเที่ยวเลาะและโลเลเอาอ้างอันนั้นอ้างอันนี้มากีดกันความดีของเราตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าเมื่อมีกำลังดีแล้วจะหยุดสัก3ปี4ปีก็ไม่เป็นไรเพราะใจกายไม่กระทำแต่ใจมันกระทำอยู่ตลอดเวลาใจนั้นมันกระทำเป็นสำคัญกว่าทำกายทำงานทำการมันก็ทำอยู่ใจตัวนั้นมันคอยปราบเหมือนยามที่เข้าถือปืนกลอยู่อย่างนี้หันซ้ายหันขวาอยู่ตลอดเวลาโจรผู้ร้ายไม่สามารถเข้ามาเหมือนสติเมื่อมันฝึกหัดพอสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันรอบตัวอยู่ตลอดเวลาใจจะคิดไปในที่ใดมันก็บังคับได้นี่เป็นอย่างนั้นนี่ของท่านเหล่านั้นท่านก็คงเป็นอย่างนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นศาสนธรรมคำสั่งสอนที่หยิบยกมาแสดงก็ซ้ำๆซักๆเพราะหลวงตาไม่ค่อยมีปฏิภาณก็ต้องว่าซ้ำๆอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลาย เมื่อได้สดับตับฟังแล้วจงโอปนายโกน้อมนำไปพิจารณา
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เจี๊ยจุนโธวัดป่าภูริตตปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมีชื่อกันเน้นว่าหนทางเข้าสู่อริยมรรคในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำหน้าต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่24เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: อันนี้อยู่กลางวันฝนตกมาเห็นรอยเปียกที่ไหนตอนกลางวันนะอยู่ที่ที่เราไม่อยู่เห็นมันเปียกที่ดินถมใหม่นั่นแล้วทางโน้นก็ตกที่เราไปนะที่สุพรรณกลับสุพรรณมาก็ตกฝนสอบหลวงผู้จังหวัดเนี่ยตกลงกันว่าไงจะไว้ที่ไหนที่ไหนบ้างตกลงกันยังไงเรื่องราวเป็นยังไง
3: ยังเป็นคดีอยู่เลยครับคดีชิงศพนะครับ
2: ยังแล้วแล้ว
3: ยังคดีอยู่ที่ศาลครับ
2: ยังไม่ตกลงกัน
3: ยังไม่ตัดสินออกมาครับ
2: ว่าเหตุผลเกิดปลายเป็นยังไงยังต้องฟ้องกันเราอยากจะทราบเหตุผลต้นปลายที่จะฟ้องกันเพราะเหตุใดว่าไง
3: เป็นคดีกันรอบแรกน้องสาวร้องขอเอาศพไปที่สุพรรณบุรีพอดำเนินมาสักพักหนึ่งขึ้นศาลศาลชี้ออกมาต่อมาเจ้าวาดที่วัดทุ่งเนี่ยครับร้องซ้อนเข้ามาว่าหลวงสังวานนี่เป็นพระแล้วเป็นพระของวัดทุ่งร้องขัดออกมาว่าต้องเอาศพไปที่นั่นไอ้น้องสามก็ไม่เก
2: ี่
3: ยวต้องมอบให้ท่าน
2: นี่องค์ต้นเหตุเกี่ยงพ่อทั้งวางนั่นนะท่านว่ายังไงเวลาท่านมีชีวิตอยู
3: ่ท่านมีที่ไหนกรรมไว้มอบให้วัดสังฆทานหลวงพ่อถนอมแต่พวกนี้ไม่ยอมเชื่อว่าเป็นที่ไหนกรรมปลอม
2: ท่านบอกว่าท่านก็อยู่ที่นี่วางนั่นนะพระวิญญาณเหนือที่ไหนกรรมอีกด้วยซ้ำยิ่งพี่ไงกรรมก็ถือกันเป็นการศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วไม่มีใครกล้าฝ่าฝืนกันไหมพระองค์เป็นทำพี่กรรมแล้วก็ย่องยอมรับตามนั้นถึงวิญญาณยิ่งเหนือพี่ไงกรรมอีกก็ท่านเมื่อว่าจะอยู่ที่นั่นแล้วต้องอยู่ที่นั่นตามพระวิญญาณนั่นมันก็มีอยู่แล้วมายุ่งทำไมเอาใครว่ามายุ่งมันก็ผิดเลยที่เรื่องพระสงฆ์นี่เป็นเรื่องของธรรมของวิญญาณโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับใครว่านี่พูดจำหลักทำหลักยังไงท่านต้องการจะอยู่ที่นี่ท่านตรงใจที่พูดแล้วว่าจะอยู่ที่นี่ฟังกันชัดเจนรู้ทั่วหน้ากันหมดแล้วก็เป็นความตายตัวแล้วนั่นเวลาท่านมรณภาพแล้วต้องศพต้องอยู่ที่นั่นนี่เป็นตามพระวินัยพระวินัยก็คือองค์ศาสดาใครฝืนได้เมื่อไหร่น้องสาวพี่สาวเทวดานุ่งกับมาถือฝืนไม่ได้เป็นความผิดทั้งนั้นเมื่อออกไปแล้วมันก็ไปหาศาลไปที่โกโลโกโสไปแล้วถ้าเป็นตามหลักธรรมนั้นมันมีความหมายแหละประชาชนจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับศพของเจ้าอาวาสที่ท่านอยู่ในวัดนั้นนั้นว่างั้นเถอะเป็นเรื่องของท่านโดยตรงหลักธรรมวินัยโดยตรงใครมายุ่งไม่ได้นี่เราพูดตามหลักธรรมหลักวินัยถ้ามันออกไปศาลกับโกโลโกโสไปแล้วนั้นศาลไม่มาเกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้พระวินัยเท่านั้นเป็นใหญ่สำหรับพระสงฆ์ท่านตรงใจจะอยู่ที่ไหนบอกชัดเจนแล้วว่าอยู่ที่นั้นนั่นแหละพอท่านมรณภาพลงไปแล้วต้องเป็นอย่างนั้นนี่ตามพระวินัยแล้วใครมาถือว่าเป็นอะไรที่จะมาเป็นใหญ่กว่าหลักธรรมหลักวินัยนี้น้องสาวพี่สาวเป็นพระพุทธเจ้าหรือเหนือพระพุทธเจ้ามาจากไหน น้องชายพี่ชายโคตรแฝดที่ไหนไม่มีความหมายทั้งนั้นมีธรรมมีอะไรเป็นเครื่องตัดสินพระมันก็มีอย่างนั้นนี่เราพูดอย่างชัดเจนไม่มีคำพีไม่ใช่มาพูดเดาๆเรื่องเหล่านั้นไม่มีคำพีไม่มีในคำพีออกมาเพราะนั้นมันจะโกโลโกโสไปให้ยุ่งถึงศาลศาลก็ต้องเลยมายุ่งสิถ้าพูดถึงหลักธรรมวินัยแล้วที่ไหนจะมายุ่งได้มีเท่านั้นนี่เราพูดเป็นกลางๆ ตามหลักธรรมวินัยแต่เราไม่ได้ไปบังคับใครเอาตามหลักธรรมวินัยนี่แล้วมันก็ไม่ยุ่งพูดง่ายๆว่างั้นหรือว่าเคยอยู่ธรรมวินัยคารวะมันเคยอยู่ธรรมวินัยอะไรเอาแต่ทิฏฐิมานะความต้องการเข้ามาบีบบังคับพระเจ้าพระสงฆ์ภายในวัดมันก็ผิดแล้วสิพระเจ้าพระสงฆ์ท่านมีธรรมมีวินัยถ้าทำตามนี้แล้วไม่มีปัญหาอะไรใครมายุ่งไม่ได้ยิ่งมีพินัยกรรมอีกด้วยแล้วก็ยิ่งย้ำเข้าไปหนักเข้าไปเรียกว่าหนุนพัดพระวินัยเข้าไปพระวินัยก็สมบูรณ์อยู่แล้วเราพูดเพียงว่าพินัยกรรมนี้จะมีส่วนได้ส่วนเสียที่ไหนก็เป็นเพียงเห็นตามไปสนั่นพระวินัยยืนตัวอยู่แล้วเคลื่อนไปไม่ได้นั่งรับตรงใจจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเอาว่าตรงใดท่านจะอยู่ที่ไหนก็เป็นไปตามหลักทำหลักวินัยทั้งนั้นคนอื่นจะมายื้อแย่งแข่งดีกันไม่ได้นอกเหนือจากทำวินัยทั้งนั้นเองเราก็ถามมันก็เลยเป็นเหตุให้ได้พูดเพราะมันขวางหลักธรรมหลักวินัยก็เรียนธรรมวินัยมาตลอดปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยมาตลอดมันขวางธรรมวินัยก็ต้องพูดว่าไงไม่ได้ผิดไปไหนเราพูดนี่เราก็ไม่ได้บังคับว่าให้เอาศพกลับขึ้นมาให้เอาศพไปเราไม่บังคับเราพูดตามหลักธรรมวินัยสังหารที่เป็นหลักตายตัวซึ่งจะต้องยอมรับกันในวงพระเจ้าประสงค์คารวะไม่มาเกี่ยวมาเกี่ยวหาอะไรไม่มีอำนาจคารวะหรือว่าพี่สาวน้องสาวปู่ย่าตายายโคตรแย่ของพี่สาวน้องสาวมาก็ไม่มีอำนาจเหนือพระทำพระวินัยไปนั่นแล้วยิ่งไกลไม่มาเกี่ยวข้องเลยหลักธรรมหลักวินัยร่วมปกครองพระโอ้ทางออกนอกวิ่งนอกทางแต่มันก็เป็นอย่างว่าหรือยุ่งกับสงสารพอดีสงสารมันอะไรกันเราก็ว่ามันเถอะสงสารกับการเป็นการตายของพระไม่เห็นเกี่ยวโยงกันอะไรเรื่องอะไรสามอยู่มันก็เกี่ยวโยงมาอย่างนี้จะอำนาจตามว่าตัวเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นมีเหนือธรรมวินัยนั่นมันก็เหยียบย่ำธรรมวินัยไปสิแล้วต่อไปนี้ขจายที่ไหนก็ลากกันไปลากกันไปเบียบหัวพระพุทธเจ้าไปตลอดเวลารับทำยังไงไม่มองจะเอาตั้งแต่ความอยากของตัวเองความชอบของตัวเองชอบทำยังไงหรือไม่ไม่สนใจต่อไปมันก็จะเป็นเลอะเทอะไปอย่างนี้ถ้าลงเลอะเทอะแล้วยอมตามความเลอะเทอะเหล่านี้จะเลอะเทอะเรื่อยไปถ้าเอาตามหลักธรรมอย่างนั้นมีปัญหาอะไรปัดเที่ยวตกห้าทวีปมายุ่งอะไรคารวะเท่านั้นพอฟังเสียงนี่อยากทำหลักวินัยเรามาพูดเราปฏิบัติมาอย่างนี้ตลอดไม่เคลื่อนข้ามตามหลักธรรมหลักวินัยจริงอยู่ผู้ว่าชีวิตทุกอย่างมอบกับธรรมกับวินัยตลอดมาเราไม่เคยฝ่าฝืนแสดงออกมาก็แสดงมาตามหลักธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้ปฏิบัติตามเราก็ปฏิบัติตามมาเรียบร้อยแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะผิดสภาพในการพูดเช่นนี้เรื่องหลักธรรมหลักวินัยเป็นอย่างนี้ยุ่งอะไรเรื่องคารวะมันเร็วมากเลยนะมาทำลายพระทำลายพระธรรมวินัยให้เอ็นเอียงไปตามคารวะใช้ไม่ได้เลยพระเจ้าอุเบกปกครองพระคารวะไม่มาปกครองพระนี่วะนี่เราพูดตามหลักธรรมหลักวินัยภาษาธรรมภาษาวินัยต้องพูดให้ตรงตามหลักธรรมหลักวินัยพูดอย่างอื่นผิดถ้าพูดผิดจากหลักธรรมวินัยแล้วผิดทั้งนั้นแหละปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยเลอะเทอะไปหมดหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นะ เมื่อหลักธรรมวินัยของพระปกครองพระเป็นอย่างนั้นเรื่องฆราวาสไม่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีในฆราวาสไม่มีที่ใครจะมีอำนาจเหนือเมฆมาก็ไม่สามารถที่จะลบล้างธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติให้พระปฏิบัติตามนี้ไปได้เลยการปฏิบัติถ้านอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัยเนี่ยพาเราหาหลักไม่ได้นะไม่มีหลักเองชีวิตของพระความเป็นอยู่ของพระทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีธรรมวินัยเป็นหลักเกณฑ์เป็นกำแพงกั้นให้เป็นพระโดยสมบูรณ์ตลอดมาถ้าบกพร่องตรงไหนพระตกกำแพงก็เริ่มถูกทำลายแล้วนะคือธรรมวินัยถูกทำลายไปแล้วต้องปฏิบัติให้คงแนวตามหลักธรรมหลักวินัยถึงถูกต้องศาสนาจะคงอยู่ได้ก็เพราะการปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยถ้าไม่เขียนไม่ในหนังสือก็เป็นกระดาษเศษไปอย่างนั้นพระไตรปิฎกกับพระคัมภีร์กระดาษเศษไปคนไม่ปฏิบัติเหยียบย่ำทำลายอะไรก็หน้ากระดาษจะเป็นอะไรถ้าคนไม่เคารพธรรมเคารพวินัยและปฏิบัติตามนั้นเท่านั้นฟังเอานะภาษาธรรมเป็นอย่างนั้นนะแล้วเอียงไม่ได้สำหรับเราเองคอขาดขาดไปเลยเรื่องที่จะมาเอียงหรือจะมากระทบกระทันกระทบกระเทือนหลักธรรมหลักวินัยที่ยอมไม่ได้เรายอมไม่ได้เลยไม่มีอะไรเหนือไม่ยิ่งกว่าธรรมกว่าวินัยในโลกนี้แล้วพระบวชมาก็เอาธรรมเอาวินัยเป็นเจดีย์ยอดหัวใจตลอดพึ่งเป็นพึ่งตายไปเลยจะไปลบล้างธรรมวินัยได้อย่างไรลบล้างธรรมวินัยเท่าไหร่ก็เท่ากับลบล้างตัวให้ขาดบาดขาดตาแต่งลงไปสุดท้ายก็มีแต่หัวโล้นไม่มีหัวโล้นผ้าเหลืองพระไม่มีเพราะไม่มีธรรมวินัยในตัวพระนั่นหลักการที่รับยืนยันรับรองในความเป็นพระก็เป็นอย่างนั้นมีแบบแผนปฏิบัติตามกฎตามเกณฑ์อย่างกฎหมายบ้านเมืองก็กฎหมายเพื่อความสงบร่มเย็นต่อกันในวงมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันถือกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์นั่นปกครองกัน ที่นี่พระก็ถือธรรมวินัยเป็นกฎเกณฑ์ปกครองกัน ถ้าธรรมวินัยได้ด่างพร้อยลงไปพระจะเข้ากันไม่สนิทแต่เพราะอย่างยิ่งพระวินัยพระวินัยเป็นเครื่องหมายของพระโดยตรงเลยดูคล่องตรงไหนต้องเตือนกันทันทีไม่เตือนไม่ได้ร่วงอุโบสถสังฆกรรมด้วยความสะอาดตามหลักธรรมวินัยด้วยกันกองไหนด่างพร้อยเตือนกันนะเพราะฉะนั้นท่านถึงลงปฏิโมกข์15วันหนหนึ่งหนหนึ่งทดสอบธรรมวินัยต่อกันมีความด่างพร้อยตรงไหนยอมรับกันก่อนที่จะเข้าอุโบสถสังฆกรรมร่วมกันเช่นท่านแสดงอาบัติยอมรับแล้วแสดงอาบัติแล้วก็โทษนั้นก็ระงับลงไปไม่กำเริบต่อไปนั่นนั่นท่านอยู่ร่วมกันที่ว่า15วันลงอุโบสถหนึ่งคือทดสอบธรรมวินัยระหว่างพระที่อยู่ด้วยกันองค์ไหนบกพร่องตรงไหนให้รีบแก้ไขดัดแปลงเช่นแสดงอาบัติเป็นต้นแล้วก็เข้ากันได้ถ้าไม่ยอมแล้วเข้ากันไม่ได้พระแตกกันเพราะหลักพระวินัยบกพร่องนั่นเองที่แตกเป็นนิกงนิกายนั่นเรื่องธรรมยิ่งเป็นของละเอียดเหยียบไปได้เลยโดยไม่รู้สึกตัวธรรมเป็นพระวินัยเป็นส่วนหยาบยังเหยียบยังทำลายได้แล้วธรรมยิ่งเป็นของละเอียดคนนี้เหยียบไปได้อย่างง่ายได้เลยไม่มีที่โยตปะที่อย่างเดียวทำลายพระวินัยได้แล้วธรรมไม่ต้องสงสัยขาดชาวบ้านไปตามๆกันเพราะฉะนั้นท่านจึงถือหลักพระวินัยไว้เป็นเกณฑ์สำหรับพระ ถ้าอยู่ร่วมกันต้องมีศีลเสมอกันสมานสังวาสมีความเป็นอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมเสมอกันแล้วอยู่กันได้ถ้าแตกถ้าแยกกันออกจากการปฏิบัติตามหลักธรรมในวินัยนี้แล้วเอาละเรื่องจะเริ่มเกิดแล้วต้องมาชำระกันถ้าไม่ยอมรับแตกนั่นถ้ายอมรับก็เข้ากันได้นั่นตามพระวินัยท่านมีอย่างนั้นเพราะงั้นพระที่นี้ต้องได้สำรวมระวังเรื่องศีลเรื่องธรรมอยู่ด้วยกันต้องให้ศีลเสมอกันศีลขาวบทวินัยเรียนมาด้วยกันปฏิบัติมาด้วยกันใครบกพร่องตรงไหนเตือนกันทันทีเรื่องศีลสำคัญมากนะ ศีลเป็นเครื่องให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อกันไม่ละแค่ละคายกันถ้ามีศีลเสมอกัน

ความบกพร่องทางด้านศีลบกพร่องนี้บกพร่องด้วยเหตุการณ์อะไรต้องไล่กันเข้าไปอีกถ้าเหตุพ้นด้วยความไม่มีหิริโอตปะไล่ออกไม่ยอมให้อยู่ถ้าบกพร่องด้วยความเผลอความไม่มีสติสตังยอมรับโทษกันเช่นแสดงอาบัติเป็นต้นนั่นก็อยู่ด้วยกันได้ถ้าเป็นหิริไม่มีหิริโอตปะแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้นะอะไรจะละเอียดละออยิ่งกว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าละเอียดสุดยอดเลยทางที่บัญญัติออกมานี่ก็ประสุดวิสัยของคนมีกิเลสเรานู่นแหละเพราะงั้นมันถึงเหยียบถึงย่ำทำลายธรรมวินัยไปโดยไม่มียางอายผู้มีศีลมีธรรมตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติต่อหลักธรรมหลักวินัยจริงๆท่านจะมีหิริโอตปะประจําใจอะไรขัดข้องท่านจะไม่ฝ่าฝืนเลยพระท่านมุ่งธรรมมุ่งวินัยมุ่งมรรคผลนิพพานจริงท่านจะไม่ฝ่าฝืนหลักธรรมหลักวินัยที่ทรงบัญญัติไว้แล้วอย่างไรท่านจะเคารพกราบไหว้บูชาปฏิบัติตามอย่างพอใจนั่นเป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นเวลาแสดงธรรมอย่างหลวงปู่มั่นมีท่านแสดงธรรมท่านไม่แสดงศีลเลยนะเพราะท่านเชื่อแล้วว่าทุกองค์ที่มานี้เป็นผู้มีศีลสมบูรณ์เต็มองค์ของพระมาอยู่แล้วเป็นแต่ความบกพร่องของธรรมที่จะก้าวเดินเพื่อ ความดีงามขึ้นไปถึงมรรคผลนิพพานนี่เป็นเรื่องของธรรมท่านจึงต้องแนะนำสั่งสอนตั้งแต่นั่นแหละคิดตภาวนาคือความสงบใจจิตว่าวุ่นขุ่นมัวจิตเหยียบอัดเหยียบธรรมว่าวุ่นขุ่นมัวคิดโน้นยุ่งนี้ทำห้ามไม่คิดมันก็ไม่ยอมจึงต้องภาวนาระงับดับสิ่งที่พาให้ว่าวุ่นขุ่นมัวคือกิเลสนั่นลงด้วยบทธรรมคำภาวนาเป็นลำดับลำดาไปนี่ท่านสงบท่านระงับกันอย่างนี้ถึงเรื่องทางด้านทางด้านธรรมแต่พระวินัยตายตัว พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านจึงไม่เห็นท่านแสดงเรื่องศีลเลยขึ้นต้นปั๊บก็ขึ้นสมาธิปัญญาไปเลยสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมไปเลยเพราะศีลทั้งท่านทั้งเราเชื่อตัวเองมาพอแล้ว ว่าบริสุทธิ์เต็มส่วนเพราะฉะนั้นจึงไม่ถามกันพระที่ตั้งหน้าตั้งตาต่อธรรมแล้วศีลจะบริสุทธิ์ด้วยกันทั้งนั้นแหละท่านไม่มีคำว่า หน้าดื้อหน้าด้านต่อศีลไม่มีมีที่หิริโอตปะสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมตลอดเวลา นี่เวลามาแสดงธรรมก็แสดง เรื่องความสงบของจิตใจเพราะจิตใจว่าวุ่นขุ่นมัวเอาธรรมตีเข้าไป ตั้งแต่เริ่มภาวนาเบื้องต้นนี่ละปีตะล่อมความฟุ้งซ่านของใจด้วยอำนาจของกิเลสผลักดันออกไปให้คิดให้ปรุงให้เอาบทธรรมตีเข้าไปทำงานทางด้านธรรมะแทนกิเลสความคิดความปรุงของกิเลสเป็นเรื่องฝืนเรื่องไฟความคิดของธรรมเช่นพุทโธเป็นกรรมบริกรรมเป็นต้นนี่เป็นงานของธรรมระงับดับกิเลสตัววุ่นวายยิ่งภาวนาดีเท่าไหร่สติดีเท่าไหร่ทำบริกรรมติดกับใจไปเท่าไหร่โอกาสที่กิเลสจะเกิดขึ้นจากความคิดความปรุงไม่มีทางเกิดเพราะความคิดนำมาใช้ทางด้านธรรมะเสียหมดก็สงบได้นั่นวิธีการท่านระงับทางด้านจิตใจซึ่งเป็นด้านธรรมะ ท่านสอนอย่างนั้นแล้วเวลาทำไม่หยุดไม่ถอยจิตก็ค่อยสงบตัวลงพอสงบตัวลงความวุ่นวายทั้งหลายก็ไม่เข้ามากวนใจมีแต่ทำเครื่องกันกรองเหมือนสารส้มกันกรองน้ำให้สะอาดกันกรองเข้าไปเรื่อยๆจิตก็สง่างามขึ้นมาท่านเรียกว่าจิตสงบเรียกว่าจิตเป็นสมาธิจิตสงบคือสงบจากอารมณ์ทั้งหลายได้เป็นการเป็นเวลานั่นเรียกว่าจิตสงบสมถะธรรมจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่สมาธิจิตมีความแน่นหนามั่นคงด้วยความสงบ
แม้จะถอนออกมาจากสมาธิใช้กิริยาการต่างๆคิดนั่นเรื่องนี้ก็ตามแต่ฐานของจิตที่ความแน่หนามั่นคงนั้นคงเส้นคงวาหนาแน่นท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิถึงจะคิดอ่านแต่จองอะไรก็ตามแต่จิตที่เป็นฐานของสมาธิรองรับจิตใจอยู่แล้วไม่หวั่นไม่ไหวนี่จิตเป็นสมาธินี่ท่านสอนทางสมาธิเพื่อกันกรองกิเลสส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดออกจากใจกันกรองชาล้างไปเรื่อยๆ ด้วยจิตตภาวนาของท่านนี้เมื่อจิตสงบมากเข้ามากเข้ามีกำลังหนักเข้านี่จะมีก้าวออกทางด้านปัญญาได้สะดวกสบายเพราะจิตไม่หิวโหยอารมณ์ไปตามกิเลสคิดนั้นยุ่งนี่นั่นเป็นอารมณ์ของกิเลสจิตที่มีความสงบแล้วย่อมไม่อยากคิดอยากปรุงเรื่องราวนี่พาทำงานทางด้านปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์แยกเขาแยกเราแยกทั่วแดนโลกธาตุตั้งแต่สกลกายของตนของสัตว์ของบุคคลไปออกไปเป็นดินน้ำลมไฟออกไปเป็นอสุภะอสุพังป่าช้าผีดิบป่าช้าผีตายผีเป็นแยกออกไปให้ปัญญาได้ดูตามหลักความจริงเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วทั้งที่เราไม่ได้ใช้ปัญญาดูมันก็เป็นของมันพอปัญญาเข้าไปดูก็ยิ่งแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นไปมันก็ค่อยปล่อยวางปล่อยวางนี่แหละว่าอุปาทานอุปาทานขันธ์มันยึดขันธ์นี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขาปูเขาทั้งลูกไม่หนาแน่นยิ่งกว่าการยึดขันธ์ของใจเลยท่านพิจารณาแยกแยะอันนี้ออกทางด้านปัญญาแยกแยะหลายครั้งหลายหนเอาจนแหลกชำนี้ชำนาญทางด้านจิตใจโดยทางวิปัสสนาคือปัญญามองไปที่ไหนทะลุปูโป่งไปหมดนี่เรียกว่าปัญญาฉลาดปัญญาคล่องตัวคล่องตัวที่แรกก็อึดอัดหน่อยนายเพราะยังไม่เคยแยกแยะออกดูธาตุดูขันธ์ของเขาของเราดูแล้วดูเล่าดูหลายครั้งหลายหนก็ค่อยชัดเจนขึ้นหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงเห็นชัดเจนตามลำดับลำดาทีนี้หาสัตว์หาบุคคลหาเขาหาเราที่ไหนก็ไม่มีหาความสวยความงามที่ไหนก็ไม่มีในคนทั้งคนมีความสวยงามที่ไหนมันอุตริพูดเอาเฉยๆโลกกันนี่โลกที่เละมันเสกสรรปัญญาขึ้นมาโดยไม่มีความจริงเอาดูร่างกายของเราสิมันมีอะไรเป็นของสวยของงามที่หลงเป็นบ้ากันทั่วโลกดินแดนอยู่นี้ก็กิเลสพาให้หลงตามหลักจอมปลอมไม่ใช่ตามความจริงถ้าความจริงแล้วไม่หลงพิจารณาสิ่งเหล่านี้เห็นชัดเจนแล้วเอาวันหนังก็เพียงผิวหนังบางๆถ้าว่าสะอาดว่าที่เหงื่อที่ใครก็มีอยู่ในนั่นเสียมันสะอาดที่ไหนดูลึกเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งมีแต่ของปฏิกูลป่าช้าผีดิบอยู่ในเขาในบุคคลนี่เรื่องของปัญญาที่จะปล่อยธาตุปล่อยขันธ์ปล่อยภาระอันเป็นกองทุกข์ทั้งหลายนี่ออกโดยลำดับลำดาให้จิตใจเบาขึ้นเบาขึ้นพิจารณาเท่าไรก็ยิ่งรู้เห็นชัดเจนขึ้นไปยิ่งปล่อยลงปล่อยลงปล่อยลงจนกระทั่งบทปัญหาในส่วนร่างกายเมื่อพิจารณาเต็มสัดเต็มส่วนรู้แจ้งชัดเจนแล้วปล่อยเองทางส่วนร่างกายหมดปัญหากรรมฐานส่วนร่างกายหมดปัญหาไปเมื่อจิตได้ผ่านไปแล้วจากนั้นก็เป็นนามธรรมคือพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความคิดความปรุงของจิตใจดีชั่วเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดเกิดแล้วดับตามมันเข้าไปนี่เรียกว่าปัญญาปัญญาขั้นหยาบพิจารณาส่วนร่างกายนี้ก่อนจนกระทั่งถนัดชัดเจนปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงแล้วก็มันก็หมดอารมณ์ที่จะมาพิจารณาก็รู้แจ้งเห็นจริงหมดแล้วอันใดที่ยังสงสัยยังดูดื่มที่อยากรู้อยากเห็นอยู่ตามสิ่งนั้นให้ดูให้เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความคิดความปรุงความสำคัญมั่นหมายใกล้ไกลที่ไหนตามเข้าไปเกิดมันเกิดขึ้นจากที่ไหนแล้วก็ย้อนเข้ามาหายใจเกิดที่ไหนมันก็เกิดจากใจเพราะสมุทัยคือกิเลสอยู่ที่ใจมันก็ตามเข้าไปตามเข้าไปก็ไปถึงต้นตอมันคืออวิชชานั่นแหละต้นตอแห่งกิเลสทั้งหลายอยู่นั่นพวกดามขันธ์
นามธรรมนี่เกิดจากอันนั้นแล้วดับลงไปก็ไปลงที่ตรงนั้นตรงนั้นจนกระทั่งรู้เท่าทันเข้าถึงตัววิชาขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจแล้ว ทีนี้ก็มีแต่เป็นขันธ์ล้วนๆไม่มีกิเลสอวิชชาตัวเป็นเจ้าของใหญ่เจ้าอำนาจใหญ่ที่บังคับขันธ์นี้ให้ทำตามหน้าที่ของตนขันธ์ก็เลยกลายเป็นกิเลสไปตามๆกันนั่นค่อยหมดปัญหาไปหมดปัญหาสุดท้ายก็มีแต่ขันธ์ล้วนๆขันธ์ล้วนๆรูปก็มีธรรมดาไม่เป็นกิเลสเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เป็นกิเลสถ้ากิเลสไม่มาครอบคลุมกับสิ่งเหล่านี้ให้เป็นตัวของตัวเป็นเขาเป็นเราขึ้นมามันก็ไม่เป็นกิเลสท่านจึงเรียกว่าขันธ์ล้วนๆขันธ์ไม่มีกิเลสมีแต่ธรรมนำมาใช้นี่ธรรมนำมาใช้ทำไมติดไม่เหมือนกิเลสใช้ยึดว่าเป็นของเราของเขาด้วยส่วนธรรมท่านไม่ยึดท่านใช้ไปตามการสถานที่เวลาเวลาเท่านั้นนั่นท่านเรียกว่าขันธ์ล้วนๆขันธ์ไม่มีกิเลสขันธ์ของพระอรหันต์เป็นขันธ์ล้วนๆกิริยาที่แสดงออกก็เหมือนโลกทั่วไปแต่จิตใจไม่มีที่จะมาเกี่ยวข้องกันขาดสะบั้นจากกันไปโดยหลักธรรมชาติแล้วให้เป็นอย่างอื่นอย่างใดไปไม่ได้ก็มีแต่ขันธ์ที่ดีดที่ดิ้นไปมาอยู่ธรรมดาเนี่ยนี่จึงเรียกว่าขันธ์ล้วนล้วนท่านการพิจารณาท่านสอนธรรมะ เพื่อความหลุดพ้นจริงจริงสอนดังที่สอนนี่แหละพิจารณาไปตั้งแต่วันบวชกับเกสารุมานขาทันตาตะโจอุปชา อุปชาสอนให้เอานี่เรียนแล้วไปปฏิบัติจะถืออันนี้เป็นอารมณ์แห่งคำบริกรรมก็ได้เช่นเกสาเกสาหรือโลมาโลมาเพื่อความสงบของใจเมื่อจิตใจมีรากมีฐานแล้วที่นี่เอาเกสาโลมาราคาทันตาตะโจนี่เป็นหินรับปัญญาพิจารณาเหล่านี้คลี่คลายสิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาสว่างกระจ่างแจ้งเป็นลำดับเพราะฉะนั้นกรรมฐาน5จึงเป็นได้ทั้งทางสมถะเพื่อความสงบใจเป็นได้ทั้งทางวิปัสสนาคือเป็นหินรับปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์แยกสิ่งนี้จนกระทั่งจิตใจสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงกรรมฐานเหล่านี้หมดปัญหาไปนั่นไม่ใช่ว่ากรรมฐานนี้จะมีจะติดพันกันไปจนกระทั่งถึงวันบริสุทธิ์แล้วยังติดใช่นี่เป็นทางเดินผ่านไปแล้วจะมาติดพันอะไรกับบันไดคือทางก้าวเดินหมดไปหมดไปสุดท้ายถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วไม่มีกรรมฐานนั่นกรรมฐานเหล่านี้เป็นทางเดินทางนั้นไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลก้าวเดินขึ้นสู่มรรคผลนิพพานสมบูรณ์แบบแล้วถึงวันนี้ก็เป็นบันไดปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงนั่นพิจารณาอย่างนั้นนี่ท่านสอนทางด้านวิปัสสนาของผู้ที่ต้องการมรรคผลนิพพานที่จะให้หลุดพ้นไปยิ่งถึงแน่นยิ่งหนักในการพิจารณาอย่างนี้วันนี้สอนเรื่องภาวนาของพระพระผู้ตั้งต้องการจะทรงมรรคทรงผลพิจารณาดังที่ว่านี้จดจ่อต่อเนื่องเป็นงานของตนเป็นประจำไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนความเพียรพิจารณาสิ่งเหล่านี้ติดแนบติดแนบตลอดไปแต่ขั้นบริกรรมก็ติดเป็นคำบริกรรมสติติดแนบตลอดออกทางด้านปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญายิ่งสติปัญญาแก้วกล้าขึ้นไปเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งรู้เท่าทั้งรูปขันธ์เรียบร้อยทั้งนามขันธ์คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วเข้าถึงอวิชชาตัวการแห่งวัฏวนทั้งพังทำลายทำอวิชชาดับหรือขาดสะบั้นลงไปแล้วหมดสมมุติสุดชิ้นสุดท้ายก็คือกิเลสอวิชชาเป็นสมมุติชิ้นสุดท้ายดับวูบลงไปหมดที่นี่สมมุติโดยประการทั้งปวงจิตกระเด็นขึ้นเป็นวิมุตติแล้วนี่ก็มีแต่สมมุติเท่านั้นนั่นแหละที่นี่แล้วนี่เป็นทางเดินที่กล่าวมาทั้งหมดพอที่อวิชชาดับไปหมดแล้วก็หมดทางก้าวต่อไปอีกแล้วนั่นถึงวิมุตติแล้วนั่นนั่นแหละท่านพิจารณากรรมฐานผู้ปฏิบัติอย่างนี้อยู่มรรคผลนิพพานเป็นปัจจุบันธรรมไม่ได้เป็นอดีตอนาคตเหมือนอย่างที่กิเลสหลอกคนตาบอดให้หลงให้มืดมิดปิดตาเข้าไปอีกศาสนาพระพุทธเจ้าของเราล่วงไปฉะนั้นเท่านี้พระพุทธเจ้า

ผลของกิเลสมรรคผลของธรรมก็ละกิเลสได้เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นถึงนิพพานโดยสมบูรณ์มันมีมรรคมีผลด้วยกันนั่นแหละแต่ไม่มีใครมาแยกพูดเราแยกพูดให้เห็นชัดเจนมรรคผลของกิเลสไปทางฝ่ายวัฏฏวนมรรคผลของธรรมเป็นฝ่ายเป็นไปเพื่อวิวัตโตวิวัตตะหมุนออกไม่ได้หมุนเข้าเหมือนกิเลสนั่นนี่ละใครปฏิบัติก็รู้ก็เห็นสดๆร้อนๆ อยู่ตลอดเวลาให้เชื่อคำสอนของพระเจ้าเท่านั้นอย่าไปเชื่อคนพวกคนหูหนวกตาบอดทางกิเลสหลอกล่อกันแล้วคนตาบอดต่อคนตาบอดมันเชื่อกันง่ายนะตกเหวตกบ่อไปด้วยกันอย่างง่ายดายถ้าเชื่อคนตาดีแล้วก็แค้วคลาดปลอดภัยเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อธรรมพระพุทธเจ้าให้เข้าใจว่าตัวโง่พระพุทธเจ้าเป็นจอมปราชญ์ฉลาดแหลมคมให้บึกบืนตามทางที่ท่านแนะนำสั่งสอนไว้แล้วก็ค่อยดีวันดีคืนไปเป็นลำดับสุดท้ายก็ดีเลิศเลยพระพุทธเจ้าถึงไหนผู้ปฏิบัติตามก็ถึงนั้นเป็นอันเดียวกันเรียกว่ามหาวิมุตต์เป็นไปได้ตลอดเวลาธรรมนี้มรรคผลนิพพานนี้เป็นอากาลิโกไม่ได้เลือกว่าการนั้นสมัยนี้ขอให้ปฏิบัติตามนี้เถอะมรรคผลนิพพานจะเกิดได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกับวิ่งตามกิเลสกิเลสจะเกิดได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันเนี่ยมันเสมอกันอยู่เช่นนี้ทางด้านธรรมะก็เป็นมรรคมากเป็นผลเป็นลำดับทางด้านกิเลสก็เป็นกิเลสเป็นผลเป็นลำดับลำดาเป็นอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวลาขอแต่ทำลงไปทั้งฝ่ายละกิเลสทั้งฝ่ายสั่งสมกิเลสจะเป็นกิเลสขึ้นมากิเลสจะเหงื่อแห้งไปเช่นเดียวกันจากการละการถอน มันอยู่ตรงนี้นะศาสนาพระเจ้านี้เด่นดวงมานานแสนนานผู้ที่ทรงศาสนาเด่นดวงมาก็คือสาวกทั้งหลาย มาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกก็พอมีหูมีตาบรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาเรื่อยๆต่อไปท่านเหล่านั้นก็สิ้นไปผู้จะปฏิบัติตามเหล่านั้นก็ร่อยหรอลงเป็นลำดับมรรคผลเหล่านั้นก็ไม่ค่อยมีค่อยมีสุดท้ายเลยลบไปเฉลยถึงจะมีอยู่ก็ตามสำหรับผู้ปฏิบัติก็ลบไปเฉลยว่ามรรคผลนิพพานไม่มีนานเห็นไหมล่ะกิเลสมันเร็วนะที่จะลบความดีจากสัตว์ทั้งหลายเร็วที่สุดคือกิเลสเราปฏิบัติธรรมลบกิเลสตัวจอมปลอมออกจากใจดูสิหน่าเป็นยังไงมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าหลอกลวงโลกจริงๆเหรอมันจะจ้าขึ้นที่หัวใจเหมือนกันนี่แหละเรื่องธรรมประกาศป้างป้างอยู่เวลานี้ท่านผู้ทรงอัตทรงธรรมอย่างเงียบๆคือวงกรรมฐานเฉพาะสายหลวงปู่มั่นนี่เป็นสำคัญมากนะ ท่านอยู่ในป่าในเขาเงียบๆนั่นนะท่านตักท่านตวงเอาคุณธรรมทั้งหลายถึงมรรคผลนิพพานอยู่เงียบภายในนึงท่านไม่ได้มากระโตกกระตากโฆษณาอะไรนะท่านธรรมของท่านตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแก้กิเลสถอดถอนกิเลสไปโดยลำดับลำดาอยู่อย่างนั้นไอ้ผู้ที่สั่งสมกิเลสก็เหมือนโลกทั้งหลายสั่งสมใครอยู่ที่ไหนก็สั่งสมอยู่ที่นั่นสั่งสมที่นั่นไปที่ไหนเสียงลั่นออกมาวิจารกองทุกข้ออำนาจของกิเลสบีบี้สีไฟคนนี้เป็นทุกข์แบบนั้นคนนี้เป็นทุกข์แบบนี้จะหาความสุขมาอวดกันในวงของผู้สั่งสมกิเลสนี้ไม่มีมีแต่เรื่องกองทุกกองทุกนั่นที่นี่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมท่านอยู่ที่ไหนคุยกันมีแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมบางทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงท่านคุยเพลินในธรรมของกันและกันผู้นี้รู้เห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้อย่างนี้ผู้นั้นปฏิบัติอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นมาคุยกันแล้วเป็นกำลังใจเป็นคติต่อกันและกันได้เป็นอย่างดี ท่านอยู่ในป่าในเขาหมวดหรือทุกวันนิพพานภาพดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอยู่ในป่าในเขาน้อยเมื่อไรแต่ท่านไม่ได้มาประกาศกังวานว่าข้าทรงมากทรงผลเฉยๆเพราะทำไม่หิวโหยไม่ชอบยกชอบยอปอปั้นอย่าให้เขาว่าตัวดีตัวดีทำไม่มียกยอตัวเองอยู่ในการภาพปฏิบัติของตัวเองบกพร่องตรงไหนแก้ทันทีทันทีนี่พระท่านยกท่านยกด้วยข้อปฏิบัติกำจัดสิ่งเลวร้ายทั้งหลายออกจากใจไปโดยลำดับลำดาท่านทรงมากทรงผลมีอยู่ทั่วไปในวงกรรมฐานทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นสายพระแม่ครูจันทร์นั่นแต่ทำไมมากระโตกกระตากนะท่านเงียบเงียบอยู่นั่นในวงพระกรรมฐานด้วยกันรู้กันดีเพราะเป็นวงอยู่ในขอบเขตของกันและกัน

ที่จะสนทนาปราศัยกันได้อย่างเปิดเผยนี้สะดวกสบายท่านก็พูดถ้าออกมาจากวงของท่านแล้วท่านก็เป็นเหมือนหูหนวกตาบอดไปเสียไม่รู้ไม่ทีเขาว่าไงก็ไปตามเสียพอไม่เสียมารยาทที่ปฏิบัติกับโลกนั่นเป็นอย่างนั้นเรื่องมรรคเรื่องผลมีอยู่ตลอดเวลาจนปัจจุบันกับผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติจะมีแต่โฆษณาป้างๆเป็นปากอมขี้ขึ้นมาลบอัดลบทำเรียกว่าปากอมขี้ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงออกมาจากหัวใจมาโฆษณามากลายเป็นปากอมขี้เหม็นคลุ้งไปหมดเลยหาผู้ที่สนใจอธรรมไม่มีเพราะเชื่อปากอมขี้ถ้าเชื่อปากอมทำเอาปฏิบัติไปสินะปากพระพุทธเจ้าเป็นปากอมทำปากสาวกทั้งหลายเป็นปากอมทำสอนทำให้โลกปฏิบัติตามนั้นใจของเราต้องอมอัดอมธรรมไม่ได้อมขี้เหมือนกิเลสปากอมขี้เป่าฟู่ฟู่เข้ามาในหัวใจสารโลกเป็นกลายเป็นใจอมขี้ไปหมดใช่ไม่ได้นะขอให้พากันพิจารณานะเราพูดนี่เราพูดอย่างไม่โชโลกทานเนื้อทุกอย่างแล้วที่นำมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังพูดให้ชัดเจนนี่หลักธรรมพูดตามหลักความเป็นจริงไม่มีที่จะว่าโอ้ว่าอวดนั่นเป็นเรื่องของสมมุติของกิเลสตัณหาที่คอยที่จะตีช่องว่างช่องเบิ้งท่านไม่มีช่องว่างเป็นความถูกต้องดีงามพูดตามความสัตย์ความจริงนี่ปฏิบัติมาก็เป็นอย่างนั้น เวลามันรู้มันก็รู้อย่างนั้นพูดนี่ก็พูดออกมาจากความรู้พูดออกมาจากหัวใจเวลาที่เป็นครั้งกิเลสมันเป็นยังไงการพูดการจาเวลาเป็นครั้งของธรรมแล้วการพูดจาเป็นยังไงนี่ยกตัวอย่างให้เห็นก็เคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วเช้านี้วนไปฉันที่บ้านหนองแวร์แล้วไม่ลืมนะนี่แหละมันถึงใจทุกในอายุในชีวิตของนักบวชนี่ทุกทั้งนั้นแหละเป็นทุกที่สุดเลยนะจนไม่ลืมจนกระทั่งทุกวันนี้เช้านี้วนไปสวดมนต์เขาทำบุญร้านข้าวเขาก่อนที่เขาจะเอาข้าวขึ้นยุ่งขึ้นช้างเขานิมนต์พระไปทำบุญเจ้าก่อนแล้วเขาก็ขนข้าวขึ้นยุ่งขึ้นช้างแล้วก็ไปทีนี้บ้านในที่ไหนที่ไหนก็มานิมนต์พระมานิมนต์พระพระที่จะแบ่งให้ก็ไม่พอบ้านนั้นก็มาบ้านนี้ก็มาทีนี้ไอ้เราก็ถูกนิมนต์ไปบวชก็ได้พรรษาเดียวฟังสิบวชได้พรรษาเดียวแล้วแกก็เพื่อนแกเวลาบวชนั้นน่ะไม่ได้แกปีแกเดือนอะไรแกเวลาบวชก็ต้องยกเป็นอาวุโสเราต้องเป็นหัวหน้าท่านไปแล้วก็มีหนังสือสมุดพกหนังสือเทศพกเล่มหนึ่งเท่านี้แหละไปพอผ่านไปได้นี่พอเสร็จฉันงานเสร็จแล้วเขาก็นิมนต์ให้เทศแล้วก็งัดหนังสือที่ออกมาเทศทีนี้พอเทศจบลงไปแล้วเขาก็แห่กันมาหลายบ้านรวมมาในงานนั่นแหละงานข้าวเปลือกนั่นน่ะมาก็โหยมาอย่างรีบอย่างด่วนไปไงท่านเทศจบไปเลยท่านเทศจบไปเลยว่างั้นนะแล้วมีต้าหนึ่งเราก็ยังไม่ลืมถ้ามันไม่ตายยังจะตามข้ามอยู่ยังโมโหอยู่นะโอ้ยเทศจบแล้วจะไปยากอะไรว่างั้นนะท่านฉันเพลนเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็เทศให้ฟังเองไปยากอะไรว่างี้นะก็มันไม่ได้เทศเดี๋ยวเราไปพูดเทศเราแค่หนูจะฆ่าตาอีตานี้แล้วก็อยู่ว่าเข้าใจไหมนี่มันจำเป็นก็ต้องเทศนั่งถือเล่มนั่นหมดไปแล้วสุดท้ายก็ต้องเทศปฏิพานเข้าใจไหมเทศปฏิพานเทศปากเปล่านั่งถือที่เทศไม่มีนี่แหละแค้นที่สุดเลยนะฉันเพนขนมนางแดดครึ่งแผ่นไม่หมดจำได้ไม่ลืมนะทุกขนาดนั้นนะหัวอกมันจะแตกจะเอาอะไรเทศให้เขาฟังจะเอาอะไรเทศให้เขาฟังนะไม่คิดไปไหนคิดแต่เรื่องนี้นะมันถูกมากขนาดนั้นแล้วนะพอถึงเวลาแล้วก็จำเป็นต้องเทศเพราะเราเป็นหัวหน้าก็เทศมันก็บืนไปได้อยู่นะคนเรามันจะตายจริงก็บืนเทศไปได้พอสมควรถึงจบลงจากนั้นมาก็ไปค้นหนังสือท่านอยู่คุณอุบาลท่านเทศกันไหนที่เราชอบเอากันนั่นออกมาท่องคล่องยิ่งกว่าสวดมนต์ยิ่งกว่าท่องปฏิโมกข์นี่แหละไปไหนกูไม่ตายนี่กูได้การเทศเนี่ยกูจะเทศอันนี้แล้วว่าพอกลับมาแล้วก็ท่องเลยโอ้ยคล่องยิ่งกว่าปาฏิโมกข์นะแล้วเลยไม่ได้เทศนะจากนั้นก็ออกจากวัดโยธามาจนกระทั่งทุกวันนี้ไปไม่ทราบว่าแห่งหนตำบล

0: ใหญ่ทั่วประเทศไทยที่เป็นทุกข์ที่สุดนี่คือตอนนั้นตอนบวชใหม่ๆก็ยังไม่ได้รู้ภาษีภาษาอะไรพอบวชเข้าไปเรียนสวดมนต์เจ็ดตำนาน12ตำนานจบจะนั่งเรียนปฏิโมกข์จบสวดปฏิโมกข์ได้ในกลางพรรษามันก็เต็มภูมิแล้วบวชรุ่นท้าเดียวนี่ก็เขาจับไปเทศแล้วที่แล้วจะเอาคาถาบาลีที่ไหนมายกเป็นการเทศให้เขาฟัง มันก็จำเป็นจำใจต้องได้เทศนี่จะมาเป็นทุกข์มากที่สุดในชีวิตของเราเวลานั้นจะมาเป็นครั้งแห่งความโง่หรือครั้งแห่งความฉลาดหรือครั้งแห่งกิเลสหรือครั้งแห่งธรรมพันธะทั้งหลายพิจารณาติดเราจะอย่างเดียวติดหมดโลกธาตุนี้ปิดตายตัวเราปิดตายหมดในโลกธาตุเทศก็จะเทศมาได้อกจะแตกเข้าใจเลยล่ะนั่นแหละเจ็บที่สุดปวดที่สุดแสบร้อนที่สุดชีวิตของพระเราคือคราวนั้นแหละนี่ที่จากนั้นไปแล้วก็พอฟัดพอเหวี่ยงไปแหละพอเรียนไปเรื่อยๆหากจำเป็นที่ไหนก็เทศไปไม่ได้ขัดได้ข้องอะไรเรื่อยมาจนกระทั่งออกปฏิบัติออกปฏิบัตินี่ก็ที่นี่สอนตนคราวนี้นะไม่ได้สอนใครเลยล่ะสอนตนล้วนตั้งแต่ออกปฏิบัติไม่เคยสอนใครสอนแต่ตัวเองสอนตัวเองจนกระทั่งมีภูมิจิตภูมิใจความรู้ความฉลาดสมาธิปัญญาจ้าจ้ามานี่เอามาสอนตนทั้งนั้นทั้งนั้นไม่ได้ไปสอนใครนี่ฟาดกันอยู่เป็นเวลา9ปีสั่งสมอัตธรรมแก้กิเลสโดยลำดับลำดามาจนกระทั่งออกมาเนี่ยที่นี่การเทศนาว่าการตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ท่านทั้งหลายฟังไหมล่ะนี่เทศมานานเท่าไหร่กี่ปีเฉพาะอย่างยิ่งออกช่วยชาติบ้านเมืองเทศมาเวลา 6-7 ปีนี่ไปเอาการเทศมาจากที่ไหนมาเทศพิจารณาสิเนี่ยคุยหรือไม่คุยโอ้หรือไม่โอ้เอาความจริงมาพูดเวลาอกจะแตกอยู่ที่ลานข้าวเขาเราก็ไม่ลืมทีนี้ออกจากนั้นแล้วเวลามาปฏิบัติธรรมค้นขวายหาธรรมธรรมต้องเกิดที่นี่นะตอนนั้นยังไม่ได้ขนขวายทำมีแต่ความจดความจำก็จำไปทางสวดมนต์สอดพรไปเสียไม่ได้จำไปทางการเทศนาว่าการมันก็ไม่มีอะไรมาเทศทีนี้เวลาออกปฏิบัติธรรมก็เกิดแต่ที่ที่นี่ต้องเราหาธรรมด้วยจิตตภาวนาเกิดเป็นลำดับตั้งแต่สมถธรรมคือความสงบเย็นใจสมาธิธรรมความแน่หนาบันคงของใจปัญญาธรรมความเฉลียวฉลาดแก้กิเลสไปโดยลำดับจากนั้นก็วิปัสสนาถึงขั้นสติปัญญามหาสติมหาปัญญาขึ้นที่ใจนี้หมดรู้เท่าไหร่แล้วย้อนเข้ามาแก้ตัวเองแก้ตัวเองตลอดเลยจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วที่นี่จะพูดว่าลงเวทีก็ลงสถานที่เวลาเวลาลงเวทีก็พูดแล้วนี่นะนั่นจังใดอย่างนั้นมาแล้วทีนี้จะสอนใครก็สอนตนหมดทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรที่จะสอนอีกแล้วกิเลสตัวเป็นภัยก็ขาดจะบ้านไปจากจิตใจหมดแล้วเหลือแต่ทำทั้งแท่งจ้าอยู่ตลอดเวลาจากนั้นมาก็แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนใครๆก็ตามไม่ได้เคยคิดว่าจะเทศได้หรือไม่ได้หนักเบามากน้อยเพียงไรไม่เคยเป็นอารมณ์นอกจากผู้เข้ามาเกี่ยวข้อง นั่นจะมีความสามารถขนาดไหนควรจะได้รับธรรมะประเภทใดไปเป็นที่มงคลแก่ตนก็สอนกำลังความสามารถของผู้มาได้ยินได้ฟังมาอบรมเรื่อยเรื่อยถ้าผู้ที่ควรจะยกขึ้นในเต็มเหนียวก็ เรื่องธรรมนี่เรียกว่าพุ่งเลยทันทีฟาดนี่ให้ถึงนิพพานเลยเป็นอยู่ในหัวใจนี่ ทุกอย่างเป็นอยู่ในหัวใจนี้หมดคำว่าอาตันตันใจมีจากนั้นจากนั้นมาแล้วจนกระทั่งลงธรรมาสบนหลังวัดดอยธรรมเจดีย์มาแล้วไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงดูโลกธาตุว่างไปหมดเลยโล่งไปหมดว่างไปหมดไม่มีอะไรเข้ามาผ่านหัวใจนี่เลยท่านเข้ากันได้กับว่าสุญญโตโลกังเวคัสสุโมคคราชัสดาสโตอัตตานุทิ้งอุหัจจะเอวังมัจจุตโลสียาเอวังโลกังเวคันตังมัจจุราชานปัสสติดูก่อนโมคคราชเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อฟังที่สติทุกเมื่อสดาสโตนะให้มีสติทุกเมื่อพิจารณาอันเนี้ยถอดถอนทิฏฐิมานะอุอาตาลุทิ้งอุหัจจะถอดถอนความสำคัญว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาออกเสียจะพึงข้ามพ้นพยามัจจุราชเสียได้พยามัจจุราชจะตามไม่ทันโพ ผู้ปัญญาโลกเป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าอยู่อย่างนี้นั่นเมื่อเวลาเข้าถึงขั้นอันนี้มันก็ว่างเหมือนกันหมดว่าแต่อะไรสุญญโตโลกังท่านสอนพระโมคคัลลานผู้ปฏิบัติธรรมก็มุ่งต่อธรรมเหมือนกันรู้ธรรมก็จะรู้แบบเดียวกันเวลามันได้ว่างแล้วมันก็ว่างอย่างนั้นนะว่าแต่พระโมคคัลลานว่างเลยมันประจักษ์ขึ้นในนี้มันก็รับกันเองอ๋อว่างอย่างนี้ท่านสอนพระโมคคัลลานจิตว่างเป็นอย่างนี้เองมันก็ว่างขึ้นอย่างนี้แล้วสิอะไรจะมาขวางการแนะนำสั่งสอนสั่งสอนด้วยความเมตตาไม่ได้เคยคิดว่าจะอัดอั้นตันใจจะสอนได้หรือไม่ไม่เคยมีนอกจากจะสอนด้วยความมโนก็ตามกำลังของผู้มาศึกษาใครจะเรียนศึกษามาจากชั้นไหนชั้นไหนด็อกเตอร์ด็อกแต่ก็ตามไม่เคยสนใจเพราะเหล่านี้เป็นความรู้ของนักโทษในเรือนจำเข้าใจไหมนะนักความรู้นักโทษในเรือนจำเป็นยังไงไปใช้การอะไรได้ไหมล่ะนั่นที่นี่ความรู้ของที่อยู่ในวงวัฏจักรนี่ก็เท่ากับความรู้อยู่ในเรือนจำแห่งวัฏจักรกับความรู้ของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วเหนือกันขนาดไหนจะใครจะเรียนรู้มาขนาดไหนก็มาว่างั้นเลยมันครอบหมดแล้วธรรมชาตินี้ครอบโลกธาตุความรู้เหล่านั้นเป็นความรู้ของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่ความรู้ของธรรมอันเป็นแดนกระจ่างอยู่ในหัวใจดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านนำมาสอนโลกท่านสอนอย่างนั้นนี่เวลามันเปิดก็เปิดอย่างนี้พูดให้ฟังอัดอั้นตันใจฉันขนมนางเล็ดครึ่งแผ่นไม่หมดอกจะแตกจะตายจริงทีนี้จากนั้นมาแล้วปฏิบัติผลเกิดขึ้นมาผลอย่างธรรมเกิดขึ้นจากนั้นเปิดโลกธาตุสุญญโตโลกังว่างไปหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วที่มันว่างไปหมดแล้วอะไรจะมาขวางพอให้มีขยะขยงมีอะไรในโลกสมมุตินี้นั่นแหละการปฏิบัติธรรมสอนในทุกหัวใจธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนทุกหัวใจนะอย่าว่าหัวใจพระโมคคัลลานหัวใจสาวกองค์นั้นนี่หัวใจแล้วก็เหมือนกันแต่ก่อนท่านก็เป็นมีหัวใจเต็มไปด้วยกิเลสเช่นเดียวกันท่านชำระซักฟอกออกไปก็ว่างเปล่าไปหมดเหมือนกันนี่เราก็ชำระซักฟอกไปถึงกาลเวลามันจะออกเข้ามาเองสุญญโตโลกังนี่พระโมคคัลลานท่านสุญญโตโลกังเป็นอะไรนี่มันก็ผางออกมารับกันเลยเป็นอันเดียวกันถามกันหาอะไรนั่นนี่ละการปฏิบัติธรรมขอให้ปฏิบัติเถอะอย่าอ่านตั้งแต่คัมภีร์ใบลานแล้วเอามาเหยียบย่ำทำลายเล่นแล้วเอาชั้นเอาภูมิเอาด้วยความจำนั้นมาอวดกันในชั้นนั้นชั้นนี้ลมลมแรงแรงกิเลสไม่ถลอกปอกโปกสักตัวเดียวด้วยอำนาจแห่งความการเรียนไม่เกิดประโยชน์อะไรการเรียนเพื่อปฏิบัตินำมาปฏิบัติสิเวลานำมาปฏิบัติจะเห็นกิเลสตลอดขอบเปิดไปจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นการปฏิบัติเป็นปฏิเวทธรรมสุดยอดเต็มหัวใจจากภาคปริยัติปฏิบัติปฏิเวททำสามอย่างนี้เกี่ยวโยงกันโดยลำดับนี่ไม่สงสัยทำพระพุทธเจ้าหมดไปแล้วหรือในข้างนั้นข้างนี้ข้างนี้มีแต่โมฆะเหลือทำจากศาสดาองค์เดียวกันตรัสไว้ชอบเดียวแล้วอย่างเดียวกันผู้ปฏิบัติชอบจะไปไหนก็ต้องรู้ต้องเห็นแบบเดียวกันธรรมะเป็นธรรมะที่คงเส้นคงวาหนาแน่นไม่มีใครเกินศาสดาที่จัดไว้แล้วโดยชอบธรรมให้พากันจดจำนะปฏิบัติบืนไปตามกำลังความสามารถของเราอย่าไปให้กิเลสมันหลอกนะเรามีวาสนาน้อยอย่างนั้นอย่างนี้เอาพูดเรื่องความดีความดีของท่านผู้ดีผู้วิเศษโสก็เอาเรื่องนั้นมาทับตัวเองแต่โอ้ยเราเป็นปุถุชนคนหนาปัญญาหยาบทำอย่างท่านไม่ได้แล้วไม่ทำเสียเห็นไหมล่ะตายกองกันอยู่นี้ดีแล้วเหรอเราอยากถามมางั้นนะเอาละวันนี้เทศเพียงแค่นี้ไม่เทศมากเกินมาอ๋อมันจะไม่เทศอะไรมันไปอะไรไปตั้งแต่ศพเหรอเนี่ยไปตั้งแต่ศพเลยไปใหญ่เลยในเทศเท่าไรวันนี้เรากี่นาทีโอ้ก็จะเยอะอยู่นะ48นาทีขยับอีกสักนิดหนึ่งเลย50 นาทีผมมันจะตายแล้วมาหาทวงอะไรอยู่ล่ะนั่นมันจะตายจะติดเจ็บมันนี่เข้าใจเหรอที่ขึ้นไปติดตานันตู้อยู่บนธรรมะจะเทศอะไรเขาฟังเทศแล้วก็ฟังกับวอกเดี๋ยวนี้เป็นยังไงกับคนเก่านั่นเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเปิดออกกิเลสตัวปิดตานันตู้มันปิดหัวใจเปิดกิเลสแล้วมันโล่งไปหมดนั่นมันก็มีเท่านั้นเองเหยียดแล้วที่นั่งนานเหนื่อยปวดขานี่แหละตรงนี้ปวดกลัวก็ว่าไปเฉยนะ แล้วมันเป็นอารมณ์กับมันมันปวดมันเจ็บก็รู้มันปวดมันเจ็บไม่เคยเป็นอารมณ์กับมันแล้วลูกศิษย์ดูหาด้วยนะยานั้นก็ดียานี้ก็ดีใครเห็นหน้าใครมีแต่พวกยาดีๆเท่านั้นมีแต่ดีหมดเป็นยาแก้อันเดียวนี่แหละดีหมดเราโมโหกันเวลาเขาพูดมาว่าเอายามาว่าเราก็โมโหตัดทิ้งเลยว่าปลาเขาป่านเข้าใจไหมเอามาบ้างๆมิจฉาเลี้ยงปลาเขาป่านู้นเงียบไปนะแล้ววันละมาอีกมิจฉาดีมาเสนอวันนั้นถึงสี่จะโอ้ต้องนานอยู่นะวันนี้นะมันมีเข้มข้นโดยลำดับว่าเวลาจะจบเราหยุดตึกเลยมันเหนื่อยแล้วหยุดตึกเลยกิเลสปลุกใจโลกให้เป็นปืนเป็นไฟทำปลุกใจโลกให้เป็นน้ำเป็นท่าน้ำดับไฟให้เย็นเอาไปนั่นคือเนี่ยทำปลุกใจโลกฟังเอาก็แล้วกันกิเลสปลุกใจโลกมันปลุกกันทั่วโลกดินแดนน่ะไอ้ทำปลุกใจโลกไม่ค่อยมีนะอาจจะมีสมัยปัจจุบันนะครับก็มีแต่หลวงตาบัวบ้าคนเดียวนะวอกวอกนี่แต่บ้านี่ดียังใครจะว่าอะไรเฉยไม่สนใจใครจะตำหนิดีอะไรเฉยเลยไม่สนใจเอาไปเฉยเหมือนหมาปล่อยหำมาที่วันนี้ก็เทศตั้งเกือบ50นาทีนะนี่ฟังเทศสดๆร้อนที่เรามากรุงเทพทีไรได้ฟังเทศสดๆร้อนทุกคืนเลยนะไม่เคยมีเล่นนะเทศทุกคืนเด็ดเหนื่อยจากที่นั่นมาก็ต้องเทศจนได้นั่นแหละไม่ขาดวันหนึ่งเอามาเออเอาวางนี่เลยฟังถือไว้ทำไมไม่เกิดประโยชน์เอามานี่ไม่เกิดประโยชน์ไปเออเป็นมงคลการสละทำบุญให้ทานเข้าสู่ใจทั้งหมดนะเข้าสู่ใจทั้งหมดนี่แหละพึ่งเป็นพึ่งตายกับกองการกุศลที่มาบริจาคนี่เข้านี่ทั้งหมดอันนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นส่วนเข้ามาเป็นอันนี้แล้วเป็นหัวใจเข้าไปเลยเอาที่เสร็จแล้วนะถ้าเสร็จแล้วจะให้พรฮะอะไรไหนว่าไงไหนยังไม่เข้าใจ
1: จะขอถามปัญหาธรรมะครับ
2: มาจากบางมดนะคะ
0: ฮะ
2: มาจากบางมดนะคะจะมาถามปัญหา
0: เอาบาง
2: คือไม่ทราบว่าจิตเนี่ยมันติดสุขหรือเปล่านะคะหลวงตาพอเวลาที่ภาวนาม
0: ันได้สุขมาจากไหนมาติดล่ะพวกนี้หาจะเป็นแต่ประกากันทั้งเป็นนินไทยไม่มีใครได้ติดสุข
2: กลัวล่ะค่ะคือกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นจริ
0: งเอาว่ามา
2: หลวงตาว่าเวลาที่เราภาวนาทีไรนะคะหลวงตามันจะหยุดทุกทีเลยไม่ยอมที่จะภาวนาค่ะหลวงตาม
0: ันหยุดยังไง
2: มันหยุดภาวนาเฉยๆเหมือนกับว่าเขาภาวนาไม่ออกอะค่ะแล้วเขาก็จะเริ่มพิจารณาธรรมพอพิจารณาธรรมไปได้เรื่องนึงสองเรื่องก็เป็นเรื่องสั้นแต่ว่าได้ใจฟาร์มแล้วก็จบหลักสูตรแต่ว่าเขาก็หยุดพอจะเอาข้อไหนขึ้นมามันก็มาลงอยู่ที่เดียวกันเหมือนกันหมดจนไม่รู้ว่าเราจะพิจารณาอะไรแล้วมันก็จิตนิ่งไปเฉยๆ
0: เออนั่นเรียกว่าจิตเข้าพักตัวแล้วนั่นสั่งสมเบาการภาวนานี่สั่งสมเข้ามาพอถ้าอิ่มเป็นพักๆแล้วก็พักตัวเป็นพักๆไปไม่ติดละ
2: ค่ะเวลาเขาจะขึ้นเขาก็ขึ้นของเขามาเอง
0: นั่นแล้วก็อย่างนั้นเข้าใจ
2: ก็หยุดของเขา
0: เออ
2: แล้วเวลาลูกเคยสังเกตจิตตัวเองเวลาที่เขาสอนธรรมะเราขึ้นมาในแต่ละหัวข้อนะคะหลวงตาม
0: ันลงไปจะครั้งนี้นานเท่าไหร่ล่ะ
2: ก็ไม่ถึง10นาทีค่ะหลวงตา
0: เท่าไหร่ก็เอา
2: พิจารณาอีกอย่างเงี้ยขึ้นลงลงพิจารณาขึ้นลงลง
0: เออ
2: แต่ก็ไม่ค่อยได้นานแต่พอจะให้ทำสติอย่างที่หลวงตาว่าให้ภาวนาตลอดใช่ไหมคะก็ภาวนาไม่ขึ้นเพราะเขาก็ไม่ยอมภาวนาอีกค่ะ
0: ตอนไม่เขาไม่ยอมก็ปล่อยเขาเสียตอนที่เขาพักเขาไม่ยอม
2: ค
0: ือคำบริกรรมเนี่ยบริกรรมติดกันไปติดกันไปเป็นวันนี่เวลาเขาไม่อิ่มบริกรรมเท่าไรก็ติดกันไปเรื่อยติดกันไปเรื่อยพอถึงที่เขาหยุดแล้วพอเขาไปถึงที่นั้นหมดเลยนะคำบริกรรมหายเงียบ ทำยังไงก็ไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งเจ้าของงงเจ้าของเหมือนกันถึงจะงงก็ตามสติไม่เผลอนะอ้าวทำไมจิตนี่บริกรรมมาได้นานแสนนานแล้วทำนี้ทำไมถึงมาหยุดซะเองว่าพันหยุดตึกบริกรรมไม่ออกเลยนะเงียบมันก็มีอีกอันหนึ่งนี่ก็เอาถ้าบริกรรมไม่ได้ให้อยู่กับที่มันหยุดนั่นคือความรู้ที่ละเอียดให้สติจับอยู่ตรงนั้นเอาลองดูพอมันอิ่มตัวแล้วมันก็คลี่คลายออกมาคำบริกรรมก็ได้อีกได้อีกก็เป็นบทเรียนเจ้าของเองละอ๋อเป็นอย่างนี้เองเวลามันอิ่มตัวมันเข้าพักมันไม่รับคำบริกรรมทั้งหมดเลยหยุดนิ่งแล้วสติก็จ่อดูอยู่นั้นนี่พอมันได้จังหวะแล้วมันก็คลี่คลายออกมาคำบริกรรมก็ติดเข้าไปได้เข้าใจเหรอ
2: เข้าใจค่ะแล้วที่นี่มีอยู่อีกอย่างนึงว่าบางครั้งจิตที่สอนธรรมะให้กับตัวเองเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยพอมาย้อนถึงตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบสังเกตแล้วก็ถามว่าเอ๊ะสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ใช่รู้ใช่ไหมคะแต่ตัวรู้ที่เขาทำงานอยู่ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเอ๊ะเรารู้ได้ยังไงรู้เหมือนไม่รู้ไม่รู้เหมือนรู้อย่างเงี้ยนะหลวงตา
0: เออไม่รู้ยังไงไ
2: หมก็คือมันไม่รู้ว่าเรารู้ได้ยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะที่เรารู้เนี่ยเรารู้มาเลือกได้ยังไงใช่ไหมคะไม่รู้เพราะว่าถามตัวเองตัวเองรู้มาก่อนหรือเปล่าตัวเองก็ไม่ได้รู้แล้วเรารู้ได้ยังไงก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะเรารู้เหมือนไม่รู้ไม่รู้เหมือนรู้แต่ก็พออีกสักพักนึงก็จะมีครูบาอาจารย์หรือมาฟังธรรมจากหลวงตาก็คำพูดนั้นก็ยืนยันว่าเหมือนกับว่าทำนั่นสอนจิตตัวเราเองใช่ไหมคะ
0: เออใช่
2: เราเองว่าเอ๊ะสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนแต่ความรู้นั้นกลับชัดเจนคือเหมือนไม่รู้คือเราไม่ได้ใช้ความคิดไม่ได้ใช้สมองในการคิดตรงน
0: ี้
2: ค
0: ือ
2: ตัวรู้เขาทำงานของเขา
0: แ
2: ล้วทีนี้ลูกก็จะหันกลับมาภาวนาอีกก็ไม่ติดอีกก็เลยจะถามหลวงตาว่าจิตชนิดนี้ถือว่าเป็นจิตที่ติดสุดไหมคะหลวงตา
0: ไม่ติด
2: ไม
0: ่ติดมันไม่ทำให้อยู่นั่นก่อนถึงจังหวะแล้วมันจะคลี่คลายออกมาแล้วค่อยทำงานต่อไปเข้าใจเลยเหรอ
2: เข้าใจค่ะแต่ลูกก็สังเกตตัวเองนะคะเวลาที่เขาจะทำงานหรือเขาจะหยุดก็ได้แต่มีตัวรู้ดู
0: เขาค่อยรู้กันอยู่งั้นนะ
2: ถูกต้องใช่ไหม
0: ถูกต้องถูกต้อง
2: งั้นก็ขอบคุณหลวงตา
0: เอองั้นละที่ว่าจิตนี่มันรู้แปลกๆที่ไม่เคยรู้ก็เห็นอันนี้เพียงแง่นิดเดียวเท่านั้นนะอันนักภาวนาให้มันเป็นขึ้นในใจที่จ้ากันครอบโลกธาตุมันพูดให้มันชัดๆเจอจนอาจจะจำตัวเอง
2: นั่นมันมีอยู่อีกนิดนึงนะคะหลวงตาบางครั้งอยู่เฉยๆเนี่ยนะคะคือแสงมันเกิดขึ้นระหว่างตรงนี้นะคะพอเกิดปุ๊บมันหมุนจะขึ้นข้างบนเรามองเอ๊ะตกใจพอตกใจมันก็เลยหายมันเหมือนเรากลัวว่าเอ๊ะมันจะไปไหน
0: นั่นแหละ
2: กล้าตามไปอ่ะหลวงตาว่ามันจะไปไหนเนาะแต่มันหมุนตึ๊ดๆ
0: เออ
2: มันก็ไม่ลง
0: เป็นกระแสของจิตกระแสของธรรมมันเกิดขึ้นก็ให้รู้มันเกิดจากจิตนี่แหละเป็นอาการของจิตที่มันเป็นไปแล้วมันก็ดับถ้ามีสติอยู่แล้วมันก็ดับถ้าเราเพลินมันก็ไปเรื่อยๆนะ
2: แต่มันเริ่มต้นจากหัวใจนะคะหลวงตา
0: ใช่
2: จากหัวใจขึ้นมาถึง
0: ใช่ใช่จากหัวใจละ
2: ไม่ผ
0: ิ
2: ดใช่ไหมคะหลวงตา
0: เออถูกต้องแล้วนะมันจะมันจะเกิดใครมันเกิดไปให้รู้ว่าออกจากหัวใจ
2: ออกจาก
0: ออกมันไปไหนกระแสอะไรมันขึ้นไปก็ให้รู้ว่าออกจากจิตพอย้อนสติจับนี่ให้ดีแล้วอันนั้นมันก็ถอยลงมาเองถอยมาเอง
2: แล้วถ้ามันจะไปไหนเราไม่ต้องตามมันเหรอคะเกิดก็พาเราไปเกิดเราตามแน่ไปอย่างนี้เราจะต้องไป
0: ไม่ตามสติจับปั๊บถอยทันทีสติเป็นสำคัญสติอยู่กับผู้รู้มันจะไปไหนก็ให้ดูพ้นต้องควรแล้วพอย้อนจิตเข้ามาปั๊บอันนั้นจะถอยลงมาด้วยกัน
2: รู้ตัวปุ๊บก็หายไป
0: นั่นแล้วพอถึงที่แล้วก็หายเงียบเลยเอาละเข้าใจ
2: ขอบคุณหลวงตา
0: เออขอไม่ขอบจังทำให้ดีกันแล้วกันเออมาขอบคุณป่ะโมโหเนี่ยยังไม่ถึงไหนมาขอบคุณแล้วไปเห็นหน้ามีแต่ขอบคุณขอบคุณโมโหเอาละที่นี่ให้พรไม่ให้พรแก้โมโหสักหน่อยไปละ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่24เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิวัติช่วงที่2ครับ
4: อ
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะ309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ผ้าป่าวิทยุเสียงธรรมสัญจรครั้งที่18ณวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมทำบุญมหาธรรมทานเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินและบูชาพระคุณแห่งองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสมทบทุนเพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเครือข่ายทั่วประเทศร่วมรักษาสืบทอดมรดกธรรมบูรพาจารย์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตามรอยแห่งองค์หลวงตาที่เมตตาสงเคราะห์โลกด้วยหลักแห่งธรรมในงานมีบูธจิตอาสาแนะนำช่องทางการรับฟังธรรมะออนไลน์และแจกซื้อธรรมะมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นทำวัดเย็นเวลา 20:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นเป็นต้นไปทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเวลา 10:00 นประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนรายนามครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานพระราชวชิระธรรมาจารย์พระอธิการสุธรรมสุธรรมโมพระราชวชิระญาณโกศลหรือหลวงปู่บุญมีธรรมระโตพระครูวชิระธรรมาจารย์หรือพระอาจารย์จิรวัตรอัตรักโขพระครูสมุสุชินปริปุโนพระอาจารย์มนจิตเกษมหรือพระอาจารย์เฉลิมธรรมทะโรพระราชวชิระหรือพระอาจารย์คำปอนสุทธิยาโนพระอาจารย์รัฐวีทิตวีโรหรือพระอาจารย์กอภัยท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเพื่อรักษามรดกธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้ที่หมายเลขบัญชี 510-4370-77-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่5เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าเข้ามาทีแรกก็เป็นผู้เป็นคนขอเชิญท่านฟังครับ
2: ตาเรารักษาให้นะตาก่อนถ้าได้แต่ก่อนบืดเลยเรารักษาให้เลยโอ้รักษาตาให้คนแย่นะแย่พี่รักษาอยู่บริจาคตาดูมันเท่าไหร่140 ล้านนะตาอาราธนามันราคาแพงเครื่องมือถึงมัน140 ล้านเฉพาะตานะเบี่ยงจันเฉพาะตานี่มัน30 ล้านนี่ของเมืองไทยเราเนี่ยถึงมัน140 ล้านแล้ววะกระจายออกตลอดเมื่อวานนี่ก็ไปงานอำเภอบ้านม่วงอะไร แล้วก็ได้อำเภอก็มาขอที่ว่าการอำเภอหลังหนึ่งให้เลยแน่ก็อย่างนั้นแล้วอำเภอกำบัวมาขอที่ว่าการอำเภอหลังหนึ่งมีชำรุดมากแล้ว เอาให้เลยวะอย่างนั้นแล้วเรามันมีแต่ให้ท่านหลายจำมาได้มีแต่ให้บทถ้าภาษาโลกเขาเรียกว่าให้แบบบทเนื้อบทตัวแต่นี่เรื่องธรรมไม่เป็นอย่างนั้นให้ด้วยความเมตตาให้ตลอดเราไม่เอาอะไรเวลานี้พอแล้วในหัวใจพอทุกอย่างพออย่างเลิศเลยด้วยไม่ใช่พอธรรมดาเพราะฉะนั้นเราจึงแจกทานด้วยความเมตตาล้วนๆไปที่ไหนกระจายไปหมดเลยกระจายไปหมดคำที่ว่าจะเอามาเป็นของตัวไม่มีมีแต่ช่วยโลกช่วยโลกแต่ดีอยู่ตลอดเวลาคือเราดีก็ดีช่วยโลกด้วยความเมตตาเลยล่ะเอาจริงเอาจังมากนะทุกอย่างถ้าว่าช่วยโลกก็ช่วยจริงจริงมีสลายถึงไหนถึงกันถึงไหนถึงกันเลยเวลาช่วยเจ้าของก็แบบเดียวกันถึงขั้นจะไปจะตายเอาฟัดเลยกับกิเลสนะทุกข์มากทีเดียวจากนั้นมาเขาเรียกก็ช่วยพี่น้องเราทั่วโลกแล้วแหละ
3: สรุปทองคำน้ำและซึมก็ปุ
2: ๊บฟังสรุปทองคำน้ำและซึมถึงวันที่4กุมภาทองคำที่หลอมแล้วได้362กิโลครึ่งเท่าเรียกว่า29แท่งหนึ่งตรงนั้น12กิโลครึ่งนะมี29แท่งคือ362กิโลครึ่งนี่ได้ถ้าเป็นแท่งเรียกว่า29แท่งทองคำที่ยังไม่ได้หลอม18กิโล25บาท13ตังรวมตัวเขาที่หลอมแล้วและยังไม่ได้หลอมเป็น380กิโล58บาท2ตังค์ถ้ารวมกับตัวกรรม37กิโลครึ่งที่มอบไปเข้าคำหลวงไปแล้วนั้นเข้ากันก็เป็นทองคำ418กิโล25บาท13ตังค์นี่จากทองคำตัดตองคำ11กิโลเนี่ย
4: 11ต
2: ัน เออ11ตันจากนั้นเรา11ตันมันก็มาฟาดใส่11กิโลแล้ว1กิโลมันจะฟาดใส่ตันนู่นนะได้3กิโลมันก็จะฟาด3ตันนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะทุกวันนี่ที่เศษไปสัก11ตันนะนี่ทองคำเราที่ได้มอบครอบครองหลวงแล้ว11ตัน37กิโลครึ่งนี่เรียบร้อยแล้วที่นี่ได้มาใบอีกเป็นประเภทน้ำไหลซึมเรียกว่า362กิโลครึ่ง29แท่งนี่ละถ้าอะไรนี่อีกเดี๋ยวโดยประกอบที่ร้อยแล้วจะยังไม่ได้ร้อย380กิโล380กิโล58บาท2ตังค์นี่ใช่แล้วถ้ารวม37กิโลครึ่งที่มอบเข้ากลางหลวงแล้วเข้าโดยกันซึ่งเป็นอะไรมันส่วนปีกย่อยนี่ก็จะเป็นทองคำ418กิโล25บาท13ตังค์เหงื่อได้เรื่อยๆเข้าเรื่อยเข้าเรื่อยเรามีแต่หาเข้านะออกไม่มีมีแต่ขนเข้าตีท่านเขาว่าตีท่านนี่เขาว่าเข้าสู่หัวใจของชาติไทยเราคือครั้งหลวงแล้วอุตสาห์พยายามที่สุดแหละทองคำตั้งแต่เราเริ่มช่วยชาติบาดีก็ได้ทองคำตั้ง11ตันกับเท่าไหร่400กิโลกว่า418กิโล11ตันกับ418กิโลนี่ตั้งแต่ที่ได้ในการช่วยชาติคราวนี้ได้ถึง11ตันครับ418กิโลนั่นตามประกาศก็ให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันท ข้าวกับที่กิโลนี่ก็ไม่มีเลยกับ
4: 4,418
2: กับ418ไม่มีเลยมีมีแล้วนี่ได้แล้วเข้าเข้าหลวงไปแล้ว11กิโล
4: แม่
2: เห็นเห็นไว้แล้วบนเราจะเป็น11ตันกับเท่าไหร่
4: 418ก
2: ิโล11ตันที่เข้าคันหลวงแล้วเวลานี้11ตันกับ418กิโลแล้วเป็นอย่างนั้นแหละเข้าเรื่อยๆอย่างนี้ออกไม่มีเราไม่เคยทำชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ด่างพร้อยในหัวใจเราไม่ปรากฏไม่มีสมบูรณ์แบบทุกอย่างในการหนุนหนุนนะ
5: ตาครับ
2: อ
5: ันนี้เขาชื่อนายพรชัยชอบทาง
2: นายพรชัย
5: พรชัยชอบทางศีลกับนางวิไลชอบทางศีลถวายเป็นเงินดอลลาร์ 1,320 ดอลลาร
2: ์พรชัย
5: ครับ
2: โอ้ได้บ้าง
5: อ่ะอันนี้ฝรั่งมาจากเยอรมันนี่ผู้ว่าจะลึกพามาฝรั่ง
2: ขออะไรชื่อนี้ให้
5: ไม่ใช่ฮะนี่ใหม่ๆมิสเตอร์ฮอตและคุณกองเรียนมาจากเยอรมนีถวาย50ยูโรกับ 2,000 บาท
2: 50กิโล
5: 50ยูโร
2: โอ้ยูโรมันมาทุกแบบเราเราเรียนไม่ทันนะมันมาทุกแบบอ่ะเรียนไม่ทัน
5: ผู้ว่าจะลึกพามาครับผู้ว่าจะลึกพามาพามากราบหลวงตาฝรั่งเยอรมันดี
2: เออเออเออ
4: ฝร
2: ั
4: ่งเยอรม
2: ัน
4: เจ้าค่ะ
6: เยอรม
4: ัน
6: ครับเยอรมัน
2: อีกช่วยกูอีกช่วยกูพวกนี้เขาเป็นมากยังเฉยพูดอย่างกระบาลเฉยผิดถูกไม่ใช่พูดอย่างเฉยเลยเพื่อทางล่า
5: ตอนแรก1,320ดอลลาร์แล้วอันนี้

0: 这股子嘛看桌子开呀，要不要靠靠用啊，可得得要不干了，不干就干屁的呀，一不了我就变尿男，那个尿男嘛不干，那个变干屁了，不干就要屁的呀，可我开了没钱，够我在那我出来了出来下站上下我非就去拜婆婆不拜然后婆婆我们每个这百家是这样那你就告诉婆为什么考了个害的百家你考个人都不知道各种那些本来要看不着开药，干不了，要不一定要跑出家来了。你要看，你要我跑，他跑了没命，阿来把跑得累，你跑，跑的活该。可是我不等没被打，靠不过来，所以我跟所有要所有被打呀，有个女的呀，在嘛看来哦。这个干这个这个干这个干这个干这个干这个干这个干这个干这个干这个干这个干这个干这个干这个干这个干这个干这个干这个干这个干这个干这个干这个干这个干这个干这个干这个干这个干这还涨没涨啊？本来还考有物呀，考有物要挖块干坡，还唱嘛，再唱的，要再要不要干的干的，冇个啦，还嘛要平我平我平我平的，干干搞啥，干搞啥，还冇个干坡，等铺要发了，看冇。要要把它的干过再干养掉但是不懂得把这个要你会去出来吗把这个去出来
1: 我去出来第二
0: 天
1: 晚第二天
0: 晚
1: 第
0: 二天
1: 第二天晚
0: 第二天晚第二天晚第二天晚第二天晚第二天晚第二天晚第二天晚พออยู่ลูกศิษย์เขาส่งผ้าขาวโอ๊ตมาด้วย 2,000 หลังส่งมาจากทางชลบุรีเสื้อโอ้คือเขาจ้างจิ้วนะโอ้ดูเขาเรียกเขาอะไรก็ไปแล้วเขาจ้างจิ้วที
2: ่ชนเลย
0: เขาอะไรโมชนอ่ะ
2: เขาผ้าไ
0: หมฮะ
2: เขาผ้าไหม
0: รู้ว่าเป็นเขาพระมีหลายคนตั้งวิทยุรู้ชื่อก็เป็นชื่อของเขาเขาตั้งวิทยุมีอาที่ส่งมุ่งมา2,000
2: ครับ
0: เออ2,000มาให้เราเราก็คิดทันทีเลยว่าจะเป็นอย่างจันทร์ไปชาวประเทศเราก็สารุ่นบุกพ่องมากเยอะบางทีอันที่23ไปต้อง2,000หลังนะเอาไปหมดแต่ว่ามาแล้วเรื่อยๆไปเรื่อยๆไป
3: ถวายมา 2,200 บาท
0: ฮะ
3: ก็แม่ละอองโคตมีกับนายเรืองยศโคตมีครับรวมกัน 2,200 บาทครับ
0: รวมกัน
3: ครับรวมกันกับ2คน
0: อ๋ออ
3: ันนี้หัวหน้ากอง
0: ฮะ
3: บูชาธรรม500ครับหัวหน้ากองครับ
0: เออ
3: แล้วก็แดงคุ้มแก้ว500อุดรตะบี500ครับ
0: มาเรียกก็ได้เจอไปไกลอ่ะไปรู้ไปสองจากใครได้ที่เราช่วยที่มาเท่าไหร่ปีนะสองด่านคือเริ่มแรกที่เป็นต้นเหตุก็คือเราไปปลูก

0: ให้โรงพยาบาลหลงตาที่โรงพยาบาลหลงตาก็15ล้านนั่นเห็นไหมล่ะโถมสระใหญ่เป็นที่ว่างแห่งเดียวไม่มีตึกไม่มีที่อยู่พักแก้ว่างที่อยู่ที่พอจะอยู่ได้ก็อะไรสระใหญ่น่าจะว่างตรงนั้นแล้วเขาก็มาขอเราอีกแหละตรงนั้นเราก็มาถมภูเขาแถวนั้นดูจะหมดแล้วโลสะหมดเลยให้เขาถมเราสร้างเองถมเองเราเสียเองทั้งหมดนั่นก็ไรจากนั้นก็ขึ้นตึกยาว15ล้านทั้งสระทั้งอันรวมกันเป็น15ล้านนั่นแหละขับไปขับมาดูสภาพก็เป็นอยู่ของผู้รักษาสมบัติของชาติคือสองด่านด่านน้ำหนาวนะสองด่านเราผ่านไปผ่านมาเราดูผู้ที่รักษาด่านก็ฝ่ายผู้หญิงเขาก็มีอะไรเขาก็ขายของเราก็ซื้อเอาของเขาสั่งให้คนรถซื้อเอาเรื่อยเป็นอะไรความสงสารซื้อเอาของไม่เอาอะไรนิดหน่อยแล้วก็เรื่องเป็นที่เป็นอ่านให้ไปจากนั้นมาก็เลยต่อเลยพอตึกเสร็จก็แล้วผมก็ส่งให้เดือนละเข้าสองด่านเลยนะนั่นเราต้องจากนั้นมาเดือนละเข้าเลยถ้าเขาใหญ่กันการนู้นก็ทางปาจีเขาใหญ่กว่ากันถ้าเราได้ไปโรงเทียบแล้วเราก็ไปทางปาจีแล้วก็ไปทางเขาใหญ่ส่งของให้มาเอาของไปส่งแล้วให้ครอบครัวแล้ว1,000ทางนี้ก็ให้ครอบครัวแล้ว1,000พวกข้าวสารแต่นี่เรารถไปคันเดียวไม่ไหวทางโน้นไปรถไปหลายคันทางปากีสถานทางเขาใหญ่นะมีรถไปหลายคันของเด็ดอันนี้ของเราไปรถไปคันเดียวก็ข้าวสารน้ำตาลครอบครัวละกี่โลคือมันเต็มรถเราข้าวสารก็ครอบครัวละหนึ่งถุงเท่านั้นแหละแล้วก็เบิร์นบ้องก็ได้ครอบครัวละหนึ่งพันส่วนเด็กมีเท่าไรให้คนละร้อยทั้งนั้นแหละไปแต่ละวันนี้จ่ายร้อยเมื่อไหร่การจ่ายแล้วไม่ได้คำนึงว่าจะหมดแต่อย่างเท่าไหร่นะมีแต่จะให้ด้วยอำนาจความเมตตามันเปิดอยู่อย่างนี้มีเท่าไรหมดเราพูดจริงๆสำหรับเรามีหมดเลยเพราะอำนาจของความเมตตารุนแรงมากครอบโลกธาตุว่าไรมันไม่ใช่ได้ร้อยนะมีเท่าไรมันก็บทหลวงตาบทบอกก็เลยให้ชื่อหลวงตาบทว่ากันไม่มีเหลือละมีอะไรบทเลยละเรามันก็เป็นอย่างนั้นคือมันเปิดซะทุกอย่างแล้วได้จิตที่ปล่อยบทโดยสิ้นเชิงที่นี่ก็ความเมตตาเข้าแทนที่นี่เข้าแทนก็เอาออกหมดนี่แหละจึงไม่มีอะไรเหลือวัดอะไรตอนเช้าอะไรบ้างก็ออกไปดูข้างนอกดูนี่ก็กลับมาก็สั่งการสั่งงานคนที่เข้ามาในวัดนี่มันเป็นยังไงไม่รู้นะคันเข้ามาทีแรกก็เป็นผู้เป็นคนเข้ามาคันเข้ามาต่อไปก็เป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นขโมยก็มีมันพิลึกเกินนะมันเป็นยังไงคนเข้ามาในวัดป่าวัดตาเราสังเกตมาตลอดนะเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆมาทีแรกก็มาด้วยความเรียบร้อยร้อยแล้วคืบเข้าไปคลานเข้าไปได้ไม่พออะไรก็มีได้ไม่พอเพราะวัดนี้เป็นวัดที่เปิดเผยมีอะไรเอาขนให้ขาดตรงบกพร่องอะไรข้าวสารเอาให้ครอบครัวละถุงให้ไปตลอดอย่างนี้นะเนี่ยของสั่งมาเราให้ได้แล้วมันไม่พอเอาแบบนั้นเอาไปแบบนี้ตกลงขโมยแบบนั้นขโมยแบบนี้เข้าไปเนี่ยถ้าคนใดที่จับได้ว่าเป็นขโมยไล่ออกเลยเราไม่เหมือนใครนะพอจับได้คาหลังคาเขาจะชัดแล้วไม่พูดอะไรบอกให้ออกบอกกันเลยเราไม่พูดถึงเรื่องที่ว่าเพราะเหตุอะไรจึงออกเราจับไว้หมดแล้วเพราะเหตุนั้นนะ ป็นอย่างนี้นะมันเลวมากนะคนมาวัดป่าวัดจ่าเนี่ยพวกแถวนี้ละที่เขาว่าออแอมแอมอยู่ในวัดเนี่ยมันมาเป็นโจรเป็นมารเป็นทุกอย่างเป็นผู้ร้ายชาโจรอยู่ในดีหมดนะมันน่าทุเรศนะทางวัดนี่ไม่เคยบกบางสิ่งของก็ไม่เคยบกบางแจกตลอดเวลาไม่ว่าทางใกล้ทางไกลใครมาทำงานทำการอะไรแจกข้าวสารเอาแจกไปครอบครัวละหนึ่งถุงหนึ่งถุงหนึ่งถุงไปแล้วแจกไปน่าจะเป็นความซื่อสัตย์สุจริตยินดีในศีลในธรรมในครูบาอาจารย์ในวัดแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นมันยินดีแต่ของที่มันจะเอาจะได้ช่องไหนมันเอาช่องนั่นช่องนั่นไปอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้นะมันทุเรศนะต่อไปนี้จะไล่ไม่ให้เข้าวัดพวกนี้นะพวกเปรตพวกผีพวกโจรพวกวานมาเลวร้ายก็ไปทุกวันทุกวันใครมาใครมาสังเกตมาตลอดล่ะเราไม่เลยเหมือนใครนะภาษาเถ่าโกงเป่งเลยเจ้าลูกโบโขโลกระเลยเห็นแก่หน้าจะตาไม่มีในธรรมทั้งหลายโกงไปโกงมาเลยผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกเป็นอย่างนั้นตลอดโอ้มันน่าทุเรศอ่ะวันนี้เป็นวันที่เปิดเผยด้วยความเมตตาเปิดอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเสียดายอะไรล่ะเอาใครขัดข้ออะไรขัดข้ออะไรบางทีก็มาจากที่ต่างๆขอเงินขอเรียกว่าช่วยคนเจ็บคนไข้ได้ป่วยด้วยวิธีการต่างๆเอาควรให้เงินสดให้ควรส่งเข้าโรงพยาบาลส่งแล้วส่งแล้วเรารับรองเสียเงินให้หมดนั่นเราทำไปหมดแล้วนะไปที่ไหนก็เหมือนกันจนกระทั่งว่าเราไปที่ไหนก็ตามไปขอเงินเพราะเขาเห็นว่าได้นี่ออกจากวิทยุนี่แหละก็เราทำอย่างนั้นแล้วก็พูดอย่างนั้นที่จะมากระตามเข้ามาตามเข้ามาทุกแบบทุกฉบับแล้วไม่ทราบว่าขอแบบไหนต่อแบบไหนเอาไปแล้วไปกินเลยก็มีแทนที่จะทำดังที่ต้องการมาขอว่าจะไปทำนั้นได้ไปแล้วไม่ทำอย่างนี้ก็มีมันพิลึกนะมนุษย์เราเนี่ยกินไม่พอกินไม่อิ่มกินแบบนี้กินแบบนั่นไปน่าทุเรศนะเราสงข้อสงสารด้วยความสงสารคันได้ไปแล้วมันไปทำแบบอื่นไปเสียตามความมุ่งหมายที่มาขอไม่ทำเสียอย่างนี้โอ้น่าทุเรศนะมันความโลภมันไม่พอพี่เลือกเกิดแล้วเกินเราทุเรศนะเราให้ด้วยความเมตตาละวันนี้ไม่มีอะไรละก็มีเท่านั้นมีอะไรอีกบ้าง
1: ในชีทองหลางเข้ามาจากจังหวัดเลยถวาย1,500บาทครับจังหวัดเลยไม่ชีคร
0: ับ ก็ฝากมาเอาครับ
1: ครับ
0: ได้ประกาศ
2: ว่าครับว่าวันบุญข้าวเปลือกลูกไปต่างประเทศไม่อยู่ลูกถวายข้าวเปลือกไว้ก่อน50กระสอบคร
0: ับ เออ50กระสอบเลย
2: ครับผม
0: เออ50กระสอบประชาพลตำรวจเอกประชาแล้วคุณหญิงวารุณี
2: ผม
0: นอก
2: ครับผมนอกครับผมนอกครับ
0: ผมนอกพ่อครอบครัวนี่ลูกบุญธรรมนะนี่ละพ่อและครอบครัวถวายข้าวเปลือก50กระสอบกระสอบเดียวมันเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ล่ะ
3: 900
4: ครับ900
3: 95 45
4: ข้าวเหนียว900ข้าวเจ้า800
0: อ๋อข้าวเหนียวถุงละ900ข้าวเจ้าถุงละ800เอามาจานนี้นะ
3: ข
0: ้
3: าวเหน
0: ีย
3: วคร
0: ับ อ้าวพ่อกับลูกพูดกันมันก็ต้องพูดอย่างนั้นสิพูดว่าที่อื่นคนอื่นเขาไม่เลยตีหาที่ออกไม่ได้ที่พูดกับลูกจะเป็นไรไปเออฮะนี่อันนี้เอาไว้นี่นะเออ50กับ2เออวันไหนนะวันข้าวเปลือกนะเหรอ
4: ว
0: ัน
4: ที่11
3: ครับ10กับ11ครับ
0: เออเออก็ดีแล้ว
2: จำผิดเป็นวันที่13ครับก็เลยรับปากไปต่างประเทศ
0: นี่ถวายเป็นเงินมาเลยนะ
2: ครับ
0: ถวายเป็นเงินมาเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ครับถวายเป็นเงิน
0: หรือเป็นข้าวว่า
2: อยากจะถวายเป็นเงิน
3: เป็นเงินนะครับ
0: เออเป็นเงินก็เป็นแบบนั้นแล้วกันไป
3: เป็นการ
2: ลูกจะถวายเช็ค
0: แบบไหนมันก็ออกช่วยโลกท่านละแบบของเรามีแต่ช่วยโลกเออเอาละเอาใจพอใจ
5: นิมนต์ทางนี้เจ้าค่ะ
0: ฮะอะไร
5: คุณสมศักดิ์คุณพัฒนาอุเทียนจากอำเภอแม่สลวยจังหวัด

0: ันก็ได้เรื่องนะ
1: เพราะว่าของหลวงตาครับเพราะว่าฝันของหลวงตาแหละครับ
2: ฝ
1: ัน
2: ของพระนะเจ้าค่ะที่หลุดออกมานะคะ
1: มาอายุมากไหม
2: แก้วค่ะเป็นพระบรมสารีริกธาตุเหมือนกันนะคะก็เลยถวาย 5,000 เจ้าค่ะฟันครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเจ้าค่ะ
3: ฟันของครูบาอาจารย์อาจารย์นิดค่ะก็คือหลวงตาแหละฟันของหลวงตาเลยค่ะฟันหัก
0: ฟันที่ไหนเขาใครฟันอะไร
1: ฟันหลวงตาแหละครับ
0: เออแล้วจะเป็นไงฟันหลวงตาเป็นไง
3: แก้ว
0: เน
3: ี่ยค่ะ
0: มันไปไหนอยู่
3: ก
0: ับ
3: ค
0: ุ
3: ณตำรวจเอกประชาเนี
2: ่
3: ย
2: อยู่ที่คุณประชาพรมนอกเจ้าค่ะจากพญาน
0: ั่นแหละตั้งแต่นั้นมานะคือเริ่มแรกก่อนที่เราประชาได้เอาไปก่อนทีนี้พอฟันเรามันขึ้นพร้อมกันทั้งสองซี่เลยนะเราก็เลยไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลให้หมอเขาถอนเราไปถอนเราหายเยียบทั้งสองตั้งแต่นั้นมาเป็นมันโยกๆคลอนๆไม่พูดอย่างนี้เฉยเลยให้มันค่อยหลุดออกเองถ้าหลุดอย่างนี้ไม่ได้หมดเลยเดี๋ยวนี้ไปรักษาให้มันดูดเองเดี๋ยวนี้มันก็โยกคออยู่เราไม่พูดแต่มันโยกคอพูดแล้วเวลามันดูดไปพูดเข้าใจไหมไม่ไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะปุ๊บหายเงียบเลยไปโรงพยาบาลวันนั้นมันออกสองซี่ทีเดียวเลยแล้วหายเงียบทั้งสองถ้าเกิดอาบาก็เก็บโยกคลอนอยู่เดี๋ยวนี้หากไม่บอกแต่โยกคลอนเวลาหลุดไม่บอกถ้าธรรมดาควรจะเอาออกแล้วล่ะเอาออกมันอยู่ด้วยกันนี่แหละมันมีผลได้ผลเสียอยู่ในนี่ล่ะเราต้องระวังนะบ้างนะอะไรให้พอดนะ
1: ถวายเช็คไว้เลยครับ
4: เช็คไว้40,000
1: ถวายเช็คไว้เลยครับค่าข้าวข้าว
0: เช็คไอ
1: ้ข้าวเปลือก
0: ข้าวเปลือกเนี่ยเออโชตั้ง 45,000 บาทนะดินะเจริญนะลูกเราประชาเจริญ 45,000 บาทเก็บใจดีนะดีใจก่อนสายแล้วเราจะไปทุเลาอยู่นะเดี๋ยวเพื่อช่วยโลกนั่นแหละไม่ใช่อะไรล่ะอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวสมิชโตสะเพภูเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาพระเจ้ายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวโนโสขังภาลัง
5: สาธุ
0: เดี๋ยวข้าวเปลือก50ก็สอบเป็นยอดเท่าไหร่ลืมเรื่องแล้วเป็น50ก็สอบเป็นก็บอกแล้วตะกี้
1: 45,000
0: เป็นเกิน 45,000 ด้วยว่า
1: ครับ 45,000
0: เออเอาละพอใจอันนี้ไม่พอจะนี่ก็ลุกเลยละจะไปช่วยรถอันนี้ไปกันไปแล้วเอาดูมันจำได้มันน่ารักทุกตัวแล้วหมาเรามันน่ารักทุกตัวแล้วดูตัวไหนก็น่ารักทุกตัวเนี่ยเอาละไอ้คอร์ดชื่อว่าไอ้คอร์ดมันหาคอร์ดไอ้เหาะมันเหาะว่าชื่อไอ้เหาะ

0: ไอ้ฮอไอ้คอร์ดโอ้เวลาเขาเล่นกันน่าดูนะเนี่ยเวลาเขาเล่นกันหยอกกันที่โถน่าดูมากกันพันกันเลยเนี่ยอยู่แต่นี่เขาไม่เล่นกันเฉยเวลาเขาเล่นกันเฉพาะเด็กได้นี่ชื่อไอ้ฮอฮอว่าใส่เครื่องบินมาเรียกว่าได้ฮอเอาละเริ่มได้แล้วเริ่มแล้วเออมันยากเกินเออมันยากหมายน้อยเกิน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่5เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าเข้ามาทีแรกก็เป็นผู้เป็นคนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111

0: คือในนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของพระโสนกุฎีกันตะเถระเอตทัคคะด้านวาจาไพเราะตอนที่1ขอเชิญรับฟังครับ
1: ชีวประวัติพระโสนกุฎีกันตะเถระผู้เป็นเอตทัคคะด้านกล่าววาจาไพเราะพระโสนกุฎีกันตะเถระทรงเกียรติคุณเป็นเอกองค์หนึ่งในการกล่าวสุนทรพจน์เป็นผู้อยู่ในธรรมเนียบของพระอสีติมหาสาวกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาชีวประวัติในอดีตและในปัจจุบันแห่งชีวิตที่สมควรแก่การสนใจอย่างยิ่งอดีตประวัติของท่านตามที่มีกล่าวอยู่ในบาลีคัมภีร์กุฏฐกนิกายอัปปทานว่าพระโสนกุฎีกันตะเถระได้เคยประทำอธิการกุศลไว้ในสำนักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนมาแล้วและเมื่อยังบังเกิดขึ้นมาเพื่อสร้างสมบุญกุศลในชาติต่างๆนั้นชาติหนึ่งได้เกิดขึ้นในเรือนของผู้มีตระกูลหนึ่งซึ่งตรงกับพุทธการของพระอโนมัทสีพุทธเจ้าเมื่อท่านเติบโตแล้วได้มีภรรยาและบุตรพร้อมทั้งมั่งมีทรัพย์สมบัติมากมายแล้วได้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแต่เมื่อจะแสดงอาการแห่งความมีศรัทธาประสานาการในพระพุทธศาสนาให้เป็นที่รู้ปรากฏท่านจึงได้กระทำสถานที่จงกรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์ให้งดงามโดยโบกปูนให้ดีกระทำสถานที่เดินจงกรมให้เปลี่ยนเกลาใสเหมือนกับกระจกและห้อยประทีปดอกไม้สีต่างๆเป็นต้นไว้แล้วถวายแก่พระภิกษุสงฆ์มีองค์พระอโนมัทสีพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประธานทั้งได้ถวายมหาทานและได้กระทำบุญกุศลสืบต่อมาจนตลอดชีวิตเมื่อท่านสิ้นชีวิตแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในเทวโลกเสวยทิพยสมบัติอยู่ในสวงสวรรค์ชั้นนั้นๆครั้นจุติจากสวรรค์ก็ได้มาเสวยสุขในมนุษย์อีกส่วนในอัตถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีที่ขยายความบาลีอังคุตระนิกายเอกนิบาตได้เล่าเรื่องอดีตชาติของพระโสนกุฎีกันตะเถระไว้ว่าครั้งพุทธสมัยของพระจอมไตรปทุมุตระพุทธเจ้าโดยนับจากกัปที่ล่วงแล้วมาถึงพัทรกัปนี้ได้100,000กัปท่านพระโสนกุฎีกันตะเถระได้เคยเกิดเป็นเศรษฐีอยู่ในเมืองหงสาวดีวันหนึ่งท่านได้ไปที่วิหารกับมหาชนแล้วยืนฟังพระธรรมเทศนาอยู่ภายนอกที่ประชุมได้แลเห็นพระปฐมมุตระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งพระเถระองค์หนึ่งไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายกล่าววาจาไพเราะท่านพลันคิดว่าถึงเราก็ควรจะได้เป็นผู้เลิศเช่นนั้นบ้างในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตการแล้วกราบทูลนิมนต์พระปฐมมุตระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ให้เสด็จไปเสวยพระตาหารที่บ้านของตนตลอด7วันและในวันสุดท้ายแห่งการถวายพระตาหารท่านได้ตั้งความปรารถนาขึ้นในที่เฉพาะพระพัก พระปฐมุตตรพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงแต่งตั้งพระเถระองค์หนึ่งไว้ในตำแหน่งอันเลิศที่สุดฝ่ายกล่าววาจาไพเราะเมื่อล่วงได้7วันมาแล้วขอให้ข้าได้เป็นเหมือนพระเถระองค์นั้นในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลโน้นด้วยผลแห่งอธิการกุศลนี้เถิดพระเจ้าข้าพระปฐมมุตระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าความปรารถนานั้นจะสำเร็จจึงทรงพยากรณ์ว่าความปรารถนาของเธอจะสำเร็จในศาสนาของพระสมณโคดมพุทธเจ้ากุลบุตรโสนะนั้นฟังพุทธยากรณ์แล้วปลาบปลื้มใจที่สุดหาความปลาบปลื้มใจครั้งใดมาเปรียบไม่ได้และได้กระทำบุญกุศลต่อมาจนตลอดชีวิตเมื่อท่านสิ้นชีวิตแล้วได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในเทพยดาและมนุษย์ตลอดกาลนานจนบรรลุมาถึงพุทธกาลของพระวิปัสสีพุทธเจ้าท่านได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และได้ออกบวชเป็นพระบำเพ็ญข้อวัดต่างๆได้ยินวันหนึ่งท่านได้เย็บจีวรให้แก่พระภิกษุรูปหนึ่งครั้นเวลาท่านมรณภาพจากชาตินั้นแล้วได้มาเกิดเป็นช่างหูกอยู่ที่เมืองพาราณสีและได้มีโอกาสช่วยชุนจีวรถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งด้วยจิตใจอันเลื่อมใสศรัทธาครั้นการผ่านพ้นจนลุกมาถึงพุทธสมัยของพระจอมไตรสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้กุลบุตรนั้นได้จุติจากเทวโลกลงมาถึงปฏิสนธิในครรภ์ของอุบาสิกาชื่อว่าปาลีผู้อยู่ในแคว้นอวันตีหรือเรียกอีกอย่างว่ามานวาซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือภูเขาวินไทยนครหลวงชื่ออุจเชนีหรือเมืองอุจเชนปัจจุบันเมืองนี้อยู่ในเขตทักษิณาบทคือตอนใต้ในสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็มีความสำคัญพอสมควรโดยมีพระเจ้าจันทปัจโชตทรงเป็นพระราชาและทรงครองแว่นแคว้นอวันตีภายหลังพุทธกาลแล้วกลับมีความสำคัญยิ่งขึ้นเพราะเป็นที่เกิดของพระมหิมพระราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราชมีวัดและถาวรวัตถุมากมายนางกาลีอุบาสิกาเป็นภรรยาของมหาเศรษฐีไม่ปรากฏชื่อพอนางมีครรภ์แก่แล้วได้คิดว่าการคลอดบุตรในเรือนของคนอื่นนั้นเป็นการไม่เหมาะสมนางจึงกลับมาที่บ้านในตระกูลของตนซึ่งอยู่ในเมืองราชครึกแต่ในตอนที่นางกาลีอุบาสิกาได้มาพักอยู่ที่บ้านของนางที่เมืองราชครึกพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรณปาอิสิตนะมฤคทายวันโปรดพระปัญจวัคคีย์ในคราวที่พระองค์ทรงประกาศพระธรรมจักรนั้นมีเทพพยดาในเมืองจักรวาลได้มาประชุมพร้อมกันที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเพื่อฟังพระธรรมเทศนาสถานที่ประชุมนั้นมีสาตากิรยักษ์ผู้เป็นเสนาบดีของท้าวเวสสุวรรณตัวหนึ่งในจำนวนยักษ์เสนาบดีทั้งหมด27ตนได้มาร่วมฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยและผลของการที่เป็นผู้ตั้งใจฟังธรรม จึงได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลแล้วมีความคิดที่มีความปรารถนาดีต่อเพื่อนว่าเหมตยักษ์สหายของเราได้ฟังพระธรรมเทศนาหรือไม่หนอเมื่อคิดดังนี้แล้วได้ตรวจดูในระหว่างหมู่เทพยดาเพื่อค้นหาเหมตยักษ์ครั้นสาตากิรยักษ์ตรวจไม่เห็นก็คิดว่าสหายของเราคงจะไม่รู้ว่าพระรัตนตรัยบังเกิดขึ้นแล้วเป็นแน่จำเราจะไปหาและพรรณนาพระคุณธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบอกธรรมพิเศษที่ได้แล้วแก่สหายของเราคิดแล้วสาตากิรยักษ์จึงพาบริวารของตนหอกด้นด้านผ่านเมืองราชคฤห์ไปหาเหมตยักษ์ในทันทีทันใดฝ่ายเหมตยักษ์แลเห็นป่าหิมพานต์อันกว้างได้ 3,000 โยชน์มีดอกไม้บานสะพรั่งนอกฤดูกาลเห็นผิดสังเกตก็ทำให้จิตคิดหวนกำเนิดถึงสาตากิรยักษ์ผู้เป็นสหายหวังจะไปชวนให้ไปเที่ยวในป่าหิมพานต์ด้วยกันซึ่งยักษ์ทั้งสองตนเป็นสหายที่มีเจตนาดีต่อกันแม้จะมีเหตุผลต่างกันแต่มีเจตนาดีเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นมิตรแท้ไม่ใช่มิตรเทียมผู้มีเล่ห์เหลี่ยมมากมิตรแท้ดูเห็นง่ายเมื่อคบแล้วมีแต่ความสบายใจให้ประโยชน์ผู้มีเจตนาดีย่อมได้ประสบผลดีสาตากิรยักษ์พร้อมด้วยบริวารได้มาพบเหมตยักษ์พร้อมทั้งบริวารณเบื้องบนอากาศตรงสถานที่อันเป็นบ้านที่อยู่อาศัยของนางกาลีอุบาสิกาเบื้องแรกยักษ์บริวารทั้งสองพวกมาเผชิญหน้ากันก่อนต่างฝ่ายต่างแต่ถามถึงหัวหน้าของกันและกันครั้นทราบแล้วเรียบพร้อมกันแสดงความรื่นเริงบันเทิงใจต่อจากนั้นจึงเรียนอยักษ์เสนาบดีทราบสาตากิรยักษ์พอพบเห็นเหมตยักษ์จึงร้องถามขึ้นว่าดูก่อนสหายท่านจะไปไหนเหมตยักษ์ตอบว่าเราจะไปหาสหายน่ะสิสาตากิรยักษ์ถามหาสาเหตุว่าท่านจะไปหาเราทำไมเหมตยักษ์บอกถึงสาเหตุที่จะไปหาให้ทราบว่าดูก่อนสหายเราได้เห็นป่าหิมพานต์มีดอกไม้บานสะพรั่งงดงามไปทั่วต้องการจะไปชวนท่านออกไปเที่ยวป่าชมดอกไม้นานาพันธุ์ด้วยกันสาตากิรยักษ์ซักถามต่อไปว่าดูก่อนสหายที่ท่านไม่ทราบหรือว่าป่าหิมพานต์ที่มีดอกไม้บานนอกฤดูกาลเพราะเหตุอะไรเหมตยักษ์ตอบรับตามความจริงว่าเหตุในเรื่องนี้เราไม่ทราบแล้วได้แต่ด้วยใจอยากรู้เหตุว่าแล้วสหายรู้เหตุหรือเปล่าเล่าสาตากิรยักษ์ดูก่อนสหายพระสิทธัตถะราชกุมารผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชได้ทรงกระทำหมื่นโลกธาตุให้หวั่นไหวและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนากันแรกที่มีชื่อว่าพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในท่ามกลางเทวดาในหมื่นจักรวาลและมีบรรพชิตเป็นจักรวคีรับฟังเหตุนี้ท่านไม่รู้หรือเราไม่รู้เหตุนี้เลยสหายดูก่อนสหายความเข้าใจของท่านที่เห็นเพียงดอกไม้ในป่าหิมพานต์บานสะพรั่งนั้นยังไม่ถูกต้องความจริงนั้นวันนี้ทั้งหมื่นจักรวาลดอกไม้ก็บานสะพรั่งปรากฏทั่วไปเสมือนพวงมาลาที่ร้อยไว้ทั้งสิ้นเพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาพระมหาบุรุษ เหมุตตยะรูปก่อนสหายเรื่องดอกไม้บานขอจงรบไว้ก่อนพระมหาบุรุษผู้ทรงเป็นบรมครูของชาวโลกนั้นท่านได้เห็นมาเองหรือว่ามีใครบอกท่านมาโดยเหมุตตยะถามด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่งสาตคิรยักษ์รูปก่อนสหายพระมหาบุรุษนั้นเราได้เห็นมาด้วยตาของเราเองไม่มีใครบอกหรอกและยิ่งไปกว่านั้นยังมีสหายเราได้ฟังพระธรรมของพระองค์พร้อมกับได้ดื่มอมตะธรรมอีกด้วยการที่เรามาหาสหายในแบบนี้ประสงค์จะให้สหายของเราได้ดื่มอมตะธรรมคือธรรมอันไม่ตายเหมือนกับเราบ้างขณะที่ยักษ์ทั้งสองตนสนทนากันอยู่นั้นพอดีนางกาลีอุบาสิกาลุกขึ้นจากที่นอนก็มาได้ยินเสียงการสนทนานั้นจึงพิจารณาว่าเสียงนี้ดังมาจากไหนแล้วทราบว่าเสียงนี้ดังมาจากเบื้องบนและเสียงนี้ไม่ใช่เสียงของมนุษย์ต้องเป็นเสียงของอมนุษย์อย่างแน่นอนนางจึงได้พิจารณาอย่างถ่องแท้แล้วก็นั่งตั้งใจฟังการสนทนาธรรมะนั้นต่อไปลำดับนั้นสาตาคิระยักษ์จึงกล่าวขึ้นว่าอัจฉะปนรโสภุโปสโถทิพารติเป็นต้นมีความว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถ15ค่ำคืนนี้เป็นคืนที่ประเสริฐเราทั้งสองไปเฝ้าพระสมณะโคโดมพุทธเจ้าผู้ทรงประเสริฐกันเถอะเหมุตตยักษ์จึงถามว่ากัจจิมโนสุปนิอิโตสัพพภูเตสุตาธิโนเป็นต้นแปลว่าใจของพระสมณะโคโดมศาสดานั้นตั้งมั่นเป็นอันดีหรือความดำริของพระสมณะโคโดมศาสดานั้นเป็นอย่างไรนอิทธารมคืออารมณ์ที่น่ารักใคร่หรือในอนิทธารมคืออารมณ์ที่ไม่น่ารักใคร่คำถามของเหมุตตยักษ์นี้ถามถึงความประพฤติทางกายทางใจและของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นลำดับไปสาตาคิรยักษ์กล่าวแก้ไขให้เห็นว่าตายักษ์สิ้นสงสัยทุกประการทั้งกล่าวแสดงพระสรีระสมบัติคือความงามพร้อมของพระวรกายและพระคุณสมบัติของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เห็นว่าตายักษ์ฟังโดยตลอดส่วนเห็นว่าตายักษ์ได้ตั้งใจฟังพร้อมทั้งส่งกระแสใจไปตามพระธรรมเทศนานั้นก็ได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาฝ่ายนางกาลีอุบาสิกาพลอยได้ฟังธรรมที่สาตาคิรยักษ์กล่าวไปโดยลำดับทำให้เกิดความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งที่ยังไม่เคยพบเห็นเลยแล้วได้สำเร็จพระโสดาบันเช่นกันเหมือนกับได้บริโภคอาหารที่ผู้อื่นจัดไว้เพื่อผู้ใดผู้หนึ่งฉะนั้นเป็นอันว่าในบรรดาสตรีทั้งสิ้นนางกาลีอุบาสิกาได้สำเร็จอริยธรรมเป็นพระโสดาบันก่อนกว่าสตรีทั้งปวงการที่นางกาลีอุบาสิกาได้เป็นพระโสดาบันกับการคลอดบุตรนั้นได้มีขึ้นในขณะเดียวกันโดยเกิดขึ้นในคืนวันนั้นนั่นเองและในวันที่จะตั้งชื่อให้แก่ลูกชายนางถืออนิมิตที่เป็นผู้มีผิวสวยงามจึงตั้งนามว่าโสนะแปลว่าทองคำแต่ต่อมาชื่อของท่านมีคำต่อท้ายว่ากุติกันนะอันหมายถึงผู้มีตุ้มหูราคาหนึ่งโกฏเพราะฉะนั้นชื่อของท่าน จึงปรากฏเป็นโสนะกุติกนะครั้นนางกาลีอุบาสิกาคลอดบุตรแล้วก็พักอยู่ที่บ้านในตระกูลของนางพอสมควรแก่การพักฟื้นแล้วจึงได้พาบุตรกลับไปแว่นแคว้นอวันตีอันเป็นเมืองที่ตระกูลเศรษฐีของสามีตั้งเคหสถาน
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของพระโสนกุฎีกันตะเถระกุฎีกันตะเถระเอตทัคคะด้านวาจาไพเราะตอนที่หนึ่งในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านหากโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่15เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2542มีชื่อกันเทศว่าสัจจาธิฐานขอเชิญรับฟังครับ
1: ธรรมะที่จะเป็นยารักษาโรคธรรมะที่เป็นธรรมอาวุธประเภทต่างๆเกิดจากธรรมะคือสติอันเดียวเป็นสถานที่เกิดเราต้องการให้ธรรมะหรือธรรมอาวุธทุกประเภทสมบูรณ์ที่จะต่อสู้กับข้าศึกคือกิเลสให้พากันทำสติให้สมบูรณ์ประจำจิตประจำใจเอาไว้แผ่นดินชุ่มชื้นปุ๋ยสมบูรณ์อยู่ในแผ่นดินนั้นต้นไม้พืชผักเกิดขึ้นเจริญงอกงามเติบโตเป็นดอกเป็นผลเป็นผลผลขึ้นมาเป็นประโยชน์แก่โลกในเมื่อสติแน่นหนามั่นคงธรรมะประเภทที่เป็นประโยชน์แก่จิตแก่ใจเขาเกิดขึ้นธรรมะที่เป็นธรรมวุฒิก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นหนาเต็มอยู่ในจิตในใจโรคประเภทต่างๆไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นไม่สามารถที่จะรวมตัวในจิตในใจของเราได้และที่มีอยู่ก็มีแต่ที่จะสายไปมีแต่ที่จะหมดไปสิ้นไปด้วยพลังของธรรมอาวุธที่แน่นหนาสมบูรณ์อยู่ในจิตในใจจึงมาพิจารณาดูแล้วมีแต่สติธรรมเท่านั้นที่จะสร้างธรรมที่เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาเป็นธรรมเครื่องประหารข้าศึกถ้าหากว่าขาดสติธรรมไม่มีสติเสียเลยธรรมะคือสติว่างจากใจใจว่างจากธรรมะสติธรรมข้าศึกคือกิเลสมันมีแต่จะรวมเข้ามาในใจรวมตัวเข้ามาในขณะที่สติธรรมขาดนั้นหรือไม่มีสติธรรมประจำอยู่ในใจนั้นใจดวงนั้นกลายนั้นเป็นสถานที่รวมของกิเลสทุกประเภทใจดวงใดที่มีสติธรรมประจำอยู่หรือสมบูรณ์อยู่ใจดวงนั้นกับกิเลสทุกประเภทกิเลสประเภทใดๆไม่สามารถที่จะโผล่เข้ามาไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นในจิตในใจดวงที่มีธรรมะคือสติจึงให้พากันพยายามทำใจของเราให้มีสติให้ยิ่งในอิริยาบถทุกต่างๆคือยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถทั้งทางกายและทางใจให้มีสตินั่นเป็นการฝึกสติของเราให้มีพลังยิ่งขึ้นไปในเมื่อสติของเรามีกำลังยิ่งขึ้นใจของเรานี่ล่ะจะเป็นธรรมขึ้นมาใจของเราเป็นธรรมใจของเรานี่ล่ะจะเป็นสถานที่หรือเป็นพลังที่จะกำจัด ึกที่ฝังลึกแน่นอยู่ในจิตในใจของเราให้หมดให้เหือดแห้งไปเหมือนกับสถานที่มีแสงสว่างเต็มที่ไม่ค่อยจำเป็นจะต้องไปปรารถนาไปขับไล่ความมืดให้หมดให้สิ้นใจของเราก็เหมือนกันในมาเป็นธรรมขึ้นทั้งใจใจเป็นธรรมขึ้นทั้งดวงข้าศึกคือกิเลสจะอยู่ในใจที่สมบูรณ์ด้วยธรรมไม่ได้ความมืดไม่สามารถที่จะอยู่ในสถานที่สว่างได้ชั้นใดกิเลสก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในใจที่เป็นธรรมสมบูรณ์ขึ้นที่ใจได้ใจของเราจะเป็นธรรมสมบูรณ์แค่ไหนเพียงไรขึ้นอยู่กับสติที่เราทำให้เกิดให้มีขึ้นศีลสมบูรณ์ศีลสมบูรณ์จิตของเรามีธรรมสมบูรณ์ศีลสมบูรณ์จิตของเรามีธรรมสมบูรณ์ก็หนึ่งจากว่าสติสมบูรณ์ในใจสมาธิสมบูรณ์สมาธิแน่นหนามั่นคงก็ใจของเราเนี่ยนะมีความแน่นหนามีความมั่นคงใจของเรามีความแน่นหนามีความมั่นคงก็คือสติมีความมั่นคงนั่นเองใจของเรามีปัญญาก็คือใจของเรามีสติใจของเรามีปัญญาสามารถที่จะทันต่อเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างในการที่มีการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทั้งอายตนะภายในภายนอกมีการสัมผัสกันรู้ทันเห็นทันในเมื่อมีความรู้ทันเห็นทันโรคร้ายโรครักโรคชังโรคพอใจโรคไม่พอใจโรคอะไรต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นที่ใจใจของเราก็เป็นใจที่ปลอดภัยจากโรคเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีตั้งสติตั้งสติตั้งสติตั้งสติตั้งสติตั้งสติตั้งสติตั้งที่ไหนตั้งตรงจุดที่มีสตินั้นตั้งตรงจุดที่มีสติตั้งอยู่ตรงจุดที่มีสติจุดที่มีสติก็คือจิตจิตเท่านั้นจะเป็นผู้ที่มีสติได้ตั้งเข้ามาที่จิตตั้งเข้ามาที่จิตในเมื่อจิตของเราตั้งสติเข้ามาที่จิตจิตของเราก็เป็นจิตขึ้นมาจิตของเรามีสติจิตของเราก็มีธรรมธรรมที่ประกอบด้วยสติจิตที่ประกอบด้วยสติจิตนั้นเป็นธรรมธรรมที่ประกอบด้วยสติเป็นธรรมที่ประหัตประหารขาดศึกคือกิเลสหรือว่าเป็นธรรมาวตหรือเป็นธรรมโอสถรักษาโรคได้ทุกอย่างจะโลกโกรธโลกหลงโลกรักโลกชังโลกเกลียดตัณหาราคะโทสะใจที่มีสติมีปัญญาโลกนั้นมีแต่ที่จะสลายออกไปเหมือนกับความมืดในเมื่อความสว่างเกิดขึ้นความมืดนั้นก็หมดไปสิ้นไปใจของเราในเมื่อสมบูรณ์ด้วยธรรมในขณะใดไม่ต้องไปปรารถนาให้ขาดศึกหรือโรคร้าย ถนาก็หมดสิ้นไม่จำเป็นต้องไปปรารถนาเพียงแต่สร้างพลังให้แก่จิตให้มากๆสร้างธรรมาวุฒิในจิตของเราให้มีพลังมีคุณภาพมีประสิทธิภาพไม่ต้องไปปรารถนาไม่ต้องไปต้องการเอากิเลสกิเลสเขาไม่ได้ต้องการมายุ่งกับใครรูปก็ต้องการมาเป็นข้าศึกกับใจไหมเสียงก็ต้องการเป็นข้าศึกกับใจไหมกลิ่นก็ต้องการมาเป็นข้าศึกกับใจไหมรสต่างๆก็ต้องการมาเป็นข้าศึกกับใจไหมสิ่งที่มาสัมผัสสิ่งที่สัมผัสถูกต้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนั้นเขาต้องการเป็นข้าศึกกับใจไหมเขาไม่มีความต้องการอะไรสักแต่ว่าดินเกิดมาดินที่มีอยู่น้ำที่มีอยู่ลมไฟที่มีอยู่ในโลกมีการเติบโตกันขึ้นสมมติว่าเป็นคนเป็นสัตว์แล้วก็สลายไปมีการเติบโตกันขึ้นเป็นคนเป็นสัตว์แล้วก็สลายตัวไปสิ่งนั้นนั้นเขามีความปรารถนาอะไรเป็นเขาไม่มีความปรารถนาแล้วเขาจะต้องการเป็นข้าศึกแก่ใจต้องการให้ใจไปยินดียินไล่เขาเป็นไปไม่ได้มีแต่ใจของเราเท่านั้นที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่มีสติปัญญาพอไปสามารถที่จะมองเห็นอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์มองไม่เห็นก็แล่นตะเกียกตะกายแล่นตะเกียกตะกายมันเหมือนกับคนตาบอดไฟฟ้าก็ตาบอดคำช้างทำคำขาก็ว่าขาช้างลูกมันก็ต้นเสาเหมือนกับคนลอยคออยู่ในมหาสมุทรไม่มีที่ยึดถืออะไรผ่านมาก็ยึดอันนั้นใจไม่มีธรรมก็เหมือนกันอะไรมาสัมผัสอะไรมาสัมผัสถูกต้องยึดแน่นในสิ่งที่มีสัมผัสที่ในสิ่งที่มาสัมผัสนั้นและสิ่งที่ใจสัมผัสนั้นสิ่งที่ชอบใจก็ว่าสิ่งที่ชอบใจนั่นเป็นเราสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ว่าสิ่งที่ไม่ชอบนั้นใจไม่ชอบใจนั้นเป็นเราแล้วก็ไปดีใจไปเสียใจเป็นกระสับกระส่ายกับสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจนั้นเหตุเพราะไม่มีสติธรรมเหตุเพราะใจไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ให้พากันทำใจของเราให้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสียธรรมนั่นคือสติทำสติให้ยิ่งทำสติให้ยิ่งทำสติให้ยิ่งเดินอยู่ก็ตั้งใจทำสติให้ยิ่งนั่งอยู่ก็ตั้งใจทำสติให้ยิ่งแม้แต่นอนอยู่ก็ตั้งใจทำสติให้ยิ่งอย่าปล่อยใจในการอย่าปล่อยใจให้ว่างจากการทำการทำงานคือการสร้างสติหายใจของเราทำงานเสมองานของใจ

ิเลสมันจะแทรกแซงขึ้นมาเอาใจของเราเนี่ยผลิตกิเลสขึ้นมาทันทีในขณะที่ใจของเราว่างจากสติธรรมนั้นใจว่างจากสติธรรมว่างจากธรรมะเป็นเรือนที่รับรองเป็นเรือนที่อยู่ที่อาศัยเป็นบ้านเป็นช่องของกิเลสที่เขามายึดครองแล้วเขาก็ยึดครองมาระยะยาวเพราะใจของเราว่างจากสติธรรมจึงให้พากันทำสติให้สมบูรณ์พากันทำใจของเราให้มีสติแน่นหนาสติก็จะทำจิตของเราให้มีความสว่างสวยขึ้นมาสติก็จะทำใจของเราให้เป็นใจที่มีความระมัดระวังจิตใจอย่างดีสติก็จะทำให้ใจของเรามีความฉลาดในการที่จะปลดเปลื้องสิ่งที่เป็นขาดสิทธิ์ใจที่กุมรุมมากวนจิตกวนใจนี้สติธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะไปแสวงหาที่ไหนธรรมะทุกประเภทจะไปแสวงหาที่ไหนไม่เจอธรรมะทุกประเภทที่แสวงหาได้หรือเจอได้ก็คือความพยายามที่จะทำใจของเราให้มีสติขึ้นมานี่เองในเมื่อใจของเรามีสติขึ้นมาแล้วธรรมะประเภทหยาบต่างๆที่เป็นส่วนหยาบเป็นส่วนละเอียดมีแต่ที่จะเกิดขึ้นมีแต่ที่จะเกิดขึ้นมีแต่ที่จะเกิดขึ้นปรากฏขึ้นให้เป็นความรู้ให้ที่เราไม่เคยได้รู้ก็รู้สิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจก็แจ่มแจ้งขึ้นไม่เคยเห็นก็เห็นเห็นแล้วไม่แจ่มแจ้งนับวันที่จะแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปจนหัวใจที่มีสติใจดวงนั้นมีแต่ธรรมะที่เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งธรรมที่เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาเกิดขึ้นไม่หยุดแล้วกิเลสตัณหามันจะอยู่มันจะคงอยู่ในจิตในใจของเราได้อย่างไรแล้วอะไรจะมากวนเราอะไรจะมากวนเราอะไรจะมาเป็นข้าศึกแก่เราจึงให้พากันใส่ใจจริงจังลงไปในทุกปิยาบทยืนก็ตั้งใจทำสตินั่งก็เดินก็ตั้งใจทำใจให้มีสตินั่งนอนก็ตั้งใจทำใจให้มีสติใจของเราที่มืดสติธรรมก็แผดเผาความมืดตามกำลังของสติธรรมนั้นใจของเราเต็มไปด้วยอารมณ์สัญญาสติธรรมก็ขัดเกลาอารมณ์สัญญาที่ก่อกวนให้จิตใจของเราวุ่นวายตามกำลังของสติธรรมที่จะกำจัดได้ละถอนปล่อยวางได้และความพยายามของเราที่มีอยู่นั่นแหละเป็นการสร้างพลังสร้างพลังให้แก่สติธรรมของเราให้มีกำลังยิ่งขึ้นไปการปฏิบัติธรรมก็คือทำจิตให้มีสติการปฏิบัติธรรมไม่ใช่นั่งสงบไม่ใช่เดินปล่อยจิตปล่อยใจให้เลื่อนลอยหรือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่นั่งปล่อยให้มันหลับไปขาดสติสตังเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้ก็กลายเป็นเรื่องเหมือนกับคนนอนฝันไปไม่ได้เรื่องหาความจริงจังในเรื่องความฝันไม่ได้พระศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่หามไม่ได้สอนให้หาความรู้อันเนื่องมาจากความฝันสอนให้แสวงหาความรู้เกิดมาจากการศึกษาก็จะเกิดมาจากการพิจารณาเห็นชัดเห็นแจ้งและชัดแจ้งตามความเป็นจริงที่มีอยู่ตลอดกาลในโลกตั้งสติตั้งสติตั้งสติตั้งสติตั้งสติตั้งสติตั้งสติตั้งสติตั้งสติ
บริกรรมตั้งสติเป็นคำบริกรรมตั้งสติตั้งสติตั้งสติเป็นคำบริกรรมจนกระทั่งสติของเราตั้งไม่ต้องบริกรรมก็เป็นการตั้งไม่บริกรรมจิตก็ตั้งสติดีอันนั้นเป็นอย่างนั้นคำบริกรรมตั้งสติไม่ต้องบริกรรมก็เพราะสติของเราสมบูรณ์เพราะจิตของเราตั้งสติดีแล้วจะไปบริกรรมตั้งสติทำไมขณะที่จิตของเรายังไม่มีสติหรือสติยังไม่ทันตั้งแน่นอยู่ในจิตในใจก็บริกรรมตั้งสติตั้งสติสั่งสติในมันแน่นหนามันคงแน่นหนาลงไปแล้วคำบริกรรมตั้งสติพักจึงว่าคำบริกรรมจะบริกรรมอย่างไรจะบริกรรมอย่างไรตั้งใจบริกรรมจริงๆอันนั้นสำเร็จประโยชน์ทั้งนั้นไม่ใช่คำพูดที่ถูกต้องไม่ใช่คำพูดที่สวยหรูนี่เอาคำพูดนั้นๆมาคำบริกรรมแล้วมันจะดีเด่นขึ้นมาไม่เป็นอย่างนั้นคำว่าดีเด่นขึ้นมาในประโยชน์เด่นชัดขึ้นมาในจิตในใจเป็นสมาธิธรรมขึ้นมานั้นมันจะต้องอาศัยความจริงจังในคำบริกรรมนั้นผลก็ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาคือสมาธิธรรมพากันนั่งสมาธิพากันขัดสมาธิทำใจของเราให้ตื่นสติเป็นธรรมขึ้นตื่นทำใจของเราให้ตื่นทำใจของเราให้ตื่นทำใจของเราให้ตื่นทำใจของเราให้รู้ทำใจของเราให้รู้ทำใจของเราให้รู้ใจ

0: มีสติใจของเรามีที่จะวบวบแวบแวบวบวบแวบแวบเดี๋ยวก็แวบไปนั่นเดี๋ยวก็แวบไปโน่นเดี๋ยวก็แวบไปนั่นเดี๋ยวก็แวบไปโน่นไปเห็นอันนั่นไปเห็นอันอะไรต่อมีอะไรไม่เอาสักอย่างไม่ให้ไปไม่ให้เขาไปให้เขาอยู่ใจของเราเปรียบอุปมากระแสใจของสัตว์โลกเปรียบอุปมาเหมือนกระแสน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นที่ลาดชันมากๆกระแสน้ำที่ไหลจากที่สูงสู่ที่ต่ำมีความลาดชันมากนั้นเชี่ยวแรงขนาดไหนกระแสของจิตใจของเราท่านของสัตว์โลกมีความเร็วยิ่งกว่ากระแสน้ำที่ไหลจากที่สูงสู่ที่ต่ำนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะเร็วเท่ากระแสใจการปฏิบัติจิตใจการบำเพ็ญจิตภาวนาจึงเป็นงานหนักต้องใช้ความพยายามให้มากๆการปฏิบัติธรรมการบำเพ็ญจิตภาวนาจึงได้ผลขึ้นมากถ้าหากว่าความพยายามย่อนย่านนั่งก็ย่อนย่านเดินก็ขนอนย่อนย่านอยู่ในยาบทขอวัดปฏิบัติย่อนย่านไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลาความมืดไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลาขาศึกคือกิเลสทำอะไรต้องทำสิ่งนั้นให้จริงพระพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างไรเราให้ยึดสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นั่นนะเป็นหลักดำเนินหลักการประพฤติปฏิบัติของเราเพราะพระพุทธเจ้าทำอย่างไรสอนอย่างนั้นทำจริงพระพุทธเจ้าสอนตามที่พระพุทธเจ้าทำจริงนั้นจึงทำอย่างไรสอนอย่างนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทำแล้วได้ผลเราทำอย่างที่พระพุทธเจ้าทำผลก็จะได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงได้ทรงถึงนั้นขาดสมาธิไปแล้วไม่ต้องไปสนใจเหมือนกับเอาท่อนฟืนท่อนไม้นี่เอาวางเอาไว้ข้างขวาก็ทับข้างซ้ายอันนี้ก็ถอนไม้ถอนฟืนถอนหนึ่งมาทับกันไว้หนังก็เป็นของเกิดมาตายเนื้อก็เป็นของเกิดมาตายเส้นเอ็นกระดูกก็เดียวเป็นของเกิดมาเดินยังกลมก็เหมือนกันทำความเคารพให้ยิ่งตั้งสติให้แน่วแน่ไม่ขาดแม้แต่ก้าวเดียวแม้แต่ก้าวขาก้าวไปนั่นนะไม่ขาดสติบริกรรมพุทโธบริกรรมอย่างนั้นไม่ให้ขาดแม้แต่ขณะจิตเดียวไม่ต้องไปปรารถนาความสงบไม่ต้องไปปรารถนาสมาธิธรรมในการเดินในการนั่งต้องสงบอย่างแน่นอนต้องเป็นสมาธิอย่างแน่วแน่อย่างแน่นอนนี่สติมันไม่ได้แน่วแน่แม้แต่น้อยพอตั้งแต่เดียวก็เดาพอตั้งแพ็บเดียวมันก็ล้มไปแพ็บเดียวล้มไปพับในขณะนั้นเหมือนกันไปนู่นไปไหนก็ไม่รู้อย่างที่สัตว์โลกเข้าไปกันนะไปมรรคไปผลในทางกิเลสตัณหาไป
1: บวชปีแรกนี่ไอวันอยู่ทุดงเนสจิกันเราก็ติดตั้งแต่นั้นแต่ทีนี้ไม่ใช่ว่าเราทำเฉพาะวันพระที่ครูบาอาจารย์ท่านพาทำเท่านั้นไม่ใช่วันพระเราก็ทำของเราขโมยทำเอาทั้งหลับทั้งตื่นทั้งง่วงสารพัดแต่คำว่านอนนี่ไม่นอนผุดลุกผุดนั่งอยู่อย่างนั้นบางทีคืน2คืน3คืนทำเอาผู้เดียวตามลำพังไม่บอกใครรู้เราเป็นคนชอบทำอะไรตามลำพังไม่ชอบประกาศไม่บอกชอบให้ใครรู้ท่องพระปฏิโมกข์ก็เหมือนกันขโมยท่องผู้เดียว ไม่อยากให้ใครรู้ทำไมไม่อยากให้ใครรู้ล่ะยังไม่เชื่อในเจ้าของกลัวมันจะไม่ได้กลัวมันจะไม่จบถ้าหากว่าท่องไม่จบแล้วเราจะเลิกเสียมันก็ไม่รู้สึกว่ามันไม่เสียหน้าเสียหลังเท่าไหร่ท่องเอาคนเดียวท่องเอาคนเดียวโน่นจนกระทั่งใกล้จะจบมั่นใจว่าจะจบแล้วจึงค่อยไปศึกษากับหมู่ที่ท่านได้แล้วเป็นการฝึกขัดไปในตัวแต่ก่อนวันพระวันเจ้านี่ถือเนสกี้กันไม่ได้นอนพรรษาหนึ่งมาถึงพรรษา13แต่พรรษา2ก็ไม่ได้ไม่ได้คือยังไงล่ะเราประจำพรรษาที่สำนักท่านเรียนหนังสือกันหมู่ไม่มีธรรมนี่เราก็จะเป็นอย่างใครๆนั่นแหละก็ไม่มันก็เป็นไปตามหมู่พรรษา2นั้นไม่ได้นอกนั้นถึงพรรษา13พรรษาที่14นี่อันพรรษาที่4นี่ก็มันก็ไม่ได้พรรษา10รู้สึกว่าพรรษา14นี่ไม่ได้เพราะอะไรปีนั้นป่วยเป็นวันโรควันโรคแต่ก่อนนั้นฉีดยาโอ้โหฉีดยาจริงๆวันละเข็ม3เดือนนะจนกระทั่งไม่มีที่จะจิ้มจะแทงนั่งไม่ได้เจ็บสองข้างนี่เจ็บไปหมดฉีดที่ไอ้กระโพกไอ้ฉีดไอ้กุ้งไอ้ก้นเนี่ยนะกระโพกนี่นะอันนั้นปีนั้นไม่ได้หลังจากนั้นก็ได้มั่งไม่ได้บ้างในขั้นในช่วงในช่วงนั้นสนุกมากนั่งภาวนาที่แรกอย่างนี้ที่แรกก่อนคิดค้นพิจารณาไปเกสาโรมานาคาทันตาไปโจพิจารณาให้เป็นดินพิจารณาเป็นน้ำพิจารณาเป็นลมพิจารณาให้เป็นไฟพิจารณาจิตเข้าไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคนอยู่อย่างนี้หมุนอยู่อย่างนี้จนขั้นจิตมันสงบลงไปนั่งสบายอย่างนี้นั่งยังไงก็ได้มีอยู่คราวหนึ่ง3คืนไม่นอนนั่งใหญ่พักอยู่กุฏิทางนู้นกลางคืนไม่นอนเดินจงกรมไปถึง4ทุ่ม5ทุ่มขึ้นไปนั่งในกุฏินั่งลมไม้ก็ไม่นั่งเพราะไม่ได้ตั้งใจแล้วคืนนี้จะนั่งมันจนสว่างคืนที่2อีกเดินจงกรมรู้สึกว่ามันยังเลยไม่ต่ำ5ทุ่มเหมือนกันนั่งจนสว่างไม่ใช่นั่งหลับนะไม่ใช่นั่งง่วงนะไม่ใช่นั่งง่วงไม่ใช่นั่งหลับนะแล้วนั่งต่อสู้กับกิเลสตัณหาจะไปง่วงได้หรือไปหลับได้หรือพอคืนที่3ไม่เอาอย่างนั้นพอเดินโยงกลมนี่พอใครจะเริ่มใหม่มืดสักหน่อยขึ้นเป็นนั่งสมาธิทันทีหันหน้าใส่ตะวันในออกนั่นแหละแสงตะวันยังไม่ขึ้นนี่ไม่ลุกจากที่แล้วก็ไม่ขยับแม้แต่น้อยด้วยจะพลิกจะขยับมือขยับขานี่ฮึตั้งความตัดว่าไม่ขยับเด็ดขาดมันจะหลุดให้มันหลุดไปมันจะตายให้มันตายก็ใจอยู่ตรงนี้ให้มันตายก็นั่งอย่างนี้มันเด็ดขนาดนั้นนะมันไม่ใช่พูดในกระปากนะเอาพูดนะมันเด็ดมาจากจิตจากใจนั่นนะคอมันจะขาดมันไม่ได้ยอมลุกได้เดี๋ยวนี้ขนาดนั้นนะแล้วผลออกมาเป็นยังไงมหาประมาณไม่ได้จะพูดก็ได้ที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกหรือไอ้เตท่านรู้ในลักษณะนี้แต่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราเป็นพระอรหันต์นะไม่ใช่รู้อย่างพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกโลกกระทาทั้งหมดเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าตรวจโลกตรวจอย่างไรมันแจ้งในขณะนั้นทำไมยังไม่แจ้งในขณะนั้นมันสว่างไปหมดมันสว่างไปหมดไม่ใช่สว่างลักษณะพระพุทธเจ้าแจ้งโลกรู้แจ้งโลกเอาจิตไปจะ

จ้งชัดไม่เรามาเราไม่อุดวันเราอุดวันเปลี่ยนจึงว่าหาประมาณไม่ได้คุณค่าของความเด็ดเดี่ยวประโยชน์ของความเด็ดความกล้าหาญความเสียสละชีวิตชีวานี่หาประมาณไม่ได้แต่โทษของความขี้เกียจขี้ค้านก็เช่นเดียวกันมันก็หาอะไรถึงก็หาประมาณไม่ได้เหมือนกันหาประมาณไม่ได้คือยังไงอ่ะมืดมนอนทกันไอ้ความสว่างสวยอันเกิดจากความไม่จริงไม่จังนี่ไม่ต้องไปปรารถนาลืมตาก็หลับตาลืมตาก็หลับตาจิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้ตาอันนี้มันไม่มันตานี่มันดินน้ำลมไฟต่างหากนี่จิตมันเป็นจิตนะจิตมันเป็นจิตนี่หลับมันก็ไม่ใช่จิตหลับลืมมันก็ไม่ใช่จิตลืมเพราะจิตมันไม่ใช่ตาพูดนี่ไม่ใช่มาอวดอ้างหมูนะไม่ได้พูดอวดข้างอวดให้อวดอ้างใครมันจะมีประโยชน์อะไรก็อวดแต่ต้องการมาพูดนี่ต้องการให้รู้ว่าการปฏิบัตินี่ทำจริงนี่มันเป็นขึ้นมาจริงๆทำเล่นๆมันก็เห็นแต่ของที่โลกเขาเล่นกันเท่านั้นทำเล่นๆมันก็เห็นเป็นเรื่องสิ่งที่โลกเขาเล่นกันแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นยังไงจริงจังแค่ไหนเพียงไรทุ่มเทเอาชีวิตชีวาเข้าแลกกันบ้างหรือเปล่าเพื่ออัดเพื่อทำไม่มีอะไรที่จะสนุกเท่าการประกอบความภาคความเพียรนักชกนักมวยไม่มีอะไรที่จะสนุกในการที่ขึ้นเวทีไม่ได้ขึ้นนี่มันแทบร้องเลยร้องห่มร้องไห้นี่เพียงแต่ว่านั่งภาวนาชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะตายแล้วยุงลิ้นมันมาขอทานสักหน่อยก่อนที่ตายล่ะยุงชุมมาเกินวะพากันมีความภาคความเพียรพากันมีความอดความทนศาสดาเป็นศาสดาแห่งความภาคความเพียรเป็นศาสดาแห่งความอดความทนสาวกก็ผู้ที่มีโอกาสที่จะเข้าถึงความเป็นสาวกก็ต้องบำเพ็ญอย่างที่ศาสดาบำเพ็ญมาแล้วศาสดาบำเพ็ญอย่างเสียสละชีวิตชีวาความภาคความเพียรความอดความทนถึงพร้อมแต่ผู้ที่เข้าถึงแต่สาวกของพระผู้ไอ้แต่ผู้ที่จะเข้าถึงความเป็นสาวกพระพุทธเจ้านั้นย่อหย่อนย่อหย่อนอ่อนแอปล่อยให้ความขี้เกียจขี้ค้านครอบงำคนขี้เกียจขี้ค้านในการบำเพ็ญจิตภาวนานี่มันไม่เคยยอมรับเจ้าของขี้ค้านนะเพราะขยันอยู่ขยันไปในทางกิเลสเรื่องคิดเรื่องอะไรลื่นถลายไปในเรื่องของกิเลสนี่มันลื่นไปเลยบางทีชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงนี่บางทีนั่งคุยกันจนสว่างไปยังได้แต่ถ้าหากว่าจะให้นั่งภาวนาไม่ได้นะเที่ยงคืนดึกดื่นก็นั่งคุยกันได้แต่ถ้าหากว่าอยู่กับการนั่งภาวนาอยู่ไม่ได้จึงว่าใจไม่เป็นธรรมแล้วความคิดของใจกว่าการเคลื่อนไหวของใจเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นกิเลสมันคุมอยู่ในนั้นทั้งนั้นใครหยับไปทางไหนเป็นกิริยาในลักษณะไหนอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมันจะแทรกซึมไปในนั้นทันทีมันไม่ได้ปล่อยให้อย่างไปอย่างอิสระดอกจึงการอบรมจิตของเราให้เป็นศีลสมบูรณ์เป็นสมาธิที่สมบูรณ์เป็นปัญญาที่มีความสว่างกระจ่างแจ้งรวดเร็วมีความจำเป็นอย่างยิ่งคำว่าปัญญาสว่างกระจ่างแจ้งรวดเร็วนี่มันไม่ใช่ไปหาความรู้ความฉลาดมาจาก

0: จากปากเทพม้วนไหนนะจากที่ไหนไม่มีมันมีความรวดเร็วคล่องแคล่วอยู่ในนั่นน่ะในทางที่จะแก้ปัญหาทันทีแก้ปัญหาทันทีแก้ปัญหาทันทีอะไรเกิดขึ้นในมันทันทีในขณะนั้นมันเหมือนกับอาวุธที่มันคมวาวอยู่อย่างนั้นน่ะตาก็วาวอยู่อย่างนั้นน่ะจึงว่าสว่างสวัยและรวดเร็วปัญญาคือความรอบคอบในกิริยาของจิตคือกองสังขารมันจะคิดไปในทางไหนคิดไปทางไหนเนี่ยมันทันทีทันทีทันทีมันจะเป็นสัมผัสอะไรสัมผัสอะไรอะไรมาสัมผัสเนี่ยมันทันทีโดยอัตโนมัติไม่ต้องคิดว่าจะพิจารณาแก้ไม่ต้องไปคิดว่าจะพิจารณาเพื่อละอันนี้ไม่ต้องไปคิดมันเร็วถึงขนาดนั้นจิตเป็นจิตเป็นสมาธิสมบูรณ์จิตเป็นปัญญาที่สมบูรณ์รวมในนั้นน่ะทำงานอะไรที่จะผ่านมาเป็นข้าวสึกกระจายรับรองว่าผ่านเข้ามาไม่ได้เด็ดขาดอบรมโดยความภาคความเพียรอบรมโดยเสด็จความอดความทนอบรมด้วยอธิษฐานนะธรรมอบรมโดยสติปัญญาสติปัญญาอบรมจิตสติปัญญาก็อบรมศีลสติปัญญาก็อบรมสมาธิสติปัญญาก็อบรมปัญญาต้องใช้สติปัญญาทั้งนั้นศีลจึงจะเข้าถึงความสมบูรณ์ได้ศีลนี่ไม่ใช่มีเฉพาะในตำรับตำราเท่านั้นนะไม่ใช่มี227ไม่มีในตำราเขียนไว้เท่านั้นนอกตำราหาประมาณไม่ได้รู้ได้ยังไงสามารถที่จะรู้ได้ทำอะไรเคลื่อนไหวยังไงเนี่ยน่ะอันนั้นไม่ถูกเนี่ยมันบอกทันทีอันนั้นไม่ถูกมันบอกทันทีอันนั้นไม่ถูกมันบอกทันทีมันทั้งเหตุที่ทำและผลที่รับมันชัดเลยทีเนี้ยเหตุที่คิดเหตุที่นั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นล่ะแล้วผลที่รับมันเกิดขึ้นทันทีเรียกว่าคำว่าสิกขาบทอันนั้นน่ะอันนั้นมันเป็นบทบัญญัติที่ส่วนยังหยาบอยู่มากๆไอ้ส่วนละเอียดนี่มากหาประมาณยากจึงว่าศีลสมบูรณ์ใจเป็นธรรมแล้วอะไรไม่เป็นธรรมนี่มันมองเห็นหมดมันอองออกหมดมันรู้หมดแล้วอะไรที่มาเป็นข้าศึกกระจายได้ใจของเราฐานนั้นที่จะเป็นข้าศึกกับเราจึงให้พากันมีความภาคความเพียรพากันมีความอดความทนอธิษฐานลงไปร่างกายอันนี้บูชาศาสนาบูชาพระพุทธเจ้าอธิษฐานตั้งความศรัทธาลงไปนั่งลงไปนี่จิตไม่ปล่อยวางเด็ดขาดพิจารณาร่างกายไม่แจ้งประจักษ์จะไม่รู้จักที่ทำลองดูไอ้ตัวกี้เลยตัวขี้เกียจขี้ข้านน่ะไม่รู้มันหายไปไหนนะไอ้ตัวอืดอาตัวง่วงตัวอยากหลับมันไม่มีดอกเรียกว่ามันตายไปทีเดียวนู่นน่ะในขณะนั้นมันโผล่หัวมาแล้วพิจารณาร่างกายเหรอจะไม่เปลี่ยนไปไอ้ลบลวกคำว่าเลยในโลเลเลื่อนๆพอไอ้ผลมผลเหลนั้นไม่มีดอกในเมื่อมันแจ้งกระจัดแล้วไม่ต้องบอกให้มันปล่อยวางดอกไฟนี่ใครจับได้จับอยู่นี่จะปล่อยนะคนไม่ปล่อยมีไหมจึงว่าไม่ต้องมีใครบอกให้ปล่อย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนทนากโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่15เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2542มีชื่อกันเทศว่าสัจจาธิฐานในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

าป่าวิทยุเสียงธรรมสัญจรครั้งที่18ณวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมทำบุญมหาธรรมทานเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินและบูชาพระคุณแห่งองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสมทบทุนเพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเครือข่ายทั่วประเทศร่วมรักษาสืบทอดมรดกธรรมบูรพาจารย์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตามรอยแห่งองค์หลวงตาที่เมตตาสงเคราะห์โลกด้วยหลักแห่งธรรมในงานมีบูธจิตอาสาแนะนำช่องทางการรับฟังธรรมะออนไลน์และแจกซื้อธรรมะมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 น.พิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเวลา 10:00 น.ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนรายนามครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานพระราชวชิระธรรมาจารย์พระอธิการสุธรรมสุธรรมโมพระราชวชิระญาณโกศลหรือหลวงปู่บุญมีธรรมะระโตพระครูวชิรธรรมาจารย์หรือพระอาจารย์จิรวัฒน์อัตตรคโคพระครูสมุสุชินปริปุโนพระอาจารย์มนจิตเกษมหรือพระอาจารย์เฉลิมธรรมะทะโรพระราชวชิราลังการหรือพระอาจารย์คำปอนสุทธิยาโนพระอาจารย์รัฐวีทิตตวีโรหรือพระอาจารย์กอไผ่

0: านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเพื่อรักษามรดกธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้ที่หมายเลขบัญชี 510-4370-77-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวง
1: ขณะนี้ท่านมองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำหน้าจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่53ครับ
2: การปฏิบัติของแต่ละองค์มีความหนักเบาไปในแง่แห่งธรรมต่างๆกันองค์ที่หนักไปในแง่ใดเช่นอดนอนผ่อนอาหารเป็นต้นท่านก็เร่งดำเนินทางนั้นโดยสม่ำเสมอจนเห็นผลประจักษ์ใจโดยลำดับไม่มีการท้อถอยอ่อนแอแต่ผลที่ได้รับจากวิธีนั้นย่อมเป็นความสงบสุขทางจิตใจและเกิดสติปัญญาเป็นขั้นๆซึ่งเป็นธรรมเครื่องหนุนจิตให้ถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงสำคัญที่จริตนิสัยกับบทธรรมที่นำมากำกับเป็นคำบริกรรมภาวนาไปตามขั้นเป็นรายๆไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้ให้การอบรมสั่งสอนนักที่จะชี้ขาดลงแต่ผู้เดียวแล้วมอบธรรมบทเดียวบาทเดียวกันแก่คณะศิษย์เป็นจำนวนมากไปปฏิบัติภาวนาโดยไม่คำนึงจริตนิสัยของศิษย์เป็นรายๆไปเพราะจะทำให้ขัดต่อจริตของศิษย์รายที่ไม่ถูกกับทำบทนั้นบาทนั้นแล้วจะไม่เกิดผลเท่าที่ควรอาจารย์เป็นเพียงคอยแนะแนวทางให้หลังจากอธิบายธรรมหลายบทหลายหมวดให้ฟังและผู้มาศึกษาอบรมเลือกนำไปปฏิบัติจนปรากฏผลมาเล่าให้ฟังตอนใดที่เห็นว่าจะควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอย่างไรก็ชี้แจงให้ฟังเป็นรายๆไปไม่ใช่ผู้ชี้ขาดในการมอบบทธรรมให้ศิษย์โดยถ่ายเดียวนอกจากอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในธรรมปฏิบัติและฉลาดรู้ปรจิตวิชาคือสามารถรู้อุปนิสัยและวาระจิตของผู้อื่นพร้อมกับอุบายแห่งการสั่งสอนได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเท่านั้นจึงจะสามารถชี้ขาดได้ตามความรู้เห็นอันถูกต้องของตนแต่สมัยนี้จะมีใครบ้างที่สามารถฉลาดรู้ได้ในธรรมดังกล่าวนี้รู้สึกจะหายากยิ่งกว่าเพชรนิลจินดาเป็นไหนเพียงจะปฏิบัติตนให้รู้ถึงเหตุถึงผลของกิเลสที่เกิดมีอยู่กับใจของแต่ละรายจนสามารถถอดถอนออกได้ประจักษ์ใจแล้วนำมาสั่งสอนคนอื่นด้วยความถูกต้องแม่นยำก็ยังหายากจนแทบจะกล่าวตู่พระพุทธศาสนาว่าเป็นโมฆะหาสาระไม่ได้อยู่แล้วทั้งที่พุทธศาสนาเป็นสถาบันรับรองมรรคผลนิพพานมาแต่องค์พระศาสดาแรกเริ่มตรัสรู้ตลอดมาจนปัจจุบันวันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ในบรรดาพุทธบริษัทใครบ้างหรือไม่ที่ทรงไว้ซึ่งปรจิตวิชาสามารถรู้อุปนิสัยและวาระจิตของผู้อื่นพอจะกล้ายืนยันสั่งสอนด้วยธรรมเพียงบทเดียวบาทเดียวโดยข้อยืนยันทางภายในของตนและทำให้บรรดาศิษย์จำนวนมากมายได้รับผลเป็นที่พึงใจไปโดยลำดับจนสามารถบรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยไม่มีการยักย้ายเปลี่ยนแปลงธรรมไปตามภูมิจิตภูมิธรรมและความเปลี่ยนแปลงของกิเลสอาสวะซึ่งเต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนยิ่งกว่าตามรอยโคในข้อเป็นร้อยเท่าพันทวีนอกจากจะสั่งสอนด้วยพละการในฐานะที่เขายกย่องว่าเป็นอาจารย์มากกว่าความมีคุณธรรมภาคปฏิบัติภายในใจผู้เขียนจึงไม่แน่ใจนักเลยในการสั่งสอนด้วยทำบทเดียวบาทเดียวเพราะตัวเองก็เป็นพระประเภทล้มลุกคลุกคลานมาประจำฐานะและนิสัยอยู่แล้วแต่เมื่อมีท่านผู้ฝักใฝ่ใคร่ธรรมมาศึกษาไต่ถามก็เรียนต่อไปแบบมือหนึ่งจับงูอีกมือหนึ่งจับปลาอย่างนั้นเองเพื่อผู้ศึกษาจะได้เลือกถือเอาตามอัธยาศัยไม่ขัดต่อจริตถ้าจับเพียงมือเดียวเพื่อถูกมือที่จับปลาก็ดีมีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นอยู่บ้างเพื่อไปถูกมือที่จับงูเข้าก็จะเป็นภัยแก่ผู้มาศึกษาไม่มีประมาณคือใครมาหาเพื่อรับการอบรมก็สอนแต่ทำบทเดียวบาทเดียวด่าไปเลยเรากับศาสนามีธรรมสอนโลกเพียงเท่านั้นทั้งที่ศาสดาและสาวกทั้งมวล มิได้สำเร็จจากธรรมบทเดียวบาทเดียวแต่สำเร็จด้วยธรรมแง่ต่างๆกี่ร้อยกี่พันในและทรงสั่งสอนและสั่งสอนโลกด้วยธรรมที่นับพอประมาณที่สัตว์โลกจะพึงรับได้แต่รู้สึกน้อยมากสำหรับความรู้ความฉลาดแห่งภูมิของพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมศาสดาของโลกการปฏิบัติและอุบายแห่งการสั่งสอนลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นหนังสือนี้จวนจะสิ้นสุดจึงขอนำวิธีที่ท่านพระอาจารย์มั่นปฏิบัติทางจิตตภาวนาและอุบายวิธีสั่งสอนลูกศิษย์ผู้เข้าไปรับการอบรมกับท่านมาลงไว้พอเป็นแนวทางเล็กน้อยคล้ายทำนองสรุปความแต่จะเขียนปฏิปทาการดำเนินของท่านโดยเฉพาะก่อนจึงจะเขียนวิธีการที่ท่านสั่งสอนสานุศิษย์ในวาระต่อไปการเขียนคราวนี้จะไม่ระบุการสถานที่ที่ท่านบำเพ็ญและได้รับผลนั้นลงอีกเพราะเคยเขียนลงแล้วในเล่มประวัติท่านจะเขียนเฉพาะวิธีปฏิบัติจิตตภาวนาของท่านอย่างเดียวเรื่องภายนอกเช่นเปรตผีเทวบุตรเทวดานาครุฑอะไรๆจะไม่เกี่ยวข้องอีกดังที่เคยเขียนมาแล้วจิตท่านพระอาจารย์มั่นเป็นจิตที่ผ่าผลและรวดเร็วต่อเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องมากผิดธรรมดาการภาวนาเบื้องต้นท่านใช้พุทโธเป็นบทบริกรรมพอจิตสงบรวมลงแล้วปรากฏภาพนิมิตซึ่งเป็นองค์ท่านเองออกไปตาอยู่ต่อหน้าบ้างเป็นซากผีมาตาอยู่ต่อหน้าบ้างดังที่เคยเขียนผ่านมาแล้วในประวัติท่านท่านจึงกำหนดนิมิตที่ปรากฏนั้นๆเป็นองค์พยานแห่งการภาวนาต่อไปโดยกำหนดเป็นของปฏิกูลด้วยวิธีต่างๆตามแต่ความแยบคายของสติปัญญาจะหนักไปในทางใดกำหนดให้แตกสลายลงไปเหลือแต่โครงกระดูกล้วนๆบ้างกำหนดให้โครงกระดูกหลุดจากการตกเรี่ยราดอยู่เฉพาะหน้าบ้างกำหนดเก็บกวาดกระดูกนั้นๆมารวมกันเป็นกองเดียวแล้วกำหนดไฟเผาจนกลายเป็นเท่าฐานลงในขณะนั้นบ้างทั้งซากผีตายและซากองค์ท่านตายเป็นภาพนิมิตอยู่เฉพาะหน้าท่านกำหนดโดยวิธีเดียวกันเป็นแต่ต่างวาระกันไปตามความสะดวกของการพิจารณาในเวลานั้นๆเท่านั้นหลังจากกำหนดไฟเผากระดูกจนละเอียดเป็นเท่าฐานไปแล้วจิตท่านรวมลงถึงฐานแห่งสมาธิอย่างเต็มภูมิและพักอยู่นานเป็นชั่วโมงชั่วโมงจึงถอนขึ้นมาพอจิตถอนขึ้นมาแล้วก็กำหนดต่อไปท่านว่านับแต่วันที่จิตปรากฏภาพนิมิตและกำหนดให้เป็นต่างๆได้ตามต้องการตลอดการเผาผลาญซากนั้นๆลงได้ประจักษ์ใจทุกเวลาที่ต้องการแล้วไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนหรืออยู่ในท่าใดๆท่านกำหนดเอาซากศพที่กำหนดกระดูกติดแนบอยู่กับตัวท่านทุกเวลาไปเว้นเฉพาะเวลาพิจารณาซากศพนั้นด้วยวิธีต่างๆแล้วจิตรวมลงเป็นสมาธิพักอยู่โดยลำพังจึงไม่สนใจกับอะไรในขณะนั้นกำลังจิตท่านเริ่มก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดและได้หลักสมาธิมั่นคงก็เพราะได้นิมิตเป็นหินรับสติปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอจนสามารถน้อมโครงกระดูกแห่งนิมิตภาพให้เข้าอยู่กับตัวกับโครงกระดูกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนปราศจากความสงสัยว่าโครงกระดูกนี้เป็นมาจากไหนใครมาเป็นโครงกระดูกนี้แล้วท่านจึงปล่อยการกำหนดโดยลักษณะนั่นเสียเพราะเมื่อภาพนิมิตกลับมาเป็นองค์ท่านเสียเองแล้วการส่งจิตไปกำหนดภาพภายนอกจึงไม่จำเป็นนับแต่ขณะนั้นมาจากนั้นท่านกำหนดถือเอากายท่านเป็นที่ตั้งแห่งการพิจารณาตามแต่ความถนัดและความแยบคายของสติปัญญาจะพิจารณากายให้เป็นไปในลักษณะใดก็กำหนดเอาตามต้องการตอนนี้ท่านว่าสมาธิรู้สึกแน่นหนามั่นคงมากเพราะอาศัยการพิจารณากายด้วยปัญญาจนจิตพักรวมลงเป็นสมาธิได้อย่างง่ายดายคำบริกรรมภาวนาพุทโธที่เคยกำกับจิตมาดั้งเดิมก็เริ่มปล่อยวางนับแต่วันปรากฏภาพนิมิตนั้นโดยชัดเจนแล้วท่านยึดนิมิตกับคำบริกรรมว่าอัตติอัตติเป็นอารมณ์ของใจแทนพุทโธมีแต่การกำหนดและพิจารณาโดยความตั้งขึ้นแปรสภาพไปแตกไปแห่งกายอยู่ทุกอิริยาบถเว้นแต่ขณะหลับเท่านั้นจนร่างกายท่านเองแม้มีอยู่ก็ได้กลายเป็นอากาศธาตุไปด้วยการพิจารณาจิตว่างเปล่าจากวัตถุมีกายเป็นต้นเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาที่พิจารณาไม่ลดละปล่อยวางสมาธิทุกขั้นก็ชำนาญวิปัสสนาขั้นรูปธรรมก็ชำนาญและรวดเร็วทันใจท่านว่าวิปัสสนาขั้นนี้ทำจิตให้สว่างสวยมากน่าอัศจรรย์ถ้าเป็นความสะเพร่าคอยหาแต่ความสุขสบายไม่ตระหนักในปัญญาคงจะติดจมอยู่กับความว่างเปล่านี้โดยไม่รู้ตัวด้วยความเข้าใจว่านิพพานอย่างแน่นอนเพราะความเคยได้ยินจนฝังใจว่า นิพพานคือความว่างเปล่านั่นเองแต่หาทราบไม่ว่านิพพานนั้นว่างเปล่าในลักษณะใดเฉพาะความว่างเปล่าที่ปรากฏอยู่ขณะนี้มีอะไรแฝงอยู่บ้างนั่นคือตัวกิเลสส่วนลึกลับของใจเราดีๆนี่เองจะเป็นความว่างแห่งนิพพานมาแต่ที่ไหนกันแต่ก่อนจะผ่านรูปธรรมคือกายทั้งภายในภายนอกไปได้ด้วยการพิจารณาโดยวิธีต่างๆสติปัญญาต้องหมุนตัวอยู่กับกายแทบทุกเวลานอกจากจิตผู้ทำการขุดค้นจนอ่อนเพลียเพราะการทำงานมากไปก็เข้าพักสงบในสมาธิเสียชั่วระยะหนึ่งพอถอนออกมาและมีกำลังแล้วก็ทำการพิจารณาคลี่คลายร่างกายอีกต่อไปโดยถือหลักไตรลักษณ์เป็นทางเดินเพราะกายเป็นสิ่งสำคัญในวงปฏิบัติผู้พิจารณากายได้ละเอียดคล่องแคล่วเพียงไรย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญต่อปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนเพียงนั้นเนื่องจากกายเป็นโรงรางของราคะตัณหามานะทิฏฐิส่วนหยาบๆทั้งหลายที่อาศัยอยู่อย่างเปิดเผยและออกหน้าออกตาบางรายถึงกับลืมตัวปล่อยให้แสดงออกมาอย่างหยาบโลนแม้ผู้มีกิเลสด้วยกันก็ทนดูไม่ได้จนเกิดความสลดสังเวชเอือมระอาไปตามๆกันด้วยเหตุดังกล่าวมานักปฏิบัติผู้มุ่งทำลายกิเลสด้วยใจจริงจำต้องสนใจต่อกายวิภาคจนเกิดความชำนิชำนาญและตัดราคะตัณหาไปได้ประจักษ์ใจเป็นทอดๆเพราะกิเลสมานะทิฏฐิประเภทแสลงแทงใจตนและผู้อื่นมากกว่ากิเลสชนิดอื่นๆนั้นมักเป็นกิเลสปากคอกที่คอยแสดงออกอย่างรวดเร็วซึ่งอาศัยอุปาทานความยึดถือกายเป็นสำคัญท่านจึงสอนให้พิจารณากายคตาสติในสติปัฏฐาน4และอริยสัจ4อันเป็นธรรมสำคัญในวงศาสนาให้มากจนหายสงสัยแล้วผ่านไปอย่างหมดเยื่อใยท่านอาจารย์มั่นท่านชำนาญคล่องแคล่วในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมากท่านจึงแตกฉานในธรรมทั้งหลายทั้งภายในภายนอกผิดกับนักปฏิบัติท่านว่าขณะที่ท่านผ่านกายคตาไปได้แล้วกามราคะก็หมดปัญหาไปในขณะเดียวกันโดยไม่จำต้องถามใครให้เสียเวลาและแสดงความโง่งมงายของตนให้ผู้อื่นรอบเปล่าเพราะเป็นของมีอยู่กับตัวและสิ้นไปจากตัวคนเดียวกันด้วยความรอบคอบแห่งสติปัญญาขั้นนี้เพียงขั้นราคะตัณหาตายหายซากไปจากใจก็เป็นอยู่สบายทรงตัวได้ไม่เดือดร้อนเพราะราคะตัณหาประเภทกินไม่รู้จักอิ่มพอรบรวนกวนใจกระซิบยุแยแผ่อำนาจบนหัวใจทำให้เป็นคนขี้คลาดหวาดกลัวท้อแท้อ่อนแอต่อทางดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานที่มีอยู่ในวงสัจธรรมและสติปัฏฐานอันผู้ปฏิบัติจะพึงบรรลุได้ด้วยความเพียรก่อนกายจะหมดปัญหาในการพิจารณาท่านว่ากายที่เราพิจารณาด้วยวิธีต่างๆนั้นได้รวมตัวเข้าสู่ใจดวงเดียวสังขารทั้งฝ่ายสมุทัยที่คิดว่าร่างกายเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจมาดั้งเดิมและสังขารซึ่งเป็นฝ่ายมรรคที่คิดปรุงว่าร่างกายเป็นปฏิกูลน่าเกลียดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาย่อมระงับตัวลงในขณะเดียวกันกับร่างกายภาพที่รวมตัวเข้าสู่ใจสุภาพความสวยงามและอสุภาพความไม่สวยงามจึงแยกตัวออกปล่อยเป็นทางเดินของใจที่ก้าวผ่านไปในระหว่างแห่งธรรมทั้งสองนั้นอย่างหมดเยื่อใยไม่มีนิมิตใดติดตามไปหลอกลวงว่าสวยงามและน่าเกลียดอีกต่อไปพิจารณาทีไรก็เห็นแต่จิตเป็นผู้แสดงกิริยาเป็นภาพอยู่ภายในแล้วก็ดับไปอยู่เพียงเท่านั้นจากนั้นก็เป็นจิตว่างเปล่าจากวัตถุต่างๆทั้งร่างกายที่มีอยู่กับตัวและวัตถุต่างๆภายนอกที่มีอยู่ทั่วไปไม่มีอะไรเป็นนิมิตเครื่องหมายว่าเป็นสุภะและอสุภะอีกดังที่เคยเป็นมามีแต่ความสว่างสวัยและเป็นจิตว่างจากสิ่งทั้งหลายอยู่ทั้งดวงและหมุนตัวอยู่ด้วยความใคร่ครวญโดยสติปัญญาเป็นเครื่องจักรผู้พาเดินลำดับต่อไปสิ่งที่เป็นเป้าหมายแห่งสติปัญญาที่จะทำหน้าที่ต่อไปก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นธรรมที่เกิดกับดับพร้อมอยู่กับใจและอวิชชาซึ่งเป็นตัวเดิมแห่งกิเลสทั้งหลายการพิจารณาปัจจัยการของท่านพระอาจารย์มั่นท่านว่าปัจจัยการมีแยกเป็นสองในคือที่แสดงไว้ในตำรานั้นท่านแสดงเป็นความเกี่ยวโยงแห่งความเจริญของอวิชชาหนึ่งแสดงความดับไปโดยลำดับแห่งอวิชชาจนไม่เหลือหลอหนึ่งถ้าเทียบก็เหมือนแบบแปลนแผนผังของบ้านเรือนที่ผู้จะปลูกบ้านสร้างอาคารใดๆจำต้องทำตามแปลนที่ในช่างทำเป็นแบบไว้แล้วจนสำเร็จรูปเป็นบ้านเรือนขึ้นมาแม้การรื้อถอนบ้านเรือนจะไม่มีแปลนบอกไว้เหมือนวิธีการดับอวิชชาก็ตาม แต่ผู้รื้อถอนก็ย่อมคำนึงถึงวิธีการรื้อถอนด้วยสติปัญญาอันเป็นธรรมคู่ควรแก่เหตุผลด้วยดีก่อนทำการอวิชชาในตำราเป็นเพียงความบอกเล่าว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณจนถึงสัมภวันติเป็นฝ่ายสมุทัยล้วนๆและการดับอวิชชาเพียงอันเดียวสังขารวิญญาณนามรูปและอื่นๆย่อมดับไปตามๆกันไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่พอจะเป็นเชื้อแห่งภพชาติต่อไปอันเป็นฝ่ายนิโรธดังบทสุดท้ายแห่งอวิชชาว่านิโรชันติทั้งฝ่ายส่งเสริมอวิชชาให้ติดต่อก่อแขนงกลายเป็นภพชาติเป็นสัตว์เป็นบุคคลจนถึงความชราคร่ำคร่าและสลายไปในที่สุดทั้งฝ่ายบำราบปราบปรามอวิชชาให้สิ้นไปจากใจหมดการต่อภพต่อชาติดังท่านที่ทำพระนิพพานให้แจ้งโดยการดับอวิชชามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทั้งสองในนี้ท่านแสดงเรื่องหรือโครงร่างความเป็นไปของอวิชชาและการดับอวิชชาไว้เท่านั้นมิได้แสดงวิธีส่งเสริมอวิชชาว่าทำอย่างไรอวิชชาจึงมีกำลังกำเริบถึงกับพาสัตว์ให้เกิดตายไม่มีที่สิ้นสุดไว้และมิได้แสดงวิธีการระงับดับอวิชชาว่าทำอย่างไรจึงถูกตัดกำลังลงโดยลำดับจนดับไปจากใจโดยสิ้นเชิงไม่สามารถทำใจที่อวิชชาไปปราดแล้วให้เกิดตายต่อไปอีกได้ในปัจจัยการที่แสดงไว้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านว่าผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดอวิชชาให้สิ้นไปจำต้องยึดอริยสัจ4หรือสติปัฏฐาน4อันเป็นที่รวมแห่งอวิชชาเป็นทางดำเนินท่านเองว่าเมื่อจิตก้าวขึ้นสู่ความว่างเปล่าจากรูปธรรมทั้งหลายแล้วก็มีแต่ตามติดสังขารความปรุงของใจกับวิญญาณที่สัมผัสรับรู้จากสิ่งต่างๆและเวทนาจิตที่แสดงผลให้ปรากฏจากการปรุงการรับรู้ทางวิญญาณด้วยสติกับปัญญาที่มีอยู่ในที่แห่งเดียวกันเท่านั้นเพราะสังขารก็ปรุงจากจิตวิญญาณก็รับทราบจากจิตต่างก็ดับลงที่จิตเมื่อสติตามทันปัญญาค้นพบสาเหตุและวิภาคคลี่คลายทันกับเหตุการณ์สิ่งเหล่านั้นย่อมกำเริบรุนแรงไปไม่ได้การตามรู้สังขารวิญญาณว่าปรุงเรื่องอะไรรับทราบเรื่องอะไรเพียงเท่านั้นยังไม่สากับใจที่มีสติปัญญาอัตโนมัติเป็นพี่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลาไม่เผลอตัวยังสามารถขุดค้นลงถึงต้นตอที่เกิดแห่งสังขารและวิญญาณอีกว่าเกิดมาจากที่ไหนอะไรเป็นเครื่องผลักดันให้เกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตัวที่ผลักดันนี้คือตัวอวิชชาแท้การพิจารณาอวิชชาเพื่อถอนรากถอนโคนจริงๆจึงอยู่ที่ตรงนี้คือขุดค้นลงที่ใจอันเป็นเรือนรางของอวิชชาฝังจมอยู่นั่นแลจึงเห็นตัวอวิชชาแตกกระจายสลายตัวลงในขณะที่มหาสติมหาปัญญาเข้าถึงตัวนี้คือการพิจารณาอวิชชาแท้และคือวิธีการถอดถอนอวิชชาออกจากใจตามทางมรรคทางผลที่พระศาสดาทรงสั่งสอนไว้แท้ไม่เพียงไปอ่านแต่แบบแผนตำรับตำราแล้วก็มาถกเถียงกันจนตาดำตาแดงหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้พอให้อวิชชารำคาญและหัวเราะเปล่าๆโดยไม่มีกิเลสแม้ตัวเดียวที่ถูกกระทบกระเทือนจากการถกเถียงกันพอผิวถลอกปอกเปิกไปบ้างเลยเราเป็นชาวพุทธที่มีศาสดาองค์เอกเป็นครูสั่งสอนจึงควรมีเหตุมีผลเป็นเครื่องตามเสด็จบ้างอย่ามีแต่ทิฏฐิมานะความรู้ความเห็นดิ่งลงไปถ่ายเดียวทำนองกิเลสบาปธรรมทั้งหลายอยู่ในตำราแล้วก็มาถกเถียงกันแทนการแก้กิเลสสิ่งที่ได้รับจึงมักมีแต่ลมปากไม่มีเนื้อมีหนังติดมือมาบ้างเลยถ้าเป็นทำนองนี้เรียนมากเท่าไรรู้มากเท่าไรขึ้นเวทีโต้เถียงจัดเจนเพียงไรก็ยิ่งเหลวไปเพียงนั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายของปราชญ์ตามทางศาสนาและศาสนธรรมเลยอวิชชาตัณหาจริงๆมันอยู่ที่ใจสร้างโครงร่างขึ้นที่ใจคนใจสัตว์และทำการระงับดับลงที่ใจเรานี่เท่านั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและสร้างโครงร่างตลอดความดับของอวิชชาตัณหาทั้งมวลขณะอวิชชาดับลงอย่างราบคาบแล้วนั่นแลจึงเห็นความโง่ความหลงงมงายของตัวของมนุษย์และของสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ใต้อำนาจแห่งความบังคับทรมานของมันว่าแสนโง่แสนลำบากตลอดกาลแม้จะมีความสุขบ้างก็ชั่วขณะราวฟ้าแลบเท่านั้นแต่สัตว์โลกก็หลงพอใจกันและอยู่กันอย่างเพลิดเพลินไม่คิดถึงภัยว่าจะมีแก่ตัวหนักเบามากน้อยเพียงไรคนคนเดียวกันจิตดวงเดียวกันเมื่อถูกขัดเกลาด้วยดีจนเต็มภูมิแล้วย่อมผิดกันอยู่มากยิ่งกว่าฟ้ากับดินจิตที่พ้นจากอำนาจอวิชชานั้นเป็นจิตที่ ไม่อยู่ในขอบเขตแห่งข้อบังคับของสิ่งใดในโลกสมมติเป็นจิตที่ทรงอิสระสุดส่วนเกินความคาดหมายที่จะด้นเดาได้ถูกนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าแดนแห่งความเกษมสำราญเป็นภูมิของท่านผู้ทรงอำนาจเหนือสมมติทรงไว้และสวยกันถ้าอยากรู้อยากเห็นก็อย่าพากันขี้เกียจอันเป็นเหยื่อล่อของกิเลสตัณหาอวิชชาทั้งมวลเราเป็นภิกษุบริษัทที่พร้อมแล้วทุกอย่างจงพากันตื่นตัวอย่ามัวเอากิเลสออกอวดกันด้วยอากัปกิริยาที่ขัดต่อธรรมเครื่องนำออกจากกองทุกข์จะเสียชาติที่เกิดซึ่งเป็นภาชนะที่เหมาะแก่ศาสนธรรมอยู่แล้วในชาติและเพศที่เป็นอยู่ขณะนี้พอท่านแสดงอวิชชาจบลงแทนที่จะเมตตาฝากของดีแห่งผลที่เกิดจากการถอดถอนอวิชชาคือวิชาวิมุตติให้เพียงเท่านั้นยังเมตตาฝากธรรมเผ็ดร้อนแก่บรรดาศิษย์ให้เป็นที่ระลึกไม่ลืมอีกวาระหนึ่งทำให้จดจำได้ดีดังที่นำมาเขียนให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายได้อ่านอยู่ขณะนี้ปกตินิสัยท่านถ้าลงได้พูดธรรมขั้นสูงกิริยาท่าทางต้องแสดงความเข้มข้นออกมาตามธรรมขั้นนั้นจนผู้ฟังที่ยังไม่เคยชินต่อนิสัยท่านต้องตกใจกลัวในเวลานั้นโดยคิดว่าท่านดุด่าเคี่ยนตีด้วยวาทะความจริงเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นพลังสามารถยังกิริยาท่านให้แสดงออกในลักษณะนั้นต่างหากพอแสดงธรรมจบลงกิริยาก็เป็นปกติทันทีเราก็ไม่เคยแสดงอย่างนั้นมาก่อนเลยบางครั้งยังมีความขบขันและเสียงหัวเราะแทรกออกมากับกิริยาเผ็ดร้อนนั้นด้วยก็มีจึงไม่มีใครสามารถดูนิสัยท่านออกเป็นความจริงได้เลยการอธิบายอวิชชาของท่านก็ทำนองที่นำมาลงให้ท่านได้อ่านอยู่เวลานี้ส่วนความหลุดพ้นจากอวิชชาตามที่ท่านเล่าให้ฟังรู้สึกกว้างขวางพิสดารจับใจอย่างยิ่งแต่นำมาลงเฉพาะเนื้อความที่เห็นว่าเหมาะกับเราท่านๆที่อยู่ในฐานะแห่งการศึกษาถ้าลึกมากนักก็อาจไม่เข้าใจการอ่านก็เสียเวลาไปเปล่าไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าที่ควรการอบรมสั่งสอนของท่านไม่มีตารางสอนไม่มีแผนผังไม่มีหลักสูตรไม่มีหลักวิชาแน่นอนตายตัวว่าเวลานั้นสอนหลักสูตรนั้นเวลานั้นสอนวิชานั้นกลุ่มนี้ต้องสอนสูตรนี้คณะนี้ต้องสอนวิชานี้เวลานั้นฝึกแบบนั้นเวลานั้นฝึกแบบนี้เวลานั้นฝึกกายกรรมเวลานั้นฝึกวจีกรรมเวลาโน้นฝึกมโนกรรมเวลานั้นออกกำลังด้วยท่าต่างๆดังที่โลกฝึกทำกันแต่ท่านถือธรรมวินัยที่เป็นหลักตายตัวอยู่แล้วเป็นแบบฝึกหัดอบรมสานุสิทธิ์แล้วแต่ท่านผู้ใดชอบทำบทใดก็นำทำบทนั้นไปปฏิบัติตามอัธยาศัยใครมาเรียนถามตามภูมิจิตภูมิธรรมที่ปรากฏจากจิตภาวนาของตนท่านก็อธิบายให้ฟังเป็นตอนๆและเป็นรายๆไปโดยไม่อัดไม่อั้นในการสงเคราะห์ด้วยอัตธรรมภายในใจ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

ูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติธรรมพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นช่วงบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี7212403559เลขที่บัญชี7212403559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านฟังครับ
1: นิทานน้อยหันนี่จะเล่านิทานน้อยหันนี่ให้ฟังนะบริจาคไปผู้บริจาคผู้เล่าเรื่อยไปนิทานน้อยหันนี่มีสามีภรรยาเข้าไปเที่ยวหาอยู่หากินในป่าโรคชัดที่เต็มไปด้วยสัตว์เนื้อเสือร้ายนั่นแหละทีนี้พอไปแล้วก็บุกป่าออกมาที่มันเป็นทางพอเป็นด่านพอหลวมตัวนี่มาทางไปงอข้อศอกอย่างนี้ทางมันไม่ตรงไอ้หมีก็มาทางนั้นคนก็ไปทางนี้พอดีมาถึงทางงอข้อศอกก็มาจ้าเอ๋กันที่นั่นหมีก็โดดมาจนมาตะปบกัดคนสามีก็โดดขึ้นต้นไม้ภรรยาก็แบกพอดีแบกเสียมอยู่เนี่ยพอดีหมีโดดมาก็ซะภรรยาก็เอาด้ามเสียมแล้วตีหัวหมีนี่ใส่กระบาลมาเลยทีเดียวตายพอตายแล้วก็เมียก็ยืนสั่นอยู่ข้างล่างหัวก็ยืนสั่นอยู่ข้างบนหัวนั้นยืนสั่นตัวหมีไม่ทราบว่าเยี่ยวราดหรือขี้ราดลงมาเราก็ไม่ทราบตอนนี้เขาไม่เล่าแล้วทางภรรยาก็ตัวสั่นอยู่ข้างล่างตัวสั่นนายตกใจไม่เคยฆ่าสัตว์ใหญ่ขนาดนี้เขาว่างั้นแล้วตั้งเกิดมาเราไม่เคยฆ่าสัตว์ใหญ่ขนาดนี้ทำไมฉันวันนี้ฉันถึงฆ่าหมีตายทั้งตัวว่าโอ้ยแกจะพูดอย่างนั้นนะคนเขาไม่เชื่อในโลกนี้แกต้องบอกว่าฉันที่ฉันเป็นผู้ชายฆ่าหมีตายทั้งตัวแกจะบอกว่าผู้หญิงฆ่าหมีนี่ไม่มีใครเชื่อแกแล้วต้องไปบอกว่าเราเป็นคนฆ่าที่ทั้งที่เยี่ยวราดอยู่ข้างบนตัวสั่นนักอุตส่าห์บอกเมียได้ทีนี้ลงมาก็บอกว่าพ่อเด็กน่ะฆ่าหมีพ่อเด็กน้อยหันหมีน่ะฆ่าหมีมันก็นี่หลวงตาบัวก็เป็นน้อยหันหมีไปซิพ่อลูกศิษย์ลูกหาฆ่ากิเลสตัณหาความมัจฉริยะตนีทีเนี้ยออกได้หมดมาสละทานถ้าความตนีไม่ปล่อยวางนี่ทานไม่ได้นักคนเราความตนีนี่เหนียวแน่นมากทีเดียวนี่เราแยกความตนีออกมาได้มาทำบุญให้ทานนี่แล้วหลวงตาบัวเราจะไปเป็นน้อยหันหมีขวางเอาหมดเลยมันใช่ได้เหรอคนหนึ่งหามาแทบเป็นแทบตายจบแล้วนี่ทานจบแค่นั้นแหละมันมีแค่นั้นใช่ไหมนิทานประกอบ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: บัวนี่ดอนล่าทองคำก็เห็นได้เยอะอยู่นี่วะนี่สรุปทองคำดอนล่าวันที่22เมื่อวานนี้ทองคำได้11บาท39ตังค์ดอลลาร์ได้ถึง 1,060 ดอลลาร์เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เวลานี้รวมทองคำที่ได้แล้วทั้งหมด 5,398 กิโลที่ได้แล้วทั้งหมด 5,398 กิโลอันนี้ที่จะขาด500กิโลมันเราได้ทองคำที่จะได้มาเพื่อหลอมเพื่อมอบ500กิโลคราวนี้นั้นได้ทองคำแล้ว338กิโล46บาท20ตังค์ยังขาดทองคำอีก161กิโลครึ่งจะครบ500กิโลว่าก็ขาดอยู่161
3: เหรอครับครับ61เหลือครึ่งครึ่งมีครึ่งด้วย61ครึ่งหรือ161รวมครึ่ง
2: เออตัดใช่ไหมมันต่างคนต่างตัดนะตัดหางอันนี้อ่ะมันยาวเหลือเกินนะเนี่ยอะไร161หางเลยเนี่ยยังอีกตั้ง161หางตะกี้นี่อ่านตรงไหนน่ะ
3: แต่คล้ายกับคล้ายอ่ะ
2: นี่นะ
3: ครับผม
2: นี่ยังขาดทองคำอยู่อีก161กิโลครึ่งจากครบจำนวน500กิโลนี่มันตั้ง161หางน่ะฟาดมันขาดสะบัดไปเลยไหมจะยังไงนั่งนี่ตัดมันทุกวันพอถึงวันที่10ก็ขาดหมดเลยเจ้าให้ขาดสะบัดวันที่10ธันวาเดือนหน้า
3: จะป่าครับ
2: เ
3: ฮ้ย
2: ป่าเหรอ
3: คร
2: ับ เออพอดีแล้วเนี่ยไปจากทางไหนละป่าเนี่ย
4: กราบนมัสการหลวงตาครับพอดีจากบริษัท Intel นะครับที่เป็นบริษัท Intel ครับเป็นผู้ผลิตตัว CPU เป็นหัวใจของคอมพิวเตอร์ร่วมกับตัวแทนจำหน่ายทั้งทางอินการ์ดและซีเน็ตแล้วก็ร้านค้าคอมพิวเตอร์ที่อุดรนะครับพอดีเรามี การหัก
2: รูปังก็ยัง
4: ไม่ได้บางส่วน
2: ไม่ชัด
4: ในการจำหน่าย
2: บางส่วนยังไม่ชัด
4: ก็เป็นเวลา3เดือนนะครับตั้งแต่ไปกราบนมัสการหลวงตาที่เทพก็วันนี้เอาผ้าป่ามาถวายร่วมกับ
2: นี่มาจากตรงไหนพูดเราฟังไม่ค่อยได้นะ
3: มาจากกรุงเทพใช่ไหม
4: มาจากกรุงเทพ
3: จากกรุงเทพครับ
2: เออว่างั้นเถอะหูเราไม่ชัดรับไปเลยเอาส่งไปเลยเออรับไปเลยนี่ละเออเอาเออเอายกมาดีพอใจพอใจ
3: ยอด
2: เออเอาย
4: อดทั้งหมด 69,999
3: 69,999 ครับ
2: เออ 69,999 ทั้งขาดอีก 1 บาทจะถึง 70,000 โอ้ 999 เรื่องเลยเอาเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อย
3: ๆนี่ตัวแทน
2: เ
3: นอะตัวแทนขายที่อุดรนะ
2: เ
3: นอะครับขายคอมพิวเตอร
2: ์เออๆอุ
3: ดรนะ
2: เออนั่นตัวแทนขายที่อุดรเอาได้เลยวางแต่กระดานเลยก็ได้เออมันถูกไม่ได้มันขวางเหมือนหมาคาบข้าวหลามวิ่งตามทางเข้าใจไหมหมาคาบข้าวหลามวิ่งตามทางเขาจะไม่คาบป่าบ้างแบบนี้เขาจะคาบตรงกลางนี่พี่มันขวางทางเลย
3: ถ่ายทอดสดไปอเมริกาไทยลาวคร
2: ับ เออขณะนี้กำลังออกอากาศทางวิทยุไทยลาวที่แท็กซัสนะขณะนี้กำลังออกอากาศทางวิทยุไทยและลาวที่แท็กซัสสหรัฐอเมริกาเท่ากับเวลาประมาณ2ทุ่มของทางโน้นว่างั้นนะทางโน้นเตรียมฟังแล้วเตรียมฟังตอนนี้จะออกแล้วก็ออกถึงแท็กซัสเดี๋ยวนี้เลยนะมีทั้งไทยลาวเขมรเวียดนามอยู่ที่นั่นที่อพยพกันไปอยู่ที่นั่นนั้นท่านเหล่านี้เป็นชาวพุทธเราไปอยู่นั่นก็สนใจพุทธติดตามตลอดเวลาเลยติดตามหัวใจไปนี่ก็ได้ยินได้ฟังอัตธรรมจากหลวงตาจากที่ประเทศไทยนี่แล้วก็ทางนั้นเลยตั้งอะไรนะ
3: ครับ
2: เออเนี่ยตั้งรับแล้วทางนั้นนี่จอฟังอยู่แล้วเวลานี้ทางจอฟังอยู่แล้วเวลานี้ทางสารัตน์นะ2ทุ่มเนี่ยอันนี้มันก็2

0: ถือบาชีพนะ
1: มีครับแต่วันนี้เสด็จบ้านวังทองเป็นหมู่บ้านยากจนครับ
0: หมู่บ้านยากจนเพราะท่านจะไปไหนว่าชุ่มเย็นเหมือนฝนตกโปรยจะที่ไหนเย็นไปเย็นไป
2: ได้รางวัลที่หนึ่ง
1: ปีนี้ชาวบ้านทอผ้าปีนี้ชาวบ้านทอผ้าที่อำเภอหนองวัวซอกระวังสามหมอส่งไปประกวดที่พระตำหนักภูพานได้รับรางวัลมา3รางวัลได้ที่หนึ่งสามแน่สามรางวัลครับ
2: ที่หนึ่งฮะชาวบ้านทอผู้ว่าได้รางวัล
0: ก็แต่ไม่ได้นายผู้ว่าบางคืนไม่ได้นอนวิ่งไม่ไปดูแต่เขาทอผ้าต้องวิ่งจำนะครับ
1: ครับปีที่แล้วเราไปแพ้หนองบัวลำพูครับปีที่แล้วที่หนองกระซอนี่ไปแพ้หนองบัวลำพูผมก็เลยไปเข้าไปในหมู่บ้านบอกถ้าปีนี้แพ้ผมจะไม่เหยียบย่างเข้าหมู่บ้านนี้ก็เลยได้ชนะที่หนึ่งที่สองเลยครับ
0: พอใจแต่ต้องการพอใจด้วยแล้วแพ้มันต้องแก้สิใช่ไหมแพ้ถอยกูใช่ไหมยังถ้าแพ้ต้องเอาเลยไม่ถอยหรอกเลยขอผ้านี้เป็นข้าวผ้าผ้าไหม
1: ผ้าไหม
0: ขิ
1: ดครับ
2: ไหมข
1: ิ
2: ดนะคร
1: ับ
0: อ
2: ๋
0: อ
2: มีชื่อเสียงมานอนนะครับ
0: ไหมขิดเข้าใจไหมขิดข้าวผ้าข้างแถวเราไม่มีที่ไหนบ้างนะหนองอ้อซอ
1: ห
0: ั
1: วซอเลยครับตำบลหนองหนองอ้อครับ
0: หนองอ้อหนองอ้อซอหนองอ้อนะ
1: ครับที่วังสามหมอก็ที่ตำบลบะยาวครับ
0: ตำบลบะยาวอันนี้สร้างแต่เฉลี่ยวังสามหมอนะยังให้ผลขึ้นเป็นวิชาความรู้ความสามารถความอุตสาห์พยายามของชาติไทยเราทั้งชาติให้เป็นตัวของตัวขึ้นโดยลำดับเมื่อก่อนคือเราไม่เข้าใจอะไรๆมีกลุ่มที่จะให้เข้าใจมีที่จะให้วิชาความรู้เราไปติดตามไปเรียนไปศึกษามาแล้วก็มาสร้างเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองของชาติไทยเราขึ้นนี่แน่นอนชาติไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นลำดับให้พากันจำนะพี่น้องหลายอะไรที่เราไม่ยังไม่เข้าใจไม่สามารถยอมรับเป็นลูกศิษย์เขาเป็นนักศึกษาที่ดีซื่อสัตย์สุจริตต่อนายเอาศึกษาเข้ามาเมื่อปฏิบัตินั้นได้ความรู้วิชาขึ้นมาเรียนแล้วกลับมาก็มาผลิตเมืองไทยเราขึ้นวิชาเหล่านี้เป็นวิชาเนื้อหนังของเมืองไทยขึ้นมาแล้วนั่นให้พากันคิดอย่างนั้นนะหลวงตานี่สงวนมากในกลุ่มนี้เพราะชาติไทยเราก็หลวงตาก็เป็นชาติไทยด้วยว่าใครก็โดนคนนั้นเหมือนกันมักจะลืมตัวเห็นอะไรผ่านเข้ามาแล้วถือว่าเป็นดีกว่าเจ้าของสวยมากสวยมากเสียอันนี้เสียนะให้พากันตั้งอกตั้งใจนะอะไรจะเข้ามาให้ดูซะก่อนถ้ามันดีขึ้นแล้วควรเราจะเอาเป็นตัวอย่างแล้วเอายอมรับซื้อมาควรเป็นตัวอย่างเข้ามาก็มาปิดเป็นเมื่อเป็นหนังของเรานั่นแหละมันใช่อะไรนะมันใช่อะไรมากับความมาพอมาเรียบแบบลืมเนื้อลืมตัวมีไม่มีหลักมีเลยมีแหลงไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวว่าอาศัยจากเขาตลอดไปเราก็มีหลักเองให้พี่น้องหลายพากันคิดชั่วหน้ากันนะเมื่อหลักพุทธศาสนาการพูดทั้งนี้เป็นหลักพุทธศาสนานะสร้างตัวของตัวขึ้นเป็นลำดับลำดาพระพุทธเจ้าทรงสร้างพระองค์ขึ้นมาเป็นศาสดาเอกของโลกประทานพระวาทสั่งสอนสาวกอยู่ในป่าในเขาพระองค์อยู่ในป่าในเขาบำเพ็ญสมณธรรมในป่าในเขาตรัสรู้ในป่าในเขาสอนสาวกอยู่ในป่าในเขายกตัวอย่างเช่นพระที่บวชมาจนกระทั่งปัจจุบันไม่มีองค์ใดที่เจริญจากพระวาทก่อนนี้นะถ้าไม่ใช่พระแหวกแนวเราก็ยังไม่เคยเห็นพระแหวกแนวนะต้องเป็นแบบเดียวกันเพราะเป็นพระวาทตายตัวว่าลูกขโมยเส้นนาสนังมีสายปรับประชาจากพระเตยาวชิวังโอซาห้องกันเดียวแต่ทั้งหลายประชาบรรดาชาวทั้งหมดแล้วให้ไปอยู่ตามลูกขโมย

0: คือร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำง้อมผาป่าช้าหรือป่าโรคชัดนี่เหล่านี้แหละแล้วตรงให้บำเพ็ญธรรมธรรมอยู่ในฐานที่เช่นนั้นและตรงให้ตรงทำความอุตส่าห์พยายามอยู่นี้ตลอดชีวิตเถิดนั่นสร้างที่นั่นเพื่อพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระองค์ตรัสรู้ขึ้นมาในป่าประธานพระว่าจะบรรดาสาวกต้องมาสร้างมาถึงปัจจุบันนี้อุปชาองค์ใดก็ตามเมื่อจะเป็นอุปชาแล้วโอวาทข้อนี้ต้องสอนสัจจีมหาลีพระที่บวชนั่นจะเว้นโอวาทข้อนี้ไม่ได้เลยถือเข้มงวดกวดขันมากนู่นนะดูที่นะนี่หลักเกณฑ์ของพระเจ้าควรที่เราเป็นชาวพุทธจะนำมาเป็นข้อปฏิบัติแก่ตัวของเราเองนะทีนี้เวลาผู้ปฏิบัติตามพระองค์เห็นไหมเป็นสังฆังสังฆาฉามีของเราขึ้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้เรากราบทุกหัวใจในชาวพุทธของเราอย่างน้อยก็เวลาจะหลับจะนอนระลึกแล้วกราบถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์องค์ศาสดาเอกที่เดียวนี่แหละท่านประทานมาพระสงฆ์สาวกศึกษาในนั้นปฏิบัติสำเร็จเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาประทานเรื่องให้ว่าแก่บรรดาภิกษุทั้งหลายต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้ลุกโมระเสนาสนังนี่ไม่มีการตื่นจางถ้าศาสนายังอยู่ถ้าอันนี้ขาดเมื่อไรศาสนาหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเนาะอันนี้เป็นหลักแกนจริงๆของพุทธศาสนาเรา สอนพระสงฆ์ผู้ที่จะเป็นผู้นำตัวเองก่อนแล้วก็นำประชาชนบริษัทบริวารทั้งหลายไปด้วยความถูกต้องดีงามตามหลักเกณฑ์ของศาสดาที่ประทานพระวาทไว้เรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้อันนี้เราก็ให้ยึดเอาหลักนี้ไปเป็นเกณฑ์นะอะไรๆที่ผ่านเข้ามาให้ดูซะก่อนอย่าด่วนความมับโดยไม่ได้ใช้ความพินิจพิจารณาจะเสียศักดิ์ศรีดีงามหรือความแน่นหนามั่นคงของชาติไทยเราไปวันละเล็กน้อยกลายเป็นเมืองเหลวไหลไปหมดมันใช่ไม่ได้นะเราต้องการอะไรปลูกอะไรขึ้นมาก็ต้องให้มีหลักมีแหล่งขึ้นเป็นลำดับลำดาอันนี้เมืองไทยของเรามีมาเท่าไหร่ต้องสร้างหลักแหล่งขึ้นจากคนไทยของเราทุกคน เพื่อความแน่นหนามั่นคงต่อไปเราก็เป็นเนื้อหนังของเราฐานเข้ามาของเรามีแล้วเราไม่จำเป็นนี่เราก็ไม่เสียเงินให้เขาแล้วใจของเราก็มีหลักสมบัติของเราก็มีนี่ให้พากันคิดให้มากนะนี่หลวงตาเคยพูดอยู่ตลอดเวลาบางทีมีบางรายมันก็ใส่เตี้ยมต่อหน้าเลยก็มีนี่เราจะพูดตั้งแต่ว่านายกเทศมนตรีไม่ได้บอกว่าเมืองนั้นเมืองนี้นะกำลังจะกับลูกศิษย์ของเรานั่นแหละไปตัวดีนะเนื้อมาก็เอากับช็อกโกแลตมาที่มานี่เอามาด้วยความดีใจนะเราก็รู้ว่าเอามาด้วยความดีใจนี่เอามาจากเมืองนั้นว่างั้นเพราะว่าเมืองนั้นเท่านั้นปิ้งเยอะเลยที่เหนือเอาเลยละเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงขึ้นเอาอย่างหนักต่อหน้านายกให้ถึงดีให้ท่านได้คิดบ้างเราเป็นคนไทยทุกคนพูดเหล่านี้มาเพื่อหัวใจของคนไทยทั้งชาติเป็นอะไรจริงต้องไปยินดีในสิ่งภายนอกมากกว่าเรื่องของตัวเองทำไมไม่ตั้งใจผิดทำไมไปยินดีของเขาจนเกินเนื้อเกินตัวเนื้อลืมตัวมาถวายเราก็ใส่เปี้ยงเพราะความลืมตัวให้เห็นชัดเวลามาถวายดีใจก็ดีด้วยความดึงเนื้อลืมตัวในประเภทหนึ่งที่ทำความเสียหายแก่ตัวเองและชาติของเราทั้งชาติเราคือเอาจะเปี้ยงนายกเทศมนตรีท่านไม่เคยได้ยินกำลังจะขึ้นแท่นนั่นน่ะเราใส่จะเปี้ยง อีก2-3 วันลูกศิษย์ของเรานั่นแหละมาอีกมาตัวเก่านั่นแหละมานั่งตาลอยเราก็ชี้นี่ตัวดีแล้วว่า นี่ตัวดีแล้วว่างั้นใส่เปี้ยงเลยนะอย่างนี้เราจะว่าไงเราดีรักสงวนทุกอย่างของชาติไทยเราอันใดที่เราทำให้เป็นยอมรับ เป็นลูกศิษย์ศึกษาด้วยความชุดผิดคือทำต่อเขาเราเป็นลูกน้องเราเป็นบอยเรา เป็นคนทั้งเราต้องเป็นคนใช่ที่ดีที่ดีให้เจ้านายไว้จะได้วิชาความรู้อะไรเราจะผิดออกมาเข้าใจเลยอันนี้ก็มีใน ท่านพุทธการแล้ว บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ก็ไปศึกษากับครูอาจารย์ในท่านพุทธการไม่ในชาดกไปศึกษาประโลมลูกศิษย์มีหลายประเภทเนี่ยท่านแยกออกไว้ท่านจึงแยกออกมาว่าลูกศิษย์ที่ดีที่จะได้สาระประโยชน์มา มาเป็นสมบัติอันมีคุณค่าแก่ตนแล้วศึกษากับครูกับอาจารย์ได้ให้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตฟังที่ไหนประพฤติตัวเป็นอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีเล่ห์เหลี่ยมร้อยสรรพันในต่อนายนั่นให้เป็นประหนึ่งว่าเป็นลูกในบ้านเลยนั่นฟังที่ไหนเนี่ยท่านสอนพระพุทธเจ้าสอนฟังที่ไหนอันนี่เวลาความรู้วิชามีอะไรสมอะไรลูกกับพ่อกับแม่ลูกไหนคนดีแม้จะเป็นลูกด้วยกันก็ตามก็ต้องมีแง่หนักอยู่ว่าลูกคนนี้ไว้ใจในทางนี้ทางนี้นี่ได้ทีนี้ลูกศิษย์ทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องมีความดีความชอบผิดแปลกต่างๆกันไปนะแล้วคนไหนหนีคนไหนดีนั่นละนายจะประสิทธิ์ประสาทให้ความรู้ให้คนนั้นมากกว่าเพื่อนนั่นท่านบอกยืดให้มาเป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่าไปคดโกงสร้างนายต้องเป็นลูกศิษย์ที่ดีว่างั้นแล้วทำแล้วนี้ไม่ใช่ทำเพื่อประจบให้เป็นขนบประเพณีของผู้ที่เห็นบุญเห็นคุณต่อกันเข้าใจหรือยันเป็นเจ้าเป็นนายเราเป็นครูเป็นอาจารย์เราไปที่ไหนระลึกถึงเสมอท่านสอนกตัญญูกตเวทิตาตอบแทนคุณด้วยตามโอกาสที่จะตอบแทนคุณได้แต่ความระลึกถึงคุณนั่นระลึกไม่ลืมนี่ฟังเสียงธรรมไปทางนั้นนะอย่าไปเที่ยวยี่หยับหัวไปไปเวลาเรื่องก็ไปศึกษาไปแล้วเขาก็เหยียบหัวเข้าไปดูไม่ได้นะอย่างนั้นนี่แหละที่เอานำมาสอนพี่น้องทั้งหลายก็คือว่าขอให้ตั้งเป็นเนื้อเป็นหนังให้รู้สำนึกเสมอว่าเราเป็นชาติไทยทั้งชาติ 100% ไม่เป็นบ่อยของผู้ใดเราจึงต้องพยายามสั่งสมที่สิ่งใดที่จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ต่อชาติไทยของเราขึ้นมาทั่วหน้ากันใครอยู่ที่ไหนพบอะไรอะไรก็อย่าลืมเนื้อลืมตัวอย่างง่ายดายเขาส่งอะไรมาเขามาขายอะไรหลอกอะไรเขาหลอกเราก็เอาเงินเราไปเอาตับเอาปอดเราไปเราไม่รู้ตัวนี่ดูอันใดซะก่อนเมื่อเราไม่มีเราก็ยอมรับไม่มีเอาแต่ซื้อก็ซื้อด้วยความจำเป็นให้ด้วยความพินิจพิจารณาอย่าซื้อแบบลืมตัวนะเวลานี้มักจะซื้อแบบลืมตัวจนกลายเป็นนิสัยฟุ้งเฟ้อเหิมหลักลอยเสียไม่ดีพากันจำมาว่านี่เอาหลักพุทธศาสนามาสอนในแง่ใดก็มาสอนเป็นแง่เป็นแง่ตั้งแต่พระเจ้าทรงบำเพ็ญในป่าก็เอาแบบในป่ามาสอนจนกลายเป็นพระอันแน่นหนามันคงคือสังฆังสนังกระฉามิเป็นผู้ทรงศาสนาแทนองค์ศาสดามาตลอดนี่ท่านดำเนินมาอย่างนี้เราก็ให้พากันดำเนินตามอย่างนั้นนี่ปู่ย่าตายายของเราพาเดินมาด้วยความสงบเสงี่ยมบ้านเมืองเราไม่ใช่เป็นนักฟุ้งเฟ้อไปโหนนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราแต่ลูกหลานมันแซงหน้าไปอะเวลานี้อะไรขึ้นมามันเก่งกว่าครูเก่งกว่าพ่อกับแม่ไปแล้วเก่งอย่างนี้เก่งแบบเร็วนะจะจมนะให้ดูสิปู่ย่าตายายของเราพาดำเนินมาอย่างไรถ้าไม่ได้ฟุ้งเฟ้อการอยู่การกินการใช้การสอยแม้จะของไม่มีมากแต่ก่อนมายังจะเอามาอ้างนี่ก็ไม่ได้นะต้องมีธรรมในใจของจะมาท่วงเมฆก็หมอบมากระทำต้องเอาเหตุผลกั้นกันไว้เสมอพิจิตรพิจารณาสมควรที่จะเอาหรือไม่เอาอะไรแยกแยะด้วยเหตุด้วยผลสติปัญญามีอยู่กับทุกคนเอาไปใช้สิอย่ามาหมักหมมอยู่เฉยเฉยเลยถ้าตั้งกิเลสเอาไปใช้แล้วฉลาดเร็วก็เร็วยิ่งกว่าลิงเร็วยิ่งกว่าแมวเข้าใจไหมฉลาดทางที่จะทำลายตัวเองและชาติบ้านเมืองเร็วยิ่งกว่าลิงเร็วยิ่งกว่าแมวใช้ไม่ได้นะต้องฉลาดเพื่อรักษาชาติไทยของเราสมบัติของชาติไทยเราเพื่อรักษาจิตจริตนิสัยใจคองชาติไทยเราให้มีความแน่นหนามั่นคงหนักแน่นต่อเหตุต่อผลมันถึงถูกเข้าใจไหมล่ะพากันจำมานะนี่ก็นำมาสอนเอาแต่ธรรมะล้วนมาสอนแยกออกไปเป็นคติเครื่องเตือนใจของพี่น้องทั้งหลายและพุทธศาสนานี่หาที่ตำหนิไม่ได้แล้วเราพูดอย่างเต็มปากไม่โลกธาตุสามแดนโลกธาตุนี้จะมาโจมตีเราเหมือนกับหมาเห่าฟ้าเข้าใจไหมหมาเห่าฟ้าเหมือนกับหมาโดดขึ้นออกมาจากถังขยะก็เห่าถังขยะนั่นแหละมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่ทำของพระเจ้าเลิศทุกอย่างทำหมาเห่าฟ้าทำนั่นเลยฟ้าไปอีกหมาก็เห่าหมดกำไรก่อนนี่ใครจะมาโจมตีเราได้เรียนเต็มกำลังความสามารถของเราการเรียนก็ท่านทั้งหลายก็ทราบแล้วเรียนมาแค่ไหนพอเป็นปากเป็นทางการเดินในข้อปฏิบัติเราก็เรียนมาที่นี้ออกทางด้านปฏิบัติเอาให้เต็ม100%ตามทางของศาสดาก็ฟัดกันลงไปถึงขั้นจะเอามันจะตายก็ตายฟังที่พระพุทธเจ้าสลบ3หนเอาเราถ้าควรจะสลบไม่สลบมันควรตายเอายอบมอบเลยจะถวายพระพุทธเจ้าขึ้นให้เต็มหัวใจดำที่มันเป็นอยู่ในหัวใจนี้ในชาตินี้เราจะต้องการเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเงินฟังที่น่ะเมื่อได้หลังจากเมื่อได้ฟังอัตธรรมจากพระพุทธเจ้าเอาจากองค์พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วมันถึงใจจริงๆนะ ถึงจริงๆเพราะฉะนั้นอะไรจึงจะอ่อนก็อ่อนก็ตามแต่จิตใจนี้จะอ่อนไม่ได้เลยเจ้าแข็งแกร่งแข็งแกร่งตลอดเวลาต่อมรรคผลนิพพานนักอุตส่าห์ปฏิบัติมาตามทางของศาสดานั่นแหละแบบแรงแข็งผังคือศาสนธรรมนั่นทางเดินเพื่อผลคือมรรคผลนิพพานเป็นความสุขอันเยี่ยมยอดที่เดียวหรือยอดเยี่ยมอยู่ในศาสนธรรมของพุทธเจ้าหมดไม่มีอะไรที่จะมาแซงศาสนาพุทธเจ้าได้เลยหมดเพราะศาสนานี้เป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสด้วยกิเลสไม่มีในหัวใจความมัวหมองมืดตื้อความเอาลัดเอาเปรียบลำเอียงนั้นลำเอียงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวทั้งหมดไม่มีในพระไตรปิฎกของพุทธเจ้ากิเลสประเภทเหล่านี้หมดเพราะนั้นจึงมีแต่ทำล้วนๆล้วนๆสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำเราให้ยึดไปปฏิบัตินะอย่าสั่งแต่ว่ามาศึกษามาเฉยๆให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจริงๆแล้วจะเห็นความดีขึ้นกับหัวใจของเราหัวใจของเรานั่นแหละเพราะธรรมที่แท้ๆอยู่ที่ใจกิเลสแท้ๆอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่กันต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศโลกจักรวาลใดไม่มีธรรมไม่มีกิเลสอยู่ที่หัวใจของสัตว์เพราะนั้นมันจึงรังควานบี้ชี้ไฟใจของสัตว์กิเลสเมื่อมันมีมากเท่าไหร่เอาจนกระทั่งไม่มีเนื้อมีหนังไม่เป็นตัวของตัวเป็นคนหลักลอยเป็นคนหมดคุณค่าบุราคาไม่มีราคาราคาคือคนประเภทที่ปล่อยตัวให้กิเลสเหยียบทั้งวันทั้งคืนนี่กิเลสคืออะไรความโลภ ก็คือกิเลสประเภทหนึ่งโลภจนไม่รู้จักเป็นจักตายปัจฉาเขามีกันทั้งโลกเราไม่ยอมมีปัจฉามิแต่จะโลภให้ได้อย่างเดียวขั้นตายแล้วก็ไปเผาแฝงๆอยู่ในป่าอยู่ในกองฟืนกองไฟเหมือนเขาเลยแต่ที่เห็นมันไม่ให้มองเห็นปัจฉาของตัวเองไม่เห็นมองเห็นความตายทั้งๆที่มันอยู่กับตัวนั่นสิมันถึงหลืมตัวของเราความโลภความโกรธถ้าไม่พอเมื่อไม่พอใจจะเป็นไงแม้แต่เราโกรธหมายังตีหมาวะโกรธคนมันจะไม่ตีคนไม่ทำลายคนฟาดโลกพินาศได้ความโลภนี่ก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งซึ่งเป็นภัยต่อสัตว์โลกแล้วก็ราคะตัณหากินไม่อิ่มไม่พอมีเมียเท่าไรมีผัวเท่าไรเป็นบ้ากันทั้งโลกของสารนี่คือราคะตัณหาให้ระงับหลักมันนั่นท่านบอกแล้วนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะให้ออกให้ตัดให้ขาดทั้งหมดเว้นแต่พระที่บวชแล้วเป็นคนละฝั่งไปเลยพระนะแต่ส่วนคฤหัสถ์นี่ท่านแบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมผู้เป็นคารวาสละกิเลสคือราคะตัณหาไม่ได้ให้อยู่ในกรอบอันความพอดีพองามอยู่ร่วมกันเป็นสุขระหว่างสามีภริยาครอบครัวเยื่อเยือนจะอบอุ่นไปหมดเมื่อผู้ใดตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมกามเมสุมิจฉาจารหมายความว่าไงนี่ละตัวสำคัญไอ้กิเลสตัวสำคัญได้เอากามเมสุมิจฉาจารได้แก่ศีลธรรมเนี่ยตีต้องขังไว้ไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทางคือไม่ออกจากเตาของมันคืออะไรเต่าของผัวก็คือเมียเต่าของเมียคือผัวลูกเต่าหลานเหลียนให้มีต่างคนต่างมีอยู่ในเต่าทุกคนนี่เรียกว่าอยู่ในเต่ามันก็ไม่ดีไม่ดีบ้านเมืองไปที่ไหนก็ชุ่มเย็นประจำการตามกันหมดเมื่อมีศีลตามครอบเต่านี้ไว้ไม่งั้นไฟมันจะออกลุกลามนี่เรานี่ไม่ตั้งแต่กิเลสนะความโลภความโกรธราคะตัณหามีแต่กิเลสพระพุทธเจ้าก็สอนให้อยู่ในความพอดีถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วโลกนี้จะร่มเย็นทั่วหน้ากันนะนี้มันไม่ยอมปฏิบัติมีหลามซ้ำมันย่องพวกช่วงพวกฐานอยู่ในหัวใจมันก็เหยียบหัวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งจนศาสนาไม่มีมีแต่กิเลสเต็มบ้านเต็มเมืองเวลานี้ไปที่ไหนจนมองดูไม่ได้นะมันเลอะมันเชอะขนาดนั้นเฉพาะอย่างยิ่งตัวราคะตัณหามันหน้าด้านที่สุดนะทั้งพี่เจนพ่อทั้งหลายฟังมันมีอยู่ในหัวใจพี่น้องหลายไหมเราผู้สอนอยู่นี่เรามีหรือไม่มีกิเลสประเภทนี้แต่ก่อนมีพูดจริงเดี๋ยวนี้ไม่มีบอกกงเลยนี่รับการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าได้ผลหรือไม่ได้ผลกิเลสมันฟาดเราได้จนหูหนวกตาบอดทั้งที่ยังไม่ตายมันก็เอาเรื่องขนาดนั้นนี่เวลาเอาธรรมพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องปราบปรามหรือชะล้างมันเข้ามาใส่เข้าไปใส่เข้าไปไต่เยอะไปเกี่ยวไปความโลภความโกรธราคะตัณหาก็เห็นชัดๆว่าค่อยลดน้อยลงลดน้อยลงลดน้อยเพราะการทำละการชาล้างเอาชาล้างมาอยู่ไม่ถอยฟาดจนกระทั่งขาดชาวบ้านไปหมดจากหัวใจที่เป็นคำกิเลสตั้งแต่ก่อนนั่นจากการปฏิบัติมาเต็มกำลังความสมาธิแล้วเวลานี้หัวใจนี้เป็นธรรมตั้งแท้แล้วนี่สอนตั้งไหนด้วยความโกหกเหลือพิจารณาสินี่เราด้วยความเมตตาสงสารที่สอนอันนี้เพราะฉะนั้นใครจะมาโจมตีหลวงตาบัวให้ยกมาสามเดือนโลกธาตุเอาโคตรเอาแท้มายกเลยสามเดือนโลกธาตุไม่มีน้ำหนักเอาโคตรแท้ของสามเดือนโลกธาตุมาโจมตีหลวงตาบัวเฉยเหมือนหมาปล่อยหำเข้าใจไหมเข้าใจหรือเอามันจังนั้นสิเอามันชัดหนักชัดเจนนั่นสิ นี่แล้วถึงเรื่องเขาอะไรเนี่ยพูดลืมแล้วนะพูดถึงเรื่องกิเลสมันมีน้ำหนักขนาดอยู่ในหัวใจช่างก็สอนให้แก้ตัวอย่างเพราะกิเลสกับธรรมอยู่ที่หัวใจถ้าไม่ได้ไปสอนแก้โน่นแก้นี้นะให้สอนแก้ที่นี่อะไรมันรุนแรงอันนั้นเราควรมากบีบี้ชี้ไฟมากจากนั้นกระจายไปทำความแบบร่างแก่ผู้อื่นนั่นความโลภโลภมันจะเอาท่าไหนแบบไหนมันจะเอาทั้งนั้นความโลภความโคตรความโกงความดีความขายความบ้าเปลี่ยนอยู่กับความโลภทั้งหมดนี่เมื่อตีความโลภนี้เข้าไปสิ่งนั้นก็อ่อนตัวเข้ามาเข้ามาความโกรธก็ไม่ค่อยมีเมื่อมีทำในใจแทรกเข้าไปแล้วความโลภไปมากความโกรธก็ระงับตับตัวเองได้เพราะความโกรธมันเป็นไฟเผาตัวเองซะก่อนที่จะเผาก็ดีเชื่อแช่ในเขามันเผาตัวเองแล้วความเชื่อแช่นั้นอาฆาตตันหาความพอประมาณมันรู้จักด้วยกันทุกคนทำมาตีเข้าไปตีเข้าไปมันรู้จักเมื่อไปแล้วมันก็สงบลงคลี่กองทุกข์ทั้งหลายก็ค่อยระงับลงไปนี่ให้จำมาที่ทำพระเจ้าสอนโลกสอนตลอดร้อนเพราะโลกนี้มันร้อนที่สุดไม่มีอะไรเกินโลกมนุษย์เราเนี่ยร้อนที่สุดทำมาตะกี้ลงไปตรงนั้นเพื่อให้ถูกจุดหมายของใจที่มันร้อนนะครับไปปฏิบัติสิเป็นยังไงถ้าปฏิบัติตามธรรมพุทธเจ้าแล้วยังไม่ได้ผลอะไรเลยนี่ให้บานบอกหลวงตาบัวหลวงตาบัวจะพาไปทูลฟ้องพระพุทธเจ้าว่าธรรมพุทธเจ้านี่เรียกว่าสวากขาตัวมันเป็นทวักทุสุสุแปลว่าดีทุแปลว่าชั่วสวากขาตัวเป็นทุทว่าโตนะเข้าใจไหมมันจะเลวไปอย่างนี้ให้พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบหลักจะบ้างเดี๋ยวนี้มันไม่มีสอนมาเท่าไรมันก็ไม่ยอมเอาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเลยอกจะแตกแล้วพย่อนมาครูบาอาจารย์อะไรครูบาอาจารย์อะไรก็อกก็แตกสอนมันไม่ได้หน้าได้หลังอะไรถ้าเป็นผู้หญิงเห็นไอ้หนุ่มวิ่งมาผ่านหน้าวิ่งตามแล้วเห็นที่สาวเบิ่งมาวิ่งตามที่สาวแล้วเมียมันไม่มองเลยเมียอยู่ข้างหลังมันก็ไม่มองเนี่ยกิเลสตัวตาบอดเห็นไหมมันอยู่กับใครเวลาเนี่ยไม่อยู่กับพวกเราจะอยู่กับพวกใครสอนลงไปในจุดนี้แล้วมันจะไปดูอะไรหญิงคนนั้นก็เหมือนกับเมียเราคนนี้ผู้ชายคนนั้นก็เหมือนกับผัวเราคนนี้มันเป็นบ้าหาอะไรเท่านั้นหยุดเลยเข้าใจไหมนี่เรียกว่าอ่านตามธรรมเป็นอย่างนั้นเป็นบ้าหาอะไรนี่ให้รู้ลังนวนสงวนตัวจะสร้างความสงบร่มเย็นนอกดอกอาจจะทำไปแล้วอย่าหวังนะไม่มีทางถ้าเดินตามธรรมนี้เอาโง่กับโง่ไอ้โง่ตามธรรมทุกข์กับทุกข์ตามธรรมแล้วจะเป็นสุขตามธรรมขึ้นไปโดยลำดับแต่พากันจำเอานะวันนี้สอนเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องอัตธรรมก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าสอนข้างนอกถูกฉันใดสอนข้างในก็ถูกฉันนั้นเหมือนกันจิตมันดิ้นมันดิ้นก็บังคับมันลงไปที่การภาวนาเพื่อบังคับจิตใจตัวดิ้นตัวดิ้นไปตามกิเลสคือกิเลสมันผลักดันออกไปให้คิดให้อยากตลอดเวลานั้นกินข้าวอิ่มแล้วมันก็ไม่อิ่มนะหัวใจนะทุกสิ่งอย่างอิ่มหมดแล้วตาหูจมูกลิ้นกายที่ออกมาจากใจจนหิวมันไม่อิ่มมันดิ้นมันดีเพราะฉะนั้นจึงระงับมันลงให้ได้นะพากันจำเอาเอาละวันนี้เก็บเพียงเท่านี้ละวันนี้คงไม่เช่นมากแต่มันก็เร่งเหมือนกันนะจำเอาฟังทันไหมล่ะเวลาเทศบางทีมันเร็วนะบางทีมันเร็วมาอีกแล้วเอาขอมาโทษ
1: เคร
0: ื่อง
1: ติดแล้วค่ะตอนนี้ประธาน จะรับผู้กำกับ
0: เครื่องติดแล้ว
2: เครื่องติดแล้วครับ
0: เครื่องติดแล้วมัน
2: ตามเรือ
0: มันมีวันเสาร์อาทิตย์เขาเปิดโรงงานเข้าใจไหมโรงงานในกระเป๋าเขาเนาะเขาเปิดโรงงานเลยมีกี่คนล่ะ
1: สองคนจ
0: ้
1: ะ
0: สองคนเอาสองคนนี่ให้หัวหน้าเอา
2: เนี่ย
0: ครับนี่นายก
2: ครับ
0: ว่าหนักก็ดีนี่ให้ครับที่แบกเอาช่องที่แบก
2: โดยเกียรติ
0: โดยมาจากเกาะไหนเนี่ยมากหาดไหนนี่เนี่ยโอ้ยมากมากเลยนะ
2: เจ้าชายครับ
0: โทษวันนี้สวยงามมากไว้วันนี้ก็โรงงานเปิดมาเลยวันนี้เรือหลายลำวันนี้ ไปหาดไหนบ้างก็ไม่รู้แล้วลงหาดไหนบ้างก็ไม่รู้เรือมี

0: ุณเอาไป
1: มาจากปราจีนครับ
0: ฮะ
1: มาจากปราจีน
2: ปราจีนบุรี
0: นะนั่นปราจีนปราจีนของเล่นอะไรนะปราจีนนั่นอ๋อมาโน่นหรือมาโอ้ยหัวหน้าใหญ่มันอยู่ข้างหลังมันก็มีมันก็มาแล้วสิมันมาในเราสงสัยเรามองหาที่ไหนไม่เห็นเห็นแต่เรือไหลเข้ามาฝั่งไหลเข้ามาขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งแล้วหัวหน้าใหญ่มันอยู่ไหนนะแต่ไม่พูดนะมองหาไม่เห็นทีนี้มาเจอแล้วอ๋อละหายสงสัยมันมีหัวหน้าอยู่นี่นาวะก็ใจไม่ละอยู่เฉยมาลอยไม่ได้นะมันต้องมีสำคัญมาแล้วอะเออว่าท้อหัวหน้าใหญ่เรา
3: เม
0: ื่อ
3: ค
0: ื
3: นล
0: ู
3: กน
0: ั่
3: งรถทัวร์มาฝันว่าอุ้มเด็กไม่มีผ้าใส่ใช่ปะ
0: ไม่มีผ้าเลย
3: ล
0: ู
3: กเลยนำผ้ามา
0: เพรา
3: ะ
0: ว่าคดี
3: แกสัมภเวสี
0: ด้วยเอาเอาเนี่ยเอา
3: หน้าหนาวสบายพระสงฆ
0: ์จ้าให้รับบ้าง
2: ครับ
0: เอายกเป็นไงเอายกเป็นพระประจำจะให้นะเออยกเก่งหน่อยเก
2: ่งหน่อย
0: นู่นเทศกิจนี้ได้ฟังหรือเปล่า
3: ได้ฟังอยู่ตรงหน้าช่วงนะคะ
0: ฟังชัดไหมเสียงชัดไหม
3: ชัดเจ้าค่ะหน้าช่วงจะช
0: ั
3: ด
0: เจ้าเทศกิจนี้มันเสียงมันจะอู้สักหน่อย
2: นี่นะ
0: ถ้าไปฟังอยู่ข้างนอกเสียงชัดกว่าเออมาข้าวันนี้เรือหลายลำแล้วเกินนะโทษหัวหน้าใหญ่มามันก็จังนั้นเลยสินู่นน่ะดูที่นี่เป็นนั่นจันทร์ชอบนี่ไอ้นี่หลวงตาบัวจะให้ดูแล้วเดี๋ยวพ่อตายนะไปไปที่ไหนเจอแต่หลวงตาบัว
3: หมากแดงดีเจ้าค่ะพระหลวงตา
0: โอ้โหแดงอะไรช่างเจอปากหลวงตาบัวไปทำไมไปโทษนี่พระพุทธเจ้ามาเรื่อยๆแต่วันนี้อ้าวมาโอ้ยวันนี้มาเรือตั้งหลายลำเหมือนนู่นน่ะไม่ใช่เล่นๆนะเอามาหลายลำมาเรือหลายลำเมื่อวานก็ลงตอนนี้เรือมาหลายลำต้องขับมาอีกแล้วเอามา
2: หลายลำ
0: นี่ก็ร้อยลำไม่ใช่เล่นนะ
4: ตาเจ้าค่ะ
0: หืม
4: ไป
0: ทาง
4: น
0: ี้
4: เจ้าค่ะ
0: เออมาว่ามา
4: ไป 3,000 เด้อฮะ 3,000 บาท
0: เอออ ัน
4: นี้ลูก
0: เอาอะไรตกไปนะตก
4: เออ
0: นะ
4: เล
0: ่
4: นเจ
0: ้
4: าค่ะ
0: เหรอ
4: ล
0: ู
4: กเยี่ยมถวาย 2,000
0: มั่งอะไรบ้าง
4: ถวาย 3,000
0: ฮะ
4: อ
0: ัน
4: น
0: ี้
4: 3,000 อ
0: ัน
4: น
0: ี้ 2,000
4: เจ้าค
0: ่
4: ะ
0: เออ
4: ขนม
0: เต็มเยอะๆหาอะไรนี่เต่งๆเนาะเอาตั้งเยอะกว่าไหนวันหายเนี่ยนะเอาตั้งเยอะไม่เห็นตั้งเยอะกว่าตั้งเยอะกว่าไหนหายเนี่ยวันเนี่ยนะเอาตั้งเยอะไม่ออกมาหรือว่าไปทุระนอกไปจะงี้ป่ะจะงี้ไม่เห็นหรือว่าไปข้างนอกน้องไม่เห็นละวันนี้จะเชื่อยัง
5: ก็มีสองกันละ
0: เหรอนี่แค่ตรงนี้ละเขาไปเอาทั้งแต่ไปติดกันพวกอย่างนี้ออกสาระเปลี่ยนเนี่ยออกสาระเวลานี้ฟังพูดเสียงดังไปหน่อยสิพุทโธหายไปความสว่างสวยยังอยู่แล้วสติอยู่ไหนอ่ะอยู่กับความสว่างสวยเมื่อเราภาวนากับพุทโธสติอยู่กับพุทโธเมื่อเราจิตละเอียดเข้าไปเรียกเข้าไปจริงแล้วพุทโธจะค่อยหายไปเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆหนึ่งอย่างหนึ่งความสว่างให้สติอยู่กับนั่นเองเข้าใจเหรอมีเวลาที่ฟังมาแล้วมันก็ลึกพุทโธได้เอาเข้าไปอยู่นี่แหละการสั่งสมการบำรุงจิตใจให้แสดงความสง่างามเป็นสาระขึ้นมาจากจุดนี้นะโลกทั้งหลายไปหาอย่างจะไม่เจอถ้าหาในจิตตัวเองด้วยการภาวนาแล้วจะใครจะถนัดต่อ จะอยู่นิสัยของธรรมบทใดนะท่านพุทโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้ให้อยู่กับนั้นสติบังคับอยู่ที่นั้นจิตมันอยากจะคิดออกอะไรเป็นเรื่องของที่มันกินไม่อิ่มอย่างที่ว่าละมันออกตลอดอยากคิดอยากปรุงนี่เป็นเรื่องของที่ส่วนใจนะบางครั้งเข้ามาเอาให้หนักนะไม่ใช่ธรรมดานะมันบึ้งออกไปที่จะมันดันเหมือนจะอกจะแตกนะเวลาเราบังคับจะให้อยู่กับพุทโธพุทโธนี่จิตมันบึ้งมันจะออกคือที่เรนี่แหละที่ว่ากิเลสให้ฟังเอานะกิเลสเป็นอารมณ์อันหนึ่งอารมณ์ผลักดันอยากรู้อยากเห็นอยากนั้นอยากนี้มีอารมณ์ของกิเลสมันอยู่ในใจมันผลักดันออกไปถ้าออกก็จะมันแลกไปกว้างกับความทุกข์เข้ามาความงัวหมองมือจิ๋วความทุกข์ความร้อนอารมณ์อะไรกี่ว่าฉะมันจะขนเข้ามากองอยู่นี่ให้คิดให้รำพึงรำพันบางทีนอนไม่หลับนี่เรียกว่าอารมณ์ของกิเลสพอใจไหมให้เขาทราบว่ากิเลสกับธรรมเกิดและอยู่ในจิตดวงเดียวกันท่านฟังให้ดีสุดนี่นะแล้วที่เราจะระเบิดมันออกเข้าใจเหรอที่นี่เวลาเราภาวนานี่อารมณ์ของกิเลสมันจะผลักจะดันให้ไปทำหน้าที่ของมันอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นนี้มันจะอยากออกเรื่อยๆที่นี่พุทโธอะไรหายไปก็มันหายเงียบเลยถ้าเราไม่เอาอย่างหนักแน่นนะทีนี้เราต่อสู้กันมันคิดมันอยากคิดเท่าไรไม่เอาวางให้เลยนะเราจะอยู่กับพุทโธบังคับกับพุทโธหนักแน่นทั้งนั้นแข็งทั้งนี้ทั้งนี้ยิ่งแข็งต่อไปจะอ่อนลงอ่อนลงคำว่าพุทโธนี่ค่อยสงบเข้าสงบเข้าเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปแล้วก็สว่างจ้าขึ้นมานี่เห็นคุณค่าแห่งความสว่างของใจเพราะการอบรมแล้วและเห็นโทษแห่งที่จะสลายที่มันผลักดันลงไปให้เป็นผู้ใครข้ามกันอย่างนี้เข้าใจไหมนี่ละการฝึกหัดอบรมท่านทำอย่างนั้นท่านได้ผลแล้วจึงมาสอนพวกเราไม่มีใครละที่จะมาสอนอย่างนี้นะนอกจากนักภาวนานักภาวนาต้องเป็นผู้ที่ผ่านมาแล้วเหมือนกันผ่านทั้งเหตุทั้งผลได้ผลที่พอใจมาแล้วสอนเช่นพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกและครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นพระอรหันต์อยู่ในนั้นก็ไม่ผิดแต่ท่านไม่พูดเฉยๆอย่างนี้ทั้งนั้นพูดออกมาแล้วท่านจะตับได้ทันทีเพราะท่านเคยปราบมาแล้วเข้าใจไหมกลอุบายของที่มันหลอกลวงสัตว์โลกยักมาตรงไหนท่านรู้ท่านสอนวิธีเข้าไปปั๊บสกัดกันแล้วก็จิตก็เขาสว่างสวยขึ้นมาสว่างสวยขึ้นมาแล้วก็ยิ่งมีใจเรื่องของจิตใจที่มันผลักดันไปนั่นคือเรื่องของเรื่องมันจะค่อยเบาลงเบาลงเบาลงทางนี้เรื่องของธรรมนี้จะค่อยมากขึ้นมาเพิ่มต่อไปความสว่างความอิ่มเอิบความอะไรความสุขที่ไม่เคยปรากฏตั้งแต่วันเกิดมาจะปรากฏที่หัวใจของเรานะนี่ให้จำมาอยู่นะนี่ได้ทำมาแล้วนะมาพูดไม่ได้มาพูดมาหลอกเรื่องไหนนะเอาจนขนาดนั้นนะเนี่ยมันก็ได้เมื่อตั้งหน้าสู้สู้ได้กิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันถ้าธรรมอ่อนกิเลสเหยียบไปถ้ากิเลสอ่อนลงธรรมก็เหยียบมันไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเอาธรรมให้เหยียบกิเลสเสมอเหยียบกิเลสแล้วธรรมจะครองใจเราไม่เหมือนกิเลสครองใจกิเลสครองใจไม่เรียกว่าครองใจกิเลสบีบหัวใจเข้าใจเหรอเข้าใจยังจะพูดเนี่ยเอาอย่างนั้นนะเราอยากเห็นนักภาวนาของเราชาวพุทธเราหาพุทธหาธรรมสงฆ์ถือพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ถือศาสนาลายศาสนาพุทธแต่เวลาหาความแปลกประหลาดอาจารย์ของพุทธชาติมันไม่เห็นความมันไม่ทำมีแต่ความพูดเฉยๆให้เอาไปทำบ้างนะให้ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าทำแล้วถึงมาประกาศโลกพระสงฆ์สาวกทำแล้วถึงมาประกาศโลกครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเราจริงจังรู้แล้วเห็นแล้วมาสอนโลกเข้าใจเหรอให้เราตั้งใจปฏิบัติเดินตามรอยครูทุกข์มากก็จะลดน้อยลงทำไม่มีก็จะมีขึ้นมาแล้วเดินตามรอยครูจะมีความสุขความสงบเย็นใจไปเรื่อยๆนะเพราะนี่มันแค่สองกันสามกันแล้วนะมีนะพอนี่ให้พรโอ้ใครมาแย่เรื่อยๆพอจะหยุดแล้วมาแย่มาแย่ลังมาแดงก็ออกเลยที่ขณะที่นี่ให้บอลนะให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติกิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจตุสาเพภูเรตุสังกปาจันโทวนะระโสยะถามณิโชติ พระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตารายโย สุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังละเนี่ยได้เห็นท่านนายกกับผู้ว่ามาวันนี้มันอบอุ่นไปหมดนะอบอุ่นนั่นแหละผู้ใหญ่เพียงคนเดียวมันเหมือนล่มใหญ่กลางไปเย็นไปหมดนะเป็นอย่างนั้นนี่ผู้ว่าเนี่ยหายากหาได้ง่ายเมื่อไหร่เอ้าหมาเออนี่ละนายกว่ามาบ้างเมื่อไรให้มานะเข้าใจไหมไม่มาไม่กี่วันนะคิดแล้วถามถึงแล้วเลยพอดีวันนี้ก็จะถามนี่นะพอดีมาเจอเจ้าก่อนแม่ถามแล้วนะวันนี้นะมาแล้วเหรอไอ้ที่ไหนมาเออโทษโทษโทษโทษ
2: ขอประธานอนุญาตบูชากันเทศวันนี้2,000ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้มันมาให้มากนักล่ะไม่ได้ฟังเทศเลยมาบูชากันเทศแล้วเอาดีดีพอดีพอดีพอดี
6: เกี่ยวกับขนมแล้ว
0: เออเอาที่แจกผู้ที่เที่ยวไม่ได้นะเที่ยวไม่ได้เอานี่ไปนี่ก่อนไปนี่ก่อนไอ้นี่เลือก
6: ยุ่งไม่ต้องเอา
0: ไปทางนี้ไปทางด้านโจรตกทางด้านโจรตกวันนี้วันเสาร์คนจะมีมากวันนี้นะวันเสาร์นี่คนจะมีมากหลั่งไหลหลั่งไหลตลอดเราอยู่กุฏิมองมาก็เห็นคนเยอะแยะเยอะแยะมันวันเสาร์อะวันนี้คนมาก
6: มีบ่าย2 โมงครับ
0: นะ
6: พระกรรมฐานมาบ่าย2 โมงพรุ่งนี้ครับผม
0: พรุ่งนี้บ่าย2 โมง
6: ครับผม
0: เข้าใจบ่าย2 โมงพระกรรมฐานที่จะมารวมกันที่นี่มีมากมีน้อยอะไรทองคำท่านจะมาบริจาคที่นี่บรรดาพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นท่านจะมาที่นี่วันพรุ่งนี
2: ้บ่าย2
0: นี่แหละรอจังหวะนี่แหละพอวันที่4ที่ถ้าท่านมารวมกันแล้วพอเรื่องที่ผ่านไปแล้วที่เราก็ทราบป้าคุณยังทองคำไม่ได้จะนอนเท่าไหร่เฮ้ยนี่ส่งเลยที่นี่ไม่พอแล้วก็ถอนจากนี้ต่อมาเลยให้ทันกับเวลาแล้วเอาละที่นี่นะไปละ
6: พรุ่งนี้เขาจะถ่ายทอดสดไปอเมริกาครับพรุ่งนี้ครับเขาจะถ่ายทอดสดไปอเมริกาแบบเดียวกับตอนเช้าเนี่ยครับผมพรุ่งนี้
0: ตอนเช้านี่ก็ถ่ายแล้ว
6: ถ่ายแล้วพรุ่งนี้ตอนบ่ายถ่ายอีกครับ
0: ถ่ายอีกเหรอ
6: ครับ
0: ถ่ายจากอันนี้เหรอนี่ถ่ายที่ไหน
6: ถ่ายหน้าศาลานะครับ
0: อ๋อที่หน้าศาลาที่เราจะพูดกันพรุ่งนี้
6: พรุ่งนี้ครับผม
0: อ๋อเอาอะไรมาพูดมันหมดแล้วนี่เดี๋ยวเอาอะไรมาพูดผู้ฟังมันฟังง่ายที่ผู้พูดมันจะตายอยู่ว่าเอาละก็พิจารณามีอะไรก็ว่ากันไปตามเรื่องอะไรนะเวลาจะพูดมันไม่ได้คำนึงในเรื่องนี้นะผึ่งเลยออกเลยท่าน
7: ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารที่โรงพยาบาลมุกดาหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน8 รูปและเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายประมวลศรีคำแพงที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารโดยมีคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลมุกดาหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเข้าเยี่ยมให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้ และวันนี้จังหวัดมุกดาหารได้จัดพิธีเคลื่อนย้ายร่างพระภิกษุที่มรณภาพในเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน10รูปกลับภูมิลำเนาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารร่วมกับหน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งร่างกลับเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีโดยเคลื่อนย้ายไปยังจังหวัดอุบลราชธานี7รูปและมีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามทำพิธีนิมนต์พระภิกษุทั้ง7รูปกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดน้ำขุ่นนอกจากนี้ยังเคลื่อนย้ายไปที่จังหวัดร้อยเอ็ด1รูปจังหวัดนครราชสีมา1รูปและจังหวัดขอนแก่น1รูปโดยจังหวัดมุกดาหารยังคงอำนวยความสะดวกประสานงานและให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยเด็กที่ขับรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารจดทะเบียนผู้พิการเป็นผู้ป่วยออทิสติก
9: นางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเด็กอายุ11ปีขับรถชนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารว่าในส่วนของตัวเด็กทางศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพแล้วเนื่องจากเด็กอายุต่ำกว่า12ปีต้องได้รับการคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเบื้องต้นทีมสหวิชาชีพประเมินว่าขณะนี้เด็กต้องเข้ารับการประเมินรักษาสภาพจิตใจและร่างกายโดยอยู่ในความดูแลของแพทย์นอกจากนี้จากการตรวจสอบข้อมูลของเด็กอายุ11ปีพบว่ามีการจดทะเบียนคนพิการและมีบัตรผู้พิการประเภท7คือเป็นความพิการออทิสติกในส่วนของครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางกระทรวงพม.ได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิตวางแผนลงพื้นที่เข้าประเมินและดูแลช่วยเหลือโดยเร่งด่วนทั้งครอบครัวเด็กและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบส่วนคดีความก็มีการประสานงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการเยียวยาต่างๆรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวด้วยว่าไม่อยากให้รีบตัดสินว่าเป็นความบกพร่องของครอบครัวในการดูแลเด็กหรือไม่เนื่องจากการดูแลเด็กพิเศษมีความละเอียดอ่อนต้องอาศัยความร่วมมือของคนรอบข้างและชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นรวมทั้งขอความร่วมมือสังคมระมัดระวังเรื่องการเผยแพร่ภาพหรือเสียงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อตัวเด็กรวมถึงบุคคลแวดล้อมทั้งครอบครัวและผู้เสียหายที่อาจสร้างความสะเทือนใจหรืออาจนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยในชีวิตของบุคคลแวดล้อมได้นิตยาคุณสิมรายงาน
8: ด้านกรมสุขภาพจิตส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหาร
10: นายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าเหตุการณ์รถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจต่อพระสงฆ์ครอบครัวประชาชนทั้งในพื้นที่และประชาชนทั่วไปที่รับข่าวสารกรมสุขภาพจิตจึงได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานณโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อประเมินและให้การดูแลด้านสุขภาพจิตและจิตสังคมแก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะวิกฤตและระยะฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บญาติและครอบครัวที่เฝ้าดูแลรักษารวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยตรงผ่านการประเมินระดับความเครียดความต้องการด้านสุขภาพจิตและการให้การปฐมพยาบาลทางใจเพื่อลดความตื่นตระหนกสร้างความรู้สึกปลอดภัยและช่วยให้ผู้ประสบเหตุสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียให้สามารถเผชิญและปรับตัวกับความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมนฤมลอุดมพรรายงาน
8: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนใช้แนวทางหลักสี่ด้านลดความเสี่ยงซ้ำรอยอุบัติเหตุรถชนคณะสงฆ์เดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์เดินธุดงค์จังหวัดมุกดาหาร โดยย้ำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ4แนวทางหลักได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนขับขี่ยานพาหนะโดยให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเฝ้าระวังและกำชับผู้ปกครองไม่ให้เด็กหรือเยาวชนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์และไม่มีใบอนุญาตขับรถนำยานพาหนะไปใช้รวมถึงจัดเก็บกุญแจรถให้พ้นมือเด็กการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยประสานตำรวจภูธรในพื้นที่กวดขันกรณีผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่การปล่อยให้เด็กหรือเยาวชนนำรถไปขับขี่การขับรถบนไหลทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นและการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อของจังหวัดให้ประชาชนลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังเมื่อพบคนเดินเท้าหรือคณะพระธุดงค์ริมทางโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดและพลบค่ำที่มีทัศนวิสัยจำกัดและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมทางทั้งไฟฟ้าส่องสว่างป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรตามเส้นทางสายหลักและสายรองให้พร้อมใช้งานและมองเห็นได้อย่างชัดเจนนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับการปราบปรามยาเสพติดบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางพร้อมทบทวนมาตรการตรวจสอบของสนามบินจากกรณีลูกเรือลักลอบขนยาเสพติดไปออสเตรเลีย
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามณ ทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนมั่นใจว่าจะให้การสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่และจะใช้โอกาสในฐานะผู้นำรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและกระทรวงยุติธรรมเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากเดิมที่เน้นสกัดกั้นและจับกุมรายเดือนให้ยกระดับการเดินหน้าปราบปรามและทำลายกระบวนการค้ายาเสพติดให้ถึงต้นตอเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพราะปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความปลอดภัยและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศในสายตาของนานาชาติ
12: ตัวผมมากำกับดูแลด้วยตัวเองแล้วเนี่ยตามหน้าที่ในกฎหมายตามหน้าที่ในระเบียบราชการระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขอให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจว่าผมพร้อมให้การสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดเนี่ยได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไปนะครับในภายใต้ขอบเขตหน้าที่ที่เรามีอยู่ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเราจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับถือเป็นสิ่งที่พวกเราต้องป้องกันแก้ไขใช้โอกาสจากการที่สถานะที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานราชการทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคองค์กรอิสระต่างๆได้นะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ผมคิดว่าใช้โอกาสนี้แสวงหาความร่วมมือ
11: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการการทบทวนและแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติดออกนอกประเทศโดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่ลูกเรือสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดซึ่งในรอบครึ่งปีนี้พบผู้เดินทางจากประเทศไทยถูกตั้งข้อหาในลักษณะดังกล่าวที่ออสเตรเลียแล้วอย่างน้อยถึง6คดีโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตรวจสอบช่องทางพิเศษของลูกเรือและบุคลากรสายการบินณท่าอากาศยานว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่พร้อมได้อุดรอยรั่วเพื่อไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนส่งยาเสพติดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
8: ด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าได้เสนอมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารขาออกและกลุ่มลูกเรือสายการบินให้มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เน้นหนักในการตรวจสอบผู้โดยสารขาเข้าเนื่องจากปัจจุบันพบว่ากลุ่มผู้รับจ้างขนยาเสพติดเริ่มเปลี่ยนช่องทางมาใช้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นลูกเรือในการกระทำความผิดโดยการเพิ่มมาตรการในครั้งนี้จะมีการนำเทคโนโลยีระบบเอ็กซเรย์รวมถึงสุนัขดมกลิ่นหรือสุนัขเคนายที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจค้นโดยใช้ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กันไปไม่ใช่การตรวจผู้เดินทางทุกคน เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีผู้เดินทางเข้าออกกว่า85ล้านคนการตรวจสอบแบบหวานแหอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความล่าช้าให้แก่ผู้เดินทาง
13: ผู้เดินทาง85ล้านคนเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกถ้าเกิดเรามีการบริหารความเสี่ยงไม่ดีคือตรวจสอบละเอียดทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นภาระกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้เกิด

0: ที่ไม่ดีในการเดินทางเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่เคยเอาหมาเคนายขึ้นไปดมที่ผู้โดยสารขาออกนะครับเราต้องเรียนตรงๆว่าไม่ได้สกรีนเรื่องยาเสพติดกับลูกเรือเลยเพราะว่าความเสี่ยงต่ำมากๆเพราะว่าทุกคนที่เข้าทำงานเนี่ยเขาก็ต้องเช็คประวัติอาชญากรรมความเชื่อมโยงต่างๆแล้วนะครับเราใช้เทคโนโลยีกับเคนายเนี่ยไปลงที่ตัวพัสดุพันธุ์เป็นหลักปัจจุบันช่องทางที่พบมากที่สุดคือช่องทางพัสดุพันธุ์กับคาร์โก้เพราะว่าไม่มีความเสี่ยงของการต้องติดคุกการมาใช้ผู้โดยสารเนี่ยเพราะว่าเราเข้มงวดด้านคาร์โก้ด้านพัสดุพันธุ์มากขึ้นก็อาจจะเป็นให้หลีกเลี่ยงมาใช้เส้นทางทางผู้โดยสารแล้วก็ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างเช่นลูกเรือครับ
1: ส่วนพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งพัสดุหรือไรเดอร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีกรายที่เป็นคนหิ้วกล่องพัสดุซึ่งขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมาส่งนอกจากนี้ในส่วนของการควบคุมตัวสองสามีภรรยาชาวลาวจากจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลซึ่งผู้ต้องหาให้การยืนยันถึงต้นตอของขบวนการนี้โดยพบว่ามีตัวการใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนทำหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งยาเสพติดแยกเป็น2เส้นทางคือเส้นทางไปยังประเทศออสเตรเลียและเส้นทางไปยังไต้หวันทั้งนี้ประเทศไทยถูกใช้เป็นเพียงทางผ่านในการลำเลียงโดยกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายในต่างประเทศจะติดต่อซื้อขายกันโดยตรงส่วนจะมีคนไทยระดับสั่งการเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดระบบซิลยกระดับความร่วมมือนานาชาติในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย
2: ์นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีปิดการหารือด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่2ณกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสนี้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดตัวระบบชิลซึ่งเป็นระบบปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์ระบบแรกของโลกที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศต่างๆเบื้องต้น11ประเทศได้แก่ไทยออสเตรเลียจีนอินเดียสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นมาเลเซียเนปาลฟิลิปปินส์สาธารณรัฐเกาหลีและเวียดนามโดยพลตำรวจเอกชัดชัยกล่าวว่าภายในระบบนี้จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญระหว่างกันเช่นที่ตั้งของกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติความเชื่อมโยงของเส้นเงินต่างๆรวมถึงแนวทางป้องกันผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เพื่อยกระดับการปราบปรามกระบวนการอาชญากรรมออนไลน์และกระบวนการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3: คาดหวังว่าหลังจากเปิดตัวระบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นการจับกุมหรือการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ในประเทศเพื่อนบ้านของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเนื่องจากว่าจะมีประเทศต่างๆเข้ามาร่วมมาทำงานด้วยกันครับก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ทดลองครับใช้ระบบด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ดูข้อจำกัดโดยเฉพาะยิ่งเรื่อง PDPA ของประเทศต่างๆว่ามีข้อจำกัดอย่างไรบ้างเรื่องของภาษาเรื่องการเข้าถึงข้อมูลต่าง
2: ๆขณะที่การสอบถามตำรวจจากประเทศที่ใช้งานระบบชิลผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซียเปิดเผยว่าระบบนี้ช่วยตำรวจจากนานาประเทศสามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้การปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ที่เป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคทำได้ง่ายขึ้นพร้อมขอบคุณตำรวจไทยที่ได้พัฒนาระบบนี้จนนำมาสู่การใช้งานจริงในวันนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างเข้มงวดมั่นใจจากร่องรอยหลักฐานที่ชัดเจนจะสามารถเอาผิดผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตได้
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าขณะนี้มี7หน่วยงานได้บูรณาการร่วมกันสืบสวนสอบสวนรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินและเอาผิดผู้ที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าการสอบแข่งขันครั้งนี้มีการใช้ TOR ฉบับใหม่ที่รัดกุมกว่าเดิมมีการจ้างมหาวิทย์ศรีนครินทร์วิโรจน์ดำเนินการจัดการสอบและตรวจคะแนนที่ส่วนกลางเพื่อความโปร่งใสแต่ผู้กระทำผิดได้ลักลอบเข้าไปแก้ไขไฟล์ในข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งมีร่องรอยหลักฐานวันเวลาที่ชัดเจนและไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ทั้งนี้ได้สั่งการให้ชะลอการบรรจุแต่ทางคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทยืนยันให้บรรจุตามกำหนด ซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้ทำหน้าที่ในขอบเขตอำนาจเพื่อปกป้องความถูกต้องไว้แล้วมั่นใจว่าจะสามารถถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตได
5: ้ทุกอย่างมีคณะกรรมการมีอะไรมากกสทหรืออะไรเดี๋ยวก็ไปดูตรงนั้นนะครับทราบเรื่องผมก็บอกให้ชะลอการบรรจุพอผมชะลอการบรรจุคณะกรรมการก็บอกไม่ให้ชะลอให้บรรจุเลยนี่ไงผมยิ่งไม่ต้องกังวลใหญ่เลยเพราะผมได้ทำในขอบเขตอำนาจของผมไปเรียบร้อยแล้วใครที่ทำเกินอำนาจที่ผมมีอยู่คนนั้นก็ต้องไปรับผิดชอบไม่ได้บอกว่าเขามาก้าวไก่อำนาจผมนะอำนาจใครอำนาจมันแต่ในส่วนของผมได้โปรเทคไว้หมดแล้ว
4: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายเข้าข่ายมีพฤติกรรมส่อเอื้อต่อการทุจริตโดยระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเพื่อเตรียมลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการสอบชุดใหม่โดยยืนยันว่าจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดโดยผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วหากพบว่ามีการทุจริตก็จำเป็นจะต้องเรียกตัวกลับทั้งหมดโดยยอมรับว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุบางส่วนอยู่ในกระบวนการทุจริตซึ่งถือว่ามีความผิดแม้จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก็ตามปิดรวิวันรายงาน
1: ด้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีทบทวนมาตรการกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวเป็นความขัดแย้งภายในของข้าราชการประจำแต่กลับส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบโดยสุจริตจำนวนมากจึงเสนอให้พิจารณาตรวจสอบเป็นรายกรณีพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปราบปรามขบวนการทุจริตและเครือข่ายสีเทาอย่างจริงจัง
6: คือในขณะที่พวกเราเองได้รับข่าวมาตัวผมเองก็ได้รับข่าวมานะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นความขัดแย้งนะครับของข้าราชการประจำข้างในที่ขัดแย้งกันเองแต่พอมันปูดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่ได้รับผลกระทบกลายเป็นว่าคนที่เข้าสอบโดยสุจริตเป็นจำนวนมากตัวผมเองเมื่อวานเองเนี่ยก็เพิ่งได้รับหนังสือร้องเรียนนะครับซึ่งคนที่เขาเข้าสอบอย่างสุจริตเนี่ยครอบครัวเขามีความหวังกับตัวเขาครับที่เขาได้รับการสอบแล้วสอบผ่านแล้วควรจะได้รับการบรรจุเขาแจ้งผมว่ามีคนเข้าร่วมลงรายชื่อเนี่ยเป็นพันคนนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่ามีคนที่ได้รับผลกระทบที่เป็นคนสุจริตเนี่ยอีกมากมายเป็นจำนวนมากนะเพราะนั้นก็อยากจะให้รัฐบาลเองตัวนายกเองเนี่ยลองทบทวนดูนะครับว่ามาตรการที่มีการสั่งการออกไปเนี่ยแล้วทำให้เกิดผลกระทบกับคนสุจริตเป็นจำนวนมากเนี่ยควรจะต้องมีการทบทวนปรับใหม่ไหมนะครับแล้วก็ดูเป็นรายกรณีอันนี้ประเด็นแรกที่สำคัญที่สุด
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กด้วยสมุดสีชมพูโฉมใหม่ที่พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและองค์ความรู้สำคัญเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR code คุณแม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กการดูแลสุขภาพตามช่วงวัยได้สะดวกยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ติดตามการฝากครรภ์และการดูแลสุขภาพแม่ลูกได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศเพื่อให้แม่ปลอดภัยเด็กไทยเติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิตค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่าง
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการปากีสถานเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่าง

จะจัดขึ้นที่กรุงโดฮากาตาเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมามีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีนายซามูเอลโรเจอร์คัมบ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเรียกร้องให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทดลองทางคลินิกของแอนติบอดีชนิดโมโนโคลนอลและพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกระบวนการรักษาทั้งนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,406 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตกว่า400รายโดยศูนย์กลางการระบาดอยู่ในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของดีอาร์คองโกขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงมีความรุนแรงมากเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่3เมื่อเวลา 16:00 น.ของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนหรือทางตอนใต้ของเกาะไหหลำโดยมีศูนย์กลางอยู่ระห่างประมาณ400กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือลาติจูด 18.3 องศาเหนือลองจิจูด 109.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนืออย่างช้าๆคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในค่ำคืนนี้หลังจากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่3ถึงวันที่4กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยม www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีมุกดาหารและยะโสธรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 อง
องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่

0: มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรเวลา 16:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 น
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่10เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าหัดตายวิธีปฏิบัติเบื้องต้นขอเชิญท่านฟังครับ
4: มนุษย์เราต่างจากสัตว์สัตว์เขาอยู่มาโดยธรรมชาติคือเกิดมาโดยธรรมชาติดูธรรมชาติอะไรๆก็ตามธรรมชาติของเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันตายเขามีธรรมชาติของสัตว์เป็นประจำตัวของเขาสำหรับมนุษย์เราไม่เหมือนสัตว์จึงต้องมีศาสนาเป็นเครื่องปกครองถ้าว่าจะเทียบแล้วก็เหมือนกับแปลนบ้านแปลนเรือนนี่การถูกสร้างที่จะทำให้มีความแน่นหนามั่นคงและสวยงามได้มาตรฐานต้องอาศัยแปลนเป็นสำคัญไม่ใช่จะทำเอาแบบสุ่ม4สุ่ม5เหมือนอย่างสร้างกุฏิวัดป่าบันตะเพราะอันนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่งการสร้างให้ ถูกต้องตามแบบแผนแผนถังแล้วมันก็น่าดูในความเป็นมนุษย์นี่เป็นอีกอย่างนึงการที่จะสร้างมนุษย์ให้ถูกต้องกับความเป็นมนุษย์ซึ่งมีภูมิสูงกว่าสัตว์จึงต้องอาศัยศาสนาซึ่งเป็นเหมือนกับว่าแปลนชี้แนวทางให้ประพฤติปฏิบัติความเป็นอยู่ของคนหมู่มากเพราะมนุษย์เราอยู่ลำพังคนเดียวไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ต้องมีหมู่มีพวกมีเพื่อนเป็นธรรมดาตั้งเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตำบลหมู่บ้านอำเภอจังหวัดจะอยู่โดดเดี่ยวโดยลำพังไม่ได้เพราะมนุษย์เรามันขี้ขลาดเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วถ้าหากไม่มีกฎหมายบ้านเมืองไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องปกครองความเห็นแก่ตัวก็ไม่มีอะไรจะเกินหน้ามนุษย์นี่แหละสำคัญเมื่อความเห็นแก่ตัวมากการแสดงออกแห่งความเห็นแก่ตัวก็ต้องเป็นการกระทบกระเทือนเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเพราะไม่มีศาสนาไม่ทราบว่าอะไรผิดอะไรถูกเมื่อได้อย่างใจแล้วก็เป็นที่พอใจของตนเรียกว่าสร้างความทุกข์ความลำบากให้แก่ผู้อื่นเพื่อความสุขสำหรับตนเองซึ่งไม่ถูกกับลักษณะของมนุษย์ผู้มีความฉลาดนั่นเลยการมีศาสนาก็คือการมีการเทียบเคียงทดในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่าอันใดถูกอันใดผิดอันใดถูกใจเราผิดใจคนอื่นอะไรเป็นความกระทบกระเทือนไม่กระทบกระเทือนนี่เราหมายถึงส่วนรวมคือหมายถึงทั่วไปต้องมีกฎหมายบ้านเมืองและศีลธรรมเข้าเป็นเครื่องปกครองไม่เช่นนั้นโลกก็ร้อนศาสนาจึงเป็นความจำเป็นที่หมู่มนุษย์ต้องนับถือกันคนนั้นถือศาสนานั้นถือศาสนานี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องปกครองให้คนมีความร่มเย็นต่อกันนั่นเองเราก็มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องเทิดทูนเป็นรั้วกั้นของใจเป็นที่ยึดของใจเป็นหลักของใจมีความระลึกน้อมถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอการระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงศาสนากับการระลึกถึงตนก็มีส่วนเท่าๆกันเมื่อระลึกถึงศาสนาศาสนาท่านสอนว่าอย่างไรก็สอนลงมาที่เราก็เป็นเหตุให้รู้สึกตัวเราว่าอันใดถูกอันใดผิดเราก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นศาสนามีหลายชั้นตามพื้นเพของจิตใจและผู้ปฏิบัติมีสูงมีต่ำและมีสูงสุดตามแต่ความสามารถของผู้จะพึ่งปฏิบัติจะได้มากน้อยเพียงไรอย่างน้อยเรามีศีล5เราก็ยังดีมีความร่มเย็นเป็นสุขดังนั้นผมมีการเจริญเมตตาภาวนาการทำบุญให้ทานเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของมนุษย์จะต้องทำทั้งนั้นเป็นกิจจำเป็นสำหรับมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากจะต้องมีการสงเคราะห์สงหาซึ่งกันและกันและมีความเห็นอกเห็นใจให้ความเป็นใหญ่ให้สิทธิแก่กันและกันโดยสมบูรณ์ต่างคนต่างให้สิทธิต่างคนต่างให้ความเป็นใหญ่ในเขาและสมบัติของเขาเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับเราเราเช่นเดียวกับเขาเมื่อเป็นเช่นนั้นต่างคนก็ต่างไม่ล่วงล้ำเขตแดนซึ่งกันและกันก็มีความเป็นสุขการกระเทือนจิตใจเป็นสิ่งที่กระเทือนมากเสียหายมากยิ่งกว่าสมบัติที่เสียไปสมบัติอันใดที่เป็นของใครได้สูญหายไปเพราะการโจรการลักการขโมยหรือการปล้นการจี้อะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นสิ่งที่กระเทือนจิตใจมากเฉพาะอย่างยิ่งการปล้นการจี้นี่เป็นส่วนใหญ่มากทีเดียวการขโมยยังเป็นอีกอย่างสมบัตินั้นก็ไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่สำคัญที่คุณค่าของใจได้เกิดความกระทบกระเทือนและเสียหายไปมากมายอันนี้ท่านให้รักษาทั้งสองอย่างคือรักษาทั้งสมบัติด้วยรักษาทั้งด้านจิตใจของกันและกันด้วยมีหมายถึงศีลอันใดก็ตามเกี่ยวกับศีล5นี้มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันกับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันด้วยกันทั้งนั้น ถ้าต่างคนต่างมีศีล5นี้ด้วยกันแล้วร่มเย็นเป็นสุขผู้ที่ไม่เข้าใจศาสนาก็เห็นว่าศาสนาไม่จำเป็นไม่สำคัญคือเราไม่เห็นความสำคัญของสิ่งต่างๆและของตัวเองนั่นแหละถึงได้เห็นว่าศาสนาไม่เป็นของสำคัญแต่เรายังเห็นว่าเราเป็นมีความสำคัญเห็นคนอื่นมีความสำคัญเช่นเดียวกับเราแล้วศาสนาก็เป็นความสำคัญเพราะสอนให้คนเห็นความจริงความสำคัญด้วยกันทั้งนั้นการเกิดมาได้พบหนาเนี่ยก็เป็นบุญญาลาภของเราที่ไม่ได้พบศาสนาเลยนั่นน่ะมันมีจำนวนไม่น้อยมีมากมายก่ายกองไม่ทราบว่าพุทธเป็นยังไงธรรมเป็นยังไงสงฆ์เป็นยังไงสาระอันสำคัญของจิตใจไม่มีเลยพออยู่ไปวันหนึ่งกินไปวันหนึ่งนอนไปวันหนึ่งอาศัยด้านวัตถุพอให้เพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งจิตใจหาสิ่งที่จะซึมซาบสิ่งบำรุงไม่มีเลยก็แสดงว่าขาดหลักอันสำคัญไม่น้อยเพราะฉะนั้นการนิยมกันทางด้านวัตถุจนลืมทางด้านนามธรรมคือศาสนาคือศาสนาหรือทางจิตใจจึงเป็นความเดือดร้อนเพราะไม่สม่ำเสมอด้านวัตถุก็ทำเพราะกายของเราก็เป็นวัตถุต้องอาศัยวัตถุเข้ามาเยียวยารักษาร่างกายของเราอยู่ได้ด้วยวัตถุเป็นบ้านเรือนเป็นต้นจิตใจของเรามีความร่มเย็นได้ด้วยศีลด้วยธรรมจึงควรมีศีลมีธรรมคือคุณงามความดีที่เราจะพึงอบรมสั่งสมขึ้นให้มีมากๆเพื่อจิตใจจะได้มีหลักฐานเป็นเครื่องยึดถึงชื่อว่าจำเป็นด้วยกันทั้งสองอย่างเพราะอย่างยิ่งใจเป็นสิ่งสำคัญมากควรจะมีหลักยึดของใจเพราะใจวอกแวกคลอนแคลนเนื่องจากหาหลักยึดไม่ได้ถึงสิ่งภายนอกจะมีสมบูรณ์บริบูรณ์เพียงไรก็ตามจิตใจเมื่อขาดคุณงามความดีขาดศีลธรรมเป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องทำให้ชุ่มเย็นแล้วจิตใจก็ร้อนทั้งที่มีความรู้ความฉลาดร้อนทั้งที่มีสมบัติมากร้อนทั้งที่อะไรแล้วก็ไม่อดอยากขาดแคลนทางด้านวัตถุแต่ความร้อนของใจจะร้อนอยู่ไม่ลดละเพราะขาดอาหารภายในใจขาดเครื่องบำรุงภายในใจใครจะมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกทั้ง3นี้ปรากฏว่าไม่มีเลยพระพุทธเจ้าทรงทราบความจำเป็นทั้ง2อย่างคือทางด้านวัตถุที่เกี่ยวกับร่างกายทางด้านนามธรรมคือคุณงามความดีที่เกี่ยวกับจิตใจโดยเฉพาะทั้งปัจจุบันและอนาคตทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงเพราะฉะนั้นจึงต้องสั่งสอนบรรดาสัตว์ให้ทราบทั้งสิ่งภายนอกทั้งสิ่งภายในคือใจทั้งปัจจุบันทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายมาในภพนั้นๆจนมาถึงปัจจุบันในฐานะที่เป็นอยู่เวลานี้ความสุขความทุกข์ก็ทราบกันอยู่ตามเหตุปัจจัยที่มันหมุนอยู่เสมอให้เกิดสุขบ้างทุกข์บ้างดังที่เราทราบกันอยู่เวลานี้และอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้ามีอะไรเป็นหลักของจิตใจที่จะสืบภพสืบชาติไปได้ด้วยดีไม่มีความทุกข์ร้อนพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบและทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญสาระอันสำคัญคือคุณงามความดีไว้สำหรับใจใจจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดในภพใดชาติใดก็เป็นสุขคติสุขคติสุขโตไม่ว่าจะเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่ทรงสั่งสอนไว้ในโลกในยุคนั้นๆทรงสั่งสอนเป็นแบบเดียวกันในโอวาทปาติโมกท่านสอนไว้ย่อๆว่าสัพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำชั่วอันจะให้เกิดความเสียหายทั้งปวงหนึ่งกุศลสู้ประสัมปทากุศลสู้ประสัมปดาการยังกุศลคือความฉลาด ในทางที่ชอบให้ถึงพร้อมเนี่ย

0: สจิตตประโยรปนังการทำจิตให้ผ่องใสหรือบริสุทธิ์มีหลักใหญ่ของศาสนาเอตังมุทานสาสนังนี้เหล่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งปวงหรือทั้งหลายนี่หลักใหญ่ของศาสนาท่านสอนเป็นแบบเดียวกันเพราะกิเลสหรือสัตว์โลกเป็นชนิดเดียวกันมีความทุกข์ความลำบากมีกิเลสตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเป็นเครื่องห้อยรัดภายในจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกันหมดการสั่งสอนธรรมจึงต้องอาศัยเรื่องของสัตว์โลกเป็นต้นเหตุที่จะสั่งสอนอย่างไรถึงจะถูกต้องนี่เวลานี้เราทุกคนถ้าหากว่าไม่มีหลักจิตใจเราก็ไม่แน่ใจในตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าหากตายแล้วจะไปยังไงจะไปสุขไปทุกข์ไปคติใดจะเกิดเป็นภพอะไรบ้างเป็นสัตว์หรือบุคคลชนิดใดเราไม่อาจทราบได้การไม่อาจทราบได้นี้เราก็ไม่ควรเสี่ยงต่อความไม่ทราบได้อยู่เสมอไปจึงควรสร้างความแน่ใจให้มีภายในตนการสร้างความแน่ใจก็คือสร้างจะด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอะไรจะเป็นที่แน่ใจก็คือความดีการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนานี่เป็นสิ่งที่แน่ใจสำหรับใจอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดอื่นที่จะแน่ใจไปยิ่งกว่าความดีนี้เป็นเครื่องประกันความดีนี้มีอยู่ภายในจิตใจใดจิตใจนั้นเรียกว่าประกันตัวได้เพราะความดีเป็นเครื่องประกันเราจึงสร้างความแน่นอนไว้ในจิตเสียตั้งแต่บัดนี้จะให้เสียเวล่ำเวลาที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งคนทั้งชาติและล่วงเลยมาเป็นเวลาหลายปีหลายเดือนโดยไม่ได้คิดอ่านใจตรองอะไรเลยในสาระสำคัญที่เป็นคุณสมบัติของจิตอันนั้นไม่สมควรสิ่งสมควรอย่างยิ่งก็คือเราพยายามทำเสียตั้งแต่บัดนี้ไม่มีใครที่จะพูดให้เป็นที่เชื่อถือและถูกต้องแม่นยำได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าคนพูดกันทั้งโลกมีความปลอมแฝงไปเรื่อยๆส่วนมากพูดด้วยความสุ่มเดาไม่ค่อยไม่ได้พูดด้วยความจริงจังออกมาเพราะต่างคนต่างไม่รู้จริงถึงจริงจะเอาความจริงมาพูดอย่างอาถรรพ์ได้อย่างไรส่วนพระพุทธเจ้าในธรรมทุกบททุกบาทที่ประทานวันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ทรงทราบโดยเหตุโดยผลประจักษ์พระทัยแล้วจึงได้นำมาสั่งสอนสรรโลกคำสั่งสอนนั้นจึงเป็นที่แน่ใจได้ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์สอนไว้จึงเป็นผู้แน่ใจในตนเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งแน่ใจที่สุดหาที่สงสัยไม่ได้เลยเมื่อถึงขั้นแน่ใจแล้วเป็นอย่างนั้นนี่แหละความดีเป็นที่แน่ใจได้อย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติบำเพ็ญโอวาทคำสั่งสอนจึงเป็นที่แน่ใจสำหรับโลกทั่วๆไปถ้าไม่มีมารเข้าบดลบันดาลใจตัวเห็นสิ่งที่แน่ใจนั้นว่าเป็นของไม่แน่ใจไปเสียสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยนั้นเข้าใจเป็นของดีแล้วฟ้าเอามาเผาผลาญตนเองนั้นเพราะมันมีใครช่วยได้มันเรียกว่ากรรมของสัตว์นี่เราทั้งหลายทราบอยู่ด้วยกันว่าดีชั่วบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานเป็นของมีมาดั้งเดิมไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสกสรรขึ้นมาเฉยๆเป็นสิ่งที่มีมาดั้งเดิมแล้วพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตามสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมไม่ใช่จะมาหรือมาถอนมาปรุงมาแต่งเอาใหม่ทั้งที่สิ่งนั้นไม่มีแล้วมาปรุงแต่งให้มีอย่างนี้ไม่มีในโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งคำว่าบาปก็หมายถึงความเศร้าหมองผลก็คือความทุกข์ถ้าว่ามันไม่มีสัตว์โลกแต่ละรายมีความทุกข์ประจักษ์ตนเองเพราะอะไรจึงเป็นทุกข์ก็เพราะสาเหตุคือกรรมเมื่อโลกนี้ยังมีการทำกรรมอยู่ตราบใดไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วผลจะพึงแสดงให้เห็นอยู่เสมอว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เรื่อยๆไปหากเราจะลบล้างกรรม เราก็ต้องลบล้างการกระทำของเราลบล้างบุญลบล้างบาปก็ลบล้างการกระทำของเรามีเท่านั้นเป็นที่ลบล้างอย่างอื่นไม่สำเร็จคำว่านรกนั้นก็เป็นสถานที่อยู่ของสัตว์ผู้อยากช้าลามกสวรรค์เป็นสถานที่อยู่ของผู้มีความดีเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วเช่นอย่างเรือนจำเป็นสถานที่อยู่ของใครในโลกนี้ก็ยังมีเรือนจำเป็นสถานที่อยู่ของใครสถานที่ดีกว่านั้นก็มีเยอะอย่างที่เราเห็นนอกจากเรือนจำไปแล้วก็ดีๆกันไปทางนั้นไม่ได้ถูกกักขังไม่ได้ถูกทำโทษทำกรรมอะไรมันต้องบังคับบัญชาแบบนักโทษเราก็เห็นกันอยู่เพียงโลกนี้เราก็เห็นทำไมโลกอื่นจะไม่มีเมื่อโลกนี้มีโลกอื่นก็มีวันนี้มีวันอื่นก็มีเนี่ยมันเป็นของคู่เคียงกันมาอย่างนี้แต่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นที่จะมีเพียงอะไรก็ตามสายตาเราสั้นเพียงแต่มองดูขวางดูขวางดูหนามมันก็ยังไม่เห็นยังไปเหยียบเอาจนได้หัวตอเดินไปมันก็ยังไม่เห็นโดนเอาจนได้จนเท้าแตกเนี่ยที่ดูสิขณะที่โดนขณะที่เหยียบเราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่มีแต่ความไม่มีนั้นลบล้างกันได้ไหมเวลาเดินไปเหยียบเอาเนี่ยหนามปักหรือไม่ปักมันก็ปักเพราะสิ่งนั้นมีอยู่ไปเหยียบถูกมันก็ปักไปโดนหัวตอก็เท้าแตกจนได้ทั้งจริงว่าหัวตอไม่มีนี่แหละเราคิดดูสายตาเรามันสั้นๆอย่างนี้แหละเพียงแต่มองดูหัวแม่เท้าของตนมันก็ยังไม่ทั่วถึงยังต้องโดนขวากโดนหนามโดนหัวตอจนได้แล้วยิ่งสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นของละเอียดที่มากมายกายกองเป็นวิสัยของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดมีญาณที่จะยังทราบตามความจริงอันละเอียดทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้นไม่ใช่ฐานะของคนอย่างพวกเราท่านนี้จะมองเห็นกันเรื่องการเชื่อเราจะเชื่อคนตาดีหรือเชื่อคนตาบอดเราจะเชื่อคนโง่หรือเชื่อคนฉลาดนี่สำคัญเราจะเชื่อคนมีธรรมหรือเชื่อคนจอมโกหกพระพุทธเจ้าเป็นคนจอมโกหกหรือเป็นจอมปราดนะถ้าเชื่อคนตาบอดก็ต้องโดนไม้เรื่อยๆไปเพราะคนตาบอดจะไม่ได้เดินตามทางชนนั้นโดนนี้ไปเรื่อยๆตามภาษีภาษาของตาไม่เห็นแต่คนตาดีแล้วไม่โดนนอกจากจะเผลอตัวไปหรือประมาทดังที่ว่านี่ไปเหยียบความเหยียบน้ำเนี่ยคนตาดีเหยียบได้ในขณะที่เผลอขณะที่ไม่เห็นแต่คนตาบอดนี่เห็นไม่เห็นก็ไม่ทราบแหละเพราะมันมืดอยู่นั่นตลอดเวลาอะไรมาผ่านหน้าเป็นเอากันทั้งนั้นไม่ถอยแบบโดนด่าชนด่าไปเลยเพราะไม่เห็นจะทำไงการเกิดของสารโลกมันก็เกิดด่าไปเลยอย่างนั้นเหมือนกันเพราะไม่เห็นไม่ทราบแล้วแต่กรรมจะพาไปกรรมจูงกรรมลากไปไหนชุดไปไหนลากไปไหนมันก็ไปเราไม่มีอำนาจไม่มีกำลังที่จะฝ่าฝืนกรรมทั้งหลายได้กรรมต้องเป็นผู้ชุดลากไปตัวมันก็ชุดลากไปเข้าป่าเข้ารกตกเหวลงบ่อไปอย่างนั้นตกนรกอเวจีไปถ้ากรรมดีก็พยุงส่งเสริมให้ไปในทางที่ดีเสมอเนี่ยพวกเกิดที่เกิดไม่รู้เรื่องรู้ราเกิดไม่มีความสามารถอ่านรู้ด้วยญาณเนี่ยมันแบบเกิดดะดะไปเลยสุขจะมีทุกข์จะมีอะไรไม่ทราบว่ามันจะมีมาเมื่อไหร่แม้แต่มาเกิดนี่ก็ยังไม่ทราบว่ามาจากภพอะไรที่ดูเราเป็นนักภพนักชาตินักเกิดนักตายอยู่แล้วยังไม่สามารถที่จะทราบเรื่องของตัวเองได้เราจะพูดไปถึงข้างหน้าอะไรอะไรที่จะเป็นเครื่องให้เราเป็นที่แน่นอนใจเราจึงควรสร้างเสียตั้งแต่บัดนี้การไปแบบชุ่มๆเดาๆเปิดแบบชุ่มๆเดาๆทั้งๆที่ไม่แน่ใจตัวเองความเป็นอยู่ก็ไม่แน่ใจนี่เราจะพยายามอยู่กับหรือนอนใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ถูกสมกับว่ามนุษย์เป็นผู้ฉลาดคือไม่สมเหตุสมผลกันแต่เพราะอย่างยิ่งการผิดความดีความเฉลียวฉลาดขึ้นภายในใจด้วยจิตตภาวนานี่เป็นสิ่งสำคัญมากอาจมองเห็นได้คำว่าบาปบุญนรกสวรรค์นิพพาน อาจมองเห็นได้ด้วยจิตตภาวนาของเรามากน้อยต่างกันเท่านั้นบุญที่ไหนมันก็ทราบวิธีจิตที่มีความเย็นสบายมีความรุ่มร้อนเกิดมาเมื่อไรเพราะสาเหตุอันใดก็ทราบนั่นนี่เราทราบบุญทราบบาปนรกสวรรค์ก็ทราบทั้งอยู่ภายในจิตใจทราบทั้งที่จะไปข้างหน้าก็ผู้นี้เป็นผู้พาไปสู่สถานที่ใดเนี่ยคนชั่วมันก็ไปเข้าเรือนจำนั่นเลยจิตที่ชั่วมันก็ไปลงนรกแน่มันก็ผิดกันที่ไหนมันก็เหมือนกันมันทราบอยู่ภายในใจเมื่อเราปฏิบัติไปสิ่งที่ปิดบังจิตใจค่อยหมดไปจางไปความสว่างกระจ่างแจ้งสามารถที่จะมองเห็นในสิ่งต่างๆได้โดยลำดับจนเต็มภูมิของจิตจะไปเกิดที่ไหนก็ทราบอยู่ในฐานะของจิตในขั้นภูมิของจิตจะไม่เกิดก็ทราบตามขั้นภูมิของจิตว่าหมดเชื้อแล้วไม่มีทางที่จะเกิดต่อไปอีกแล้วก็ทราบเมื่อถึงขั้นจะทราบแล้วปิดไม่อยู่เนี่ยท่านจึงสอนให้อบรมจิตนี้เป็นตัวรู้ตัวฉลาดแหลมคมมากถ้าสอนให้แหลมคมถ้าอบรมให้แหลมคมมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถมากกว่าสิ่งใดในโลกแต่เราไม่ได้อบรมต่างสอนจิตจึงเป็นเรื่องอาภัพยืนจิตอาภัพอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนอาภัพทั้งนั้นเพราะสิ่งอาภัพมันปกปิดกำบังมันมีอำนาจเหนือกว่าจิตก็เลยกลายเป็นของอาภัพไปตามๆกันจึงต้องอบรมสติปัญญาให้จิตมีความสงบร่มเย็นเพียงสงบภายในใจเราก็เห็นคุณค่าของใจสงบมากก็เห็นมากรู้มากเข้าใจมากแล้วผิดทางปัญญาพิจารณาดูในโลกธาตุอันนี้มันไม่มีอะไรที่จะควรเปิดเพลินรื่นเริงอะไรไปนั่งหนาเดินไปนั้นก็มีแต่ป่าช้าของสัตว์ทั้งเขาทั้งเราเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าในบ้านก็ยินบ่นออกนอกบ้านก็ยินบ่นเข้าเมืองก็ยินบ่นเจอไปทุกแห่งทุกหนเรื่องความทุกข์ความทรมานของสัตว์ของคนมีอยู่ทุกแห่งทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านแล้วจะสงสัยที่ไหนมีความสุขความสบายไม่ต้องมีอะไรมาก่อกวนวุ่นวายให้รับความทุกข์ความลำบากนอกจากเราสร้างจิตใจของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นด้วยศีลด้วยธรรมนี่เป็นที่ปลอดภัยไร้ทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่มีอะไรมากวนอันนี้เป็นจุดสำคัญมากเมื่อสร้างอันนี้ให้เต็มภูมิแล้วนั่นก็เย็นคิดว่าสถานที่นั่นเป็นยังไงสถานที่นี่เป็นยังไงเพราะความเย็นอยู่กับเจ้าของความสุขอยู่กับเจ้าของหลักใหญ่อยู่กับเจ้าของแล้วก็ไม่สาดจะไปหาตะคุกเงาที่ไหนกันตัวจริงมันอยู่กับเราเรารู้อยู่เห็นอยู่ครองอยู่ด้วยแล้วเราจะไปคุกเงาหาอะไรนี่แหละท่านว่าการสร้างตัวทางด้านธรรมะสร้างตัวอย่างนี้สร้างตัวทางโลกก็ดังที่เราทราบกันอยู่แล้วสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการขนขวายในหน้าที่การงานทำมาหาเลี้ยงชีพอันมีทรัพย์สมบัติเงินทองอันเรียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะสร้างภายในก็คือสร้างจิตใจของเราให้มีหลักมีฐานมั่นคงให้รู้สิ่งดีสิ่งชั่วพยายามแก้ไขดัดแปลงกันไปโดยสม่ำเสมอจนกระทั่งจิตมีความเชื่อถือตัวเองได้มีความแน่ใจได้อยู่ไหนก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์มีความสุขความสบายตายแล้วก็เป็นสุขผู้มีหลักจิตใจเป็นอย่างนี้คนเราถึงจะเป็นคนเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันในความรู้สึกจิตว่าจิตเหมือนกันก็ต่างกันในฐานะสูงต่ำของจิตความโง่ความฉลาดผิดแปลกกันอยู่มากท่านจึงว่าเป็นประจำบุญตามกรรมตามนาวาสนามองเห็นกันไม่ได้นี่อยู่อย่างลึกลับภายในจิตใจพยายามสร้างตัวให้ดีสร้างให้มีความแน่นหนามั่นคงเอาให้เห็นประจักษ์ธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ให้เห็นประจักษ์ในสิ่งที่มีอยู่รู้อยู่แก้สิ่งที่มีอยู่รู้อยู่อันไม่ดีนี้ก็จะปรากฏสิ่งที่มีขึ้นมารู้ขึ้นมาภายในจิตใจอันเป็นความดีลองทำให้ใจสงบลองดูใจสงบกับใจไม่สงบผิดกันอย่างไรบ้างความสงบของใจเกิดขึ้นมากน้อยความสุขเราไม่ต้องถามเพราะปราศจากสิ่งก่อกวนในเวลานั้นใจ จะมีความสุขเบาไปหมดทั้งใจเนี่ยเบามากๆจนไม่ปรากฏว่ากายมีในความรู้สึกเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเหมือนอยู่อวกาศหรือเหมือนอยู่อากาศกลางหาวไปอย่างนั้นนั่นแหละจิตสบายจิตปล่อยวางทั้งหมดในขณะนั้นนี่คือสงบเต็มที่เป็นอย่างไม่ทราบว่าตนอยู่ที่สูงที่ต่ำและอยู่ในที่เช่นไรนั่งอยู่หรือนอนอยู่ไม่สนใจทั้งนั้นปรากฏแต่ความรู้ล้วนๆซึ่งไม่มีรูปไม่มีลักษณะอะไรปรากฏเลยเป็นแต่ความรู้ล้วนๆถ้าหากว่าจะพูดลักษณะก็มีแต่ความสว่างสวยปรากฏอยู่ภายในตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ผิดกับสิ่งทั้งหลายที่เคยผ่านมาในโลกนี่มีความสงบมากความสว่างความสุขมากอย่างนี้จิตดวงนี้แหละดวงมืดๆดำๆที่เราตำหนิอยู่ทุกวันนี่แหละเพราะความมืดดำนั้นไม่ใช่จิตมันสิ่งปิดบังต่างหากมันเหมือนอย่างไฟฟ้าเราเนี่ยเราเอาแก้วครอบดำๆมาใส่ที่มันก็ดำเอาแดงมาใส่ก็แดงเอาขาวมาใส่มันก็ขาวเนี่ยไฟมันเป็นไฟอย่างนั้นแหละจิตก็เป็นจิตอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อสิ่งที่ดำสิ่งที่มัวหมองเข้าไปแค่ไปปกปิดกำปิดกำบังใจมันก็เหมือนว่ามันเศร้ามันหมองมันดำไปหมดความจริงก็คือสิ่งนั้นพาให้ดำชำระสิ่งนี้ออกแล้วจิตก็สว่างสบายออกมาจนกระทั่งถึงเต็มที่มันมีอะไรติดข้องในโลกธาตุผ่านทะลุไปหมดนะอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่าใจเมื่อถึงขั้นมีอำนาจมีอำนาจอย่างนั้นสาระสำคัญจึงมีอยู่ใจนี้เท่านั้นพยายามบำรุงเพื่อที่จะไปเกิดพบหน้าก็คือใจดวงนี้พยายามสร้างให้ดีการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเอาละหยุดกันที่นี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่10เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเนตรว่าหัดตายวิธีปฏิบัติเบื้องต้นในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกระทรวงพาณิชย์วางมาตรการบริหารจัดการทุเรียนปี2569ขยายตลาดส่งออกจีนและอินเดียรักษาเสถียรภาพราคาการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติโปรตุเกสเอาชนะทีมชาติโครเอเชีย2-1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติสเปนในวันที่7กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสด้วยวันที่3กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบลารุสมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเบลารุสได้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงมากกว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรภาพดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการบินให้พัฒนาก้าวหน้าอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นภายในภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:14 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและผู้ชนะเลิศโครงการประเมินคัดเลือกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายสุรศักดิ์จิตสุทธิภากรประธานกรรมการบริษัทเดชชัยรับเบอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลูกยางสีข้าวรุ่นฟู้ดเกรดเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนางเอกสิริปินทรุจิประธานมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยพร้อมด้วยวารสารวิทยุสารานรมจัดพิมพ์ในวาระ25ปียุวทูตความดีและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2567กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายภาพวาดสีน้ำมันชีวิตและการเรียนรู้ในธรรมชาตินางสาววิลาวันวดุงวันกรรมการเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายสารัตน์รัตนาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เวลา 14:12 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสบชัยอยู่วเวศนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 13:55 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 14:29 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระพรหมวชิรธีรคุณวิบุญธรรมปฏิภาณสุพิธานธรรมวรกิจนิวิทศีลาจาริดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันนมยังธรรมานุสติในยังกะโร

อันนัมยังสังฆานุสติในยังกะโรมาเสโต

อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวาเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะทัสสะปัสสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโกปินาปฏิชาตนา

ายะโอนหัสสะปฏิฆาทายะดังสมัตตาสวาตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาทายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทานังปฏิสัลลานารามะทังอาชะมยาปัจเวคิตวาโยกิลานะปัจจยังเหสัจจะปริฆา

มามิกาชันโตสัพเพสัตตากัมมะสักขากัมมะนายตากัมมะโยนิกัมมะบันทุกัมมะปฏิสรณายังกัมมังกะวิสันติกัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะทายาตาอวิสันติ

นี่เราเป็นห่วงพระเนนมากขึ้นทุกวันนะในการปฏิบัติศาสนาของพระเนนเราเวลานี้รู้สึกว่าเหลวไหลอย่างมากทีเดียวนะไม่ใช่ธรรมดาทั้งท่านทั้งเรามันพอๆกันจะตำหนิใครก็ตำหนิไม่ได้นะเพราะกิเลสนี้มันมีอยู่กับหัวใจของทุกคนบีบบังคับมันไว้มันก็ออกดื้อๆต่อหน้าต่อตาเพราะมันเป็นอัตโนมัติคือความเคยชินคล่องแคล่วของมันที่มันใช้จิตเป็นเครื่องมือทำงานเพื่อวัฏจักรของมันอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกสร้างกองทุกข์ในหัวใจตลอดเวลาเนี่ยที่โลกมองไม่เห็นเลยเราอยากพูดอย่างนั้นนะจุดที่มันเป็นภัยต่อโลกคืออะไรสัพพมะท่านเรียกว่ากิเลสก็คือสิ่งที่เคลือบแฝงเป็นพิษเป็นภัยอยู่ภายในใจเคลือบน้ำตาเอาไว้อย่างมิดตัวให้มองไม่เห็นกิเลสเลยทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่อันนี้ที่สัตว์โลกไม่มีเวลาตื่นนอนได้เพราะยาเคลือบน้ำตาลของกิเลสมันซึมซาบไว้หมดให้พอใจทุกสิ่งที่มันผลักดันออกมาให้แสดงอย่างไรเป็นเคลือบน้ำตาลออกมาพร้อมมาพร้อมที่จะให้สัตว์ทั้งหลายติดพันหลงกับมันโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยอย่างหยาบมันก็เคลือบไว้อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดละเอียดขนาดไหนมีเคลือบไว้เสร็จไว้เสร็จไม่มีกิเลสตัวใดที่จะไม่เคลือบน้ำตาลเป็นเครื่องล่อไว้กับกิริยาของมันที่ผลักดันออกมานี่แหละที่เป็นหน้าท้อใจออกมากนะพระผู้ปฏิบัติเราเพื่อมรรคผลนิพพานนี้พอเป็นเอกเทศบ้างซึ่งจะควรทราบพิษภัยของมันที่อยู่ภายในซึ่งถูกน้ำตาลเคลือบเอาไว้เคลือบเอาไว้ตามขนาดแห่งกิเลสที่มีหนาแน่นเบาบางขนาดไหนความเคลือบน้ำตาลล่อลวงสัตว์โลกของกิเลสมันจะเคลือบไว้เป็นชั้นชั้นชั้นชั้นเหมือนเลยนี่คือหลักธรรมชาตินะถ้าท่านทั้งหลายไม่เคยทราบให้จำให้ดีโน่นถึงขั้นเวลาจิตมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมสิ่งเหล่านี้จะค่อยปรากฏขึ้นกับสติปัญญาของผู้บำเพ็ญขั้นต่างๆของสติปัญญาจะเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้มาเป็นลำดับแล้วก็จะเริ่มเห็นพิษเห็นภัยกันมาถ้าไม่มีการอบรมจิตใจนี้บ้างเลยแล้วกี่กับกี่กันเบื้องต้นเบื้องปลายของวัฏวนที่เคลือบไปน้ำตาลนี้จะไม่มีสิ้นสุดยุติที่เคลือบไปน้ำตาลนี้จะไม่มีสิ้นสุดยุติลงโดยลำพังตนเองเลยจะเป็นไป

าสนาก็ค่อยเป็นเกาะเป็นดอนหดย่นเข้ามามากเข้ามามากเข้ามาแล้วนะคือกิเลสมันห้อมล้อมมันตีตลาดเข้ามาเรื่อยไม่ให้มองเห็นเลยนะคือกิเลสนี่ตีตลาดเข้ามาทุกด้านทุกทางโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันมาทุกแง่ทุกมุมไม่ให้รู้เลยก็คือวัตถุต่างๆนั่นแหละที่เป็นเครื่องหลอกลวงมันมาทุกแบบนะวัตถุต่างๆที่เป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นกลอุบายของกิเลสที่มาลบล้างธรรมมันยกตัวของมันให้เป็นที่สนใจต่อสัตว์โลกมีน้ำหนักขึ้นทุกวันทุกวันกระจายตัวออกมาทุกแบบทุกฉบับมองไม่ทันนะลำพังสติปัญญาธรรมดานี้มองไม่ทันมันออกทุกแง่ทุกมุมมีแต่กิเลสห้อมล้อมภายในจิตใจอยู่ตลอดมาแล้วก็อาศัยสิ่งที่มาล่อลวงภัยกลมายาของมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาทางภายในนี้ก็เชื่องความหลงก็มีแล้วพระกับใจของเรามันก็ออกรับกันได้ง่ายได้ง่ายหลงกันได้ง่ายรู้กันได้ยากนี่มันสอดมันแทรกมาทุกแง่ทุกมุมความทุกข์ความทรมานก็รู้ทุกสัตว์ทำไมใจเป็นนักรู้จะไม่รู้แต่ไม่มีใครเห็นโทษของมันทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ดิ้นกระวนกระวายกระเสือกกระสนจนถึงขั้นล้มขั้นตายก็ไม่เห็นโทษแห่งความทุกข์นี่ว่ามาจากไหนเนี่ยมันสำคัญตรงนี้นะท่านจึงสอนให้อบรมจิตใจคือให้ดูใจใจนี้คือมหาภัยเนื่องจากกิเลสตัวมหาภัยฝังใจอย่างลึกมากทีเดียวจนไม่อาจมองเห็นได้เลยว่านี่คือใจแท้มันมีแต่ใจที่เต็มไปด้วยกิเลสออกมาแง่ใดมุมใดความหลงออกมาพร้อมความเชื่อตามกิเลสออกมาพร้อมออกมาพร้อมกิริยาของจิตที่คิดเช่นสังขารปรุงขึ้นมาปรุงเรื่องอะไรก็ตามความเชื่อจะขึ้นมาพร้อมเลยนะมันไม่ให้รู้ตัวเลยว่ามันหลอกมาพร้อมปรุงเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องราวอะไรก็ตามดีชั่วทำให้ติดได้ทั้งนั้นไม่ได้ว่านี่เป็นเรื่องชั่วนี่เป็นเรื่องดีควรติดไม่ควรติดมันเป็นของควรสำหรับกิเลสที่จะหลอกสัตว์โลกได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยโลกจึงรู้ไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ดูใจเป็นบำเพ็ญภาวนานี่คือเรียกว่างานของใจโดยแท้ที่จะบุกเบิกสิ่งที่เป็นภัยต่อตนเองให้ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวค่อยขยับขยายออกในสิ่งที่เป็นภัยเหล่านั้นเริ่มตั้งแต่ฝึกใจเป็นฟืนเป็นไฟเข้าสมาธิไม่ได้นะคือกิเลสมันตีออกไปตีออกไปจิตมันจะฟุ้งเฟ้อเหื่อหืมหลีบดิ้นตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอนี่คือเรื่องของกิเลสล้วนๆผลักดันออกไปให้คิดให้ปรุงไม่อิ่มไม่พอไม่เข็ดไม่หลับมีแต่เชื่อมันเรื่อยๆไปตลอดเวลาหาความรู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้ท่านจึงสอนให้เข้ามาดูจิตด้วยสตินานขึ้นแล้วนะนี่แหละจุดที่จะรู้นะให้รู้ด้วยสติดูจิตเช่นผู้ภาวนายังไม่ได้เรื่องเลยราวอะไรก็อย่าไปคิดอะไรมากให้นำคำบริกรรมภาวนานั้นมาติดแนบกับใจไว้อย่างเอาจริงเอาจังด้วยสติจริงจังเช่นเดียวกันอย่าหวังมักหวังผลอะไรนอกจากคำบริกรรมที่กำลังบำเพ็ญอยู่ด้วยสติในเวลาปัจจุบันนั้นเท่านั้น นี่ผู้นี้แหละผู้จะค่อยระงับดับความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมที่เป็นฟืนไฟซึ่งกิเลสมันผลักดันออกไปให้ค่อยทราบเข้ามาบีบบังคับมันอยากคิดเรื่องนอกใครความอยากนี่ให้ถือว่าเป็นภัยอย่างยิ่งต้องเอากันขนาดนั้นไม่งั้นเอากันลงไม่ได้นะจิตเข้าสงบไม่ได้เป็นสมาธิความสงบเย็นใจบ้างไม่ได้นะถ้าไม่ได้ใช้สติปัญญาความฝ่าฝืนบีบบังคับกันจริงๆด้วยจิตตภาวนามีสติเป็นเครื่องบังคับจิตใจ

0: ไม่ห่างเหินจากกันเลยนี่คือเรื่องเอาจริงเอาจังที่จะเห็นโทษเห็นคุณของธรรมและของกิเลสภายในใจดวงเดียวกันนั้นปลดความทนความบึกความบืนความฝ่าฝืนทุกอย่างด้วยความภาคเพียรเช่นเราบริกรรมทำบทใดก็ตามเป็นพุทโธพุทโธให้ตั้งหลักเปลี่ยนนั้นอย่าหวังมักหวังผลอะไรนอกจากคำว่าพุทโธกับสติกลมกลืนกันด้วยความเพียรนี้เท่านั้นนี่แหละรากฐานเบื้องต้นที่จะระงับดับความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมดิ้นรนกวดแกว่งของจิตได้ด้วยอำนาจแห่งคำบริกรรมที่บีบบังคับมันไว้เพราะสังขารที่มันเคยคิดเคยปรุงนั้นเป็นสังขารของสมุทัยก่อไฟเผาตัวแต่สังขารที่คิดขึ้นด้วยคำบริกรรมคือพุทโธเป็นต้นนี้เป็นสังขารฝ่ายมรรคที่จะระงับดับสังขารฝ่ายสมุทัยลงด้วยสติเป็นเครื่องกำกับตลอดเวลานี่แหละที่เราจะได้เห็นเหตุเห็นผลในท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะผมแก่แล้วผมห่วงมากห่วงหมู่ห่วงเพื่อนสำหรับผมเองผมไม่มีอะไรแล้วก็เคยพูดให้ฟังแล้วอยู่กับโลกนี้ผมอยู่เพียงเป็นกิริยาเฉยๆผมพูดกงกงพูดให้มันเต็มยศเลยก็ว่ากิริยาอันนี้ใช้เพียงโลกสมมติเพียงเท่านั้นตามขนบประเพณีที่โลกยอมรับกันก็ปฏิบัติตามกิริยาที่โลกยอมรับกันผิดก็ยอมบอกว่าผิดกิริยานี้รักษาไว้ไม่ให้ผิดถูกก็ยอมรับว่าถูกกิริยานี้ก็ดำเนินไปตามความถูกต้องนั้นประจำขันของตนของตนส่วนจิตที่จะมาเกี่ยวข้องพัวพันได้เสียกับสิ่งเหล่านี้มันหมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงแล้วในแดนสมมตินี้ไม่มีอะไรเข้ามาแทรกในจิตใจนี้เลยจะเรียกว่าจิตใจนี้นอกสมมติไปหมดแล้วก็ไม่ผิดด้วยความถนัดชัดเจนในหัวใจของเราที่รู้อย่างนั้นจริงๆตั้งแต่ที่เคยกล่าวให้หมู่เพื่อนฟังมา2493 ฟ้าดินถล่มในหัวใจนี่ก็คือกิเลสพังลงจากหัวใจนั่นเองที่ใจมืดมิดปิดตามีแต่กิเลสทั้งนั้นนะเวลาได้มันกระจ่างขึ้นมาแล้วถึงได้เห็นโทษของมันเต็ม 100% มันจะสว่างสวยมากน้อยไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสิ่งที่ไม่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นแหละคือกิเลสกูปิดขวางปิดบังเอาไว้ไม่รู้ให้เห็นทั้งสิ่งทั้งหลายมีอยู่เต็มโลกธาตุเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้บกพร่องอะไรเลยแต่จิตมันก็ไม่มองไม่เห็นตามสิ่งที่มีที่เป็นทั้งหลายกิเลสลบล้างไว้หมดลบล้างไว้หมดไอ้เราก็เชื่อความลบล้างของกิเลสว่าสิ่งนั้นไม่มีไปตามกิเลสเสียเนี่ยอันนี้สำคัญมากทีเดียวนะที่สัตว์โลกได้ล่มจมเพราะอันนี้แล้วมันมีคำว่าเข็ดหลาบอิ่มพอนะความคิดความปรุงของใจนี้เราอยากเข้าใจว่ามันจะอิ่มพอไม่มีตื่นนอนขึ้นมาคิดแล้วติดเครื่องวัฏจักรเต็มหัวใจแล้วตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับถ้าไม่มีการหลับมนุษย์นี้ตายง่ายที่สุดไม่ได้ไปถึงไหนตายเลยมีระงับกันในเวลานอนหลับเครื่องคือกิเลสทำงานก็ระงับดับกันไปพอตื่นขึ้นมาก็ทำงานแล้วนี่คือไม่มีอะไรหักห้ามกันเลยเป็นธรรมชาติของจิตที่ทำงานเป็นวัฏจักรโดยอัตโนมัติของตัวบนหัวใจสัตว์เป็นมาอย่างนี้โดยกันทั้งนั้นเห็นเวลาเราใช้ความพิถีพิถันเอาจริงเอาจังต่อเหตุต่อผลต่ออัตตธรรมจริงๆแล้วเราต้องได้ใช้ความเข้มงวดกวดขันความอดความทนต่อต้านกันเหมือนเขาขึ้นต่อยกรกันบนเวทีนั่นแหละใครอ่อนข้อไม่ได้นะการต่อกรหรือชกกันบนเวทีต่างคนนะเวลานี้กิเลสมันมีชัยชนะก่อนตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นความเพียรของเราจึงเหลวไหลเหลวไหลตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีพอขึ้นไปเวทีแล้วก็หงายท้องให้กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอาตลอดเวลาหาสติไม่ได้คำว่าความเพียรไม่ทราบอะไรเป็นความเพียรภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้นสติก็ไม่มีความบังคับก็มีแต่ความเพื่อสะดวกสบายนั้นคือทางของกิเลสมันเอาไปแล้วเอาไปแล้วให้คิดทางของกิเลสนี้สบายสบายมันสบายเพื่อฟืนไฟเผาตัวเองต่างหากไม่ได้สบายเหมือนอัดเหมือนทำที่
1: จะ
0: รับความทุกข์ยากในการบีบบังคับต่อสู้กันเวลาแรกแล้วต่อไปก็จะรับผลขึ้นมาเป็นความสบายสบายอย่างนี้ในวิธีการของเจตไม่มีแต่วิธีการของธรรมมีเวลาต่อสู้กันหนักขนาดไหนเรื่องของระหว่างความเพียรกับกิเลสมันจะฟัดกันอย่างหนักคือกิเลสต่อสู้เราบังคับให้อยู่กับคำว่าพุทโธกิเลสจะลากออกนอกจากพุทโธเป็นเรื่องของมันล้วนๆรอบตัวเลยเนี่ยอันนี้สำคัญมากให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะอย่าไปเสียดายในอารมณ์ทั้งหลายที่เคยคิดมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งปัจจุบันนี้ได้ผลประโยชน์อะไรก็เรื่องกิเลสทำงานบนหัวใจมันจะเอาผลความดีงามสุขสบายให้เราที่ไหนมันก็มีแต่สร้างกองจักรเผาหัวใจเราสร้างฟืนสร้างไฟเผาหัวใจเราสร้างกองจักรผันหัวใจเราตลอดมาและจะตลอดไปไม่มีสิ้นสุดต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันเพื่อหักกองกรรมวัฏจักรด้วยอำนาจเบื้องต้นมีคำบริกรรมต้องห้ามกันอย่างหนักนะเอาพุทโธเท่านั้นนะไม่ต้องไปมุ่งอะไรนะแล้วบริกรรมคำไหนก็ตามจะดีนิสัยที่ชอบแต่นี้ผมบอกออกมาคำว่าพุทโธเป็นจุดศูนย์กลางต่างหากส่วนที่เหมาะสมกับตนนิสัยนิสัยของผู้บำเพ็ญในธรรมบทใดให้ยึดธรรมบทนั้นเป็นหลักมีสติจับอยู่จุดนั้นอย่าปล่อยอย่าวางกิริยาอาการที่เคลื่อนไหวไปมาคำบริกรรมกับจิตกับสตินั้นให้ทำงานตลอดเวลานี่ชื่อว่าผู้ทำความเพียรจะได้รับความสงบในวันหนึ่งแน่นอนไม่สงสัยขอจะอย่าถอยก็แล้วกันนี่แหละการตั้งรากฐานเบื้องต้นตั้งยากนะตั้งยากเรานี้ผมได้ทำมาแล้วนะไม่ใช่มาสอนหมู่เพื่อนแบบงูปลาปานะทำมาแล้วแบบจริงจังอย่างที่ว่านี้ด้วยนะอย่างที่เคยพูดถึงเรื่องจิตเสื่อมมาเป็นปีกว่านั้นเสื่อมแล้วเจริญเสื่อมแล้วเจริญหาผามกองทุกแบกกองทุกนี้ไม่มีกองทุกใดที่จะมากยิ่งกว่ากองของจิตที่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมซึ่งปรากฏกับหัวใจของเราจนกระทั่งถึงความเข็ดหลับเลยถึงขั้นที่ว่าจิตพอได้หลับขึ้นมาเป็นความสงบแล้วต้องเอาตายเข้าว่าคราวนี้จิตจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าจิตเสื่อมคราวนี้เราต้องตายจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นั่นสิมันอาจเป็นได้นะสำหรับนิสัยของผมนี่มันเด็ดขาดจริงๆเราก็เทียบเอาพระโคติกัดนั่นแหละมาเป็นตัวอย่างท่านฆ่าตัวเองตายนะเพราะจิตท่านเสื่อมในข้างนั้นท่านบอกว่าฌานเสื่อมฌานเสื่อมก็คือสมาธินั่นแหละเสื่อมฌานะก็แปลว่าความเพ่งความเล็งอยู่จุดเดียวคือจุดแห่งความสงบนั้นมันเสื่อมไป ทีนี้ไม่มีจุดไหนที่จะจับจะคล้องจะแวะจะอาศัยพึ่งพิงได้ทีนี้ก็มีแต่ความว้าเหวเสียดายความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบของฌานนั้นโดยชายเดียวโดยไม่มีสิ่งตอบแทนคือสมหวังว่าเป็นความสงบตามความมุ่งหวังแล้วอย่างนี้ไม่มีนั่นละกองทุกข์เกิดขึ้นเวลานั้นท่านแสดงไว้มีถึง5ครั้ง6ครั้งนะพอครั้งสุดท้ายท่านก็เอามีดโกนมาเฉือนคอเลยในอันนี้ในตำราพูดไว้ไม่ใช่ชัดเจนนะแต่เราก็เข้าใจเวลามาปฏิบัติแล้วเข้าใจเวลาอ่านตำราไม่ค่อยเข้าใจลักษณะเป็นมัวอยู่มันพูดถึงเรื่องพระโคติกัดในภาคปฏิบัติของเรามันก็จับกันได้ทันทีถึงขนาดที่ว่าเอามีดโกนมาเฉือนคอแล้วเลือดทะลักออกมาเกิดความพิจารณาท่านมีปณิสัยของท่านอยู่แล้วเลอนั้นเป็นอารมณ์แห่งธรรมพิจารณานั้นตรัสรู้ขึ้นมาในเวลานั้นไปได้เลยนี่แหละที่ว่าพยามารมาพุ่งเสียขุดค้นหาจิตวิญญาณของท่านเพราะพยามารมันไม่พอกับความโลภมันครอบหัวใจสัตว์โลกให้อยู่ในเงื้อมือของมันมันเป็นนายใหญ่เรียกว่าพยามารทีนี้จิตพระโคติกัดหลุดพ้นจากอำนาจของมันไปมันจึงต้องคุ้ยเขี่ยขุดค้นอย่างสุดเหวี่ยงเลยปรากฏในนำตำราว่าความมืดมัวของดินฟ้าอากาศนี้มืดไปหมดเพราะฤทธิ์ของพยามารคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาจิตวิญญาณของพระโคติกัดเพียงดวงเดียวเท่านั้นถึงพระพุทธเจ้าได้มาปราบปรามเอาว่าพระโคติกัดเธอจะมาคุ้ยเกี่ยวขุดค้นหาจิตวิญญาณของพระโคติกัดซึ่งเป็นลูกของเราตาโคตนั้นเธอไม่มีหวังจะพบแล้วเพราะ พระโคติกาช่องเราได้หลุดพ้นจากอำนาจของเถอถึงขั้นอรหัตภูมินิพพานไปเรียบร้อยแล้วนั่นนี่แหละพยามารมันโลภขนาดไหนสัตว์อยู่ในแดนโลกธาตุที่มันครอบอำนาจไว้หมดเพียงจิตวิญญาณของพระโคติกัดดวงเดียวทำไมมันไม่ปล่อยมือมันยังตามขุดค้นเอามาไว้ในอำนาจของมันจนได้นี่แหละกิเลสมันพอที่ไหนทีนี้ความคิดความปรุงของใจเราซึ่งเป็นพยามารอันหนึ่งมันบีบบังคับอยู่หัวใจของเรามันเป็นเจ้าอำนาจเที่ยวกับพยามารกิเลสสมานมันครอบอยู่ในใจมันลากมันเข็นให้คิดให้ปรุงไปตามแนวแถวของมันจนได้ดึงเข้ามาสู่อสุจิธรรมมันไม่ยอมมานะมันเสียดายความคิดความปรุงหามาเป็นการระบายออกแห่งความทุกข์ความทรมานเพราะการฝึกทรมานจิตใจเป็นความทุกข์ในขั้นเริ่มแรกแล้วการปล่อยตามเรื่องนี้มันรู้สึกว่ามันขี้คายแล้วก็ขี้คายไปเพื่อจะมัดหัวเราด้วยอำนาจของกิเลสหลอกลวงนั่นเองแต่มันไม่รู้นะเนี่ยจึงต้องได้ใช้บทหนักในขั้นนี้ทุกคนเอาให้จริงนะนี่แหละการทรงมรรคทรงผลจะทรงในจุดนี้เป็นแน่นอน นี่ผมนี่พูดมาเป็นตัวอย่างแก่ท่านทั้งหลายผมตั้งได้จุดนี้ถึงขั้นเป็นขั้นตายไม่ยอมปล่อยวางคำว่าเสื่อมคำว่าเจริญที่เลยเคยพัวพันกันมาสร้างกองทุกข์ขึ้นมาพร้อมในขณะเดียวกันบนหัวใจเหล่านี้มันไม่มีวันลืมได้เลยมันฝังลึกมากความทุกข์แสนสาหัสที่จิตเสื่อมลงไปนี่มีแต่อยากได้อยากเป็นขึ้นมามันก็ได้แต่ลุ่มแรงๆเพราะฐานที่จะให้เกิดความสุขความสงบเย็นใจที่จะได้ความสงบนั่นกลับมาเราวางไม่ถูกเราบำเพ็ญไม่ถูกมีแต่ความหวังความอยากเฉยจึงต้องได้ตัดสิ่งเหล่านั้นออกเสื่อมก็ตามเจริญก็ตามมันจะไปไหนเราก็เคยคว้าน้ำเหลวกับมันมาพอแล้วคราวนี้จะไม่คว้าเราจะคว้าแต่พุทโธโดยความลำพึงในใจว่าจิตใจของเรานี้อาจจะเผลอไปเพราะไม่มีคำบริกรรมก็ได้เพราะแต่ก่อนเราไม่บริสติตั้งรู้ไว้เฉยเฉยมันอาจคิดไปที่ไหน5โลกธาตุก็ได้เพราะฉะนั้นมันจึงเสื่อมต่อหน้าต่อตาเราเราจึงคลิกเป็นอุบายใหม่ขึ้นมาคราวนี้จะเอาพุทโธเป็นหลักตั้งเลยเอาเป็นก็ตามตายก็ตามจะอยู่กับพุทโธเสื่อมก็ตามเจริญก็ตามเราจะให้อยู่กับคำว่าพุทโธนี่อย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นเราไม่เอาตั้งหน้าทำในงานปัจจุบันได้แก่พุทโธพุทโธคือใจเรามันเป็นอย่างนั้นจริงนะมันไม่หล่อแหละนะเพราะว่าตั้งหลักลงกับคำว่าพุทโธโปร่งใจกับคำว่าพุทโธทีนี้พุทโธตั้งแต่ขนาดนั้นไม่ให้เผลอเลยนะไม่ว่าจะความเคลื่อนไหวมาทั้งวันไม่ยอมให้เผลอเลยในระยะที่ตั้งจิตขึ้นมาใหม่เนี่ยผมอยู่คนเดียวซะด้วยนะพ่อแม่ครูอาจารย์ไปเผาศพหลวงปู่เสา ผมอยู่คนเดียว บ้านนาชีนวลวัดร้างเขา งานยิ่งสนุกทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนตั้งพุทโธพุทโธตลอดจนกระทั่งได้รู้ชัดในคำบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เวลาจิตละเอียดเข้าไปจริงๆแล้วคำบริกรรมหายหมดนะเนี่ยก็ออกมาพูดได้ที่มันเป็นกระหัวใจเจ้าของเองบริกรรมพุทโธพุทโธนั่นแหละเวลาถึงขั้นละเอียดเต็มที่แล้วนึกคำบริกรรมไม่มีเลยไม่ออกเหลือแต่ความรู้ล้วนๆก็เกิดงงในตัวเองทีนี้ทำไง แต่ก่อนเราก็อาศัยคำบริกรรมยึดไว้กับสติอยู่ด้วยกันทีนี้คำบริกรรมนี้กำหนดอะไรก็ไม่ปรากฏกำหนดพุทโธก็ไม่ปรากฏแล้วจะทำไงเอาไม่ปรากฏก็ให้อยู่กับความรู้นี้นั่นตั้งสติไว้กับความรู้นี้นั่นเอาอยู่นั่นนะไม่ปล่อยตรงนี้เวลาขาดไม่ตรงนั้นไม่มีพุทโธไม่มีให้อยู่กับความรู้นี้ที่ว่ามันกลมกลืนเป็นเดียวกันแล้วบริกรรมไม่ออกไม่มีให้อยู่กับนี้คอยสังเกตอยู่ด้วยสติไม่ให้เผลอนี่พอถึงการเวลาแล้วมันก็คลี่คลายออกมาพอคลี่คลายออกมาก็บริกรรมได้บริกรรมติดเข้าไปอีกเลยถึงต่อมามันก็รู้วิธีการอ๋อเวลามันจิตนี่ละเอียดจริงๆแล้วคำว่าบริกรรมมีหายหมดนานรู้ชัดนะแล้วก็ทราบรู้วิธีปฏิบัติมันหายก็อยู่กับความรู้เสียเนี่ยเมื่อรู้แล้วให้อยู่กับนั้นพอมันคลี่คลายมาก็คำบริกรรม ก็ติดเข้าไปทันทีสติติดแนบตลอดเวลาทั้งที่บริกรรมได้หรือไม่ได้สติขาดไม่ได้งานหลักที่นี่มันก็ตั้งหลักได้ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความวุ่นวายเหล่านั้นมันไม่ยุ่งแล้วแหละ เพราะอำนาจแห่งความบีบบังคับจิตไม่ให้คิดกับสิ่งใดนอกจากกรรมบุญกรรมอย่างเดียวเท่านั้นนี่มันบีบบังคับขีดเส้นตายให้กันเลยนะนิสัยเรามันจริงจังมากเราพูดจริงๆนะเราไม่หลอดเลยนะทำอะไรจริงจังทุกอย่างว่าอะไรเป็นอันนั้นเลยขาดสะบั้นไปเลยนะ นี่ก็ตั้งนะขั้นต่อมามันก็แน่หนามันคงขึ้นเรื่อยๆค่อยพอถึงขั้นมันควรจะเสื่อมมันจะเริ่มขึ้นไปถึงขั้นนี้แล้ว 2-3 วันมันเสื่อมเอาเสื่อมก็เสื่อมไปนั่นไม่เป็นกังวลกับมันเพราะเคยหวังแล้วมันไม่เคยมีประโยชน์เอาจะเจริญก็เจริญไปแต่คำว่าพุทโธจะไม่ปล่อยอันนี้จับติดเลยเจ้าความเสื่อมความเจริญไม่มาถือเป็นอารมณ์เพราะเคยถือพอแล้วสร้างความทุกข์ให้เรามากมาพอแล้วเราจะเอากับพุทโธมันแน่นหนามั่นคงเข้าไปเรื่อยเรื่อยนั่นพอถึงขั้นเจริญซึ่งควรจะเสื่อมตามธรรมดาอยู่ได้สองสามวันแล้วมันก็เสื่อมลงต่อหน้าต่อตาเราไม่มีอะไรเหลือเลยนะเหลือแต่ตัวหมดคุณค่าหมดราคาหมดหวังสร้างความทุกข์ขึ้นตัวเองขึ้นที่นั่นในที่นี้พอมันถึงขั้นที่มันเจริญแล้วมันจะเสื่อมเอาปล่อยแต่คำบริกรรมไม่ยอมปล่อยสุดท้ายมันก็ไม่เสื่อมนั่นแน่วแน่เข้าไปเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยค่อยจับจุดได้อ๋อนี่มันเสื่อมเพราะขาดคำบริกรรมนั่นเสื่อมเพราะเหตุนี้เองที่มันไม่เสื่อมจากนั้นก็หนาแน่นขึ้นในลำดับๆจนกระทั่งฟาดกันเต็มเหนี่ยวได้กำลังเป็นสมาธิขึ้นมาภายในหัวใจอย่างเด่นอยู่ที่ไหนก็เด่นด้วยความรู้สติติดอยู่กับความรู้ถึงไม่บริกรรมก็ให้ติดอยู่นั่นที่นี่เอาความรู้เป็นจุดแห่งการความบริกรรมแต่ไม่บริกรรมนะเป็นจุดแห่งสติคือจับไว้จุดนั้นก็เจริญเรื่อยๆกันไปนี่เราพูดถึงเรื่องการฝึกเบื้องต้น มันหนักจริงๆนะจิตใจเรานี่เป็นไฟทั้งกองนะเวลานี้ถ้าไม่มีสมถะธรรมคือความสงบเย็นใจเข้าไปแทรกบังแล้วหาที่โปร่งที่วางไม่ได้นะพระเรานะใครจะชื่อว่าพระนี่เลยเทบุตรเทวดาไปได้แต่นรกอเวจีมันก็เผาพระอยู่ทั้งที่ว่าเป็นเทบุตรเทวดานั่นแหละเพราะกิเลสไม่ได้กลัวอะไรกลัวแต่ธรรมตอนนั้นถ้าสติธรรมจับบังคับเข้าไปแล้วมันจะยอมให้พากันตั้งใจจุดนี้เป็นจุดสำคัญให้ตั้งหลักรากฐานไว้การพูดเหล่านี้ผมไม่สงสัยในการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนนะได้ทำมาแล้วเห็นผลประจักษ์มาเดือนแบบจนกระทั่งปัจจุบันนี้ขึ้นมาจากกอไก่กอกาที่ว่าพุทโธพุทโธนั่นแหละ ไม่ปล่อยพอจิตมีความสงบแล้วที่มีความยุ่งเหยิงวุ่นวายซึ่งเคยก่อกวนและฉุดลากเราออกไปมันก็เบาไปลืมสมถะธรรมเป็นโอชารสของใจก็สบายนี่มีทางเดินแล้วทีนี้เรื่องอารมณ์ต่างๆที่มันเคยผลักดันออกไปคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสที่ไม่กี่ประเภทเผาหัวใจนั้นมันก็จางไปอย่างไรสุดท้ายมันไม่สนใจความสงบนี่มีกำลังมากขึ้นอยู่กับความสงบมีความสบายไม่มีใครกวนใจความคิดตุ้งแยบหนึ่งขึ้นมานี่เป็นการกวนใจแล้วนั่นพอถึงขั้นสงบเต็มภูมิของตัวเองแล้วความคิดปรุงนี้เป็นเรื่องกวนใจทั้งนั้นไม่อยากคิดนี่แหละที่ว่าติดสมาธินะคือคิดแป๊บออกมานี่มันกวนใจแล้วกวนใจแล้วจิตอยู่ในความรู้ดิ่งแน่วตลอดกลางวันกลางคืนเวลาไหนก็ตามมันไม่ได้สนใจกับมืดกับแข้งอะไรนะมีจะอยู่เพลินอยู่ในนั้นในความรู้ที่สงบตัวแน่วตลอดเวลาไม่มีอะไรเข้ามากวนนี่เรียกว่าอาหารของใจเมื่อใจมีอาหารเพียงขนาดนี้ก็พออยู่พอกินแล้วเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญสมาธิจึงเพลินในความเพียรทางด้านสมาธิไม่จะออกคิดคิดค้นด้วยปัญญาก็นอนจมอยู่นั้นได้อย่างที่ผมเคยนอนจมมาตั้ง5 ปีนี่พ่อแม่ครูอาจารย์ลากออกผมไม่ได้ลืมเลยนะมันถึงได้ออกพอออกนี่ถึงก้าวถึงขั้นปัญญานี่ที่นี่หมุนติ้วเพราะมันพร้อมแล้วสมาธิเป็นเครื่องหนุนของปัญญาพร้อมแล้วแต่ไม่นำมาใช้เป็นปัญญามันก็ไม่เป็นพอออกมาใช้เป็นปัญญาตามที่ท่านฉุดลากออกไปแล้วนั่นก็ค่อยรู้เหตุรู้ผลเข้าไปอ๋ออ๋อไปเรื่อยแล้วพออ๋อนี่ก็ค่อยเริ่มแล้วนะพอเห็นผลแล้วเรื่องความภาคเพียรความสนใจ ต่อความเพียรทางด้านปัญญานี้มันจะหนุนตัวเข้ามาเองมาเองจากนั้นก็เพลินทางด้านปัญญาเลยลืมพักสมาธิไปดีไม่ดีมันก็หาว่าสมาธินอนตายเฉยไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรปัญญาต่างหากฆ่ากิเลสสมาธิไม่ได้ฆ่ากิเลสเพียงตีกิเลสกระล่อมเข้ามาเพื่อความสงบไม่กวนใจเพียงเท่านั้นนะแต่การฆ่ากิเลสนี่ฆ่าด้วยปัญญามันจะเห็นผลของการฆ่ากิเลสด้วยปัญญาแล้วเพลินกับการฆ่ากิเลสลืมพักสมาธิไปเสียมันไม่พอดีนะสำหรับนิสัยผมมันผาดโผนจริงๆ นี่ก็ถูกท่านล้างเอาไว้อีกเขาเรื่องเดินปัญญาเกินเหตุเกินผลท่านก็ล้างเอาไว้เนี่ยท่านน่ะมันหลงสังขารนั่นน่ะสังขารที่ไม่รู้จักประมาณนั้นมันเป็นสมุทัยได้ก็หมายว่าอย่างนั้นนะสังขารเป็นปัญญานี่แหละแต่เมื่อใช้ไม่รู้จักประมาณสมุทัยมันแทรกเข้ามาสังขารนั้นกลายเป็นสังขารสมุทัยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไปเสียท่านจึงให้ล้างเอาไว้เข้าสู่สมาธิพอจิตสงบพอสมควรแล้วออกทางด้านปัญญาเอาหมุนเลยพอจิตเหนื่อยเมื่อยล้ารู้เจ้าของว่ามีกำลังวังชาอ่อนลงแล้วให้เข้าพักสมาธินั่นนี่เป็นความพอเหมาะพอดีกับผู้บำเพ็ญเหมาะสมมากทางปริยัติท่านก็แสดงไว้แต่เราไม่ค่อยไปสนใจอะไรกับปริยัติมันหมุนตัวของมันด้วยความดูดดื่มนั่นแหละเวลามันจะตายจริงมันก็เข้าพักสมาธินี่แหละการบำเพ็ญจิตใจเบื้องต้นยากนะเอาให้จริงให้จังยาเราแหละนะ อย่าเห็นงานใดเลิศเลยงานโลกสงสารงานวัฏวนงานไฟเผาหัวใจต่างหากอย่าดีดอย่าดิ้นกับพวกอยู่กงจักรให้มันเผาตลอดเวลาทั่วแดนโลกธาตุนี้จะพวกอยู่ใต้กงจักรหมุนตัวตลอดเวลาธรรมนี้เป็นนิวัตจักรให้อาศัยธรรมนี้เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องยับยั้งตัวเองด้วยความภาคเพียรหนักเบาสู้ตลอดสู้เพื่อความสุขทุกด้วยความเพียรนี่เป็นทุกข์เพื่อความสุขทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสทุกข์เพื่อมหันตทุกข์เอามาแยกมาแยกกันแล้วมันก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองภายในใจ จากนั้นพอปัญญาก้าวขึ้นแล้วที่นี่มันจะเบิกกว้างนะไม่ได้เหมือนสมาธินะสมาธินี้เหมือนน้ำเต็มแก้วเต็มภูมิแล้วก็เหมือนน้ำเต็มแก้วจะให้ทำยิ่งกว่านั้นไปอีกไม่มีสุดฉีดอยู่ตรงนั้นเราเป็นแล้วทำยังไงมันก็ลงแนวอยู่จุดเดียวจุดเดียวสุดท้ายก็ว่าความรู้อันนี้แหละจะเป็นนิพพานมันเลยเหมานิพพานว่าเป็นความรู้โง่หมูความรู้หมูขึ้นเสียงด้วยสมาธินี่เสียเนี่ยพ่อแม่ผมจะมาลากออกมันถึงออกทางด้านปัญญาพอทางด้านปัญญามันคลี่คลายเห็นชัดเจนตรงไหนมันปล่อยของมันอ๋อข้าที่ข้าอย่างนี้แล้วก็เพลินเรื่อยเพลินทางด้านปัญญานี่เพลินเพราะความพ้นทุกข์เพลินด้วยความเห็นภัยจริงๆเพลินอย่างนี้นั่นรู้แล้วนะหมุนติ้วความเพียรจึงไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนมีอิริยาบถนอนอยู่มันก็ไม่หลับมันทำงานของมันด้วยสติปัญญาอัตโนมัติจึงต้องบังคับเข้าสู่ความสงบเย็นใจเพื่อสมาธิได้พักตัวพอสมควรแล้วถอยออกมาแล้วก้าวเดินด้วยปัญญาไม่ต้องห่วงสมาธิเวลาก้าวปัญญาไม่ต้องไปห่วงสมาธิเอาเต็มเหนี่ยวเพราะปัญญาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วเข้าพักสมาธิไม่ต้องห่วงปัญญาให้ทำต่างทำงานว่าต่างวาระกันเวลาเข้าสมาธิอย่าไปยุ่งกับเรื่องการคิดอ่านแต่ตรองทางด้านปัญญาปล่อยให้หมดจิตจะสงบได้มากน้อยเพียงไรเอาให้สงบนานทำงานต่างวาระต่างที่พอสงบมากเข้ามากเข้าจิตจะมีกำลังวังชาเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนะเบาสบายหมดเลยเนี่ยอำนาจของการพักในสมาธิควรแก่การแก่งานทั้งหลายทางด้านปัญญา จากนั้นก็ก้าวทางปัญญาไม่ต้องห่วงสมาธิเหมือนกันให้ดำเนินอย่างนี้เป็นอันถูกต้องไม่สงสัยปัญญาจะออกเรื่อยกว้างขวางเรื่อยละเอียดละออเข้าไปเรื่อยเพราะกิเลสก็ละเอียดเข้าไปเรื่อยเรื่อยสติปัญญาซึ่งเป็นคู่แข่งกันคู่ปรับกันมันก็หมุนตัวของมันไปเองเรื่อยเรื่อยเวลาผ่านผลตัวทยานนี้ผ่านผลมากนะ เรื่องกามกิเลสกามตัณหามีอันนี้ผ่านผลมากทีเดียวใช้ความพิจารณาร่างกายออกทางด้านปัญญา ให้พิจารณาร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วแต่ความถนัดดูดดื่มในเอาอาการใดของร่างกายนี้เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงภายในนี้เป็นอริยสัตว์ตัวที่เราสมุทัยมันมัดมันฝังไว้ทั้งนั้นแล้วพิจารณาที่คลายนี้ออกไปด้วยมรรคสัตว์คือปัญญานั่นเมื่อคลี่คลายไปแล้วมันเห็นแล้วมันก็จะถอยตัวเข้ามาถอยตัวเข้ามาอุปทานมาถอยเข้ามานี่เรียกว่าปัญญาข้าที่เห็นประจักษ์กับใจจากนั้นก็ก้าวออกละเอียดละออเท่าที่ถึงขั้นสติปัญญาถึงมันแล้วยังไงความพ้นทุกข์นี่มันแน่วแน่แน่วแน่ประหนึ่งว่านิพพานนี่เอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นแหละความเพียรมันถึงขั้นเลยสุดได้เร่งเรื่อยถึงข่าวพักสมาธิสมาธิเป็นของสำคัญมากนะถึงเวลาพักคือการทำงานกับการพักผ่อนนี้ต้องเป็นคู่เคียงกันมีความจำเป็นเท่ากันเราจะเห็นว่าการทำงานได้ผลการพักผ่อนไม่ได้ผลการพักผ่อนมันก็สั่งสมกำลังของมันขึ้นมาเพื่อเป็นคู่ควรกับงานทั้งหลายทำไมจะไม่ได้ผลนั่นเพราะผลของการพักผ่อนก็เป็นอย่างนี้ผลของงานก็เป็นอย่างนั้นมันก็รู้กันอยู่ทีนี้ถึงเวลาที่ชวนจะทำก็ให้ทำอย่างนั้นแล้วค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปสิ่งที่ไม่เคยรู้รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นเห็นไม่ต้องไปหาดูตับตำราพูดแล้วสาธุนะเราก็เรียนมาแล้วตำราแต่เวลาตำราความจำกับกระลาความจริงมันฟาดเหวี่ยงกันนี้โอ้ยความปัญญาความจำผิวเผินว่างั้นเลยนะปัญญาความจริงนี้เอาตัวจริงออกมาคลี่คลายออกมาก่อนพิจารณาออกมาถอดมาถอนมาฆ่ามาฝันเห็นประจักษ์กับใจแต่ความจำที่เราเรียนนั้นมันมีแต่จำไม่เฉยมันไม่ได้ถอดถอนกิเลสนะเรียนจบพระไตรปิฎกมันก็ไม่ได้ถอดถอนกิเลสถ้าไม่นำการศึกษาเราเรียนออกมาเป็นภาคปฏิบัติเพื่อสอนกิเลสแล้วยังไงก็ไม่สอนเนี่ยมันก็เห็นชัดๆอยู่ในหัวใจของเรานี่เรื่องปริยัติเลยผิวเผินไปหมดนะโอ้อยู่ผิวๆเผินๆนอกๆโน้นแล้วเป็นเอกเทศเอกเทศไม่ได้กว้างขวางอะไรนะปริยัติเนาะท่านว่าพระไตรปิฎกท่านเอาแต่ส่วนสำคัญมาเท่านั้นไม่ได้กว้างขวางนะแล้วว่าพระไตรปิฎกเบอร์หนึ่งว่าครอบโลกธาตุไม่ได้ครอบถ้าเป็นภาคปฏิบัติจับเข้าไปแล้วกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งกว่ากันจนคาดไม่ถึงเลยนะเนี่ยออกจากภาคปฏิบัติเราเรียนมาแล้วเป็นอย่างนั้นเราปฏิบัติมารู้ความจริงอย่างนี้นั่นเพราะฉะนั้นความจำกับความจริงจึงต่างกันมากนะถ้าความจำเลี่ยนไปเท่าไรก็มีแต่จำความสงสัยคืบคลานไปตามไม่มีลดละตัวเองเป็นกิเลสไปตามๆกันหมดจนกระทั่งถึงไม่ผ่านมันก็สงสัยนี่ผ่านนั่นนี่แหละเรื่องของความจำไม่ได้ถอดถอนกิเลสตัวใดนะพอความจริงเจอเข้าไปตรงไหนมันเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบอ๋อสงบเป็นอย่างนี้นั่นท่านเห็นอย่างนั้นนะความสงบเป็นขั้นๆค่อยละเอียดเข้าไปเรียกเข้าไปมันก็เห็นชัดประจักษ์กับตัวด้วยความจริงความจริงหายสงสัยเป็นลำดับจนกระทั่งถึงสมาธิเต็มภูมิมันก็ภูมิแต่มันไม่รู้ว่าควรจะการบำเพ็ญอย่างไรต่อไปอีกนั่นมันก็ติดสมาธิได้ผู้ที่กันรุ่นเหนือเราไปแล้วท่านลากออกอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเล่านั่นท่านเหนือเราแล้วก็ก้าวตามท่านมันก็ผ่านไปได้ผ่านไปได้พอออกถึงด้านปัญญารู้โทษรู้คุณด้วยปัญญาแล้วที่นี่ก้าวเลยละเรียกว่าภาวนามยปัญญา แต่ก่อนเรียนในปริยัติท่านบอกไว้ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆเราก็งงเราไม่รู้เรื่องรู้ราวทั้งๆที่เราภาวนาอยู่แต่ปัญญาประเภทนี้มันก็ไม่เคยเกิดเวลาเรียนหนังสืออยู่เราปฏิบัติตลอดนะผมไม่เคยลดละนะการภาวนาแต่มันไม่เคยเกิดปัญญาประเภทนี้ขึ้นมาทั้งต้องงงพอถึงขั้นปัญญาประเภทนี้เกิดขึ้นมาอ๋อนั่นเห็นไหมล่ะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆไม่ต้องอาศัยอะไรสิ่งมาสัมผัสสัมพันธ์เช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาสัมผัสสัมพันธ์แล้วจึงจะกระตุ้นจิตใจให้เกิดสติปัญญาคิดอ่านใจจองหลังนั้นก็ตามมีมากระทบกระเทือนก็ตามมันจะเป็นสติปัญญาของมันเป็นเรื่อยๆนั่นเรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนจะสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดก็ตามไม่สัมผัสสัมพันธ์ก็ตามสติปัญญาจะสร้างตัวเองต่อสู้กับกิเลสเป็นลำดับลำดาภายใน ตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปหาอาศัยว่าต้องได้ดูสิ่งนั้นก่อนแล้วมาพิจารณาได้ฟังสิ่งนี้ก่อนแล้วพิจารณาไม่จําเป็นนั่นมันน่ะพอตัวของมันเองพอสิ่งอะไรมาสัมผัสมันก็เอามาเทียบทันทีไม่สัมผัสมันก็คิดค้นหาเรื่องราวเพราะกิเลสอยู่ภายในใจเมื่อกิเลสรวมตัวเข้ามาแล้วมันก็รู้เห็นเป็นลําดับลําดับ นี่เรียกภาวนามยปัญญามันชัดขนาดนั้นนะมันถึงกล้าพูดได้เนี่ยเรียนจบจำมามากน้อยมันไม่ได้กล้าพูดนะมันงมงูปลาๆแบบนั้นพอมันรู้ขึ้นมาภายในใจแล้วมันหายสงสัยกล้าหาญฉานใสมาทรงไปถามไขประจักษ์นั่นเรียกว่าความจริงยิ่งก้าวขึ้นมหาวิสีมหาปัญญามันเชื่อมโยงกันนะภาวนามยปัญญากับมหาวิสีมหาปัญญานี่พอมาภาวนามยปัญญาคล่องตัวเข้าไปมันก็เชื่อมโยงกับมหาวิสีมหาปัญญาตอนนั้นเป็นขั้นต่อที่มหาปัญญาไปเรียกนะครับมหาปัญญาซึ่งเป็นเหมือนไฟเผาขี้มันก็เผามันไปเรื่อยๆนั่นเอาจนกระทั่งไม่มีทางเข้าไปกิ่งก้านสาขาดอกใบทางเดินของกิเลสนับแต่ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินเพื่อรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันก็ตามต้อนเข้ามาเริ่มต้นตั้งแต่การพิจารณาอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาในรูปเขารูปเรารูปหญิงรูปชายรูปสัตว์บุคคลด้วยการพิจารณาเป็นอสุภะอสุภังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตีต้อนเข้ามาเมื่อมันรู้สิ่งนั้นแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาเพราะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินหากินของกิเลสอวิชชาอันนี้พอสติปัญญาตีต้อนเข้ามารู้เท่าทันไปลำดับแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาไปถือเขาอะไรว่าถือว่าเป็นสัตว์บุคคลมันสัตว์ที่ตรงไหนพิจารณาดูมีแต่ร่างกระดูกนั่นมันเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ไหนมันสวยงามที่ไหนมีแต่มูดจะคู่เต็มเนื้อเต็มตัวมันสวยงามที่ไหนเนี่ยสติปัญญาแก้กันไปในอย่างนี้จากนั้นมันก็พอขั้นกามกิเลสนี้ผ่านไปได้ด้วยการสลัดตัดขาดกันลงไปแล้วมันก็เหลือแต่นามธรรมนี้จะก้าวเดินทางอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยนะเบื้องต้นจะขึ้นอนิสุภาสุภังก่อนอนิจจังทุกขังอนัตตาแทบเพียงเล็กๆน้อยๆแต่ที่หนักแน่นที่สุดได้แก่อสุภะอสุภังแก้ความเป็นสุภะสุภังมันจนขาดกระจายลงไปแล้วจากนั้นก็เป็นนามธรรมนั่นก็มีแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาคําว่าสุภะสุภังเกี่ยวกับเรื่องร่างกายร่างกายหมดความหมายไปแล้วพิจารณาอสุภะหาอะไรนั่นมันอิ่มมันก็รู้นี่นะมันปล่อยมันไม่เอามันก็เหลือแต่นามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกมาจากไหนนั่นแหละไล่เข้าไปเวทนาออกมาจากไหนคนตายมีเวทนาไหมเวทนามันอยู่กับคนเป็นคนเป็นมันก็จากจิตละสิเนี่ยไล่เข้าไปก็ไปอยู่ต้นตอนั้นเสียเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากนั้นมันไล่ต้อนกันอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายมันก็ขยับเข้าไปถึงต้นตอมันคืออวิชชาเป็นสถานที่เกิดสถานที่หลงของสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้เป็นเพียงเครื่องมือนะพวกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทางก้าวเดินของอวิชชาเป็นเครื่องมือหาจริงของวิชาเมื่อเวลาพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันจะต้อนกันเข้าไปถึงตัววิชาสิ่งนี้ก็เป็นเพียงเครื่องมือเป็นทางเดินไม่ใช่กิเลสไม่ใช่อวิชชาตัววิชาจริงไม่ใช่สิ่งนี้นั่นมันก็ชัดหรอกอย่างว่าสร้างเข้าถึงนั้นแล้วพังลงแตกกระจายลงไปความมืดมัวหรือความสว่างกระจ่างแจ้งที่มีอยู่ในจิตขนาดไหนเมื่อกิเลสยังครองอยู่แล้วยังหาความสว่างเต็มตัวไม่ได้นะมันจะต้องมีมัวมีหมองอยู่ประจำนั่นแหละความมัวหมองคือกิเลสมันปกปิดบังหุ้มห่อจิตดวงที่รู้จริงๆนั้นไว้ไม่ให้รู้เต็มสัดเต็มส่วนอันนี้พอสิ่งเหล่านี้ถูกพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งถึงตัววิชาที่มันหุ้มห่ออย่างละเอียดสุขุมพังกระจายไปแล้วจิตมันจ้าขึ้นมานั่นแหละเป็นหนองมาฟ้าดินถล่มเหนี่ยววิชาพรากจากใจแต่นี่ความรู้นี้ออกเต็มเหนี่ยวเลยเพราะไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับคำว่ามัวมัวเมียเมียไม่มีคำมัวมัวเมียมีแต่เรื่องของเด็กทั้งนั้นพอกิเลสเปิดตัวไปหมดแล้วไม่มีอะไรมาปิดบังมันก็หาความมืดมัวมาจากไหนนี่แหละอาโลโกดปาดีสว่างจ้าขึ้นมาไม่ต้องไปถามใครแม้พิสุทธิ์สาธุวางอันเลยนะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามเป็นธรรมเดียวกันสารทิฏฐิโกประกาศก้องโทษโลกธาตุอยู่แล้วให้รู้เองท่านสอนเพื่อให้รู้เอง แล้วรู้เองแล้วจะไปกลับมาถามท่านหาอะไรถ้างั้นสันติโกก็ไม่มีความหมายอะไรสิพอไปถึงแล้วอ๋อนั่นอ๋อสันตินี่แหละพอมันถึงขั้นนี้แล้ว

้าถึงธรรมธาตุธรรมธาตุนี้พระพุทธเจ้าเป็นธรรมธาตุทั้งหมดกว้างขวางขนาดไหนน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงที่เป็นที่รับของแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลหลวมลงไปกลายเป็นมหาสมุทรขึ้นมากว้างขวางขนาดไหนชั้นใดจิตใจของท่านผู้ก้าวเข้าสู่ความบริสุทธิ์จากสายทางแห่งการบำเพ็ญของตนของตนมาถึงความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็เป็นธรรมธาตุขึ้นมาเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นพระพุทธเจ้ามีมากน้อยถามหาอะไรอดีตไม่มีอนาคตไม่มีพระพุทธเจ้านี้ผ่านไปกี่ปีเดือนไม่มีไม่มีแต่ธรรมธาตุเหมือนกับน้ำมหาสมุทรเต็มท้องแผ่นดินนี่นะเห็นไหมล่ะมหาสมุทรใครก็รู้นี่ว่าเป็นยังไงนี่ธรรมธาตุก็อย่างเดียวกันรวมยุ่งผู้บริสุทธิ์ไหลเข้าสู่ธรรมธาตุแล้วเป็นอันเดียวกันหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วยิ่งชัดเจนแล้วพระเจ้ามีมากขนาดไหนอดีตอนาคตคือวันนี้ผ่านมากี่ครั้งกี่ครั้งไม่มีความหมายมารวมอยู่ในธรรมธาตุนี้หมดเลยพระอรหันต์ทุกๆองค์พระเจ้าพุทธเจ้าทุกองค์พระพุทธเจ้าทุกองค์อยู่เป็นธรรมธาตุด้วยกันหมดท่านมันรู้ชัดหนาถึงนี้บัดท่านเห็นผลอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นมาจิตใจสว่างกระจ่างแจ้งภายในตัวเองไม่มีอะไรมาปิดบังลี้ลับที่จะสร้างอุปสรรคให้แก่ใจไม่มีเมื่อกิเลสตัวสร้างอุปสรรคหมดสิ้นไปแล้วไม่มีอะไรมาสร้างอุปสรรคโล่งตลอดเวลาดังที่ท่านแสดงไว้ในเกี่ยวกับพระมุขคราชสุญญะโตโลกังเวกขสุโมคคราชสดาสโตอัตตาทิ้งอุหัจจะเอวังมัจจิตโรชิยาเอวังโลกังเวกขันตังมัจจุราชานปัสสติดูก่อนโมคคราชเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อฟังที่สติทุกเมื่อนั่นน่ะเห็นไหมสดาสโตนั่นมีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าถอนอัตตานุสติที่เป็นความสำคัญว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาเสียได้นั่นอัตตาที่อุหจานะแล้วข้ามพ้นพญามัจจุราชไปเสียพญามัจจุราชมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเห็นเป็นของว่างเปล่าอยู่อย่างนี้นั่นมัจจุราชานปัสสตินี่แหละแปลเต็มศัพท์หาที่ค้านมาได้เลยนั่นแหละมันว่างไปหมดแล้วจะทำอะไรอะไรจะมาคล้องมาติดตัวเองเมื่อตัวเองไม่ติดไม่ฆ่าตัวเองแล้วจะไปฆ่ากับอะไรตัวเองก็คือกิเลสมันมาเป็นตัวเองขาดสะบั้นลงไปหมดกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วอะไรจะมาเป็นตนเป็นตัวอยู่นั้นพอให้ติดให้ขวาให้ขาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วมันจะติดอะไรในสามเดือนโลกธาตุจะติดอะไรเช่นอย่างเขาที่เคยเห็นสิ่งนั้นนี้เราไม่เคยเห็นเราก็ยอมรับว่าเราไม่เคยเห็นแต่แล้วไม่ได้ติดเราก็ไม่ติดสิ่งนั้นเห็นไม่เห็นเราก็ไม่ติดแน่แน่เรียกว่าไม่ติดตัวเองสักอย่างเดียวไม่ติดอะไรทั้งสามแดนสมมุตินี่ว่าโลกธาตุนั่นจิตเมื่อเราได้ก้าวไปเต็มเหนี่ยวแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมธาตุล้วนๆเลยเนี่ยธรรมธาตุเนี่ยที่เป็นธรรมที่สุดวิสัยที่สุดนะเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงทอดพระทัยคือธรรมชาตินี้เมื่อมาดูของสัตว์โลกวัฏจักรนี้มันก็เป็นถังขยะไปหมดเต็มไปด้วยมูดด้วยขูดด้วยฟืนด้วยไฟเผาไหม้สัตว์โลกตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้เลยก็คือไฟเผาโลกได้แก่กิเลสเผาสัตว์นั่นเองเต็มอยู่ภายในจิตใจนี้แล้วมันก็ดูไม่ได้มองดูสัตว์ตัวใดตัวใดในสามเดือนโลกธาตุมีแต่สัตว์ที่กิ้งเป็นบ้าไปกับกิเลสมันปูพรมให้นะพรมของกิเลสคือความเพลิดเพลินสิ่งที่เพลิดเพลินเห็นอะไรดีหมดนั่นคือพรมอาสนะอันดีงามพรมของกิเลสที่ปูไว้แม้ที่สุดความไม่พอใจก็พอใจความโกรธความเครียดแค้นมันก็พอใจโกรธมันปูพรมให้หมดนะนี่แหละเคลือบน้ำตาลเคลือบน้ำตาลไว้หมดนี่เวลาดูด้วยสายตาของธรรมแล้วไม่มีอะไรสกปรกโสมมเกินกิเลสว่างั้นเลยแต่กิเลสมันบอกว่าสะอาดสะอ้านสุดยอดของมันในสายตาของธรรมแล้วสกปรกสุดยอดไม่มีอะไรเกินกิเลสนั่นเหนือกันขนาดไหนฟังที่น่ะนี่แหละพุทธเจ้าทรงทอดพระทัยโลกมันเสกสรรปัญญาอะไรมันปูพรมราบเรียบไปหมดเลยนะให้สัตว์ทั้งหลายเพลินอยู่เพลินกินเพลินหลับเพลินลนเพลินนอนเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสดีชั่วอะไรเพลินทั้งนั้นนะที่สัตว์โลกไม่พอใจไม่มีติดทั้งนั้นนี่คือพรมของกิเลสมันเคลือบน้ำตาลไม่เรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วสัตว์โลกจึงหาทางฟื้นตัวไม่ได้นะถ้าไม่ใช่ทำเข้ามาฟื้นตัวจึงต้องอาศัยเนี่ยเบื้องต้นตั้งแต่ภาวนาเนี่ยเอาเปิดเข้าไปแล้วจะเห็นหมดสิ่งที่กล่าวนี้ไม่ต้องมาทูลถามพระพุทธเจ้า

ที่ว่ากิเลสมันปูพรมยังไงไว้มันจะประจักษ์ในสายตาของธรรมที่อยู่ในหัวใจเราเองประจักษ์ตรงนี้แล้วถามใครมันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันถามกันหาอะไรนี่แหละความประจักษ์ภายในจิตใจนี่แหละที่ว่าธรรมที่ว่าเลิศเลยเลิศเลยมันเลยทุกอย่างเขาว่าเลิศเลยยังหยาบอยู่นะเลยใช่ทุกอย่างว่างั้นเลยเกินกว่าที่จะมาเทียบกับโลกมูดโลกคูดโลกส้วมโลกฐานอันนี้ซึ่งเป็นโลกปูพรมของกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกให้ตายจมกองกันอยู่นี้ไม่มีวันเฉียดหลาบอิ่มพอคือพรมของมันนี่แหละสายตาของธรรมมันดูไม่ได้อยู่ว่าไงแต่พระพุทธเจ้าไม่ชอบภาษาไงใครที่จะมายินดีในพรมเหล่านี้พรมมองกิเลสแล้วมันไปยินดีธรรมที่ไหนวะมันยินดีในพรมคือส้วมคือฐานของกิเลสที่มันหลอกเอาไว้นี่ทั้งนั้นโลกเรื่องของธรรมมันไม่ให้สนใจยิ่งต้องได้บุกเบิกตรงนี้เอาให้หนักนี่แหละบุกเบิกทำออกมาเป็นคู่แข่งกับกิเลสมันปูพรมเอาไว้นะแล้วมันเห็นชัดเจนชัดเจนเห็นไปที่ไหนดูไปที่ไหนโอ้มีแต่ความสกปรกโสมมสกปรกโสมมของกิเลสทั้งนั้นรวมแล้วไม่มีอะไรเกินกิเลสเรื่องความสกปรกนะแต่กิเลสมันก็เอาอย่างเยี่ยมของมันเหมือนกันว่าถือว่าเป็นของสะอาดที่สุดแล้วในสายตาของคนตาบอดอย่างพวกเราเนี่ยหลงกันหมดสายตาของธรรมจ้าทีเดียวนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะพากันตั้งใจนะผมมีสงวิจารกับหมู่กับเพื่อนแล้วใครที่จะมาเทศอย่างจริงอย่างจังไม่สงสัยอย่างนี้เราอยากจะพูดอย่างนี้แล้วไม่ใช่อวดตัวนะพูดให้เป็นที่มั่นใจของหมู่เพื่อนว่าที่เทศสอนหมู่เพื่อนนี้ไม่มีผิดแน่นอนเพราะผ่านมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าส่วนอยากส่วนกลางส่วนเดือดของกิเลสและของธรรมเราผ่านมาหมดเต็มหัวใจของเราแล้วเราที่ได้นำมาเปิดให้พวกบรรดาลูกศิษย์ลูกหาพระเนี่ยทั้งหลายได้ยินได้ฟังให้ตั้งใจปฏิบัตินะโลกอันนี้มันโลกสกปรกโสมมที่สุดแล้วอ๋อมันน่าทุเรศจริงๆนะแล้วไม่มีหลักมีเกณฑ์นะรายไหนก็ถามดูสินะโลกเกลื่อนอยู่ในวัฏทุกข์วัฏจักรอันนี้หมุนเวียนอยู่ด้วยกองทุกข์เผาหัวใจอยู่ตลอดเวลานี้ใจดวงใดนะพอที่จะมีฝั่งมีฝามีเกาะมีดอนเป็นที่ที่ถึงตัวเองเป็นที่มั่นใจมีไหมมันไม่ได้มีนะมันดิ้นมันดิ้นเหมือนกับคนตกน้ําในมหาสมุทรนั่นแหละว่ายลอยผมแป๋มบ๋อมแป๋มฟังมันอยู่ที่ไหนไม่รู้หากว่ายหากลอยอยู่นั่นน่ะไม่ว่ายไม่ลอยมันก็จะตายบ่บรรเทากันบ้างแต่ฝั่งฝาที่เกาะที่ยึดไม่มีนี่ละสัตว์โตที่จมอยู่ในมหาสมุทรมหานิยมเขาเป็นแบบเดียวกันไม่ผิดกันแม้กระเบียดเดียวกันเลยนะไม่มีฝั่งมีฝาถ้าไม่มีธรรมเป็นที่ยึดที่เกาะที่อย่างเดียวเท่านั้นเหมือนกับคนตกน้ําในมหาสมุทรทะเลหลวงนั่นแหละนี่เราจึงสร้างฝั่งฝาของเราให้ดีด้วยสมาธิศีลอย่าให้มีเจตนาร้ายเข้ามาแฝงนะเอาให้ระมัดระวังให้ดีเป็นที่ภูมิใจในศีลตัวเองเมื่อไม่มีความกังวลเราแค่ละขายกับศีลแล้วการทำสมาธิมันก็ทำง่ายๆเพราะไม่เป็นกังวลสมาธิก็บังคับอย่างที่ว่านี่นะเอาให้จริงให้จังแล้วจะเมื่อไม่ถอยอย่างที่เก่านี้จะปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาจากนั้นก็เป็นช่องทางที่เราจะก้าวเดินได้เพื่อความเบิกกว้างแห่งความสงบร่มเย็นเป็นสมาธิขึ้นมาก้าวจากสมาธิก็ขึ้นปัญญาอย่างที่ว่านี่ถึงนิมิตหลุดพ้นจ้าไปหมดเลยถามมาอะไรนี่ละที่นี่เมื่อมันเลยซะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกิริยาของธาตุของขันธ์อย่างเราเป็นธาตุอย่างนี้นะผมเอามาเทียบหมดนะนี่ผมพูดในวงภายในสักแต่ว่าใช้ตามกิริยาของสมุทเท่านั้นที่ว่าเป็นบาปเป็นบุญเป็นอาบัติอาชีพไงมันเข้าไม่ถึงธรรมชาตินั้นแต่เมื่อโลกอันนี้ธาตุขันธ์นี่เป็นสมุทก็ต้องปฏิบัติตามสมุทพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้ถ้าไม่ได้ข้ามเกินหลักธรรมหลักวินัยเพราะเป็นประเพณีของโลกที่อยู่ในสมุทขั้นนี้เราก็เป็นสมมุติขั้นพระของเราเราต้องรักษาสิ่งเหล่านี้เหมือนโลกเขารักษาเราเป็นพระสมบูรณ์แบบด้วยหลักธรรมวินัยเหล่านี้เราก็ต้องปฏิบัติอันนี้ให้สมบูรณ์แบบของเราตามขั้นของสมบูรณ์รับในส่วนธรรมชาติของจิตที่หลุดพ้นไปแล้วนั้นยกไว้เป็นประเภทหนึ่งเสียธาตุขันธ์ไม่ได้มันอยู่ในสมมุติก็ต้องปฏิบัติกันไปตามเรื่องราวของมันเท่านั้นเองที่ใช้ท่านมาเดือดร้อนกับสิ่งที่ผิดที่พลาดแล้วทั้งหมดผิดก็ไม่มีพลาดก็ไม่มีถูกที่ไหนก็มีท่านเลยไปหมดแล้วอันนี้เป็นสมมุติมีผิดมีถูกมีดีมีชั่วจิตอันนั้นละผ่านไปหมดแล้วไม่มีอะไรเรียกว่าวิโมกข์มันเป็นอีกอันหนึ่งนี่เอามาพูดให้ฟังนี่เป็นเรื่องลี้ลับอันหนึ่งที่ปฏิบัติต้องปฏิบัติอยู่อย่างนั้นตลอดจนกระทั่งขันธ์นี้สลายไปการรักษาทุกสิ่ง

ตามหลักของพระต้องสมบูรณ์แบบตามเดิมให้เหมาะกันกับสมมุติขั้นของธาตุของขันธ์ความดีความดิ้นกิริยาท่าทางที่อยู่ในสมมุติก็ให้เหมาะสมตามหลักของพระที่อยู่ในสมมุตินั่นส่วนจิตนั้นเราไม่เอามาพูดแหละคือเลยแล้วก็ยกให้เป็นเลยแล้วอยู่ในแดนสมมุติก็ต้องปฏิบัติตามสมมุตินะเป็นอย่างนั้นนะนี่ศาสนาเวลานี้แหมติดกันอันตุเข้ามาเข้ามาดูไปไหนเวลานี้มันจะไม่เห็นนี่เดียวของศาสนาติดพระติดเนรติดคารวะญาติโยมติดชาวพุทธเรานะมันมีแต่กิเลสทั้งนั้นหุ้มห่อเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งประชาชนญาติโยมทั้งพระทั้งเนรทั้งเขาทั้งเรามันไม่ได้มองเห็นนี่เดียวของธรรมความระมัดระวังการปฏิบัติตัวเพื่ออัตถะธรรมติดตัวอยู่บ้างเลยนะเวลานี้มันมีแต่กิเลสฉุดลากไปตลอดเวลาตลอดเวลาแล้วก็จมไปจมไปอย่างนี้ศาสนาพุทธเจ้ามันจึงค่อยถูกปิดถูกบังไปเรื่อยด้วยอำนาจของกิเลสเสกสรรตั้งยอตัวเป็นทองทั้งแท่งขึ้นมาเป็นทองทั้งแท่งขึ้นมาเหยียบย่ำทองทั้งแท่งคือทำให้กลายเป็นขี้มูลาเป็นเศษเป็นเดรไม่มีคุณค่ามีราคาอะไรเลยสิ่งที่มีคุณค่ามีราคาก็สิ่งที่กิเลสเสกสรรตั้งยอให้สัตว์ทั้งหลายติดพันมันชอบมันนั่นแหละจึงเอากิริยาเหล่านี้มาใช้เป็นกิริยาของกิเลสทั้งหมดโลกเลยกลายเป็นโลกว่าสะอาดด้วยกิเลสซึ่งเป็นตัวโสโครกมากที่สุดนั่นเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นทุกข์จึงไม่ห่างเหินจากสัตว์โลกที่หลงตามกิเลสซึ่งมันหลอกลวงตลอดมาธรรมถ้าไม่หลอกลวงมีธรรมมากธรรมน้อยมีความสงบร่มเย็นยิ่งธรรมเปิดจ้าภายในใจแล้วหาความทุกข์มาจากไหนว่างั้นเลยบรมสุขอะไรจะเกินจิตที่บริสุทธิ์ว่านั่นเรื่องธาตุเรื่องขันก็รู้กันอยู่ว่าเจ็บนั่นปวดนี้มันก็อยู่ผิวเผินเผินก็รู้มันอยู่ฮะมันก็มีเท่านั้นศาสนาจะจมหมดแล้วนะเวลานี้โอ้จะไม่มีอะไรเหลือนะเพราะอำนาจของกิเลสมันตีตลาดนะแหมดูกิเลสตีตลาดจนขยะแขยงนะผมพูดจริงๆนะมันจนจะดูไม่ได้ดูพระดูเนรดูผู้เดียวกันมันก็จะมองกันไม่ทั่วหน้านะคือมันไม่เป็นที่ไว้ใจมันขวางหูขวางตาก็คือขวางศีลของธรรมของผู้นั้นนั่นแหละแล้วมันก็ดูไม่ได้ผู้รักษาอยู่นี่ไอ้ผู้ที่เล่อผู้ที่ทำลายมันก็ทำลายต่อหน้าต่อตาแบบหน้าด้านไม่มีอย่างอายให้เห็นอยู่นั่นแหละแล้วเป็นยังไงมันจะโปร่งใจต่อกันได้ยังไงพวกเดียวกันก็ดีเพื่อนพระเช่นเองอย่างเราท่านมันก็โปร่งใจกันไม่ได้เพราะผู้หนึ่งรักษาอยู่นี่แต่ผู้หนึ่งมาทำลายให้เห็นต่อหน้าต่อตามันจะสนิทกันได้ยังไงคนเรานี่นะที่ว่าแตกเป็นนิกายนั้นนิกายนี้เพราะว่าเมื่อมันผ่านโผล่จนสยานมากเกินไปมันก็แตกกันได้แล้วตั้งนิกายนั้นขึ้นมานิกายนี้ขึ้นมาแล้วก็แตกไปอีกอย่างนั้นแหละเพราะกิเลสมันไม่ถอยที่จะสมานไม่มีกิเลสมีแต่ทำให้แตกเรื่อยๆไปถ้าเราไม่เอาธรรมเข้าแน่นหนามันคงแล้วสมานไม่ได้นะมันมีแต่ความแตกวันนี้ก็พูดเพียงตัวนี้แหละพอเหนื่อยแล้ว

ความเดือดของสมองก็เทียบกับว่าการเกิดใหม่จากชาติความเป็นมนุษย์กลายมาเป็นพระชาติดั้งเดิมคือเป็นมนุษย์เราทุกคนเป็นมนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายเรียกว่ามนุษย์ด้วยกันทั้งนั้นนั่นเป็นชาติที่เป็นมาจากกำเนิดที่เรียกว่าเกิดขึ้นมาเป็นคนเบื้องต้นก็เป็นคนอยู่ตามบ้านตามเรือนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เติบโตขึ้นมาจากบ้านจากเรือนด้วยกันทั้งนั้นการอบรมสั่งสอนก็เนื่องมาจากพ่อแม่ผู้เป็นแดนเกิดเป็นผู้ให้โอวาทสั่งสอนก่อนใครทั้งหมดแต่อุบายในการสั่งสอนย่อมเป็นไปตามคติของโลกเพราะเนื่องจากผู้ปกครองก็เป็นโลกอยู่ธรรมดาการแนะนำสั่งสอนจึงเป็นไปทางจิตบ้านการเรือนการก่อสร้างตั้งเนื้อตั้งตัวในทางคารวะหาความรู้วิชาก็เป็นไปในทางอาชีพเพื่อการอยู่เย็นเป็นสุขและความมั่นคงของครอบครัวตลอดถึงชีวิต

ที่จะเป็นไปก็ให้เป็นไปด้วยความผาสุกราบรื่นนั่นเป็นการอบรมในทางหนึ่งที่เรียกว่าทางโลกพอเกิดความเชื่อเริ่มใสในพระศาสนาสละตนออกมาจากเพศนั้นก็มากลายเป็นเพศของพระขึ้นมาของเนรขึ้นมาแบบนี้การเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกและเพศก็ย่อมเป็นไปพร้อมๆกันการเปลี่ยนแปลงในทางเพศก็คือเปลี่ยนแปลงจากความเป็นคารวะเรียนมากลายเป็นเพศของพระของเนรความรู้สึกที่จะให้กลมกลืนกันกับเพศของตนก็คือระเบียบแห่งพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ความรู้สึกนึกคิดความประพฤติทางกายทางวาจาและทางใจย่อมมีเข็มทิศคือหลักธรรมวินัยเป็นทางเดินเสมอถ้าให้เคลื่อนคลาดจากหลักของพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้แล้วโดยถูกต้องก็ไม่จัดว่าเป็นพระเป็นเนรที่สมบูรณ์แบบการทำตนให้เคลื่อนคลาดจากพระธรรมวินัยนี้เป็นความเสื่อมเสียยิ่งกว่าคารวะที่มีความประพฤติผิดเพราะเพศต่างกันความรู้สึกที่จะให้เป็นไปตามเพศของตนก็ต่างกันแต่ไปเอียงลงไปทางต่ำเสียเช่นนี้จึงกลายเป็นคนที่ลามกยิ่งกว่าคารวะขอให้ทุกๆท่านที่เป็นนักบวชด้วยกันโปรดทำความสำนึกภายในเพศของตนอยู่เสมอต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับหลักธรรมวินัยไปตลอดสายไม่ว่าการยืนการเดินการนั่งการเว้นเสียแต่หลับซึ่งเป็นสิ่งที่จะสุดติดสิ่งที่สุดวิสัยไม่สามารถที่จะปกครองตนได้ในเวลาเช่นนั้นการมาบวชเป็นพระเป็นเนรแล้วจะทำให้ตามความชอบใจเหมือนอย่างคารวะย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะผิดกับเพศของพระหน้าที่ของตนจำต้องคำนึงถึงหลักพระธรรมวินัยที่เป็นเครื่องประจำเพศของตนเสมอมีแลชื่อว่าเป็นสมณะที่ถูกตามแบบฉบับสมบูรณ์แบบของสมณะที่บวชมาการปกครองไม่มีสิ่งใดที่จะปกครองยากเหมือนกันกับการปกครองตนสำหรับพระเป็นเรื่องที่ยากแม้แต่ทางคารวะก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแต่มีต่างกันอยู่บ้างเพราะเพศเป็นเครื่องพาให้แตกต่างกันจะถึงยังไงก็ตามเรื่องการปกครองตนนี้ย่อมถือว่าเป็นของยากตามความเป็นคฤหัสถ์และความเป็นพระซึ่งมีหน้าที่ต่างกันแต่จำต้องถือการปกครองตนเป็นหลักสำคัญโลกจะมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความมั่นคงแต่ละครอบครัวแต่ละบุคคลมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติที่อยู่ที่อาศัยกันใจเครื่องใช้ต่างๆก็ต้องอาศัยการคิดการอ่านการยิ่งเต้นขวังขวายนอกจากนั้นตนผู้เป็นเจ้าของสมบัติจะต้องปกครองตนเองโดยถูกต้องสมบัติที่มีอยู่และที่จะมีมาจะมีอยู่ด้วยความร่มเย็นและมีมาด้วยความชอบธรรมการจับจ่ายใช้สอยไปก็เป็นประโยชน์แก่ตนเนื่องจากตนได้รับการอบรมถูกต้องแล้วการจับจ่ายใช้สอยและการนำหาทรัพย์มาย่อมเป็นมาด้วยความราบรื่นและเป็นประโยชน์แก่ตนผู้เป็นเจ้าของเสมอไปนี่คือการปกครองตนเองให้ถูกต้องตามหลักของคารวะเย่าเรือนผู้ที่ปกครองตนไม่ได้แม้จะมีทรัพย์สมบัติมากเท่าไรก็อันตรธานแต่เหมือนกันกับว่ามีปีกมีหางบินไปเรื่อย

อย่างยิ่งทางนักบวชไม่ค่อยมีการยุ่งเหยิงวุ่นวายกับศีลคารวะมีหน้าที่ที่จะปกครองโดยตนโดยเฉพาะตามหลักของพระธรรมวินัยทั้งนั้นจึงควรที่จะมีแก่จิตแก่ใจและหนักแน่นในหน้าที่การงานของตนอย่าได้ลดละเราบวชเข้ามานี้เพื่อจะมาดัดแปลงตนเองสังหารแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ตนเองที่พระพุทธเจ้าท่านให้นามว่ากิเลสก็คือความเศร้าหมองเบื้องต้นก็คือความเศร้าหมองที่ใจระบายออกมาก็มาทำวาจาให้เศร้าหมองหยาบยิ่งไปกว่านั้นก็ทำความประพฤติของเราที่ออกในทางกายให้เป็นสิ่งที่เศร้าหมองไปด้วยแสดงอาการออกได้ออกมาชื่อว่ากิเลสแล้วจะทำความผ่องใสให้แก่บุคคลเป็นที่ยินดีสำหรับผู้ละเป็นเจ้าของและผู้อื่นที่ได้เห็นได้ยินนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงตำหนิตลอดมาไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดย่อมตำหนิความสมองที่ให้นามว่ากิเลสนี้ว่าเป็นภัยแก่บุคคลหรือแก่สัตว์เสมอไปไม่มีข้อยกเว้นศาสนธรรมแม้จะสืบทอดกันมาจากพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆก็ตามแต่ก็ลงในหลักที่ถูกต้องด้วยกันคือทรงตำหนิในสิ่งที่ควรตำหนิและทรงชมเชยในสิ่งที่ควรชมเชยเหมือนกันหมดนี่เราบวชกำจัดดัดแปลงตนเองหรือฆ่ากิเลสตามที่ท่านตรัสไว้เป็นภาษิตว่าโกทังคัสสติโกทังคัตวาสุขังเสติอันนี้เป็นต้นฆ่าความโกรธได้แล้วอยู่เป็นสุขความโกรธก็เป็นกิเลสอันอย่างย่อยก็เป็นกิเลสอย่างใหญ่หลวงก็เป็นกิเลสไม่ว่าประเภทใดเนี่ยมีอยู่ก็ต้องทำใจให้สมองเมื่อพอใจส่งเสริมคิดขึ้นมาจะโดยความรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ตามผลก็ต้องตามออกมารังควานตนเองให้รับความไม่สะดวกเช่นเดียวกันมีพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนให้ละสอนให้แก้ไขทางที่ออกของกิเลสก็มีตาหูจมูกลิ้นกายทางที่เกิดของกิเลสก็คือใจสถานที่ข้องแวะของกิเลสก็คือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่เป็นสถานที่ข้องแวะของกิเลสที่ออกมาจากใจโดยอาศัยทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินออกไปเราผู้เป็นนักบวชมีหน้าที่ที่จะต้องสังเกตสอบดูและแก้ไขดัดแปลงหรือสังหารสิ่งที่เห็นว่าเป็นข้าศึกเป็นชั้นๆไปด้วยอำนาจแห่งความเพียรจึงเป็นผู้ไม่ควรลืมตนอย่างยิ่ง 1. ไม่ลืมสถานที่ที่เกิดของกิเลส 2. ไม่ลืมทางเดินของกิเลสคืออายตนะภายใน 3. ที่ข้องแวะของกิเลสทุกประเภทจะไปเกี่ยวข้องหรือผัวพันสั่งสมทุกข์ขึ้นมาให้มีจำนวนมากได้แก่อายตนะภายนอกดังที่กล่าวผ่านมาแล้วผู้มีความสงวนรักตนเพื่อให้พ้นจากสิ่งที่เศร้าหมองย่อมจะต้องระมัดระวังจุดทั้งสามหรือสถานที่ทั้งสามนี้ด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณากลั่นกรองหรือสอดรู้เสมอไม่ได้มองเห็นสิ่งใดด้วยความเล่นเด้อเผลอสติได้ยินได้สัมผัสเป็นต้นในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับใจโดยความไม่มีสติต้องระมัดระวังเสมอนี่ชื่อว่าผู้มีความเพียรระวังสังรวมตนไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดตามธรรมนาของใจที่มีกิเลสอยู่แล้วย่อมจะสั่งสมกิเลสในสถานที่เกี่ยวข้องหรือในสิ่งที่เกี่ยวข้องนั้นๆจะเป็นดีเป็นชั่วตามความชอบใจของตนเห็นว่าดีว่าชั่วนั้นก็
็ตาม

จะต้องเป็นกิเลสขึ้นมาถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองด้วยแล้วจะเป็นแต่กิเลสล้วนๆตาหูจมูกลิ้นกายจะทอดสะพานไว้ตลอดเวลาสำหรับเป็นทางเดินของจิตเที่ยวแสวงหาอาหารที่เป็นยาพิษมาเผาดลตนเองได้มาโดยได้มาจากทางรูปบ้างทางเสียงบ้างทางกลิ่นทางรสทางเครื่องสัมผัสถูกต้องบ้างได้มาจากอดีตที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ด้วยบ้างได้มาจากอนาคตที่ยังไม่ปรากฏสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาภายในปัจจุบันก็จริงแต่ก็คาดไว้จากสิ่งเหล่านี้โดยมโนภาพของตนบ้างนี่เป็นคติธรรมดาของใจที่มีกิเลสจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอเราผู้เป็นนักสังเกตและพยายามแก้ไขตนเองแล้วจึงควรสำเนียสอดรู้ความเคลื่อนไหวของใจที่จะเดินไปตามสะพานคือตาหูจมูกลิ้นกายอันเป็นทางเดินมาตลอดเวลาว่าจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดบ้างสิ่งที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นสิ่งที่จะให้คุณหรือให้โทษแก่ตนเองต้องคอยสังเกตเสมอสิ่งใดที่เห็นว่าจะเป็นโทษพยายามกีดกันจิตใจของเราไม่ให้ไปเกี่ยวข้องนอกจากนั้นยังพิจารณาแยกดูเหตุดูผลดีชั่วที่จะเกิดขึ้นจากความเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆโดยทางสติและปัญญาแล้วนำจิตถอยเข้ามาด้วยความมีเหตุมีผลที่ได้พิจารณารอบคอบแล้วเข้ามาสู่จุดเดิมของตนคือความรู้แล้วคอยระมัดระวังรักษาอยู่อย่างนี้ไม่ว่าจะออกไปเกี่ยวข้องกับวัตถุหรืออารมณ์อันใดซึ่งเป็นสถานที่ของแม่ของใจมาเป็นเวลานานแต่ทำความไกรกรองเสมอเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นเรื่องที่จะต้องได้เห็นได้ยินได้สัมผัสเสมอเพราะใจเป็นผู้พาให้รู้เสมอและสิ่งหรือสถานที่ของแม่เหล่านั้นก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับใจเพราะใจเป็นผู้มีความสนใจอยู่ตลอดเวลาที่จะอยากรู้อยากเห็นอยากรับสิ่งสัมผัสโดยให้คำนึงถึงความดีชั่วสุขทุกข์แต่อย่างไรนี่เป็นคติของใจสามัญชนเราเป็นอย่างนี้แต่คติแห่งใจของบุคคลผู้เป็นนักปฏิบัติจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นแต่จะให้มีเหตุมีผลมีเครื่องทดสอบดูดีชั่วสุขทุกข์จากสิ่งที่มาสัมผัสกับใจและจากใจที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเสมอไปนี่ผู้ปฏิบัติต้องเดินไปตามทางสายนี้แน่จะเห็นเหตุเห็นผลจากความเคลื่อนไหวของใจที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ได้ทุกระยะระยะเมื่อใจได้รับการฝึกฝนอบรมทดสอบหรือแสดงเหตุผลให้ทราบจากทางปัญญาเสมอแล้วจะไม่ดื้อดึงหรืออาจเอื้อมไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกมาแล้วโดยเห็นว่าเป็นคุณดังที่เคยเป็นมาแต่จะกลับเห็นว่าเป็นโทษแล้วไม่แล้วมีความขยะแขยงต่อสิ่งนั้นนั่นแหละใจจะได้รับความสงบเย็นใจแล้วจะกำหนดในทางสมาธิให้เข้าอยู่โดยลำพังตนเองก็จะเป็นบ้าเป็นไปได้ตามใจหวังตามธรรมดาของจิตถ้ายังมีข้องแวะหรือเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดอยู่จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้ต้องเรียกว่าเป็นผู้ยังก่อกังวลหรือก่อเรื่องใส่ตัวอยู่ไม่ได้ปล่อยวางกับเรื่องนั้นแล้วเข้ามาอยู่โดยลำพังตนเองไม่ได้จิตจะหาความสงบไม่ได้อุบายวิธีที่จะให้จิตสงบนี้เป็นสิ่งที่สำคัญต้องใช้ทั้งทางด้านปัญญาทดสอบแต่ครองดังที่กล่าวมานี้จากสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องสัมผัสและแสดงเหตุผลให้จิตได้ทราบชัด
ตามหลักความจริงในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทุกจนจิตได้ยอมจำนนตนเองย้อนเข้ามาด้วยความไม่มีอะไรกับสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องนั้นเข้ามาสู่ความสงบได้นี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิได้ด้วยอุบายวิธีนี้อย่างหนึ่งวิธีอย่างหนึ่งถ้ากำหนดโดยมีธรรมะบทใดบทหนึ่งเข้าเป็นเครื่องอาศัยของจิตให้จิตได้ยึดอยู่กับธรรมนั้นโดยไม่มีความเสียดายกับอารมณ์อันใดนอกจากอารมณ์แห่งธรรมที่กำลังพิจารณาอยู่ตรงนี้โดยความมีสตินี่ก็เป็นทางที่จะให้จิตเข้าสู่ความสงบได้อีกทางความสงบทั้งสองทางนี้ผลที่ปรากฏขึ้นเป็นความเย็นใจจะเรียกว่าเป็นเอกคคตารมณ์คือมีอารมณ์เป็นหนึ่งได้จากความรู้อันเดียวเท่านั้นไม่มีสองกับถึงใดดังนี้เหมือนกันทั้งสองประเภทแต่อุบายนิดแต่สิ่งที่จะให้เกิดความแยกคายแปลกประหลาดจากกันก็คืออุบายวิธีที่จะที่ทำจิตของเราให้มีความสงบลงได้ด้วยปัญญานี้รู้สึกว่าเกิดความกล้าหาญต่อสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแม้จิตจะถอนขึ้นมาแล้วก็ตามเป็นเหตุให้เกิดความกล้าหาญต่อสิ่งทั้งหลายไม่เพียงแต่ได้รับความสงบเย็นใจเท่านั้นแล้วถอนขึ้นมาแล้วก็หมดความสงบไปนี่เป็นอุบายวิธีหนึ่งที่ผู้นักปฏิบัติจะควรนำมาใช้ในบางการที่ควรใช้ทั้งสองวิธีนี้จะเป็นวิธีใดก็ตามตามแต่การเวลาที่สมควรจะนำอุบายใดมาใช้ด้วยความสนใจจริงๆแล้วจะเป็นผลขึ้นมาดังที่กล่าวเหมือนกันคือทำความสุขดำรงตนอยู่ได้โดยลำพังตนเองซึ่งไม่มีอารมณ์อะไรเกี่ยวข้องเลยในเวลานั้นจิตที่ดำรงตนอยู่ได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรนั่นแหละท่านว่าจิตเป็นอิสระเสรีจะเป็นชั่วขณะก็ตามเรียกว่าอิสระเสรีได้จะเป็นเพียงขั้นนี้ก็ตามก็เรียกว่าอิสระเสรีของจิตในขั้นนี้ยิ่งมีความละเอียดมากขึ้นไปกว่านี้และสงบได้มากขึ้นไปกว่านี้ก็เป็นอิสระเป็นชั้นๆขึ้นไปนี่แหละธรรมที่กล่าวเหล่านี้เป็นธรรมจำเป็นสำหรับนักบวชเราอย่างยิ่งผู้บวชมาในพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติด้วยแล้วจึงควรจะตระหนักใจในจุดที่กล่าวนี้อย่างยิ่งจุดนี้แหละเป็นจุดที่จะเห็นทั้งโทษทั้งภัยเห็นทั้งคุณเห็นทั้งความสุขความเจริญภายในตนเองเห็นทั้งโทษภายนอกด้วยภายในด้วยเห็นทั้งความสุขส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดภายในตนด้วยเพราะนี่เป็นจุดของโลกคำว่าโลกเราอยากเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเป็นโลกโดยว่าธรรมชาติที่รู้นี้ไม่ใช่โลกแท้จริงก็คือธรรมชาติที่รู้คือใจนี่แหละเป็นหลักของโลกของธรรมทั้งหลายและเป็นผู้ที่หลงโลกติดโลกอยู่ทั่วไปการพิจารณารู้ธรรมชาตินี้ด้วยอุบายที่ชอบตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงจัดว่ารู้ทั้งโลกด้วยรู้ทั้งธรรมด้วยมีความรู้ความละเอียดเข้าไปเท่าไรก็แสดงว่าเป็นผู้ที่รู้เรื่องของโลกของธรรมกว้างขวางและละเอียดไปทั้งนั้นรู้ธรรมชาตินี้จนสุดขีดสุดแดนของความรู้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้เรียนโลกจบเรียนธรรมก็จบในเวลาเดียวกันเรียนโลกจบก็คือความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งภายนอกภายในที่เป็นไปอยู่ตลอดเวลา
จนปัจจุบันและอนาคตนั้นจะเป็นไปอยู่เช่นนี้มาสิ้นสุดตรงที่ใจได้หายสงสัยกับสิ่งที่เป็นเหล่านั้นแยกกันออกได้โดยความไม่มีเสียดายอะไรตามหลักธรรมคือปัญญาและรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติที่ไปเกี่ยวข้องกับโลกว่าคือใจนี้เท่านั้นเป็นตัวของโลกอันแท้จริงเป็นผู้หลงโลกอันแท้จริงด้วยเมื่อรู้อย่างเต็มที่แล้วก็กลายเป็นธรรมขึ้นเรียกว่ารู้ธรรมอย่างสมบูรณ์จะไม่รู้ 84,000 พระธรรมขันธ์เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็จัดว่ารู้ธรรมแบบสมบูรณ์ในหลักธรรมชาติของตนดังสาวกทั้งหลายได้รู้ตามพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสาวกอรหันต์ท่านเหล่านี้ชื่อว่าท่านรู้ธรรมโดยสมบูรณ์ในหลักธรรมชาติของท่านส่วนปีกย่อยที่จะรู้กว้างขวางมากมายไปที่ไหนนั้นตามแต่นิสัยวาสนาของคนเราไม่เหมือนกันย่อมมีเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันและกว้างแคบต่างกันอันนั้นพระพุทธเจ้าไม่ถือเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอะไรมากนะยิ่งกว่าความรู้ทำในหลักธรรมชาติรู้ตนโดยรอบคอบรู้โลกโดยรอบคอบรู้ธรรมโดยรอบคอบบริสุทธิ์หมดจดอยู่ที่ใจเพราะเรียนเรื่องของใจจบนี่แหละเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างเรื่องของใจนี้เป็นเรื่องมากมายกายกองสลับซับซ้อนจึงควรเรียนให้จบถ้าเรียนเรื่องของใจจบแล้วจะไม่มีสิ่งใดมาทำการก่อกวนให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายหรือความเพลิดเพลินพุ่งเพ้อเหอะเหินเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาสิ่งเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แฝงไม่ใช่เป็นสิ่งดั้งเดิมและเป็นหลักธรรมชาติจึงมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้นี่เป็นสิ่งสำคัญถ้าเรียนนี้จบแล้วอยู่ที่ไหนก็สามารถเรื่องพบเรื่องชาติต่างคนต่างสัตว์ต่างเกิดมาตายด้วยเกิดมาตายไปด้วยกันจนนับไม่ถ้วนก็คือเรื่องของใจพอผ่านมาแล้วอย่างชาตินี้ไปปรากฏตัวในชาติหน้าก็ลืมชาตินี้เสียแล้วเข้าใจว่าตนไม่เคยเกิดเกิดชาติไหนตายในชาตินั้นตนเองยังไม่สามารถจะทราบได้ในการเกิดการตายของตนจึงเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยในแง่ต่างๆเช่นสงสัยว่าตายแล้วไม่ได้เกิดหรือตายแล้วสูญอะไรทำไมนี่มีเป็นเรื่องความหลงเรื่องของตัวทั้งนั้นจึงเรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่โตมากเรื่องของจิตหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนลงทุกบททุกบาทสอนให้รู้เรื่องของตัวเองสอนให้รู้เรื่องของใจที่เป็นเจ้ามายาเป็นนักท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดสายไม่มีจบสิ้นลงได้ว่าเงื่อนต้นเงื่อนตายอยู่ที่ไหนก็คือเรื่องของจิตเพราะจิตไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนตายมีแต่ความรู้เท่านั้นแต่ความรู้ของจิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเสมอดังที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้ความรู้อันแท้จริงนั้นมีความรู้อันเดียวเท่านั้นแต่อาการของที่เกิดขึ้นจากหลักอันดั้งเดิมคือใจนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องสิ่งไหนมาเกี่ยวข้องมีลักษณะอย่างไรดีชั่วตลอดถึงสีสันมันนะมีลักษณะอาการอย่างไรจิตจะต้องแปรสภาพไปตามอาการนั้นไม่มีสิ้นสุดจิตจึงจัดว่ามีเรื่องมากไม่มีนิชาบทใดแผนกใดและผู้ใดจะสามารถนำเข้ามาแก้ไขจิตใจให้รู้เรื่องของตนโดยสมบูรณ์ได้เหมือนอย่างหลักวิชาของพระพุทธเจ้าที่รู้ที่เห็นนี่เป็นวิชาที่เยี่ยมยอดสามารถปลดเครื่องหรือดูเรื่องของตัวเองได้อย่างชัดเจนดังพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้น
ได้ทรงรู้เห็นตลอดสายในความเป็นมาของพระองค์โดยไม่มีข้อสงสัยจึงได้นำวิชาที่สมบูรณ์แบบออกมาจากคำที่ว่าสวัคขาตถังมาสองโลกและเป็นวิชาที่แน่นอนไว้ใจได้ถ้าผู้ปฏิบัตินำหลักวิชาที่พระองค์ท่านสอนนี้ไปประพฤติปฏิบัติแก้ไขตนเองจะเห็นเรื่องของตนเป็นชั้นๆไปจนสามารถรู้เรื่องของตนได้โดยรอบคอบสิ้นสุดในเรื่องของตนโดยไม่มีทางจะสงสัยต่อไปการเรียนเรื่องของตัวเองนี้จึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่โตอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยโดยเห็นสิ่งอื่นว่าเป็นเรื่องจำเป็นมากกว่าจะรู้เรื่องของตนถ้าเรายังไม่รู้เรื่องของตัวในแง่ใดหรือรู้เรื่องของตัวโดยสมบูรณ์อยู่กราบเรื่องของจิตนี้จะต้องแสดงความหิวโหยอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดไปเพราะไม่ทราบซึ่งเรื่องต้นเหตุว่าใครเป็นผู้อยากรู้ใครเป็นผู้อยากเห็นใครเป็นผู้เกิดผู้แก่เจ็บตายใครเป็นผู้ได้รับความทุกข์ความลำบากมาตลอดสายคือใครไม่ทราบต้นเหตุการเรียนธรรมะจึงเรียนเข้ามาหาต้นเหตุคือใจถ้าจะพูดถึงสัจธรรมก็คือเรื่องของใจเป็นผู้แสดงสัจธรรมออกมาอย่างเปิดเผยเช่นเกิดก็ออกมาจากใจถ้าใจไม่มีสัจธรรมจะหาที่ไหนได้ต่างอันต่างจริงอยู่ตามธรรมดาเราจะเรียกเขาว่าเป็นสัจจะหรือไม่เป็นสิ่งนั้นไม่เป็นปัญหาสำคัญที่ตัวใจนี่เป็นตัวสัจธรรมแต่ไม่รู้เรื่องของตัวนี่เท่านั้นจึงทำให้ได้รับความทุกข์ความลำบากไม่มีจบสิ้นและไม่ว่าใจของผู้ใดจะต้องเป็นทำนองเดียวกันและไม่มียาขนาดใดมาแก้นอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นฉะนั้นโปรดให้ทุกท่านได้พิสูจน์เรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะเรื่องเกิดเรื่องตายซึ่งแสดงอยู่กับตัวนี้ให้เห็นกำจัดความสงสัยหรือกุ้งเฟ้อเหื่อหืนโดยมีความอยากเป็นเครื่องกักดันอยู่ตลอดเวลานั้นได้เป็นลำดับจนสามารถถอดถอนความอยากที่เป็นเครื่องขัดดันมันออกได้ใครจะหมดความอยากคนเราถ้าหมดความอยากแล้วก็สบายแม้แต่หิวข้าวก็ไม่สะดวกเป็นความทุกข์หิวมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นทุกข์มากแต่รับทานให้อิ่มน้ำสำราญเสียแล้วความอยากก็หายไปเราก็สบายแต่อันนั้นมันเป็นขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวแต่ความอยากของจิตนี้รู้สึกจะมีอยู่ตลอดเวลาไม่เลือกการสถานที่เวลาไหนเป็นอยู่เช่นนั้นมีความหิวโหยอยู่กับด้วยอารมณ์อารมณ์โดยมากที่จิตมีความหิวโหยต้องการนั้นเป็นอารมณ์ที่เจือไปด้วยยาพิษทั้งนั้นจึงไม่สามารถที่จะระงับดับจิตตัวอยากนั้นให้หายอยากไปได้นอกจากหลักธรรมเท่านั้นจะเป็นเครื่องแก้ไขเมื่อแก้ไขความอยากได้มากเท่าไรรสชาติคือความอิ่มพอก็แสดงขึ้นมาเป็นระยะระยะเมื่อชำระความอยากให้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วไม่ว่าอยากส่วนประเภทไหนใจก็หมดความอยากนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้มีความสุขอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งมากวนใจท่านผู้ย่อยผู้ใดสนใจไม่หนีหลักจากคำว่าตรงหรือใจแล้วท่านผู้นั้นจะมีจุดหมายปลายทางเป็นที่สมหวัง

ันนี้ตามความสมมติของชาวพุทธเราถือเป็นวันพระพุทธเจ้าประสูติแต่จะรู้และดับขันธ์ปรินิพพานใน3วันนั้นมาตรงกับวันเดือนหกเดือนวันนี้ชาวพุทธเราถือเป็นวันสำคัญฉะนั้นทางราชอาณาจักรจึงต้องหยุดราชการเพื่อชาวพุทธทั้งหลายจะได้มีโอกาสทำความรู้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในปีหนึ่งหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวและวันนี้ก็ตรงกับ3สมัยที่พระพุทธเจ้าของเราทรงเป็นมาแต่วันนี้จะไม่ได้อธิบายถึงเรื่องพระสูตรอย่างไรต่ออะไรต่อไปมากมายนักเพราะเราต่างก็ทราบกันมาพอสมควรแล้วทางปริยัติท่านก็แสดงไว้โดยแจ่มแจ้งการประสูติของพระพุทธเจ้าถ้าเทียบกับสามัญเราทั้งหลายก็เรียกว่าความเกิดขึ้นแห่งกายนี่เป็นความเกิดอันหนึ่งแต่ความเกิดอันนี้เพื่อเป็นเครื่องแสดงออกแห่งผลที่มีเชื้ออยู่ภายในเป็นเหตุให้เกิดขึ้นมาท่านเรียกว่าอวิชชานี่คือสิ่งที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายเกิดได้เราสมมุติเป็นครั้งที่สองว่านามธรรมเกิดภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าได้แก่การตรัสรู้ธรรมวันเดือนหกเพ็ญนี้ก่อนที่จะได้เป็นศาสดาของโลกคือสั่งสอนโลกนั้นต้องได้ตรัสรู้ธรรมเสียก่อนธรรมก็คือความจริงที่มีอยู่ทั่วไปในโลกทั้งภายนอกภายในแต่เมื่อใจไม่สามารถจะทราบตามความจริงของธรรมทั้งหลายแล้วแม้จะมีอยู่จำนวนมากเพียงไรในบรรดาธรรมทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะยกธรรมนั้นๆขึ้นมาแก้ไขให้รู้ตามความจริงและผ่านพ้นจากสิ่งที่ควรพ้นไปได้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นพระองค์แรกที่ได้ตรัสรู้ธรรมเรียกว่าธรรมเกิดภายในพระทัยที่แรกรูปเกิดต่อมาก็ธรรมเกิดธรรมเกิดนี้เป็นวิวัตตธรรมลบล้างความเกิดทั้งหลายความตายทั้งหลายเสียได้ในขณะที่ธรรมได้เกิดขึ้นในพระทัยที่ให้นามว่าพระองค์ตรัสรู้นั่นคือธรรมเกิดกิเลสดับขณะธรรมเกิดกิเลสก็ดับในขณะเดียวกันเมื่อกิเลสดับเรียกเป็นวิวัตตะจิตวิวัตตะธรรมนี่เรียกว่าตรัสรู้สิ่งที่เคยผ่านมามากน้อยเพียงไรก็ทรงรู้แจ้งเห็นชัดในขณะนั้นแต่เฉพาะอย่างยิ่งคือใจซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเคยเป็นมากี่กับกี่กันถ่ายพบถ่ายชาติถ่ายไม่หยุดถ่ายมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันถ้าเป็นอย่างเราถ่ายเสื้อถ่ายผ้าก็คอยทั่วทุกความเดือดร้อนความถ่ายภพถ่ายชาตินี้เป็นสิ่งที่ลำบากถ้าความเกิดเป็นทุกข์ความเห็นโทษในความเกิดเป็นทุกข์ก็มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นหมดต่อมาก็สาวกที่รู้ตามพระองค์ท่านก็เห็นโทษในความเกิดได้อย่างชัดเจนไม่เหมือนพวกเราที่เห็นคุณในความเกิดแต่เห็นโทษในความตายซึ่งเป็นเรื่องขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มีการขัดแย้งกันอยู่สิ่งนั้นก็ไม่สงบราบคาบเหมือนคนเป็นผู้ความกัน
อย่างน้อยก็ก่อทุกข์ให้ทั้งสองทางได้รับความลำบากมากกว่านั้นก็ขึ้นโรงขึ้นศาลนี่คือความไม่ลงรอยกันเรื่องดังกล่าวนี้

พระพุทธเจ้าได้ทรงผ่านพ้นไปแล้วด้วยดีคือเห็นโทษทั้งความเกิดเห็นโทษทั้งความตายว่าเป็นสิ่งสืบเนื่องมาจากกิเลสตัวเดียวนี้เท่านั้นท่านสามัญเราไม่เป็นอย่างนั้นอยากเกิดแต่ไม่อยากตายจึงขัดแย้งกันขณะที่เกิดนั้นสลบสลายจนแทบทนไม่ไหวนั่นเรียกว่าเป็นความทุกข์อย่างสาหัสขั้นหนึ่งแต่เราจำไม่ได้จึงไม่เห็นสิ่งนั้นว่าเป็นทุกข์จึงปรารถนาอยากจะเกิดอยู่เสมอแต่เกิดมาแล้วไม่อยากตายก็ขัดแย้งกันเนี่ยว่าเราเองเป็นผู้ความต่อกันผลคือความทุกข์จึงปรากฏขึ้นในคนคนเดียวที่ไม่ลงรอยกับตัวเองพระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นอย่างนั้นเพราะทรงรู้จริงเห็นจริงทั้งความเกิดความดับเมื่อเห็นจริงอย่างนั้นแล้วธรรมก็เกิดกิเลสก็ดับวิวัตะก็ปรากฏภายในพระทัยนั่นแหละได้เป็นศาสดาของโลกขึ้นมาในวันนี้จากนั้นก็ประกาศศาสนธรรมสั่งสอนบรรดาสัตว์ที่ควรจะแนะนำสั่งสอนได้จนกระทั่งวันปรินิพพานนิพพานก็คือธาตุขันธ์นี่สลายตัวลงไปธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นถ้าเราจะเรียกตามสมมติก็เรียกไม่ถูกเพราะฉะนั้นความรู้ความเห็นของเราที่เต็มไปด้วยกิเลสจึงต้องคาดหมายไปต่างๆนานาว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วสิ้นสูญไปหมดทั้งที่พุทธธรรมสังฆะคือความบริสุทธิ์ไม่มีอันใดเสมอเหมือนในโลกนี้แล้วเหตุใดจะต้องไปสูญสิ้นจนไม่มีความหมายก็ขัดต่อหลักธรรมที่ว่าที่เราอ้างว่าพุทธังธรรมังสังฆังสนังคัจฉามิเราขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเหตุใดเราจึงต้องขอถึงนั่นแหละธรรมชาติอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ยืนยันสำหรับผู้ที่ถึงธรรมชาติทั้งสามนี้หรือพระรัตนตรัยทั้งสามนี้จึงไม่เป็นความปรารถนาหรือเป็นความถึงที่เป็นโมฆะเป็นความถึงที่ถูกต้องตามหลักธรรมซึ่งเป็นของบริสุทธิ์หรือเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์คำว่าความบริสุทธิ์แห่งธรรมนั้นกับความบริสุทธิ์แห่งใจนี้เมื่อใจเข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วธรรมก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ในใจดวงนั้นเช่นเดียวกันใจกับธรรมจึงแยกกันไม่ออกคือใจที่บริสุทธิ์กับธรรมที่บริสุทธิ์นั้นเป็นอันเดียวกันตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้แยกออกเป็นสมมุติว่าพุทโธธรรมโมสังโฆจาตินานาห้นตัมปิวัตถุโตอัญญมัญญาวิโยคาและอิติภูตัมปนัสสโตเมื่อจะกล่าวโดยวัตถุหรือชื่อหรือนามแล้วนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นอันหนึ่งเป็นพระองค์หนึ่งพระธรรมเป็นองค์หนึ่งพระสงฆ์เป็นองค์หนึ่งแต่มีความเกี่ยวเนื่องกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมพระธรรมอันพระสงฆ์ทรงไว้นี่ท่านกล่าวไว้ตามระยะพระสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามีจัดเป็นสมมุติโดยชัดเจนเมื่อสรุปลงแล้วเอกีภูตัมปนัสสโตคือเป็นอันเดียวโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์กับธรรมที่บริสุทธิ์จึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันธรรมชาตินี้แหละที่โลกทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาอยู่ทุกวันนี้สำหรับเราเองไม่สามารถจะทราบได้เพราะไม่ใช่วิสัยของอย่างนั้นนอกจากท่านผู้บริสุทธิ์แล้วจะทราบวิสัยของตนและความบริสุทธิ์ของตนทั้งปัจจุบันและอนาคตว่าจะเป็นไปอย่างไรต่อไปในขณะนี้เป็นอยู่อย่างไรและในอนาคตนั้นจะเป็นไปอย่างไรบ้างท่านผู้ที่ทราบความบริสุทธิ์ของใจตนแล้วย่อมทราบความบริสุทธิ์ของธรรม
และทราบชัดว่าธรรมนี้สถิตอยู่ในสถานที่ใดหรือไม่สถิตอยู่ในสถานที่ใดแต่ไม่ได้เป็นธรรมที่สูญจนหมดความหมายดังที่ว่านั้นท่านจึงเรียกว่าธรรมประเสริฐคือใครจะคาดคะเนไปขนาดไหนก็เป็นศักแต่ว่าความคาดความคะเนไม่ใช่เป็นของจริงความที่รู้จริงเห็นจริงเท่านั้นจะคาดหรือไม่คาดก็ต้องเป็นความจริงอยู่กับธรรมชาติที่จริงอยู่แล้วในตนเมื่อปัจจุบันก็เป็นความจริงอยู่ในตนแล้วอนาคตข้างหน้าจะมีปลอมมาจากที่ไหนและคำว่าอนาคตนั่นก็เป็นสมมติอันหนึ่งต่างหากความบริสุทธิ์แห่งธรรมและความบริสุทธิ์แห่งใจนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอดีตอนาคตพอจะมาลบล้างซึ่งกันและกันว่าการนั้นการนี้ทำสิ้นสูญไปหรือความบริสุทธิ์สิ้นสูญไปเพราะคำว่าสิ้นสูญนั้นเป็นสมมติอันหนึ่งไม่ใช่ธรรมชาติอันนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมดวงนี้ดวงธรรมดวงใจนี้ขึ้นในพระทัยและจึงได้ประกาศสอนโลกถึง45พระพรรษาเสด็จดับขันธปรินิพพานคำว่าเสด็จดับขันก็คือปล่อยวางธาตุขันอันเป็นส่วนสมมุติให้ไปตามสภาพของตนเท่านั้นส่วนความบริสุทธิ์ก็ไปตามสภาพแห่งธรรมนั้นไม่มีส่วนใดที่จะสูญหายไปไหนธาตุขันก็ลงไปตามสภาพของตนดินน้ำลมไฟมียังไงหน้าที่เขาไปตามเรื่องของเขาธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วก็ไปตามเรื่องของธรรมชาตินั้นเท่านั้นธรรมที่กล่าวนี้ทั้งหมดมีจิตเป็นภาชนะสำหรับรับรองหรือจะเป็นผู้สัมผัสรับรู้ไม่มีสิ่งใดจะนอกเหนือไปจากจิตหรือมีความสามารถยิ่งกว่าจิตดวงนี้ซึ่งเป็นภาชนะอันเยี่ยมการปฏิบัติโดยวิธีต่างๆที่พระองค์สั่งสอนไว้ก็คือวิธีการก้าวไปด้วยวิธีการดำเนินเพื่อให้ถึงความบริสุทธิ์นั้นจะสอนเรื่องการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีหรือการให้ทานก็ดีเป็นเรื่องของจิตดวงเดียวนี้จะทำหน้าที่แก้กิเลสของตนหรือพอกพูนความดีเข้าไปเป็นลำดับเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจตามธรรมดาของใจยอมแสวงหาที่เกาะที่พึ่งที่อาศัยอยู่เสมออะไรผ่านมาต้องยึดอะไรผ่านมาต้องยึดเพราะปราศจากหลักยึดภายในตัวเองคือไม่เป็นตัวของตัวโดยลำพังไม่เหมือนจิตพระพุทธเจ้าจิตพระอรหันต์ท่านนั่นท่านเป็นถ้าเราเทียบตามสมมุติแล้วเรียกว่าท่านเป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์จึงไม่ต้องเกี่ยวข้องเกาะนั้นเกาะนี้เหมือนอย่างจิตสามัญชนทั่วไปนอกจากจะนำมาพิจารณาโดยเหตุผลเพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่นและเพื่อทราบตามหลักความจริงของมันที่มีอยู่แล้วก็ผ่านไปเท่านั้นไม่มีความมุ่งหมายที่จะนำมาส่งเสริมส่วนบกพร่องภายในจิตเพราะเป็นจิตที่บริสุทธิ์โดยสมบูรณ์แล้วมีจิตท่านผู้สมบูรณ์ท่านเป็นอย่างนั้นจิตของสามัญชนเป็นจิตที่มีความบกพร่องต้องการอยู่เสมอดีก็ต้องการชั่วก็ต้องการทั้งที่เจ้าของไม่ชอบแต่ธรรมชาติอันลึกลับซึ่งมีอยู่ภายในนั้นเป็นความต้องการอยู่เสมอเพราะฉะนั้นดีจึงต้องยึดชั่วจึงต้องยึดสุขก็ยึดทุกข์ก็ยึดท่านจึงได้สอนหลักธรรมไว้เพื่อเป็นที่ยึดของใจให้ได้หลักอันดียึดไว้เผื่อใจจะได้เป็นความร่มเย็นแก่ตนเองถ้ายึดส่วนไม่ดีก็เกิดความเดือดร้อนเช่นท่านสอนในภาวนาเป็นต้น
การภาวนาก็มีหลายวิธีตามจริตนิสัยของผู้บำเพ็ญที่ควรจะหนักแน่นในคำบริกรรมภาวนาท่านก็สอนผู้ที่จะใช้ด้วยอุบายวิธีต่างๆโดยทางปัญญาเพื่อความสงบของจิตอันเกิดเป็นผลมาจากปัญญาก็ทำไปตามจริตนิสัยของตนมีเป็นหลักดำเนินเพื่อจิตติยึดได้อาศัยและเป็นเครื่องตนจากสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือพัวพันอันเป็นทางไม่ดีอยู่ภายในใจไปโดยลำดับการภาวนาก็คือการสังเกตเรื่องของตัวเองคือการอ่านตัวเองอ่านใจของตัวเราใจนี้ไม่อยู่เป็นปกติต้องมีความคิดความปรุงอยู่เสมอสิ่งที่จะให้จิตปรุงนั้นมีอยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นเครื่องผลักดันออกมาให้คิดเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ทราบว่ากี่ครั้งกี่หนถ้าเราจะเทียบอย่างโรงงานก็เดี๋ยวงานนี้ไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีวันไหนๆจะได้ปิดงานโรงงานของจิตที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ต่างๆนี้ทำอยู่ตลอดไปทำทางกายก็เกี่ยวกับจิตเป็นผู้บงการพูดออกทางวาจาก็เกี่ยวกับจิตคิดทางใจก็เรื่องของจิตล้วนๆคือโรงงานทำอยู่อย่างนั้นท่านจึงสอนให้เรียนรู้วิถีหรือความคิดของตนว่าหนักไปในทางใดมีขัดข้องอยู่ในจุดใดให้พยายามแก้ไขทดสอบด้วยเหตุด้วยผลเพื่อจะผ่านสิ่งนั้นไปด้วยความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางเองนำคำบริกรรมเข้ามากำกับกับใจของตนผู้ที่ชอบคิดอ่านให้รู้เหตุรู้ผลอันเป็นทางปัญญาก็คิดไปตามนิสัยของตนผลสุดท้ายก็เป็นความสงบเย็นใจเป็นความปล่อยวางเช่นเดียวกันแต่สมาธิคือความสงบใจนั้นเป็นเพียงสงบอารมณ์ไปทั่วระยะและสร้างพื้นฐานความมั่นคงให้จากจิตใจไปโดยลำดับส่วนปัญญานั้นเป็นสิ่งที่ถอดถอนเป็นเครื่องถอดถอนด้วยการพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งใดแล้วจิตก็ปล่อยวางเองจะเรียกว่าถอนก็ถูกเรียกว่าปล่อยวางก็ถูกคำว่าถอนก็คือตัวเองเป็นผู้สั่งสมเสี้ยนหนามไว้ทิ่มแทงหัวใจตนเองคืออารมณ์อันไม่ดีเรียกว่าถอดถอนคำว่าปล่อยวางก็คือเราเป็นผู้ยึดผู้ถือในสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางเองจึงเป็นไวยพจน์ของกันได้คือใช้แทนกันได้จะเรียกว่าถอดถอนก็ได้จะเรียกว่าปล่อยวางก็ได้ขอให้สิ่งที่เป็นมลทินแก่จิตใจลึกความทุกข์ร้อนภายในจิตใจให้ถอนตัวออกไปเท่านั้นก็พอแต่การปฏิบัติทางด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากอยู่บ้างผู้ปฏิบัติจึงมักท้อถอยกันไม่ได้คำนึงถึงผลว่าจะมีมากน้อยเพียงไรแต่โดยมากก็ก่อนจะทำความดีนั้นมักจะคิดถึงเรื่องความลำบากซึ่งเป็นการสร้างอุปสรรคให้ตัวเองเสียมากกว่าจะฝ่าฝืนผลจึงไม่ค่อยปรากฏงานชิ้นใดก็ตามถ้าเราทำด้วยความสนใจทำด้วยความต้องการจริงๆหรือความชอบภายในจิตแล้วงานนั้นจะมีผลสมบูรณ์ต่างกันกับงานที่ทำด้วยความฝ่าฝืนหรือว่าด้วยความไม่พอใจเราจะเห็นได้ขณะที่เราจะนั่งภาวนาจิตจะต้องคิดถึงเรื่องความลำบากลำบนคิดถึงเวลาลำบากทางกายลำบากทางใจ
คิดถึงเวลาตลอดถึงงานข้างหน้าที่เราจะทำพอไปเที่ยวกว้านมาหมดมาสร้างอุปสรรคตัวเองว่าวันพรุ่งนี้เราก็ต้องทำงานนั่นถ้าเราไม่ได้พักผ่อนจะบ้างถึงเวลาทำงานก็แย่นี่เป็นอุบายของอันหนึ่งที่เคยเป็นอาจารย์ของเรามานานอยู่ภายในใจคอยแนะนำหรือเที่ยมสอนอยู่เสมอกระซิบกระซาบอยู่ตลอดเวลาแล้วเราชอบเชื่อเสียด้วยเพราะเป็นอาจารย์สำคัญของเรามาดั้งเดิมพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ทั้งสั่งสอนรู้สึกจะไม่หนักแน่นยิ่งกว่าธรรมชาตินั้นกระซิบถ้าธรรมชาตินั้นกระซิบแล้วรู้สึกเชื่อง่ายนี่เป็นนิสัยของใจเราด้วยกันทุกคนที่มีธรรมชาติอันนี้เหนืออำนาจปกครองอยู่ภายในใจในพุทธหลักพุทธศาสนาท่านสอนว่าท่านให้นามว่ากิเลสท่านว่านั้นคอยทำความขัดขวางขั้นกลางของเราอยู่เสมอผู้ที่จะพยายามดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าหรือพระโอวาทของพระพุทธเจ้าตลอดครูบาอาจารย์จึงต้องฝ่าฝืนไม่ฝ่าฝืนไม่ได้เพราะเราทราบแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นของไม่ดีนั่นก็มีทางไปถ้าเราทำการฝ่าฝืนบ้างก็มีทางถ้าไม่ฝ่าฝืนแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะทำแม้ในรอบ24ชั่วโมงจะมีเวลาเต็มตัวเท่ากันก็ตามแต่เวลาที่จะประกอบคุณงามความดีมีการภาวนาเป็นต้นจะไม่ค่อยมีเพราะอาจารย์ใหญ่นั้นมาแย่งออกไปเสียหมดต่อยแต่อุปสรรคขัดขวางที่จะไม่ให้ทำนั้นมามอบให้เป็นสมบัติของเราสมบัติอันนี้จึงเป็นอุปสรรคต่อเราอยู่เสมอนี่การเรียนตัวเรื่องของใจต้องเรียนอย่างนี้คอยสังเกตความคิดที่ผิดที่ถูกความคิดที่จะเป็นไปในทางดีงามหรือจะเป็นความคิดสร้างอุปสรรคฝากน้ำไม่กั้นกลางตนเองเราต้องสังเกตอยู่เสมอการทดสอบตัวเองคือความคิดของเรานั้นสำคัญมากว่าคิดขึ้นมาอย่างไรพยายามเอาความคิดแก้ความคิดเราก็พอมีทางไปได้ถ้าจะปล่อยให้โอกาสวาสนาอำนวยก็ยิ่งแล้วไม่มีเลยวันไหนจะเป็นโอกาสสำหรับเราจะได้ทำความดีวาสนาก็ไม่ทราบอยู่ที่ไหนมีแต่วาสนาที่เกียจวาสนาพอที่จะถึงหมอนก็หลับก็วาสนานี่มันเด่นด้วยกันทุกคนเราก็เคยสร้างมาด้วยกันไม่มีใครจะตำหนิใครได้ใครเก่งกว่าใครมันเท่ากันในวาสนาแบบนี้อันนี้เป็นวาสนาของกิเลสตัณหาวิชาจะพาเราเที่ยวล่าโลกล่าสงสารล่าภพล่าชาติล่าความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีวันหยุดยั้งนี่เป็นวาสนาของวัฏฏะวาสนาของผู้จะก้าวเข้าสู่วิวัฏฏะคือพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับนั้นต้องเป็นข้าศึกกันกับสิ่งนี้คือต้องรบกันต้องแก้ไขกันพยายามแก้ไขด้วยความคิดด้วยสติปัญญาให้สติปัญญาของเราเหนือกว่าสิ่งที่เคยฉลาดกว่าเรามานมนานนี้เมื่อสติปัญญาเราพยายามคิดค้นขึ้นมาแก้ไขได้อยู่โดยสม่ำเสมอแล้วอำนาจฝ่ายต่ำนั้นจะค่อยลดตัวลงไปทางธรรมจะมีอำนาจภายในจิตใจของเราต่อไปก็สามารถจะกำไว้ในเนื้อมือของเราได้
นี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะควรนำไปพิจารณาสำหรับเราเองเพราะเราทุกๆคนมีความรับผิดชอบในตัวโดยสมบูรณ์ไม่ว่าจะเรื่องสุขไม่ว่าจะเรื่องทุกข์ไม่ว่าจะเรื่องเกิดเรื่องตายเกิดดีเกิดชั่วเราเป็นผู้ยอมรับผลของตัวทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจะควรแก้ไขอย่างไรจึงจะพอผ่านพ้นไปได้อย่างน้อยก็ให้หนักกายเป็นเบาลงมาเบาก็หายสิ้นไปเลยจนไม่มีอะไรเหลือเราต้องคิดเผื่อเราไว้เสมอความคิดเผื่อตัวเองไว้นั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้รอบคอบเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองโดยทางเหตุผลตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ท่านนักปฏิบัติที่เป็นนักบวชยิ่งมีหน้าที่ที่จะทำโดยเฉพาะสมบูรณ์ทั้งวันทั้งคืนอยู่ไม่มีอะไรที่จะมีทางต้องติดได้เพราะชีวิตจิตใจมอบไว้แล้วกับประชาชนศรัทธาทั้งหลายรับเลี้ยงดูหมดอาหารที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยสี่คือจีวรเครื่องนุ่งห่มบิณฑบาตอาหารทุกประเภทในสมณะที่ควรบริโภคเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยและยาแก้โรคภัยต่างๆนี่เกิดจากประชาชนผู้ศรัทธาทั้งหลายพร้อมอยู่แล้วที่จะสนับสนุนผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติคือนักบวชเราเราจึงไม่มีอันใดที่จะเป็นเครื่องกังวลวุ่นวายให้เสียเวลาไปเปล่าๆควรจะเร่งพินิจพิจารณาตัวเราให้สมกับหน้าที่ของนักบวชหรือเข้าสู่แนวรบแล้วเวลานี้รบกับตัวเองนั่นแหละสำคัญชนะอันใดก็ไม่เหมือนชนะตัวเองคือกิเลสของตัวสมาธิอย่าให้ได้ยินแต่ชื่อให้เห็นตัวของสมาธิจริงๆว่าเกิดขึ้นที่ไหนปรากฏมีลักษณะอย่างไรบ้างความสงบใจนั้นท่านให้ชื่อว่าสมาธิอย่าอ่านแต่ชื่อมองดูแต่ชื่อหาตัวจริงให้เจอสัตว์ทั้งตัวเดินเหยียบไปที่ไหนมันมีร่องรอยตามเข้าไปจนถึงตัวเราจะทราบทั้งรอยของสัตว์ทราบทั้งตัวของสัตว์ชนิดนั้นๆถนัดสมาธิก็มีร่องรอยที่จะก้าวเข้าไปวิธีการทั้งหมดเรียกว่าร่องรอยที่จะตามเข้าไปให้ถึงตัวของสมาธิอันแท้จริงปัญญาคือความพินิจพิจารณาพิจารณาเข้าจนถึงปัญญาจริงๆเราวิมุตติหนักร่องรอยที่จะก้าวเข้าสู่ความหลุดพ้นของจิตใจจากเครื่องผูกพันทั้งหลายนั้นท่านดำเนินอย่างไรนี่เป็นภาระของเราผู้ต้องการวิมุตติหลุดพ้นจะต้องดำเนินตามหลักของศีลสมาธิปัญญาไม่ท้อถอยร่องรอยของสมาธิเราก็เห็นองค์ของสมาธิที่แท้จริงเราก็พบปัญญาเราก็เจอวิมุตติเราก็ประสบถ้าเราดำเนินตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ด้วยความสนใจครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ไม่มีอะไรแตกต่างกันสัจธรรมมีเท่าเดิมคือเต็มตัวเราทุกท่านไม่มีความบกพร่องคำว่าทุกข์กับสมุทัยยิ่งมากกว่าอะไรทั้งหมดอยู่ภายในกายในใจนอกจากมรรคคือข้อปฏิบัติเท่านั้นไม่สมบูรณ์นิโรธคือความดับทุกข์จริงไม่มีทางที่จะดับได้ถ้ามรรคคือข้อปฏิบัติได้รับการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอแล้วนิโรธก็มีทางที่จะดับทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งไม่มีอันใดเหลือมาทุกข์นี่คือผลสมุทัยก็ได้แก่ความคิดปรุงของตัวเองที่เป็นไปในการสั่งสมกิเลสท่านเรียกว่าสมุทัยความคิดที่เป็นฝ่ายถอดฝ่ายถอนฝ่ายปลดเปลื้องสิ่งความคิดที่ผิด
ท่านเรียกว่ามรรคทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานิโรธคือความดับไปแห่งกิเลสทั้งหลายมรรคทำหน้าที่ได้มากน้อยเพียงไรนิโรธก็ดับไปเป็นลำดับลำดับเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติสรุปความแล้วเรียกว่าสติปัญญาสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็สามารถดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจเลยผู้ที่รู้ว่าทุกข์สมุทัยดับไปด้วยสติปัญญาปรากฏเป็นนิโรธขึ้นมานั่นแลคือผู้บริสุทธิ์ผู้นี้ไม่ดับทุกข์ดับไปผู้รู้ว่าทุกข์ดับไปไม่ดับสมุทัยดับไปผู้รู้ว่าสมุทัยดับไปไม่ดับเครื่องดับทุกข์สมุทัยคือมรรคได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเมื่อทำหน้าที่ของตนเต็มที่โดยสมบูรณ์แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ผ่านไปทุกข์ดับไปกิริยาแห่งทุกข์ที่ดับไปแล้วก็ผ่านไปผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปนั่นไม่ดับนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าเป็นศาสดาของโลกหรือตรัสรู้ก็คือรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่ผลที่เกิดขึ้นจากความรู้แจ้งก็คือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นี้เหนือจากสัจธรรมทั้งสี่นั้นหรือนอกไปจากสัจธรรมทั้งสี่นั้นเมื่อสรุปความแล้วก็สัจธรรมทั้งสี่นั้นเป็นกิริยาคือเป็นสมมติอยู่เมื่ออาการทั้งสี่นี้ทำหน้าที่ของตนโดยสมบูรณ์แล้วปรากฏเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมานั่นไม่ใช่สมมติแต่ให้ชื่อสมมติทับเข้าไปว่าวิมุตคำว่าวิมุตตินั้นก็ยังเป็นสมมติธรรมชาติที่ถูกเรียกว่าวิมุตตินั้นจึงไม่ใช่สมมตินั่นแหละศาสดาคือองค์ตถาคตแท้ได้แก่อันนั้นได้แก่ธรรมตรงนั้นท่านจึงกล่าวหรือตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตหมายถึงธรรมชาตินี้และธรรมชาตินี้นั้นมีอยู่กับผู้ใดผู้ที่จะรับรองความบริสุทธิ์นี้ก็คือใจใจก็มีอยู่กับเราทุกๆท่านนอกจากเรายังไม่สามารถจะชำระได้เท่านั้นจึงควรทำความสนใจให้มากเราอย่าตื่นเต้นกับโลกกับสงสารเราเป็นนักบวชนักปฏิบัติหากพิจารณาตามหลักความจริงตามเหตุตามผลยึดหลักธรรมวินัยเป็นหลักปฏิบัติหรือเป็นหลักของชีวิตจะดำเนินตนไปด้วยความสม่ำเสมอไม่วอกแวกคลอนแคลนและไม่โอนเอ็นไปต่างๆหลักธรรมวินัยเป็นหลักที่จะยึดเป็นหลักปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงความมั่นคงทางเดินเพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็มีหลักธรรมวินัยนี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นใดจะนอกเหนือไปได้จากหลักของพระธรรมวินัยนี้พิจารณายึดไว้ให้เป็นหลักใจกลัวทุกข์อย่ากลัวมากจนเกิดความอิจฉาละอาใจถ้ากลัวทุกข์ให้พิจารณาทุกข์แยกทุกข์ออกให้เห็นความจริงของทุกข์อย่างชัดจิตจะหายความหวั่นไหวหายความกลัวตอนนั้นล่ะเราถึงจะเห็นว่าทุกข์เป็นของจริงต้องจริงประจักษ์กับใจถ้าสัจธรรมทั้งสี่เป็นของจริงก็เพราะใจเป็นผู้จริงแล้วด้วยปัญญาขณะนั่งเขาฟังเทศคือนั่งภาวนาจิตตั้งไว้กับตนเอง

เพราะการทำโดยลำพังตนเองนั้นบังคับจิตยากขณะที่ฟังเทศจิตคล้อยตามท่านไปฟังตามท่านสังเกตตามท่านไปจิตก็เพลินไปตามธรรมเทศนาใจก็ทำให้เกิดความสงบเยือกเย็นขึ้นมาถ้าเป็นด้านปัญญาก็จิตก็ขยับตามเรื่อยๆถ้าอธิบายไปถึงไหนจิตขยับตามขยับตามถึงได้ที่มาสะดุดใจก็รู้สักครั้งหนึ่งรู้สักครั้งหนึ่งพักหนึ่งพักเป็นพักๆไปเนี่ยที่ท่านรู้เห็นรู้ผลรู้อัดรู้ทำจากการสดับท่านรู้อย่างนี้ในครั้งพุทธกาลปรากฏว่าผู้บรรลุมรรคผลนิพพานมีจำนวนมากมายในขณะที่ฟังธรรมสมัยทุกวันนี้ทำไมจะไม่ปรากฏธรรมก็เป็นธรรมอันเดียวกันคงจะขึ้นอยู่กับการฟังของเราผิดแปลกแตกต่างกันอยู่บ้างธรรมบรรลุมรรคผลหรือรู้ธรรมนั้นคอยรู้ไปเพียงเล็กน้อยรู้ไปเรื่อยๆขณะที่ฟังเทศครั้งนี้ครั้งนั้นค่อยขยับภูมิขึ้นไปเป็นลำดับหนึ่งจากอุบายที่ท่านให้เราเข้าใจอุบายท่านแล้วปลดเครื่องตนได้หายสงสัยได้เป็นระยะหลายครั้งหลายหนก็ผ่านพ้นไปได้ท่านเรียกว่าบรรลุธรรมพวกเราโดยมากมันบรรลุแต่ศีลไม่เป็นท่าเลยอันไหนที่ท่านไม่บรรลุชอบแต่ไปบรรลุระวังตรงนี้ให้ดีไม่แปรไปมากกรุณาพิจารณาเองมันชอบบรรลุอะไรมากชอบไปรู้อะไรมากกว่าสิ่งที่เราต้องการดังที่เคยเรียนในเบื้องต้นอาจารย์ใหญ่พาให้รู้อยู่เสมอคอยกระซิบกระซาบนอกจากกระซิบกระซาบแล้วบังคับบัญชาเอาจนยอมจำนนตามเราเชื่ออย่างสนิทถอนยากซะด้วยพระพุทธเจ้ามาถอนก็ไม่ยอมขึ้นสาวกครูบาอาจารย์มาถอนก็ไม่ยอมขึ้นเพราะเคยเชื่อมาหนุ่มนานมันฝังใจคิดเพียงสงบเท่านั้นก็สบายอยู่แล้วถ้าไม่สงบไม่มีความสบายคนเราเพียงจิตสงบเท่านั้นก็สบายเห็นหลักใจได้ที่อยู่ได้ที่อาศัยได้ที่เกาะที่พึ่งพิงใจที่มีหลักย่อมไม่บอกแวกคอนแคลนไม่คว้าอะไรง่ายหลักนี้คว้าเอาอะไรผ่านมาคว้ามับแล้วโดยมากก็มาเป็นพิษต่อใจตัวเองฉะนั้นจึงควรทำให้จิตได้รับความสงบเย็นใจทำการทำงานก็สบายเอาทำงานอะไรทำไปถ้าใจมีความสงบแล้วร้อนก็เหมือนไม่ร้อนหนาวก็เหมือนไม่หนาวใจมันสบายสงบเย็นหรือจิตมีความละเอียดละออไปเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเพลิดเพลินต่อธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในใจวันคืนปีเดือนก็เหมือนไม่มีมีแต่ใจกับธรรมสัมผัสกันอยู่เท่านั้นมันถนอมความเพลิดเพลินในธรรมใจมีหลักใจมีที่อาศัยใจมีอาหารเป็นเครื่องเสวยสนใจกับธรรมกายเป็นอันเดียวกันนั่นท่านเรียกว่าธรรมทั้งแท่งใจบริสุทธิ์ทั้งดวงหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดที่สงสัยอีกแล้วเมื่อเข้าถึงจุดนั้นวันนี้แสดงธรรมก็รู้สึกเหนื่อยมีแสดงยากอยู่มั้ย

เรื่องพูดธรรมะเสียงไม่ออกแล้วนะในปี838นี้ไม่เคยได้ประชุมเทศอบรมพระเนนบ้างเลยเพราะธาตุขันธ์แย่ลงทุกวันทุกวันยังประคองตัวอยู่เท่านั้นก็

จะไม่ไหวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่ตั้งใจมาศึกษาอบรมในสถานที่นี้จงตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสจริงๆอย่ามามั่วสุมสั่งสมกิเลสซึ่งไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมเครื่องกำจัดปัดเป่ากิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีธรรมแง่ใดบทใดเป็นธรรมสั่งสมกิเลสสำหรับผู้มาปฏิบัติตามมีแต่ธรรมแก้กิเลสชำระกิเลสสังหารกิเลสทั้งนั้นแต่แล้วก็ไม่พ้นที่กิเลสจะมาแทรกมาแซงมาอย่างน้อยมาแบ่งสรรปันส่วนเอาจนได้ในความเคลื่อนไหวของใจนั่นแหละเป็นสำคัญเคลื่อนออกมาด้วยความคิดปรุงใดๆมักจะมีกิเลสแทรกออกมาก่อนเสมอที่ความคิดปรุงทางด้านธรรมะจะปรากฏตัวออกมาเพราะฉะนั้นจึงไม่ทันกันการปฏิบัติจึงเป็นรุ่มๆดอนๆแทนที่จะได้ผลคือความสงบร่มเย็นมาครองใจให้ได้รับความผาสุกเย็นใจบ้างกลับได้จากผลของกิเลสคือความรุ่มร้อนความทุกข์สมอยู่ภายในจิตใจเสียมากต่อมากการปฏิบัติธรรมจึงไม่เห็นผลเห็นประโยชน์อย่างใดจากการปฏิบัติของตนมีแต่ปฏิเสธปฏิบัติหน้าที่ของมันเสียถ่ายเดียวธรรมะนั้นมีเพียงชื่อเพียงนามเพียงตั้งความสำคัญมั่นหมายไว้ในเบื้องต้นเท่านั้นนอกนั้นก็เปิดช่องเปิดทางให้กิเลสก้าวเดินขยำย่ำยีจิตใจของเราด้วยความคิดความปรุงต่างๆให้แหลกเหลวไปหมดทำไม่ปรากฏในจิตใจเลยจะหาความสงบร่มเย็นมาจากไหนผู้ปฏิบัติธรรมท่านเอาจริงเอาจังธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของจริงยกอริยสัจขึ้นมาทั้งสี่ประการนี้เป็นของจริงทั้งนั้นของจริงนี้แหละผลิตมรรคผลขึ้นมาให้ได้ครองใจเป็นความสุขสงบร่มเย็นโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นจากออกจากหลักความจริงนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าเวลาแสดงออกมาเป็นอากัปกิริยาประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมของจริงที่ออกมาจากพระทัยซึ่งทรงความจริงไว้เต็มส่วนแล้วแต่ผู้ปฏิบัติมันมีแต่กิเลสรุมล้อมหัวใจมาศึกษาอบรมได้ยินได้ฟังกิเลสก็แบ่งไปกินได้เห็นก็แบ่งไปกินอะไรอะไรมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสแบ่งสรรปันส่วนเอาไปกินเสียทั้งนั้นทั้งนั้นพวกเราทั้งหลายไม่รู้เนี่ยที่ว่ากิเลสแหลมคมแหลมคมจนกระทั่งสัตว์ทั้งหลายตายใจไปเลยไม่ทราบว่าอากัปกิริยาความเคลื่อนไหวของตนที่เป็นไปอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งในเอียบททั้งสี่นั้นเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสหรือเป็นไปด้วยอำนาจอันใดไม่ทราบซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอำนาจของกิเลสพาให้แสดงทั้งนั้นแม้ที่สุดนักบวชนักปฏิบัติเราก็ไม่พ้นที่กิเลสจะมาทำงานแบบเดียวกันนี้เพราะฉะนั้นการประกอบความเพียรจึงไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวเรื่องเลาะๆแหละๆนั่นก็คือเรื่องของกิเลสพวกเราทั้งหลายไม่ทราบได้
และเราก็ไม่รู้ว่าเราหล่อแหละด้วยนั่นเป็นชั้นๆอย่างนี้จิตใจจะคึกคักขึ้นมาบ้างชั่วระยะประเดี๋ยวประดาวจากนั้นก็อ่อนตัวลงไปให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายเพราะธรรมชาตินี้ไม่มีคำว่าอ่อนตัววัฏจักรไม่มีคำว่าอ่อนตัวส่วนธรรมจักรนั้นอ่อนได้อ่อนตลอดเวลาเมื่อยังไม่มีกำลังควรจะฟิตตัวหรือแข็งตัวได้ย่อมอ่อนต่อกิเลสตลอดเวลาและโดยไม่รู้ตัวอีกด้วยว่าธรรมะของตัวเองได้อ่อนต่อกิเลสไปโดยลำดับลำดาเนี่ยมันสลับซับซ้อนอย่างนี้วัฏจักรวัฏวนจะหมายถึงอะไรหมายถึงจิตแต่ละดวงละดวงทั้งของสัตว์ทั้งของบุคคลอันมีกิเลสเป็นกงจักรอยู่ภายในของมันให้กระเสือกกระสนกระวนกระวายดิ้นรนกวัดแกว่งร้อยกี่ปาฐะมีตั้งแต่เรื่องที่กงจักรของกิเลสทำงานทั้งนั้นบนหัวใจสัตว์โดยที่สัตว์ทั้งหลายไม่รู้ตัวเลยเหมือนกับหุ่นอันหนึ่งเท่านั้นเองให้กิเลสมันเตะวิ่งไปวิ่งมาพลิกไปพลิกมามีแต่ความรู้ก็แบบสะเดือนบ้งกือรู้นั่นแหละความรู้ของเราทั้งหลายก็ดีไม่ได้รู้สำนึกทางโทษของกิเลสที่มาเตะมาถีบมายันเราแม้แต่อย่างใดเพราะธรรมชาตินี้เหนือกว่าอันจึงเรียกว่าธรรมจักรโอเรียกว่าวัฏจักรหมุนอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกตลอดมาและจะหมุนตลอดไปสมกับคำที่ว่าใจไม่ตายกิเลสเครื่องสิงอยู่ภายในนั้นก็ไม่ตายเมื่อไม่ถูกกำจัดมันเสียเมื่อไรแล้วเป็นอันว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปคำว่ากิเลสมีความแก่ข้ามค่าชราลงไปในกฎตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนั้นไม่มีกฎนี้เป็นกฎของกิเลสโดยตรงกิเลสจะยอมให้พ้นเงื้อมมือของกิเลสไปได้อย่างไรอนิจจังก็เพื่อกิเลสทุกขังก็เพื่อกิเลสเป็นผู้กอบโกยเอาผลไปเสียทั้งสิ้นอนัตตาก็เพื่อกิเลสทั้งนั้นนี่แหละเรียกว่ากิเลสสวมรอยธรรมสวมอย่างนี้พวกเราทั้งหลายไม่รู้มันถึงสนุกหมุนตัวอยู่ภายในจิตใจหาเวลาว่างไม่ได้เลยสำหรับจิตใจแต่ละดวงละดวงที่กงจักรคือกิเลสจะหยุดทำงานเว้นแต่เวลาหลับสนิทเท่านั้นเป็นเวลาที่สงบตัวคือกิเลสสงบตัวไม่ทำงานถ้าไม่หลับสนิทก็ยังต้องละเมอเพ้อฝันไปต่างๆนานานี่ก็เพราะอำนาจของกิเลสหมุนตัวไปเช่นเดียวกันเพียงขันล้วนๆหมุนตัวไปนั้นเหมือนอย่างพระอรหันต์ท่านฝันอย่างนี้ไม่มีความหมายอันใดเพราะขันธ์อันนี้เป็นสมมุติย่อมฝันได้เปลี่ยนแปลงตัวไปได้สงบตัวไปได้คำว่าฝันนี้ปุถุชนเรากับท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วย่อมมีความฝันย่อมมีการฝันเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าต่างกันกับขันธ์ที่มีกิเลสผูกมัดดักดึงนั้นฝันไปด้วยอำนาจกิเลสกลัวพันตีดดิ้นหรือผลักดันให้ฝันไปส่วนขันของพระอรหันต์ท่านฝันไปตามเรื่องของขันดีดดิ้นไปตามธรรมชาติของมันแล้วก็ดับไปเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรก็ดับไปพร้อมเพราะไม่มีเจ้าของไม่มีอุปทานเครื่องยึดถือท่านจึงไม่เป็นภัยและท่านจึงไม่ได้รับความดีใจเสียใจจากความฝันนั้นว่ามาให้โทษให้คุณประการใดเพราะเป็นเหมือนกับหางกิ้งเหล็กดีดดิ้นอยู่ตามธรรมชาติของตนที่ขาดจากตัวของมันแล้วก็มีอย่างนั้น
เนี่ยความฝันนี้ก็ออกมาจากอำนาจของกิเลสดีดดิ้นอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าฝันแห้งฝันสดได้แก่ความคิดความปรุงนี่ตัวสำคัญมากไม่มีเวลาหยุดยั้งความโลภก็ออกจากความฝันความอยากความโลภความอยากได้มีแต่ฝันสดๆทั้งนั้นความโกรธราคะตัณหามีแต่เรื่องความฝันสดๆร้อนๆด้วยอำนาจของสมุทัยมันหมุนตัวของมันให้ฝันไปอยู่ตลอดเวลาพวกเราทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าตัวนี้ได้ฝันไปอย่างไรบ้างนี่ละอำนาจของกิเลสหมุนใจหมุนอย่างนี้ท่านเรียกว่าวัฏจักรและจะหมุนอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันไม่มีที่สิ้นสุดหลุดพ้นกันไปได้เลยต้องเป็นไปอยู่ทำนองนี้ถ้าไม่มีธรรมเข้าแทรกไม่มีธรรมเข้ากำจัดปราบปรามกันแล้วสัตว์โลกทั้งหลายก็ต้องหมุนมาฉันใดหมุนไปฉันนั้นไม่มีทางด้านใดว่าสั้นว่ายาวหมุนกันไปอยู่ตลอดเวลานี่เป็นหลักธรรมชาติแท้ที่อำนาจของกิเลสทำงานทำงานบนหัวใจสัตว์ทำจิตใจของสัตว์ให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นไปต่างๆนอกจากนั้นยังดันให้สัตว์ทำกรรมชั่วช้าละมกต่างๆอีกแล้วก็กลายเป็นผลแทรกขึ้นมาอีกให้ได้รับความทุกข์ความลำบากลำบนแม้ว่าเกิดก็ไม่เกิดในสถานที่ที่เคยเกิดกำเนิดที่เคยเป็นเกิดในสถานที่ไม่ควรไม่เคยเกิดสถานที่ไม่เคยเป็นความทุกข์ความลำบากก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยเพราะอำนาจแห่งกรรมไม่ซ้ำกันถ้ากรรมซ้ำกันผลก็ซ้ำกันนี่เป็นคติของวัฏจักรในหัวใจสัตว์โลกหมุนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดมาและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าแก้ไม่ได้เมื่อไรแล้วใครจะว่าอย่างไรก็ตามธรรมชาตินี้จะต้องทำหน้าที่ของตัวอยู่อย่างนี้ตลอดไปเช่นเดียวกับทำมาแล้วอย่างใดการทำไปข้างหน้าก็เช่นนั้นเหมือนกันนี่ยังดียังมีการมีสมัยมีเวลาที่ทำมาโปรดได้แก่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์นั่นแหละเรียกว่าธรรมมาโปรดมาทำลายกงจักรของวัฏจักรให้อ่อนตัวลงไม่แข็งแกร่งอย่างเต็มที่ 100% เหมือนไม่มีศาสนาพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์นั่นแหละคือเอาน้ำมาดับไฟผู้ที่มีอุปนิสัยสามารถที่ควรที่จะหลุดพ้นไปได้ในการเวลานั้นก็หลุดพ้นไปดังศาสนาของพระพุทธเจ้าพวกเราทั้งหลายนี้พอมาตรัสรู้แล้วก็ประกาศธรรมสอนโลกผู้ที่พร้อมแล้วซึ่งจะควรหลุดพ้นไปได้แต่ประตูยังปิดอยู่เปิดไม่ได้เพราะไม่มีผู้มาเปิดได้แก่ไม่มีผู้มาสอนอัตธรรมให้รู้ทั้งที่อุปนิสัยนั้นสามารถแล้วเหมือนกับวัวที่อยู่ปากคอกรอที่จะออกแต่ประตูยังไม่เปิดก็ออกไม่ได้ก็ต้องติดแจอยู่เช่นเดียวกันหมดทั้งตัวอยู่ณข้างในคอกทั้งตัวอยู่ที่ปากคอกก็ติดแจอยู่อันเดียวกันไม่มีตัวไหนยิ่งหย่อนกว่ากันนี่สัตว์โลกผู้มีอุปนิสัยก็ดีผู้ไม่มีปุณิสัยก็ดีก็ติดแจอยู่ในวัฏวนวัฏจักรนี้จนได้นั่นแหละเมื่อธรรมยังไม่มาโปรดที่เรียกว่ามาเปิดปากคอกให้น้ำมาดับไฟเหมือนธรรมมาเปิดปากคอกให้เรเมพิกเวอันตาปบาจิเตนานาเซวิตาบานั่นแหละคือเปิดปากคอกเบญจวัคคีย์ที่พร้อมแล้วก็บรรลุธรรมถึงผังไปเรื่อยจากนี้ก็เปิดเรื่อยปากคอกสัตว์ทั้งหลายก็ออกไปเรื่อยนี่แหละแผลติดคุกมานั้นเท่าไหร่คุกคือวัฏจักรติดมากี่กับกี่กันท่านเหล่านี้เพิ่งได้พ้นในเดี๋ยวนั้นในเวลานั้นแล้วพ้นตลอดไปไม่มีวันกลับมาก็คือท่านผู้พ้นกิเลสก็คือพ้นจากวัฏจักรวัฏวนแห่งกงจักรทั้งหลายที่มันหมุนเวียนอยู่นี่แหละพวกเราทั้งหลายยังนอนใจอยู่

กับวัฏจักรอันนี้ที่พาหมุนมานี้หมุนมามากต่อมากแล้วนับได้ไม่ได้ไม่สำคัญเอาวงปัจจุบันซึ่งหมุนอยู่ในหัวใจนี้เป็นตัวยืนยันบรรดาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์รู้ 100% ด้วยกันหมดในบรรดากิเลสที่หมุนตัวอยู่ภายในจิตใจให้เกิดเป็นภพเป็นชาติสูงๆต่ำๆลุ่มๆนอนๆอันเจือไปกับด้วยวิบากกรรมดีชั่วเป็นมาอย่างนี้ตลอดแล้วยังจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดคำว่าศูนย์ไม่ปรากฏในองค์แห่งอริยสัจนั้นเลยมีแต่ความหมุนอยู่อย่างนี้พิจารณาเข้าไปยิ่งเห็นยิ่งชัดท่านเห็นชัดนั่นแหละท่านถึงทำลายกงจักรได้ถ้ามีแต่ปล่อยให้กิเลสมันหมุนตัวของมันอยู่มันก็เหมือนโลกทั่วๆไปเพราะใครก็ถูกกิเลสหมุนอยู่ในหัวใจให้เป็นวัฏวนวัฏจักรเกิดแก่เจ็บตายสูงสูงต่ำต่ำรุ่นรอนเหมือนกันหมดเมื่อไม่มีธรรมเรียกว่ามรรคปฏิปทามีสติปัญญาเป็นสำคัญที่จะอย่างทราบสิ่งเหล่านี้ได้อย่างประจักษ์แล้วสังหารกันให้ขาดสะบั้นลงไปเมื่อกิเลสขาดสะบั้นลงไปวัฏจักรก็ขาดไปพร้อมๆกันเรียกว่าสมุทัยตัวสร้างทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายได้ขาดสะบั้นลงไปนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับผึ่งขึ้นมาในขณะนั้นนั่นแหละผู้ที่ท่านพ้นจากแหล่งแห่งวัฏทุกข์แห่งวัฏจักรทั้งหลายซึ่งเคยหมุนเวียนรับความทุกข์ความทรมานมาตั้งกี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนแล้วเพิ่งได้มาหลุดพ้นในขณะนั้นแล้วจะหลุดพ้นตลอดไปเราปวนนำมาคิดทั้งสองด้านนี้เรื่องวัฏวนก็หมายเอาตัวของเราแต่ละท่านละท่านที่นั่งฟังอยู่นี้โดยเฉพาะเป็นสำคัญวัฏจักรที่กล่าวนี้อยู่ในหัวใจของเราทุกคนวิวัฏจักรได้แก่ธรรมเราก็กำลังได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติกำจัดมันอยู่ด้วยความเพียรทุกท่าทุกทางควรจะได้เป็นคติตัวอย่างอันดีงามกำจัดกงจักรอันนี้ให้อ่อนตัวลงอย่างน้อยกงจักรอ่อนตัวลงใจก็สงบที่ท่านเรียกว่าสมาธินี่แหละกงจักรของวัฏวนที่มันหมุนฟุ้งเฟ้อเหอขนองตลอดเวลาได้สงบลงด้วยอำนาจแห่งสมาธิธรรมใจก็มีความสงบเย็นเมื่อใจมีความสงบเย็นลงไปบ้างแล้วก็มีช่องมีทางคนเรามีทางคิดทางอ่านและเพิ่มกำลังความสามารถความอุตสาห์พยายามเข้าไปโดยลำดับลำดาอำนาจแห่งความสงบของใจก็มีมากขึ้นมากขึ้นและอำนาจแห่งวัฏจักรที่มันเคยหมุนใจให้เป็นบ้าอยู่ตลอดเวลานั้นมันก็ค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปค่อยสงบไล่ตีตะล่อมเข้าไปสู่จุดกลางคือใจเมื่อจิตสงบลงไปก็เรียกว่าตะล่อมกระแสของจิตเข้าสู่จิตกระแสของจิตนั่นแหละเป็นเครื่องก่อกวนทำลายเราอยู่ตลอดเวลาให้หาความสุขความสบายไม่ได้เมื่อสมาธิธรรมตีต้อนให้สงบตัวเข้าไปจิตก็สงบร่มเย็นเมื่อจิตสงบร่มเย็นแล้วควรแก่ปัญญาที่จะพินิจพิจารณาเพื่อฆ่ากิเลสที่รวมตัวอยู่ในนั้นด้วยอำนาจแห่งสมาธิมัดมันไว้แล้วก็ตีคลายออกมาพินิจพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ดังแต่อุปชายะที่ท่านสอนให้เกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่แหละภูเขาทั้งลูกภูเราทั้งลูกคือตัวนี้เองตัวมันมัดมันหนึ่งตัวนี้แลเป็นเครื่องมือของกิเลสได้เป็นอย่างดีกิเลสวัฏวนมันเดินแถวนี้แหละเดินตามเกสาโลมานขาทันตาตะโจของสัตว์โลกโดยมันเสกสรรปั้นยอขึ้นเสียใหม่ว่าเป็นของสวยของงามของกีรังถาวรของเจริญรุ่งเรืองของน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีมันเสกสรรปั้นยอขึ้นมาใหม่ตั้งๆที่หาความจริงกับสิ่งเหล่านี้ไม่มีเลยกิเลสเสกสรรปั้นยอโดยอาศัยธาตุอันนี้แหละเป็นพื้นฐานแห่งการทำงานของมันประดิษฐานขึ้นมาใหม่คิดอุบายวิธีการขึ้นมาใหม่ให้เป็นนิจจังคือความเที่ยงถาถาวรเสียสุขขังกลายเป็นความสุขไปเสียมีแต่ว่าจะได้รับความสุขความเจริญรุ่งเรืองแล้วกลายเป็นอัตตาอันนั้นก็เป็นเราอันนี้ก็เป็นของเราภูเขาภูเราเลยคละเคล้ากันมีแต่ของเขาของเราเต็มบ้านเต็มเมือง
หาผู้ที่จะเป็นเราซะจริงๆตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเลยไม่เจอเจอตั้งแต่เรื่องจอมปลอมของกิเลสเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นจงใช้ปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งที่กล่าวมานี้ซึ่งได้พูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วควรจะได้เป็นคติตัวอย่างพินิจพิจารณาเหล่านี้ด้วยปัญญาตีตะล่อมเข้าไปแยกธาตุแยกขันธ์ให้เห็นตามความจริงอย่างชัดเจนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่มีผิดมีเพี้ยนไปไหนเกสาโลมานาขาทันตาแต่โจนี่ก็กองอสุภะอสุภังกองป่าช้าผีดิบทั้งนั้นพวกเรามันหลงป่าช้าผีดิบตามอำนาจของกิเลสที่หลอกลวงต้มตุ๋นไปเรื่อยๆนี่ละวัฏวนมันวนอยู่ตรงนี้แหละไปที่ไหนก็วนอยู่ตรงนี้อันนี้ต้องเป็นของเยี่ยมของยอดไปอยู่ในภพใดชาติใดอันนี้ต้องเป็นของเยี่ยมของยอดไปเรื่อยเป็นอาหารอันโอชาของกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกให้หลงงมงายกันไปติดกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกว่าจะปัญญาจะมีความสามารถนี่ปัญญานี่ก็เรียกว่าน้ำดับไฟประเภทหนึ่งพิจารณาคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนหยาบก่อนแล้วก็พิจารณาอาการของจิตที่มันออกมาสำคัญมั่นหมายเช่นสังขารเช่นสัญญามันมามั่นหมายสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอะไรว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นของกิรังถาวรอย่างไรบ้างแยกลงไปให้เห็นได้ชัดเจนตามเรื่องของปัญญาแล้วก็จะปล่อยวางไปโดยลำดับลำดาการปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ก็คือปล่อยวางทุกข์นั่นเองปล่อยวางวัฏจักรนั่นเองจะปล่อยวางที่ไหนเพราะวัฏจักรหมุนอยู่กับสิ่งเหล่านี้เมื่อปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับปล่อยวางวัฏจักรความหมุนเวียนของจิตจิตก็ถอนตัวออกมาเรื่อยๆพิจารณาเข้าเรื่อยตั้งแต่ส่วนหยาบคือรูปร่างกายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งภายนอกภายในภายในเทียบเทียงกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วปล่อยวางไว้ตามความเป็นจริงของเขาของเราจากนั้นก็พิจารณาเรื่องเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยๆมันก็เกิดขึ้นจากนี้อาศัยกันอยู่ต่างอันต่างเป็นความจริงด้วยกันเวทนาก็เป็นความจริงอันหนึ่งกายก็เป็นความจริงอันหนึ่งพิจารณาแยกแยะสัญญานี่ตัวสำคัญมันหมายสังขารเป็นตัวปรุงตัวแต่งตัวยิบยิบยับยับตัวขนองคือตัวสังขารสัญญาตัวจับตัวมัดรัดหลึงเอาไว้ให้ติดแจอยู่กับความสำคัญมันหมายนั้นๆถอนตัวไม่ขึ้นก็แยกแยะออกพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงของมันนี่เรียกว่าปัญญาเมื่อตีกิเลสตะล่อมเข้าสู่วงจำกัดคือความสงบของใจไล่เข้าสู่ใจแล้วย่อมสงบทีนี้ปัญญาพิจารณาตามสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้จนเกิดความแก้วกล้าสามารถแล้วสติปัญญาก็มีความคล่องตัวขึ้นไปโดยลำดับลำดับนี่แหละเรียกว่าธรรมจักรเริ่มหมุนตัวหมุนทำลายวัฏจักรซึ่งอยู่ในหัวใจของเราดวงเดียวกันนี่แหละเมื่อวัฏจักรอันนี้ได้ถูกฟาดฟันหันแหลกจากธรรมจักรคือสติปัญญาเป็นสำคัญอยู่โดยลำดับลำดาแล้วย่อมอ่อนลงอ่อนลงตัวตายไปก็มีตัวสลายไปก็มีตัวที่ยังมีอยู่ก็ไม่พ้นที่จะถูกทำลายไปโดยลำดับเพราะอำนาจของสติปัญญาขั้นเพียงไกลแล้วย่อมมีแต่การฟาดฟันหันแหลกโดยถ่ายเดียวไม่มีคำว่าอ่อนข้อย่อหย่อนมีแต่ความว่าหมุนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่เรียกว่าธรรมจักรมีกำลังวิวัตจักรเริ่มฉายแสงเข้ามาวิวัตตะได้แก่ความหลุดพ้นนี่เริ่มฉายแสงเข้ามาหาธรรมจักรที่กำลังทำงานอยู่เวลานี้หมุนตัวเข้าไปหมุนตัวเข้าไปพินิจพิจารณาไปโดยลำดับลำดารู้ได้ปล่อยวางได้โดยลำดับละเอียดเข้าไปขนาดไหนกิเลสละเอียดโดยลำดับสติปัญญาก็ละเอียดตามกันไปตามกันไปเหมือนไฟได้เชื้อไฟส่วนหยาบที่สติปัญญาซึ่งเป็นเหมือนไฟก็หยาบแสดงเปลวเต็มที่เมื่อเชื้อไฟละเอียดลงไปสติปัญญาก็อ่อนตัวลงละเอียดลงไปโดยลำดับแต่ไม่ใช่อ่อนแอคืออ่อนเปลวลงไปมีแต่ความซาบซ่านมีแต่ความซึ้งภายในจิตใจเห็นได้ประจักษ์กับตัวเองของผู้พิจารณาของผู้รู้ผู้เห็นด้วยอัดด้วยผู้เห็นด้วยปัญญาของตัวเองนั่นแหละนี่ท่านเรียกว่าธรรมจักรเริ่มทำงานธรรมจักรกำลังหมุนตัวเข้าไปวิวัตจักรก็เป็นกระแสขึ้นมาแล้วโสตะคือกระแสของวิวัตจักรเริ่มหมุนตัวเข้ามาหากันแล้ว
พิจารณาแยกแยะให้เห็นตามหลักความจริงสิ่งเหล่านี้เมื่อเราไล่เข้าไปซะจริงๆแล้วรูปมันก็สักแต่ว่ารูปมันไม่เป็นกิเลสรูปไม่ได้เป็นกิเลสเวทนาไม่ได้เป็นกิเลสรูปทุกประเภทอาการของขันอาการของธาตุคือรูปของเราเนี่ยตั้งแต่เจสาโลมานาขาทันตาตะโจอาการ32ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตลอดตับไตเส้นผมมันไม่ใช่กิเลสส่วนตัวกิเลสแต่แท้มันต่อเนื่องมาจากขันคือความสำคัญมั่นหมายนี่ก็ไม่ใช่กิเลสนี่ตัวที่บ่งการออกมาต่างหากมาบังคับสิ่งเหล่านี้ให้สำคัญมั่นหมายไปต่างๆนั่นคือตัวกิเลสนั่นที่นี่ไล่เข้าไปไล่ดูรูปหากิเลสก็ไม่มีไล่ดูเวทนาหากิเลสก็ไม่มีไล่ดูสัญญาสังขารตัวสำคัญมั่นหมายตัวปรุงตัวแต่งให้เป็นกิเลสวันยังค่ำวันยังค่ำนั่นก็ไม่เป็นกิเลสดูสัญญาก็เป็นกิเลสอะไรเป็นกิเลสจิตมันก็ไหลเข้าไปหาตัวที่เป็นกิเลสมันออกมาจากไหนนั่นละปัญญาฟังให้ดีนะไหลเข้าไปตัวมันใสมันอยู่ข้างในตัวมันผลักมันดันมันอยู่ข้างในนั่นดันออกมาให้รูปก็เป็นกิเลสเวทนาก็เป็นกิเลสสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกิเลสรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกิเลสไปตามๆกันหมดเพราะจิตตาวิชามันเป็นกิเลสอยู่ภายในมันผลักดันออกมาเราไม่เห็นมันนี่สิเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นกิเลสไปหมดโน้ตทั่วแดนโลกธาตุนี้กลายเป็นกิเลสไปหมดเพราะอำนาจแห่งอวิชชาตัวเดียวนี้เท่านั้นเมื่อเรายังไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ไล่ต้อนเข้าไปกวาดต้อนเข้าไปพิจารณาครอบโลกธาตุมันควรจะไหวทั้งโลกธาตุก็ให้เห็นด้วยการพิจารณาโดยทางปัญญาของเราแยกเข้าไปแยกเข้าไปจนกระทั่งหาอะไรเป็นกิเลสก็ไม่มีอะไรเป็นราคะเป็นโมหะเป็นโทสะมันมีตั้งแต่ทางเดินของกิเลสเท่านั้นทางเดินของกิเลสเท่านั้นไล่เข้าไปจนเลือกถึงรูปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีอะไรเป็นกิเลสที่กิเลสที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนมันก็ไล่เข้าไปจนกระทั่งถึงจุดของเป็นธรรมชาติที่เป็นกิเลสเองมันจะไปไหนมันก็อยู่ที่หัวใจนั่นแหละหัวใจทั้งดวงคืออวิชชาวิชาครอบไว้ทั้งดวงนั่นไล่เข้าไปตรงนั้นเมื่อไล่เข้าไปตรงนั้นแล้วสติปัญญาขั้นนี้ยิ่งเป็นขั้นละเอียดแหลมคมมากก็จะทนได้ยังไงเรื่องกิเลสทั้งหลายเคยทำลายมามากต่อมากอวิชชาเป็นอะไรถ้าไม่เป็นกิเลสมันก็เป็นประเภทเดียวกันซึ่งควรแก่สติปัญญาที่จะต้องฟาดฟันหันแหลกกันให้แตกกระจายลงไปได้เพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงจ่อลงไปตรงนั้นนั่นแหละตัวกิเลสแท้อยู่ตรงนั้นฟาดลงไปหากิเลสแท้อยู่ตรงนั้นกิเลสตัวนั้นพังทลายแล้วอันใดไม่มีที่ไม่เป็นกิเลสทั้งนั้นในสามแดนโลกธาตุไม่มีกิเลสไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีไม่ว่ารูปว่าเสียงว่ากลิ่นมารสภายนอกไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภายในไม่มีกิเลสไม่เป็นกิเลสทั้งนั้นมันเป็นกิเลสธรรมชาติอันเดียวนี่เมื่อไล่เข้าไปตีเข้าไปด้วยอำนาจของธรรมจักรตีเข้าไปจนกระทั่งถึงวิวัฏจักรเมื่อวิชาพังตลายลงไปแล้วก็เป็นวิวัฏจักรแตกกระจัดกระจายไม่มีอะไรเหลือภายในใจเลยนั่นแหละท่านผู้หลุดพ้นท่านพ้นตรงนั้นพ้นจากวิวัตพ้นจากวัตจักวัตวนพาให้สัตว์ทั้งหลายหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลามานี่พ้นที่หัวใจแต่ละดวงละดวงนั้นนี่เราก็ผู้ปฏิบัติก็กำหนดพิจารณาเราก็เป็นนักโทษแห่งวัตจักเช่นเดียวกันกับโลกทั่วไปแต่มีโอกาสมากยิ่งกว่าบรรดาโลกทั้งหลายเราเป็นพระหนึ่งเป็นนักปฏิบัติยังรู้ช่องทางแห่งการประพฤติปฏิบัติการชำระสสารการแก้กิเลสการสังหารกิเลสมากยิ่งกว่าประชาชนญาติโยมทั้งหลายทำไมจะปล่อยให้หลุดมือไปได้ล่ะต้องเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติฟาดลงไปอย่างที่ว่านี่ให้แหลกแตกกระจายลงไปเมื่อเข้าถึงขั้นวิวัตจักได้แก่วิชาพังทลายลงไปแล้วเราไม่ต้องถามหาอะไรที่ไหนในโลกกระทาดนี่ไม่มีนั่นฟังสิผู้เดียวนี่เท่านั้นไปหมายว่าอันนั้นมีอย่างนั้นอันนั้นดีอย่างนี้อันนี้ชั่วอย่างนั้นดินฟ้าอากาศเขาไม่ได้ว่าอะไรว่างหมดว่างจากสัตว์จากบุคคลว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากสิ่งที่จะให้เป็นกิเลสว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเขาเป็นเราซึ่งเป็นทางเดินเข้ามาเพื่อความเป็นกิเลสนี่ว่างไปหมดว่างไปหมดจะว่ามีก็ได้ไม่ว่ามีก็ได้
เสพนี้ว่างไปหมดว่างไปหมดจะว่ามีก็ได้ไม่ว่ามีก็ได้ว่ามีก็ไม่หลงตัวเองไม่หลงสิ่งเหล่านั้นว่าไม่มีก็ไม่หลงความว่าไม่มีเมื่อรู้แล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นกิเลสเมื่อจะจิตตอวิชชาได้พังลงไปแล้วจิตจึงเป็นธรรมล้วนล้วนเมื่ออยู่ในขันนี้ก็เรียกว่าจิตบริสุทธิ์ออกจากขันไปแล้วท่านเรียกว่านิพพานก็มีเท่านั้นนี่แหละวัฏจักรวิวัฏจักรอยู่ตรงนี้ให้พิจารณาลงตรงนี้อย่าไปตื่นลมตื่นแรงแดดฝนฟ้าลมต่างๆต้นไม้ภูเขาหญิงชายทั่วโลกดินแดนว่าที่นั่นเจริญที่นี่เจริญมันเจริญด้วยวัฏจักรทำงานทั้งนั้นเวลานี้มันกำลังทำงานเร่งเต็มที่เลยได้อันนี้แล้วไม่พอได้อันนั้นแล้วไม่พอได้อันนั้นแล้วไม่พออยากได้นั้นอยากได้นี่กิเลสมันผลักมันดันให้ดีดให้ดิ้นอยู่ไม่มีวันมีคืนมีมาแล้วมากเท่าไรความหมายไม่มีในความมีของตนได้มากได้น้อยไม่มีความหมายความหมายไปอยู่กับของไม่มีนู่นจะเอาให้มีจะเอาให้ได้ไปอยู่กับของไม่ได้ไม่เพราะฉะนั้นโลกมันถึงร้อนมากความโลภนี่เป็นตัวสำคัญเป็นภัยสำคัญแล้วความโลภนี่มาจากไหนมาจากราคะตัณหาเป็นต้นเหตุสำคัญอันนี้เป็นตัวหมุนเวียนอย่างหนักหน่วงทวงจิตใจมากที่สุดฟ้าดินถล่มแล้วธรรมชาตินี่ทำงานถึงขนาดฟ้าดินถล่มฟ้าตรงนี้พังลงไปก็ฟ้าดินถล่มเหมือนกันนี่เมื่อนี้ได้พังลงไปแล้วความโลภก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีเบาลงเบาลงเบาลงจนกระทั่งถึงอวิชชาดับไปแล้วหมดไม่มีใดเหลือเลยนั่นแหละอวิชชาปัจจยาสร้างฆาลากลายเป็นอวิชชาและตะเววะเสสวิราคานิโรธาสร้างฆาลานิโรโธจนกระทั่งนิโรโธโหติเนี่ยดับเวลาดับดับหมดดับพร้อมกันหมดไม่มีใดเหลือแต่ท่านพูดไปเป็นแถวเป็นแนวไปเวลาปฏิบัติเราจะปฏิบัติเป็นแถวเป็นแนวไปอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกับเราไปนับกิ่งไม้เนี่ยต้นไม้ต้นหนึ่งกิ่งมันก้านสาขาดอกใบมันมากขนาดไหนนับจนกระทั่งวันตายมันก็ไม่สิ้นไม่สุดถ้าเราจะให้มันเสร็จสิ้นไปด้วยกันก็โค่นต้นไม้นั้นลงถอนพรวดขึ้นมาทั้งรากแก้วรากฝอยพร้อมกันแล้วต้นไม้เหล่านั้นจะเป็นการอันว่านับเรียบร้อยแล้วตายด้วยกันหมดนั่นนี่อวิชชาจะเวสสวิดาคาก็เหมือนกันเมื่ออวิชชามันดับแล้วเท่านั้นแหละนี่แหละรากแก้วคืออวิชชาดับลงไปแล้วอันนั้นก็ตะเววะไปเรื่อยไปเลยนิโรโธโหติไปหมดเมื่ออวิชชายังอยู่ก็สร้างฆาราวิชาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานนามรูปังเรื่อยไปถ้าธรรมชาตินี้ยังอยู่กิ่งก้านสาขาดอกใบก็มีอันนั้นก็มีอันนี้ก็มีในอวัยวะของต้นไม้นั้นมีด้วยกันหมดเมื่อจิตตาวิชชายังมีอยู่เท่ากับต้นไม้นั้นยังทรงต้นทรงลำอยู่อะไรมันก็ผลิดอกออกผลขึ้นมาเรื่อยๆของมันนั่นแหละมันต่อเนื่องกันไปอย่างนั้นเวลาท่านอธิบายท่านแยกไปเวลาปฏิบัติเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้เป็นอันขาดฟังแต่ว่าเป็นอันขาดต้องฟาดลงในวงปัจจุบันนี้เลยคือค้นต้นมันเนี่ยเราจะไปมัวดูต้นกิ่งนั้นกิ่งนี้ใบนั้นใบนี้ให้ดูต้นฟันลงไปที่ต้นหรือขุดลงไปที่รากเหง้านี้พอรากเหง้านี้ถอนพรวดขึ้นมาแล้วนับไม่นับมันก็ตายด้วยกันหมดนี่ก็เหมือนกันอวิชชาปัญญาสร้างฆาราสร้างฆาราปัญญาวิญญาณังไม่ต้องไปนับมันขุดค้นลงไปนี่สบุรังตันหั่งอภุหะนิชชาโตปรินิบุโตถอนตัณหาพร้อมทั้งรากคืออวิชชานี้ทิ้งหมดแล้วนิชชาโตความหิวโหยดับสนิทไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นหมดนี่ละเมื่อถอนรากกันแล้วเราไม่ต้องไปถอนละกิ่งก้านสาขาดอกใบมันตายไปด้วยกันหมดนี่เราพบชาติดับที่จิตนี่นะไม่ดับที่ไหนนะวัฏจักรก็คือจิตของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงนี่พิจารณาให้ชัดเอาให้เห็นจริงจังพระพุทธเจ้าท่านสอนจริงเพราะท่านรู้จริงเห็นจริงท่านลื้อวัฏออกจากพระทัยท่านโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วก็ประกาศกลางวันให้แก่บรรดาสาวกตลอดสัตว์ทั้งหลายมาถึงทุกวันนี้ธรรมะเป็นโมฆะแล้วเหรอจะเป็นผู้มีค่ำมีราคาหนาแน่นยิ่งกว่าตั้งแต่กิเลสนั่นเหรอเราจึงไปสนใจตั้งแต่กิเลสเวลานี้โลกมันสนใจหันหน้าเข้ากิเลสนั่นสิหันหลังให้ธรรมมันถึงเดือดร้อนมากใครอยู่ที่ไหนเดือดร้อนเต็มบ้านเต็มเมืองแต่มันกิเลสมันให้มองข้ามนะบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญเมืองนั้นเจริญเขาเจริญคนนั้นเจริญเนี่ยเขามียศถาบรรดาศักดิ์นั้นเขาเจริญเขา
น่าเคารพนับถือน่าอัศจรรย์น่าอิจฉาว่าไปว่าไปความจริงไฟที่อยู่ในวัฏจักรคือหัวใจของแต่ละดวงละดวงนั้นเป็นอย่างไรนี่ถ้าดูนี่แล้วจะหงายทันทีเลยโลกไหนหน้าโลกที่มีความเจริญรุ่งเรืองมันมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลาจากไหนนอกจากตื่นลมของกิเลสให้เป็นบ้าไปอีกแล้วยังจะตื่นต่อไปอีกนะถ้าไม่หันหน้าเขาทำจะเมื่อไรแล้วเป็นอันว่าจะวันนับวันเดือดร้อนวุ่นวายมนุษย์มีมากเท่าไรมนุษย์นี่รู้ภาษีภาษารู้ภาษีภาษาในการกว้านหากิเลสมาเผาตัวเองอีกด้วยนี่แหละยิ่งเป็นทุกข์มากยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเราเป็นผู้มีธรรมกว้านเข้ามาธรรมะฟันลงไปกิเลสจะให้มันมีเหลือหรออยู่ภายในจิตใจนี่เอาให้แหลกแตกกระจายแล้วไม่ต้องถามหาอะไรละที่นี่คำว่าพออยู่กับความสิ้นกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นพอหมดสิ้นกิเลสก็คืออวิชชาปัญญาสร้างคาราเนี่ยกลายเป็นอวิชชาตเวว เสสวิราคานิโรโทโหติแล้วดับหมดไม่ต้องการอะไรแล้วนั่นธรรมะนิชชาโตปรินิพพุโตดับความหิวความโหยความก็หายโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละบรมสุขอยู่ตรงนั้นดับภพดับชาติดับตรงที่วัฏจิตวัฏจักรนี้ให้เป็นวิวัฏจิตวิวัฏจักรธรรมะก็มีพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างถูกต้องแม่นยำแต่เราไม่เห็นธรรมะเป็นสำคัญยิ่งกว่ากิเลสนั่นสิเวลานี้โลกมันถึงได้ร้อนถ้าได้เชื่ออัตเชื่อธรรมหมุนตัวเข้ามาสู่อัตถุธรรมไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระว่าเนรคารวะก็ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของคารวะมีศีลมีธรรมอย่างน้อยมีศีล5เป็นเครื่องประกันตัวเป็นคุณสมบัติประจำตัวแล้วไปที่ไหนก็สงบร่มเย็นไปที่ไหนสงบร่มเย็นประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายคือกิเลสมันอยากตรงไหนนั่นแหละกิเลสอยู่ตรงนั้นมันอยากตรงไหนส่วนมากมีแต่กิเลสความชั่วช้าเราโมกอยู่นั่นดัดเข้ามาดัดเข้ามาหักห้ามเข้ามาเรื่อยๆแล้วปฏิบัติธรรมเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งมีความเคยชินต่อการประพฤติปฏิบัติตัวแล้วก็เป็นคนดีสงบร่มเย็นสงบร่มเย็นตามฐานะตามเพศตามวัยของคฤหัสถ์ส่วนพระก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวเองกำจัดกิเลสให้มุดมอดออกไปจากจิตใจหมดแล้วเราจะหาความสุขที่ไหนบ่นก็ไม่บ่นไม่มีอะไรจะมาบ่นแล้วนอกจากพูดเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ว่าวันนี้เหนื่อยวันนี้นั่งว่ากันไปตามกิริยาของขันธ์เท่านั้นถ้าไม่ได้ว่าอย่างถึงใจเหมือนกิเลสมีอยู่ในใจนะถ้ากิเลสมีอยู่ในใจอะไรถึงใจทั้งนั้นถึงใจทั้งนั้นโลกจึงได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะความถึงใจทุกอย่างเนื่องจากกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจถอนกิเลสออกโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรถึงใจมีแต่ธรรมเท่านั้นธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันนั้นขอให้ทุกท่านตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติผมก็เป็นห่วงเป็นใยปีนี้ตั้งแต่ปี38เข้ามานี้ไม่เคยได้ประชุมเทศน์ให้หมู่เพื่อนฟังเลยทั้งที่มีความเมตตาสงสารตลอดเวลาท่านก็มากำหนดดูธาตุดูขันธ์อันนั้นก็อ่อนอันนี้ก็ยุบอันนี้ก็ย่อไปคิดอะไรไม่ได้เรื่องได้ราวแล้วก็ปล่อยไปวันหนึ่งให้ผ่านไปสุดท้ายก็หดย่นเข้ามาร่างกายสังขารนี่หดตัวเข้ามาเองนะค่อยเข้ามาความรับผิดชอบทั้งหลายซึ่งเป็นสันทัตญาณมันก็หดของมันเข้ามาสุดท้ายมาดูเจ้าของจะดูเอาอะไรก็ไม่เห็นว่าจะเอาอะไรดูสภาพของขันอันนี้ขันนอกขันในดูขันเขาดูขันเราแล้วเมื่อมันหมดสภาพมาแล้วก็สลัดปั้วทีเดียวกันนั่นไปเวลานี้ยังมีชีวิตอยู่มันก็อดห่วงเพื่อนฝูงไม่ได้จึงแนะนำสั่งสอนให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีคำว่ากิเลสอย่าให้มันมาแย้มเป็นอันขาดนะกิเลสที่มันแฝงตัวขึ้นมากับพระกับเนรเรานี่รวดเร็วมากนะกิเลสนี่จะมีคุณค่ามีราคาขึ้นมาทันทีทำตามไม่ทันเอากิเลสออกก่อนแล้วเอากิเลสออกก่อนแล้วกิเลสอยู่ปากคอกธรรมะอยู่ในคอกยังนอนไม่ตื่นเลยเอาไปกินซะก่อนอันนี้แหละมันสำคัญที่ไม่ทันกิเลสนี่แหละแล้วการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเวลาแล้วธาตุขันธ์ก็อนวยได้เพียงเท่านี้ขอทุกท่านตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยนี้หมดสิ้นไปจากจิตใจคำว่าบรมสุขนั้นไม่ต้องถามกันแหละเหมือนพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านไม่ได้ถามกันเลยสิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นพอแล้วเอาละพอ
เจ็บไปที่แรกก็ค่อยอ่อยเจ็บไปแล้วที่ต้านมันคันฟันไปใหญ่แล้วจะขวางเหนื่อยอ่ะที่เนี่ยไปแล้วมันมาจะท่อนนะจะท่อนกลับมาจะขวาง

0: พอสะท้อนมาแล้วก็หยุดแล้วสงสารมีเพื่อนมีทำงานอยากให้ดูเห็นสิ่งที่แสดงอยู่เหล่านี้นะพอเอามาแสดงสดๆร้อนๆนี่นะไม่ได้ไปหาหยิบหายืมมาจากที่ไหนที่ไหนนะว่าให้มันเต็มสัดเต็มส่วนอย่างนี้จะว่าไงก็ปฏิบัติแบบนี้มันรู้อย่างนี้จะให้ว่าอย่างไรอีกเราจะพูดอย่างนั้นอีกนะหรือใครว่าเป็นการโอ้อันวดหรือเวลานี้มันเป็นนี้เป็นการฝึกการล่างหมู่เพื่อนให้เป็นที่น้อยน้อยตายใจว่างธรรมะพระพุทธเจ้าไม่เป็นอื่นแล้วให้เป็นที่ตายใจหมายความว่าอย่างนั้นสดสดร้อนๆอยู่กับหัวใจของเรานั่น
1: มีหมู่เพื่อนก็มากถ้าเขาอยู่หัวใจตัวเองนะเวลาครูอาจารย์มาอยู่เป็นอย่างหนึ่งไม่ได้นะมาทราบเราต้องได้หนีจากวัดทันทีเราไม่เหมือนใครนะกินทุกอย่างไม่เราแหละกินทุกอย่างสอนจนไม่จนหมดไส้หมดพุงยังจะมาขายหน้าอยู่ให้เห็นผลออกมาแบบนี้เราดูไม่ได้นะถ้าใหม่ก็ให้สังคุใจนะอบรมที่มาอยู่ด้วยนะเราเป็นวาระที่เราไม่อยู่ใช่ไหมจะทำไงแต่ว่านี้อบรมมาดูเพื่อนฝูงนะพวกที่มาใหม่ให้ดูกันไม่ดีนะจะมาเก่งๆกลางๆไม่ได้นะหูมีตามีให้ดูให้สังเกตทุกอย่างปฏิบัติตัวพร้อมไปด้วยผู้เป็นหัวหน้าหนักใจนะเรานี่มันเคยหนักมาแล้วจริงเข็ดเลยไหมเข็ดจริงๆเหรอทุกข์มากจริงๆอ่ะเหมือนจะเป็นบ่อยกลางเดือนในวงคณะเวลาอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อให้ท่านรับความร่มเย็นเพราะเราไปเองอย่างนั้นนี่นะจะให้ท่านกระชกกระเชือนด้วยยังไงมันขายเหลือเกินเนาะเพราะฉะนั้นท่านถึงมักจะถามถึงเราไปเมื่อกี่วันถามแล้วปัญหานั้นมากแล้วท่านคงดูพระเนรเวลาเราอยู่เป็นยังไงเวลาเราไปเป็นยังไงเพราะพระเนรกับผมมาตื่นผมไม่ได้นะเขาพูดถึงเรื่องความกลัวนะพระเนรกลัวกลัวผมลองพระแม่ครูซานเนี่ยผมเอาจริงเอาจังทุกอย่างไม่ทำอะไรแหละทำอะไรเป็นตัวอย่างทุกอย่างเลยเหมือนเด็กเนี่ยหน้าที่การงานเราที่วิ่งเต้นปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บพระเนรมันมีนี่เก่งๆก้างก้างมาขวางหูขวางตาดูดูไม่ได้นะหูมีตามีมันก็ไม่ดูนะหนักจนเข็ดว่างั้นนะไม่ใช่หนักธรรมดานะตาก็ต้องเร็วหูต้องเร็วทุกอย่างต้องรวดเร็วไปตามๆกันเกี่ยวกับพระกำเนิดเวลาอติเรกราบเกิดขึ้นกับเรานั่นแหละท่านมอบให้เราเลยเป็นคนดูแลพระเนนองค์ไหนควรจะตัดอะไรตัดอะไรอะไรเพราะตะก่อนผ้าไม่เหมือนทุกวันนี้นะผ้าหายากถึงยังไงก็ตามก็เรียกว่าอติเรกราบของท่านมากถึงพระเนนไปก็ทั่วถึงกันทั่วถึงกันหากผ้ามันไม่มีมากเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้โรงงานมันกี่โรงงานกันไม่รู้แต่ความสงครามเริ่มใหม่ๆซะด้วยเนี่ย เราเป็นผู้จัดแจงเครื่องบริคงริขารในควรจะให้องค์ไหนองค์ไหนเราเป็นท่านมอบให้เราท่านมาดูแลนะท่านนั้นล่ะทิ้งเลยทิ้ง ท่านไม่สนใจล่ะโน่นเวลาจะถามมีโอกาสท่านหนึ่งถามใครได้อะไรอะไรบ้างถ้าท่านมีโอกาสนะท่านมีโอกาสท่านก็ไม่ถามเพราะท่านไม่เป็นอารมณ์กับสิ่งเหล่านี้ผมโคบขันเวลาจัดในหมู่เพื่อนนะท่านรู้เองล่ะจอมปราดไม่รู้ได้ไงใครจะไปสอดส่องมองทะลุเหมือนจอมปราดล่ะจอมปราดสมัยปัจจุบันเนี่ยผมยกให้เลยนั่นเป็นไฟหรือเป็นอะไรนั่นไปดูดิไฟรถนั่นแหละสายมาจัดยังให้หมู่เพื่อนผมให้ผมจัดจริงๆผมไม่สนใจนะผมไม่เอาอะไรเลยเวลาผมไม่อยู่เนี่ยส่วนมากท่านมักจะถามพระหนูทำมาได้อะไรไหมล่ะถ้าไม่เอาอะไรพระเนียนเหล่านี้ก็เป็นคนหรือเป็นอะไรนั่นท่านยังจัดได้อย่างนั้นอย่างนั้นพระเนียนไม่ได้คิดบ้างเลยปัญหาแล้วที่นี่นะข่าวนี้ได้อะไรมานี่ก็ไปกองเพลินไว้จริงๆนี่นะโถผ้าเป็นไกลเป็นไกลเป็นไม้กองเพลินไว้มีใครมาแตะไม่ได้ท่านมหามาเลือกเอาก่อนนู่นน่ะเอาขนาดนั้นนะผมมันไม่ลืมนะผมจะรู้จักความสูงต่ำของท่านกับพ่อนี่อ่ะเวลาท่านทำเหมือนพ่อกับลูกนี่กับผมแปลกอยู่
0: กองเพลินบันทึกไว้เอาไว้ในห้องท่านด้วยนะนั่นเดี๋ยวนี้ห้องท่านเคยเก็บสั่งสมอะไรเมื่อไหร่แต่เวลาเช่นนั้นท่านทำได้นะท่านทำท่านเอาไว้เพื่อผมให้ผมเลือกเอาซะก่อนผมเอาอะไรแล้วจากนั้นก็เลาะเลยที่นี่นะผมยังไม่เลือกซะก่อนไม่ได้นี่ต้องเอาไว้ท่านสมหานะโอ้จัดให้หมู่เพื่อนแทบเป็นแทบตายเจ้าของไม่ได้สักชิ้นเลยนี่มีอย่างเหลือนั่นเอาแล้วนะบอกท่านไม่เอาแล้วมันก็เป็นเรื่องของท่านนี่ใช่ไหมเอาอีกแล้วนะขนาบอีกเรื่องของเรายังโง่ตายแล้วเหรอนั่นพอมากกองเอ้าพาเลือกเอาให้พระไปขนออกมาเอ้าเลือกได้ไหนได้มืดละพูดเลยว่าท่านดิฝ่าเป็นฝ่าไกลฝ่าหยังจนว่าฝ่าไม้บอกว่ามีหลายเอาวัดดูวัดตั้งเข้าของเข้าออกใช้ฝ่าสามพื้นเท่านั้นเนี่ยก็จะแช่เข้าออกไปหยังกระโดดเขาเข้าใช้ฝ่าสามพื้นเป็นประจำมันมากพิลึกพิลั่นแต่ว่าอยู่วัดตาบรรดาเลยว้าจักว่า20ผืนหรือ30ผืนวัดมีมันโอเคจะสั่นแล้วมาเอาออกไปนั่นเอาไปนั่นจักมันเป็นไหนสูงกว่าไหนวะธรรมหันเนี่ยไปยืนนั่นนี่ล่ะนี่ก็จะเอาไปยืนดูน่ะไปมันจะสูงกว่าไหนวะเนี่ยฝ่าบุญได้ก็ได้หน่าวะแล้วไปยืนทับแล้วก็เอาอะไรดินสอขีดฉีดปั๊บงานไหนอ่ะผมไปยืนเมื่อกี้ไปยืนเป็นประตำกับผมไปยืนไหนผมอยู่ไหนต้องหายไหนอยู่ตรงนั้นตรงไหนตรงนี้ท่านจะขับไปเทียบปั๊บนะเทียบเอาฉีดแล้วเล่านี่เรื่องเล่านี่อ่ะไหนต้องหายไหนนี่ใช่ไหมไม่ใช่นี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมโอ้โหถ้าอย่างหัวเดียวไปแล้วไปแล้วโอ้มันสูงกันนี่หนาความจริงก็ผสมกันหลายมันเลยหรอกมันก็เป็นลักษณะเตี้ยรูปร่างเล็กแต่ผมกับสูงก็พลอยู่หลายอยู่มันก็แล้วมันเอาจริงเนี่ยโอ้ผมไม่เคยเห็นผมพูดจริงๆนะบอกว่าพระที่เท่าครบกาเท่าครบมั่นในทั่วประเทศไทยมันมีใครเหมือนไหมโอ้หาที่ต้องติว่าได้เลยนี่หมดจริงๆนะผมนึกว่าล่องฟุดจีดได้มันว่าให้ตายจะตายเลยเลยคันล่องถึงท่านนี่เดี๋ยวพ่อคือผู้ใดเลยเอามาได้เมื่อนั้นชีวิตของเราอันเอาเลยเลยว่ามีคำว่าเสียดายเพราะเวลาคนมรณภาพต้องนำกาพังเมิดแล้วเมิดดูหันหลังนั่นเข้าใจเอาปัญหาขึ้นนะเป็นมือหนึ่งอร่อยแล้วของปัญหาปัญญาทิวานหมุนตัวเป็นเกี่ยวยุ่งขึ้นไปหาเป็นกาบเลี้ยนเป็นยังไงได้เพื่อนกับเพื่อนก็ฟังแล้วกาบเลี้ยนเสร็จแล้วเพื่อนใส่ปั๊บเดียวเท่านั้นแหละลงปุ๊บเลยกาบปั๊บไปเลยมันบ้างนี้เพราะฉะนั้นผู้เพื่อนดูก็เข้าวลูกันต่างกันมาเข้าง้มไปง้มมาอยู่หาบ่เอาบ่ได้พอเพื่อนใส่ปั๊บเดียวจับได้ปุ๊บเลยไปเลยลงเลยมันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพื่อนมาสินจากมันก็เหมือนว่าขาดสะบั้นแล้วผมพ่อโทยืนสั่นเลยตอนนี้แต่สันสันเส้นขอกันบ่ติด4ปี5ปีขอกันบ่ติดโอ้ก่อนเพิ่นเสียนี่แตกหลายดีๆพาเนี่ยแตกกระจายหลายเสียหัวใจอยู่หันแม่ตัวมันใส่หลังเหมือนไผ่บ้างมันค่อยถามพาตะก่อนหมดมาจังท่านปัญญาจะอธิบายให้ท่านโรเบิร์ตฟังก็ได้นะอธิบายให้โรเบิร์ตฟังก็ได้ไปอธิบายที่นั่นก็ได้ไปนั่นมานั่งอธิบายฟังถ้าวันหลังมันจะลืมนี่นะไปอธิบายไปอธิบายตรงไหนที่จำได้เนี่ยเวลาเนี่ยเอาเก็บออกเลยละ

การฟังเทศก็คือการทำงานอันหนึ่งของจิตคือทำงานฟังเราไม่ต้องไปปรุงท่านผู้แสดงปรุงให้อย่างเรียบร้อยเป็นแต่เพียงคอยจดจ่อจิตฟังเท่านั้นใจที่ขณะฟังเทศถ้ายังสงบตัวเข้าไม่ได้รู้สึกว่าจะลำบากอยู่หน่อยเพราะการทำภาวนาโดยลำพังตัวเองกับการฟังเทศซึ่งเป็นการฟังเพื่อความสงบเช่นเดียวกันกับการภาวนาการทำภาวนานั่งภาวนาตามปกติรู้สึกจะยากกว่าที่จะทำให้จิตใจสงบลงได้แต่การฟังเทศมีทางที่จะให้ได้รับความสงบลงสะดวกกว่ากันอยู่บ้างฉะนั้นทางนักปฏิบัติทั้งหลายจึงนิยมการฟังเทศจากครูจากอาจารย์ท่านชี้แจงในทางภาคปฏิบัตินอกจากจะได้รับความเข้าใจในธรรมะที่ท่านแสดงไปแล้วยังได้รับความเย็นใจในขณะที่ฟังเทศน์ด้วยนั้นการฟังเทศน์จัดว่าเป็นการด้อยกว่าภาคปฏิบัติทั่วไปซึ่งเกี่ยวกับด้านจิตใจในครั้งพุทธกาลก็ปรากฏว่าผู้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเพราะการฟังเทศน์มีจำนวนไม่น้อยก็เพราะการฟังเทศก็คือการชี้แจงเรื่องราวของจิตแต่ละท่านละท่านที่นั่งฟังอยู่นั้นให้ทราบตามหลักความจริงเช่นเดียวกันกับการพิจารณาทางด้านภาวนาถ้าจิตอยู่ในวงสมาธิพอท่านเริ่มแสดงไปจิตก็เริ่มจดจ่อฟังเป็นระยะใจที่มีหน้าที่อันเดียวซึ่งคอยจะรับทราบธรรมะจากท่านอยู่ก็มีทางจะสงบลงได้ใจที่ยังไม่เคยสงบเลยก็ยังรู้สึกว่าได้รับความเบาใจในขณะที่ฟังที่ใจมีสมาธิด้วยแล้วก็ยิ่งรวมสงบลงได้เร็วทางภาคปัญญาผู้ที่อยู่ในขั้นปัญญาซึ่งกำลังพิจารณาอยู่แล้วเพราะมีสมาธิเป็นมาตรฐานคำว่าสมาธิหมายถึงความสงบใจนั่นแหละเป็นส่วนใหญ่เพราะท่านเริ่มอธิบายแยกส่วนต่างๆจะเป็นขันใดก็ตามในขันห้านี้จะเป็นข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามซึ่งเป็นเรื่องสัจธรรมหรือสติปัฏฐานด้วยสี่ด้วยกันแล้วย่อมจะถูกกับจริตของผู้กำลังพิจารณาอยู่คล้ายกับว่าท่านเบิกทางให้เราเดินตามหลังท่านชี้แจงไปอย่างไรใจก็คอยที่จะขยับตามท่านยิ่งไปถึงจุดที่เรากำลังพิจารณาอยู่และกำลังติดอยู่ด้วยแล้วนั่นยิ่งเป็นจุดที่จดจ่อมากสำหรับเราคอยจะฟังท่านจะชี้แจงไปว่าอย่างไรในจุดนั้นพอท่านอธิบายไปถึงจุดนั้นเพราะความรู้ของท่านได้ผ่านไปแล้วเมื่อท่านอธิบายย่อมถูกต้องผู้ฟังก็ย่อมได้รับความเข้าใจปลดเปลื้องความสงสัยของตนออกได้ในทันทีขณะที่ฟังท่านในจุดนั้นเพราะฉะนั้นการฟังเทศจึงมีทางที่จะสำเร็จได้เป็นชั้นๆตามที่มีมาในข้างบูรพานก็เพราะนักปฏิบัติมีชั้นภูมิทางด้านจิตใจต่างกันหากว่าผู้มีอุปนิสัยสามารถแก่กล้าเรียกว่าพร้อมมูลอยู่แล้วเรื่องสมาธิกับเรื่องปัญญาก็เป็นไปพร้อมๆกันคือปัญญาพิจารณาตามความจริงที่ท่านแสดงไปความสงบคือไม่ทุ่มสร้างวุ่นวายไปกับอารมณ์ใดๆในขณะนั้นก็ปรากฏขึ้นกับใจมีแต่คอยตรองตามความจริงที่ท่านแสดงไปเท่านั้นย่อมทราบเหตุทราบผลได้ชัดเจน
จะหายสงสัยเป็นระยะระยะไปนั้นการฟังเทศน์จึงเป็นกิจจำเป็นของท่านผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นภาคทั่วๆไปไม่ว่าเป็นเรื่องของจิตโดยเฉพาะและไม่ว่าจะเป็นจิตขั้นใดภูมิใดของผู้ปฏิบัติย่อมจะเป็นการเสริมความรู้ความฉลาดของเป็นการเสริมความรู้ความฉลาดของตนให้เขยิบขึ้นไปได้เป็นลำดับการฟังเทศ

ส่วนที่มีอยู่ของเราได้และได้รับความเข้าใจจากธรรมะทั้งที่เป็นภายนอกและเป็นภายในทั้งที่เป็นเรื่องของสัตว์และบุคคลต้นไม้ภูเขาเพราะเป็นสิ่งที่เหมือนกันกับอยู่ในตัวของเราเวลาท่านนั่งภาวนาหรือท่านทำความเพียรอยู่ตามป่าตามรกท่านเห็นใบไม้ร่วงลงมาท่านก็พิจารณาเป็นธรรมะการร่วงโรยของใบไม้ก็คือความหมดกำลังของมันในร่วงโรยลงมาเรื่องความหมดกำลังของธาตุขันธ์ชีวิตจิตใจก็ย่อมเป็นในลักษณะเดียวกันนั่นท่านเทียบเข้ามาถึงตัวของท่านทันทีไม่ประมาทการฟังเทศไม่ว่าจะฟังเทศจากครูจากอาจารย์ไม่ว่าจะฟังเทศจากหลักธรรมชาติโดยการพิจารณาลำพังตัวเองย่อมเป็นสิ่งที่จะให้สำเร็จประโยชน์แก่จิตใจได้แต่ถ้าเรายังไม่สามารถก็ต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้ชี้แนวทางให้เป็นทอดๆไปเมื่อเรามีกำลังพอที่จะพิจารณาได้โดยลำพังเราแล้วอยู่ที่ไหนก็มีทางจะพิจารณาได้เพราะสิ่งที่มีอยู่ในโลกและมาเกี่ยวข้องสัมผัสกับตัวของเรานี้ประสานกันอยู่ตลอดเวลานอกจากเราจะไม่ทำความสนใจพิจารณาตามหลักธรรมชาติซึ่งเป็นหลักธรรมะเท่านั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ถูกต้องหาที่ตำหนิไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นขั้นต่ำขั้นกลางหรือขั้นสูงเป็นธรรมะที่รับรองมาจากความบริสุทธิ์เพราะความบริสุทธิ์นั้นย่อมเป็นผลมาจากการปฏิบัติถูกผู้ปฏิบัติตามหลักของสัจธรรมจึงมีทางที่จะได้รับผลเป็นชั้นๆขึ้นไปแต่อย่าลืมว่าศาสนธรรมนั้นไม่ใช่ทำขี้เกียจไม่ใช่ทำอ่อนแอไม่ใช่ทำให้เอาตามใจของตนเป็นส่วนสำคัญท่านเราหนักแน่นในสิ่งที่ธรรมะตำหนิเช่นนี้ผลก็คือเราจะได้ตำหนิตัวของเราเองหากว่าเราหนักแน่นตามหลักธรรมะแล้วเราจะได้มีความภาคภูมิใจในตัวของเราทั้งปัจจุบันและอนาคตเพราะธรรมะทุกบททุกบาทไม่ใช่ธรรมะที่จะควรถูกตำหนิเพราะเป็นธรรมะที่ชอบทำอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมะที่สมบูรณ์แล้วด้วยความชอบธรรมผลที่จะพึงได้รับจึงเป็นความชอบธรรมและชอบใจสำหรับตนแล้วระวังสิ่งที่ปลอมแปลงจะเข้ามาแฝงและเป็นเจ้าอำนาจครองใจของเรานี่เป็นสิ่งสำคัญเดินจงกรมอยู่เข้าใจว่าตนเดินจงกรมขานั่นก้าวไปจริงกลับไปกลับมาแต่จิตไม่ทราบว่าสัมปยุตกับธรรมะหรือสัมปยุตอยู่กับเครื่องหลอกลวงที่เคยพาจิตลากมาเป็นเวลานานผลที่ปรากฏตามความมุ่งหวังจริงไม่ค่อยมีเพราะเหตุอันแท้จริงนั้นเราไม่ทำให้ถูกต้องเป็นศักแต่ว่ากิริยาการเดินใครเดินก็ได้ไม่ว่าแต่มนุษย์เราหรือนักบวชเราแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขายังเดินได้วิ่งได้เด็กที่ไม่รู้ภาษีภาษาก็ยังเดินได้ถ้ามันมีธรรมะเป็นเครื่องสัมพยุตประกอบกับประโยชน์พยายามของตนที่ตั้งไว้แล้วก็ไม่สำเร็จประโยชน์การนั่งภาวนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจอยู่ชื่อว่าเป็นความเพียรตลอดสายหากว่าธรรมะได้พลาดไปจากใจเสียการใดอิริยาบถใดอิริยาบถนั้นก็เป็นโมฆะไม่สืบต่อทางเหตุแห่งความดีผลจึงต้องหยุดชะงักการดำเนินตนที่เป็นไปด้วยความล่าช้าหรือเป็นไปไม่ได้ในทางจิตใจให้สมหวังเราตามต้องการนั้นมีสิ่งที่ควรพิจารณาอยู่ในจุดนี้เราจะมองดูผลมากกว่าเหตุในขณะเดียวกันที่เรามองเห็นมองดูผลโปรดได้มองดูต้นเหตุด้วยเหมือนอย่างผลไม้เราต้องมองถึงต้นเหตุของมันว่าต้นไม้นี้
ตั้งอยู่ได้

ด้วยอาหารประเภทใดและอาหารประเภทใดเป็นที่ถูกกับต้นไม้ประเภทนี้ผู้ต้องการผลอันสมบูรณ์ควรจะเสาะแสวงหาอาหารประเภทนั้นๆให้ถูกกับต้นไม้ผลจะปรากฏขึ้นมาอีกหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามีเท่านั้นเหตุนั่นแหละสำคัญไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดไม่ว่าจะเป็นนักบวชฆราวาสหญิงชายไม่ว่าใครจะตำหนิใครจะชมไม่ว่าใครจะทำผิดหรือทำถูกธรรมะไม่มีทางได้ทางเสียด้วยแต่หากเป็นตัวเองผู้ทำนั่นแหละเป็นผู้ที่จะมีทางได้เสียจากความประพฤติของตนโดยอาศัยการทำถูกตามหลักธรรมะทำผิดจากหลักธรรมซึ่งเป็นผลให้เกิดสุขบ้างทุกข์บ้างดังที่เรารู้อยู่ภายในตัวของเราสำหรับคารวะญาติโยมก็เห็นชัยเพราะหน้าที่การงานมีมากมันอุตสาห์สละเวลาเวลาทรัพย์สมบัติตลอดชีวิตจิตใจที่มีคุณค่าอยู่หาอะไรเปรียบมาได้แล้วในโลกบำเพ็ญธรรมะโดยไม่คำนึงถึงชีวิตจิตใจซึ่งเป็นการเสี่ยงในเวลาไปและมาทรัพย์สมบัติที่มีค่าก็ต้องยอมเสียสละผู้ไม่จริงจังจริงๆก็ทำไม่ได้จึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มีภาระมากอยู่แล้วตามปกติของคารวะแต่ส่วนพระเราเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติไม่ค่อยเกี่ยวกับหน้าที่การงานการปกครองให้ความร่มเย็นแก่ผู้อื่นมากนะมีทางเดียวที่จะทำพยายามทำให้เป็นความร่มเย็นแก่ตนโดยเฉพาะควรจะตระหนักใจให้มากในหน้าที่การงานของตนโดยเฉพาะวันหนึ่งคืนหนึ่งการรักษาตนอย่าให้ด้อยไปด้วยหลักข้อปฏิบัติความเป็นภัยแก่จิตใจเพราะความเผลอสติควรจะเห็นโทษหรือควรจะเห็นว่าเป็นโทษอย่างหนักไว้ด้วยนั่นแหละเป็นการดีสำหรับผู้ปฏิบัติสติมีได้ทั้งภายนอกภายในเราจะประกอบหน้าที่การงานใดๆก็ตามสติควรให้มีอยู่กับหน้าที่การงานคือความรู้สึกตัวอยู่ว่าได้สติได้สัมปชัญญะอยู่กับการงานนั้นๆในขณะที่ทำเมื่อย้อนเข้ามาสู่ภายในสติที่เคยฝึกฝนอบรมอยู่เสมอนั้นก็เป็นเครื่องสนับสนุนให้รับความสะดวกในการบำเพ็ญทำเป็นฝ่ายสมาธิไม่ว่าสมาธิประเภทใดสงบตัวได้เร็วหากปล่อยไปเสียให้คำนึงถึงการระมัดระวังรักษาตนโดยทางสติเมื่อถึงคราวจะเอาจริงเอาจังว่าหาก็ไม่ควรเจอผลจะให้เกิดความสงบสุขนั้นโปรดทราบว่าเกิดขึ้นจากการรักษาไม่ได้เกิดขึ้นจากการปล่อยตามอำเภอใจไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดเมื่อก้าวเข้ามาในวงศาสนาหรือเป็นนักบวชด้วยแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ความเสมอภาคเหมือนกันผู้ใดมีความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็งมากผู้นั้นย่อมจะได้รับผลเป็นสุขพิจารณาทางด้านปัญญาคำว่าปัญญาก็คือความฉลาดเราควรจะนำไปใช้ให้ถูกกับจุดที่พอเหมาะกับคำว่าปัญญาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ทั้งหลักสมาธิทั้งสมาธิทั้งปัญญาคนเราถ้ามีแต่การทำงานตลอดเวลาไม่มีการพักผ่อนร่างกายบ้างเลยย่อมทนไม่ไหวร่างกายยังหมดกำลังจิตใจถ้าเราจะพิจารณาตั้งแต่ทางด้านปัญญาทั้งที่เราไม่เคยเจอสมาธิคือความสงบใจเป็นอย่างไรเลยนั้นอาจจะเป็นปัญญาในทางผิดก็ได้เหมือนอย่างเครื่องมือมีหลายประเภทที่จะทำงานเช่นเราจะปลูกบ้านเครื่องมือที่จะปลูกบ้านไม่ใช่มีประเภทเดียวมีหลายประเภทควรจะนำประชาให้ถูกต้องกับการงานนั้นๆผลจะเป็นที่
ถูกใจไม่ผิดพลาดธรรมปัญญาก็เหมือนกันอะไรเป็นเครื่องปกปิดกำบังธรรมชาติธรรมชาติคือคำว่าเราอันแท้จริงอยู่เวลานี้มีอะไรบ้างผู้ปฏิบัติเพื่อปัญญาควรจะลื้อฟื้นเข้าไปตั้งแต่สิ่งที่ปกปิดกำบังภายนอกผิวเผินนี้เข้าไปโดยธรรมขันแต่ละขันเป็นสิ่งที่ปกปิดกำบังตัวเราอันแท้จริงได้ควรพิจารณากายคตาสติไม่ใช่ของเล็กน้อยทั้งการพิจารณาเพื่อถอดถอนทั้งความนอนใจคือไม่สนใจจะพิจารณาเลยถ้าไม่สนใจพิจารณาเลยก็เป็นเครื่องปกปิดกำบังได้อย่างมิดชิดจนมองหาเราอันแท้จริงไม่เจอถ้าเราพิจารณาก็มีทางที่จะค้นพบของจะอยู่ลึกขนาดไหนถ้าฝังไว้ใต้ดินก็ดีถ้าขุดค้นให้ถึงก็ต้องเจอแล้วการขุดเราจะต้องขุดตั้งแต่พื้นผิวเผินของดินนี้เข้าไปจนกระทั่งถึงส่วนลึกของดินตลอดถึงสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เราจะไปขุดเอาเฉพาะสิ่งที่ฝังอยู่โดยไม่คำนึงถึงว่าอยู่ลึกหรือตื้นต้องขุดลงไปจนถึงคำว่าเราอันแท้จริงนั้นอยู่ลึกขนาดไหนตื้นขนาดไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อเวลานี้มีอะไรบ้างที่ปกคลุมหุ้มห่อตัวเราอันแท้จริงพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรบ้างเวลาเราบวชที่แรกอุปัชฌายะท่านก็ให้มูลกรรมฐานตัจปัญจกะกรรมฐานให้ขุดลงที่นี่เริ่มขุดเข้าไปพิจารณาหนังก็ดูให้ชัดผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูให้ชัดสิ่งเหล่านี้มีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนคือไม่ปิดบังโดยหลักธรรมชาติของตนจึงต้องอาศัยปัญญาพิจารณาลงไปนี่แหละชื่อว่าการขุดค้นด้วยเครื่องมือคือปัญญาเช่นเดียวกับจอบเสียมขุดค้นดินขุดดินเท่านั้นเราอยากนำความร้อนใจอยากให้ได้อย่างใจเข้าไปทำงานแต่ให้เอาเหตุผลคือหลักธรรมะเข้าไปทำงานความร้อนใจความอยากเฉยๆนั้นโลกนี้มีด้วยกันทุกคนจะร้อนหรือเย็นก็ให้มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องพิสูจน์กันตามความร้อนที่ปรากฏขึ้นมาเย็นก็ให้ทราบเรื่องความเย็นว่ามีสาเหตุเป็นมาอย่างไรใจจึงต้องเย็นเวลานี้ใจไม่สบายเพราะอะไรเป็นสาเหตุของใจจึงไม่สบายอยู่ๆโดยไม่มีสาเหตุตัวขึ้นมาเฉยๆนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องมีสาเหตุนอกจากตัวเองไม่พิจารณาเท่านั้นผู้ต้องการจะกำหนดให้ใจสงบจะกำหนดอานาปานสติหรือบทธรรมบทใดก็ตามให้มีสติกำกับอยู่กับธรรมบทนั้นจริงๆเรื่องสมาธิที่เราได้ยินแต่ชื่อก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราเพราะเหตุที่จะให้เป็นสมาธิก็คือการกำหนดมีกำหนดลมหายใจเป็นต้นโดยความสืบต่อด้วยสติลมจะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแต่จะไปปรุงแต่งลมมาอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีหน้าที่ที่จะกำหนดให้รู้อยู่กับลมเท่านั้นลมจะหมดไปจริงๆตามความรู้สึกก็ให้รู้และไม่วิตกวิจารกลัวว่าจะตายไปซะบ้างอะไรบ้างไม่ต้องวิตกบางทีลมมันเหมือนกับหมดจริงๆนะเวลาเราพิจารณาเขาถึงลมละเอียดแล้วเลยจากละเอียดก็หายไปเลยหายทั้งๆรู้ๆอยู่นั่นแหละเหมือนไม่มีลมหายใจเลยเนี่ยโดยมากผู้ปฏิบัติพอไปถึงระยะนี้เข้าใจว่าตนไม่มีลมหายใจเลยคิดวิตกวิจารแล้วเลยก่อลมขึ้นมาอีกทีการวิตกวิจารคือความกลัวตายนั่นแหละเป็นเหตุสำคัญเลยเป็นการฟื้นลมกลับมาอีก
การฟื้นลมกลับคืนมากับการรบกวนจิตไม่สงบก็เป็นขึ้นในขณะเดียวกันลมก็เลยปรากฏตัวขึ้นมาใจที่คอยจะละเอียดตามลมก็เลยกลายเป็นใจที่อยากขึ้นมาเลยหาความสงบไม่ได้ทางที่ถูกลมจะหมดไปในความรู้สึกนั้นก็ให้หมดไปจะเหลือธรรมชาติอันหนึ่งที่รู้อยู่ในเวลานั้นให้อยู่กับความรู้ไม่ต้องถือสิ่งใดเป็นสำคัญยิ่งกว่าความรู้เมื่อลมหมดไปแล้วสิ่งที่รู้ยังไม่หมดหมดก็หมดแต่ลมไปทั้งนั้นความรู้ที่ว่าลมหมดไปนั้นคือใจไม่ได้สิ้นไปด้วยลมให้อยู่กับความรู้อันนั้นนี่วิธีพิจารณาลมหายใจพิจารณาอย่างนั้นจะอยู่นานไม่นานนั้นแล้วแต่ความเหมาะสมของใจที่จะเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวตัวออกมาแต่ไม่ให้วิตกวิจารณ์เรื่องความเป็นความตายในขณะที่ลมหมดไปผู้รู้ยังมีอยู่ไม่ตายคนตายผู้รู้ต้องออกจากร่างขณะที่ลมหมดไปนั้นผู้รู้ยังอยู่ในร่างกายเราไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นจะตายอะไรต่อไปพอการพิจารณาภาวนาก็เพื่อจะรู้จักความเป็นความตายของตนทำไมจึงต้องกลัวในเวลาลมหมดไปขณะที่ภาวนานั้นนี่ก็แสดงว่าเป็นความเห็นผิดของผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นผลที่จะคืบหน้าจึงไม่ค่อยปรากฏสำหรับผู้บำเพ็ญอนาปานสติทางที่ถูกไม่ต้องกลัวอะไรหมดไปให้รู้ในขณะที่หมดไปสิ่งที่ยังอยู่ก็คือผู้รู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้หมดไปนั่นแหละนี่ผู้นี้ไม่หมดพอสมควรจากการแล้วก็ถอนขึ้นมาแล้วจำต้นเหตุที่ตนที่จะเคยพิจารณาเอาไว้แต่จะไปคาดผลในวาระต่อไปที่เราจะต้องทำอยู่เสมอลมจะมีความละเอียดไปอย่างนั้นละเอียดไปจริงๆก็จนไม่มีกายของเรานี้ไม่มีเลยไม่ว่าแต่ลมไม่มีแม้แต่กายก็ไม่มีจิตที่เป็นไปขนาดนั้นต้องเป็นจิตที่ละเอียดนี่ท่านเรียกสมาธิอันหนึ่งเหมือนกันผู้ปฏิบัติไม่ควรจะมองข้ามไปเรื่องของสมาธิในเวลาที่ควรจะใช้ปัญญาก็ใช้ได้สองการคือการหนึ่งจิตของกายของเรามันผาดโผนโลดเต้นไม่ค่อยอยู่ในบังคับบัญชาไม่ค่อยอยู่ในความในการบริกรรมกับจิตใจให้สงบพุ่งเฮ้อเฟ้อเหอเหิมเกินขอบเขตตอนนั้นเราจะนำปัญญามาตั้งขั้นกลางห่วงห้ามหรือฟาดฟันจิตประเภทนั้นลงก็ได้ไม่ขัดข้องหาอุบายต่างๆมาพร่ำสอนจิตใจซึ่งกำลังคลองนั้นให้ยอมจำนนต่อเหตุผลจิตจะเข้าสู่ความสงบได้เช่นเดียวกับอุบายของการบำเพ็ญเพื่อสมาธิและจิตที่รวมสงบลงได้ด้วยอุบายปัญญานี้เป็นจิตที่กล้าหาญมากผิดปกติกับจิตที่อบรมให้เป็นสมาธิโดยทางบริกรรมมีผิดกันแต่เราจะถือว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมโดยมองข้ามการบริกรรมหรือการกำหนดอานาปานสติเป็นต้นเสียนั้นไม่ได้เราจะนำมาใช้ในช่วงการที่เห็นว่าสมควรเท่านั้นนั่นการหนึ่งการที่สองก็คือจิตถอนออกมาจากความสงบควรจากการพิจารณาแล้วพิจารณาทางด้านปัญญานี่มีสองการด้วยกันท่านที่เห็นภัยในตัวเองควรจะรีบเร่งความเพียรภัยนั้นมีอยู่ตลอดเวลาอย่าเข้าใจว่าตัวไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรแล้วไม่มีภัยทางด้านจิตใจนี้ยิ่งเป็นภัยสำคัญที่จะให้เกิดเจ็บตายอยู่ไม่ขาดมรรคขาดตอนนั่นก็เนื่องจากเชื้อโรคอันสำคัญที่ฝังอยู่ภายในใจซึ่งไม่สามารถจะถอดถอนออกได้นั่นแหละเป็นโรคติดต่อพกติดต่อชาติไปตลอดสายตั้งกับตั้งกันก็ไม่มีใครสามารถจะนับได้จิตมีทางจะสงบมีทางจะฉลาดได้ด้วยอุบายวิธีของผู้บำเพ็ญจากหลักธรรมะถึงจะคึกขนองเท่าไหร่ก็ไปไม่พ้นหลักธรรมะหากเป็นผู้สนใจจะนำมาฝึกทรมานจริงๆและบางครั้งก็เห็นประจักษ์
ทั้งที่กำลังคึกขนองอย่างเต็มที่มอบราบลงไปเลยด้วยอำนาจของปัญญาหรืออุบายวิธีของตนที่มีกำลังมากกว่าเห็นได้อย่างชัดๆนอกจากนั้นแล้วไม่มีอุบายใดหรือนอกจากหลักธรรมะแล้วจะนำมาฝึกทรมานจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดและหายพยศไปได้จิตถ้าไม่มีสมาธิเลยผู้ปฏิบัติรู้สึกจะหาที่ตรงวางจิตใจไม่ได้เพราะกล้าเข้ามาสู่วงแห่งความสงบเย็นใจแล้วสถานที่ก็เหมาะสมเทศก็อำนวยหน้าที่ก็ว่าเป็นนักปฏิบัติควรคือพร้อมอยู่แล้วที่จะตั้งหน้าต่อความเพียรเพียรน่ะเห็นเรื่องของตัวนี่แหละเป็นความเพียรที่เลิศเห็นเรื่องรู้เรื่องของตัวก็เป็นเหตุจะให้รู้เรื่องสิ่งทั้งหลายทั่วไปได้รู้อะไรไม่ประเสริฐเท่ารู้เรื่องของตัวถ้าทุกข์ยากลำบากก็ให้ถือว่าเป็นงานเพื่อตัวเองโดยเฉพาะแล้วเอาไปเทียบเคียงกับเรื่องที่เราจะแบกความทุกข์ความลำบากตั้งกับตั้งกันไม่มีวันสิ้นสุดกับแบกความทุกข์ในเวลาประกอบความเพียรอันไหนจะมีน้ำหนักมากกว่ากันในความเป็นทุกข์ต้องเรื่องการท่องเที่ยวในสังสารวัฏนี้แหละเป็นเรื่องความทุกข์หนักและไม่มีจบสิ้นลงได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการประกอบความเพียรนี้มีทางที่จะจบสิ้นลงได้ในวันหนึ่งแน่นอนถึงนั่งสมาธิภาวนาอ้าวเวลาเมื่อยก็เมื่อยเวลาเจ็บก็เจ็บแต่ใจก็เป็นสุขหันเมื่อยมากเจ็บมากก็พักไว้ก่อนเรียนท่าใหม่แต่ใจกับจิตที่จะสัมปยุตกันในทางความเพียรนั้นไม่ยอมลดละสืบต่อกันอยู่โดยลำดับเราจะเห็นเงื่อนของวัฏฏะที่หมุนอยู่กับหัวใจของเราได้เป็นระยะระยะไปไม่มีภัยต่อจิตใจนอกจากเรื่องของใจที่ไม่รู้เรื่องของตัวเองเท่านั้นไปเที่ยวกว้านสิ่งต่างๆเข้ามาเป็นอารมณ์ของใจแล้วกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเมื่อพิจารณาหรือพูดตามทำส่วนละเอียดแล้วไม่มีสิ่งใดเป็นภัยในโลกนี้ยิ่งไปกว่าใจเป็นภัยต่อตัวเองเพราะความไม่รู้เรื่องของตัวนี่เป็นสิ่งสำคัญมากการนำธรรมะเข้าไปปฏิบัติก็เพื่อจะรู้เรื่องของตัวเองนั่นแหละถ้ารู้ได้อย่างชัดเจนแล้วไม่มีอันใดเป็นภัยใจรอบตัวเองใจรู้ตัวเองใจไม่เป็นภัยอยู่ในอิริยาบถใดก็สบายไปหมดไม่เลือกว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเพราะธรรมชาตินั้นมีอันเดียวไม่นิยมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนสิ่งสมมุติทั้งหลายการแสดงธรรมะเยอะมากจะพอทั้งคืนว่ามีข้อข้องใจในเวลาต่อไปก็พิจารณาดู

พรรษาวันพรุ่งนี้อยู่แล้วในพรรษานี้การอบรมด้วยวิธีประชุมอย่างนี้ไม่ค่อยมีห่างๆไม่เหมือนทุกปีซึ่งสุขภาพก็พอเปลี่ยนไปแต่ปีนี้เนื่องจากความยุ่งเหยิงเกี่ยวกับหน้าที่การงานที่มีผู้มาเกี่ยวข้องเสมอทั้งประชาชนพระเนรตามสถานที่ต่างๆมาก็ต้องได้พูดเรื่องอัดเรื่องทำให้ฟังและไม่มีเพียงคณะเดียวในวันหนึ่งมีมาอยู่เรื่อยๆมีมาอยู่เรื่อยๆก็ต้องพูดอยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาที่คิดว่าจะประชุมแล้วกำลังก็หมดก็ต้องปล่อยให้ผ่านไปผ่านไปเพราะฉะนั้นการประชุมจึงมีน้อยมากออกพรรษาแล้วก็ยังก็ยิ่งจะไม่มีเวลาประชุมอบรมดังที่เป็นมานี้แม้ห่างๆก็ตามเพราะงานยุ่งมากยุ่งทั้งภายในวัดทั้งนอกวัดตามปกติก็เป็นอย่างนั้นมีตามหลักธรรมท่านว่าออกพรรษาแล้วบรรดาพระก็ออกหาที่เวกสงัดนี้ตามตำรับตำราที่มีอยู่แล้วในครั้งพุทธกาลท่านนิยมการเที่ยวการภาวนาเรียกว่าจิตตภาวนาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นแก่นแห่งงานทั้งหลายในวงพุทธศาสนาจริงๆเฉพาะอย่างยิ่งพระเราท่านถืองานนี้เป็นสำคัญในครั้งพุทธกาลสอนพระไม่ว่าจะเมื่อใดคราวใดจะทรงแสดงตั้งแต่เรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องศีลและเรื่องสถานที่ที่บำเพ็ญเป็นประจำในพระโอวาทของพระพุทธเจ้านี่เป็นหลักแห่งการพร่ำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีแก่บรรดาพระทั้งหลายในครั้งนั้นสอนให้อยู่ในป่าในเขาในที่สงบงบเงียบสอนให้มีความมักน้อยสอนให้มีความสันโดษคำว่ามักน้อยไม่ต้องการอะไรมากมายนักเลยมีมากก็เอาแต่เพียงน้อยๆเท่านั้นถัดลงไปก็ความยินดีตามสิ่งที่เกิดที่มีไม่ให้ลุกลามไปในสิ่งที่ไม่เกิดไม่มีอันเป็นความโลภกิริยาแห่งพระที่แสดงอาการโลภโลเลนั้นหยาบมากยิ่งกว่าคนหรือคารวะทั่วไปนอกจากนั้นก็สอนให้ไม่ให้คุกคีทั้งกับพระเพื่อนฝูงด้วยกันทั้งกับประชาชนให้อยู่เป็นเรื่องของบุคคลผู้เดียวในบาลีท่านว่าอสังสัคคณิกาไม่คุกคีมั่วสุมซึ่งกันและกันปัญหาประโยชน์ไม่ได้นอกจากกิจจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับอัตกับธรรมซึ่งจะควรสนทนากันเป็นการเป็นเวลาเท่านั้นแล้วก็นิเวศกตาเนี่ยฟังเลยชอบสอนในให้เข้าสู่หาที่ที่วิเวกที่สงัดคำว่าสงัดก็คือสงัดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นนะสิ่งเหล่านี้จะต้องสัมผัสสัมพันธ์อยู่เป็นประจำส่วนมากสิ่งที่มาสัมผัสนี้มักจะเป็นไผ่ถ้ามันมีท่าต่อสู้ท่าพินิจพิจารณาท่ากลั่นท่ากรองแล้วยังไงก็เป็นไผ่ตาเห็นเป็นอย่างไรนั่นหูได้ยินเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นท่านจึงให้สงัดให้มีเวกสงัดในอายตนะทั้ง6นี้เป็นหลักสำคัญตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อสิ่งนี้สงัดไม่นำสิ่งใดเข้ามากวน
จิตใจใจก็จะสงบได้ด้วยวิธีการบำเพ็ญอยู่เสมอในที่สงัดเช่นนั้นวิริยารัมภานั่นมันประกอบความภาคเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละคำว่าวิริยารัมภาในสถานที่นี้ไม่ได้หมายถึงให้ภาคให้เพียรในกิจการงานทั้งหลายเช่นการก่อการสร้างการยุ่งเหยิงวุ่นวายต่างๆแต่ให้เพียรเพื่อละเพื่อถอดเพื่อถอนกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ให้เหมาะสมกันกับธรรม 3-4 ข้อที่แสดงมาเบื้องต้นนั้นมีวิเวกตาเป็นสำคัญนะประกอบความภาคเพียรเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอคือความมีสตินั่นแหละท่านเรียกว่าความเพียรไม่ใช่แต่นั่งภาวนาเฉยๆแล้วหาสติไม่ได้เดินจงกรมหาสติไม่ได้ความเพียรในท่าใดก็ตามที่หาสติไม่ได้ไม่จัดว่าเป็นความเพียรคำว่าความเพียรนี้ต้องมีความตั้งอกตั้งใจมีความจดจ่อด้วยความระมัดระวังโดยความมีสติเป็นพื้นฐานเรื่องของปัญญาก็ก้าวกันไปเรื่อยๆในสิ่งที่ควรจะพิจารณาและการเวลาที่ควรจะพิจารณาสำหรับสตินั้นเป็นพื้นเป็นฐานอันสำคัญละไม่ได้สนทนากันละเรื่องธรรมเหล่านี้สนทนาก็สนทนาเพื่อบำเพ็ญไม่ใช่สนทนาเฉยๆศีลก็ให้รักษาด้วยดีนะพระเราจะมีความสดสวยงดงามมีคุณค่ามีสง่าราศีด้วยความเป็นผู้มีศีลสมาธิถ้าไม่อาศัยธรรมที่ผ่านมาแล้วนี้เป็นเครื่องสนับสนุนแล้วสมาธิก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนให้บำเพ็ญจิตใจด้วยความสะดวกจิตแล้วจิตด้วยความมีสติจิตก็จะสงบลงได้ที่ว่าจิตไม่สงบเพราะอะไรก็เพราะยาพิษนั่นเองเผาจิตให้ดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่ตลอดเวลาถ้าทำแล้วไม่ดิ้นรนสิ่งที่เป็นข้าศึกของธรรมนั่นแหละทำใจให้ดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่เสมอไม่ว่าใครๆเป็นอยู่เช่นนั้นมีเราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติต้องได้ใช้ความเพียรเพื่อจิตให้ได้รับความสงบนี่แหละสมบัติของพระคือศีลศีลสมบัติสมาธิหนึ่งเป็นสมาธิสมบัติทุกขั้นของสมาธิเป็นสมบัติของพระผู้มีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นปัญญาเป็นสมบัติของพระวิมุตติหลุดพ้นเป็นสมบัติของพระที่จะควรได้รับจากธรรมที่กล่าวมาเบื้องต้นโดยลำดับลำดาไม่นอกเหนือจากนี้เลยหลักใหญ่ที่สุดที่พระเรามุ่งมั่นที่พระเราจะต้องตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นและวิมุตติญาณทัศนะในธรรมสันเลขธรรม10ประการนี้ให้มีความเกี่ยวเนื่องกันเป็นลำดับลำดาธรรมส่วนละเอียดที่กล่าวมาตอนสุดท้ายนี้จะไม่นอกเหนือไปจากความเพียรที่กล่าวมาแล้วนั่นเลยมีเวลาออกพรรษาแล้วตามปกติในครั้งพุทธกาลท่านจะสอนให้ออกเที่ยววิเวกสงัดสถานที่ใดเป็นที่เวกเป็นที่สงัดที่ประกอบความภาคเพียรสะดวกแล้วให้ไปสถานที่เช่นนั้นเช่นนั้นถ้าเราต้องการครองมรรคผลนิพพานเราก็ต้องดำเนินตามหลักแห่งสวัคขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเหล่านั้นดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระภิกษุในครั้งพุทธกาลนั้นน้อมเข้ามาสู่ความเป็นภิกษุของเราการปฏิบัตินั้นให้เป็นเรื่องของเราไม่ใช่ออกพรรษาแล้วก็อยู่ไปที่ไหนก็ไปแบบเซ่อๆซ่าๆไปที่ไหนก็ไปแบบความขี้เกียจขี้ค้านครอบหัวไปสิ่งใดที่เคยเป็นเรื่องของกิเลสบีบบังคับก็ให้เป็นเรื่องของกิเลสบีบบังคับไปเรื่อย
เปลี่ยนก็เปลี่ยนตั้งแต่สถานที่จากที่นี่ไปอยู่ที่นั่นแต่เรื่องอุบายวิธีการแห่งอัตแห่งธรรมที่จะควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขถอดถอนกิเลสนั้นไม่เปลี่ยนไม่ทำกิเลสก็ไม่เปลี่ยนเคยบีบบังคับอยู่อย่างไรก็ต้องบีบบังคับอยู่เช่นนั้นในการออกเที่ยวหาที่เวสงัดก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรถ้าไปแบบที่กล่าวนี้ต้องไปแบบพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนในเรื่องนั้นท่านผู้ทรงมรรคทรงผลท่านทรงด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยความจริงจังจริงๆในจิตใจไม่ใช่มาทำเล่นๆแล้วหล่อแหละๆดังที่เห็นอยู่นี่ผมพูดจริงๆนะผมหนักอกความเคลื่อนไหวของหมู่ของเพื่อนสิ่งที่หยาบๆมันก็ยังให้เห็นอยู่ชัดเจนมันน่าจะแก้จะไขได้สิ่งเหล่านี้น่าจะระมัดระวังได้ไม่ออกมาแสดงมันก็ยังออกมาแสดงอยู่ดังที่พูดตะกี้นี่แหละนี่มันหยาบๆพูดก่อนเทศตะกี้นี้มันยังมาแสดงให้เห็นอยู่โดยไม่คาดไม่ฝันว่าจะเป็นแม้จะไม่เป็นความเสียหายอย่างใดก็ตามการเคลื่อนคลาดอันหาเหตุผลไม่ได้ก็แสดงถึงจิตใจที่ตื่นจางว่างเปล่าจากอัตจากธรรมจากความตั้งอกตั้งใจจากความจดจ่อมันจึงเป็นอย่างนั้นได้มันบอกว่าประชุมการบอกเพื่อนฝูงพยองเพื่อนฝูงประชุมก็ต้องก่อนเวลาพอสมควรอันนี้ถึงเวลาที่บอกแล้วนั้นถึงบอกภูมิตามอย่างนี้ดังที่เป็นอยู่ตะกี้นี้ไม่น่าดูเอาอย่างยิ่งเนี่ยมันส่อถึงเจ้าของผู้บอกแล้วที่นี่มันจะสอไปไหนบ้างล่ะก็เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของธรรมหรือเป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นความคิดอ่านแต่จองด้วยสติปัญญาหรือเป็นเรื่องหาสติหาความคิดอ่านไม่ได้คือปัญญาหาไม่ได้ไม่คิดไม่อ่านทำไปอย่างแบบที่ว่าสักแต่ว่าทำไม่ได้มีเจตนาอะไรรอบครอบในความคิดการกระทำของตนนั่นเลยนั่นมันประกาศไปอย่างนั้นผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำไมจะไม่สะดุดใจในเรื่องเช่นนี้เพราะไม่น่าจะมีการสั่งสอนหมู่เพื่อนก็สอนเต็มอัดเต็มธรรมเต็มสติกำลังความสามารถความลำบากลำบนอะไรทั้งหมดก็เพื่อเพื่อนฝูงและประชาชนญาติโยมสรุปลงแล้วก็ว่าเพื่อโลกเพื่อผู้อื่นเราก็สอนอย่างเต็มภูมิกำลังวังชาก็รู้สึกว่าอ่อนลงอ่อนลงทุกวันนี้บอกชัดๆอย่างการที่อดทนอยู่กับหมู่กับเพื่อนนี้ก็เรียกว่าใช้ความอดทนจริงๆถ้าธรรมดาตามนิสัยวาสนาของตัวเองซึ่งอาภัพอยู่แล้วไม่อยู่ที่ไหนสะดวกสบายตามที่เคยอยู่มาเป็นมาจะไปสถานที่เช่นนั้นไอ้เรื่องที่จะคิดกลัวลำบากลำบนสิ่งนั้นสิ่งนี้ปัจจัยสี่จีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานักศึกษาแก่โลกแก่ภัยนั้นเราแน่ใจว่าไม่สนใจเพราะเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วในหัวใจดวงนี้ในเวลาประพฤติปฏิบัติไม่เคยสนใจกับสิ่งใดนอกจากจะฆ่าที่เหลือให้บรรลัยไปจากหัวใจโดยไม่มีอะไรเหลืออยู่บนหัวใจนี้เลยเท่านั้นแล้วสิ่งนี้เป็นเรื่องใหญ่โตที่ไหนเรื่องกิเลสบีบอยู่บนหัวใจเป็นเรื่องใหญ่โตมากทุ่มลงไปที่ตรงนั้นมันก็หายหมดไอ้เรื่องเหล่านี้นี่ก็ทนอยู่กับหมู่กับเพื่อนเนี่ยยิ่งออกพรรษานี้ก็จะหลั่งไหลมานี่โอ้โหเต็มไปหมดไม่รู้จักประมาณนะไม่รู้จักความพอดิบพอดีนี่ก็หาประมาณไม่ได้แสดงหรือส่อให้เห็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยมากอะไรยิ่งล้นเข้ามาตอนออกพรรษาแล้วนี่แหละพระตามปกติแล้วมากขึ้นเดิมดับยิ่งกว่าในพรรษาเวลาเข้าพรรษามาแบบไม่อ่านใจตรองอะไรมากอะไรก็ดันเข้ามาทีดันเข้ามามันเป็นเรื่องของตัวคนเดียวมันก็คอยช่วยมันเกี่ยวกับหมู่กับคณะกับครูกับอาจารย์ที่จะเป็นภาระ
ุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดียวกันทำไมจะไม่หนักงานหมู่เพื่อนเวลาออกพรรษาแล้วให้ไปหาที่ที่ใดที่บอกตะกี้นี้หรือจะเข้าไปเทศบาล1เทศบาล2ได้อัตถธรรมวิเศษวิโสมาอวดก็เอาเราไม่ห้ามเพราะเราสอนทุกแง่ทุกมุมแล้วนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนเต็มสติกำลังความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีลี้ลับหรือไม่มีปิดบังอะไรไว้แม้แต่น้อยเลยถ้ายังเห็นว่า เป็นสิ่งที่ไม่แน่ใจซึ่งควรจะได้ธรรมที่เราต้องการอย่างถึงใจแล้วอย่างถึงใจยิ่งกว่าเทศบาล1เทศบาล2และการติดต่อผู้คนญาติโยมให้วุ่นวายไปหมดขอนั้นขอนี้แล้วก็ไปนะถ้าจะพิเศษจริงๆนอกจากมันจะเน่าเฟะให้เห็นอยู่ทั้งๆที่ไม่ตายเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะธรรมของพระเจ้าเป็นธรรมที่แม่นยำที่สุดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรจะแม่นยำยิ่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้แล้วอย่างใดถ้าขัดต่อธรรมแล้วก็พึงทราบว่านั่นคือตัวมารจะสังหารตนเองก่อนอื่นนอกจากนั้นก็ไปทำลายผู้อื่นตาเห็นเข้าก็สะดุดเข้าไปหัวใจทำลายหัวใจหูได้ยินการกิริยาแสดงออกแห่งความเลวทรามเหล่านั้นของพระก็จะไปกระเทือนจิตใจคอยได้ยินไม่ฟังหาประมาณไม่ได้กระเทือนไปหมดทิพย์หายไปหมดล่มจมไปตามๆกันนั่นเป็นของดีไหมสิ่งใดที่ขัดต่ออัตตธรรมของพระเจ้าแล้วเราอวดดีปวดดีนำออกไปใช้ก็มีแต่เรื่องของกิเลสที่คอยจะทำลายธรรมหรือแทรกแซงธรรมอยู่ตลอดเวลานี้เท่านั้นถ้าเป็นลูกศิษย์มีครูจริงๆก็ต้องออกหาที่เรียกหาที่สงัดที่ใดจะสะดวกแก่การบำเพ็ญธรรมที่นั้นเป็นที่มงคลแก่หัวใจของเราและตัวของเราเรื่องปัจจัย4เป็นเครื่องเพียงอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นพอยังชีวิตอัตภาพให้เป็นไปขอให้ได้บำเพ็ญอัตธรรมเต็มหัวใจแล้วเป็นที่พอใจของผู้ปฏิบัติเพื่อมุ่งอัตมุ่งธรรมอย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานพอมรรคผลนิพพานที่ว่าอยู่ชั่วเอื้อมในขั้นพุทธกาลฉันใดก็อยู่ชั่วเอื้อมในครั้งนี้เหมือนกันโดยมีหลักศาสนธรรมของพระเจ้าเป็นเครื่องประกันไม่เป็นอย่างอื่นเพราะศาสนธรรมนี้เคยแก้โรคแก้สงสารเคยสังหารกิเลสอาสวะซึ่งเป็นภัยต่อจิตใจของสัตว์โลกให้พินาศพิพายไปได้ครองบรมสุขมามากต่อมากแล้วจนนับไม่ได้นอกจากนั้นยังเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่ผู้ได้บำเพ็ญตามหลักศาสนธรรมของพระเจ้ามามีจำนวนมากเท่าไหร่นี่แหละธรรมนี้จึงเป็นธรรมที่ว่าอยู่แค่เอื้อมแค่เอื้อมของผู้ปฏิบัติเอื้อมเข้าไปที่หลักธรรมท่านสอนว่าอย่างไรนั่นแหละหลักธรรมนั่นแหละคือจุดเอื้อมถึงตรงนั้นเถอะเมื่อถึงหลักธรรมหลักวินัยนี้แล้วจะถึงมากถึงผลจนกระทั่งถึงวินุตติหลุดพ้นนี่แหละจะมีขนาดไหนไม่นอกเหนือจากธรรมาวุธที่ได้ประกาศสอนแล้วตั้งแต่วันตรัสรู้มาจนกระทั่งบัดนี้ไปอันธรรมที่เพียงไกลที่สุดพระพุทธเจ้าได้เป็นศาสดาเองก็เพราะพระธรรมเหล่านี้สาวกทั้งหลายได้เป็นสารณะของโลกมาก็เพราะธรรมเหล่านี้ธรรมที่โลกทั้งหลายได้กราบไหว้ก็เพราะธรรมศักดิ์สิทธิ์ธรรมวิเศษสามารถที่จะปราบความชั่วช้าละมกทั้งหลายตั้งแต่ส่วนหยาบๆจนไปถึงกระทั่งละเอียดสุดให้ขาดสะบั้นไปจากใจของผู้บำเพ็ญของผู้ปฏิบัตินั้นโดยไม่ต้องสงสัยเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นหลักธรรมหลักวินัยจึงเป็นจุดที่ผู้ปฏิบัติจะเอื้อมอยู่ตลอดเวลาจับและยึดอยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยไม่วางหลักธรรมหลักวินัยก็เท่ากับว่ายึดสายทางแห่งมรรคผลนิพพานไว้ได้โดยลำดับแล้วก้าวเข้าไปสาวเข้าไปจนกระทั่งถึงองค์แท้แห่งมรรคผลนิพพานซึ่งไม่นอกเหนือจากหลักธรรมหลักวินัยนี้เลยนี่ที่ว่าอยู่แค่เอื้อมพระพุทธเจ้าและสาวกท่านพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้โดยลำพังพระองค์เป็นสยามภูนั้นยกไว้เป็นประเภท
เป็นเอกเทศของบรมศาสดาส่วนพระสาวกทั้งหลายนั้นท่านเอื้อมเข้าสู่มรรคสู่ผลจนกระทั่งได้เป็นสรณะของพวกเราของสัตว์ของชาวพุทธทั้งหลายมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านเอื้อมไปจุดไหนท่านเอื้อมไปจุดหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทั้งสั่งสอนด้วยพระองค์เองทั้งการได้ยินได้ฟังสืบต่อมาเรื่อยๆจากครูจากอาจารย์ถ่ายทอดกันมาเรื่อยไม่เพียงแต่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงโดยพระองค์เองเพียงเท่านั้นนี่ก็เป็นธรรมที่ตายตัวตายตัวท่านผู้ใดนำออกไปประพฤติปฏิบัติหรือท่านผู้ใดนำออกไปอบรมสั่งสอนกันย่อมเป็นเหตุเป็นผลเป็นนิทาศักดานุภาพที่จะปราบความชั่วช้าละมกทั้งหลายให้สิ้นไปเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองเพราะอาวุธอันนี้เมื่อยกขึ้นแล้วใครฟันลงถ้าเป็นมีดฟันลงก็สิ่งที่ถูกฟันก็ต้องขาดสะบั้นไปเพราะอาวุธบรรจุคุณค่าหรือบรรจุคุณสมบัติหรือบรรจุนิทาศักดานุภาพเพื่อปราบความชั่วไว้แล้วโดยสมบูรณ์เมื่อยกขึ้นต่อสู้ยกขึ้นสังหารกันแล้วกับข้าศึกข้าศึกย่อมจะหมอบราบหรือคิดบรรลัยไปโดยไม่ต้องสงสัยนี่จึงว่าสาวกทั้งหลายท่านก็เอื้อมในจุดนี้ท่านเป็นสาวกอรหันต์ในครั้งพุทธกาลแตกต่างอะไร

จากหลักธรรมหลักวินัยที่เป็นเครื่องมือหรือทางดำเนินไม่ได้มีแตกต่างไปจากนี้ไม่ได้มีปีกมีแวะไปจากนี้เลยพอให้พวกเราทั้งหลายซึ่งปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนนี้จะน้อยเนื้อต่ำใจหรือจะผิดจะพลาดไปได้จากผลที่พึงหวังไม่มีอะไรผิดพลาดถ้ายึดตามหลักธรรมหลักวินัยนี้ให้ถูกต้องดีงามแล้วก็เช่นเดียวกับพระสาวกทั้งหลายท่านยึดพระว่าคำสอนของพระเจ้าไว้แล้วนั่นเองจะเป็นอะไรไปมันสำคัญที่กิเลสเข้าไปแบ่งสรรปันส่วนเอาเสียทุกวี่ทุกวันทุกเวลาทุกอิริยาบถทุกอาการของความเปลี่ยนมือจะเป็นครั้งไหนก็ครั้งเถอะถ้าลงกิเลสได้เข้าทำลายเหมือนกันกับไฟเผาตรงไหนไหม้หมดได้ทั้งนั้นไม่ว่าครั้งไหนถ้าไฟลงเดินเผาไหม้ที่ตรงไหนแล้วต้องแหลกไปหมดแตกไปหมดนี่กิเลสมันเข้าตรงไหนมันก็เผาไหม้กันได้ทั้งครั้งพุทธกาลกิเลสก็ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวคนที่เพ้อเพ้อซ่าซ่าคนที่เกียจขี้คร้านคนท้อแท้อ่อนแอคนหาสติหาปัญญาหาความภาคเพียรหาความอดความทนหาความสังหรวมไม่ได้กิเลสไม่ได้กลัวครั้งไหนก็ครั้งเถิดแต่กิเลสกลัวคนที่มีธรรมโกงกันข้ามอันนี้คือมีความเฉลียวฉลาดมีความภาคความเพียรมีความอดความทนมีความพยายามมีความสังรวมระวังมีความจดจ่อต่อเนื่องกันด้วยความภาคเพียรไม่ลดละท้อถอยนี่กิเลสกลัวไม่กลัวไม่ได้ถึงจะกลัวขนาดไหนก็ตามเถอะยังไงกิเลสก็ไม่พ้นที่จะพังทลายเมื่อได้นำธรรมเหล่านี้ไปนี่แหละเรียกว่าธรรมอยู่ในความเอื้อมของเราที่ยึดเอาไว้ธรรมจะเรียกว่าธรรมแค่เอื้อมก็ได้อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่กับว่าเดือนนั้นเวลานั้นปีนั้นไม่อยู่กับเมืองอินเดียเมืองไทยเราอันนั้นเป็นการสถานที่เวลาเวลาตามโลกสมมุติไม่ใช่เป็นผู้ที่จะให้มรรคผลนิพพานแต่ผู้ใดแต่อย่างใดธรรมนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่จะให้และกิเลสนี้เท่านั้นที่จะให้ความชั่วช้าละมกให้ความทิพหมาทิพหายแก่ผู้สนิทติดจมกับมันและธรรมนี้เท่านั้นที่จะให้ความเป็นสิริมงคลแก่จิตใจของผู้บำเพ็ญตามไม่มีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นสมัยใดก็ตามขอให้ยึดหลักสวัสขาธรรมนี้ไว้นี่เป็นอากาลิโกหาการหาสถานที่ไม่ได้สถานที่การเวลาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องความจริงเป็นความจริงในของตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่หลักใหญ่อยู่ตรงนี้มีเวลาออกพรรษาแล้วพากันออกไปปฏิบัติกำจัดนี่เลยหาที่มันนั่นแหละที่โลกเขาไม่ต้องการนั่นแหละกิเลสมันก็ไม่ต้องการแต่ธรรมต้องการเพราะเป็นช่องว่างที่จะให้ทำได้ต่อสู้กับวิเศษได้อย่างสะดวกสบายถ้าที่ในมันหนาแน่นด้วยความนิยมชมชอบของโลกของสารนั่นมันเป็นเรื่องของกิเลส 100% ทำก้าวออกไม่ได้สถานที่ใดโลกเขาไม่ยินดีเพราะกิเลสไม่ยินดีกิเลสกับโลกมันอยู่ด้วยกันสถานที่ฉะนั้นแลเป็นที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติอะไรก็ตามให้ได้เห็นเหตุเห็นผลให้ได้สัมผัสสัมพันธ์กับตัวเองนั่นแหละเป็นที่เหมาะสมที่สุดทุกข์ให้เจ้าของได้เห็นทุกข์ในท่าต่อสู้ไม่เป็นไรเอาทุกข์ไปเถอะทุกข์แบบไม่เป็นท่าทุกข์แบบหาทางออกไม่ได้ทุกข์แบบจนกรอกจนมุมนี้มากต่อมากเราก็เคยเป็นทุกข์แบบนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่ทุกข์เพื่อความภาคความเพียรนี้เป็นทุกข์ที่มีสาระสำคัญมากเป็นทุกข์ที่มีคุณค่าเป็นทุกข์ที่จะหนุนเราให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายกลายเป็นความสุขจนกระทั่งถึงบรมสุขขึ้นมาเพราะสถานที่เช่นนั้นคือที่อดอยากขาดแคลนที่ว่าเกิดความทุกข์ความลำบากลำบนนะความเพียรก็เหมือนกันเรื่องความเพียรนี้ต้องหมายสติปัญญาเป็นสำคัญอย่าเพียงอดเฉยเช่นอย่างอดข้าวก็อดเฉยไม่มีความเพียรอันนี้ใช่ไม่ได้เลยดีไม่ดีผิดเป็นอัตตกิเลมกิลมัฏฐานุโยคทำความลำบากแก่ตนเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ที่อดนี้เพื่อให้เป็นอัตเป็นธรรมก็คือเป็นเครื่องช่วยเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งแก่ความเพียรของเราเช่น
าตุขันธ์ของเรามันมีกำลังรับทานอะไรหรือฉันอะไรลงไปมีกำลังเมื่อมีกำลังแล้วกำลังอันนี้มันก็ไปเสริมฝ่ายกิเลสเสียกิเลสก็หนุนหัวใจบีบบังคับหัวใจให้ก้าวไม่ออกสติตั้งไม่อยู่ปัญญาหาทางก้าวออกก้าวเดินไม่ได้เลยดังนี้เป็นต้นเคยแล้วนี่นี่แหละที่ว่าอดอาหารเราจึงต้องได้พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมเอาพรเป็นยังไงพรเห็นว่าดีแต่ยังไม่ถึงใจเอาอดนั่นความเพียรไม่ถอยในขณะที่อดนั่นแหละเป็นขณะเป็นเวลาที่ประกอบความเพียรที่เน้นหนักที่สุดมากที่สุดยิ่งกว่าเวลาธรรมดาเพราะได้ทำได้สะดวกสติก็ตั้งได้ไม่ล้มง่ายๆเนี่ยปัญญาก็ออกได้ง่ายและคล่องตัวไม่อืดอาดเหนื่อยหน่ายไม่แบบจนกรอกหาทางออกไม่ได้เหมือนเวลาที่อิ่มหนำสำราญด้วยปากด้วยท้องเมื่อเราเห็นอยู่ชัดๆในการประกอบความภาคเพียรของเราด้วยวิธีการมีอดอาหารเป็นสำคัญเป็นต้นนะเราถึงจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเราก็ต้องยอมอดยอมทนเหมือนอย่างเราเดินทางไปถูกที่ธุระกันดารลำบากลำบนแต่เป็นทางไปสายนั้นเราต้องฝืนเราต้องเดินเราต้องทนทุกข์ไปจนกระทั่งถึงผ่านจุดนั้นไปได้ถ้าไปทางอื่นมันก็ไปไม่ได้มันไม่ถูกทางทางนี้สุขะทางนี้ลำบากธุระกันดารก็จำต้องไปเพราะไปแล้วถูกจุดหมายปลายทางนี่ก็เหมือนกันเราอดเราไม่ใช่อดเฉยๆเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยการอดเท่านั้นแต่การอดนั้นอาหารนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนทางด้านความเพียรเราสติก็ดีนะดีขึ้นเป็นลำดับออกทางด้านปัญญาก็คล่องตัวปัญญาเดินได้ก้าวได้ก้าวได้สะดวกสติสืบต่อกันไปโดยลำดับลำดับนี่ที่เรียกว่าการอดนี้ถูกกับจริตนิสัยของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นถึงจะลำบากลำบนขนาดไหนแต่ผลที่เราพึงหวังนั้นได้เป็นลำดับลำดาสมมักสมหมายก็ต้องทนต้องอดไปเรื่อยๆนี่อ่ะการประกอบความเพียรที่ว่าอดอาหารเป็นความถูกต้องคือถูกต้องเป็นการสนับสนุนทางด้านจิตใจแต่เมื่อมีเรารับทานเราฉันมากๆเป็นยังไงพี่นาสิสติหาไม่ได้เลยตั้งภาพหายเงียบตั้งภาพหายเงียบผมต้องขออภัยผมเอาตัวผมเป็นพยานก็ได้เลยไม่สงสัยเพราะผมเคยเป็นมาแล้วเวลามีกำลังมังชาออกปฏิบัติเพราะธาตุขันธ์ของเรามันยังหนุ่มยังน้อยอยู่นี่กำลังมังชาก็มีเมื่อเป็นฉะนั้นกิเลสมันก็มีกำลังเพราะสิ่งเหล่านี้หนุนมันทำภาวนาเข้ามาเรื่องพอตั้งสตินี่ล้มถอยปัญญาจะมาจากไหนเมื่อเป็นฉะนั้นพยายามทำอยู่ขนาดไหนมันก็เห็นอยู่อย่างนั้นชัดๆตั้งไม่อยู่จนถึงกับบางทีน้ำตาร่วงเลยเสียใจเครียดแค้นให้กิเลสไม่อยู่ถูกกิเลสมันทุกข์มันตีมันเตะมันยันล้มไปหมดสติความเพียรตั้งไม่อยู่ถ้าสติตั้งมาอยู่ก็เรียกว่าความเพียรตั้งมาอยู่นั่นสิที่นี่ถึงได้ต้องได้พลิกหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนหนุ่มเรานี่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันเป็นหลักธรรมชาติเมื่อธาตุขันธ์มีกำลังมากๆแล้วกิเลสตัวอื่นๆไม่ค่อยแสดงอะไรมากนะตัวราคะเป็นสำคัญไม่ถึงกับว่ามันมาแสดงทางกายนะมันเป็นอยู่ภายในจิตให้รู้อยู่ทั้งที่เราจะฆ่ามันเมื่อมันมาแสดงให้เห็นต่อหน้าต่อตาท้าทายเราอยู่แม้ภายในจิตเท่านั้นมันไม่เสียใจได้ยังไงคนเรานี่แหละที่ว่ามันแสดงไม่ได้ถึงว่าเป็นตามอวัยวะอันนี้มันไม่ออกไม่เป็นเนี่ยเพราะเตรียมจะฆ่ากันอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ามันแสดงอยู่ที่ต้นตอของมันก็เห็นได้อย่างชัดๆนี่มันแสดงอยู่อย่างนั้นแล้วท้าทายเราอยู่นั้นเป็นยังไงเรานักปฏิบัติเราเป็นยังไงกิเลสมีราคะเป็นต้นท้าทายอยู่ภายในหัวใจมันแสดงอยู่ให้เห็นอยู่ชัดๆมันจะไม่มามีกำลังหรือไม่อาจหารที่จะมาแสดงออกทางร่างกายก็ต่างเถอะเพียงเท่านั้นมันก็เจ็บมันก็แสบพอแล้วเจ็บแสบมากที่สุดเลยนี่แหละที่มันทำให้เกิดอะไรขึ้นมาในทางด้านธรรมะหรือความเครียดความแค้นต้องหาวิธีต่อสู้กันให้อันนี้ราบลงไปจนได้นะก็ต้องหาอุบายเช่นพ
ทอนอาหารเป็นยังไงมันจะช่วยได้ไหมอดอาหารเป็นยังไงช่วยได้ไหมก็ต้องทดลองหนึ่งเมื่อทดลองเห็นผลแล้วพอเห็นผลแล้วจับติดเลยเอาเรื่อยอดเรื่อยทำเรื่อยทางนั้นก็ค่อยดีที่นี่ก็ไอ้เรื่องที่แสดงเป็นความเจ็บแสบภายในหัวใจของเรานั่นมันก็สงบไปสงบไปแล้วเงียบบางครั้งเหมือนก็เป็นพระอรหันต์น้อยขึ้นมาอย่างหนึ่งนั่นเพราะสติดีปัญญาก็เหมือนกับว่าทันความจริงทันเฉยๆนะยังฆ่ากันไม่ได้เท่านี้ก็พอนี่เป็นผลแล้วเห็นผลแล้วนั่นแหละที่เดินเป็นความลำบากลำบนในการประกอบความภาคเพียรไม่ว่าทางคุกขะหรือทางธุระกันดารก็คืออย่างนี้แหละเนื่องจากการอดอาหารลำบากลำบนนี่ก็เหมือนกับทางธุระกันดารแต่ผลมันมีอยู่ทางมันจุดมันไปตรงนี้มันจะเห็นผลเช่นสติก็จิตก็สงบเมื่อสติตั้งได้ทำไมจิตจะไม่สงบจิตก็สงบแน่วลงไปได้เพราะสติตั้งได้รักษาจิตใจได้กิเลสไม่มาตกมาต่อยมาทุบมาตีหรือมาเตะมายันออกเหมือนอย่างแต่ก่อนให้ล้มถอยล้มถอยไปเหมือนแต่ก่อนตั้งไว้มันตั้งไว้เท่าไหร่มันก็อยู่ได้อยู่ได้นั่นแหละเมื่อจิตสติรักษาได้ตั้งอยู่ได้นานเท่าไรจิตก็มีความสงบนานเท่านั้นนานเท่านั้นนั่นหนุนกันไปเป็นลำดับดาสุดท้ายก็เป็นสมาธิได้เย็นใจได้เมื่อจิตเป็นสมาธิเท่านั้นเย็นเรื่องราคะตัณหาอะไรนี้ไม่มากวนจิตสงบเย็นสบายนี่มีความหมายแล้วในตัวของเราที่นี่นั่งอยู่ก็รู้สึกสบายเดินยืนอิริยาบถทั้งสี่รู้สึกสบายเพราะสิ่งที่เป็นภัยตัวจับแสบนี่มันไม่เข้ามายุมาแย่ก่อกวนทุบตีเราอยู่ตลอดเวลาดังที่เคยเป็นมานี่เห็นคุณค่าของความสงบแล้วก็ขยับขึ้นเรื่อยในเรื่องเครื่องหนุนคือวิธีการแห่งความเพียรทั้งหลายที่จะช่วยด้วยวิธีการต่างๆเช่นอุทาหรณ์เป็นต้นนั้นถอยไม่ได้นานนั้นเป็นทั้งมันเองผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นผู้รู้เรื่องของตัวเองจะผ่อนสั้นผ่อนยาวจะอดมากอดน้อยทำมากทำน้อยทุกมากทุกน้อยไม่มีใครทราบยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติจะทราบตัวเองและจะผ่อนผันสั้นยาวกับตัวเองในเวลาปฏิบัติอยู่หรือทรมานตนเองอยู่ก็เป็นเรื่องเจ้าของเป็นผู้จะต้องทราบเองนี่ผู้ปฏิบัติต้องใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างนี้ถ้าสักแต่ว่าธรรมะธรรมมันไม่ได้เรื่องอะไรนะนี่แหละที่เคยพูดให้ฟังว่าที่เครียดแค้นจนน้ำตาล่วงน้ำตาล่วงจริงๆไม่ลืมเลยพอเครียดแค้นให้กิเลสตัวปั่นมันเป็นอยู่ภายในหัวใจต่างหากนะไม่ได้มาแสดงอะไรแต่คนเราจะฆ่ามันอยู่แล้วมันยังมาท้าทายเราอยู่นี่ยังไงนั่นฟังสิทำไมมันจะไม่เครียดแค้นคนเรานี่แหละที่ฟัดกันอย่างเต็มที่จนฐานพอได้ที่จิตของเรามีความสงบแล้วนี่เราจะทำไงก็ทำได้นี่นั่นนั่นแหละความเพียรมันถึงกล้าเป็นตายไม่ได้คำนึงแหละขอให้กิเลสมันตายเท่านั้นส่วนเราจะตายเมื่อไหร่นี่มันไม่ได้สนใจสนใจอยู่จนจุดเดียวว่าจะเอากิเลสให้พังให้ตายอย่างเดียวเนี่ยผลก็ปรากฏขึ้นมาเราจะพูดถึงทางด้านปัญญาการผ่อนอาหารการอดอาหารเป็นคุณค่าสำคัญทั้งด้านสมาธิทั้งด้านปัญญาถ้าพิจารณาทางด้านปัญญาก็คล่องตัวเราจะเห็นได้เวลาเรามาฉันเพราะถ้าขันถ้าอดไปนานๆมันก็ตายได้นี่มันต้องมีการผ่อนสั้นผ่อนยาวกันแต่อยู่ในความสังเกตของเจ้าของตลอดเวลาเวลาฉันลงไปแล้วเป็นยังไงถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิก็เข้าดีแต่จะมีผิดนิดไม่มากก็ให้รู้อยู่นั่นแหละว่าสมาธิที่เป็นไปด้วยความอิ่มหนำสำราญเพราะการฉันอาหารเสร็จแล้วนี่ต่างกันแล้วปัญญาก็เหมือนกันปัญญาที่เราฉันทหารมีความอิ่มสนานธาตุขันมีกำลังแทนที่มันจะคล่องตัวมันกลับไม่คล่องหังเห็นอยู่ชัดๆอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องได้หมุนกันไปหมุนกันมาอย่างนั้นสับอะไรสับเปลี่ยนกันเรื่อยเวลาอดอาหารเข้าไปหลายวันเท่าไหร่สติยิ่งดีถึงขนาดที่ว่าติดต่อกันเลยทั้งที่ยังไม่ใช่เป็นมหาสตินะเป็นเพียงขั้นสติที่ควบคุมจิตใจให้เป็นสมาธิเท่านั้นมันยังติดต่อสืบเนื่องกันไปไม่เผลอเลยที่เท่านั้นมันยังติดต่อสืบเนื่องกันไปไม่เผลอเลยนะเป็นหลายวันนะติดสืบต่อกันไปเรื่อยๆ

เราไม่คิดแต่เพียงว่าความทุกข์ความลำบากเพราะการอดการหิวพับเพียงเท่านี้เราคิดถึงเรื่องที่ว่าเราจะจมอยู่ในวัฏสงสารแบกกองทุกข์หาประมาณไม่ได้ต่อไปอีกนี้สักนานเท่าไหร่ถ้าเราไม่หลุดพ้นจากนี้แล้วยังไงเราจะต้องแบกกองทุกข์อย่างนี้ตลอดไปจนหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่หาที่หยุดที่หมายไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความทุกข์เพียงเท่านี้เราจึงไม่เห็นว่าทุกข์พอที่จะเกินเหลือวิสัยของเราที่จะทำได้ต้องเอาจุดที่ว่าตายนี่เท่านั้นเวลาถ้าว่าทุกข์เพียงการประกอบความภาคเพียรเท่านี้มันยังไม่สามารถที่จะยืนยันไม่สามารถที่จะรับรองไม่สามารถที่จะต้านทานต่อสู้กันได้อดทนกันได้แล้วเวลาจะตายเป็นยังไงทุกเวลาจะตายต้องหนักที่สุดถึงขนาดตายถึงตายได้นี่ทุกอันนี้ไม่ได้ทุกถึงขั้นตายและทุกอยู่ในขั้นพิจารณาอยู่ด้วยทุกเป็นสัจธรรมด้วยพิจารณาให้เป็นสัจธรรมด้วยทำไมจะทนไม่ไหวทำไมจะสู้ไม่ไหวถ้าสู้ไม่ไหวก็แสดงว่าการเรียนสัจธรรมนี้ยังไม่เข้าใจน่ะฟังดิเอาให้สัจธรรมให้เข้าใจสิเพราะบางครั้งมันเรียนสัจธรรมเข้าใจพิจารณาสัจธรรมโดยปุบปับหรือโดยบังเอิญอย่างนี้เอาจนกระทั่งถึงสัจธรรมรอบตัวเลยก็ยังมีเมื่อเป็นฉะนั้นสัจธรรมที่เคยรู้เคยเห็นโดยความบังเอิญหรือโดยแบบปุบปับที่เราเคยพิจารณามาแล้วนั่นแหละมาเป็นเครื่องยืนยันในการดำเนินก้าวไปของเราให้สืบต่อกันแต่เดิมดับดับด้วยอุบายวิธีนี้นี่ยังไม่รอบสัจธรรมนะทุกขสัจท่านยังกลัวตายอยู่แล้วยังนี่ยังเรียนทุกขสัจไม่รอบยังไม่รู้ทุกขสัจยังไม่เข้าใจในอริยสัจคือทุกขสัจนะเอาให้เข้าใจสิปัญญาก็ยังไม่รอบจะเรียกว่าอาสัตได้ยังไงเมื่อปัญญายังไม่รอบยังไม่ดีพอที่จะรู้รอบทุกข์ให้เป็นอริยสัจจังทุกขังอริยสัจจังเรียกว่ายังไม่รอบนั่นเอาทุกข์ขนาดไหนเอาจนกระทั่งถ้ามันเห็นชัดเจนไม่สนใจถึงเรื่องเป็นเรื่องตายทุกข์มากทุกข์น้อยเอาทุกข์ไปเราจะตามให้เห็นความจริงแห่งทุกข์ที่แสดงอยู่นี้แยกนู้นแยกนี้ดังที่เคยอธิบายฟังแล้วจนกระทั่งทุกข์นี้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเห็นชัดเจนนี่คือทุกขสัจนั่นแล้วมันไม่เห็นตายก็ยิ่งเป็นคติไปเรื่อยๆนี่ผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นด้วยตัวเองเนี่ยที่ว่าสัจธรรมเป็นของจริงเป็นจังจริงอย่างนี้นะไม่ใช่จริงมาเรียนมาจำมาเฉยๆเวลาเจ็บไข้โดยป่วยร้องครางยิ่งกว่าเสือถูกปืนไม่มีสติสตังล้มเหลวไปหมดนั่นมันเรียนจำมาสัจธรรมสัจธรรมในความจำเฉยๆเนี่ยสัจธรรมในความจริงนี้มันจะหมุนติ้วเลยเถอะให้เข้าถึงความจริงเข้าถึงความจริงจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่จะขาดก็ให้รู้ไม่มีคำว่าถอยนี่เรียกว่าสัจธรรมของภาคปฏิบัติที่รู้ขึ้นมาประจำหัวใจเจ้าของผู้ปฏิบัตินั่นแหละผู้มาปฏิบัติไม่รู้ไม่เห็นท่านจะประกาศสอนไว้ทางเพียงไรก็ตามก็จะไปคว้าแต่ความจำนั่นแหละไม่ว่าท่านว่าเราอันนี้ไม่ได้ตำหนิผู้ใดมันเป็นเหมือนกันหลักความจริงอันหนึ่งนี่ก็ดีเรียนมาจำมาที่ยังไม่เป็นความจริงก็เป็นหลักความจริงอันหนึ่งมันแก้กิเลสไม่ได้ถ้าไม่เอานำไปเป็นภาคปฏิบัตินำไปเป็นภาคปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเราจะค่อยรู้ไปชัดเจนไปเดิมดับจนกระทั่งรอบตัวเห็นสัจธรรมเป็นสักขีพยานขึ้นมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นจะไม่มีวันลืมเลยเรื่องการเห็นสัจธรรมเป็นของจริงอ๋อจริงอย่างนี้เท่านั้นคราวหลังจะพิจารณาไม่ได้อย่างนั้นก็ตามความเชื่อที่เคยเป็นมานั้นจะไม่มีวันถอนเลยนอกจากว่าจะเอาลงให้ได้อย่างนั้นให้ได้อย่างนั้นเท่านั้นเองนี่การประกอบความเพียรของพวกเราก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วมันไม่ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขิงกันพอที่จะใช้กิเลสถลอกปอกเปิกหรือร้อนตัวบ้างเลยมันมีแต่ใช้กิเลสหัวเราะเยาะนั่นสิมันถึงไม่ได้หน้าได้หลังอะไรนี่เรียกเหมือนกันนะการแนะนำสอนหมู่เพื่อนพอสอนหมู่เพื่อนสอนในความจริงความจังเหมือนกับการปฏิบัติมาของเจ้าของการปฏิบัติมาของเจ้าของก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้ทำหล่อเลยแหละทำจริงทำจังเป็นก็เป็นตายก็ตายก็เคยพูดแล้วว่าขึ้นเวทีไม่มีกรรมการนั่นฟังสิลงขนาดที่ว่าไม่มีกรรมการเด็ดหรือไม่เด็ดถึงข้าจะตายก็มันตายให้มันเห็นจะทำในเวลาตายนี่นะมันไม่ถอยแล้วก็มันไม่เห็นพายก็อยู่มาจนกระทั่งทุกวันนี้เทพสอนหมู่สอนเพื่อนว่าโดยเราเป็นมาด้วยวิธีการใดทั้งเหตุทั้งผลก็ได้สอนหมู่เพื่อนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มมิติกำลังความสามารถ

ถ้ายังเห็นนั้นยังไม่ถูกต้องแล้วก็ไล่เข้าไปโน่นสิไปตลาดเทศบาล1เทศบาล2ให้เข้าดุหมูดูวัวแฝนคอแล้วเอามาอวดอาจารย์สิดุหมูดูวัวนี่มันแข่งมรรคผลนิพพานได้หรือไม่ได้เหลือจะเสด็จสังขึ้นมาว่านี่แหละตัวมรรคผลนิพพานจริงคือดุหมูดูวัวนี่ก็ให้มันเห็นกันสิถ้าสอนอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องได้หลาแล้วก็ไปดุหมูดูวัวมาแฝนคอแล้วก็อวดโลกเขาดูสิเป็นยังไงก็มีแต่หมาแล้วมันจะวิ่งตามเพราะมันเห็นกระดูกนี่เรื่องคนที่มีสติปัญญามีสติอยู่เป็นธรรมดาของเหล่านี้จะมีความสลดสังเวชไปทั่วหน้ากันดีไม่ดีตลาดแตกเห็นพระอัศจรรย์แบบนั้นไปนั่นแหละเขาเรียกพระอัศจรรย์เราจะปฏิบัติแบบไหนแบบพระอัศจรรย์นั่นเหรอเข้าไปเอาดูหูดูวัวแขวนคอแล้วก็ให้มันอัศจรรย์ในตลาดนั่นเหรอนี่นาเลยนี่ฉันสอนมาหมดแล้วนะผมสถานที่วิเวกสงัดพอหาได้ในป่าในเขาที่ไหนพออยู่ที่ไหนอยู่เถอะให้มันเห็นที่จนกรอกจนมุมได้ไปเจอเอาที่จนกรอกจนมุมนั่นแหละมันถึงจะเห็นเรื่องของตัวเองว่าเราช่วยไหนคำว่าอัตหิตโนนาโถนั้นเป็นยังไงพึ่งตัวเองได้ขนาดไหนให้มันเห็นไปอยู่ในที่ฉะนั้นด้วยความมุ่งมั่นต่ออัตธรรมจริงๆเอาทิ้งตายลงในสัจธรรมความจริงนี้ทุกอย่างแล้วยังไงก็เจอความจริงความประเสริฐเลิศเลยที่เราไม่เคยคาดเคยคิดไว้เลยนี่ละอัตหิตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเวลามันจนตรอกจนมุมสติปัญญามันจะขึ้นรับกันรับกันรับกันเหตุใดสติปัญญาเป็นเครื่องรู้แท้จะไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ควรเห็นมีเหรอพระพุทธเจ้ารู้มาจากอะไรถ้าไม่รู้มาจากสติปัญญานั่นเมื่อย่างลงไปแล้วต้องรู้เห็นอย่างนั้นที่ผู้ปฏิบัติที่ไหนมันสะดวกในการประกอบความเพียรหาที่ฉันนั้นแล้วก็ลาไปแล้วหาก่อหาสร้างยุ่งเหยิงเนี่ยนะโอ้อันนี้ผมอินหนาละอาจารย์จริงๆไปก็เหมือนกันแต่เป็นบ้าแต่เรื่องอย่างนี้มันบ้าอะไรอยู่ว่าอย่างเราจะว่าซ้ำๆหนักๆเรื่องบ้านเพราะตัวของผู้เป็นมันเป็นพื้นเลยบ้าตลอดเวลานี่เวลาเราพูดเราดุด่าว่ากล่าวถูกสิทธิ์ถูกหาเพื่อนถูกนี่เพียงเป็นครั้งเป็นคราวอันความมันเป็นอยู่ในตัวของผู้นั้นน่ะมันเป็นพืชหรือเป็นตัวอยู่เลยเป็นตัวบ้าอยู่ในตัวประจำตัวเลยนั่นเป็นยังไงมีงานสิสอนอะไรก็สอนแล้วนั้นยังไม่เห็นสิ่งยังเห็นสิ่งนั้นว่าวัดประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่าก็ทำไปอยู่เป็นอยู่นะมันจะว่าไงหลักของศาสนาแท้คืออะไรเอาว่าลงไปที่จิตภาวนาสิเมื่อเห็นอันนี้ชัดเจนแล้วมันหายสงสัยหมดทุกอย่างนั่นแหละการเทศก็เปลี่ยนเท่านั้นเนี่ยนะอันนี้เหนื่อยนะคำว่าโลกก็สามโลกใครละได้ใครรู้ได้ไม่มีใครรู้ถูกมืดมิดติดตาเรื่องกิเลสหมดเลยเหมือนกับเอาผ้าปิดตาพระเจ้าเปิดตาออกเปิดพระเนตรคือภายในพระทัยออกทั้งนั้นโล่หมดเลยอาโลกูตปาดีสว่างโล่ทั้งกลางวันกลางคืนโลกวิทูแจ้งหมดทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วอันเรานี่ไม่เห็นไม่รู้มันพูดไม่ได้พระองค์เห็นพอเจอเท่านั้นนำมาประกาศโลกได้ไม่ใช่ทุกสถานเลยเดินไปเห็นเสือเดือนมันก็อดคิดไม่ได้นะเสือเดือนอยู่ตามคืบมันคานอยู่ตามนะมันอดคิดไม่ได้นะเพราะมันสะเทือนจิตนี่กับจิตนั่นสะเทือนกันพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยท่านไม่มีใครเหมือนท่านอันนี้ก็ดีนะก็ท่านอยู่แต่ในป่าในเขาท่านไม่ออกมาเกี่ยวข้องกับผู้คนเลยใครจะไปตามไปหาท่านได้ง่ายๆเพราะว่ามาใกล้อันนั้นก่อนน้องผือทาง500-600ขึ้นเดินไปแทบเป็นแทบตายคนเดินไปหาท่านท่านสะดวกในเอียบทต่างๆของท่านนะเพราะฉันแล้วท่านกอกจากนี้แล้วท่านก็ห้องน้ำอื่นปกติมีอะไรก็มันจะพูดสะบ้างเล็กน้อยท่านก็เข้าพักพอบ่ายท่านก็ออกพักพอประมาณคนแก่จะไปพักมากอะไรนักเท่านั้นนี่เหนื่อยนะผมเท่าลำบากนะคุ้มฝืนไปเฉยท่านขันมันเหนื่อยท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู่สบายท่านอย่างนั้นตลอดมีวันโคกไม่มีใครไปยุ่งท่านเลยเพราะใครไม่รู้แต่ก่อนไม่มีใครรู้ท่านท่านอยู่ท่านสบายสบายแต่ว่านามนกับแบบเดียวกันไม่มีใครไปยุ่งท่านออกนั่นนั่นนู่นไปนาซีนวนอ๋อในเรือนไปห้วยแคนอยู่กับพวกโซ่พวกขาห้วยแคนนะย้อนกลับมานาที่นอน
ปัญหาที่สบายสบายท่านวิหารธรรมท่านจริงไม่ยุ่งกับพวกโซ่พวกขามันห้อยแขนท่านไปอยู่นั่นแล้วก็ย้อนกลับมาอยู่นาซีนวนนั้นวัดล่างของเขาผมไปเที่ยวภูเขากลับลงมาก็ไปหาท่านที่นั่นนั่นนาซีนวนก่อนเป็นดงหมดนี่มันจะบ้านโคกไปดงข้างนั้นป่านั้นนั้นท่านกับไปเผาศพหลวงปู่เสานี่ท่านอุตส่าห์ไปนะเดินเพราะมีรถมีลาเดินจากนาซินวนนี่ถึงนาแกมของนั้นก็ไปท่าพนมขึ้นรถจบเสร็จอย่างวันนี้พรุ่งนี้ท่านก็ออกเลยมีไหมเนี่ยท่านมาจากนั้นแล้วท่านก็มาอยู่วัดอ้อมแก้วมาลองแก้งเนี่ยลองปู่เสานะปู่จะสร้างไว้ออกจากนั้นก็มาฝั่งแดงอย่างผมว่านะทำมาบ้านนามนจำพรรษาอยู่นามนนี่แต่สงัดสงัดคนแต่ก่อนคนไม่รู้ท่านก็มีแต่พวกนี่แหละเอาล่อเปลี่ยนไปแล้วออกนั้นเขานิมนต์ท่านมาน้องผือท่านก็เดินทางมานะจากนู้นมาน้องผือตอนนั้นผมไม่อยู่ผมเที่ยวท่านมาถึงตอนเดือนเมษาตอนเดือนไหนนู่นผมจนกระทั่งเดือนมิถุนายนผมเพิ่งมาน้องมังคุยหาท่านนะมันก็อยู่นั่นเลยเรื่อยมามันอยู่บ้านน้องคุยท่านก็เสมอเอียบทของท่านไม่มีเคลื่อนข้ามถึงเวลาเดินโยกมันก็ลงตอนบ่ายท่านออกจากที่ก็ไปหาท่านท่านเล็กน้อยนั่นแหละแต่ใครจะพูดธรรมะอะไรตอนบ่ายตอนหนึ่งแล้วตอนปัดกวาดแล้วอาบน้ำแล้วก็ท่านขึ้นไปท่านฉันน้ำร้อนเมื่อท่านไม่ฉันน้ำเย็นนะผมดูสังเกตดูฉันแต่นุ่งแต่ฉันแต่น้ำร้อนแล้วก็หยุดเลยน้ำร้อนน้ำชาชาเชียงใหม่นันอะไรนะนันแปลว่าทิศนะเขาส่งมาเรื่อยๆไม่ให้ขาดจากเชียงใหม่ชาเชียงใหม่ชาที่เขาหาเอาโดยเฉพาะนะเขาเรียก3ใบกับยอด3ใบกับยอดอย่างดีๆเขามาหลามโอ้ยหอมนะนั่นน่ะส่งมาเรื่อยๆจากเชียงใหม่นั้นยืนนั้นยืนส่งมาเรื่อยๆไม่มีใครฉันกับท่านไม่ใช่ท่านปกติผมก็ว่าไม่ฉันท่อนฉันชาฉันน้ำร้อนนอกจากวันไหนจะเล่นความเพียรจะไม่นอนนะวันนั้นฉันไปหาท่านนี่ที่น่าคิดดีนะเอ้าฉันชาละเอ้าฉันชาละพ่อคิดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปฉันชาฉันชาตอนบ่ายๆหรือตอนเย็นนี่ฉันชาจังใหม่นอนไม่หลับนะคือมันไม่ง่วงนอนชาจริงก็ไม่ง่วงของคนนั่นแหละกับผมคนนี้เนี่ยของคนบอกแปลกๆอยู่ดิฉันมือไรแต่ฉันสร้างแต่มือนั้นเอาใหญ่แล้วความเพียรนี่ตอนพวกเวลาสมาธิสมาธิอย่างนี้เขาหมายถึงปัญญาทิวานปัญญาโว้ยแล้วแหละนั่นบางคำมันนอนมันกลัวจะนอนมันจะไปง่วงอย่างนี้สมาธินี่มันง่วงตัวของธาตุขันธ์กำลังกินกำลังนอนเลยแล้วมันดับอยู่ตลอดดับธาตุดับขันความเพียรผมพูดจริงนะผมนี่แม่เขาติดคุกติดตารางผมไม่กล้าจะเทียบนะเขาติดคุกติดตารางดูมันจะไม่ทุกข์เหมือนกับเราฟัดกับกิเลสนะเราฟัดกับกิเลสไม่มีใครบังคับเราแต่เราบังคับเองตัวเองด้วยจิตใจของเราด้วยความมุ่งมั่นของเรามันมีกำลังมากถ้าพูดถ้าจะเทียบเรื่องความทุกข์เนี่ยคนในเรือนจำนี่เขาไม่ได้ทุกข์เหมือนเราเขากินข้าวเหมือนกับคนทั้งหลายกินกันทำงานเขาก็จะหนักหนาอะไรนั่งหนาทุกข์เขาบีบบังคับอะไรนั่งหนาเรานี่บีบจริงๆบังคับจริงจริงว่าไม่ลืมความเพียรเรามันเป็นนิสัยหยาบเลยจะทำธรรมดาทั้งหลายไม่ได้ผมนิสัยเรามันหยาบกว่ารู้เพราะนั้นจึงทำให้มันเหมาะกันกับนิสัยตั้งแต่วันเก้าไม่เห็นว่าเป็นความสะดวกสบายเลยเลย
ก้าวออกไปที่แรกก็จิตมันก็บีบหัวเรามันก็ทุกข์อันหนึ่งนี่เพราะยังไม่หลักไม่เกลือไม่ได้หลักไม่เกลือภาวนาออกเปิดมิตรที่เหลือมันฟาดออกทั้งนั้นเวลาจะเอาให้กิเลสมันสงบตัวลงไปจะได้สบายมันก็ต้องเอาหนักความเพียรเนี่ยมันมีแต่หนังๆกันนะมองหาระยะไหนที่ว่าพอจะระยะที่สะดวกสบายผมพูดจริงนะสำหรับผมมันไม่มีถึงได้พูดว่าในอะไรปัญหาบางข้อยังมีที่ตอบปัญหาที่ว่าตกนรกทั้งเป็นอยู่9ปีก่อนนั่นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่จะให้ว่าไงคือมันไม่มีเวลาที่จะมองหรือได้ยินฟังอะไรเต็มหูเต็มตาสินะยิ่งเฉพาะเรื่องรูปนี่โอ้ยปักกันใหญ่เลยเนาะบังคับกันอย่างใหญ่เลยนะมันดูนี่ว่าไงที่จะมันตั้งใจจะไปดูนี่โอ้ยไม่ได้เลยนะนอกจากมันมองไปมันพลาดแต่เราไปเจอไปเห็นเนาะที่จะให้ตั้งใจดูนี่โอ้ยไม่เลยนะเพราะน่ะมันก็บังคับที่อย่างนั้นใช่ไหมล่ะที่ว่าลืมหูลืมตาไม่เต็มหน่อยอะไรเลยไม่ลืมหูลืมตาเลยมันก็ถูกนั่นจึงว่าบังคับจึงว่าดัดกันสิมันอยากเห็นมันอยากไม่ให้ทำเพราะอยากนั่นเป็นความผิดมันจะดูไม่ให้ดูเนี่ยมันจะฟังไม่ให้ฟังนะไม่ได้ถึงบังคับอีกแล้วจะมันถูกก็คือแล้วนอกจากนั้นมันเวลาความเพียรเอากันโดยลำพังกันเองมันลืมไม่ได้นะในชีวิตของเราจนกล้าพูดได้เลยว่างานการอะไรที่เราเคยทำมาตั้งแต่เป็นคารวะจนมาตั้งถึงวันบวชหนักอะไรเราก็เคยหนักแต่มันไม่ถึงใจเหมือนอันนี้เหมือนหนักกับการฆ่ายิ่งเลยอันนี้โอ้โหมันหนักด้วยทุกอย่างทุ่มกันลงหมดเลยหมดทุ่มกันลงหมดถึงขั้นที่จะควรใช้สติปัญญาเนี่ยก็เอากันอย่างหนักไม่นอนก็ไม่นอนกลางคืนก็ไม่หลับเลยตลอดรุ่งเลยถ้าเป็นความเพียรประเภทนี้มันเป็นอย่างนั้นนะต้องบังคับให้มันให้นอนนะไม่นั่นไม่ได้กลางวันมันก็ไม่หลับถ้ามันบังคับให้มันหลับบังคับด้วยสมถะนะความสงบมันคิดไม่ปรุงเรื่องที่ปัญญาที่ทำงานระงับให้หมดเข้าสู่สมาธิสงบทางนั้นมันก็พอหลับได้บางทีมันก็ไม่หลับดูสินะบางคำเนี่ยมันสงบมันก็ใสแจ๋วอยู่กับความสงบนั่นสิมันไม่ยอมลงประวังหลับนี่มันสงบไปมันก็สงบไปแล้วเพราะจิตเป็นสมาธิทำไมมันจะไม่ใสแจ๋วล่ะใสในขั้นสมาธินั่นมันสงบมันก็ใสแจ๋วอย่างนั้นมันอยู่นั่นเสียมันไม่ลงพอขยับปั้มมันก็พุ่งเลยพุ่งกับงานนะนั่นแต่วันมันจะไม่หลับมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าวันมันจะหลับขอให้เข้าในจิตสงบแล้วมันก็หลับไปได้จิตท่านนี้ต้องบังคับเรื่องหลับเรื่องนอนไม่บังคับไม่ได้ให้มันอยากนอนนี่โอ้ยแล้วเท่านั้นเออที่จะให้มันง่วงเหงานอนนี่ผมยังลึกไม่ได้เลยว่าผมง่วงเหงานอนในเวลาจิตสติปัญญาขั้นนี้ออกทำงานยังลึกไม่ได้เลยนะฟังสิก็ได้บังคับให้มันหลับมันนอนมันเพลินขนาดนั้นนะไม่งั้นเดินยังกรมมันจนกระทั่งถึงฝ่าเท้านี่ออกร้อนมันจะโถเหมือนไฟลนไฟเผานั่นแหละเนี่ยมันเวลาเรามาอยู่โถบางทีก็ต้องได้ดูเอ๊ะมันเท้าฝ่าเท้าแตกหรือ เราก็ไม่เดินรวดเดินเร็วอะไรนะมันเป็นจังหวะของมันบางจังหวะของมันก็มีเร็วทันเร็วแล้วโคมคางเข้าป่าเนี่ยมันไปเร็วได้ไงเดินอยู่นั่นทั้งวันนึงสิหรอตั้งแต่ฉันเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดกี่ชั่วโมงดูสิมันลืมไปหมดนั่นอ่ะเวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันไม่ได้พิษนี่มันหมุนอยู่นี่นี่เวทีมันนี่หัวใจนั่นคือเวทีโหมันชัดมันลืมได้มาเลยก็เป็นสัจธรรมเอาอะไรมาลืมเรื่องอันนี้เท่ากันมันมักจะเข้าป่านะคือตามมันไม่เห็นมันไม่ได้สนใจจิตไม่ออกมันก็ตาก็เลยมัวเลยฟ้าเลยฟังมีแต่หาก้าวไปเดินเข้าป่านู้นเข้าป่านยับพอเข้าป่าแล้วยับก็ป่าถอยกลับมาต้องเดินเดี๋ยวเข้าป่า

0: อยู่นั่นแต่มันก็เพลินของมันมันไม่ได้สนใจนะว่ากลัวใครจะมาว่าอะไรทำเป็นของมันอยู่นั่นเพราะมันจิตไม่ออกเนี่ยจิตมันหมุนอยู่พอกิเลสอยู่นี่มันก็ฟัดกันภายในมันจิตไม่ออกที่อย่างเดียวตามันก็ผ้าก็ฟางมองอะไรก็ไม่เห็นเดินกับโคมคางเข้าป่าเพราะมันเดินเร็วไม่ได้ถึงขนาดนั้นยังออกร้อนป่าเท้าเพราะมันไม่เดินเพียงวันหนึ่งวันเดียวมันเป็นประจำหรือว่าไงเดินอย่างนั้นเป็นประจำกลางคืนมันก็เดินของมันอยู่นั่นออกจากสมาธิแล้วก็เดินมันออกร้อนป่าเท้าแต่พระโสนาท่านป่าเท้าแตกท่านเดินโยกมท่านทำความเพียรป่าเท้าแตกในประวัตินี้แต่ก่อนผมไม่ได้พิจารณาท่านเดินโยกมฝ่าเท้าแตกทีนี้พอเรื่องของเราที่มันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็วิ่งถึงกันปึ๋งเลยนะไม่ต้องไม่ใครบอกก็ตามแน่เลยแน่กับความเพียรประเภทนี้ว่างั้นเลยนะไม่งั้นอยู่เฉยๆจะบังคับอยู่ของให้เดินโยกมจนหนักฝ่าเท้าแตกเหตุผลมันก็ยังไม่อำนวยถ้าเรื่องความเพียรดึงไปนั้นนั่นฝ่าเท้าแตกได้มันไม่มีเรื่องเวลามันไม่สนใจเรื่องเวลานี่อันนี้เหมือนกับนักมวยที่ต่อยบนเวทีใครจะว่าช้าว่าเร็วไม่ไปสนใจอะไรกับบักขังเวลาต่อยนั่นล่ะถ้าลงใครไปแยบไปหาระฆังก็ไม่ได้นะต่อยกันจิตเผลอไม่ได้อันนี้มันก็เป็นแบบเดียวนี่คือว่าท่านฝ่าเท้าแตกมันยอมรับทันทีอ๋อความเพียรประเภทนี้วางกันเลยไม่เห็นท่านกับตามมันยอมรับกันเลยต้องความเพียรประเภทนี้เท่านั้นแต่เราไม่เห็นแตกมันก็เป็นพยานกันได้ที่ว่ามันเดินไม่รู้จักวันจากคืนไม่รู้จักเวลาเวลาไม่สนใจเวลาเวลาเวลาผลมันแสดงมาในตอนที่เราหยุดเดินยังคมโอ้ยออกร้อนหมดเลยจนบางทีจนไปดูเอ๊ะมึงฝ่าเท้าแตกนะก็ไม่แตกฝันหลังเอาได้อีกมันเป็นของมันให้มันจิตมันก็ไม่มาอยู่ฝ่าเท้ามันอยู่นี่หมุนอยู่ในนี้มีแต่ความเพลินความฟัดกันนี่มันสุกเหลือหรือพี่นาจิตะลุมบอลกันมันสุกเมื่อไหร่ถึงจะเลือดขนาดไหนก็มันไม่สุกจริงได้พูดว่าที่เราคาดเอาไว้นั้นมันผิดทั้งไผ่เลยคาดธรรมดาเดาธรรมดาคาดธรรมดาว่าจิตนี้เวลาภาวนาไปจิตมีความสงบเยือกเย็นละเอียดเข้าไปเท่าไหร่เท่าไหร่งานจะน้อยลงไปน้อยลงไปจะสบายไปเรื่อยๆนี่มีความคิดเฉยๆความคิดนี่ทั้งที่มันไม่เป็นเราคิดเอาเฉยคาดเอาเฉยแต่เวลามันเป็นนี่ความจริงนั้นกับมันนี่มันคนละโลกมันเข้ากันได้เมื่อไหร่โอ้โหความคิดว่าจิตมีความสงบหรือละเอียดสบายเท่าไรก็งานจะค่อยเบาลงเบาลงจะสบายไปเรื่อยนี่โอ้ยโอ้อะไรข้านจะของนะกับความจริงนี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นโอ้ยผลเป็นกงจักรธรรมจักรมันเอาอะไรมาสบายนอกจากจะฟาดหัวมันที่เหลือมันพังหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเป็นคู่ต่อสู้กันเลยเอาคู่ต่อสู้มันไม่ใช่ว่ามันสลบนะเห็นนอกคู่ต่อสู้ไม่ใช่สลบมันตายเลยมันนั่นนั่นมันยิ่งสบายเอาพี่เหลือมันเรียบราบเลยนี่ก็ใครบอกมันเรื่องความเพียรใครบอกว่าให้หยุดชั่นาทิให้หยุดชั่นไม่ได้บอกคิดเองเนี่ยที่หมุนติ่วจนไม่มีเวลาเป็นธรรมชาติมันเองหยุดมันเองหยุดเองนี่ก็คือปัญญาที่ว่านั่นก็มันเป็นเพื่อการต่อสู้มันไม่เป็นเพื่อความเป็นบ้าของตัวเองหมุนอยู่คนเดียวเฉยต่อสู้เมื่อหมดวาระการต่อสู้ไปแล้วมันก็หมดปัญหาไปนี่นั่นถึงว่ามากกับอริยสัจสี่เป็นสมมติถึงว่ามันเห็นยังไงสิการปฏิบัติอริยสัจสี่เป็นสมมติมันเป็นอันหนึ่งกิริยาของสมมติหนึ่งต่างหากที่นอกจากอริยสัจสี่คืออะไรนั่นก็ยังอันนี้ก็เคยพูดแล้วที่ผ่านจากอริยสัจสี่อริยสัจสี่เป็นเครื่องกันกรองออกจากที่พุทธออกจากอริยสัจสี่ไปนั่นอันหนึ่งคืออะไรนั่นไม่ใช่อริยสัจนั่นเพราะฉะนั้นอริยสัจเป็นเครื่องกันกรองกันกรองบอกอริยสัจเป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนี้จากอริยสัจไม่ได้เลยแม้รายเดียวนั่นเป็นเพียงว่าความช้าความเร็วต่างกันแต่ต้องผ่านอริยสัจจนได้เนี่ยผู้ที่ปฏิบัติตัวอย่างแบบไปทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาเนี่ยเป็นผู้ที่ ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะมันแบกทุกข์มากผู้นี้ทุกขาปฏิปทาเนี่ยท่านพี่เวลาปฏิบัติก็ลำบากแล้วก็รู้ช้าด้วยนะนี่มันเห็นชัดถึงเรื่องอริยสัจมันฟัดกันอยู่ตลอดเวลาจะไม่ใช่ท่านผู้เป็นคิปาปัญญาท่านผ่านเลยเหมือนกับเรือบินเขาผ่านมาตามทางก็มาที่เขาก็มาตามนี้แล้วแต่ว่ามันเร็วนี่ไม่เหมือนเราเดินไปตามทางไปเรือบินไปรถยนต์ไปด้วยการเดินด้วยเท้าไปด้วยรถยนต์ไปด้วยเรือบินเรือห่อเรือบินมันต่างกันความรวดเร็วจะมองดูอะไรนี่มันผ่านไปนั่นแต่มันไม่พอที่จะปักจิตปักใจได้เหมือนอย่างผู้ที่แบกกับทุกข์อยู่เป็นประจำพิจารณาต่อสู้กันอยู่เป็นประจำกว่าจะผ่านพ้นไปได้มันนานเท่าไหร่มันก็เจอไปหมดแล้วสิเหมือนที่ว่ามันลืมไม่ได้นะขนาดนั้นนะว่าเรามันเป็นนิสัยจริงจังมากนะว่าอะไรแล้วมันจริงจริงถ้าลงเหตุผลได้ลงแล้วยังไงก็ไม่มีอะไรมาถอนได้เลยเจ้าของเองยังถอนไม่ได้วะถ้าเหตุผลไม่เหนือนี่จะมาถอนเฉยแบบว่าเอาจริงเอาจังแล้วมาทำเล่นเฉยเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยว่างั้นเหมือนแบบมือเขียนตีนลบไม่ได้ต้องมีเหตุผลต้องเหนือกว่าที่จะถอนคำตั้งใจหรือคำอธิษฐานนั้นเหตุผลไม่เหนือถอนไม่ได้ตายก็ตายไปเลยทีนี้ความมุ่งมั่นอันนี้มันก็มีกำลังรุนแรงมากจะเอาอะไรมาดึงมันไว้ได้ล่ะมันจะหมุนติ้วเข้าไปจนถึงที่สุดของมันความมุ่งมั่นอันนั้นถึงจะหยุดเองพวกเราพวกทุกขาปฏิปทาก็ต้องยอมรับเอาสิจะล้างมือเปิบล้างมือเปิบเหมือนท่านที่ละเอียดละออได้ยังไงท่านผู้ที่ปริญญาท่านพร้อมแล้วมีแต่จะเข้ากับวัวอยู่ปากคอกนั่นพอเปิดประตูปั้มออกแล้วเนี่ยเราไม่อยู่มันไม่ได้อยู่ก้นคอกมันอยู่ก้นนรกลากขึ้นมาจากนรกมันไม่จะขึ้นเขาด้วยซ้ำไปยังไม่เห็นว่านรกสบายดีพวกนรกหมอนนรกเสือโอ้ใครจมลงไปแล้วมันไม่อยากลุกมันกล่อมได้สบายหมดไฟของที่เด็ดคนมายาคาถามที่เด็ดโอ้มันกล่อมนี่พระพุทธเจ้าเวลามาอุบัติท่านก็อุบัติในจังหวะพอดีนะผู้ที่มีปณิสัยสามารถพร้อมมีจำนวนมากทีเดียวจากนั้นมันก็ค่อยไปอย่างว่าหลังมันก็ผลไม้รุ่นหัวปีรุ่นที่2รุ่นที่3นี่เป็นอย่างนั้นพวกเราก็พวกอันนี้มันก็ค่อยมันกระดาษว่างทั้งอย่างแต่ยังไงก็ตามหลักธรรมหลักวินัยนี่เป็นเครื่องยึดสำคัญจะช้าหรือเร็วก็ไม่ไปไหนจะค่อยก้าวไปเข้าไป
1: มันถ้ามันเป็นสัจจะฝังลึกแล้วมันไม่ลืมอย่างความเพียรนี่ผมไม่ลืมจริงเพราะมันมีแต่แบบผาดผลผลมันไม่ใช่ธรรมดานิสัยเราเป็นนิสัยไม่ผลไม่ได้ที่เหลือพาให้ผลนะสิค่อยทำธรรมดาแล้วมันไม่เรื่องจริงเลยผมถึงเวลาเดินยังกองก็ไปเดินธรรมดานั่งธรรมดามันไม่ได้เรื่องนั่นที่มันทำให้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหาเหตุหาผลทั้งหนักทั้งเบาเอากันหลังนี่มันเห็นผลอะไรนี่เมื่อมันเห็นผลนี่แล้วมันจะปล่อยได้ยังไงมันก็ต้องจับนั่นดังที่พูดตะกี้นี่เดี๋ยวอดอาหารถ้าที่จะอดทุกข์เป็นจะตายลมหายใจมันออกหูหมดมันไม่ได้ออกจมูกแล้วมีลมหายใจมันเพียวมากขนาดนั้นมันก็ยังได้ทนแต่ว่าอันหนึ่งที่มันทับมันเป็นเครื่องดึงดูดก็คือว่าใจธาตุขันธ์มันอ่อนเพียทุกข์ยิ่งแต่ว่าเรื่องอันหนึ่งที่มันเหนือนี่มันมีมันดูดดื่มมันสว่างกระจ่างพูดไม่ถูกพูดให้มันเต็มปากก็มันอัศจรรย์ว่าเพียงขั้นดำเนินตอนนั้นมันก็อัศจรรย์มันเป็นลำดับอัศจรรย์เป็นลำดับมันเลยอัศจรรย์สุดท้ายคือไปอัศจรรย์วิชาสิฟังสิโอ้อัศจรรย์วิชานี่ที่เรียกว่าจอมกษัตริย์วัฏจักรถึงขนาดนั้นกันนะไม่รู้เลยว่าอันนั้นเป็นกิเลสนะตั้งสติปัญญานี่เป็นธรรมจักรเลยยังไปตายใจกับนั่นได้ยังไปรักไปสงวนไปติดนั่นได้ดูที่หนักอัศจรรย์ทั้งวันทั้งคืนก็เฝ้ากันรักษากันอะไรมาแตะไม่ได้นะมันสงวนน่ะรักษาเวลานั้นแต่มันสำคัญแต่สติอันนี้ถึงจะไป
0: ไปติดก็ตามเถอะนะผมไม่เคยเห็นก็ต้องติดบ้างล่ะถึงจะติดจะสงวนรักษาว่าเป็นของอัศจรรย์ขนาดไหนก็ตามไปคำฟังแต่ว่าคำว่าปัญญาสิ่งที่มันไม่นอนใจไม่นอนทั้งรักษาทั้งสังเกตตลอดเวลามันเคลื่อนไหวยังไงไงดูตลอดนอกก็ไม่ว่านะว่าเราจะคอยดูความเคลื่อนไหวของนี้มันก็ไม่ใช่นะมันพูดยากๆนะเพราะธรรมชาตินี่มันละเอียดจิตนั้นมันละเอียดธรรมชาติที่ว่าติดอันเนี้ยติดนี่มันก็ละเอียดพอกันแล้วความเคลื่อนไหวนั้นแสดงในนี้มันจะทราบนี่สั่งเมื่อมันทราบหลายครั้งแล้วหนเข้าไปมันก็กระเทือนจิตละสินะมันสังเกตอยู่ตลอดมันสังเกตโดยหลักธรรมชาติเองไม่ใช่เราตั้งท่าสังเกตนะมันนักเป็นของจิตขั้นนั้นดวงนั้นหรือจิตปัญญาขั้นนั้นมีคือคำว่าผ่องใสนี่ที่ว่าผ่องใสคู่ของมันก็คือความเศร้าหมองน่ะมันผ่องใสแบบละเอียดความเศร้าหมองแบบละเอียดนั่นก็เป็นคู่กันนะให้เห็นจนได้นั่นมีอะไรมาสมมติว่าความอะไรมากระทบอะไรมันจะแสดงให้เห็นนิดๆถ้าว่าเราอย่างพูดอย่างทุกวันนี้ก็เรียกว่ากิริยาสมมุตินะมันแสดงให้เห็นนิดจนได้แสดงให้เห็นครั้งนั้นครั้งนี้ก็มันประมวลของมันอยู่ตลอดนี่ว่ามันได้ที่แล้วก็มันก็ไม่ไหวใจนะมันจอดตลอดเวลาไม่ใช่ตั้งท่าตั้งทางอันนี้มันพูดไม่ถูกละมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นหลักธรรมอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติที่ว่ารักษาก็เป็นหลักธรรมชาติอัตโนมัติตัวเองเสียสติปัญญาก็มันก็เป็นอัตโนมัตินี่เวลามองดูความเคลื่อนไหวมันเป็นยังไงมันก็ดูอยู่ในหลักธรรมชาติของมันใช่เพราะมันไม่ใช่อย่างหยาบนะอย่างละเอียดมากทั้งถึงว่ามันเวลามันจะม้วนชาดกลงมารวมสรุปกันมันก็ลงมาถึงขั้นที่ว่าอะไรที่ว่าความเศร้าหมองความผ่องใสก็ว่าจิตเนี่ยทำไมจิตเดียวจึงเป็นได้หลายอย่างนะแล้วสุขแล้วว่าทุกข์เนี่ยเพราะมันมีตามส่วนละเอียดของมันอยู่ในนั้นว่ามันสุขมันก็มีทุกข์ละเอียดอยู่เหมือนกันเวลามันสัมผัสอะไรปั๊บความละเอียดแห่งทุกข์นั้นมันจะแสดงคือสมมุติพูดง่ายๆนะมันไม่ได้มากละมันเป็นกิริยาสมมุติให้เห็นอยู่มันไม่ล้วนๆหรือความสมองก็เหมือนกันเราจะเอาความสมองของจิตทั่วไปมาพูดกับจิตขั้นนี้มันพูดไม่ได้สมองแบบขั้นนี้ละแล้วสติปัญญามันพอๆกันมันก็รู้กันเลยสินี่นั่นจึงได้เอามาประมวลตั้งเป็นข้อลำพึงทำไมหมองเดี๋ยวว่าผ่องใสก็บาดจิตดวงนี้เดี๋ยวว่าสุขก็เดี๋ยวว่าทุกข์ก็ว่าจิตดวงนี้ทำไมจิตดวงเดียวนี้จึงต้องเป็นได้หลายอย่างถ้าเป็นของแท้ของจริงแล้วก็ทำไมจะต้องเป็นหลายอย่างนั้นนี่ที่มันลำพึงแล้วมันก็ตั้งข้อสังเกตที่นี่มันเป็นลักษณะที่ว่ามันอย่างละเอียดมันเป็นลักษณะไม่ไว้ใจมันไปจ้องเข้าไปแหละแต่ก่อนไม่เป็นรักษานี่มันจ้องเข้าไปมันก็เริ่มเป็นเหมือนกับเราพิจารณาทั้งสิ่งทั้งหลายอยากจะรู้สิ่งทั้งหลายชั้นใดอยากจะรู้อันนี้มันก็ชั้นนั้นเองแต่มันเป็นส่วนละเอียดของจิตอันนี้มันก็ตั้งข้อสังเกตกันโดยหลักธรรมชาติที่ว่าละเอียดละเอียดเนี่ยที่ว่าปัญญานี่ก็ว่าอาพิเรศตัวไหนเก่งมาหัวขาดแล้วกับเห็นไหมล่ะนี่ดูสิเหล่านี้มันประมวลของมันมาน่ะนี่มันเหนือถึงจะมันจะขาดก็ตามแต่มันก็ไม่ได้ขาดในขณะที่เจอกันเหมือนทั้งหลายที่นอกจากอันนี้แต่เวลาอันนี้มันไม่หัวขาดเพราะมันไม่ได้จ่อไม่ได้ตั้งท่าต่อสู้ตั้งท่าฟาดฟันเหมือนทั้งหลายนั้นเพราะมันเข้าใจว่านี่เป็นเราเป็นของเราอยู่มันติดไม่รู้มันไม่ทันมันถึงไม่พุ่งเข้าไปนี่ถ้ามันพุ่งเข้าไปนี่มันก็เร็วก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันนานเมื่อไหร่พอมันประมวลเข้ามานี่มันก็ขนาดนั้นเลยเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่ข้ามมันข้ามคืนอะไรเลยจะแบกมันมานี่มันแบกมาเท่าไหร่ล่ะแบกมาด้วยความติดความพันความอ้อยอิงกับมันมาเท่าไหร่เพราะไม่ตั้งใจฟันมันลงไปด้วยความด้วยเจตนาพอประมวลออกมามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็แสดงให้เห็นชัดเจนได้ว่ามันทำไมสิ่งของอย่างเดียวทำไมเป็นได้หลายอย่างนะนี่เดี๋ยวเศร้าหมองเดี๋ยวผ่องใสก็เป็นจากอันนี้ คือเศร้าหมองกับผ่องใสมันเป็นอย่างละเอียดพอให้จับได้จับได้อยู่นั่นน่ะสุขกับทุกข์เหมือนกันเป็นของคู่กันเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์ก็คือจิตดวงเดียวนี่ทำไมก็หากเป็นของจริงล้วนๆแล้วทำไมจึงต้องมาแปลเป็นได้หลายอย่างหลายแขนงอย่างนี้นั่นเป็นของจริงจริงแล้วก็ไม่ควรจะมาสร้างปัญหานี่ให้มาเป็นข้อคิดอะไรมันทำนองนั้นแหละมันลำพึงถ้าเวลาลำพึงมันกระจอกอยู่นั่นจะว่าไงจอกมันก็เหมือนกับพี่นานี่สิท่านเดี๋ยวมันก็ขึ้นมานี่อันธรรมนี่แหละผมเวลาสอนธรรมที่ผุดขึ้นมาสอนนี่ก็ไม่แหสอนแม่นยำเหลือเกินนะอย่างที่ว่ามีจิตมีตนของผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวผมนั่นแหละสอนกงแต่งเนี่ยเราจับไม่ได้เฉยเราถามไปได้ถึงมายอมรับอ๋อคำว่าจุดก็ต้องว่าจุดนี้เองจะไปจุดไหนแม่ก็จุดที่ว่าเนี่ยจุดผ่องใสเนี่ยเพราะเราอัศจรรย์อันนี้โอ้จิตนี้ทำไมถึงอัศจรรย์เอานักหนานั่นเพราะว่างั้นแล้วก็ขึ้นครับว่าถ้ามีจุดมีต่อมแมงผู้รู้อยู่ที่ไหนจุดนั่นแหละคือวิชานั่นแหละคือตัวพบว่าหินมันก็ตื่นตัวมันไม่ตื่นก็ไปหาตรงนั้นสิมันเลยงงไปเลยมันจำไม่ได้ถึงจะได้ก็ครับพ่อแม่ครูเล่าพ่อแม่ครูอาจารย์ฟังท่านหนึ่งมีชีวิตอยู่แล้วโอ้เสร็จในเวลานั้นเลยแล้วนะเพราะมันเป็นจุดที่จะผางกันนั่นเราไม่เอาจนกระทั่งถึงมันมาตอนมาสรุปกันนี่มันถึงมาได้เรื่องนี่ก็พูดขึ้นมาเหมือนกันนะที่ว่าคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีคำว่าผ่องใสคำว่าเศร้าหมองก็ดีคำว่าผ่องใสก็ดีทำแบบนี้เป็นอนัตตานะนะทำไปเลยทำแบบนี้เป็นอนัตตานะนะนี่อะขึ้นอย่างบกพร่องไม่ข้ามไม่ผันนะคือมันแล้วมันเข้าวงนี้แล้วเนี่ยมันเข้าพิจารณากันแล้วแล้วภายในออกมาอย่างนั้นแหละเหมือนกันกับมันนั่นแหละทำนี่ก็หน้าตานะเพราะว่านั้นมันก็ผึ่งเลยนั่นไม่ได้ข้ามวันข้ามคืนเป็นเวลาประมวลนั่นเองนานเมื่อไหร่มันไม่ได้นานถ้าเขามาจ่อนี่มันไม่ได้นานถ้าว่าจ่อตั้งแต่ก่อนๆมันก็เสร็จประมาณแล้วตั้งแต่นู่นแต่ที่ว่ามีจุดนี้ต่องอย่างปลุกนู่นมันจะไปตั้งแต่นู่นนะนี่มันยังไม่รู้วิธีมันจับไม่ได้มาคราวนี้มันจับได้ปุ๊บทันทีเลยขณะนั้นเลยว่าทำนี้เป็นอนัตตาหนาหว่าบอกเป็นเงื่อนสอนขึ้นมาในนี้เป็นเองนะยับคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีคำว่าเศร้าหมองก็ดีคำว่าผ่องใสก็ดีทำเหล่านี้เป็นอนัตตานะลักษณะมันจึงเป็นเหมือนกับว่าสองเงื่อนอัตตากับอนัตตาหรือเป็นอะไรเป็นลักษณะสองเงื่อนนึงนี่เป็นทำเหล่านี้เป็นสมมตินะเป็นอย่างนั้นเป็นอนัตตาเพราะงั้นมันม้วนไปเลยเป็นลักษณะนั้นนะทุกเหมือนถ้าว่าเป็นมะพร้าวกับสองหน่อมันคว่ำไปเลยลักษณะเพิบไปเลยหายเงียบไปเลยทีนี้ไอ้ผ่องใสนั่นมันก็ไปคว่ำกันเลยนะผ่องใสที่อัศจรรย์เต็มที่มาเท่าไหร่นานเท่าไหร่มันไปคว่ำกันเลยกับขณะที่มันแสดงขึ้นตึงนั่นขณะคือว่าขณะคว่ำมันเองมันขณะถึงไปแล้วอันนั้นไปเลยหายเงียบนั่นที่ที่นี่เดี๋ยวคุณรู้ว่าอันนั้นแอร์เป็นผู้ปิดนี่ไว้กองขี้ควายกองนั้นกองผ่องใสมันก็บอกไว้ความคว่างไปแล้วไม่มีอะไรมันเปิดเต็มที่แล้วนั่นที่นี่ว่าไงผมไม่รู้ว่าโอ้โหอวิชชาถึงขนาดนี้เท่าเหลือขนาดจะเหลือนี่จอมกษัตริย์วัตจักรขนาดนี้นั่นเนี่ยกษัตริย์แท้นั่นเป็นกิ่งก้านสาขาของกษัตริย์อันนี้เรายังหลงมาเป็นลำดับลำนาแล้วนำมาแต่เข้ามาแล้วจนกระทั่งถึงที่ว่าจะเอาให้มันอยู่ในเงื้อมมือยังไปติดมันเหยียบเอาจนได้นั่นเห็นไหมโง่ขนาดไหนอีกล่ะสติปัญญาก็ว่าเพียงไกลสุดมาถึงนี้แล้วทำไมถึงไปหมอบลาบมันล่ะนั่นเป็นยังไงจิตวิชาจอมกษัตริย์วัตจักรคืออวิชชาเหยียดขนาดไหนมันถึงติดได้มาติดมหาปัญญาติดได้ถึงจะผ่านไปได้เพราะมหาสีมหาปัญญาตอนมันติดก็ต้องบอกว่าติดสิมันเป็นเพียงว่ามันเป็นอัตโนมัติ เอาจนได้ถึงจิตมันก็ออกจนได้เพราะมันพร้อมเสมอในการพิจารณาไม่นอนใจเวลาติดก็ยอมรับว่าติดแต่ไม่ติดแบบตายแบบจมอยู่ตลอดแบบนอนใจไปเลยนั่นไม่มันมีแง่ของมันจะสังเกตสังกาอยู่โดยหลักธรรมชาติตัวเองเวลาที่ว่าอันปองสายนี่ใครคาดเมื่อไหร่ว่ามันจะแปลสภาพตัวเองไม่ได้นะคือว่ามันจะแปลสภาพตัวเองได้วางกันถูกนะก็นึกว่ามันจะเป็นอันนี้อยู่เป็นกับเป็นกันเป็นของเที่ยงถาวรที่สุดในเวลานั้นนะแต่แล้วมันก็มาแปลให้เห็นดังชัดเจนประจักษ์เหมือนฟ้าดินถล่มจะว่าไงพิจารณาอยู่นี่แหละถ้าเป็นสมมุติล่ะแปลได้อย่างนั้นนะอวิชชานี่ก็เนี่ยตัวยอดของสมมุติเวลานี้มันแปลลงไปเลยมันคว้าลงไปแล้วไม่เห็นมีอะไรมาแสดงอีกนี่นั่นมีอะไรที่มาแสดงให้เอ๊ะเนี่ยให้เอ๊ะใจอย่างนี้มีอะไรไม่เห็นมีเลยพอธรรมชาติแล้วนี่มันออกเท่านั้นมันไม่เห็นมีอะไรนี่ว่าที่นี่พูดว่าจิตของสายคืออวิชชานี่มันอย่างนี้เห็นอย่างนั้นสิพูดได้เต็มปากเขาจะว่าไงว่าจะเขาจะว่าบ้าก็บ้าสิก็มันเห็นมันเป็นให้เห็นนี่เวลาไม่เห็นก็บอกไม่เห็นเวลาไม่รู้ก็บอกรู้เวลาไม่รู้ทำไมจะพูดไม่ได้วะธรรมะสอนเพื่อรู้แท้ๆใครปิดพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าไม่ให้สอนโลกล่ะพระสาวกอรหันต์ท่านสอนโลกมามากกว่ามากนั่นแหละท่านพูดทั้งนั้นใช่ไหมล่ะวันนี้เราพูดตามหลักความจริงมันผิดไปไหนวะว่างั้นก็ไม่มีใครจะมาว่าเราพูดไปมันเป็นก็ต้องบอกว่ามันเป็นด้วยถึงแต่พระอรหันต์นกหวีดท่านยังพูดเรื่องได้สบายตอนนกหวีดที่หกทุ่มว่าวิ่งมาเป็นอะไรว่าเกิดเหตุอันตรายอะไรมาปุ๊บเขาบอกว่าเป็นอะไรเป็นอะไรโอ้ยผมสำเร็จแล้วนั่นเหรอมันสำเร็จแล้วก็ทำไมถึงป่านกอยู่แล้วโอ้ก็ป่างูพ่วนฟังไม่พ่วนทราบที่พอมาโดนขัดกูตายฟะไปด้วยกัน3องค์นะแล้วไปคุยกัน2องค์กระซิบกันปึ้งยังไงพาองค์นี้แล้วป่าสำเร็จป่านกอยู่มันนกหวีบ้าไงสำเร็จต้องป่านกอยู่อ้างมาว่าก็หมูพ่วนมาด้วยก็ต้องบอกหมูพ่วนทราบนี่มันไม่ลงใจนอกเดี๋ยวมันสำเร็จบ้าไปแล้วคุยกันนะพอดีคืนที่2มาเที่ยงคืนอยู่อ่ะนกหวีขึ้นอยู่แล้วนกหวีกล้องยานากระเป๋าเนี่ยวอดบอกอะไรอีกนะนี่มันขั้นนรกไอเวจีที่ไหนหน้าที่ก็มาแต่ว่ามาอย่างนั้นแหละเดี๋ยวว่าไงขั้นนี้มันขั้นบ้าขั้นไหนตอนนั้นเนี่ยวะไม่ได้ว่าอรหันต์นี่หรอกเวลามาแล้วมันถึงขั้นไหนแล้วขั้นบ้าขั้นไหนแล้วนี่ว่าเนี่ยนี่คราวนี้นะจะบ้าขั้นไหนอะไรก็ดีหนึ่งนะตรงไปตรงมาจะบ้าขั้นไหนมันไม่สำเร็จที่ว่าไม่สำเร็จก็เป่าเลยก็เมื่อคืนนี้ว่าสำเร็จก็เป่าแล้วนี่มันไม่สำเร็จก็ต้องเป่าบอกบุบวันนี้มันสองชั้นสามชั้นนี่ก็มันจะเป็นอย่างนั้นก็มันเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เห็นเป็นนักดีเจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ได้เป่านกหวีดหรือเปล่าความเปลี่ยนแปลงของจิตมันก็หมดละสุดท้ายก็คือนั่นเองความแปลงทั้งหมดมันเป็นสมมติทั้งนั้นที่มันเกาะจิตอยู่นั่นเวลาออกมันเปลี่ยนแปลงอะไรเช่นนั้นเปลี่ยนตั้งแต่ความมืดตื้อเข้าไปหาความสงบพองฝังใจก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆนั่นมีแต่อาการของสมมติทั้งนั้นจะเป็นอะไรไปเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมติเพราะกิเลสเป็นสมมติสิ่งที่แก้ก็เป็นสมมติทั้งสองอย่างก็เป็นสมมติไปด้วยกันนั่นไปจนกระทั่งถึงสุดวาระของสมมติแล้วมันก็ยุติกันได้ทั้งนั้นยุติกันหมดเลยสติปัญญาที่เป็นเครื่องแก้นี่มันก็ยุติกันในเวลาอันนี้ยุติลงมันเห็นทำงานอะไรไปอีกทำงานแบบนั้นแบบที่เคยทำไม่เห็นสติก็สติปัญญาธรรมดาที่นำมาใช้ธรรมดาก็รู้อยู่ว่าเป็นสมมติอยู่แล้วนี่นี่สติปัญญาอันนั้นมันก็เป็นสมมติประเภทนั้นนั่นสติปัญญานั้นเป็นสติปัญญาขององค์มรรคแล้วมรรคแท้ว่างั้นมหาสติมหาปัญญาก็คือมรรคจะเป็นไงมรรคมีกำลังนี่พอเครื่องรับกับมันหมดปัญหาไปกิเลสไม่หมดมันชิ้นสร้างไปอันนี้มันก็หมดปัญหาไปเองไม่ต้องบอกไม่ต้องบังคับไม่ได้ทำงานอย่างนั้นอีกโดยไม่ต้องคิดต้องคาดว่าจะทำไงต่ออะไรไปอีกไม่มีเป็นหลักธรรมชาติพอนั่นหมดปัญหานี่ก็หมดปัญหาก็ไปเรียกว่าสมมติอริยสัจเป็นสมมติมันไม่ใช่สมมติแต่จิตที่บริสุทธิ์จากอริยสัจมาสิอริยสัจกันกรองออกมานั่นจึงเป็นวิมุตติเมื่อถึงอันนั้นแล้วมันก็ไม่มีที่ว่าสุขว่าทุกข์ก็ดีเศร้าหมองก็ดีผ่องใสก็ดีมันไม่มีนี่ท่านจึงบอกว่านี่ทำเหล่านี้เป็นอนัตตานะวัน จะยึดมั่นถือมั่นได้ในอนัตตานั่นความหมายว่านั่นมันเข้าใจแล้วมันก็ทึบมีอะไรเหลือนะทีเวลาหลังจากนั้นสิที่มันเป็นเรื่องที่สะดุดสังเวชมากนะเห็นโทษมากเสือโดดนี้แล้วพูดง่ายๆจึงไม่เห็นโทษของเสือทีหลังว่าโธ่นี่มันเสือในทางการก่อนไม่ได้ว่าเป็นเสือมันอะไรตัวอะไรตัวละลายเนี่ยมันน่าชมน่าหนานแต่มันไม่ใช่ปั้งมันเสือเวลามันตายลงไปแล้วถึงมากลัวทีหลังมาเห็นโทษทีหลังอุโถโถผมว่าไม่มีอันนี้ขึ้นรับกันแล้วเนี่ยพอปิดอันนี้พออันนั้นเปิดออกปั๊บมันก็เห็นนี่เลยนั่นมันต่างกันขนาดไหนทีนี้มันก็เทียบกันได้ว่าธรรมชาตินี่คือกองขี้ควายเท่านั้นทับกองทองทั้งแข้งอยู่คุณง่ายๆว่างั้นกองขี้ควายทั้งกองเนี่ยมันทับทองทั้งแข้งไว้มันก็กระเทียบได้เท่านั้นออกอุทานออกอะไรมันไม่ออกได้ยังไงญาณกรณญาท่านสำเร็จท่านโสดาท่านยังมีอยู่สุไรธรรมังสัมปันตังโยธรรมังนะอุทานท่านออกมาจากที่ท่านประจักษ์ของท่านแต่ในปริยัติท่านก็แปลไว้อย่างนั้นเป็นกลางๆว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาหลังแต่สำหรับผู้เป็นประจักษ์ในตัวเองไปเจอในตัวเองอุทานมันจะไม่เป็นอย่างนั้นใครจะว่าบ้าก็ตามจะมาพูดเฉยๆลอยๆได้ไงก็มันไปเจออย่างจังๆทำไมจะมาละคำอุทานไปด้วยจะมาพูดลอยๆได้เนี่ยมีแต่ว่าอะไรก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นมาถึงใจอะไรก็ตามมาเกิดแล้วดับทั้งนั้นไปยึดมันอะไรความหมายว่าเพียงนั่นก็ยังเป็นอุทานทั้งนั้นอุทานมันถึงที่ลองพระมหากบิณฑ์สุขขังวัตตาสุขขังวัตตานั่นอุทานของท่านที่ออกจากนั้นอยู่ไหนสุขสุขหนอสุขหนอทุกอย่างมันหมดก็ทุกสิ่งอย่างอันนี้มันอุทานมันก็แต่เวลามันเป็นของมันผมไม่อยากพูดอุทานมันก็เหมือนกับว่าอาจเอื้อมเกินไปเราไม่อยากพูดเหมือนกับว่าอาจเอื้อมไปหลักธรรมชาติมันพาให้เป็นจะว่าไงก็เราก็พูดตามหลักธรรมชาติถึงเป็นความสลดสังเวชความถ้าจะพูดภาษาโลกมันก็เหมือนกับความตื่นเต้นความสนุกตกใจนั่นแหละอุทานมันขึ้นตรงนั้นโอ้โหโอ้โหนั่นโอ้โหหาที่ไหนหาธรรมธรรมที่ไหนธรรมที่ไหนนั่นเราเจอแล้วหาที่ไหนหาอะไรหาธรรมหาที่ไหนนู่นไปนู่นแบบกดสะพานบาดขึ้นเขาลุ้นนั้นเขานี้เขาทำนั่นทำนี้ทำที่ไหนทำนั่นคือหมายความว่าย่นเข้ามานั่นนี่นะถ้าอันนั้นไม่ใช่ผิดนั่นแหละแต่เราขึ้นอยู่นู่นเราก็ไปหาธรรมธรรมที่ไหนคือแบบมันเจอแล้วมันถึงได้ยิ่งออกไปอย่างนั้นธรรมที่ไหนก็คือว่านี่ธรรมความหมายก็ว่างั้นธรรมที่ไหนที่นี่ทำที่ไหนนี่ว่างั้นเลยเห็นจากนั้นมาก็มาลำพึงนี่โถละทำไงทำไงใครจะมารู้ได้อย่างนี้นะโอ้โหโอ้โหอย่างนี้ใครจะมารู้ได้ไปสอนใครไปพูดให้ใครฟังเขาก็จะว่าบ้าไปเลยใครจะสามารถใครจะรู้ได้เมื่อถึงขนาดนี้ว่าละเอียดเลยละเอียดไปแล้วเลยไปใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในแดนสมมุติพูดอย่างนั้นมันเต็มไม่เต็มหน่อยแดนสมมุติมันไม่ได้เหมือนอะไรเลยแล้วจะไปบอกใครไปสอนใครใครจะไปรู้ได้นี่มันก็วิ่งถึงพระพุทธเจ้าที่ว่าท่านทรงทำขวัญความขวัญน้อยแต่เราไม่ใช่เราจะเป็นคู่แข่งท่านนะเราพูดเพราะมันวิ่งถึงกันต่างหากด้วยความเคารพท่านเวลามันเป็นขึ้นมานี่คือคำความขวัญน้อยมันเป็นแบบเดียวกันไปพูดอะไรให้ใครฟังใครจะไปรู้เรื่องเมื่อถึงขนาดนี้มาคือมันเลยวิสัยของใครที่จะมารู้ได้อย่างเป็นอย่างนี้ให้จะไปสอนใครเขาจะหาว่าบ้าไปหมดอยู่ไปกินไปพอมีแค่เป็นไปวันหนึ่งท่านพอแล้วจะค้นขวายอะไรสอนโลกสอนสงสารใครจะไปรู้ได้ถึงขนาดนี้แล้วนี่แหละเนี่ยที่ทำให้ทำขวายน้อยไม่อยากพูดอยากสอนใครเลยก็จากนี้เพราะยกเอานี่มาเป็นปัจจุบันไม่ได้ตีกระจายไปถึงอดีตถึงอะไรถึงสายทางเราพูดแต่ผลน่ะมันกระท้อแล้วพี่ผมไม่เห็นอันนี้ใครจะรู้ได้รู้ได้เมื่อมันเป็นของมันอยู่นั่นไม่นานมันก็ย้อนเถอะพี่ถ้าว่าเป็นสิ่งที่สุวิสัยว่าใครรู้ไม่ได้แล้วนี่รู้ได้ไงน่ะเป็นเทพบุตรเทวดามาจากไหนพระพุทธเราตัดที่ที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นเทวดาเองท่านก็เป็นคนเหมือนกันอันนี้เราไม่ได้พูดนู่นขนาดนั้นไม่ไปแล้วมันไปมันเอาจะพอ เป็นเทวบุตรเทวดามาจากไหนทำไมจึงรู้ได้เขาเป็นมนุษย์เหมือนกันกับโลกทั่วไปแล้วทำไมถึงว่าใครจะรู้มาได้รู้เพราะเหตุใดนั่นทีนี้มันจะวิ่งนั่นพอรู้เพราะอะไรก็เพราะปฏิปทานั่นสิเครื่องดำเนินมาดำเนินมาอย่างไรมันถึงรู้ได้ยังไงนี่มันมีทางเข้ามานี่ไม่ใช่จะอยู่ๆก็มีอันนี้ออกมันมีสายทางเข้ามาถ้าเป็นบ้านก็มีบันไดถ้าสถานที่มันก็มีทางก้าวเข้าไปเนี่ยแล้วรู้มาได้ยังไงมารู้ได้เพราะเหตุไรมันจะหนีจากปฏิปทาได้หรือจริงก็มันยอมรับกันทีนั่นเห็นทำไมนั่นเมื่อสอนตามปฏิปทาได้พูดตามปฏิปทาสอนปฏิปทานี้ทำไมจะรู้ไม่ได้ล่ะปฏิปทานี้เป็นเครื่องดำเนินเพื่อเข้าสู่ถึงนิพพานนั่นจากนั้นมันก็วิ่งถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงทำพร้อมขวัญน้อยหลักสอนโลกเพราะอันดับต่อไปแต่ผมคิดว่าจะอย่างนี้แล้วถ้าพระองค์มียานนี่นะทั้งกับยาเรียนยานเป็นเครื่องสนับสนุนพระองค์ด้วยเรามียานอะไรแล้วก็ทรงตักคงจะเป็นอย่างนี้ทำไมถึงรู้ได้ทั้งเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกเราเป็นอะไรโลกเป็นอะไรดีว่างรู้ได้เลยรู้ได้เพราะเห็นนั้นนี่เมื่อนำมานี่สอนโลกทำไมจะเขาจะรู้มาได้ล่ะจากนั้นก็มีแก่พระไทยที่จะสั่งสอนโลกอันดับที่สองก็เป็นถ้ามหาพรหมอาราธนานะอันดับแรกต้องขึ้นจากพระเมตตาซะก่อนเห็นเหตุเห็นผลตามนี้ที่จะแนะนำสั่งสอนได้แล้วพร้อมกับพยานที่อย่างทราบสัตว์ทั้งหลายนั่นมันบวกกันหลายย่าด้านสำหรับพระพุทธเจ้านะก็รู้ได้มีแก่พระไทยที่จะสอนนานก็คือปฏิปทามันไม่ใช่เป็นของสุดเอื้อมเป็นของสุดวิสัยทางมีอยู่เนี่ยก้าวเข้ามาสิก้าวเข้ามาสิเพราะฉะนั้นทางคืออะไรคือหลักธรรมหลักวินัยเนี่ยเป็นหลักใหญ่แล้วก็แยกออกมาก็คือว่าปฏิปทาข้อปฏิบัตินั่นแหละนั่นย่นเข้ามาย่นเข้ามามันก็ไม่หนีมรรคอริยสัจสี่ละทีนี้เข้ามาตรงนี้คำว่าธรรมวินัยกว้างย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนถึงจุดนี้ที่จะเข้าสู่จุดเข้าได้ของเข็มก็ตรงนี้เคยรู้มันก็ให้รู้ก็ไปเถอะวางนั่นเลยเพราะธรรมชาตินั้นมีอันเดียวไม่มีอะไรจะมาแทรกมาแซงพอให้สงสัยนี่นะอันเดียวเนี่ยอันเดียวก็คือไม่มีสองกับอะไรพอที่จะคัดจะเลือกจะให้สงสัยจริงๆว่าจะอันนี้หรืออันนี้นะจะเอานี้หรือจะเอานี้หนาหรือจะเกิดหรือไม่เกิดนะจะตายหรือไม่ตายหนาเราสิ้นแล้วหรือเรายังมีกิเลสอยู่นะเนี่ยมันถ้าเป็นสองมันก็ต้องอย่างนั้นสิมันก็ทำให้สงสัยที่สองนี่อันเดียวเท่านั้นจะว่าไงไม่มีคู่แข่งบริสุทธิ์ก็คงรู้อยู่เห็นอยู่ชัดในหัวใจนะเอาอะไรมาเป็นคู่แข่งเอาอะไรมาให้สงสัยให้เลือกว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่นั่นอันเดียวเอโกธรรมโมนะธรรมอันเดียวที่กับธรรมเป็นเดียวกันนะพอนั่นอันที่ติโกประกาศป้างโดยหลักธรรมชาติจะว่าไงสันติโกอยู่กับอันนั้นพอดีพอดีทุกอย่างกับอันนั้นเลยสันติโกเห็นเองรู้เองอันว่าปัจจุบันเวริตโววินยูหีอันหนึ่งตัวธรรมนั่นอันท่านยินยูชนนั่นหลายจะเป็นรู้จำเพาะตนนะผู้ที่จะรู้กับใครกับผู้ปฏิบัติเนี่ยจะรู้ผู้ไม่ปฏิบัติจะเอาอะไรมารู้คำว่าวินยูชนกับผู้ที่ปฏิบัตินั่นน่ะผู้จะรู้วินยูหิอันมีชนทั้งหลายจะรู้จำเพาะตนปัจจตังในบทธรรมคุณนั่นก็พูดไว้ว่ามีอะไรสงสัยเลยนะสังฆาโตกตาธรรมโมนะถ้าธรรมพูดว่าจะตัดไว้ชอบแล้วสันทิจิโกเนี่ยผู้ปฏิบัติจะเป็นอย่างเดิมอาการลิโกเพราะมันมีการมีสถานที่และเวลาเอหิปจิโกก็มีอันนี้สำหรับภาคปฏิบัติเราถ้าว่าไม่ได้เรียนมาคนอื่นเขาก็จะดูถูกนะว่าผมแปลประปาเถื่อนแต่ตามปฏิบัติของเรามันเป็นอย่างนั้นเราก็เอานำมาพูดทั้งสองอย่างสิคือปริยัติท่านก็แปลตามศัพท์จริงศัพท์ไม่ต้องแปลอย่างนั้นไม่แปลอย่างนั้นไม่ได้นี่มันมีเครื่องบังคับอยู่ทั้งวิพัฒน์ปัจจัยทั้งธาตุที่ว่าไงเนี่ยเรียนมาก็ต้องรู้ด้วยกันพวกที่เรียนมาในศัพท์มันเนี่ยเอหิปัจจุโกนะเอหิแปลว่าไงนั่นมันบอกบังคับในตัวที่จะต้องให้แปลอย่างนั้นอย่างนั้นแปลว่าเอหิปัจจุโกท่านจงมาดูธรรมของจริงแต่เราไม่หมายถึงว่าท่านหมายถึงนู่นเสียพวกปริยัติไม่ว่าท่านมาเราแหละก็แปลอย่างนั้นจึงมาดูธรรมของจริงดู ปัจจิโกนั่นปัจจิกะปัจจิโกนแปลว่าดูแปลว่าเอหิแปลว่าท่านจงมาถ้าแยกเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าหิบอกบางครั้งก็ขึ้นตวังตวังแปลว่าท่านนั่นนั่นแหละนั่นหลักบาลีจงเอท่านจงมาเอหินั่นจงมาคือหินั่นคือเป็นกิริยาอาขยาดบังคับให้ขึ้นตวังนะตวังแปลว่าอันวัดแปลว่าอันวัดท่านเอหิจงมาในปัจจุบันจึงดูธรรมของจริงคือให้เรียกร้องคนอื่นให้มาดูได้ธรรมของจริงเลยที่นี่และนี่แหละการแปลปริยัติก็แปลอย่างเดียวกันแปลเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะหลักบาลีบังคับอย่างนี้นี่เวลาภาคปฏิบัติไม่เป็นงั้นสิก็เราทั้งเรื่องแปลนี่เราก็ได้แปลมาแล้วเราไม่เคยคาดเคยคิดเลยว่ามันจะมีเรื่องอะไรแปลกไปจากเอหิปัจจุโกที่แปลอย่างนี้อีกนะมันไม่เป็นอย่างนั้นธรรมพระธรรมนั่นแหละเนี่ยเป็นนั่นนะถ้าธรรมนั่นแหละสอนเราเองเนี่ยมันกลับไปนั่นนะถ้าธรรมนั่นสอนเราเอหิว่าท่านหมายถึงเราเนี่ยถ้าธรรมนั่นท่านสอนเราว่าท่านหรือเธอจงมาคือว่าย้อนจิตเข้ามานี่ว่างั้นนะจงมาในหมายความว่าจิตมันจะส่งไปไหนไปไหนวุ่นวายไปไหนก็ตามเถอะให้ย้อนเข้ามาเนี่ยเอหิให้เข้ามานี่นะมาดูนี่ดูนี่ดูนี่อริยสัจสี่อยู่ตรงนี้ว่างั้นแหมนี่ภาคปฏิบัติเป็นงั้นนี่ผมก็ต้องขออันถ้าว่ายอมก็ผิดก็ผิดไม่เห็นมีในคำผิดอะไรไงเรียนทั้งกระเรียนอย่างนี้ใครก็แปลแบบเดียวกันแต่เวลาภาคปฏิบัติมันไม่เป็นอย่างนั้นสิมันเป็นขึ้นมาของมันเองถ้าทำนั่นแหละสอนเราเนี่ยว่างี้ท่านสอนเราว่าท่านจงย้อนจิตเข้ามาดูธรรมของจริงอยู่ตรงนี้คืออริยสัจสี่อยู่ตรงนี้ว่าย้อนเข้ามานั่นแหละเอหิปัจจิโกย้อนเข้ามาจงดูจงดูดูนี้โอปาณิยโกเรื่องอะไรอะไรก็ตามให้น้องเข้ามาเป็นอัตเป็นธรรมน้องเข้ามาท่ามสอนตนเห็นเขาทุกข์ก็ให้น้องเข้ามาสอนเราเห็นเขาเลิงมันถึงก็น้องเข้ามาสอนตนเองเทียบอย่างอันนี้เป็นโอปัญญิโกน้อมเข้ามาส่วนเอหิปัจจิโกนี่เหมือนกับว่าให้เข้ามาบังคับให้เข้ามาดูนี่เลยอริยสี่ตรงนี้นั่นนี่แหละที่มันผิดกับทางภาคปฏิบัติโอ้ยทางภาคปริยัติถ้าว่าผมไม่ได้เรียนเป็นมหาก็จะดูถูกตรงนี้อันนี้เรื่องฝ่ายทางปริยัติเราก็แปลให้อย่างสมบูรณ์แล้วยกขึ้นจนกระทั่งท่าที่พัดจับใจจะว่าอะไรอีกที่นี่ทางภาคปฏิบัติเวลามันปฏิบัติเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาขึ้นมานี่ขึ้นมาในนี้เหมือนกับว่าธรรมท่านสอนเราอยู่นี่สอนอยู่นี่มันก็ได้เรื่องนี้ขึ้นมาละสิเรื่องที่ไม่มีในปริยัติมันก็ได้ขึ้นมาเพราะมันเป็นอยู่กับนี่มันเป็นความจริงอันหนึ่งความจริงอันหนึ่งจะมีในปัจจัยนี้ในปัจจัยก็ตามแต่มันมีในความจริงที่มันเป็นขึ้นมาในเวลาเราปฏิบัติเหมือนว่าพระธรรมท่านสอนเราเธอจงเข้ามาย้อนจิตเข้ามาคนนี้ดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดูตรงนี้อริยสัจอยู่ตรงนี้เนี่ยให้เข้ามาเนี่ยไปส่งไปข้างนอกบุญวายความรู้เนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรความรู้เนี่ยคำว่าส่งจิตเนี่ยคือความรู้นั้นให้เข้ามาตรงนี้ตรงนี้ดูตรงนั้นจิตอายะสี่ตรงนี้ของจริงอยู่ตรงนี้อย่ารู้ตรงนี้แม่ท่านไปนั่นเสียถ้าปฏิบัติมันถนัดเราจริงๆก็มันได้ผลจากการปฏิบัติอย่างนี้แบบนี้นี่นะเห็นส่วนที่เราจะไปอะไรมันเราอยากจะพูดไปอีกแบบหนึ่งเขาจะว่าบ้าก็ตามมันจะให้เรียกร้องเขามาดูทำมองสิ่งเรียกร้องใครเขาจะว่าหาว่าบ้าอะไรนั่นไปหาเรียกร้องเขาอะไรนี่อันนี้เห็นอันนี้เราก็อาจารย์อย่าให้ระบุนะที่ผมเคยพูดให้ฟังท่านอาจารย์นั้นที่ท่านไปอยู่ท่านบริเวณนะไปใกล้มาเรียนนั่นนั่นเห็นไหมนะท่านไปใกล้มาเรียนแล้วท่านไปบินตบาทพอบินตบาทสบายบาทไปแล้วพอไปเจอใครทับตำข้าวเจ้าก็มีโคกระเดื่องนี่นะไม่ได้มีลงสงลงสีเหมือนทุกวันสบายบาทไปสำเร็จแล้วยังสำเร็จแล้วยังหัวเขาไม่รู้สำเร็จแล้วก็สอนเขาจนกระทั่งจะลืมฉันทหารหรือว่าไงพอเขารู้เรื่องกันทั้งบ้านแล้วก็แนะกันทั้งบ้านท่านเป็นไอ้มาเรียท่านเป็นนั่นเพราะว่าทำไงจะให้ท่านสะดวกให้ท่านไปฉันทหารกันบอกว่าเอาง่ายๆว่ารู้แล้วว่ากันนะพอท่านมาครับเป็นไงพอสำเร็จแล้วว่ากันก็แล้วนามเป็นไงสำเร็จหรือยังว่าสำเร็จแล้วท่านต้องกลับไปท่านไม่ต้องสอนกันแล้วท่านก็ไปฉันนั่นนั่นเรียกร้องคนอื่นมาดูมันจะเป็นอย่างนั้นนะทำนองนั้นสำเร็จหรือยังนี่มาดูทำของจริงเจ้าของไม่รู้ทำของจริงอะไรมาดูทำของจริงเขาจะว่าบ้าจริงๆมันมีส่วนที่จะว่าได้อยู่ตอนนี้แต่ไอธรรมชาติที่เราว่านี่ให้ย้อนเข้ามาที่จิตให้มันไปรู้แล้วส่งไปเพื่อนๆผ่านๆ

นี่สันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัจจิโกโอปายิโกนี่ตะกี้นี่ไปถึงโอปนายิโกคือเห็นอะไรอะไรก็ตามให้น้อมเข้ามาเป็นธรรมสอนเจ้าของสอนเจ้าของเรื่องนี้เรื่องทั่วอะไรให้โอปนายิโกคือน้อมเข้ามาเป็นเครื่องธรรมสอนเจ้าของเรื่อยๆไปผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ปัจจเนยจะบ่มีอันท่านรู้ทั้งหลายจะพึงรู้เฉพาะตนใครรู้ใครผู้รู้ใครจะไปรู้ก็ผู้ปฏิบัติเองจะเป็นผู้รู้เฉพาะตนผู้ไม่ปฏิบัติเอาอะไรมารู้แน่คุณมาเหนื่อยแล้วเอาละพอเหนื่อยอีกแล้ว

็มความสามารถทุกแง่ทุกมุมในการจะคิดเรื่องตัวเองเดี๋ยวเรื่องของกิเลสทำเหมือนกันซึ่งสอบแต่ติดแต่คลิกหน้าคลิกหลังไม่งั้นมันไม่ทันคิดไปถึงเรื่องของโลกไปแล้วโอ้มันทำให้อ่อนใจต้องการผลทำให้มันเป็นความต้องการของการความสุขความจะเริ่มด้วยกันแล้วนั้นแต่การปฏิบัติตัวนี้ไปตรงข้ามมีแต่ความมั่งง่ายออกหน้าออกตาพร้อมอย่างไม่อายออกจนชินชาจนด้านเนื่องจากในกิริยามารยาทมันด้านไปหมดเพราะความเคยแล้วมนุษย์เราจะให้ดีได้ยังไงเมื่อมันถึงขนาดด้านแล้วเคยชินจนด้านการปฏิบัติธรรมมันก็จะด้านมันจะชินนะระวังดีถ้าความมุ่งมั่นมีอยู่ศรัทธาความเชื่อความใส่ความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานมันอยู่ไม่ค่อยได้แล้วไม่ค่อยลืมตัวเพราะความรู้สึกตัวนี้มันค่อยเคลื่อนชาลงไปขณะที่มันจะขึ้นมาที่เหลือมันจะครอบคลุมขึ้นทั้งหมดแล้วมันก็ด้านถ้าด้านแล้วไปสอนไม่ลงนะเจ้าของก็ไม่สนใจจะสอนเจ้าของคนอื่นมาแตะต้องไม่ได้ที่เป็นขุดผีกันเลยมีระวังตอนนี้เป็นนั่นนี่มีมาเรื่อยๆไม่ใช่มีมาแต่บัดนั้นแต่ไหนแต่ไรถ้าเราจะเป็นนักพิณิพิจารณาเพื่อแก้สิ่งเหล่านี้กับตัวเองแล้วต้องทราบว่าสิ่งนี้มีอยู่กับเราทุกคนเพื่อนสัตว์เรายังเข้ากับเขาไม่ได้กลัวเขาเกลียดพวกเราเข้ากับตัวเราไม่ได้เข้าความเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบนี้เข้าไม่ได้แบบขาดเคยขาดตาเต็งมันหาแต่เรื่องความทำลายตัวเองให้มันบกพร่องเสมอมันจะเป็นมนุษย์ได้ไงติดก็มีถูกความเผลอเราไปกินมดประมาทเอาไปกินหมดปัญญาก็มีติดความขี้เกียจขี้คร้านเอาไปกินหมดความขยันหมั่นเพียรมันมีเพราะเอาสิ่งนี้มันกินยากมันกินอาจกินทำไปหมดการปฏิบัติตัวมันลำบากเมื่อสิ่งนี้มันแซงหน้าหรือออกหน้าอยู่เสมอไม่เคยอยู่ข้างหลังเราเลยต้องเป็นมีความเคลื่อนแข็งผมอยากพบอยากเห็นความขยันหมั่นเพียรของอีกเพื่อนความอาจหารต่อข้อวัดปฏิบัติต่อความภาคเพียรทุกด้านต่อหน้าที่ของตัวให้สมกับเจตนาตัวที่มุ่งมาเพื่อกุศลเราไม่อยากพบจะถึงความอ่อนแอความท้อแท้ความขี้เกียจขี้คร้านความมักง่ายเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องศาสนาเป็นภัยต่อศาสนาตำหนิสิ่งเหล่านี้เองแล้วเราจะกลับสนิทสนมกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ขัดแย้งกับศาสนาก็เท่ากับทำลายศาสนาโดยที่ไม่รู้สึกตัวว่าทำลายหาที่แย้งไม่ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าละเอียดรอทุกขีดจุดแดงพระองค์เป็นผู้ละเอียดรอพระชาติจะเป็นกษัตริย์พระอากับกิริยาทุกอาการเป็นสิ่งที่สุขาตกลงมาแล้วโดยดีแล้วมาออกปฏิบัติก็ไกลกรองอัตธรรมจนได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยความละเอียดละออความสุขุมความปีละภาพของสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนความสามารถทุกด้านมีความละเอียดละออไปต่างๆกันนี่เลยซึ่งเป็นของหยาบมันก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องหลุดลอยออกไปหลุดลอยไปเพราะความละเอียดแหลมคมของพระพุทธเจ้าทำละสายสางนิชาล้างอยู่เสมอจนกลายเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์สิ่งหยาบทั้งหลายมันเข้ากับสิ่งนี้ไม่ได้มันก็ถอยตัวลงไปหรือหายไปหมดจนไม่มีอะไรเหลืออันนี้ปรากฏพระองค์ท่านขึ้นมาว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าตรัสรู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาศาสนาที่ทรงนำมาประกาศแก่โลกจึงทรงนำมาจากความที่ได้ฉลาดแหลมคมความบริสุทธิ์ความจริงนั้นประกาศสอนไม่มากน้อยเพียงไรก็เป็นความจริงล้วนๆไม่มีปลอมแปลงมีอะไรเคลือบแฝงอยู่ผู้มาปฏิบัติถ้ามีความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรตามที่

0: ที่เจ้าทรงสอนให้เกิดต่อน้องต่อผมแล้วความเพียรมันก็ค่อยเป็นไปเป็นไปถ้าสิ่งนี้มันอ่อนแอลงความเพียรก็ต้องอ่อนลงแต่ครั้งพุทธกาลท่านบวชท่านเป็นอย่างนั้นแหละตรงนั้นบวชมุ่งต่อมรรคผลนิพพานเพื่อความพ้นทุกข์เพราะทุกข์มันเต็มเนื้อเต็มตัวมีอยู่ทุกอิริยาบถมีอยู่ทุกวาระจิตของความคิดทำไมผู้ที่ต้องการความพ้นทุกข์จะไม่เบื่อทุกข์จะไม่เห็นโทษของทุกข์นี่หรือเพราะแบกหามอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่วันเกิดมาแต่ละภพละชาติแบกหามแต่เรื่องของกองทุกข์ทั้งภายในกายทั้งส่วนจิตใจมาประจำภพชาติเหตุใดจะไม่เคยเหตุใดจะไม่อิจฉาและอาฆาตเมื่อมีผู้ชี้แนวทางบอกทางพ้นทุกข์ก็พออกพอใจได้ยินยิ้มย่องจิตใจของผ่องใสต่ออัตต่อธรรมมีความมุ่งมั่นฝึกฝึกปฏิบัติทำจัดกิเลสต่อด้วยความภาคเพียรเป็นหลุดลอยไปไม่มีอะไรเหลือกลายเป็นสาวกสังโฆขึ้นมาให้เราทั้งหลายกล่าวว่าล้วนแน่ตั้งแต่พูดตรงผู้ดำเนินอย่างนั้นนี่สาระของพวกเราเพราะธรรมเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่แล้วผู้ใดนำไปปฏิบัติด้วยความรู้สึกใจและปรากฏต่อมาค่อยเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงศาสนาค่อยกลายเป็นประเพณีไปเรื่อยๆเพราะมนุษย์เราเคยกินต่อประเพณีอะไรก็ต้องเป็นประเพณีไปหมดแม้ศาสนาจะเป็นของแท้ของจริงขนาดไหนก็กลายมาเป็นประเพณีตามมนุษย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเมื่อตั้งใจพุทธปฏิบัติลูกมีผู้ตั้งใจพุทธปฏิบัติตามขัดตามธรรมตามอัดตามธรรมตามนี้พระวินัยตามความจัดความจริงและถือเป็นของแปลกเพราะมนุษย์ส่วนมากเป็นอย่างเดียวกันไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เมื่อมีผู้ปฏิบัตินั้นก็เห็นว่าเป็นของแปลกแปลกหูแปลกตาแปลกรูปแปลกสันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นที่น่าจ้องมองมันหัวใจมุ่งเป็นมันเพราะจะปลงใจลงกับใครได้ล่ะเพราะพิจารณามันถึงเหตุถึงผลตามความจริงซึ่งมีอยู่ในจิตใจแท้แล้วจะปลงลงได้ยังไงหัวใจทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นมัน 99% นี่อย่างเป็นว่าเกือบร้อยใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นฟังตัวประเพณีมันก็เพียงขนาดนั้นมันไม่ใช่ความจริงความจริงไม่ใช่ประเพณีพระพุทธเจ้าเราจริงปฏิบัติจริงๆเอาจริงเอาจังความจริงกับความจริงก็เข้ากันได้เลยการทำก็จริงการบวชก็จริงการทำก็จริงความรู้มันก็จริงมันจะจริงไปเรื่อยๆเมื่อหาทางจริงหาทางความปลอมไปเรื่อยปลอมมันยังทำคืนยังหลุมปลอมอยู่ต่อหน้าต่อตาในเอียบททั้งสี่ทุกขณะสี่ที่คิดออกมามีแต่เรื่องปลอมแปลงทั้งนั้นนะฮะอยู่ที่หัวใจอย่างเดียวเราก็แปลกใจเหมือนกันแปลกใจที่สอนหมู่สอนเพื่อนไปทุ่มเทแล้วถึงติดกำลังความสำคัญพอทำมาจากใจยิ่งมาสอนทำไมสอนนี่มันก็เลยเรื่องเดียวต่อไปเมื่อกินชาเลยคิดอาจจะชื่อมาบ่นพ่อมันอาจจะลงมาอวดกันตัวไม่เห็นมีเลยมันจะล้มหัวกันแต่ถึงเงินก็มีแต่บัญชีบัญชีเราจะเขียนว่าเป็นกี่หมื่นกี่พันกี่ล้านล้านก็ได้ตัวเงินไม่มีเราเรียนชื่อของที่เด็กจำชื่อของที่เด็กจำเมื่อไรไม่ได้เรียนกี่คำพีก็เรียนได้ไม่มีใครต้องร้องแต่ตอนนั้นตัวผลที่เราจะพึงได้รับมันไม่เห็นไม่เจอเพราะงั้นใจถึงรุ่มร้อนร้อนเพราะมันไม่มีความเย็นนั่นเองจะมีความเย็นอยู่แล้วมันเอามาอันแรกความเย็นจะได้องค์ธรรมเข้ามาทรงเข้ามาครองภายในใจมากน้อยใจก็ได้รับความเย็นอันนี้จะชื่อเรียกว่าอยากรู้ความจริงเห็นองค์ธรรมจริงธรรมจริงเป็นยังไงเหมือนใครเหมือนอะไรบ้างธรรมจริงไม่ได้เหมือนอะไรนั่นจึงเรียกว่าธรรมโลกก็ไม่เหมือนธรรมธรรมจึงไม่เหมือนโลกสติอยู่กับตัวเองตั้งหน้าตั้งตาระมัดระวังใครเป็นนักความสามารถตรงไหนพึ่งนั่นเนี่ยนักก็จะไปถอยเรานักต่อสู้เราเวลานี้เราเข้าสนามโลกเราเข้ามาฝึกฝนอีกเป็นตนหนักก็หนักเพื่อเราเบาเพื่อเราผลเป็นของเราเพราะการทำนี่เป็นงานชอบที่สุดแล้ว ไม่มีงานชอบอะไรยิ่งกว่างานของนักบวชผู้ปฏิบัติในศาสนาประพฤติปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นงานที่ชอบยิ่งไม่มีงานใดเสมอเลยในโลกนี้ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยความชอบธรรมไม่มีทุกข์เสียประโยชน์ตกรังทุกข์ด้วยความชอบธรรมทุกข์ทางกายก็ดีทุกข์ทางวาจาทางใจก็ดีเพราะความเพียรของเราเพราะความระมัดระวังการรักษาตนการดูจิตใจด้วยสติการพิจารณาคิดค้นโดยปัญญาต้องเป็นงานทั้งนั้นคำว่างานต้องหนักหนักต้องเป็นทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยความชอบธรรมเพราะการที่ทำนั้นทำลงไปด้วยความชอบธรรมการคิดคิดด้วยความชอบธรรมความทุกข์แม้จะเกิดขึ้นเพราะการคิดอ่านแต่ตรองที่พิจารณาระมัดระวังก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นด้วยความชอบธรรมผลที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นความสุขซึ่งเป็นความชอบธรรมอยู่ประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นทั้งเหตุทั้งผลจะเป็นความชอบธรรมด้วยกันเรามีความมินาและอาใจต่อความภาคภูมิที่เราจะถึงทำก็เท่ากับเรามีความมินาและอาใจต่อการก้าวไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยลำดับลำดับอย่างเราอุดมินาและอาใจต่อการบำรุงส่งเสริมตัวเราให้ตัวเราให้เป็นคนดีขอหาความดีไม่ได้พยายามจะไม่ทำยากอย่างหนึ่งจะไปทำอย่างหนึ่งมันก็ไม่ถูกมันเหนียวแน่นความเพียรอย่าลดละทดสอบดูเสมอดูตัวเองใจนั่นแหละเป็นตัวการสำคัญเจ้าเรื่องเจ้าราวอะไรอยู่นั้นหมดในหัวใจทั้งการเรียนธรรมจึงเรียนที่หัวใจสติก็มีไว้เพื่อจัดเพื่อจะดูเรื่องของใจมันเคลื่อนไหวไปดีไปชั่วในอารมณ์อะไรบ้างปัญญาก็จะคิดค้นในเรื่องของใจประจุประคองเป็นเมามัวในโลกประขบประหลงกับเรื่องอะไรกับวัตถุสิ่งใดอารมณ์อันใดสติปัญญาตามมาตามพวกเหล่านี้ซึ่งเป็นกระแสที่ออกจากจิตทั้งนั้นที่จิตจะตามเรื่องอื่นใดเอาพิจารณารูปเสียงสิ่งนู้นเครื่องนั้นไปก็พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของจิตที่ไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งนั้นในจิตไปเห็นเหตุเห็นผลดูเรื่องดูราวนั้นถอนตัวเข้ามาในเจ้าและหากจะหามเพื่อกอบเพื่อควรเอาสิ่งนั้นเป็นท่าแต่เป็นพิษเข้ามาเอาเงินจิตใจทั้งเดิมมันสรุปแล้วจะไปที่ไหนก็มีเรื่องจิตที่อันเดียวเท่านั้นที่ผมตัวเรื่องนี้คือปัญญาสั่งสมขึ้นมาก็เพื่อจะแก้เรื่องที่มีอยู่ในจิตสติปัญญาในกำลังเต็มที่แล้วมันก็แก้เรื่องของจิตได้หมดแต่แก้เรื่องของจิตได้แล้วจิตก็ไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องจะเอาอะไรมาควนใจความสุขไม่ต้องหาไม่ต้องบอกไม่ต้องไปถามเมื่อจิตหมดเรื่องแล้วก็สบายขึ้นมาความไม่สบายก็เพราะความยุ่งเหยิงของจิตเองก่อควรตัวเองโดยไม่รู้สึกจึงต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเป็นเครื่องจดจ่อสอดส่องมองดูคนไหลของตนเพราะลำพังจิตเพียงจิตเท่านั้นไม่ฉลาดจูงไปไหนก็ได้เพราะฉะนั้นจิตจึงจูงเสมอจิตตรงนี้ถูกจิตจูงมานานมารวมเข้าว่าเป็นเราแล้วเราจึงถูกจิตจูงมานานทำให้ใช้สติปัญญาเป็นเครื่องจุดล่าเป็นเครื่องกั้นกลางของห้ามเป็นเครื่องบังคับแล้วไม่มีทางเป็นดีไปได้สำหรับจิตเพราะโดยลำพังของจิตเองไม่มีความฉลาดมีแต่รู้อยู่เฉยๆรู้ว่าสุขทุกข์รู้อย่างนั้นหาทางออกไม่ได้เหมือนเด็กตกน้ำขึ้นตื่นก็ตายเพราะไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องนำออกทุกข์เป็นตายน่ะเด็กว่าเป็นเรื่องกรอบอะไรอย่างนี้กันเราคิดมาหาทางออกมาได้แล้วก็ตายเข้าไปสู่วงล้อมของไฟทำให้ใช้สติปัญญาปิดขังคิดเพื่อหาทางออกลำพังจิตที่อยากจะออกเฉยไม่สำเร็จแล้วก็ตายอยู่ในไฟตายอยู่ในวงล้อมจะเป็นวงล้อมอะไรต่างถ้าสติปัญญาพอแล้วถอนตัวออกมาได้จิตกับสติปัญญาจึงเป็นคนละอย่างอย่าเข้าใจเป็นอันเดียวกันเกิดมาจากนั้นแหละทำไม่ใช่อันเดียวกันที่จิตมันรู้อย่างนี้มันก็สักว่ารู้ถ้าไม่มีสติเข้าไปแทรกเข้าไปความรู้มันก็ไม่เด่นก็ไม่ชัดว่ารู้เรื่องอะไรว่าตนทำอะไรอยู่ต้องอาศัยสติเข้าไปสนับสนุนอาศัยปัญญาเป็นเครื่องไกกรองก็ทราบเหตุทราบผลหนักเบาลุกตื่นอย่างละเอียดได้เพราะปัญญาลำพังจิตเฉยไม่ทราบความตื่นความอย่างความละเอียดถึงรู้เฉย พิจารณาเข้าไปมันจะเห็นได้ชัดเรื่องนี้แต่มาพูดให้คนฟังไม่รู้เรื่องเพราะคนไม่เคยเรียนเรื่องของใจพูดให้ฟังจะรู้เรื่องได้ยังไงผู้ปฏิบัตินั่นแหละเป็นผู้จะรู้ปฏิบัติต่อใจจะต้องรู้ไม่มีลี้ลับเพราะเป็นความจริงเหมือนกันปัญญาก็เป็นความจริงหนึ่งสติก็เป็นความจริงหนึ่งใจก็เป็นความจริงหนึ่งสิ่งที่แทรกอยู่กับใจแต่ละอย่างอย่างก็เป็นความจริงด้วยกันจริงกับจริงเข้าถึงกันแล้วมันก็ต้องได้ความอย่างเวลาเข้าพรรษาเป็นเวลาเป็นโอกาสที่ดีขอให้พากันประกอบความภาคเพียรแต่เน้นจากความขี้เกียจมักง่ายมีเรามีโอกาสที่เข้ามาสั่งสมคุณงามความดีในการบวชแม้จะบวชเพื่อระยะการก็ตามระยะนี้เป็นระยะที่เราจะบำเพ็ญตัวของเราทุกยากลำบากขนาดไหนท่านก็คนเราก็คนถ้าเราทุกข์ท่านก็ต้องทุกข์ท่านทำไมคนได้เราทำไมคนไม่ได้ท่านทำไมมีความขยันหมั่นเพียรท่านทำไมท่านอดทนได้เราทำไมอดทนไม่ได้นะอุบายวิธีสอนตนถ้าเราจะคิดตัวให้มันจิตมันอ่อนแอมันอ่อนได้รวดเดียวนะใจก็ไม่พอไปทางต่ำไปยิ่งไปเสริมมันทางต่ำนี่มันก็ไหลเลยโอ้เรามาอยู่ที่อย่างนี้ไม่หวังไม่ไหวนะรับความทุกข์ความลำบากอะไรอะไรก็มันเป็นไปตามใจชอบเนี่ยทำใจมันอ่อนแอเมื่ออ่อนแอแล้วเกิดความลำบากเกิดขึ้นไปใจมันก็เป็นห้องขังวัดทั้งนั้นก็กลายเป็นเรือนจำขึ้นมาเพราะจิตใจสร้างอุปสรรคสร้างความขวางสร้างหนามซึ่งเกิดแทนตัวเองให้ได้รับความเดือดร้อนมันต้องระมัดระวังความคิดเหล่านี้จะหาความดีต้องมุ่งต่อความดีมุ่งมานะต่อความดีสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งหลอกลวงหลอกให้เราท้อแท้ความภาคความเพียรความอดความทนความรู้สึกพยายามมันหลอกจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วมีแต่กองทุกข์ถูกหลอกถูกตึงมาพอแล้วเอาเรื่องมันเคยหลอกแล้วมาเล่ามีเพื่อนฟังเคยหลอกมายังไงเอาเรื่องมาเล่าแล้วแก้มายังไงแล้วก็อธิบายให้ฟังทั้งทางอุบายวิธีที่แก้สิ่งนี้ก็อธิบายให้ฟังมามากต่อมากแล้วแก้ด้วยวิธีใดได้วิธีใดนะกินมันตัดยากลำบากเพราะปากเพราะท้องอะไรกินก็ยืนไม่ได้คือบางประเภทออกคือบางประเภทออกกลางวันเคยทางไหนทางไหนนี่เป็นหลักธรรมชาติไม่ต้องไปเสี่ยงสอนกันแต่เรื่องนี้เขามีโรงแรมโรงเรียนพ่อแม่เคยเป็นมากลางคืนหาดินคืนก็ต้องหาดินคืนเป็นหลักธรรมชาติเช่นแย่อย่างนี้ใครมาบอกมั้งตั้งแต่วันเกิดมาเป็นรับการลมมาจากที่ไหนถึงเวลามันเข้ามันยังเข้าอีเดือนมันก็เข้าไม่ต้องไปบอกไปสอนกันมันเข้ามันเองตัวเล็กๆมันก็เข้าที่เป็นธรรมชาติของมันทางภาษาละเรื่องมันเข้ากับหลายเดือนถึงจะออกตัวเล็กๆกินซะก่อนพอเป็นไปได้แล้วออกก็กระเข้า15วันก็มีเดือนก็มีบางตัวถึง 3-4 เดือนก็มีนะแต่มันตัวใหญ่ตัวทั้งส่วนเข้าถึงเป็นเดือนๆก็มีแต่ตัวเล็กๆเข้า15วันก็มีเราดูสังเกตดูเป็นธรรมชาติของใครของเราอยากข้างคาวเอาคืนๆใครบอกมันมันถนัดอย่างนั้นมันบอกอย่างนั้นถนัดอยู่ในหัวใจของสัตว์ถนัดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งในส่วนร่างกายและจิตใจของสัตว์ที่อยากหาจริงกลางคืนหรือกลางวันเป็นความถนัดเองโดยไม่มีใครบอกเรามีส่วนไหนที่จะดีมีแบบมีแผนตั้งแต่เกิดมาเลี้ยงอยู่นั้นก็มีความรู้ความฉลาดอยู่กับพ่อแม่เรียนกับพ่อแม่เรียนคำพูดคำจาเรียนภาษาเรียนชื่อนั้นชื่อนี้สมมุตินิยมอันนั้นมาผสมเข้าโรงเรียนเรียนเพื่อความฉลาดเรียนนี้ได้ยังไม่แล้วถ้าความรู้ในเมืองตัวเองไม่พอโดดไปหาเรียนเมืองนู้นเมืองนี้เพื่อความฉลาดเนี่ยขนาดนั้นยังไม่ฉลาดนู่นหรอกเรียนแล้วก็จนไม่มีอะไรเหลือติดตัวพ่อแม่จมไปด้วยเพราะการเลี้ยงลูกมีเยอะกินไม่พอปากพอท้องดังนั้นมันเกิดผลประโยชน์เท่าที่ควรเกิดประโยชน์ของมีส่วนมากมันเป็นอย่างนั้นถ้าเรียนเพื่อเอาความรู้ด้วยความเพียรใจมาประพฤติปฏิบัติเป ต่อบ้านต่อเมืองแล้วบ้านใครจะไม่เจริญมันต้องเจริญเพราะคนเรียนมาคือกันทุกคนแต่ไม่ได้สนใจมันยังแบบโก้โก้ไปนี่ดึงเบ่งไปจะมาเบ่งมาโก้ใครไปนู่นไปนี่มาแล้วโก้รู้เนาะเดี๋ยวกองขี้หมาทั้งกองก็จะไม่ขึ้นมาหยอกเลยมันพอเลยมันลืมตัวอย่างนั้นไม่หรอกมันเผลอกันเนี่ยเดินเผลอไปยิ่งเห็นเรื่องนั้นแล้วแต่ก่อนก็ไม่พิจารณาขณะพิจารณาเองอีกวันหนึ่งวันหนึ่งมันไม่อยู่พิจารณาแต่เห็นอะไรมันอดไม่ได้มันต้องพิจารณาผมไปศึกษาเราเรียนมาอะไรมันก็เลยงงเนี่ยมันไม่ทำตามเรียนหรือยังไม่ถึงนักธรรมจะมาทำประโยชน์เอาความรู้วิชามาเป็นเครื่องมือแต่ในภาคปฏิบัติแล้วทำมันก็ไม่เจริญใครเรียนอะไรมาเกณฑ์ไม่กันหลักวิชามันก็มีหลักมีเกณฑ์ผู้เรียนมาเรียนมีหลักมีเกณฑ์ปฏิบัติมีหลักมีเกณฑ์ทำไมต้องเกิดผลเกิดประโยชน์เรียนเฉยเอาความเป็นหลักเป็นเกณฑ์เลยมาทั้งโลกทางธรรมก็เหมือนกันเรียนจนกี่ประโยคของฟ้ามันไปเอาแต่ชื่อนั้นตื่นแต่ลมมันก็เอาเมื่อหนังไม่ได้กินนี่เป็นงั้นนะมันเป็นแบบเดียวกันหมดตั้งใจคือปฏิบัติเหมือนที่จูงหมาไปขนมันตั้งใจมันกลัวมันขี้เกียจมันยากมันลำบากมันไม่อยากทำเอาแต่ชื่อนั้นมาพุงมาอวดกันตอนนั้นเราภูมินั้นภูมิความรู้เท่านั้นเท่านี้แล้วความรู้อะไรความรู้บอบบางที่หนักหลุดของเรื่องตั้งใจเราปฏิบัติตามทุกสารเราเรียนมาทั้งโลกทั้งธรรมเนี่ยทำไมมันจะไม่จะมีตัวเองทำไมจะตั้งเนี่ยตั้งตัวไม่ได้ทั้งโลกก็ตั้งได้ทั้งธรรมก็ตั้งได้อันนี้มันจริงจังนะเริ่มมาพวกเราปฏิบัติกรรมฐานกรรมฐานเขาเรียกกรรมฐานมันก็มาถามแบบไหนเองก็ถามตัวเองมั่งสิมันเป็นอุบายวิธีให้นำไปสอนตนมันให้ตั้งใจจะดุด่าว่ากันทั้งหลายเลยผลนักฐานหน้าเป็นครูเป็นอาจารย์หาอุบายสอนให้นำอุบายไปสอนตนมันก็มาถามอะไรว่าสอนเวลานี้เขายกย่องมาอย่างนั้นนี่เหมือนเป็นไงสงครามเขายกย่องไหมถามตัวเองมั่งสิมันก็รู้เรื่องตัวเองเพราะเรื่องมันอยู่กับตัวตั้งปัญหาขึ้นถามเรื่องไหนมันก็ได้เรื่องมันจะแบบว่ามันเอาแต่ชื่อกรรมฐานว่าทำจริงไม่ได้ดีเอาแต่ชื่อกรรมฐานแบบกดสะพานบาตรไปนู่นไปนี่เขาว่ากรรมฐานตื่นแต่ลมมันอีกนี่มันมีลมหนึ่งแล้วมันมีเรื่องแต่ลมมันมีตัวหายนั้นแล้วแย่โลกมันเจริญทำก็เสื่อมกลัวก็คิดท้าไม่เกิดประโยชน์อะไรวันนี้เขาชมนะว่าจริงว่าอย่าลืมตัวเขาพูดเต็มปากแล้วยินเต็มหูเขามาวันไหนมันเหมือนมันตาบันตามันตาบันตาเคร่งครัดขวางมันเป็นคำพูดของประชาชนตาบันตาเคร่งครัดอาจารย์หาบัวนั้นดุนี่เขาพูดในฐานะที่ว่าเขาเป็นนิสิตลูกหาออกมาพูดให้ฟังนำเรื่องของคนอื่นมาพูดให้ฟังสำหรับเราไม่สนใจอะไรยิ่งไปกว่าเหตุผลการตำหนิการชมนั้นหนาเราพอจะฟังด้วยกันเสมอกันเพื่อเอาเหตุเอาผลจากการติดการชมแต่ที่คำว่าเคร่งครัดเขาพูดตามที่เขาไม่เคยเห็นที่เคร่งครัดยิ่งกว่านี้เขาไม่เคยเห็นหรือยิ่งกว่านี้เขาไม่เคยเห็นเขาจึงพูดอย่างนั้นเป็นความชมเชยเป็นความพอใจของเขามีจำนวนมากเราอาจจะลืมเนื้อลืมตัวไปก็ได้ตัวนี้เคร่งครัดเหมือนอย่างเขาว่าและลืมตัวทั้งที่ไม่ได้เคร่งครัดนำหมู่น้องคณะมาทุกวันนี้อยากเข้าใจว่าเคร่งครัดผมไม่เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังเสมอว่าผมหย่อนยานเต็มที่แล้วหย่อนยานกับหมู่กับคณะมันทำมีความหย่อนยานอันรวมไปโดยนั้นแหละดูเอาไม่ได้บอกว่าผมหย่อนยานให้อย่างนั้นมันก็มันรวมให้โดยนัยยะนัยยะอยู่เรื่อยๆที่เห็นมันมันก็จะอ่อนไปอ่อนไปอ่อนไปบวกเปรียบไปครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินมาก่อนท่านไม่ได้เป็นอย่างนี้อ้าวไม่ได้เป็นเพราะเหตุไรว่างแต่ว่าทำ สถานที่อยู่ท่านก็ไม่รู้รู้ล้านหลานอย่างอยู่ตามแค่ตามกระต๊อบเล็กๆพอหลวมตัวอยู่ในป่าคือกระบาดพวกป่าตามเขาตามมันนอกขอบคาเมไปอย่างนั้นสถานตามประเภทเขาให้บางทีก็ได้แต่เข้าป่ามาฉันประวัติท่านจำนั่งคนทั้งหลายได้อ่านแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ไปกับท่านอยู่กับท่านแล้วก็นำเพราะว่าท่านไปปฏิบัติก็คล้ายคลึงกันนั่นแหละนั่นแหละท่านอย่างนั้นนั่นแหละเคร่งดวงอยู่ด้วยความปนจากขาดแคลนอะไรไม่มีหรูหราอาหารการฉันก็อดมื้ออีกมื้อไปบางทีไม่ฉันด้วยความสมัครใจเองทีก็มีแต่ข้าวเปล่าทีห่อพริกแล้วก็ห่อหนึ่งหรือถ้าจำปลาปลาใส่พริกใส่อะไรให้ปลาเป็นปลาดิบดิบสดๆเย้มันไม่สุกมาฉันไม่ได้ฉันไม่ชอบเปล่าแต่ภาวนานี่เด็ดจิตเด็ดดวงเหลือเกินดีใจมีรู้ล้านล้านของเราเราคุณพอใครหรือมีอะไรชาก็ไม่มีมีรากไม้แล้วถ้าจะต้มอะไรต้มรากไม้รากไม้นั่นก็ไม่มีต้มมาน้ำด้วยเฉยแบบนี้กูจะต้มคือก็เอาใบไม้มันเป็นใบแดงบ้างใบอะไรมาถางไฟอังไฟกรอบแล้วก็ทิ้งลงในกาน้ำกาน้ำร้อนฉันหรือในฐานะท่านจะฉันนะแต่ส่วนมากท่านไม่ค่อยสนใจหรอกแล้วคิดดูการอยู่ท่านก็อยู่อย่างนั้นแหละต้องกระแทกไปอะไรไม่มีหรูหราการมีกระดาษก็อย่างว่าสถานที่อยู่เจนาธนะก็อย่างที่ว่านี้เป็นธรรมบัตรก็อันนั้นนะไปทำข้าวปากลองเขาได้ไหมจริงทางบ้านทางเงินเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเผาเปล่าใจให้แล้วเสียฉันมันไปแต่ความเพียรไม่ถอยของวัดปฏิบัติเด็ดเริ่มยาแก้ไขไม่ต้องถามว่ามีหรือไม่มีมีอะไรจะติดย่ามเลยเดี๋ยวโอ้โหชนฝาเลยอ่ะเป็นก็เป็นตาก็ตาไข่ก็ไข่หายก็หายไม่หายก็ตายอย่างนี้ผมเคยเหมือนกันยาไม่มีติดย่ามเลยเมื่อก่อนไม่มียามากกว่าคินินถ้ามาในเมืองก็คินินเป็นโรคอะไรก็ไปก็มีแต่คินินไข่ลงไปไม่ได้เรื่องที่ไม่ใช่ไข่อันเดียวกันมีอะไรติดย่ามยาแก้ท้องแก้อะไรทั้งหมดไม่มีน้ำตากาแฟอย่าไปถามน้ำอ้อยน้ำตาลอย่าไปถามน้ำส้มน้ำหวานโคคาโคโคล่าอย่าไปถามอย่างที่เราเห็นนี่โกโก้กาแฟนี่อย่าไปถามแม้จะไปหาถ่ายรูปก็ไม่มีนั่นเป็นอย่างนั้นทำไม่ได้มาพอฉันแล้วหายเงียบเลยแต่ฉันนั่นที่จริงๆไม่มีหายเงียบนั่นเท่นจริงท่านหลักวิธีท่านปฏิบัติแต่ก่อนปฏิบัติอย่างนั้นนี่มันเล่าความเป็นเอกเทศนะเด็ดด้วยในป่าในเขาเสือชุมมากพวกสัตว์พวกเสือมีเยอะห้องไปที่ไหนไม่ค่อยมีบ้านผู้บ้านคนมันเป็นป่าจริงๆไม่เหมือนทุกวันนี้ซึ่งมีแต่ป่าคนแต่ไหนมันมีแต่คนเรียกป่าคนนะเต็มไปหมดหาดงหาป่าไม้จริงๆไม่จะมีมันไม่มีอย่างนี้ถูกทำลายไปหมดทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนปลูกบ้านอย่างที่เราเห็นนั่นแหละสัตว์อะไรอะไรเราไปกินหมดมีอะไรเหลือสัตว์บกก็สิบหายสัตว์น้ำก็ตายมีสิบหายเดินตามกันป่าไม้ก็หมดถามว่าเสือเลยจะไม่เห็นทุกวันถ้าเราไปดูในสวนถามแล้วไม่มีเสือหมีนี่เป็นต้นแต่ก่อนเต้นไปด้วยสัตว์เหล่านี้เนี่ยได้ไหมอยู่อย่างอาหารหันได้เด็ดเดียวเดียวเป็นพอเป็นตาของตาบางทีนั่งคุยธรรมะกันอยู่เสือตกปลาเดินตามหลังมันมาเห็นมามันตามหลังควันควันจะเข้าบ้านตามมาเดินง่ายๆมาข้างคนมองไปเห็นถึงกับลายฟังเสือโครงใหญ่นะมันไม่ได้กลัวคนเพราะเสือมีมากกว่ามากเนี่ยนอนบ้างเวลาบางทีก็เอาทั้งคืนไม่นอนอย่างนี้ความเปลี่ยนกันนั่นแหละท่านเด็ก
1: ที่นาออก

0: เราไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเห็นชาวบ้านเขาไม่เห็นชาวบ้านต่อรังสรรค์ปฏิบัติอย่างนี้เขาก็จะรับต่อรังสรรค์เครื่องชาติเมื่อเทียบกันแล้วกับเรื่องนั้นที่กล่าวมานี้นะมันเป็นคนละโลกแล้วเวลานี้ว่าต่อรังสรรค์กับการดำเนินอย่างที่อธิบายมาของครูบาอาจารย์มันผิดเป็นคนละโลกเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าลืมตัวอย่าดีใจที่ได้ยินเขาชมว่าเราต่อรังสรรค์ปฏิบัติเครื่องชาติเราก้าวมาสู่วัดนี้เราก็เครื่องชาติจะลืมตัวไปมีผลยอมด้านสุดแล้วก็หมดสภาพยอมด้านมันตรงบางทีจนรู้สึกหนักใจถ้าผมยอมด้านยิ่งกว่านี้แล้วผมก็อยู่ข้อมูลเพื่อนไม่ได้คนต้องหลีกหนีไปอยู่คนเดียวจะไม่ได้เป็นภาระไม่ได้เป็นกังวลไม่จะไม่มีอะไรหนักใจเพราะการรู้การเห็นความประเสริฐรักษาของหมู่เพื่อนอยู่คนเดียวไม่รู้อะไรนี่ก็สบายเลยเล่าเรื่องอาหารเราดูที่วิจารณ์เราได้น้อยเท่าไหร่ธรรมทานทุดงเพื่อจะเอาน้อยๆได้มาเท่าไรก็จะผันนี่หน่อยมันกี่บาทเลยดูดิมาถึงกลางทุ่งนานั้นต้องถ่ายบาทที่เป็นแล้วมันเต็มอีกล้นอีกเวลาไหนหน้าแล้งหน้าฝนก็มีไม่อดไม่อยากเหลือเฟือที่เป็นไม่ไหวไม่ไหวทำก็ไม่เจริญเมื่อมีเพื่อนมากๆทำก็เจริญแต่น้ำมันท่วมข้าวข้าวมันตายแต่ถ้ามีข้าวมันอาศัยน้ำมันมีน้ำข้าวตายแต่เวลามันท่วมมากมันก็ตายแล้วเราใช้อาหารการรับทานเนี่ยถึงเรามีชีวิตอยู่ถ้ามันมากมันท่วมไม่กินก็ตายตัวเราไม่ตายทำก็สิ้นหายนั่นสิ่งนี้คนอื่นกำหนดให้ไม่ได้การเป็นผู้มีความเมตตากำหนดตัวเองกับตัวเองพิจารณาตัวเองและควรปฏิบัติอย่างไรกับอาหารปัจจัยทั้งหลายปัจจัยสี่เราจะควรปฏิบัติยังไงให้เหมาะสมเพื่อเกิดประโยชน์กับตัวเราเองสมความมุ่งหมายที่เห็นมาพิจารณาปฏิบัติกำจัดที่เด็ดขาดว่าที่มีหัวใจด้วยเพื่อถึงนักบวชทำเป็นหลักของเราพิจารณาเราเองเราคิดอายแล้วเกิดจำเขาว่าตั้งวันตัดเส้นกันมันไม่เส้นขาดหนึ่งมันอายเนาะมันจะมีเส้นขาดจริงๆเป็นยังไงเราเคยมาแล้วเคยเห็นเคยปฏิบัติ
1: อยู่ในเกณฑ์นี้สำหรับว่าเราถ้าเจออย่างอื่นเอาที่อื่นมาเทียบแต่เราถ้าเอามาเทียบนั้นมันจะทำให้เรานอนใจอ่อนแอว่าเราดีกว่าเขาดีกว่าคนอื่นนั่นนอนใจนั่นแหละคือความเสียของเราความดีเราไม่ใช่จะเอาดีกันตอนนี้เราทำมันยิ่งกว่านี้อะไรมันจะดีก็หนุนขึ้นเรื่อยๆมีเป็นความถูกทำการนั่งของนามันง่วงยังไงหาวาวิธีคิดการเกิดการเกิดด้วยสติปัญญามันถึงจะถูกไปในผลเดินไปยังไงยืนไปยังไงนั่งไปยังไงต้องทดสอบไปของเสมออะไรที่จะบทไหนดีเวลามันจะเกิดความง่วงมาทั้งที่เราก็จะนอนอยู่เป็นไม่เต็มหมดแล้วมันง่วงหาอะไรต้องหาอุบายประมาณมันหิวโหยเต็มที่ไม่ได้หลับนอนก็เป็นธรรมดาของขาขันต้องพักผ่อนเราก็เห็นใจเราเองขันเป็นอย่างไรเห็นใจของขาขันก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันก่อนหรือก็มีทางพักผ่อนหลับนอนเป็นธรรมดาแต่นอนนั้นก็ไรนอนนั้นไรก็ยิ่งเยอะวิชาหมูเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสอบแต่คะแนนต่อวิชาหมูขึ้นเสียงอย่างแย่นะครับมันมีวิชาธรรมแฝงอยู่นั่นเป็นคนฝึกคนความมันตัวเองหาบางที่แปลงเปลี่ยนแปลงต่างๆทำเป็นของเลิศของประเสริฐการปฏิบัติทำแบบรูปคำคำกำลังคำเท้าทำไปเรื่อยๆมันรูปนอนมันไม่เข้ากันได้แต่ถ้ามันเข้าใจมีความจริงความจังความจริงความจังนี่นอกจากจะรับประโยชน์ในการกระทำเป็นแล้วยังเป็นนิสัยอีกสมมติว่ามีความมั่นคงในศาสนาเราจะปฏิบัติตนในทางคารวะเราก็จะมีความอดความทนแล้วเราก็จะทราบในตัวของเราว่าใจนี้ต้องมีผู้ปกครองมันมีผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างจะได้เป็นไปตามอย่างความอย่างนั้นคือเรื่องของที่โลกที่จะทำตัวให้ต่ำตามลงไปและอะไรที่จะมาขุดล่างหรือขับไล่สิ่งสำคัญหลักนั้นได้ก็คือสติกับปัญญาเราจะได้นำมันนี้มาใช้คนเราถ้ามีการยั้งด้วยเหตุมีแล้วมีโรคความเสียอยู่ทำก็จะเหลือยังลำพังใจเพราะนั้นไม่มีอะไรปกครองแล้วอยู่ไม่ได้ต้องจมไปกับสิ่งต่างๆทำทั้งหลายทำมีสติปัญญาคอยฉุดคอยล้างเอาไว้เสมอคอยอุดคอยหนุนอุดทานไปเรื่อยๆมันก็พอเป็นไปมันกลายเป็นสิ่งที่สืบอบรมได้การทักสงบแล้วมันสบายถ้าไม่สงบแล้วไม่สบายนะมันเป็นไฟทั้งกองเลยหัวใจพระนี่แหละหัวใจเรานี่ฝึกไม่ได้ ร้อนก็ร้อนโกนก็ว่าอยู่อย่างนั้นเนี่ยวันเป็นเดือนเดือนเป็นปีมันช้ามันนานวันหนึ่งคืนทางนั้นก็มันติดตารางเลยมีความสงบมีความมุ่งมั่นในจุดใดจุดหนึ่งอยู่แล้ววันคืนเดือนปีมันล่วงไปล่วงไปเหมือนรวดเร็วแล้วเกิดมองไม่ทันที่เราต้องไปกำหนดกับเวลาไม่สนใจของมันสนใจแต่หน้าที่การงานวันคืนเดือนปีล่วงไปล่วงไปเร็วที่สุดแหละใจสงบก็ยิ่งเย็นไหนมันก็เย็นนั่งก็เย็นดีเย็นเดินนอนก็เย็นใจสงบคือเพราะอะไรคืออะไรก็คือใจไม่มีเรื่องควรตัวของคิดไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสคิดไปทางเรื่องราคาตัวสาวหางก็ไม่คิดมันมีแต่ความสงบใจมันอิ่มมันก็สบายมันไม่หิวโหยกับอารมณ์สงบสบายแล้วนะเหมือนอย่างคนนอนหลับมันก็สบายจิตสงบก็เหมือนกับที่เด็กมันนอนเนี่ยอยู่ภายในมันไม่ออกเคลื่อนผ่านมันก็สบายนี่ตอนสำคัญคือการปัญญาคุ้นเคียขึ้นมาขุดค้นขึ้นมาฟาดฟันแหลกไปโดยลำดับขนาดมีอยู่มากน้อยเป็นไรในหัวใจพื้นขึ้นมาติดขึ้นมาค้นขึ้นมาตัดฟันแหลกไปแหลกไปเดินหนับหนับจนไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจนั่นน่ะบรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังแท้หมายถึงจิตดวงที่บริสุทธิ์ต้นล้วนจากที่เดือดอาสวะเพราะปัญญาทราบความไม่ติดปัญญาธรรมานี้เราจะหมายเอาอะไรเป็นปรมังสุขขังนี่ไม่เห็นมีอันใดที่นอกจากจิตที่บริสุทธิ์หมดจดทุกส่วนนี้เป็นปรมังสุขังแล้วไม่เห็นอันใดที่จะมีความทุกข์ลำบากที่สุดยิ่งกว่าจิตที่ครอบคลุมที่เด็กเต็มหัวใจเรามองเห็นเท่านี้พิจารณาก็เห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้นี่เป็นสำคัญพยายามเราไม่มีคุณค่าอยู่กับความประพฤติมีคุณค่าอยู่กับใจการมีความสงบเย็นก็มีคุณค่าเย็นขนาดไหนทำตัวให้ดีขึ้นเท่าไหร่ก็มีคุณค่านอกจากนั้นมันเป็นโดยจับบริวารเป็นเครื่องประดับใจถ้าใจดีสิ่งนั้นก็เป็นเครื่องประดับถ้าใจไม่ดีสิ่งภายนอกทั้งหลายก็กลายเป็นเครื่องสังหารตัวเองเข้ามาแล้วมันเป็นขั้นสุดโมดถ้าใจเป็นขั้นสุดต้องระมัดระวังรักษาใจให้ได้ใจนี่จะประเสริฐในโลกทั้งสามไม่มีอะไรจะประเสริฐยิ่งกว่าใจการทรมานจะยากกับมากกว่าตามก็จะทรมานเพื่อเราทรมานไม่ใช่ทรมานทรมานกิเลสทั้งหลายดับกิเลสทั้งหลายฟาดฟันกิเลสทั้งหลายตัวของเราไม่ได้ฟาดฟันไม่ทำลายใจเราจะทำลายได้ทำลายอะไรสิ่งที่มันแทรกซึมใจในรับความหมุนร้อนต่างหากเพราะฉะนั้นความทุกข์นี้ทุกข์เพราะการทำลายกิเลสต่างหากจะเป็นความเสียหายที่ตรงไหนซึ่งควรพยายามอย่างยิ่งนะครับนี้ไปก่อน

การปฏิบัติพระศาสนาพึงเล็งดูเข็มทิศคือหลักสวัคคาตธรรมที่เป็นธรรมอันพระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วเข้ามาเทียบเคียงกับความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจของตนอย่าให้เคลื่อนคลาดไปจากหลักสวัคคาตธรรมทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจถ้าเคลื่อนไหวจากหรือผิดจากหลักของสวัคคาตธรรมแล้วพึงทราบว่าเป็นไปเพื่อทางผิดอย่างน้อยก็เนิ่นช้าอย่างมากก็เป็นมลทินแก่ตนเองเราทุกท่านซึ่งมารวมกันอยู่ในสถานที่นี้ไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวเมืองเดียวกันในตระกูลเดียวกันต่างก็ระเหเร่ร่อนมาด้วยความเจตนาหวังดีของตนแต่ละท่านละท่านถ้าพูดตามทางโลกแล้วเรียกว่าเราทั้งหลายไม่ได้เป็นญาติเป็นมิตรต่างมารดาบิดาต่างบ้านเกิดเมืองนอนต่างเมืองต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างภาคแต่เมื่อพูดตามหลักของธรรมที่เราทั้งหลายได้ทรงอยู่ณบัดนี้เรียกว่าเราทั้งหลายเป็นญาติกันอย่างสนิทที่จะแยกจากกันไม่ได้ญาติทางความเกิดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันญาติทางความทุกข์ความลำบากความขัดข้องยุ่งเหยิงต่างก็ได้ผ่านมาในทางสายเดียวกันญาติในทางนักบวชซึ่งเป็นผู้โกนผมโกนคิ้วเพื่อสละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ตนเองเป็นเจตนาอันเดียวกันไม่ได้ผิดแปลกกันแม้แต่น้อยและปฏิปทาก็เป็นเช่นเดียวกันด้วยมีพระธรรมวินัยเป็นเครื่องปกครองและเป็นเครื่องดำเนินเช่นเดียวกันจึงเรียกว่าเราทั้งหลายเป็นญาติกันอย่างสนิทแม้แต่ลูกพ่อเดียวแม่เดียวก็ยังมีการทะเลาะเบาะแว้งหรือคู่สามีภรรยาถึงจะเรียกว่าเป็นที่รักสักเท่าไหร่ก็ตามก็ยังมีการขัดข้องไม่ลงคอกันได้ในบางการในบางกรณีแต่สำหรับเราทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันอยู่ณบัดนี้นับตั้งแต่ที่ล่วงมาแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้รู้สึกว่าเป็นที่น่าอนุโมทนาสำหรับผมผู้เป็นหัวหน้าปกครองบรรดาท่านทั้งหลายเรื่องที่พวกเราทั้งหลายได้รับความร่มเย็นไม่มีการระแคะระคายในกันและกันทั้งข้อวัดปฏิบัติทั้งด้านความเห็นอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันเนื้อเป็นบ่อเกิดแห่งความกระทบกระเทือนนับตั้งแต่เล็กน้อยจนกระทั่งถึงส่วนใหญ่ไม่เคยปรากฏอันเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ดีจากบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้มาอยู่ร่วมกันความที่เราทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นสุขเช่นนี้เนื่องจากต่างท่านต่างองค์ก็มีหลักธรรมคือเหตุผลเป็นเครื่องสอบสวนหรือเป็นเครื่องทบทวนอยู่ในตัวของเราเอง
และหมู่เพื่อนด้วยกันให้อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นสุขถ้าหากว่าหลักธรรมของพวกเราได้ด้อยไปบ้างในการทบทวนดูเรื่องความเคลื่อนไหวของตนและหมู่เพื่อนไม่ลงรอยกันได้นั่นแลเป็นเหตุที่จะให้เกิดความระแคะระคายถ้าเป็นอย่างหม้อน้ำก็แสดงว่ากำลังร้าวจากร้าวไปก็เรียกว่าแตกกระจายหม้อน้ำเพียงแต่ว่าร้าวเท่านั้นคุณภาพก็ไม่สมบูรณ์เราจะหุงต้มแกงหรือขังน้ำก็ไม่สมบูรณ์ยิ่งหม้อน้ำได้แตกไปเสียก็ยิ่งขาดประโยชน์เต็มส่วนของหม้อน้ำที่จะพึงได้รับผลมีเรื่องความที่มีไม่ลงรอยกันในเรื่องทิฏฐิความเห็นหรือปฏิปทาที่ปราศจากหลักธรรมคือเหตุผลก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันแต่นี้ถ้าจะเทียบก็เหมือนกันกับว่าเวลานี้หม้อน้ำกำลังสมบูรณ์ไม่มีร้าวหรือบิ่มแม้แต่น้อยคือพวกเราทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นสุขนี่เนื่องจากว่าต่างคนต่างมีธรรมเป็นเครื่องประจําใจของตนเองไม่เห็นแก่ความเป็นผู้ใหญ่ไม่เห็นแก่ความเป็นผู้น้อยเห็นแก่หลักธรรมคือเจตนาที่จะมุ่งดำเนินตามสอดขาตธรรมของพระพุทธเจ้าเต็มสติกำลังและความสามารถของตนแต่ละท่านละท่านเมื่อเป็นเช่นนั้นแสดงว่าเป็นการถูกหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อการดำเนินของพวกเราตั้งแต่ขั้นหยาบเป็นการถูกหลักธรรมเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขอย่างนี้แล้วส่วนละเอียดก็พึงทราบว่าจะต้องเป็นไปจากส่วนหยาบส่วนละเอียดหมายถึงเรื่องของเราโดยเฉพาะที่จะพยายามปรับปรุงหรือพยายามสอบสวนทวนดูหลักเหตุผลอันเกิดขึ้นจากความเคลื่อนไหวในกายวาจาใจของตนเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวซึ่งเกิดขึ้นจากใจที่จะทำความสงบให้เป็นไปได้ณทางภายในที่กล่าวณบัดนี้กล่าวถึงเรื่องความสงบซึ่งเป็นไปในระหว่างหมู่เพื่อนด้วยกันเรียกว่าเป็นที่น่าอนุโมทนาการปกครองก็รู้สึกว่ามีความเบาอกเบาใจไม่ได้เป็นอารมณ์สำหรับผู้เป็นหัวหน้าที่เกี่ยวกับบรรดาลูกศิษย์จะเป็นนายใดก็ตามแสดงความไม่เป็นที่ไว้วางใจในกิริยามารยาทอย่างนี้ไม่เคยปรากฏนี่แสดงถึงเรื่องความสงบที่เกี่ยวกับหมู่เพื่อนด้วยกันนี่เราก็พอที่จะเห็นผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการระมัดระวังในระหว่างเรากับหมู่เพื่อนหรือในระหว่างตนกับหมู่เพื่อนต่างคนก็ต่างระมัดระวังถือหลักธรรมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าถือเรื่องของเราแต่ละรายละรายพยายามปรับปรุงตนเองแต่ละท่านละท่านให้เข้ากับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วผลที่ปรากฏขึ้นให้เราทั้งหลายได้ทราบหรือให้ได้อยู่หรือได้เห็นประจักษ์ก็คือความร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันนี่คือความสงบส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับหมู่เพื่อนแล้วพึงถือเอาหลักเหตุผลอันเป็นส่วนหยาบที่เกี่ยวกับหมู่เพื่อนเข้าไปปรับปรุงเรื่องภายในของตนเองคือเรื่องของจิตใจโดยเฉพาะจิตใจที่มีความกระทบกระเทือนระหว่างสิ่งที่มาสัมผัสเกิดความไม่สงบขึ้นภายในใจพึงทราบว่าจะต้องมีเรื่องอันใดอันหนึ่งที่เรา
สอบสวนทบทวนดูยังไม่รอบคอบในระหว่างสิ่งที่มากระทบกับการรับรู้ของเราในสิ่งกระทบนั้นพร้อมด้วยสติปัญญายังไม่เพียงพอและยังไม่สมบูรณ์พอจึงเป็นเหตุให้จิตของเราทรงความสงบของตนไว้ไม่ได้หรือผู้ที่ได้แล้วในขั้นที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปก็ยังมีซึ่งเรายังไม่สามารถที่จะระงับดับได้กลายเป็นเรื่องเกิดขึ้นกับใจของเราอยู่ตลอดเวลาให้พึงสอบสวนทบทวนดูเช่นเดียวกันกับระหว่างเรากับหมู่เพื่อนเพื่อปรับปรุงข้อวัดปฏิบัติให้กลมกล่อมเข้ากันได้กลายเป็นความสงบสุขขึ้นในระหว่างของพวกเราเรื่องของจิตก็พึงเทียบเคียงกันเช่นนี้ถ้าหากว่าใจของเราได้มีหลักเหตุผลสอบทวนตนในลักษณะอาการของใจที่เคลื่อนไหวต่ออารมณ์ใดๆเช่นเดียวกับเราทบทวนดูเรื่องภายนอกที่เกี่ยวกับหมู่เพื่อนนั่นแล้วเราก็จะได้รับผลประโยชน์เป็นเครื่องตอบแทนขึ้นภายในจิตใจของเราคือใจจะเริ่มมีความสงบเป็นลำดับไปความสงบก็มีหลายชั้นเมื่อเราผ่านความสงบชั้นหยาบนี้เข้าไปได้ความสงบขั้นกลางยังมีเรื่องตามขนาดของขั้นแห่งความสงบเมื่อเราได้นำสติปัญญาเข้าสอบสวนทบทวนดูสิ่งที่มาเกี่ยวข้องหรือเป็นข้าศึกต่อความสงบส่วนกลางของเราได้จนพอตัวแล้วความสงบส่วนกลางนั้นก็จะกลายเป็นความสงบที่สมบูรณ์ขึ้นมาโดยลำพังตนเองและต่อจากนั้นก็จะพยายามสู้รบกันกับข้าศึกที่ไปรังควานหรือไปก่อเรื่องกันกับความสงบที่ละเอียดโดยทางสติปัญญาอีกเช่นเดียวกันเมื่อสติกับปัญญาของเราได้สอบสวนทบทวนดูข้าศึกคืออารมณ์ภายนอกกับภายในมาสัมผัสวัดเหวี่ยงกันแล้วเกิดผลอย่างไรขึ้นมาเราก็สอบทวนด้วยเหตุผลโดยมีสติกับปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเมื่อสติปัญญาหรือเหตุผลได้พอตัวลงแล้วเรื่องความสงบอันละเอียดก็จะปรากฏขึ้นเช่นเดียวกับความสงบส่วนหยาบส่วนกลางมีหลักแห่งความสงบมีหลายชั้นเรื่องของปัญญาพึงทราบว่าเดินตามรอยกันไปกับความสงบส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเหมือนกันกับเงาตามตัวนี่หลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติธรรมให้ท่านทั้งหลายพึงทราบไว้อย่างนี้อย่าพึงเข้าใจว่าปัญญาจะไปอยู่ข้างหน้าปัญญาจะมาอยู่ข้างหลังของความสงบไม่เช่นนั้นถูกตามหลักธรรมชาติที่แท้จริงแล้วเรื่องของปัญญากับเรื่องของสติจะต้องสวมรอยกันไปหรือเป็นคู่เคียงกันไปกับความสงบไม่ว่าความสงบชั้นใดๆปัญญาก็มีตามฐานะแห่งสงบเริ่มจะทำความสงบอย่างหยาบให้ปรากฏขึ้นมาปัญญาอย่างหยาบต้องเป็นพี่เลี้ยงเสมอไปขั้นกลางปัญญาขั้นกลางก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงขั้นละเอียดปัญญาขั้นละเอียดก็ต้องเป็นที่เลี้ยงตามๆกันไปอย่างนี้นี่เป็นหลักธรรมชาติที่ได้ปฏิบัติมาตามกำลังขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งถือเป็นอันเดียวกันผมได้เปิดเผยให้ท่านทั้งหลายฟังโดยจำเพาะให้พึงทราบไว้เสียว่าเรื่องของสติกับปัญญานี้ตามขั้นของสมาธิหรือตามขั้นแห่งความสงบจะปราศจากกันไปไม่ได้เป็นธรรมที่จำเป็นที่สุดที่เราจะพึงใช้อยู่ตลอดเวลาตามฐานะแห่งปัญญาและสติของเราเท่าที่จะพยายามฝึกฝนจิตใจของตนให้เป็นไปในความสงบขั้นไหน
แล้วแต่อำนาจของสติแล้วแต่อำนาจของปัญญาเมื่อปัญญาของเรามีความละเอียดสามารถขึ้นเป็นลำดับแล้วเรื่องที่ว่าปัญญาอันละเอียดนั้นไม่ต้องว่าเพราะเป็นสิ่งที่ฝึกซ้อมไปตามๆกันกับการฝึกหัดใจของเราให้เป็นความสงบตั้งแต่เบื้องต้นนี่การที่เราจะพิจารณาหรือสอบสวนทบทวนเอาหลักเหตุผลเข้าไปจับที่หัวใจของเราที่จะเป็นความเคลื่อนไหวรับกับอารมณ์ที่มาสัมผัสให้มีสติให้มีปัญญาเป็นเครื่องสอบสวนทบทวนกันอยู่เช่นนี้ความสุขความสงบหรือความสบายความแยบคายความเฉลียวฉลาดจะค่อยปรากฏขึ้นกับใจดวงนี้เมื่อใจของเราได้มีความสงบแล้วปัญญาของเราก็จะเริ่มพิจารณาคล่องแคล่วเป็นลำดับไปเมื่อจิตมีความสงบการสงบของจิตไม่ใช่เป็นนิสัยอันเดียวลักษณะแห่งความสงบของจิตนั้นมีหลายลักษณะและตามเป็นตามนิสัยของผู้ปฏิบัติแต่ละรายไม่เหมือนกันแต่ผลรายได้คือความสงบนั้นเป็นเช่นเดียวกันลักษณะของจิตบางประเภทเมื่อกำหนดบริกรรมในคำใดคำหนึ่งบรรดาที่เป็นบทธรรมซึ่งตนชอบในจริตของตนเพียงบริกรรมเข้าเท่านั้นจิตก็ลงได้ทันทีและลงได้อย่างรวดเร็วนี่เป็นนิสัยของนักปฏิบัติบางรายต้องเป็นอย่างนี้แต่บางรายนั้นค่อยมีความสงบเข้ามาความสงบเข้ามาความรู้สึกภายนอกค่อยหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาสู่ความรู้สึกภายในคือความคำบริกรรมกับความรู้ได้แก่ใจของตนเองแล้วก็สงบเข้าไปจนกระทั่งถึงหยุดหรือปล่อยวางคำบริกรรมทรงไว้ซึ่งความรู้อันเดียวมีความรู้รอบอยู่อันหนึ่งอันนี้ชื่อว่าสติรู้อยู่จำเพาะจิตนิ่งก็รู้ว่าจิตนิ่งหยุดก็รู้ว่าหยุดจิตจะกระเพื่อมออกนิดก็ต้องรู้ทันทีนี่คือเรื่องของสติมีประจำอยู่กับองค์แห่งสมาธิหรือองค์แห่งความสงบนั้นทีนี้คนคนเดียวนั่นเองผู้ปฏิบัติรายเดียวนั่นเองลักษณะของจิตไม่ใช่จะลงอย่างนั้นเสมอไปเช่นอย่างไรที่เคยลงได้อย่างเร็วบางการบางสมัยกลับลงอย่างเชื่องช้าก็มีนี่เพราะเหตุนั้นอาการแห่งการลงของใจนั้นเราอย่าถือเป็นข้อข้องใจสิ่งที่เราจะถือสำคัญที่สุดก็คือว่าผลที่ปรากฏขึ้นจากความสงบนั้นเป็นอย่างไรนี่เป็นของสำคัญผลที่เกิดขึ้นจากความสงบนั้นคือความสุขหนึ่งและอาการจะแสดงความกระเพื่อมอย่างใดไม่มีมีความรู้เพียงอันเดียวและมีสติรู้อยู่ว่าจิตของตนหยุดนี่ผลรายได้เป็นอันเดียวกันอย่างนี้จะลงเร็วหรือช้าก็ตามจะลงลักษณะอาการใดๆก็ตามให้เราพึงถือเอาผลคือความหยุดของใจนั้นถือเอาความที่ว่าหยุดเป็นหนึ่งนี่เมื่อถอนขึ้นมาแล้วให้เป็นนักวิพากษ์วิจารณ์ในกายวิภาคของตนกายทุกส่วนเป็นสภาพแห่งไตรลักษณ์ทุกอาการเป็นไตรลักษณ์ในหลักธรรมชาติใครจะรู้ก็ตามใครไม่รู้ก็ตามสภาพนี้ต้องเป็นหลักธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์อยู่นั่นเองคำว่าไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงนี่เคยอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหลายครั้งแล้วความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาและเราอย่าพึงทราบว่าความเป็นทุกข์ก็ดีความเป็นอนิจจังก็ดีความเป็นอนัตตาก็ดีนอกไปจากอาการหนึ่งหนึ่งอย่าพึงทราบว่าเป็นอย่างนั้นอาการเดียวนั้นเองพร้อมด้วยไตรลักษณ์อยู่แล้วอย่างสมบูรณ์เช่นอย่าง
อาการแห่งกายของเรานี้มีถึง32อาการทุกๆอาการนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไตรลักษณ์โดยหลักธรรมชาติอยู่ในตัวคำว่าอนิจจังทุกขังกับอนัตตาจะแยกจากกันไม่ได้เพราะเหตุนั้นบรรดาท่านผู้พิจารณาจะพิจารณาชัดเรื่องของทุกข์ก็ตามเรื่องของนิจังก็จะต้องแสดงขึ้นกับทุกข์เรื่องอนัตตาก็จะปฏิเสธความเป็นเราเป็นเขาอยู่ในตัวนั้นเสร็จนี่แต่ท่านแยกอาการออกว่าเป็นอนิจังบ้างเป็นทุกขังบ้างเป็นอนัตตาบ้างเหมือนกันกับอาการแห่งกายของเรานี้แม้จะรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนในธาตุของบุคคลผู้เดียวนี้ก็ตามแต่เมื่อแยกออกไปแล้วธาตุนี้มีอยู่4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแม้แต่ธาตุดินก็ยังแยกอาการเป็นหลายธาตุตั้ง32อาการนี่ให้คิดดูแต่อาการใดก็ตามพึงทราบว่าคือดินนั่นเองน้ำจะแยกไปกี่ประเภทก็คือน้ำนั่นเองลมจะแยกไปกี่ประเภทก็คือลมนั่นเองไฟจะแยกไปกี่ประเภทก็คือไฟนั่นเองนี่อาการแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือไตรลักษณ์นั่นเองให้ทราบกันอย่างนี้ให้สอบสวนทบทวนวิพากษ์วิจารณ์ดูเรื่องไตรลักษ

ว่าตรายลักษณ์ทั้งสามนี้จะแยกกันไปอยู่ในที่ต่างแดนเป็นหลักธรรมชาติอันเดียวกันกำหนดอันหนึ่งก็ซึมทราบถึงอันหนึ่งให้รู้ได้ชัดๆอย่างนี้ด้วยปัญญาของเราจะรู้ในตรายลักษณ์ใดก็ตามเป็นความรู้ที่จะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญว่าเป็นเราเป็นเขาออกได้จากใจโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกับเราพิจารณาทั้งสามไตรลักษณ์เรื่องของปัญญาจะวิ่งถึงกันหมดเพราะธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมชาติอันเดียวแต่มีลักษณะถึงสามประการในวัตถุเรื่องนี้ไม่ใช่จะไปซุ่มซ่อนอยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งมีอยู่ในวัตถุอันเดียวในชิ้นเดียวนั้นเต็มไปด้วยไตรลักษณ์เมื่อปัญญาได้สอดส่องเข้าไปเห็นเรื่องของทุกข์ก็แสดงว่าเห็นภัยอยู่แล้วเห็นเรื่องอนิจจังก็เห็นแสดงว่าเป็นเรื่องที่เห็นภัยอยู่แล้วเห็นเรื่องอนัตตาก็เป็นอันบอกอย่างชัดเจนว่าคือตัวภัยไม่ควรจะยึดถือได้ว่าเป็นเราเป็นเขาว่าเป็นสุขเป็นของเที่ยงแม้แต่ชิ้นเดียวหรืออย่างเดียวนี่ให้พิจารณาอย่างนี้เรื่องของสติแล้วพวกท่านทั้งหลายอย่าให้ถือว่าเป็นภาระของใครเรื่องของปัญญาแล้วไม่สิ้นสุดอยู่กับใครสิอยู่ขึ้นอยู่กับผู้ชอบตั้งสติชอบค้นคว้าด้วยปัญญาวันหนึ่งวันหนึ่งจะเกิดขึ้นมากี่ครั้งกี่หนไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันเราอยากเข้าใจว่าเราโง่เราไม่ได้โง่ถ้าเราได้ยังความรู้สึกของเราลงในอวัยวะคือท่อนแห่งกายนี่แล้วเรื่องความรู้สึกที่แปลกประหลาดจะปรากฏขึ้นมาในสถานที่นี้โดยไม่ต้องสงสัยความเฉลียวฉลาดไม่ได้มีอยู่ในที่ไหนสติก็ไม่มีอยู่ในที่ไหนท่านจึงเรียกว่าสติปัฏฐาน4กาย1เวทนา1จิต1ธรรม1นี่เป็นที่ตั้งของสติหรือเรียกว่าเป็นที่บำรุงสติเป็นที่บำรุงปัญญาเป็นที่เพาะปลูกสติเพาะปลูกปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดรอบตัวเมื่อเรายังมีความโง่อาการทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นข้าศึกต่อเรากายก็กลายเป็นข้าศึกเวทนาก็กลายเป็นข้าศึกจิตก็กลายเป็นข้าศึกธรรมก็กลายเป็นข้าศึกเมื่อเราได้ยังสติลงที่จุดนี้ยังปัญญาลงที่จุดนี้กายก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาเวทนาก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาจิตก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาธรรมก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาในหลักธรรมชาตินี่เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือหินลับของสติของปัญญานั่นเองแต่ผู้ไม่ฉลาดเอามีดไปฟันหินมีดก็ต้องเสียนี่ถ้าผู้ไม่ฉลาดถือหินลับนี่ว่าเป็นตนกายเวทนาจิตธรรมทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นข้าศึกแก่คนโง่ผู้นั้นเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ไม่ได้สอนว่าให้เอามีดไปฟันหินไม่ได้สอนว่าให้ถือกายเวทนาจิตธรรมนี้ว่าเป็นตนแต่ตรงกันข้ามสอนว่าให้พิจารณาถึงเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมด้วยสติด้วยปัญญาอย่างนี้ต่างหากเพราะเห็นนั้นสติจึงตั้งได้ที่กายเวทนาจิตธรรมปัญญาจึงมีความเฉลียวฉลาดรู้รอบคอบตนเองขึ้นได้ด้วยหลักแห่งธรรมทั้ง4ประเภทนี้คือกายเวทนาจิตธรรมนี่บ่อแห่งความเฉลียวฉลาดบ่อแห่งความรู้รอบอยู่ที่นี่จงตั้งลงสู่ที่นี่การเรียนมากเรียนน้อยเราไม่มีโอกาสที่จะไปร่ำไปเรียนศึกษาให้ได้มากๆเหมือนอย่างบรรดาท่านที่มีโอกาสทั้งหลายก็ตามเราไม่ต้องเสียใจ

0: ให้เรียนในหลักธรรมชาตินี้พระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านสอนในหลักธรรมชาติเรื่องของกิเลสก็เป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งใครๆป้ายมีกระดานดำเรียนวิชากิเลสแม้แต่สัตว์เดรัจฉานทำไมจึงมีกิเลสเล่านั่นเด็กเล็กเด็กน้อยเขาเคยรู้กิเลสเมื่อไรทำไมธรรมชาติอันนี้จึงมีฝังหัวใจของเขาและเราผู้ใหญ่ก็เหมือนกันไม่เคยมีโรงล่ำโรงเรียนที่ไหนท่านมาเรียนตั้งแต่ธรรมทั้งนั้นไม่ได้เรียนวิชากิเลสเหตุใดกิเลสจึงมีเต็มหัวใจของเราทุกท่านเพราะเหตุใดเพราะกิเลสเป็นหลักธรรมชาติไม่ขึ้นกับใครและไม่เข้ากับใครไม่ออกใครทั้งนั้นเป็นผู้มีความเที่ยงธรรมคือตั้งอยู่ในหลักเหตุผลเช่นเดียวกันถ้าคิดผิดก็เป็นกิเลสขึ้นมาถ้าคิดถูกก็เป็นธรรมะขึ้นมาเมื่อสรุปความลงแล้วกิเลสกับธรรมไม่ใช่ผู้อื่นใดที่จะก่อร่างสร้างขึ้นให้เป็นข้าศึกและเป็นคุณต่อตนเองนอกจากหัวใจของเราผู้โง่และผู้ฉลาดนี้เท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขกิเลสออกได้ด้วยความฉลาดของตนและที่จะทำกิเลสให้ผูกมัดตนเองขึ้นด้วยความโง่ของตนเท่านั้นแล้วกิเลสจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นที่ไหนนอกจากจะเกิดขึ้นจากความโง่โง่อะไรเล่าเมื่อจะแยกออกตามประเภทแห่งความโง่แล้วเห็นก็โง่ได้ยินก็โง่สิ่งใดที่มาสัมผัสก็หลงตามไปหมดนี่ท่านเรียกว่าโง่เพราะเหตุนี้เพราะรากฐานของจิตมันโง่เพราะเหตุนั้นจึงต้องพยายามมันโง่อยู่ที่จุดไหนให้กำหนดพิจารณาลงที่จุดนั้นมันผูกตนของตนอยู่ที่จุดไหนให้พิจารณาตนทั้งตนแก้ไขลงที่จุดนั้นเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ไม่มีอันใดที่เป็นข้าศึกต่อเราซึ่งเป็นของยอดเยี่ยมที่สุดนอกไปจากกายเวทนาจิตธรรมนี้นี่ความหลงก็หลงกายนี้ว่าเป็นเรารักก็รักกายนี้ชังก็ชังกายนี้ทุกข์ก็เกิดขึ้นในกายนี้จิตได้รับความเดือดร้อนก็เพราะเรื่องแห่งกายนี
1: ้คำว่าธรรมจะหมายเอาอะไรก็กายเวทนาจิตนี้เองรวมลงแล้วเรียกว่าธรรม
0: ทีนี้เราพยายามที่จะพิจารณาใจของเราในสติปัฏฐาน4ด้วยสติด้วยปัญญาไกรกรองอยู่ทั้งวันทั้งคืนมีการงานคือสติปัฏฐาน4เท่านั้นเป็นงานเป็นทางเดินเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นที่ทำงานของเราไม่มีที่ไหนให้พิจารณาลงที่นี้เมื่อได้พิจารณาให้มันเห็นชัดด้วยอำนาจของปัญญาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าดังที่เคยอธิบายให้ฟังเหมือนอย่างเขาขุดดินลึกคราบนาไถนาไถแล้วไถเล่าขุดแล้วขุดเล่าไถดะไถแปรอะไรก็แล้วแต่แล้วคราบจนแหลกละเอียดความเร็วความช้าในสัตว์ไม่เป็นของสำคัญสำคัญที่มูลคราบมูลไถแหลกละเอียดแล้วเป็นพอนี่การพิจารณาจะเร็วหรือช้าก็ตามไม่เป็นของสำคัญสำคัญที่สุดก็คือว่าพิจารณาจนเข้าใจ
1: เมื่อเข้าใจจนแจ่มแจ้งแล้วเมื่อไร
0: นั่นแหละเป็นผลสะท้อนย้อนมาให้เราได้รับความสุขให้เราได้รับความเฉลียวฉลาดให้เราได้เห็นโทษเห็นภัยให้เราได้ปล่อยวางสิ่งที่เป็นข้าศึกนี้ได้ปราศจากความถือว่าเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของเที่ยงเป็นของสุขเป็นอัตตาเสียได้ด้วยอำนาจของปัญญานี่ให้พิจารณาเข้ามาที่นี่นี่หลักแห่งการพิจารณาเราจะเห็นว่าพิจารณามากไปหรือน้อยไปงานของเราที่ทำในวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่ต้องว่าเราทำงานน้อยไปหรือมากไปให้สำเร็จการเลี้ยงชีพได้อย่างน้อยต้องให้เป็นอย่างนั้นมากกว่านั้นให้มีการได้ซื้อได้ขายร่ำได้รวยเงินมาไว้สำหรับเป็นความสะดวกแก้ขัดแก้จนของเราในคราวจำเป็นนี่ไม่ต้องถือว่างานน้อยหรืองานมากไม่ต้องถือว่าหนักว่าเบาเมื่อเหนื่อยหรือหิวแล้วก็มาพักผ่อนร่างกายหรือรับทานอาหาร

พักให้สบายจากนั้นก็เริ่มงานอีกเป็นลำดับอย่างนี้ทุกวันทุกวันไม่ได้ถือว่าเราทำงานมากหรือทำงานน้อยเรื่องของการครองชีพเป็นความจำเป็นบังคับเราอยู่ตลอดเวลาไม่ทำไม่ได้เป็นเรื่องจำเป็นอย่างนี้ข้อนี้ก็มีในฉันนั้นเหมือนกันการพิจารณาด้วยปัญญาในสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมเราไม่ต้องว่าเราพิจารณามากหรือพิจารณาน้อยพิจารณาจนมีความเข้าใจเป็นลำดับลำดับเมื่อมีการเหนื่อยจิตอยากจะพักก็ให้เข้าพักในเรือนคือสมาธิการพักของจิตจะพักนานหรือไม่นานก็ตามขึ้นอยู่กับความเพียงพอของใจเช่นเดียวกับเรานอนหลับจะนอนหลับมากหรือน้อยก็ตามขึ้นอยู่กับความเพียงพอของธาตุขันธ์แล้วตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ประกอบการงานได้มีลักษณะของการพักสมาธิก็เช่นเดียวกันจะพักอยู่สักกี่ชั่วโมงก็ตามไม่เป็นของจำเป็นที่เราจะต้องถอนขึ้นมาเอาเฉยๆปล่อยให้พักอยู่นั้นจนเพียงพอแก่ความต้องการของจิตแล้วถอนขึ้นมาเองเมื่อจิตได้ถอนขึ้นมาแล้วมีหน้าที่ที่เราจะต้องพินิจพิจารณาในสติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมด้วยปัญญาของเราเป็นลำดับลำดับไปการพิจารณาเรื่องของกายแยกส่วนแบ่งส่วนขยายให้โตบ้างทำให้เล็กบ้างแล้วแยกออกจะเป็นกองเนื้อกองหนังในส่วนใดๆก็ตามแล้วกำหนดให้ละลายหายสูญไปจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลจากความเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นต้นจนกลายลงเป็นธาตุเดิมคือดินน้ำลมไฟแล้วปรุงขึ้นมาใหม่พิจารณาอยู่เช่นนี้วันหนึ่งจะได้สักกี่เที่ยวหรือกี่รอบไม่เป็นสิ่งที่เราจะไปพึงคำนวณผลรายได้ที่ปรากฏขึ้นจากใจของเราคือความฉลาดความหายสงสัยในส่วนแห่งกายไปทุกวันทุกวันเป็นลำดับอย่างนี้เป็นความต้องการของเราจนกระทั่งถึงว่าใจของเรามีความเพียงพอต่อส่วนแห่งกายนี้แล้วจะรู้เท่าทันในส่วนแห่งกายนี้โดยทางปัญญาแล้วปล่อยวางได้อย่างสนิทไม่มีอันใดที่จะมาเป็นเครื่องติดใจหรือซึมซาบว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราได้อีกแม้แต่นิดเดียวนี่เป็นความเพียงพอของการพิจารณาร่างกายทีนี้เรื่องเวทนาซึ่งเกิดขึ้นจากกายและเกิดขึ้นจากใจเพราะเวทนามี2ประเภทเวทนาในส่วนแห่งกายอย่างหนึ่งเวทนาในส่วนแห่งใจอย่างหนึ่งใจจะเป็นสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามที่สืบเนื่องมาจากการได้รับอารมณ์จะเป็นอารมณ์ในทางมรรคหรือในทางสมุทัยก็ตามถ้าใจของเรามีความสุขเพราะการพิจารณาเห็นแจ้งเห็นชัดในสภาวะธรรมที่มีอยู่ในตัวของเรานี้ปรากฏเป็นความสุขขึ้นมานี่เรียกว่าสุขเกิดขึ้นจากมรรคคือเกิดขึ้นจากทางด้านปัญญาถ้าสุขมีความรื่นเริงบันเทิงไปในทางโลกทางสงสารแสดงว่าสุขนี้เกิดขึ้นทางด้านสมุทัยให้เรารู้ชัดอย่างนี้เรื่องของทุกข์ก็พึงเทียบเคียงกันเช่นนี้ปล่อยวางกายนี้นั้นปล่อยวางในขั้นต้นเมื่อจิตได้พิจารณาถึงเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนแจ่มแจ้งชัดเจนตามเป็นจริงทุกชิ้นไม่มีอันใดเหลือจนกระทั่งถึงกระแสของจิตได้วิ่งไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วเรื่องกายก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีเป็นสภาวะธรรมมีสภาพเช่นเดียวกันพิจารณาผสมประสานกันได้หมดมีแต่ว่าเจตนาผิดกันเท่านั้นเจตนาในเบื้องต้นในการพิจารณากายก็ดีพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีพิจารณาเพื่อรู้แจ้งเห็นชัดพิจารณาเพื่อถอดเพื่อถอน
พื่อเปลื้องตนของตนออกจากสภาวะเหล่านี้โดยทางปัญญาแต่เมื่อเราย้อนกลับมาพิจารณาครั้งหลังนี้เป็นแต่เพียงว่าพิจารณาโดยวิหารธรรมให้เป็นความสะดวกกายสบายใจซึ่งระหว่างขันธ์กับจิตได้อาศัยกันอยู่เป็นความสุขความสบายในระหว่างขันธ์กับจิตที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นไม่มีความมุ่งมั่นปรารถนาส่วนใดอื่นซึ่งนอกไปจากให้เป็นความสะดวกกายสบายใจในระหว่างทิฏฐธรรมที่มีชีวิตอยู่นี้เท่านั้นนี่การพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีลักษณะสองประเภทลักษณะสองประเภทนั้นคือเกี่ยวกับเรื่องความสัมผัสภายนอกคือมีสิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสปรากฏเป็นความปรุงหรือความจำหมายขึ้นมาความรับรู้ขึ้นมาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งแม้สิ่งเหล่านี้จะไม่ปรากฏขึ้นมาก็ตามสัญญาจะไม่ปรากฏก็ตามวิญญาณจะไม่ปรากฏก็ตามเป็นเรื่องของปัญญาล้วนๆจะต้องพิจารณาได้โดยไม่ต้องมีสิ่งอันใดมาทำให้กระเพื่อมแต่พึงทราบก่อนว่าเรื่องของปัญญาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็สังขารนั่นเองเมื่อไปทางสมุทัยท่านก็เรียกว่าสมุทัยไปเสียคือเราปรุงไปทางให้เกิดทุกข์เกิดเป็นเรื่องกิเลสตัณหาพัวพันในจิตใจของเราท่านเรียกว่าสังขารประเภทนั้นเป็นสมุทัยแต่ถ้าคิดปรุงไปในทางจะเปลื้องตนของตนให้พ้นจากสิ่งผูกมัดทั้งหลายท่านให้ชื่อว่ามรรคก็คือสังขารนั่นเองเรียกว่าสังขารฝ่ายสมุทัยอย่างหนึ่งสังขารฝ่ายมรรคอย่างหนึ่งคือสังขารฝ่ายผูกมัดตนเองนั้นเรียกว่าสังขารฝ่ายสมุทัยสังขารฝ่ายเปลื้องหรือไปแก้ไขตนเองท่านเรียกว่ามรรคคือปัญญานี่เมื่อเป็นเช่นนั้นแม้สังขารจะไม่ปรุงในส่วนสมุทัยก็ตามสังขารที่เป็นตัวปัญญาสามารถที่จะปรุงพลิกแพลงในเรื่องอันใดให้เกิดความฉลาดแก่ตนเองได้จนกระทั่งถึงมีความเพียงพอในเรื่องเวทนาก็ดีในสัญญาก็ดีในสังขารก็ดีจะวิ่งเข้าไปสู่จุดเดียวเท่านั้นเพราะรูปก็มาจากใจเป็นรากฐานหรือเป็นแดนเกิดเวทนาก็ต้องมาจากใจแม้จะไม่ใช่ใจก็ต้องมาจากใจเช่นเดียวกับกายถึงจะเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่ใจก็ตามแต่ก็อาศัยใจปรากฏเป็นขึ้นมาประชุมกันเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมานี่เรื่องของเวทนาก็เช่นเดียวกันแม้จะไม่เป็นเรื่องของใจก็ตามแต่ก็สัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าขันธ์ 5นี้แต่ได้อย่างละอย่างก็ต้องออกมาจากใจเมื่อปัญญาเราได้พินิจพิจารณาเช่นเดียวกับเราพิจารณาในเรื่องร่างกายจนเกิดความชำนิชำนาญแม้ที่สุดจะกระเพื่อมขึ้นเมื่อไรก็ทราบถึงจะดับไปแล้วก็ตามก็ทราบทั้งเรื่องความเกิดขึ้นดับไปแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างทราบทั้งความที่ตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นจากอะไรและดับไปแล้วไปอยู่ที่ไหนจะตั้งขึ้นก็ตามไม่ตั้งขึ้นก็ตามจะตั้งอยู่ก็ตามไม่ตั้งอยู่ก็ตามก็เป็นเหตุที่จะให้ทราบชัดถึงเรื่องสมุฏฐานที่เกิดของอาการทั้ง4ทั้ง5นี้ว่าเกิดขึ้นมาจากไหนนี่เรื่องปัญญาเมื่อได้ทราบชัดเป็นลำดับลำดับลงไปเรื่องการที่เราจะไปตำหนิติโทษในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันก็หมดปัญหาไปแล้วนอกจากเราจะตำหนิติโทษของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือของรูปกายของเราเท่านั้นเมื่อพิจารณาในส่วนนี้เห็นชัดอีกแล้วก็หมดการตำหนิติโทษในรูปของตนเวทนาของตนสัญญาของตนสังขารของตนวิญญาณของตนเหตุที่จะหมดโทษหรือเหตุที่จะหมดการตำหนิติชมก็เพราะอำนาจของปัญญา
ได้รื้อฟื้นดูทุกสิ่งทุกประการรื้อฟื้นดูทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสแล้วย้อนเข้ามาดูสัญญาสังขารวิญญาณผู้รับสัมผัสในสิ่งเหล่านั้นจนเห็นชัดทั้งด้านนอกเห็นชัดทั้งด้านในเห็นชัดเข้าไปจนกระทั่งถึงที่เกิดแห่งสัญญาแห่งสังขารแห่งวิญญาณแห่งเวทนาว่าเกิดขึ้นมาจากไหนนี่ความตำหนิติชมในรูปก็ดีในเวทนาของตนก็ดีในสัญญาสังขารวิญญาณของตนก็ดีก็หมดเข้าไปเป็นลำดับๆนี่แล้วสิ่งที่เป็นกิเลสอะไรเป็นกิเลสที่นี่เมื่อรูปก็เป็นรูปเวทนาก็เป็นเวทนาในส่วนแห่งกายสัญญาก็เป็นสัญญาสังขารก็เป็นสังขารไม่เป็นกิเลสแล้วอะไรเป็นกิเลสรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่กิเลสมันก็รู้ชัดผู้ใดเป็นผู้หลงนั่นมันจะย้อนเข้าไปธรรมชาติที่ไม่รู้ไม่มีอันใดหลงความที่รู้นั่นเองเป็นเหตุที่ให้เกิดความหลงขึ้นมาได้นี่เมื่อเป็นชนีความรู้นี่ก็ต้องเป็นเรื่องของกิเลสประเภทหนึ่งจะกลับเข้าไปเห็นภายในความรู้ประเภทนั้นนี่ท่านเรียกว่าความรู้ที่เป็นรากเหง้าแห่งเรื่องทั้งหลายจะติดต่อก่อแขนงขึ้นมาจากธรรมชาติที่รู้อันนี้เท่านั้นหมดการตำหนิติชมภายนอกนอกจากจะเห็นเรื่องเห็นราวเห็นเหตุเห็นผลจากธรรมชาติที่รู้นี้เท่านั้นว่าจะเป็นไปอย่างไรอีกหรือจะมีความเคลื่อนไหวหรือมีความแปลกประหลาดอย่างไรจากธรรมชาติที่รู้นี้ปัญญาก็จดจ่อวินิจฉัยในสภาพที่รู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความรู้คืออาการของจิตที่เคลื่อนไหวแป๊บก็เกี่ยวถึงความรู้อันนั้นทันทีก็ย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปจนกระทั่งถึงผู้รู้นั้นเราได้เห็นว่าเป็นตัวโทษเห็นว่าเป็นตัวคิดอย่างชัดแจ้งด้วยปัญญาแล้วเราจะทนถือผู้รู้นี้ว่าเป็นเราได้อย่างไรเราจะทนถือผู้รู้นี้ว่าเป็นความฉลาดได้อย่างไรก็เป็นเรื่องของกิเลสดีๆเพราะได้เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วนี่ตอนนี้ธรรมชาตินี้จะตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อปัญญาได้ทันท่วงทีหรือพอแก่กำลังของตนแล้วธรรมชาติอันนี้จะต้องขาดกระเด็นลงไปทันทีไม่มีอันใดเหลือเมื่อธรรมชาติอันนี้ได้ขาดกระเด็นลงไปนั่นแหละสิ่งทั้งหลายจะปรากฏเปิดเผยไปทั่วทั้งโลกกระทะแล้วจะประกาศเป็นเสียงเดียวกันว่าสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติที่ปกติอยู่ตามธรรมชาติของเขาไม่เคยเป็นข้าศึกศัตรูต่อผู้ใดนอกจากธรรมชาติที่รู้อันเต็มไปด้วยความหลงอันเดียวเท่านี้ไปเที่ยวหาเรื่องหาราวเกิดคดีฟ้องร้องในตัวเองแล้วก็ลุกลามไปหาสิ่งภายนอกให้กลายเป็นคู่ความตามๆกันไปเท่านั้นนี่สภาวธรรมทั้งหลายจึงกลายเป็นสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาอย่างเต็มที่ในขณะที่ธรรมชาติที่ลี้ลับได้ตกสูญหายไปและในขณะเดียวกันธรรมชาติที่แท้จริงเป็นก็ได้ปรากฏเปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันกับธรรมชาติที่ลี้ลับคือความรู้ที่เจือไปด้วยความหลงนั้นได้สลายตัวลงไปเท่านั้นคำธรรมชาติที่ว่ารู้อันนี้ที่เป็นรู้โดยหลักธรรมชาตินี้กับสภาวะธรรมทั้งหลายก็กลายเป็นจะเรียกว่ากลายเป็นสหายกันก็ได้หรือว่าจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เสมอภาคด้วยกันก็ได้ต่างก็ไม่มีอันใดที่จะตำหนิติชมต่ออันใดรูปทั่วทั้งโลกธาตุก็เห็นเป็นไปตามความจริงของรูปในความตั้งขึ้นในความตั้งอยู่ในความดับไปของรูปเวทนาแม้จะมีอยู่ในส่วนแห่งกายก็ทราบชัดว่าเป็นสภาพความจริงอันหนึ่งหรือเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีเครื่องสัมผัสทั่วๆไปในขอบเขตจักรวาล นี้ก็ดีปรากฏว่าเป็นหลักความจริง
เป็นยุติธรรมเสมอหน้ากันไปหมดเนื่องจากความรู้ที่เป็นความรู้ในหลักธรรมชาตินี้ได้กลายเป็นความรู้ที่ยุติธรรมต่อตนเองเท่านั้นสภาวะทั้งหลายจึงกลายเป็นสภาพที่เป็นยุติธรรมไปตามๆกันหมดนี่เมื่อจะย้อนเข้ามาพูดให้เห็นชัดๆก็คือว่าเราเป็นผู้โกหกผู้เดียวเท่านั้นหรือเราเป็นผู้หลงเราเพียงอันเดียวหรือเพียงคนเดียวเท่านั้นเลยกลายไปทำโลกธาตุขอบเขตจักรวาลให้เป็นเรื่องเป็นราวตามๆเราไปหมดสิ่งทั้งหลายนั้นเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีคู่ความกันกับเราทั่วทั้งดินแดนพอเราได้ปรากฏเป็นความรู้ที่ยุติธรรมขึ้นมาเท่านั้นสภาวะทั้งหลายก็กลายเป็นยุติธรรมเสมอหน้ากันไปหมดนี่แหละเรียกว่ายถาภูตังญาณทัศนังความรู้เห็นตามเป็นจริงในสภาพแห่งหลักธรรมชาติของตนด้วยปัญญาอย่างแจ้งชัดแล้วสภาวะทั่วๆไปจึงกลายเป็นความจริงเสมอหน้ากันไปหมดนี่เรียกว่ายถาภูตังญาณทัศนังทั้งรู้ทั้งเห็นในสภาวะทั้งหลายตามเป็นจริงทั้งข้างนอกทั้งข้างในไม่มีอันใดลี้ลับกลายเป็นสภาวะเปิดเผยไปเสียสิ้นเพราะธรรมชาติที่ลี้ลับคือตัวอวิชชานั้นได้ดับไปเพียงดวงเดียวเท่านั้นธรรมชาติที่แท้จริงหรือธรรมชาติที่เป็นยุติธรรมจึงได้โผล่ขึ้นมาเต็มที่ให้ปรากฏชัดในจิตใจพร้อมทั้งความในหลักธรรมชาติได้ปรากฏขึ้นว่าสิ้นเรื่องเพียงเท่านี้เรื่องกิเลสเรื่องตัณหาเรื่องรักๆเรื่องชังๆเรื่องหลงเรื่องรู้อะไรต่อไปอีกนั้นหรือรู้เพื่ออะไรต่อไปอีกนั้นเป็นอันว่ายุติกันลงในที่นี้นอกออกไปก็คือว่าเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่จะมาเกี่ยวโยงกันเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเป็นอันว่ายุติลงได้ในขณะนี้เท่านั้นจะไม่มีอันใดที่จะสืบต่อธรรมชาตินี้ไปได้อีกแล้วเพราะอดีตก็รู้เท่าอนาคตก็รู้ทันปัจจุบันก็ไม่ยึดปรากฏเป็นความบริสุทธิ์อย่างล้วนล้วนอยู่ในหลักธรรมชาตินั่นแล้วนั่นแหละที่นี่ตาก็ไม่เป็นภัยหูก็ไม่เป็นภัยจมูกลิ้นกายไม่เป็นภัยเพราะใจไม่เป็นภัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็ไม่เป็นคู่เวรไม่เป็นศัตรูต่อใครกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วทั้งขอบเขตจักรวาลหรือไตรโลกธาตุประกาศเป็นคู่มิตรในเสียงเดียวกันหมดนี่เรียกว่าสุขโตข้างนอกก็เป็นสุขโตเพราะข้างในไม่มีภัยไม่ไปเที่ยวก่อกรรมก่อเวรก่อเข็นตำหนิติดโทษในสิ่งอันใดทั้งนั้นทั้งภายนอกทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งสูงทั้งต่ำทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งภายในของตนเองจึงกลายเป็นธรรมชาติที่เปิดเผยไปทั่วทั้งหมดนี่ผลแห่งการปฏิบัติด้วยความทบทวนสอบสวนดูความเคลื่อนไหวในการดำเนินของตนเองตั้งแต่ส่วนหยาบตามที่อธิบายแล้วเบื้องต้นจนกระทั่งมาถึงส่วนกลางคือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาจนมาทั้งกระทั่งถึงส่วนปลายได้แก่ผลซึ่งเกิดขึ้นจากอำนาจของศีลสมาธิปัญญาเป็นสมบัติของเราทุกท่านพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงผูกขาดไว้สำหรับพระองค์เดียวเป็นสาธารณสมบัติสำหรับท่านผู้มีความสามารถท่านผู้มีความแก้วกล้าด้วยความภาคความเพียรไม่เห็นแก่ความท้อแท้อ่อนแอคุณธรรมทั้งหลายที่ได้กล่าวมานี้ตั้งแต่ต้นจนสุดขีดความสามารถที่แสดงในวันนี้ขอย้อนย้ำอีกว่าไม่ได้เกิดขึ้นมา
ให้ผิดจากหลักแห่งสวัคขาตธรรมการดำเนินก็ดำเนินให้ถูกหลักแห่งสวัคขาตธรรมผลที่จะพึงได้รับก็เป็นสันทิฏฐิโกเห็นเองทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดซึ่งเป็นผลแห่งการปฏิบัติแล้วอากาลิโกเมื่อได้ปรากฏเต็มที่แล้วบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีกลางวันกลางคืนไม่ได้มีหลับมีตื่นเป็นของบริสุทธิ์อยู่นั้นเรียกว่าอากาลิโกบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาเอหิปัสสิโกเป็นของรู้อยู่เห็นอยู่ไม่ขาดวรรคขาดตอนสามารถที่จะแสดงหลักความจริงที่ตนได้รู้ได้เห็นทั้งที่เป็นส่วนแห่งความบริสุทธิ์ทั้งที่เป็นส่วนแห่งสภาวะธรรมที่เกิดดับดับให้แก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เห็นชัดตามเป็นจริงและเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นด้วยฉะนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้มีความอาถรรพ์ร่าเริงต่อความเป็นอยู่ความทำอยู่ความประพฤติอยู่ของตนความหิวความกระหายความลำบากลำคาญเป็นเรื่องของขันจะต้องมีด้วยกันทุกคนความทุกข์ในทางใจที่ว่ามีกิเลสอยู่แล้วจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดต้องรังควานเราให้ปรากฏอยู่เสมอให้พึงสร้างยอกหัวใจพยายามถอดถอนออกให้จนได้การตะเกียกตะกายเพื่อการถอดหนามการตะเกียกตะกายเพื่อขึ้นจากหลุมมูดหลุมคูดอย่าถือเป็นความลำบากกว่าที่เราจะนอนอยู่ในหลุมมูดหลุมคูดหรือกว่าที่จะยอมให้น้ำจมอยู่ในหัวใจของเราทุกข์เพื่อก้าวทุกข์เพื่อออกจากทุกข์ทุกข์ด้วยข้อปฏิบัติเป็นทุกข์ที่พระองค์เจ้าทรงสรรเสริญไม่ใช่ทุกข์เพื่อจะเข้าเป็นเรื่องทุกข์เพื่อจะออกเป็นทางที่ถูกตามที่พระองค์เจ้าทรงดำเนินมาแล้วยอมได้รับทุกข์เช่นเดียวกับบรรดาเราทั้งหลายอย่าพึงทราบว่าสุขจะเกิดขึ้นมาล้วนๆโดยปราศจากเหตุผลคือการดำเนินวันนี้ได้แสดงธรรมะตั้งแต่ขั้นความสะดวกความสงบเบื้องต้นสงบสบายในระหว่างหมู่เพื่อนย้อนเข้าไปถึงความสงบสบายในระหว่างจิตใจกับอารมณ์เป็นความสงบเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงเตสังวูปะสมุสุโขความสงบอันยิ่งยวดนั้นได้แก่การระงับดับเสียซึ่งสังขารอันก่อกวนให้เกิดเรื่องเกิดราวเกิดความทุกข์ทรมานต่อไปสังขารที่เป็นส่วนสมุทัยได้ดับสิ้นเสียหมดแล้วยังเหลือตั้งแต่สังขารประจำขันห้านี่ท่านเรียกว่าเตสังวูปะสมุสุโขไม่เป็นปัญหาอะไรกับสังขารประจำขันห้าพระพุทธเจ้าก็มีสาวกก็มีจนกว่าว่าท่านจะนิพพานเสียเมื่อใดขันธ์ทั้ง5นี้จึงจะดับสลายลงไปสู่สภาพเดิมของเขานี่เพราะเหตุนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงได้มีแก่จิตแก่ใจสละมาจากบ้านจากเรือนทั้งใกล้ทั้งไกลมาด้วยความเต็มอกเต็มใจจงฟังให้ถึงจิตถึงใจปฏิบัติให้ถึงขีดถึงแดนตายที่ไหนแล้วเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับร่างอันนี้ป่าชาของเรามีอยู่ทุกแห่งทุกหนต้นไม้ภูเขาที่ไหนก็ตามล้มลงแล้วใครจะเอาไปที่ไหนก็แล้วแต่สิ่งที่เราไม่ยอมแพ้คือเรื่องความเพียรนี่ขอให้ท่านทั้งหลายยึดไว้เป็นหลักหัวใจจะเป็นผู้ถึงซึ่งแดนแห่งความบริสุทธิ์ได้เพราะหลักความเพียรหรือหลักแห่งความกล้าหาญอันนี้และขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลาย

นี่เป็นอุดมมงคลมีท่านเด็กท่านคุณท่านเป็นประธานท่านที่ประธานที่หนึ่งท่านประธานเป็นต้นเสียให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบำเพ็ญมีความดีมีเป็นสิ่งสำคัญในหลักชีวิตของเราเป็นคู่ชีวิตของจิตใจทั้งปัจจุบันและอนาคตได้มาบำเพ็ญคุณงามความดีนี่เป็นผู้มีศรัทธาอยากจะฟังธรรมเทศนาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเพื่อให้สมเด็จเป็นธรรมสาวนังสนามในนิสงนั้นการฟังเทศก็กรุณาทำความรู้สึกไว้เฉพาะคือไม่ต้องสนใจไปอื่นแม้ที่สุดองค์แสดงเราก็ไม่ส่งจิตใจมาคือเราทำความรู้สึกอยู่จำเพาะใจให้เป็นปัจจุบันนจิตเท่านั้นก็เป็นอันว่าเราได้ตั้งภาชนะไว้ด้วยดีแล้วสำหรับธรรมคือกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปมากน้อยเมื่อเราตั้งความรู้สึกของเราไว้ในปัจจุบันให้เป็นปัจจุบันนจิตจิตที่ตั้งไว้โดยถูกต้องเช่นนั้นจะสามารถรับได้ทุกระยะแห่งธรรมะที่ท่านแสดงไปใจมีอารมณ์อันเดียวในขณะที่คิดสิ่งใดย่อมเป็นสิ่งนั้นจริงๆที่จะคิดสิ่งอื่นขึ้นมาก็ต่อเมื่อได้ปล่อยจากอารมณ์ที่เคยคิดอยู่แล้วถึงจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์อื่นได้มีใจเมื่อได้รับความสัมผัสคือรับรู้กับธรรมะอื่นสืบเนื่องกันไปเป็นลำดับยอมจะทำให้สงบตัวลงได้ในขณะที่ฟังใจที่มีความสงบตัวลงได้ย่อมจะปรากฏความสุขเย็นใจขึ้นมาตามลำดับแห่งความสงบที่มีมากน้อยภายในจิตของตนในขณะนั้นฉะนั้นการฟังเทศจึงจัดเป็นภาคปฏิบัติธรรมะไม่ด้อยกว่าการปฏิบัติธรรมะภาคอื่นๆเช่นนั่งภาวนาเป็นต้นครั้งที่ประการท่านถือเป็นสำคัญในการฟังธรรมทั้งฟังทั้งปฏิบัติอยู่ในนั้นเสร็จดังนั้นจึงสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในขณะที่ฟังธรรมมีจำนวนไม่น้อยการแสดงธรรมก็ขออภัยจากท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยเพราะผู้ฟังก็มีวัยต่างๆกันอาจจะมีเหลื่อมล้ำต่ำสูงในการแสดงธรรมและไม่เหมาะกับจริตจิตใจของทุกท่านก็อาจเป็นได้คำว่าธรรมะถ้าพูดฝ่ายเหตุก็เป็นเครื่องมือด้วยดีผู้จะสร้างโลกสร้างสงสารให้เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องธรรมะก็เป็นเครื่องมือต่อสู้บุกเบิกหน้าที่การงานนั้นๆให้เป็นไปด้วยความราบรื่นถ้าผู้มุ่งต่อธรรมะโดยตรงเช่นนักบวชไม่มีหน้าที่อื่นใดเกี่ยวข้องมีเฉพาะหน้าที่ที่จะบำเพ็ญตนให้รับความสงบสุขเย็นใจเป็นลำดับธรรมะก็เป็นเครื่องนำออกจากความยุ่งเหยิงใดๆเป็นลำดับไปเช่นเดียวกันธรรมะจึงใช้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมผู้ที่จะสร้างกิจการทางโลกหรือจะพยายามบำเพ็ญตนให้เป็นคนดีให้มีหลักฐานมั่นคงในส่วนทรัพย์สมบัติทั้งหลายจำเป็นต้องได้รับการอบรมทางด้านจิตใจให้มีความมั่นคงต่อตนเองเท่าที่ควรก่อนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อหลักใหญ่คือตัวของเรา
มั่นคงดีแล้วก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่มั่นคงขึ้นตามๆกันฉะนั้นการปรับปรุงตัวการประพฤติตัวการพิจารณาสอบส่องเรื่องของตัวนี่เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกับเราปิดทำงบไว้สำหรับน้ำเราต้องการน้ำจำนวนมากเท่าไรเราต้องดูทำงบของเราเป็นสำคัญยิ่งกว่าจะมองดูฟ้าซึ่งเป็นตกลงมาแห่งน้ำทั้งหลายเมื่อทำงบของเรามีความมั่นคงเพียงใดนะสามารถจะบรรจุน้ำได้มากน้อยเพียงใดน้ำที่จะไหลเข้ามาสู่ทำงบก็จะมีประมาณเท่าที่เรากำหนดเอาไว้และเท่าที่ความมั่นคงของทำงบเราจะพอกับน้ำนั้นๆ นี่การปฏิบัติตัวต่อหน้าที่การงานสำหรับทางโลกก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันก่อนอื่นเราต้องพยายามคิดตัวคือตั้งหลักตัวให้ดีอย่าให้ตัวเสียไปเฉพาะอย่างยิ่งกำลังเป็นเด็กหรือวัยรุ่นมีรู้สึกจะเป็นเรื่องระวังอยู่มากหากไม่มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาพอเช่นเดียวกับรถที่ไม่มีเบรกเราต้องพยายามการขับรถได้เคยแสดงให้ท่านผู้ฟังในที่ต่างๆมากพอสมควรเพราะเป็นข้อเทียบเคียงกันได้ดีสำหรับการดำเนินชีวิตหรือการบำเพ็ญตนให้เป็นไปเพราะความแน่นหนามั่นคงภายในจิตใจและเจริญรุ่งเรืองต่อหน้าที่การงานทั้งหลายเป็นเล่นยกเรื่องรถมาเป็นเครื่องเทียบคือถึงการที่ควรจะเร่งตามสายทางที่เห็นว่าจะเร่งได้คนขับรถซึ่งเป็นคนฉลาดก็ต้องทราบเองถึงสถานที่ที่จะควรรอจะควรเบรกคนขับรถก็ต้องรู้วิธีการในสิ่งเหล่านี้การดำเนินชีวิตของเราก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเราจะเห็นแต่ความอยากความทะเยอทะยานโดยไม่คำนึงถึงอนาคตที่จะเป็นความเสียหายมากน้อยเพียงไรอันจะเกิดขึ้นจากความอยากของเราในขณะนั้นเราต้องเล็งถึงเหตุผลแห่งความอยากว่าเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นไปเพราะความเจริญแก่เราหรือจะเป็นไปเพราะความสังหารตนเราต้องคิดเพราะตามธรรมดาหัวใจของบุคคลที่มีกิเลสย่อมไม่มีขอบเขตอยู่แล้วตามปกติของตนนอกจากจะหาธรรมะมาเป็นรั้วกั้นหรือเป็นเครื่องบังคับไว้ให้อยู่ในกรอบแห่งความถูกต้องคือธรรมนั้นเท่านั้นเราจะเป็นผู้ยับยั้งตนได้ถ้าหากว่าปราศจากธรรมอันเป็นขอบเขตหรืออันเป็นรั้วกั้นเป็นสิ่งบังคับแล้วปล่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจนั้นก็เทียบกับน้ำที่ไหลซึมออกมันเล็กและน้อยจากแอ่งหรือจากบึงจากหนองใดก็ตามน้ำนั้นจะค่อยไหลซึมออกเป็นลำดับๆแล้วทำรูที่ไหลซึมนั้นให้กว้างขวางออกไปจนสามารถทำลายทำนบหรือคูนั้นให้ขาดไปได้น้ำไหลไปหมดไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในบึงนั้นเลยก็ได้ถ้าเจ้าของไม่พยายามระมัดระวังรักษาตรวจตราอยู่เสมอในทำนบหรือคูนั้นๆมีจิตใจของเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเราปล่อยตามความอยากอันไม่มีขอบเขตแม้จะเพียงวันละเล็กและน้อยก็ตามก็เช่นเดียวกับน้ำที่ได้รับการปล่อยตัวอยู่เสมอไม่มีอะไรปิดกั้นเอาไว้ก็สามารถที่จะทำช่องที่ไหลออกนั้นให้ใหญ่โตขึ้นเป็นลำดับลำดับแล้วทำลายคูคันทั้งหลายให้ชิบหายผลปีหมดไปทั้งน้ำมีจิตใจของเรามีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันโตได้นำไปที่นี่ที่เจริญนะความอยากอันใดที่เกิดขึ้นโตที่เจริญนะด้วยดีอย่าปล่อยให้เป็นไปตามความอยากแม้จะเพียงเล็กน้อยวันนี้ปล่อยให้ความอยากดำเนินความชอบใจของตนเพียงเท่านี้
วันหน้าความอยากนี้จะเพิ่มปริมาณขึ้นอีกเป็นจำนวนเท่าตัวหรือมากยิ่งกว่านั้นเราก็ปล่อยให้เป็นไปตามความอยากความเป็นไปของใจที่ไม่มีขอบเขตนั้นต่อไปก็ทำเราให้เสียเรานั้นเทียบกับทำนกซึ่งสามารถที่จะกั้นน้ำไว้ได้มากมายในเมื่อรักษาไว้ด้วยดีแต่นี่กลายเป็นความคิดความอยากนั้นมาทำลายตนเสียสมบัติที่มีคุณค่าอันใดซึ่งจะเกิดขึ้นจากใจจริงไม่มีเนี่ยการรักษาใจจึงเป็นเรื่องสำคัญขอให้มีขอบเขตให้มีรั้วกั้น อย่าให้ปล่อยให้เป็นไปตามความอยากความทะเยอทะยานมีเป็นหลักสำคัญวันนี้เราพยายามรักษาตัวเราได้ขนาดนี้วันหน้าก็พยายามรักษาอีกความที่เคยรักษาตัวอยู่เสมอด้วยเหตุผลนี่แหละจะเป็นธรรมที่เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงภายในจิตใจและสามารถรักษาตนได้ในอนาคตไม่มีทางเสียหายเพราะการรักพยายามรักษาทุกวันก็ย่อมเป็นนิสัยของคนดีเหมือนกันวันนี้ก็พยายามรักษาวันหน้าก็พยายามรักษาเดือนหน้าปีหน้าพยายามรักษาอยู่เช่นนี้ก็กลายเป็นนิสัยเคยชินต่อการรักษาตัวไม่ว่าจะคิดเรื่องใดก็อยากทำอยากพูดอยากไปอยากมาอยากจับตายอยากอะไรก็แล้วแต่ที่แบบความอยากแล้วจะต้องมีเหตุผลเป็นผู้จัดการเสมอเมื่อเหตุผลอำนวยสมควรแค่ไหนแล้วก็ให้ดำเนินไปตามเหตุผลที่ชี้บอกว่าสมควรเพียงพอเพียงตรงนี้ไม่ให้เลยขอบเขตของเหตุผลที่เห็นว่าควรนี่ชื่อว่าการปฏิบัติรักษาตัวปฏิบัติแบบนี้ต่อไปใจของเราก็มีเหตุผลรอบตัวไม่ว่าจะจิตเล็กจิตใหญ่ไม่ว่าจะเรื่องใดๆต้องมีเหตุผลมาเป็นคู่เคียงหรือเป็นมิตรเป็นสหายกำจัดปัดเป่าสิ่งที่จะให้ร้ายแก่ตนอันจะเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งความอยากนั้นได้เป็นลำดับผู้นี้ชื่อว่าผู้คิดตัวได้ถูกต้องผู้ยับยั้งหรือบำรุงตนอันเป็นบ่อสมบัติได้ดีจะแสวงหาโภคทรัพย์มามากน้อยก็อยู่ไม่กลายเป็นคนใจรั่วเป็นคนหลอยคำว่ารั่วนี้เราคิดดูหม้อน้ำรั่วก็ใช้งานไม่ได้ถ้ารั่วมากเท่าไรก็ยิ่งเสียไปมากอะไรที่คำว่ารั่วถ้าขาดเล็กน้อยก็ไม่ดีถ้ายิ่งขาดมากก็ยิ่งใช้ไม่ได้นี่ที่นี่ขอให้ตีความหมายไปกว้างๆคำว่าขาดคำว่ารั่วอันใดรั่วไม่ดีทั้งนั้นคนเราถ้าปล่อยใจให้รั่ววันเล็กน้อยแล้วมันก็แตกที่แรกก็รั่วซะก่อนต่อไปก็แตกแล้วก็ใช้งานไม่ได้ใจที่แตกแล้วหมดที่พึ่งคนเราถ้าปล่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจกลายเป็นคนใจแตกหาที่ยับยั้งไม่ได้สมบัติเงินทองจะมีมามากน้อยเท่าไหร่ไม่มีเหลือเพราะใจไม่มีส่วนดีที่เหลืออยู่พอจะเก็บทรัพย์สมบัติไว้ได้สมบัติทั้งปวงจึงกลายเป็นสิ่งที่สังหารตนเองไปเสียด้วยซ้ำคนนั้นหมดราคามีการปล่อยตัวจึงไม่ใช่เป็นของดีแต่การรักษาตัวนั่นแหละเป็นความมั่นคงเป็นความเจริญรุ่งเรืองและเป็นความอบอุ่นภายในตัวทั้งปัจจุบันและอนาคตเราจะแสวงหาทรัพย์สมบัติสิ่งใดๆก็ตามถ้ามีเหตุมีผลเป็นเครื่องแสวงหาและเป็นเครื่องรักษาตลอดถึงการจับจ่ายมีผลไปอย่างพร้อมมูลแล้วผู้นั้นจะเป็นผู้พอดีเสมอไม่พุ่งเฟ้อเหอเหิมไม่ตื่นเต้นไปตามการตามสมัยตามสถานที่แต่จะมีความตระหนักอยู่ในเหตุผลว่าควรหรือไม่ควรเสมอไปผู้เช่นนี้จะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่น่าตกใจแม้จะไปเป็นลูกน้องของผู้ใดก็ตามผู้นั้นก็สามารถจะทำความอุ่นหรือทำความเบาใจแก่นายหรือแก่ลูกน้องได้ดีเพราะตนเป็นผู้ปฏิบัติโดยถูกต้องและมีขอบเขตนี่คือหลักของการบำเพ็ญตัวหลักของการดำเนินชีวิตชีวิตของเราไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยคิดดูตั้งกับบัดนี้จนกระทั่งถึงอวสานแห่งชีวิตเราจะต้องรับภาระของโลกที่โลกทั้งหลาย

ทำไปนั่นไม่ใช่น้อยๆเราคนหนึ่งที่ต้องรับภาระของโลกไปมากมายเพียงระยะในวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่สามารถจะรักษาตนให้ได้ให้ดีได้แล้วเราจะสามารถนำโลกอันเป็นภาระสำคัญต่อไปได้อย่างไรต้องเป็นคนที่ขับเขาเสมอไปนี่เป็นหลักสำคัญขอให้พากันนำไปพิจารณาการรักษาตัวนี้เป็นเรียกว่ารักษาสมบัติอันยิ่งใหญ่หรือก้อนใหญ่ที่สุดถ้ารักษาตัวได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยมีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับแม้จะมีน้อยก็จะกลายเป็นคนมีมากคนจนก็จะกลายเป็นคนมีโง่ก็จะกลายเป็นฉลาดคนชั่วก็จะกลายเป็นคนดีถ้ายังมีการรักษาอยู่แต่ถ้าขาดการรักษาแล้วไม่ว่าสิ่งใดๆย่อมจะหมดคุณค่าไปสำหรับบุคคลผู้ทอดอาหารนั้นแม้สิ่งนั้นจะมีคุณค่าอยู่ก็ตามแต่ก็ไม่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ไม่มีการรักษาตัวของเราจะเป็นประโยชน์แก่เราไม่น้อยจากนี้ถึงอวสานแห่งชีวิตถ้าเราพยายามประคับประคองไว้โดยดีจะเป็นประโยชน์มากมายเราต้องคิดถึงเรื่องตัวของเราก่อนอื่นตัวเรานี่เป็นหลักสำคัญเราจะเห็นแก่ความทะเยอทะยานอยากวิ่งเต้นตามมือตามเพื่อนเพ้อเสริมไปตามเพื่อนตามฟูงโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายอันจะตามมาในระยะเดียวกันแล้วกลายเป็นโรคเรื้อรังฝังอยู่ที่ใจถอนไม่ขึ้นตลอดวันตายอันนี้เป็นโรคร้ายมากโรคแก้ไม่หายโรคคิดหายไปตามๆกันเราต้องระวังโรคประเภทนี้นี่เป็นธรรมะขั้นหนึ่งเรื่องความอยากนั่นแหละสำคัญความทะเยอทะยานอยากมีสำคัญมากต้องได้จ้องมองดูอันนี้แหละจะเป็นผู้ทำลายสำคัญทำลายความมั่นคงของจิตใจทำลายตัวของเราให้เสียไปด้วยอันนี้สำคัญมากพากันสนใจผู้ที่จะดำเนินทางโลกต้องมีธรรมะเป็นเครื่องมือบุกเบิกเป็นเครื่องมือต่อสู้ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นไปไม่ได้แล้วจะเสียทั้งตัวของเราด้วยจึงผู้จะดำเนินในทางธรรมะร่วนรู้ว่าเช่นเป็นนักบวชหรือแก่เท่าชรามาแล้วหมดความห่วงใยทางโลกทางสารมีความมุ่งหมายที่จะบำเพ็ญตนให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขภายในจิตใจแล้วธรรมะก็เป็นเครื่องบุกเบิกทางแห่งความเกษมสำราญโดยลำดับเพราะธรรมะไม่จะทำคนให้อ่อนแอผู้มีธรรมะแล้วจะดำเนินทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามไม่ใช่เป็นผู้อ่อนแอถอยหลังแต่เป็นผู้ก้าวหน้าเสมอเป็นนักต่อสู้ด้วยเหตุด้วยผลหนักก็เอาเบาก็สู้เมื่อเหตุผลลงรอตรงนั้นแล้วว่าควรจะสู้ต้องสู้ควรจะถอยต้องถอยควรจะก้าวหน้าก้าวไปนี่ธรรมะเป็นอย่างนั้นการสอนให้มีความอดทนให้มีความขยันหมั่นเพียรให้มีสติให้มีปัญญารอบตัวคนเราถ้ามีทำสี่อย่างนี้เป็นเครื่องรักษาตัวแล้วจะอยู่ทั้งโลกโลกก็จะเริ่มยิ่งเดียวจะดำเนินทางธรรมะใจก็ได้รับความเยือกเย็นเฉพาะอย่างยิ่งใจนี่สำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องภาวนาเพราะตามปกติของจิตมีความคิดอยู่เป็นประจำตัวขณะที่คิดนั้นโดยมากก็ต้องคิดเป็นอารมณ์ที่เป็นข้าศึกไม่ค่อยจะสิริมงคลนี้จะเริ่มยิ่งเดียวบำรุงจิตใจให้มีความสุขความสบายแต่เป็นอารมณ์ที่ก่อควรทำลายเสียมากสำหรับอารมณ์แห่งธรรมะนั้นเป็นอารมณ์ที่ส่งเสริมจิตใจให้มีความเยือกเย็นสบายท่านจึงสอนใจให้มีธรรมะมีการภาวนาเป็นต้นการภาวนาก็ยอมมีลำบากบ้างแต่เราต้องคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นจากการภาวนาคืออะไรเสียก่อนเนี่ยลำบากก็พอทำกันไปได้เพราะคำว่าสุขนั่นแม้แต่ผลไม้สุขเราก็ยังชอบคนมีความสุขกายสบายใจจะไม่ชอบยังไงเรามีความสุขกายสบายใจเราก็ชอบความสุขใจเป็นสิ่งสำคัญความสุขใจจะสุขได้ด้วยวิธีใดผ
ผลไม้เขาเอามาบ่มรู้สึกกับต้นที่ต้นลำของมันและคือลูกของมันได้รับการบำรุงจากต้นลำเสมอจากลำต้นของมันมันก็แก่ขึ้นมาจนกระทั่งสุกไม่ใช่มันสุกเฉยๆเมื่อมันพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจากอาหารเครื่องบำรุงมันก็สุกได้ใจของเราที่จะสุกก็ต้องมีอาหารเครื่องบำรุงพอที่จะสุกได้ถึงจะสุกเมื่อมีอาหารเครื่องบำรุงมันก็สุกไม่ได้เราต้องการแต่ความสุขแต่เราก่อแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ตัวของเราทั้งที่เราต้องการความสุขเหตุกับผลก็ไม่ตรงกันความต้องการเป็นอย่างหนึ่งแต่การกระทำเป็นอีกอย่างหนึ่งผลก็ขัดแย้งกันเอ๊ะเราทำอย่างนี้แทนที่จะได้อย่างนี้ทำไมจึงได้อย่างนั้นเจตนาของเราเบื้องต้นเราว่าจะทำดีจริงแต่บทเจตนานั้นหลุดลอยไปในขณะเดียวเท่านั้นก็กลายเป็นการสั่งสมความไม่ดีขึ้นมาก่อควรติดใจให้วุ่นวายยุ่งเหยิงไปหมดผลจึงปรากฏเป็นทุกข์ขึ้นมาเหตุกับผลเป็นอย่างนี้ที่มันไม่ลงรอยกันกับเจตนาดังนั้นการทำความสงบทางด้านจิตใจเจตนากับการรักษาการดำเนินให้กลมกลืนกันไปพยายามระมัดระวังรักษาจิตให้ได้รับความสงบด้วยอำนาจแห่งบทธรรมบทใดบทหนึ่งเช่นเรากำหนดพุทโธเป็นอารมณ์ของใจหรืออานาปานสติก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจของเราเท่านั้นหรือมีความรู้สึกอยู่กับพุทโธที่เรานำมาบริกรรมในเวลานั้นโดยไม่ต้องคาดผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างมีเพียงว่าทำอย่างไรความรู้สึกของเราคือใจนี้กับคำบริกรรมนั้นๆจะสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเป็นลำดับไปนี่เป็นจุดที่มุ่งหมายสำหรับผู้บำเพ็ญเหตุเพื่อผลที่พึงใจจะปรากฏขึ้นได้อย่างไม่ผิดคาดผิดหมายต้องทำอย่างนี้ใจเมื่อในเป็นอารมณ์อันเดียวตามปกตินิสัยและได้บทธรรมะมาเป็นเครื่องอบรมเสมอความรู้สึกมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันกับบทธรรมบทนั้นๆก็จะรับความสงบเย็นใจขึ้นมาใจสบายนี่เป็นสิ่งที่หายากมากความสงบพอเริ่มขึ้นก็จะเห็นความสบายขึ้นกับความสงบสงบมากเท่าไรใจก็สบายมากเท่านั้นท่านจึงสอนให้อบรมใจให้มีความสงบความสงบกับความสบายเป็นคู่เคียงของกันและกันพออบรมได้มากเท่าไรใจก็ยิ่งสบายมากใจที่เคยผ่าโผล่นวดเต้นมาก็ตามถ้าได้รับความสงบเยือกเย็นแล้วต้องสงบถ้าคนกับแม่จะเคยเป็นคนชั่วมาก็กลายเป็นคนดีได้สม่ำเสมอมีเหตุมีผลประจำตนวิธีอบรมภาวนาอันนี้เป็นชีวิตใจของเราจริงๆนั่นพึ่งเป็นพึ่งตากันจริงๆกับอันนี้กับความว่าใจสงบใจเย็นใจเป็นที่พึ่งได้พวกเราไม่ใช่ว่าจะมีความราบรื่นสม่ำเสมอไปเป็นลำดับอาจจะเป็นรุ่มๆยิ่งวาระสุดท้ายคือธาตุขันธ์จะทำลายลงไปเนี่ยต้องเขย่าตัวเองซะอย่างบอบช้ำทนไม่ไหวก็ต้องแตกไปตอนนี้คือตอนทำให้ว้าวุ่นขุ่นมัวมากถ้าใจไม่มีหลักยึดด้วยแล้วก็ยิ่งไปใหญ่กายก็ร้อนเป็นไฟจะแตกเดี๋ยวนี้ใจก็ร้อนเป็นไฟเลยหาที่ยึดไม่ได้คว้าหาใจก็ใจก็ร้อนคว้ามาหาทางกายร่างกายก็จะแตกเลยหาที่ยึดไม่ได้ไปทั้งร้อนๆอยู่ทั้งร้อนๆแล้วก็ไปทั้งร้อนๆอยู่ที่ไหนก็ร้อนถ้าธรรมชาตินี้เป็นผู้ร้อนเพราะเราจะหวังพึ่งเป็นพึ่งตายพึ่งสุขพึ่งทุกข์พึ่งทุกข์กับใจดวงนี้แต่ใจดวงนี้ได้กลายเป็นไฟเสียดวงนี้เราจะไปอาศัยความร่มเย็นจากอะไรไม่มีความร่มเย็นนั่นเหตุที่ท่านจะสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้บำเพ็ญธรรมก็เพื่อความร่มเย็นให้เป็นที่พึ่งของตนได้ตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนมีหมายถึงนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญเวลาจวนตัวมาจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าตนของเราเป็นที่พึ่งของเราอย่างไรบ้างจะรู้กันตอนนี้คือจะอาศัยอะไรก็มันไม่มีทางจะอาศัยญาติมิตรพ่อแม่ลูกหลานก็หมดนิสัยที่จะอาศัยในเวลาเช่นนั้นคือเราก็จะกำลังจะแตกคือเราก็จะกำลังจะแตกอยู่แล้วร่างกายก็เป็นไฟทั้งกองเนี่ย
ทุกส่วนของร่างกาย

กายเวลานี้กำลังจะสลายกำลังแสดงตัวดำเนินไปตามแถวอนิจจังทุกขังอนัตตาของมันอย่างเต็มที่จนสุดขีดสุดแดนของมันที่จะเป็นไปได้ในขณะที่มีเรามีชีวิตอยู่นี้ต้องแสดงถึงวาระสุดท้ายของเขาใจของเราผู้ที่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีด้วยสติปัญญามาอย่างรอบตัวแล้วก็ต้องทำหน้าที่รอบครอบขอบคิดภายในตัวไม่ยอมให้เสียท่าเสียทีไปกับความแปรปรวนของส่วนร่างกายใจก็เป็นใจกายก็เป็นกายกายแตกใจยังดีมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องอบรมใจก็ไม่มีทุกข์นี่แหละชื่อว่าใจเป็นที่พึ่งของตนนี่แหละตนเป็นที่พึ่งของตนวาระสุดท้ายจะต้องมายึดใจเป็นหลักสำคัญใจมีอะไรเป็นอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงบ้างถ้าใจมีศีลมีธรรมมีความสงบเย็นใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนี่แหละเป็นอาหารของใจใจอาศัยกับอารมณ์อันนี้อารมณ์แห่งความดีอันนี้ไปเลยนี่ท่านว่าสุขโตอยู่ก็ดีไปก็เย็นถ้าหากว่าทำใจให้เดือดร้อนแล้วอยู่ก็เป็นทุกขโตอยู่ก็เดือดร้อนไปก็เดือดร้อนเอียบททั้งสี่ไม่สมานขาดอัตตาหิอัตโนนาถูทำที่พึ่งของตนไม่ได้อย่างอื่นเราทำได้หมดแต่จะมาทำที่พึ่งให้ตัวโดยเฉพาะเท่านั้นเราไม่สามารถจะแสดงว่าเราโง่หรือเราฉลาดเราต้องหาอุบายสอนเราอย่างนี้คือใจนี้ต้องชอบอุบายสอนแม้แต่เด็กก็ยังต้องชอบเหตุชอบผลเราพูดด้วยเหตุด้วยผลเด็กก็ยังต้องยอมเชื่อเราสอนเราด้วยเหตุด้วยผลทำไมจะไม่เชื่อหลักธรรมเป็นสิ่งที่แน่นอนจริงจังตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนเราสวัสดิ์ขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างไม่มีเอ็นมีเอียงไม่มีสูงสูงต่ำต่ำมีความสม่ำเสมอเรียกว่ามัชฌิมาเป็นภาคพื้นของธรรมะหรือเป็นความจริงของธรรมะไม่มีอะไรที่จะควรตำหนิติเตียนได้เลยเราพยายามดัดแปลงเราให้เข้าสู่หลักธรรมที่เรียกว่าสวัสดิธรรมใจของเราก็จะหาที่ตำหนิตนไม่ได้เป็นผู้สม่ำเสมอทั้งความเป็นอยู่ทั้งความตายไปฉะนั้นท่านผู้บำเพ็ญตนจนถึงที่สุดจุดหมายปลายทางหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะควรตำหนิติชมภายในจิตใจแล้วท่านจึงเป็นผู้สม่ำเสมอทั้งความเป็นอยู่เสมอทั้งความจะตายไประหว่างความเป็นอยู่กับความตายไปนั้นไม่มีทางใดเงื่อนใดจะมีน้ำหนักต่างกันความเป็นอยู่ก็คือขันธ์อันนี้เราก็ทราบแล้วว่าขันธ์อันนี้รวมตัวอยู่ประชุมกันอยู่ผสมกันอยู่เวลานี้ยังไม่แตกเราก็ทราบได้ชัดเจนจิตที่รู้เท่าทันต่อขันธ์แล้วก็เป็นจิตที่เบิกสุดอยู่อย่างนี้เวลาจะสลายไปแล้วอะไรจะล่มจมอะไรจะชิบหายไม่มีส่วนใดชิบหายส่วนธาตุขันธ์คือดินน้ำลมไฟที่ประชุมกันเป็นกายนี้เป็นรูปเป็นกายนี้ก็สลายไปตามธรรมชาติของตนที่ประชุมมาแล้วแล้วสลายตัวไปส่วนดินเป็นดินส่วนน้ำเป็นน้ำส่วนลมเข้าไปเป็นลมตามดินส่วนจิตที่บริสุทธิ์ก็มันมีสิ่งใดที่จะบกพร่องพอที่จะขับทุนสูญกำไรเวลาตายไปแล้วเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่กับความตายไปของพระกินาศพท่านจึงไม่มีส่วนใดหนักยิ่งกว่ากันมีเสมอกันหมดนอกจากท่านจะแยกแยะว่าการมีชีวิตอยู่นี้จะทำประโยชน์ให้โลกก่อนนับว่าจะได้มีประมาณเท่านั้นถ้าหากว่าได้ขาดไปเสียในเวลานี้ซึ่งไม่ควรจะเป็นไปแต่ได้เป็นไปเสียจะมีประโยชน์ที่จะทำแก่โลกที่รับประโยชน์จากท่านก็จะขาดสะบั้นไปตามๆกันก็เป็นเหตุให้เกิดความมีน้ำหนักในการเป็นอยู่ต่อไปเพื่อประโยชน์สำหรับโลกแต่จะเพื่อประโยชน์สำหรับท่านนั้นท่านไม่มีเพราะความเป็นอยู่กับความตายไปนั้นมันเป็นเรื่องของธาตุขันธ์ซึ่งเป็นตัวสมมุติล้วนๆเหมือนโลกทั่วๆไปต่างหากมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะล่มจมไปถึงจิตใจของท่านที่บริสุทธิ์แล้วธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วจะยังมีชีวิตอยู่ก็บริสุทธิ์จะตายไปแล้วจะทิพย์หายไปไหนจะไปล่มจมที่ไหนไม่มีต้องเป็นความเสมอภาคอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนที่นอกจากสมมุติอนิจจังนี้ไปแล้วนั่นนี่แหละจิตถ้าเราฝึกหัดให้ได้เต็มที่แล้วเราต้องมีความอาถรรพ์ต่อความจริงทุกด้านไม่ว่าขณะใดจะเจ็บขณะใดจะตายขณะใดจะแตกสลายไม่มีการย่อท้อไม่มีการกลัวไม่มีการหวาดเสียวมีความเสมอภาคเป็นธรรมประจำใจเพราะเห็นตามความจริงไปเสียสิ้นแล้วอะไรจะเป็นเครื่องหลอกจิตใจที่จริงแล้วได้ล่ะไม่มีสิ่งใดจะหลอกชื่อว่าสมมุติในโลกนี้เพราะคำว่าโลกวิถีต้องรู้แจ้งในเรื่องสมมุตินี้ทั้งหมดแม้จะไม่ใช่โลกวิถีแบบเป็นสมบัติของ
สมเด็จพระพุทธเจ้าก็ตามแต่คุณสมบัติของสาวกก็จับ

ได้ในโลกวิถีคือรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพของความจริงทั้งหลายที่เป็นสมมติในโลกนี้ส่วนพระพุทธโลกวิถีของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอีกประเภททรงรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักความจริงของสมมติทั้งหลายนี้ด้วยและสามารถที่จะรู้ในสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ต้องการอยากรู้ได้ด้วยว่าสิ่งนั้นอยู่ที่ไหนสิ่งนั้นมีจำนวนเท่าไหร่เป็นต้นได้สาวกไม่สามารถอย่างพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็สามารถในโลกวิถีที่รู้แจ้งในเรื่องสมมติที่เกี่ยวข้องกับจิตใจทั้งตนได้ดีจนถึงกับเป็นผู้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านี่จิตไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องของจิตจะทำให้เลวไม่มีอะไรที่จะเลวกว่าจิตกว่าคนไปถ้าจะทำให้ดีก็ไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าจิตกว่าคนเราไปจึงธรรมะทั้งหมดจึงทุ่มเทลงที่จิตใจของคนศาสนาจึงสอนคนเราให้รู้เรื่องราวของดีเยี่ยมคืออะไรคือดวงใจที่ได้รับการระมัดระวังรักษาดวงใจที่รับการซักพอกตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงอวสานสุดท้ายนี้เป็นใจที่ประเสริฐสมบัติใดในโลกจะไม่เสมอเหมือนสมบัติคือใจก่อนที่เราจะหาสมบัติอื่นเราต้องพยายามรักษาสมบัติคือใจและชีวิตร่างกายของเรานี้ไว้เป็นหลักประธานที่จะประกันไว้ก่อนถ้าอันนี้ดีแล้วสิ่งอื่นก็ค่อยเป็นผลพลอยได้ประดันตามกันยิ่งได้รับการอารมณ์ให้ถูกต้องตามหลักจนถึงความบริสุทธิ์วิมุตติในปัจจุบันจิตด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นผู้เสมอตัวไม่มีการคำว่าได้ว่าเสียอยู่ภายในใจจึงไม่มีการกล้าการสู้อะไรทั้งนั้นมีแต่ความจริงล้นล้วนที่อยู่ภายในใจนั่นแหละท่านว่าถ้าเหมือนตัวเมืองพอเราจะหาที่ไหนท่านหาที่จิตเมื่อจิตถึงขั้นไม่อยากอะไรทั้งนั้นเนี่ยเรื่องการอยากข้าวอยากน้ำอยากหลับอยากนอนเกี่ยวกับเรื่องของธาตุของขันสิ่งนี้ยังมีอยู่จะต้องเป็นไปอยู่ตลอดการของมันเมื่ออันนี้หมดความหมายลงไปแล้วสิ่งเหล่านั้นก็หมดส่วนความอยากของใจเมื่อกิเลสตัณหาอาสวะทั้งมวลหมดไปแล้วความอยากจะไม่มีวันนี้ได้แสดงธรรมมรรคป่าให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังหากว่ามีการคาดเคลื่อนด้วยบทธรรมนิพพานมีฐานใดก็ดีก็หวังว่าได้รับอภัยจากบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายขอความสวัสดีมงคล

ราไม่ต้องกดขี่บังคับจิตใจจนเกินไปเป็นเพียงทำความรู้ไว้เฉพาะเท่านั้นท่านผู้กำลังเริ่มฝึกหัดโปรดให้จดจำวิธีที่ท่านอธิบายให้ฟังไว้แล้วนำไปปฏิบัติส่วนจะปรากฏผลหรือไม่นั้นเราอย่าคาดคะเนและอยากเป็นอารมณ์ขอให้หลักปัจจุบันคือระหว่างจิตกับอารมณ์ที่พิจารณาอยู่มีลมหายใจเป็นต้นให้มีความสัมผัสรับรู้กันอยู่นี่แหละจะเป็นเครื่องหนุนให้เกิดผลขึ้นมาเริ่มแต่ความสงบเข้าไปเป็นลำดับและเมื่อได้ปรากฏสิ่งใดขึ้นมาภายในใจแม้ที่สุดความสงบที่ปรากฏขึ้นในขณะที่นั่งฟังเทศก็ดีนั่งภาวนาก็ดีเมื่อถอนออกจากที่นั่นหรือลุกจากที่นั่งแล้วนั่นแล้วในวาระต่อไปที่เราจะบำเพ็ญอีกเช่นเดียวกับคราวที่แล้วโปรดอย่าได้ไปทำความสำคัญในเหตุในผลที่ได้เคยปรากฏแล้วอย่างใดซึ่งผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้หรือผ่านมาคราวที่แล้วเบื้องต้นที่จะปรากฏความสงบขึ้นมาให้เราได้รับเป็นอารมณ์นั้นเรายังไม่มีต้นทุนมาจากไหนหรือไม่มีอีเวลที่ไหนเลยว่าเราจะได้รับปรากฏผลอย่างนั้นทำไมครั้งแรกที่เราปรากฏขึ้นนั้นจึงมีขึ้นภายในจิตใจของเราได้มีขึ้นปรากฏขึ้นได้เพราะเหตุใดก็ต้องปรากฏขึ้นเพราะเหตุที่เราบำรุงโดยถูกต้องเมื่อคราวต่อมาเราก็กำหนดต้นเหตุนั้นไว้อย่าให้จิตกลายเป็นเรื่องสัญญาอดีตคือไปคาดหมายในการกระทำที่ผ่านมาแล้วจิตจะเคลื่อนจากหลักปัจจุบันซึ่งเป็นฐานที่เกิดขึ้นแห่งผลนี่แหละหลักสำคัญโดยมากที่วันนี้จิตได้รับความสงบวันต่อไปไม่สงบนั้นเนื่องจากสัญญาอดีตที่มาหมายในวันนี้ซึ่งล่วงไปแล้วสิ่งที่เราจะยึดไว้เป็นหลักใจเพื่อการปฏิบัติต่อไปก็คือจิตที่ได้รู้ได้เห็นหรือมีความสงบขึ้นในคราวใดก็ตามสงบขึ้นเพราะเหตุใดอะไรเป็นเหตุให้จิตได้รับความสงบหรือมีความรู้เห็นต่างๆเช่นนั้นให้เรายึดต้นเหตุนั้นมาเป็นต้นเหตุในปัจจุบันของเราผลจะปรากฏขึ้นเช่นนั้นหนึ่งหรือแปลกประหลาดยิ่งกว่านั้นหนึ่งหรือละเอียดยิ่งกว่านั้นไปโดยมากผู้ที่บำเพ็ญทางด้านจิตใจที่รับความสงบเยือกเย็นมาแล้วขาดความสังรวมระวังภายในตัวความเพียรก็ด้อยนี่จิตก็มีทางเสื่อมลงไปได้เมื่อจิตได้เสื่อมลงไปแล้วจะพยายามปรับปรุงจิตใจของตนให้มีระดับเช่นที่เคยเป็นมาไม่สามารถจะทำได้นี่เพราะเหตุว่าจิตไปยึดเรื่องอดีตเสียทั้งที่ตนกำลังนั่งภาวนาความมุ่งจะให้เป็นเช่นนั้นเช่นนั้นนั้นไม่มีผลอันใดเกิดขึ้นนอกจากจะเป็นสัญญาเครื่องรบกวนใจไม่สามารถที่จะทำความสงบให้แก่ตัวเองได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นอารมณ์เช่นที่ว่ามานี้ต้องปล่อยวางในขณะที่เราบำเพ็ญถือหลักปัจจุบันเราจะกำหนดจิตกับอารมณ์บทใดกับธรรมบทใด
หรืออารมณ์ใดก็ตามให้ทำความรู้สึกไว้กับอารมณ์หรือธรรมบทนั้นเท่านั้นโดยไม่ต้องไปคาดว่าผลจะเกิดขึ้นอย่างไรความสุขที่จะเกิดขึ้นนี้จะมีลักษณะเช่นไรหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเหตุการณ์เช่นไรดังนี้เป็นต้นเราไม่ต้องไปสนใจโปรดทำหน้าที่ในวงปัจจุบันที่กล่าวนี้ไม่ว่าจิตของนักบวชไม่ว่าจิตของฆราวาสไม่ว่าจิตของผู้หญิงผู้ชายต้องทำความรู้สึกตัวเองอยู่เสมอและเป็นจิตที่มุ่งต่อความรู้สึกต่างๆอยู่ด้วยกันไม่เคยนอนใจอยู่เฉยๆโดยปราศจากความรู้แม้จะหลับก็ยังรู้ว่าหลับหลับสนิทดีก็รู้ฝันเรื่องอะไรก็รู้นี่ก็พอให้เราทราบแล้วว่าจิตนี้ไม่เคยละความรู้จากตนเองไปแม้แต่ขณะเดียวเมื่อจิตได้รับธรรมเป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องเกาะเครื่องเหนี่ยวแล้วจิตจะต้องมีหลักฐานมั่นคงขึ้นโดยลำดับเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้เวลาอุปัชฌายะท่านจะบวชพระบวชเนรท่านจึงให้กรรมฐาน5เรียกว่าตัจจะปัญจกะกรรมฐานสิเตสาโลมานขาทันตาตะโจทั้ง5นี้เพื่อเป็นหลักใจของนักบวชนั้นจะได้บำเพ็ญพิจารณาจิตจะได้อาศัยอยู่กับอาการทั้ง5นี้อาการใดอาการหนึ่งที่ถูกจริตของตนพิจารณาดูเช่นหนังเป็นต้นพิจารณาออกข้างนอกพิจารณาเข้าข้างในเมื่อความรู้ได้อยู่กับอาการนี้แล้วความรู้อาจจะซึมซาบไปสู่อาการอื่นๆทั่วสรรพางร่างกายว่ามีลักษณะเช่นไรบ้างหลักความจริงที่ในกายนี้ทั้งหมดแม้ท่านจะระบุไว้เพียง5ประการนี้ก็ตามสิ่งที่ไม่ระบุไว้นอกนั้นจะเป็นสภาพเช่นเดียวกันกับสิ่งทั้ง5ที่กล่าวนี้ทั้งนั้นเมื่อจิตได้เกาะอยู่กับอาการใดมีสติอยู่กับอาการใดจิตจะค่อยรู้เรื่องรู้ราวกับอาการนั้นจะได้ทำความเข้าใจตนเองกับอาการนั้นให้ถูกต้องต่อจากนั้นจะมีความซึมซาบรู้ไปในส่วนต่างๆของร่างกายบางครั้งก็ปรากฏขึ้นเหมือนกับเราเห็นด้วยตาเนื้อเห็นชัดจริงๆจะเห็นส่วนใดก็ตามในส่วนแห่งร่างกายนี้เมื่อจิตได้เห็นชัดความสนใจซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นก็มีมากจิตก็ตั้งเป็นปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ในอาการที่จิตเห็นชัดนั้นนี่ท่านเรียกว่าเห็นกายอย่างหนึ่งเมื่อจิตได้จดจ่ออยู่กับอาการที่เห็นนั้นแล้วจะเป็นเหตุให้ความรู้ของจิตนั้นกระจายไปทุกแห่งทุกหนเบื้องบนเบื้องล่างในส่วนแห่งร่างกายแล้วเกิดความสลดสังเวชภายในร่างกายของเราว่ามีสิ่งบางๆสิ่งหนึ่งเท่านั้นปกปิดหุ้มห่อไว้ไม่หนาเท่าใบลานเลยนอกจากนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่ประสงค์แต่เพราะเหตุแห่งสติกับปัญญาของเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเสีย
จึงเห็นสภาพนี้กลายเป็นตนเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมาแล้วกับเป็นจุดที่ยึดหมายของอุปทานอย่างเต็มที่เมื่อจิตเราได้ปักปันเขียดแดนลงในที่ใดยกอุปมาภายนอกเช่นเราได้ปักปันเขียดแดนเอาที่แห่งใดแห่งหนึ่งว่าเป็นของเราขึ้นมาแม้ที่นั้นจะยังไม่มีเครื่องเพาะปลูกต่างๆก็ตามจะมีแต่เพียงที่ดินว่างๆอยู่เท่านั้นเกิดมีผู้ใดผู้หนึ่งเข้ามาล่วงล้ำเขตแดนของเราเข้าอย่างน้อยก็ต้องต่อว่ากันมากกว่านั้นก็เป็นทอดเป็นความหรือฆ่ากันตีกันก็ได้เพราะเหตุแห่งที่ว่างๆที่นั้นซึ่งแต่ก่อนไม่เคยไม่มีใครมาเกี่ยวข้องนี้เมื่อเราย้อนเข้ามาสู่อุปทานในขันธ์ก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันต่อเมื่อเราได้พิจารณาเห็นชัดตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปข้างในด้วยอำนาจของปัญญาเรื่องอุปทานที่จะแทรกสิงอยู่ในอาการใดส่วนใดในร่างกายนี้จะค่อยถอนตัวออกมาเป็นลำดับลำดับยิ่งได้พิจารณามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นปากเป็นทางที่จะให้ถอนอุปทานได้มากเท่านั้นการปักปันเขตแดนก็เรียกว่าถอดทิ้งไปวันละชิ้นสองชิ้นเพราะฉะนั้นคำว่ากรรมฐาน5ที่พระอุปัชฌาย์มอบให้นั้นจึงเป็นหลักใหญ่สำคัญที่สุดในส่วนแห่งกายนี้ถ้าจะพูดว่าอริยสัจก็มีอยู่ภายในกายนี้ทั้งนั้นทุกข์ที่กายสมุทัยก็หมายถึงความถือกายอันนี้มักจึงหาทางเดินไม่ได้เพราะเกลื่อนไปหมดตั้งแต่เรื่องของสมุทัยปักปันเขตแดนไว้ทั่วทั้งร่างกายมรรคคือปัญญาที่จะถอดถอนอุปทานนี้จึงไม่มีช่องมีทางดังนั้นที่ท่านให้อุบายวิธี5ข้อคือเกสาโลมานขาทันตาตะโจแก่นักบวชจึงเปรียบเหมือนกันกับว่าให้อาวุธเท่าถากถางทางที่จะถอดถอนอุปทานของตนตามส่วนต่างๆแห่งร่างกายนี้นับตั้งแต่การพิจารณาขั้นต้นจนมีความชำนิชำนาญสามารถที่จะรู้เท่าทันในส่วนแห่งร่างกายทั้งภายนอกภายในเบื้องบนเบื้องล่างและรอบทั้งตัวเราจะแยกเป็นส่วนแห่งกองทุกข์เรื่องของกายนี้ทุกส่วนจะไม่มีส่วนไหนเว้นได้เลยว่าไม่ใช่กองทุกข์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นเรื่องของทุกข์เสียทั้งนั้นถ้าลองเอาปลายเข็มจดลงไปสักนิดหนึ่งเราก็จะทราบว่าเรื่องของทุกข์มันมีอยู่ทั่วสรรพางร่างกายแม้ปลายเข็มหนึ่งเท่านั้นก็มีช่องว่างพอจะจดลงได้จะเต็มไปแต่เรื่องของทุกข์ภายในกายของบุคคลคนหนึ่งเมื่อจิตได้อาศัยอยู่กับส่วนแห่งกายส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วโดยการบังคับไว้ด้วยสติให้ท่องเที่ยวอยู่ตามสรรพางร่างกายใจจะมีโอกาสรู้เรื่องของตัวเองเรื่องของทุกข์ก็จะรู้กันในที่นี้เพราะทุกข์มีอยู่ที่นี่ไม่ได้นอกเหนือไปจากสัจจากบุคคลนี้เลยดังนั้นคำว่าอริยสัจว่าเป็นธรรมลึกซึ้งนั้นจึงไม่เลยความรู้สึกของเราไปได้อยู่กับความรู้สึกของเราด้วยกันแต่ว่าสูงก็ไม่เลยกายกับใจของสัตว์และบุคคลสมุทัยว่าลึกก็ไม่ลึกไปไหนจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกนี้ทั้งนั้น
และการพิจารณาเรื่องของกายคือให้เห็นว่าเป็นทุกข์ก็ดีให้เห็นว่าเป็นสภาพที่แปรอยู่ตลอดเวลาทั้งส่วนแห่งกายและทางด้านจิตใจก็ดีเป็นสภาพที่ปฏิเสธในความเป็นสัตว์เป็นบุคคลทั่วสรรพางร่างกายและจิตใจก็ดีเป็นอุบายวิธีที่จะให้เราได้ถอนอุปาทานที่เรียกว่าเป็นตัวสมุทัยนั้นขึ้นมาให้ธรรมชาติเหล่านี้ได้เป็นอยู่เป็นปกติไม่ถูกกดขี่บังคับหรือยึดมั่นถือมั่นจากใจและให้ใจได้อยู่เป็นสุขไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งใดว่าเป็นเราเป็นของเราต่างอันต่างอยู่นี่ท่านเรียกว่ายถาภูตังญาณรัตนังรู้เห็นตามเป็นจริงในส่วนแห่งร่างกายทุกส่วนว่าเป็นไตรลักษณ์โดยทางปัญญาจนสามารถถอดถอนอุปาทานออกได้จากส่วนแห่งกายนี้ทุกส่วนไม่มีอะไรเหลืออุปาทานของใจที่มาเกี่ยวข้องกับส่วนแห่งร่างกายนี้ได้ถอนตัวไปแล้วก็ต้องเข้าไปสู่จุดแม้พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับกายนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องหัวใจดวงเดียวเมื่อปัญญาของเรามีกำลังเพราะเหตุแห่งการฝึกฝนอบรมอยู่เสมอไม่เพียงแต่จะรู้เรื่องของกายซึ่งเป็นส่วนหยาบๆเรื่องของจิตที่ไม่มองเห็นด้วยตาเนื้อแต่ก็รู้อยู่ด้วยใจของตัวเองนั้นก็จะพ้นจากปัญญานี้ไปไม่ได้อุบายพิจารณาทั้งหมดที่เรียกว่ามรรคเป็นอุบายวิธีที่จะถอดถอนเรื่องความถือมั่นสำคัญผิดของตนที่ให้ชื่อว่าสมุทัยทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคจะละเอียดหรือสูงไปที่ไหน

ไม่นอกเหนือไปจากคนคนนี้เลยคือเราที่เราไม่มองเห็นเรื่องความจริงที่มีอยู่กับตัวเรานั้นเนื่องจากเรามองข้ามเราไปเสียเท่านั้นเรามองข้ามอริยสัจจึงไม่เห็นอริยสัจที่ประกาศตัวอยู่กับเราพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีที่ว่าตรัสรู้มรรคผลนิพพานท่านตรัสรู้อะไรนอกจากจะรู้แจ้งเรื่องอริยสัจทั้งฝ่ายทุกข์และสมุทัยด้วยมรรคแล้วก็กลายเป็นนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์ขึ้นมาทั้งส่วนจิตใจและกายก็หมดกังวลธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาในครั้งนั้นกับที่เราพิจารณาอยู่นี้เป็นเรื่องของทุกข์สมุทัยอันเดียวกันการพิจารณาก็พิจารณาด้วยมรรคคือเรื่องของสติปัญญาอันเดียวกันนิโรธาคือความดับแห่งดับทุกข์เป็นลำดับไปนั้นจะเป็นอื่นมาจากที่ไหนก็คงจะเป็นเรื่องของอริยสัจอันเดียวกันอีกเพราะฉะนั้นคำที่ท่านตรัสไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงไม่เลยจากศูนย์กลางแห่งขันธ์ของเรานี้มีความเป็นกลางอยู่เสมอจิตเราพยายามทำความสงบเราพยายามเราเองความไม่สงบก็คือเป็นเรื่องของเราเองผู้พยายามจะทำความสงบและดัดแปลงตัวเองก็คือเราเหตุใดจึงจะเป็นไปเพื่อความสงบไม่ได้จะหนีจากความพยายามของเราไปไม่ได้แน่นอนต้องยังเข้าถึงความสงบได้ความสงบของใจมีหลายชั้นสงบบางขณะบางเวลาและถอนขึ้นมาเสียมีเรียกว่าความสงบที่เรายังไม่ชำนาญความสงบอีกอย่างหนึ่งพอจิตรวมเข้าไปแล้วถอยออกมาเล็กน้อยแล้วออกรู้สิ่งต่างๆจะเป็นเรื่องภายนอกหรือเป็นเรื่องภายในของตัวเองออกแสดงออกแต่ตนไม่รู้ก็เป็นได้อย่างนั้นก็มีจะมีเป็นจำนวนน้อยในสมัยทุกวันนี้ไม่ค่อยมีมากแต่จะปฏิเสธว่าไม่มีไม่ได้มีท่านเรียกว่าสมาธิประเภทหนึ่งอุปจารสมาธิอุปะแปลว่าเข้าไปแล้วจระก็ออกเที่ยวออกรู้สิ่งต่างๆนี่ให้นามตามธรรมป่าว่าอย่างนั้นอัปปนาคือความแนบสนิทของสมาธิแม้จะถอนออกจากสมาธิแล้วมาเป็นจิตธรรมดาก็ทรงไว้ซึ่งความสงบไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมไปกับเรื่องอารมณ์ใดๆตั้งอยู่ในความสงบของตนมีความเยือกเย็นสบายอยู่เช่นนั้นแม้เราจะคิดปรุงแต่งเรื่องการงานอะไรก็ได้แต่ธรรมชาติความสงบที่เป็นภาคพื้นของสมาธิประเภทนั้นจะต้องเป็นอยู่เช่นนั้นโดยปกติเมื่อรวมเข้าไปก็วางกิริยาปล่อยอาการความคิดความปรุงต่างๆเสียอยู่เป็นเอกกิจคือมีความรู้อันเดียวเท่านั้นไม่เกี่ยวกับอารมณ์ใดๆและรวมได้เป็นเวลานานนี่ท่านเรียกว่าอัปปนาสมาธิให้ชื่อท่านให้ชื่ออย่างนั้นเรื่องของปัญญาก็มีเป็นขั้นสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิปัญญาก็เป็นปัญญาขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดที่เราจะควรใช้ตามขั้นของสมาธิของเราได้ปัญญาที่เราฝึกหัดใช้เบื้องต้นก็ต้องเป็นปัญญาขั้นหยาบต่อเมื่อฝึกหัดอยู่เสมอแล้วก็จะกลายเป็นปัญญาที่มีกำลังขึ้นมาเลื่อนเป็นลำดับความชำนิชำนาญคล่องแคล่วก็น้ำวันคล่องแคล่วและชำนิชำนาญและมีความรวดเร็วขึ้นไปเช่นเดียวกับเรื่องของสมาธิที่ผู้ฝึกฝนอบรมจนพอตัวแล้วต้องการจะให้จิตสงบเมื่อไรก็ได้ตามความต้องการ
นี่คือความชำนาญของสมาธิที่ได้ฝึกฝนอบรมมาเต็มภูมิแล้วเรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมเช่นเดียวกันกับเราฝึกฝนอบรมสมาธิไม่ใช่ว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นสมาธิขั้นไหนจะกลายเป็นปัญญาขั้นนั้นขึ้นมาทำตามกันอย่างนี้หาไม่ต้องอาศัยการฝึกถ้าหากว่าปัญญาจะเป็นธรรมชาติที่แฝงขึ้นมาพร้อมๆกันกับสมาธิแล้วผู้บำเพ็ญสมาธิจะไม่มีการติดสมาในสมาธิของตนเลยเพราะปัญญาก็มีหน้าที่ที่จะเคลือบแฝงขึ้นมาและทำงานได้เช่นเดียวกันกับสมาธิหลักที่ถูกต้องก็สมาธิก็ให้เราถือว่าเป็นสมาธิเสียในขณะที่เรานั่งทำความสงบก็ให้เป็นความสงบเมื่อถอนออกจากความสงบแล้วเราจะคิดอ่านไตรตรองเรื่องธาตุขันธ์อายตนะสภาวะธรรมต่างๆจะแยกขยายแบ่งส่วนออกให้เป็นส่วนใดชิ้นใดจะเป็นเรื่องการแตกการสลายการทำลายอยู่ในวงแห่งไตรลักษณ์แล้วท่านเรียกว่าปัญญาพยายามฝึกหัดเช่นเดียวกันกับฝึกหัดสมาธิจนปัญญามีความชำนิชำนาญเช่นเดียวกับสมาธิของเรามีความชำนาญด้วยวิธีฝึกฝนอบรมแล้วปัญญาก็จะรู้หน้าที่การงานของตนไม่ใช่เราจะต้องบังคับอยู่ตลอดเวลาเมื่อปัญญาก็มีความชำนาญปัญญาก็ก้าวขึ้นสู่ระดับอันสูงละเอียดเป็นลำดับจนสามารถเป็นมหาปัญญาเป็นมหาสติไปได้พร้อมๆกันเมื่อได้ก้าวเข้าถึงมหาสติมหาปัญญาแล้วก็กลายเป็นปัญญาอัตโนมัติเป็นสติอัตโนมัติเราไม่ต้องบังคับว่าให้รู้สิ่งนั้นให้รู้สิ่งนี้ให้กำหนดสิ่งนั้นให้กำหนดสิ่งนี้ให้พิจารณาสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้แต่เรื่องของสติกับปัญญาจะกลมเกลียวกันไปเช่นเดียวกับเกลียวเชือกทำงานในหน้าที่ของตนเสมอสิ่งใดที่มาสัมผัสจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเรื่องของสติปัญญาจะวิ่งรู้เรื่องสิ่งที่มาสัมผัสได้ทันท่วงทีแต่ปัญญาขั้นที่กล่าวนี้เป็นปัญญาเกี่ยวกับเรื่องนามธรรมล้วนๆจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของกายเลยเพราะกายนี้เพียงขั้นสติขั้นกลางก็สามารถจะรู้ปัญญาขั้นกลางก็สามารถจะถอดถอนอุปทานได้เพราะความชำนาญในขั้นนี้แต่เรื่องนามธรรมที่เป็นส่วนละเอียดเช่นความสุขความทุกข์ที่เป็นส่วนละเอียดปรากฏอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะมีสัญญาสังขารที่ปรุงขึ้นกับจิตโดยเฉพาะนี้เป็นส่วนละเอียดจะเป็นเรื่องของปัญญาส่วนละเอียดตามรู้ตามเห็นสุขทุกข์ที่ปรากฏขึ้นกับใจสัญญาสังขารที่ปรุงขึ้นกับใจวิญญาณที่รับรู้สิ่งต่างๆกระเพื่อมถึงใจจิตจะยอกย้อนกลับไปกลับมาให้รู้ที่เกิดที่ดับของอาการทั้งสี่นี้ว่าเกิดขึ้นมาจากไหนแล้วดับแล้วไปอยู่ที่ไหนนี่เรียกว่าปัญญาขั้นละเอียดปัญญาขั้นนี้จะมีความหมุนตัวเองอยู่เสมอนอกจากเวลาหลับเท่านั้นจะไม่มีการบังคับบัญชาอะไรนอกจากว่าเราจะได้ยับยั้งเอาไว้เท่านั้นไม่เช่นนั้นจะไม่มีเวลาพักตัวเลยมีความเพลินในการคิดการค้นการแก้ไขตนเองที่ท่านกล่าวไว้ในธรรมะขั้นสูงว่าอุทธัจจะความฟุ้งของใจนี้ได้แก่การเพลินในการคิดค้นของตนเองจนลืมตัวเรียกว่าเพลินเกินไปต่อเมื่อจิตได้ผ่านไปแล้วถึงจะย้อน
กลับมารู้ได้ว่ากิริยาที่ความเพลินเกินไปนี้เรียกว่าเป็นทางผิดทางหนึ่งเหมือนกันไม่มีเวลาพักผ่อนจิตใจให้ได้รับความสงบมีแต่ทำงานอยู่ตลอดเวลาเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆในที่ปรากฏอยู่กับใจสัญญาสังขารวิญญาณที่ปรากฏออกมาจากใจจะหมดความหมายกับสิ่งภายนอกเพราะสิ่งภายนอกเหล่านั้นเป็นด้านวัตถุและเป็นส่วนหยาบจะเป็นเพียงปรากฏขึ้นภายในจิตแล้วก็รับรู้กันและดับไปเกิดขึ้นและดับไปเท่านั้นพยายามสอบสวนทบทวนดูเรื่องความเกิดความหลับของอาการทั้งสี่นี้โดยทางปัญญาที่ทำหน้าที่ของตนอยู่ทุกเวลาจนสามารถรู้ชัดว่าอาการทั้งสี่นี้กับเรื่องรูปขันธ์นี้มีลักษณะเช่นเดียวกันแม้จะเป็นด้านวัตถุกับด้านนามธรรมซึ่งไม่เหมือนกันก็ตามแต่ก็รวมลงในไตรลักษณ์เช่นเดียวกันไม่มีใครจะสามารถประยุกต์เอาอาการทั้งสี่นี้ว่าเป็นสุขเป็นอัตตาหรือเป็นของเที่ยงได้มีสภาพแปรเช่นเดียวกันแล้วยังสามารถจะพิจารณาได้อีกว่าสภาพทั้งสี่อาการทั้งสี่นี้เกิดขึ้นมาจากไหนฐานที่ตั้งของอาการทั้งสี่นี้มีอะไรเป็นที่ตั้งนอกจากจิตแล้วอาการทั้งสี่นี้จะไม่มีที่ตั้งเนี่ยที่ท่านพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาปัจจัยการคือความเกิดความดับของสิ่งเหล่านี้จนสามารถรู้ที่เกิดที่ดับและรู้เท่าทันกันในจุดนั้นได้อีกด้วยท่านเรียกว่าได้ปล่อยวางฐานที่เกิดแห่งภพแห่งชาติฐานที่เกิดแห่งกิเลสตัณหาอาสวะได้แก่จิตดวงนั้นปล่อยวางส่วนแห่งร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปเป็นลำดับลำดับแล้วก็ปล่อยวางธรรมชาติซึ่งเป็นรากฐานของกิเลสตัณหานั้นได้ด้วยปัญญาอีกแล้วกิเลสตัณหาจะมีที่ตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งภพตั้งชาติที่ไหนไม่มีที่ตั้งนี่ท่านเรียกว่าทำลายอวิชชาอวิชชาได้สิ้นสุดลงในจุดนี้เรื่องก็ได้ยุติกันลงความบริสุทธิ์อันนั้นจึงจะปรากฏภายในท่านผู้รู้ผู้นั้นอย่างเด่นชัดในขณะนั้นนั่นเองเรื่องพบน้อยพบใหญ่ที่เคยเป็นมาก็ทราบชัดในขณะนั้นว่าเป็นไปจากธรรมชาติอันเดียวนี้เป็นผู้พาให้เกิดให้ตายพาให้ทุกข์ยากลำบากสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่นนอนแห่งพบแห่งชาติแห่งความสุขความทุกข์ก็ไปจากจุดเดียวนี้ทั้งนั้นนี่เรียกว่าบ่อแห่งความกังวลมีอยู่จุดนี้ทั้งนั้นถ้าว่าต้นไม้ก็คือรากแก้วของต้นไม้ถ้าว่าภพชาติก็รากแก้วของภพของชาติได้แก่จิตตวิชาที่พัวพันหรือซึมซาบกันอยู่จนไม่ทราบว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นอวิชชาจนกว่าปัญญามีความสามารถแก้วกล้าถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วจึงจะทราบรากฐานที่เกิดแห่งภพแห่งชาติได้โดยชัดเจนพร้อมทั้งทำลายด้วยมรรคญาณได้แก่ปัญญาขั้นละเอียดภพชาติจึงจะสิ้นสุดลงในใจตรงนั้นนั่นแหละที่ท่านว่าวุจิตังปรมจริยังกตังกรณียังได้จบเสร็จกิจในพระพุทธศาสนาที่อื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีคือเราจะทำการถอดถอนอะไรอีกไม่มีสิ่งที่จะถอดถอนเพราะสมมุติได้สลายตัวลงไปหมดแล้วไม่มีอันใดเหลือท่านจึงให้ชื่ออันหนึ่งขึ้นมาว่าวิมุตติสมมุตินั้นเราตั้งชื่อด้วย
มีความติดใจในสิ่งนั้นด้วยเป็นอุปทานในสมมุตินั้นด้วยแต่วิมุตติตั้งขึ้นด้วยอำนาจแห่งท่านผู้บริสุทธิ์ตั้งจึงไม่มีข้อข้องใจอันใดกับชื่อของวิมุตติตั้งไว้ตามอาการเท่านั้นทีนี้อริยสัจจะทำทั้ง4ไปอยู่ที่ไหนเมื่อจิตได้ถึงขั้นนั้นแล้วทางเดินก็สิทธิสัยหรือว่าปล่อยไว้ตามเป็นจริงทุกข์ก็ได้สลายตัวไปแล้วเพราะรากฐานคือสมุทัยได้ถูกถอดถอนขึ้นด้วยมรรคคือศีลสมาธิปัญญานิโรธะก็แสดงตัวขึ้นมาว่าดับทุกข์ผู้ใดที่รู้ว่าทุกข์ดับผู้นั้นไม่ใช่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเพราะฉะนั้นธรรมชาตินั้นจึงนอกเหนือไปจากสมุทัยนิโรธมรรคอีกทีหนึ่งหลักของพระพุทธศาสนาผู้ปฏิบัติตามเนี่ยทางของพระพุทธเจ้าไม่ว่าสมัยโน้นหรือสมัยนี้ไม่ว่าสมัยใดขอแต่ได้ดำเนินตามหลักความจริงคือเหตุผลโดยถูกต้องผลที่อันเป็นที่พึงพอใจจะต้องแสดงขึ้นได้ด้วยกันทุกรายโดยไม่คำนึงว่าเป็นหญิงเป็นชายนักบวชหรือฆราวาสอำนาจวาสนานั้นเราสร้างมาด้วยกันทุกคนเราอย่าได้ประมาทอำนาจวาสนาของตนทุกคนก็ต้องมีกิเลสด้วยกันเพราะกิเลสยังไม่สิ้นต้องเป็นผู้มีกิเลสจะสามารถว่าตนมีวาสนามากน้อยได้อย่างไรต่อเมื่อมีความรู้ความฉลาดซึ่งเกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมนี่แหละเราจะทราบว่าสิ่งใดมาเป็นข้อข้องใจหรือสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคต่อทางเดินของเราเราจะได้พยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อทางเดินของตนนั้นเราจะได้ก้าวเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางเป็นลำดับลำดับวิญญาณที่เราก้าวไปนั้นก็แสดงว่าเราเพิ่มอำนาจวาสนาของเรานั่นเองเมื่อเต็มที่แล้วก็ผ่านพ้นไปได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาขออำนาจแห่งคุณพระรัต

เพณีการเข้าพรรษานี้ถือเป็นกิจสำคัญสำหรับพระนับแต่ครั้งพุทธกาลมาเริ่มแรกจริงๆก็ไม่มีการจำพรรษาเห็นมีความจำเป็นเกี่ยวกับการเที่ยวของพระไม่มีเวลาทำคนอื่นให้ได้รับความเสียหายบ้างหรือมากน้อยตามแต่พระเนนมีจำนวนมากเที่ยวไม่มีเวลาหยุดทั้งหน้าและหน้าฝนเมื่อเขากราบทูลพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการสัญจรไปมาของพระพระองค์จึงทรงอนุญาตจึงทรงบัญญัติให้มีการจำพรรษาการอยู่จำพรรษานั้นต้องอยู่ให้ครบไตรมาสคือ3เดือนมีวันนี้เป็นวันเริ่มแรกเพราะเป็นฤดูฝนสมกับการเข้าพรรษาจะอยู่ในสถานที่ใดก็ถือบริเวณนั้นเป็นขอบเขตของตนซึ่งจะต้องจำพรรษาอยู่ที่นั้นตลอดไตรมาสคือ3เดือนอย่างวัดป่าบ้านตาดก็ถือกำแพงวัดเป็นขอบเขตที่เรียกว่าอาวาสอยู่ภายในนี้ไม่ไปแรมวันแรมคืนที่ไหนนอกจากกิจจำเป็นดังที่ท่านแสดงไว้แล้วในพระวินัยเช่นพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือพระราชามหากษัตริย์ทรงนิมนต์ให้เป็นในพระราชกุศลของพระองค์วัดวาอาวาสเกิดความชำรุดทรุดโทรมไปหาไม้มาซ่อมแซมนิสัตติมิหาริกอันเตวาสิกเก็บไข้ได้ป่วยเยี่ยมกันหรือเกิดความกระสันไปเยี่ยมเพื่อให้โอวาทสั่งสอนหรือตักเตือนซึ่งกันและกันให้ไปได้ภายใน7วันต้องกลับมานี่พูดเพียงย่อๆเพราะพระวินัยหนังสือก็มีอยู่แล้วใครๆก็อ่านได้เข้าใจได้ตามนั้นจึงไม่จำเป็นต้องอธิบายไปมากนี่เป็นประเพณีของพระเราต้องมีการจำพรรษาจะไปเร่ร่อนร่อนไม่มีการจำพรรษาอย่างนั้นไม่ได้ผิดพระวินัยแล้วการอยู่ในครั้งพุทธกาล ก็คือการบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อชำระสะสางกิเลสภายในจิตใจให้ลดน้อยลงไปจนกระทั่งถึงสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานนี่เป็นกิจเป็นการอันสำคัญของพระในครั้งพุทธกาลซึ่งถือเป็นเยี่ยงอย่างอันสำคัญมาจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่มีงานอื่นใดที่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรากเง่าข้อมูลยิ่งกว่าการประกอบความภาคเพียรของพระเพื่อชำระกิเลสทุกประเภทขาดไปจากจิตใจงานอื่นนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยเล็กๆน้อยๆท่านไม่ได้ถือเป็นกิจสำคัญอะไรเลยกิจที่สำคัญก็คือการภาวนาอบรมจิตใจของตนในอิริยาบถต่างๆเช่นเดินจงกรมวิธีเดินจงกรมสถานที่เดินจงกรมในวัดนี้ก็มีแล้วไม่จำเป็นต้องชี้แจงอะไรมากมายนั่งสมาธิภาวนาเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นมีสติรักษาจิตใจของตนเกี่ยวกับเรื่องการปรุงแต่งเรื่องอะไรต่ออะไรไม่ให้คิดไปในทางที่เป็นโลกเป็นสงสารให้คิดในแง่ธรรมเช่นคำบริกรรมสำหรับผู้ที่ฝึกหัดเบื้องต้นยังไม่มีรากฐานแห่งความสงบของใจท่านสอนให้มีคำบริกรรมเป็นเครื่องกำกับใจไม่เช่นนั้นใจหาหลักยึดไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรใจก็ไม่สงบท่านจึงสอนให้มีหลักยึดให้มีที่เกาะคือหมายเอาคำบริกรรมเราจะบริกรรมคำใดก็ตามเป็นพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆเป็นต้นตลอดอานาปานสติคือลมหายใจกำหนดลมหายใจเข้าออกให้ทำความรู้อยู่เพราะลมนี้เด่น
หายใจเข้าหายใจออกมีอยู่เป็นประจำเรากำหนดลมเข้าลมออกนั้นก็ได้หรือเราจะตามด้วยพุทโธถ้ายังไม่สนิทใจเราจะตามด้วยคำบริกรรมเช่นพุทเข้าโทออกอย่างนี้ก็ได้หรือพุทโธเข้าพุทโธออกก็ได้แต่ต้องมีสติเป็นสำคัญกับการบริกรรมภาวนาใจเมื่อได้ยึดได้เกาะอยู่กับคำบริกรรมด้วยความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่แล้วย่อมจะสงบลงได้ช้าหรือเร็วไม่สำคัญสำคัญที่ต้องสงบลงได้ไม่เป็นอื่นนอกจากว่าเราเผลอสติส่งไปนู่นส่งไปนี่เรียกได้แล้วก็มาบริกรรมแล้วค่อยหายไปเสียแล้วมาบริกรรมอย่างนี้จิตไม่ค่อยสงบได้หรือไม่สงบนี่แหละสำคัญจึงต้องได้ใช้คำบริกรรมเป็นเครื่องกำกับจิตเมื่อจะปล่อยคำบริกรรมได้ย่อมจะทราบภายในตนเองคือความรู้นั้นเด่นชัดอยู่ภายในตัวสติตั้งกับความรู้ที่เด่นชัดนั่นแหละนั่นเรียกว่าภาวนายืนเดินนั่งนอนก็สติมีอยู่กับความรู้ที่เด่นชัดภายในจิตใจซึ่งมีรากฐานจากสมาธิมาแล้วนะอันหนึ่งสำหรับผู้ฝึกหัดเบื้องต้นในการภาวนานี่คืองานของศาสนาที่แท้จริงเรียกว่างานพัฒนาจิตใจพัฒนาด้วยวิธีการนี้สำหรับนักบวชเราสำหรับโลกก่อนมีการฝึกหัดเช่นเดียวกับทางธรรมะนี้เป็นเพียงว่าไม่เข้มงวดกวดขันเหมือนนักบวชเราเท่านั้นแต่ยังไงก็ตามเรื่องพุทธศาสนานี้สอนให้พัฒนาจิตใจโดยตรงเพราะจิตใจเป็นรากฐานสำคัญที่จะแสดงออกในอากัปกิริยาตลอดหน้าที่การงานความประพฤติผิดถูกดีชั่วประการต่างๆจะต้องออกมาจากใจใจเมื่อรับการอบรมย่อมมีสติย่อมมีความฉลาดรอบคอบในความคิดความปรุงออกของตน

งามงดเว้นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั่นท่านเรียกว่าพัฒนาจิตเพราะฉะนั้นการแสดงออกทางกายทางวาจาความประพฤติตลอดหน้าที่การงานจึงไม่ผิดพลาดสำหรับผู้ได้รับการอบรมทางด้านจิตใจเรียกว่าพัฒนาจิต ทางพุทธศาสนาท่านถือเป็นสำคัญมากงานการอย่างอื่นจะคล้อยตามจิตที่ได้อบรมดีแล้วจะเป็นงานที่ถูกต้องดีงามเป็นทางโลกก็เป็นไปในทางที่ถูกที่ดีที่เป็นผลประโยชน์แก่สังคมแต่งานธรรมะโดยเฉพาะก็อบรมจิตใจของตนให้อยู่ในขอบในเขตในเหตุในผลไม่ให้เลื่อนๆลอยๆการแสดงออกก็เหมือนกันทางวาจาก็มีเหตุมีผลไม่กระทบกระเทือนอันเป็นความเสียหายจากความไม่ดีทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในจิตใจไปเป็นความกระทบกระเทือนผู้อื่นการกระทำก็เหมือนกันจะเป็นกายสุจริตวาจาก็เป็นวจีสุจริตนี่เกิดจากการที่จิตได้รับการอบรมและพัฒนาย่อมเป็นไปในทางที่ถูกที่ดีนี่เรามุ่งหวังเพื่อจิตใจของเราให้ไปในทางที่ถูกที่ดีเพื่อความหลุดพ้นโดยลำดับลำดับนี้จึงต้องได้ใช้ความพยายามความระมัดระวังให้มากเพื่อจิตจะได้อยู่ในกรอบแห่งความสงบเย็นจิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบตัวไม่ดิ้นรนกวนกวายหาเรื่องราวมาเผาผลาญตนเองหรือหาเรื่องมาก่อควรยุแย่หรือตัวเองอยู่เสมอเพราะจิตมีสติระมัดระวังอยู่ภายในตัวนอกจากนั้นก็จิตก็สงบเย็นความสงบเย็นของจิตนั่นแหละเป็นเครื่องดูดดื่มของใจในวาระต่อไปที่จะให้มีแก่ใจในการประกอบความภาคความเพียรถ้าจิตไม่มีความสงบเลยการทำความเพียรก็มักจะขี้เกียจมักจะฝืนทำก็ทำสักแต่ว่าเนี่ยไม่ใช่ทำด้วยความจงใจไม่ได้ทำด้วยความตั้งใจส่วนจิตที่มีสมาธิมีความสงบเย็นนั้นย่อมทำด้วยความสงบเย็นด้วยคำทำด้วยอำนาจแห่งรสของธรรมที่เป็นพื้นฐานและแก่สมาธินั้นดูกับงานของตนจริงๆทำก็ทำเพื่อให้สงบขึ้นไปโดยลำดับลำดับเพราะความสงบของจิตมีหลายขั้นหลายตอนสงบอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเข้าไปก็เรียกสมาธิสงบอย่างแน่วแน่สงบตามความต้องการเรียกว่าความชำนาญวสีการเข้าการออกของจิตนั้นคล่องตัวโดยไม่ต้องไปหาเวลาเวลามาจับมาทดสอบกันเพราะจิตนั้นชำนาญตัวอยู่แล้วเรียกว่าจิตเป็นสมาธิคำว่าปัญญาคือการพินิจพิจารณาสกุลร่างกายสภาวะธรรมต่างๆซึ่งเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่จิตเราส่วนมากมักจะไปติดข้องในรูปมีราคะตัณหาเป็นสำคัญจึงต้องเลยใช้ความพินิจพิจารณาเป็นยาหรือเป็นโอสถแก้กันความสวยงามเป็นเรื่องของกิเลสให้เกิดความผูกพันการพิจารณาอสุภะอสุภังนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดไม่น่าผูกพันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีคลายความสำคัญว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นของสวยของงามไปได้โดยลำดับนี่เป็นยาแก้นี่จึงเป็นสิ่งที่เหมาะกับนักปฏิบัติเราซึ่งมีจิตอยู่ในภูมินี้เป็นจำนวนมากต้องได้อาศัยนี้เป็นเครื่องพิจารณาเสมอจากนั้นก็แยกแยะไปถึงความแปรสภาพของมันนอกจากอสุภะอสุภังนี้แล้วตายลงไปแตกกระจายลงไปเป็นยังไงเราก็พิจารณาไปตามสภาพของมันส่วนละเอียดจะเป็นไตรลักษณ์ส่วนหยาบนี้จะเป็นอสุภะอสุภังมากกว่าในการพิจารณาเพราะฉะนั้นจึงในธรรมบทนี้มากเช่นอย่างท่าน
แสดงไว้ว่าให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็คือให้ไปเห็นสภาพความเป็นจริงของคนของสัตว์ของหญิงของชายไปยังไงสภาพความเป็นจริงของเขาป่าคนเป็นกับป่าคนตายเป็นยังไงป่าคนเป็นเห็นแล้วรักเห็นแล้วชอบใจความโกรธความเกลียดก็มีขึ้นภายในจิตใจเวลาประสบพบเห็นหรือสัมผัสสัมพันธ์กันด้วยกิริยามารยาทคำพูดคำจามักจะเกิดความรักความชังความโกรธความเกลียดเสมอในบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อไปเยี่ยมบุคคลที่ตายแล้วในป่าช้าความโกรธความเกลียดอย่างนี้ไม่มีเกลียดก็เกลียดอย่างที่ว่าหน้าเบื่อหน่ายมากคลายกับหน้าคลายกำหนัดไปอย่างนั้นนี่ต่างกันอย่างนี้แต่ไปถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นของสวยของงามอย่างที่เป็นมนุษย์มีลมหายใจอยู่นี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ในความรู้สึกย่อมจะคิดไปในทางที่เป็นความจริงเป็นคนตายแล้วเป็นอย่างนี้เริ่มแรกก็คือเป็นคนเป็นเหมือนเราท่านเมื่อตายแล้วเป็นด้วยกันอย่างนี้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเขาทั้งเราและนอกจากนี้แล้วเป็นยังไงกำหนดดูความผุพองหนองไหลออกมาเต็มร่างกายและแตกกระจัดกระจายไม่เป็นไรไม่มีส่วนใดชิ้นใดที่จะเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาตามความเสกสรรปัญญาของกิเลสตัณหาว่าเป็นของสวยของงามเป็นของกิรังถาวรแต่มันกลับตรงกันข้ามไปเสียหมดทุกอย่างหาความสวยงามหาความกีรังถาวรไม่ได้หาความเป็นเราเป็นเขาไม่ได้นี่ท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าเมื่อได้เป็นคติแล้วก็นำมาพิจารณาป่าช้าผีดิบคือร่างกายของเราของเขาซึ่งมีชีวิตอยู่นี่ให้มันเป็นสภาพเช่นเดียวกันกับนั่นแม้จะยังไม่ตายมันก็คือสภาพเช่นนั้นคอยจะลมหายใจดับไปเท่านั้นมันก็แสดงอาการอย่างนั้นขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงความเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในป่าช้านั้น 100% ไม่ผิดกันเลยนี่การพิจารณาเพื่อแก้ราคะตัณหาท่านจึงสอนให้พิจารณาให้มากที่สุดยิ่งเป็นการดีพิจารณาจนกระทั่งมีความชำนิชำนาญในร่างกายทั้งภายนอกภายในมองดูอะไรทะลุปลุกปล่องไปหมดด้วยความชำนาญของปัญญาที่พิจารณานี่ก็เคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วการดำเนินของเราดำเนินมาอย่างนั้นเห็นประจักษ์จริงๆอย่างที่ว่านี่ไม่มีอะไรผิดแปลกจากนี้เลยความรวดเร็วของปัญญาเวลามันชำนาญพอแล้วนี่เพียงขณะเดียวเท่านั้นสามารถทะลุบุกโป่งไปหมดในร่างกายทั้งภายนอกภายในเวลามันยังล้มลุกคลุกคลานอยู่มันก็คอยที่แต่จะหลุดมือจากสิ่งที่ว่าเนี่ยอสุภะอสุภังทุกขังอัตตากลายเป็นสุภะสุภังสุขขังอัตตาไปซะหมดมันตรงกันข้ามตรงข้ามไปทางของกิเลสซึ่งไม่ใช่เป็นความจริงเป็นความจอมปลอมแต่มันเคยชินมันชำนิชำนาญมาแล้วกิเลสเป็นครูของโลกเป็นเจ้าอำนาจของโลกจึงต้องผิดจิตใจของโลกให้เป็นไปตามความต้องการของมันอย่างง่ายดายและรวดเร็วแต่ธรรมะนั้นเข้าได้เป็นบางการบางเวลาเมื่อยังไม่ถึงขั้นแก่กล้าสามารถย่อมมีหลุดลอยไปตามกิเลสได้โดยไม่รู้สึกตัวเพราะเหตุนี้เองท่านจึงสอนให้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซักๆจนทางนี้มีกำลังสติก็ค่อยมีกำลังปัญญามีกำลังการพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายมันก็ชัดขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นจนถึงความชำนิชำนาญได้รวดเร็วตามใจหวังแล้วก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปความกำหนัดยินดีในสิ่งที่ตนเคยเป็นมาแต่ก่อนก็ค่อยคลายตัวออกมาแล้วกลายเป็นความเบื่อหน่ายสลดสังเวชภายในกายของเรานี้สลดจริง

นอนผ่อนอาหารอดอาหารด้วยแล้วตั้งแต่จะตัดเครื่องมือของมันลงไปไม่ให้มันทำงานได้ด้วยความสะดวกเราสังเกตดูเวลาเราหลับเรานอนเต็มที่ของธาตุของขันนี้ก็เสริมราคะตัณหาได้ดีแต่สู้เรื่องอาหารไม่ได้อาหารนี่สำคัญมากทีเดียวอาหารดิบดีเท่าไรตามความนิยมของโลกฉันอิ่มมากเท่าไรนั่นแหละคนเราเมื่อกินได้ก็ต้องนอนหลับนอนมากความขี้เกียจขี้คร้านก็มักจะมากความคิดความปรุงก็มากมันเสริมมันไปเนี่ยเสริมให้คิดให้ปรุงมากคิดปรุงมีแต่คิดปรุงเรื่องเหล่านี้แหละไม่คิดปรุงเรื่องอย่างอื่นบางทีเรายังไม่รู้สึกตัวมันคิดอยู่แล้วความละเอียดของมันก็ละเอียดเรื่องราคะตัณหาไปเสียความหยาบก็เป็นเรื่องราคะตัณหามีแต่ความคิดที่เป็นเรื่องอันเดียวนี้เวลาสติปัญญาของเรายังไม่ทันและเครื่องส่งเสริมราคะตัณหามันสมบูรณ์เต็มที่ย่อมคล่องตัวได้เพราะฉะนั้นการฝึกทรมานจึงยากจะทำให้จิตสงบลงแต่ละครั้งละคราวนี้สงบไม่ค่อยได้เลยมีแต่กิเลสประเภทนี้แหละฉุดลากไปตลอดจึงต้องเลิกใช้อุบายวิธีการหลายด้านหลายทางทำให้สะดุดใจทำยังไงมันก็ไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้สติตั้งเพราะตั้งคำว่าตั้งขึ้นกับล้มไปนะมันอยากจะพูดว่าในขณะเดียวกันปัญญาไม่ต้องมาพูดแหละเรื่องปัญญาสัญญาทั้งนั้นมันหมายไปหมดมันตีให้เป็นสัญญาไม่ให้เป็นปัญญาได้เลยนี่เป็นเหตุที่จะให้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมลงไปถึงสำหรับเราเองลงถึงขั้นอดอาหารอดนอนก็ทดลองดูแต่มันไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่เท่าที่ควรเพราะแต่ละอย่างละอย่างที่ท่านแสดงไว้นั่นมันแสดงไปตามสนิทนิสัยเพื่อให้เราเลือกเอาว่าชนิดใดปฏิบัติแบบใดเช่นอดนอนผ่อนอาหารอันนี้อย่างไหนดีนั่นเมื่อเราเห็นอย่างใดดีอย่างไหนดีแล้วก็ต้องยึดอย่างนั้นแหละเข้ามาปฏิบัติถึงยากลำบากมันก็ต้องเลยทนทับก็เพราะว่าจริตนิสัยของเรามันเป็นอย่างนั้นก็ต้องทนเอาเมื่อเราจับได้วิธีการที่เป็นประโยชน์ที่ถูกกับจริตนิสัยของเราว่าจิตสงบได้เย็นได้นั่นแหละเรียกว่าถูกกับนิสัยสติตั้งได้เป็นเวลายืดยาวไม่ล้มพลอยเหมือนอย่างแต่ก่อนปัญญาพิจารณาไข้ควรก็ได้ถึงไม่มากก็ทราบชัดว่าได้นั่นแหละเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องเลยฝึกต่อไปด้วยวิธีการดังที่เคยปฏิบัติมานี้นี่มันก็ต้องทุกข์นั่นทุกข์แหละไม่สงสัยแต่เราอย่ามาคำนึงถึงเรื่องความทุกข์เพียงธาตุเพียงขันธ์ให้พึงคำนึงถึงเรื่องความทุกข์ในทางใจเพราะถูกกิเลสบีบบังคับอยู่ตลอดเวลานั้นมีความทุกข์มากร่างกายสุขขนาดไหนจิตก็หาความสุขไม่ได้ยิ่งดีดยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นทั้งที่ร่างกายสมบูรณ์นี่เมื่อร่างกายเป็นทุกข์บ้างก็ต้องยอมรับกันเพื่อความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจด้วยการฝึกทรมานของเรานี่นั่นจึงได้ฝืนให้มีเหตุมีผลอย่างนั้นการปฏิบัติตัวอย่าเอาทำเพียงทำตามใจชอบเฉยอยากเดินจงกรมกี่นาทีก็เดินอยากนั่งกี่นาทีก็นั่งไม่ได้สับได้แสงได้เหตุได้ผลไม่มีกฎมีเกณฑ์เป็นเครื่องบังคับตนนั้นมันไม่ได้เรื่องไอ้ราวอะไรมันก็เหมือนกับซุงที่ไหลไปตามน้ำนั่นแหละน้ำนั่นก็คือกิเลสมันผลักมันดันไปซุงก็คือหัวใจเราถูกน้ำมันไหลไปนั่นเลยไม่ได้เรื่องไอ้ราวอันนี้ทำอะไรเป็นเพื่อความสะดวกมันก็เป็นซุงไปเรื่อยๆให้กิเลสมันพาไหลไปเรื่อยไหลไปหาทางความทุกข์ความทรมานร่างกายสมบูรณ์เท่าไหร่ยิ่งมีความทุกข์มากในทางใจออกเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ฝึกหัดได้ดัดสันดานมันดัดกิเลสนั่นแหละเราอย่าไปว่าเราดัดเราถ้าว่าดัดเราแล้วใครๆก็ถือว่าตัวเป็นเราเป็นตัวของตัวแล้วก็ดัดไม่ลงกลัวจะเราจะทุกข์จะลำบากแต่กิเลสมันแทรก

ให้มันอ่อนลงไปอ่อนลงไปการคิดอ่านแต่ตรองอะไรก็ค่อยเกิดผลเกิดประโยชน์ขึ้นมานี่คือการฝึกทรมานใจเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอากาลิโกพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ชั้นใดอันนี้ก็เหมือนกันแม้ปรินิพพานไปแล้วก็เท่ากันกับพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เพราะชี้แจงแสดงบอกความจริงทั้งหลายไว้แล้วต่อจุดมุ่งหมายไม่มีผิดเพี้ยนไปจากจุดมุ่งหมายนั่นเลยถ้าเราปฏิบัติตามธรรมของท่านถึงว่าเหมือนท่านไม่ได้นิพพานเพราะความจริงเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาการพัดพรากจากไปของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายก็พัดพรากด้วยเรื่องร่างกายนี้ทั้งนั้นโลกก็พัดพรากกันอยู่อย่างนี้ตั้งกับตั้งกันแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าเมื่อถึงการเวลาของธาตุขันธ์ซึ่งอยู่ในวิสัยของโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ความจริงที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่างใดนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะยึดจะเกาะมาเป็นประมาณภายในจิตใจมาปฏิบัติได้ผลจะเห็นขึ้นปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราโดยไม่สงสัยทั้งที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่และปรินิพพานไปแล้วความจริงจะเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติธรรมนี่คือความจริงแท้ไอ้เรื่องที่คาดว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วห่างเหินจากอัตถธรรมไปแล้วอะไรๆก็เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งขนไปนิพพานทั้งหมดขนไปด้วยพระองค์ทั้งหมดลื้อไปหมดไม่มีอะไรเหลือเราเหลือตั้งแต่หนังสือเหลือตั้งแต่คัมภีร์อย่างนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสหลอกสัตว์โลกอุบายใดที่จะเป็นเรื่องสัตว์โลกให้นอนใจตายใจรุ่นนั่นแหละคืออุบายอันแหลมคมของมันของกิเลสมีอยู่ทุกซอกทุกมุมแต่เราไม่รู้นั่นสิสำคัญเมื่อไม่ถึงขั้นที่จะรู้เมื่อถึงขั้นรู้แล้วออกมาช่องไหนช่องไหนออกมาแง่ใดนี้มันทันกันทันทีทันทีนั่นนั่นแหละผู้ที่ท่านเหนือพวกเราเราเป็นอย่างหนึ่งท่านเป็นอย่างหนึ่งเรารู้ไปอย่างนี้ท่านรู้ไปอย่างนั้นนะความรู้ของท่านเป็นความรู้ที่อยู่ในกรอบของธรรมของธรรมของธรรมความรู้ของเราของเราเป็นความรู้อยู่ในกรอบของกิเลสครอบงำครอบงำบีบบังคับเพราะฉะนั้นเวลาเราแสดงออกอะไรเราไม่รู้ท่านรู้เราไม่รู้ท่านรู้ท่านจึงได้นำธรรมที่ท่านรู้แล้วนั้นมาสอนพวกเราให้เรายึดเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์เอาไว้เรื่องของกิเลสหลอกโลกหลอกอย่างนั้นน่ะมรรคผลนิพพานไม่มีมรรคผลนิพพานเสื่อมสิ้นไปหมดแล้วปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผู้ที่มันพูดอย่างนั้นคือมันไม่ได้สนใจปฏิบัตินอกจากให้กิเลสขยำหัวมันอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเราอย่าเอามาเป็นสรณะอย่าเอามาคิดให้เสียเวลาเวลานอกจากพุทธังธัมมังสังฆังสังฆฉามิที่เราฝากเป็นฝากตายในตอนนั้นคำพูดเช่นนั้นของบุคคลเช่นนั้นไม่มีอะไรเป็นคุณเลยนอกจากเป็นโทษโดยถ่ายเดียวเพียงสัมผัสเข้าที่หูเท่านั้นมันก็พอแล้วยิ่งเราจะเห็นด้วยตามไปด้วยก็นั่นแหละเรียกว่าถูกแล้วถูกต้มแล้วถูกต้มแล้วนี่มีการจำภาษาก็มีจำนวนมากให้พากันอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมอย่าให้กิเลสมันแทรกเข้ามาได้ว่าเราเป็นคนสำคัญคนหนึ่งเป็นพระสำคัญองค์หนึ่งสำคัญในทางนั้นสำคัญในทางนี้สำคัญในทางความรู้วิชาสำคัญในความมีฐานะต่างๆอย่างนี้เป็นความสำคัญของกิเลสซึ่งจะคอยมากระทบกระเทือนผู้อื่นหรือเหยียบย่ำทำลายผู้อื่นเหยียดดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นร้ายอื่นจนได้ให้ระมัดระวังอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลแต่เราไม่รู้เราจริงมันจึงทำให้เราหยิ่งในเรื่องของกิเลสแต่ไม่หยิ่งในเรื่องของธรรมนี่แหละคอยแทรกเสมอถ้าเรามีความกระทบกระเทือนหรือทะเลาะเบาแว้งกันหรือลงรอยกันไม่ได้ก็เรื่องของกิเลสถ้าเป็นเรื่องธรรมแล้วลงทันทีนี่เราก็มาฆ่ากิเลสเราอย่ามาเลี้ยงกิเลสเอาไว้สิ่งใดไม่ดีมันขวางว่าใจทลายนั่นแหละคือกิเลสขวางใจให้รู้ทันทีว่าถ้าทำแล้วไม่ขวางมันไม่ลงใจถึงถูกขนาดไหนมันก็ไม่ลงใจถือว่าตัวเป็นผู้ใหญ่หรือถือว่าตัวเป็นผู้มีความรู้เลยศึกษาเราเรียนมามากหรือตัวเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญว่าตนว่าดีว่าดีนั่นแหละคือตัวหยิ่งของกิเลสมันจะเข้าทำลายธรรมให้ระมัดระวังถ้าเป็นธรรมแล้วอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกเหมือนอวัยวะของเรามีส่วนไหนบ้างที่จะลำเอียงกันไม่มีแม้แต่ผมเราก็ยังรักว่าเป็นผมของเราขนของเรานั่น
ดูสิตลอดเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอยู่ในอวัยวะของเราทั้งเป็นของสกปรกโสมมเต็มอยู่ในร่างกายนี้เรายังก็ยังถือว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้เอียงเราต้องรักษาเป็นความรับผิดชอบของเราทั้งสิ้นโดยหลักธรรมชาติของใจเป็นอย่างนั้นหรือสัญชาตญาณก็เป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันการอยู่ด้วยกันก็ให้มีความรักใคร่ให้มีความสนิทสนมกันโดยธรรมไม่ยิ่งไม่หย่อนความยิ่งความหย่อนนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันจะเข้าแทรกจนได้อะไรที่ถูกยอมรับกันทันทีทันทีนั่นคือทางของผู้จะแก้กิเลสแก้อย่างนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะก็ให้แก้ให้ระวังตัวให้ดูตัวเองอย่าไปดูแต่หมู่เพื่อนว่าผิดพลาดอย่างนั้นไม่ถูกใจอย่างนี้ให้ดูของตัวของเราตัวมันเป็นเสนียดจันไรมันมีมันคอยไปยึดไปเกาะในสิ่งไม่ดีทั้งหลายและถือมาขึ้นมาคิดอยู่ภายในจิตใจแล้วก็ยังภูมิใจในความคิดของตนอยู่นั่นแหละทำงานแล้วเราคุณทราบอย่างนั้นถ้าไม่ทราบแล้วมีได้เรื่องการอยู่ด้วยกันหลายคนมีการกระทบกระเทือนทะเลาะเบาะแว้งกันได้สำหรับวันนี้อย่าให้มีเป็นอันขาดผมนี่เคยเจ็บเคยหลับมาจากเรื่องราวทั้งหลายมาพอแล้วจึงได้ประกาศให้หมู่เพื่อนฟังเรื่อยมาไม่ได้หยุดหย่อนในเรื่องเหล่านี้เพราะเข็ดจริงๆอย่างที่ตัวหยาบโลนนี่มันออกตีตลาดฆ่าพระฆ่าเนรให้ชิบหายวายปวงไปด้วยความยื้อหยิ่งของตัวเองนั่นแหละมันทำลายตัวเองมันก็อ่อนลงอ่อนลงวันนี้ก่อนเพียมากจริงๆจนจะพูดอะไรไม่ได้แต่ก็เพราะเป็นวันสำคัญคือวันเข้าพรรษาก็เลยประเดียงให้หมู่เพื่อนทราบโดยทั่วกันบ้างว่าให้ต่างคนต่างองค์ต่างประกอบความภาคเพียรอย่าสนใจกับเรื่องอะไรไม่มีอะไรสำคัญในโลกนี้ยิ่งกว่าการบำรุงจิตใจของเราได้ด้วยความภาคความเพียรการรักษาจิตใจด้วยสติมีภาวนาอยู่เป็นประจำนี่คือความถูกต้องนี่คืองานของพระเราทำให้สมบูรณ์ตรงนี้ส่วนภายนอกนั้นมันเป็นเรื่องภายนอกปัจจัยเครื่องอาศัยเอาแน่กับมันไม่ได้มันไปได้ทั้งดีทั้งชั่วนั่นแหละถ้าเราไม่ฉลาดปัจจัยก็เลยกลายเป็นยาพิษขึ้นมาถ้าเราฉลาดแล้วก็เป็นปัจจัยเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรดีศาลานี่ก็ดังที่เคยพูดแล้วก็มีผู้ประจำอยู่เป็นประจำประจำมีการมีงานอะไรก็รีบช่วยกันให้เสร็จให้สิ้นอย่าให้มันอืดอาดเหนื่อยนายยุ่งกันอยู่ภายในศาลานี้ไม่ดูไม่ได้นี่แหละวันนี้พูดเพียงเท่านี้ผมเหนื่อยเอาละวันนี้เหนื่อยมากพูดไม่อยากลมไม่อยากจะมีมันเหนื่อยวันนี้เราเห็นใจเราประชาชนญาติโยมจะทำอะไรหัวใจเขาก็หัวใจเรามันก็เหมือนกันผมมาเทียบหมดทุกสัดทุกส่วนก่อนที่จะได้ต้อนรับประชาชนเห็นบิณฑบาตนี้เหมือนกันต้องใส่บาตรคนหน้าอะไรครับจอยอยากให้เราอยากใส่บาตรเราอยากเกิดบาตรเราแล้วก็พระ36เหรอแล้วเนรล่ะนั่นคือพอดีนู่นน่ะมันเริ่มเมื่อไรนั่นคือผมยิ่งกำลังอ่อนลงพอมากมันเหลวไหลนะมันอืดอาดมากหลังร่างก็อืดอาดแล้วตัวขี้เกียจคำข้อว่าปฏิบัติอยู่นี่มีองค์ไหนล่ะเวลาหมู่เพื่อนทำไม่ค่อยมาทำหมู่เพื่อนทำพอขัดไม่ได้แล้วอืดอาดอืดอาดไอ้สายยิ่งร่อมร่อมมาอะไรก็แบบนั่นแหละแบบอืดอาดอะไรยายเห็นนะในวัดนี้นะนี่ผมเข็ดมาพอแล้วผมสมัยผมอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เราท่านยิ่งเท่ายิ่งแก่ลงไปท่านยิ่งไหลมาทับท่านเราอยู่คอยอยู่ฉากหลังที่เราจะตายไม่หรือไว้ตกไว้ส่วนมันอยู่ในความพอเหมาะพอดีท่านไม่หนักใจนักนี่เวลาผมไปไหนมาไหนท่านรู้ทันทีนะว่าเพราะผมเองนั่นแปลกนะ
เวลาผมจับท่านไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้ท่านเรียนจะเป็นกล้ามกล้ามท่านเห็นท่านรำคาญเพราะงั้นปกติตามในสายของท่านนะท่านจึงไม่อยากให้ผมไปไหนแต่ท่านไม่คุ้นนะท่านก็

มันก็ทราบแต่ท่านไม่พูดนะเขาจะเก็บความรู้สึกได้เก่งยิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เราอะแต่ถึงเวลาจะเปี้ยงกับเปี้ยงเหมือนฟาดดินกระหลุกเวลาเราอยู่นั้นเราดูตลอดเวลาด้วยเราหนักมากกันหมดแล้วถ้าเนี่ยจะหนักอะไรเท่าเราอะทุกแง่ทุกมุมเราดูหมดเลยเนี่ยตลอดถึงข้อวัดปฏิบัติประจำองค์ท่านนี่เราก็ต้องคอยแนบอยู่ตลอดคอยเตือนตลอดอย่าให้ก้าวไกลกันเหล่านี้เราไปยืนอยู่ที่แรกก็ขึ้นบนกุฏิกับท่านขึ้นกุฏิแต่เราไม่ใช่คุยมันคล่องตัวจริงอะไรๆพระเนนทันเราง่ายๆเลยท่านก็รู้หมดในเรื่องเหล่านี้เอาบริการองค์ท่านเหมือนกันแต่ก่อนท่านก็เลยห้ามเราแล้วออกมาให้หมู่เพื่อนแยกกันแยกกันท่านก็เลยห้ามพระที่มีอายุพรรษาแก่แล้วก็ไม่ต้องยุ่งมากนักก็ได้ให้พระเนนทำพวกนี้มันจะไม่มีนิสัยติดตัวมันแหละมันว่าท่านว่างั้นนะเพียงแต่คอยดูแลท่านว่างั้นนะผมก็เลยงดอันนั้นแล้วคอยดูไม่ค่อยขึ้นกุฏิท่านสองสามวันขึ้นทีนึงไม่ขึ้นผมอยู่บันไดนั่นคอยดูใครเอาอะไรลงมาคอยดูเคลื่อนไม่ได้เพราะท่านจริงจังทุกอย่างท่านพอดีอันนี้สายเรานี่ก็อีกเหมือนกันมันก็จริงจังเพราะงั้นมันจึงอยากจะว่าถ้ามันเป็นการอ่านเรื่องก็อยากว่าจะเข้ากันได้ว่างั้นใช่ไหมกันว่าอะไรเราจับปุ๊บเข้าเลยเข้าในหัวใจนั่นไม่ใช่ลอยๆนะพูดทีเล่นทีจริงอะไรก็ตามนี่มันไม่ได้เล่นมันเหมือนกับถ้าเป็นขึ้นเวทีก็จ่อตลอดเวลาท่านพูดอะไรบางทีท่านเป็น

นี่ต้องการนี่ตัวเนี่ยปัญหาทั้งคืนแล้วเราก็พูดอะไรไม่ออกแล้วทีนี้นั่นตอนนั้นเราก็รู้แล้วฮะมาไปไหนตัวนี่ต้องการนี่ตัวท่านบอกท่านไหมโอ้ว่าทั้งที่ก็ได้ปรึกษาท่านพอประมาณแล้วเลยผมก็จะคืนปัญหาทั้งหลายเรื่องอันหนึ่งของท่านก็มีของท่านนั่นแหละจึงได้แยบออกมาอย่างนั้นเราถ้าท่านไม่พูดไม่มีเงื่อนไขอยู่ผมก็เลยไม่กล้าพูดนะมันต่อไปแล้วค่อยก็มีเงื่อนไขนี่เป็นไงที่จะหาพอเวลาเหรอนั่นว่าล่ะมันก็มูกับเพื่อนมันก็ยุ่งยากอย่างนี้แหละเนี่ยมันพูดไปนั่นมันก็จะไม่มีเวลาทำของตัวเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้ว่าไปนั่นเนี่ยไปแล้วท่านขายเงื่อนแล้วนั่นแต่นั้นมาท่านก็แยบเรื่อยแล้วก็อกเราก็โล่งแล้วเราก็พูดได้เราก็ลบท่านขนาดนั้นนะถ้าท่านไม่มีเงื่อนเลยท่านพูดแต่นั้นผมก็ลาไม่ได้ผมกลับลงมันเพราะเขาลบท่านพูดอย่างนั้นท่านมีเมตตาต่อเราขนาดไหนเราก็รู้เรื่องของเราที่จะใกล้เสียหายไปไหนท่านก็รู้อยู่แล้วว่าจะเสียหายไปไหนท่านก็รู้แล้วที่นี่พระเน้นเต็มอยู่นี้เป็นยังไงก็ต้องอยู่ในโหของเราท่านก็รู้เราอยู่ท่านก็สะดวกสบายทุกอย่างคอยจดคอยจ้องทุกอย่างนั่นแหละว่างั้นเถอะอะไรๆก็เราเวลาพระเน้นผิดพลาดอะไรนี่ก็เราก็ตัดหัวนี่รองท่านเลยแล้วก็ดึงมาเราเสียท่านดุเราเราจะว่าพระเนรเราค่อยว่าทีหลังนั่นแน่อย่างนั้นนะเพียงทั้งท่านพูดขึ้นมาอะไรก็เอ้ออาก็มหาผิดหวังทำไมว่ามหานี่จะไม่จะไปโง่นั่งหนาผิดกูพลาดกูยังกูนั่นต้องแก้ปัญหาก็เดี๋ยวนั้นยิ่งท้ายวันเพราะว่าก็มีแต่มหาผิดทำไมมหาองค์นี้จึงโง่นั่งหนาฮะว่าไปนั่นท่านรู้แล้วว่าเราตัดหัวรองหมู่เพื่อนไว้นี่ท่านรู้แล้วท่านรู้หมดท่านก็ดูเราจะผิดพลาดอย่างนั้นแต่เหลือท่านก็ดูอยู่แล้วท่านก็รู้เองเวลาพูดปัญหากับท่านอะไรๆเนี่ยมันไม่ผิดอะไรกับพ่อกับลูกนะกับผมเนี่ยเป็นแปลกๆอย่างนั้นแหละแล้วเรามันก็สนิทถึงขนาดนั้นนะมันแล้วมันนุ่มมันนิ่มอะไรพูดไม่ถูกกับท่านนะถ้าว่าเย็นก็เย็นนะจ๊ะตายใจกับตายสลดหมดหมื่นแสนเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีเหลือมันหมดลงหมดเลยพวกท่านเหมือนพ่อแม่กับลูกพูดกันบางทีพวกตาประขาวพวกอะไรหลังไหลมาขออยู่กับท่านเขาว่าเป็นปอบเป็นผีอะไรเป็นปอบกินบ้านกินเมืองเขาไล่ออกจากบ้านเขามาดูกับท่านเขาก็ใส่ปัญหาปัญญาเลยเขาอยากฟังอุบายมันออกนะเราอยากฟังอุบายท่านออกเราหาอุบายพูดแล้วไอ้พระขาวนี่ก็มามากมายวะบางรายเขาก็ว่าเป็นนั้นเป็นนี่ก็มาอยู่มาอยู่นี่มันทำไมมันถึงเป็นวัดมาวัดเราศาสนามันเป็นเหมือนสถานที่ฐานอะไรแบบนั้นใครไม่ดีโยนก็มาระวังนี่ท่านจะออกตรงไหนไปดูไปฟังเราหยั่งเสียงท่านก็ดูไม่กล้าพูดกับท่านได้ผมมันพูดได้ทุกอย่างท่านก็รู้ว่าความกล้าหาญเป็นยังไงท่านก็รู้เรามันกล้าหาญจริงเด็ดถึงเวลาเด็ดแล้วท่านก็รู้นิสัยเราแต่ว่าโง่ฉลาดท่านก็รู้หมดแล้วนี่เวลาท่านตอบเออเขาก็เห็นเป็นลมโพลมไส้ท่านแก่ไปเขาก็ยังมาอยู่จะอยู่ทำยังไงก็อยู่ไงแหละเอ็นว่าเดี๋ยวมันก็อยู่ไม่ได้มันก็อยู่ได้มันคือว่าหนีถือเป็นลมโพลมไส้เขาก็มาอาศัยกันแหละมันก็ไปหันเสียแล้วก็ว่าอย่างของเรายังสื่อมันหนักให้หนักอกเรานี่นะใครมาก็อยู่ในหัวอกเราหมดพระเนรเข้ามาก็ดีพระตาพระขงพระขาวก็ดีมันไม่ใช่ธรรมดามันหนักอกวันนี้เหนื่อยไม่หยุดเป็นยังไงนะฝ้าใบก็พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะเวลานี้จะให้อบรมเหมือนแต่ก่อนก็ไม่ได้แล้วให้ฟังเทปเอานะผมก็ไม่เคยเป็นกระดัวที่หมู่เพื่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้แต่ก่อนประชุมอบรมกันเท่าไหร่เดือนหนึ่งกี่ครั้งก็เคยอบรม
เดี๋ยวนี้มันยกไม่ขึ้นนะอยู่ลำพังเจ้าของเท่านั้นมันก็พอแล้วเพราะนั้นจึงไม่อยากยุ่งกับอะไรถ้าตามทำลำพังผมก็บอกชัดๆแล้วว่าผมไปนานแล้วผมไม่อยู่ตามนี้เนื้อที่นิสัยเจ้าของหนีไปแล้วไปคนเดียวเงียบเงียบเงียบไปอันนี้ไปไหนมันจะแห่ตามกันไปสิมาอยู่ที่ไหนก็ได้สามวันอย่างมากแล้วก็จะแห่กันไปแห่กันไปอยู่นั่นแต่เท่าเดิมก็เหมือนก็ไม่ไปแล้วเขาไปเราไปได้เขาก็ไปได้เนี่ยเขายิ่งหนุ่มกว่าเราอีกเราไปได้เขาก็ไปได้เนี่ยอย่างนั้นสิการหนึ่งก็คิดถึงหัวใจของโลกอีกแล้วมันหลายด้านไม่ได้คิดด้านเดียวเนี่ยคิดหลายแง่หลายกระทงอย่างมิตรบาทนี่เหมือนกันผมก็ทนมานั้นเนี่ยธรรมดาผมทนเมื่อวันนั้นรู้สึกวิงเวียนจึงรับได้แค่นี้เมื่อวานหยุดเลยฝืนมันไม่ได้มันจะเอาอะแต่มูชานี่เขาช่วยยกบาทนะเวลาเขาออกของออกเราไม่ได้ถ่วงเราอยู่ตลอดมันก็ไม่ปวดตรงนี้ปวดตรงนี้มันขึ้นตรงนี้นะเนี่ยสายบาทมันกดเนี่ย

แล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยเป็นขึ้นมาค่อยเป็นขึ้นมาขึ้นข้างบนแล้วเดี๋ยวก็วิ่งเวียนนั่นเมื่อเช้านี่พอทนไล่ผมจริงว่าทนมาเพราะเขาช่วยเขายกบาตรช่วยด้วยขนของออกด้วยไม่ให้เราหนักเวลาหันออกมานี่เขารีบยกบาตรทันทีเพราะมันหนักอย่างนี้ในวันนี้มีใครเป็นหมอเส้นดีๆทุกคนมีพอมีบ้างไหมนี่หรือมีแต่ตะกี้จิ้งหลงจิ้งเหลงจิ้งกาจิ้งจกมาไต่ตามขาอย่างนี้ไม่ค่อยใครนวดนะพิจารณาดูไม่พอจะเกิดประโยชน์อะไรนะก็เลยปล่อยไม่ให้ทำคนก็แน่นทั้งนุ่นทั้งควรแน่นเลยจนนั่นหาที่นอนไม่ได้ผมเดินเข้าไปตอนนี้ตอน4 โมงครึ่งนี่ไงเดินเข้าไปถามดูคุณไหนแน่นหมดอัดแน่นเลยก็คงจะเริ่มไปก็มีเพราะฉะนั้นแล้วเราไปอยู่ที่ไหนมันก็เป็นนั่นที่ว่าก็เพราะหวังพึ่งหัวใจหาที่เกาะที่ยึดเลยเราเทียบองค์หัวใจเรานี่แล้วเราถึงได้ทนยังบอกแล้วว่าหัวใจก็หลงออกกลางแล้วมันก็ถูไถกันไปมันไม่อยากเกาะมันไม่น่าเกาะมันก็ไม่อยากเกาะไม่ว่าเขาว่าเรามันเหมือนกันนั่นแหละเวลายึดมันไม่อยากยึดไม่น่าเกาะมันไม่อยากเกาะถ้าน่าเกาะแล้วยังไงมันก็พันเหมือนอย่างเราพันผมแม่ครูอาจารย์มันพันจริงๆนะหัวใจผมอยู่กับท่านหมดทุกอย่างเลยอย่างนั้นแล้วเวลาท่านสิ้นนี่แหมน้ำตาร่วงเลยจ้ะนะอ๋อมดมีแต่มดเลยเพราะปัญหาเราตอนนั้นมันกำลังเข้าได้ก็เข็มหมุนติ้วไม่มีวันมีคืนนะคิดดูปฏิบัติท่านอยู่มันก็ทำงานของมันอยู่นี่ไม่ถอยเป็นแต่เพียงมันไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่อยเท่านั้นแหละเพราะงานมีเกี่ยวข้องอยู่แล้วก็ปัญหามันเกิดเรื่อยสิปัญหาขึ้นเรื่อยเกิดเรื่อยท่านช่วยแก้ให้มันเร็วนี่หัวอย่างข้างผู้จัดการพระสาวกรับพระทั้งหลายที่เข้าไปทูลปัญหาครับหาพระพุทธเจ้าก็อย่างนั้นแล้วเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่พระเข้าไปอย่างนั้นเราจะไปอยู่ที่ใกล้ๆลำบากลำบนก็ต้องถูถ่ายกันไปช้าบ้างเร็วบ้างก็ต้องทนกันไปอันนี้เมื่อเวลาจากลั่นไปพอทนก็ทนไปบางทีไป4-5 วันกลับมาอีกแล้วนะท่านยิ้มนะท่านเห็นเรามาท่านรู้นี่ฮะมาเหรอไป4-5 วันแล้วนะเราไม่ไปไกลพอมาทางหันแล้วมาหาท่านเช่นหนึ่งทางกุฎไห่บ้างบ้านนิ้วเนี่ยทาง13-14 กิโลท่านหันแล้วปุ๊บเดียวเลยแต่คนเดียวมีธรรมะกับท่านให้ทุกใจแล้วก็มากับความเพียรตลอดบางทีจึงก็มืดแล้วถึงออกจากวัดท่านนะความเพียรไปตลอดอย่างนั้นแหละตักตวงตั้งแต่อัตถธรรมว่าไงจิตไม่มีอะไรเลยมีแต่อัตถธรรมเต็มหัวใจหมุนติ้วนั่นผมจึงไปอยู่แต่องค์เดียวผมหนุกฟ้าเวลาไม่ว่างจริงนะจิตนี่แหมไม่มีเวลาว่างเลยนะผมก็อัศจรรย์เหมือนกันไม่เคยคาดเคยคิดแต่ว่ามันจะเป็นที่ขนาดนั้นนี่แหละถึงเวลามันหมุนกลับมันเป็นอย่างนั้นเวลาวัตวนมันหมุนใจเรามันหมุนกิเลสมันก็เป็นอัตโนมัติทั้งมันคิดเรื่องอะไรแสดงออกอะไรมีแต่กิเลสทำงานหมดนั่นเมื่อเวลาสติปัญญามีกำลังเป็นธรรมและสติธรรมปัญญาธรรมมีกำลังมันหมุนกลับแล้วที่จริงหมุนกลับเป็นวิวัตประจักษ์ไม่มีเวลาว่างเลยนอนนี่งีบเดียวนะคิดย้อนหลังนี่มาให้ว่างั้นเลยเวลาทุกข์ก็ทุกข์มากจริงๆผมจึงกล้าพูดแต่ว่างานของในโลกอันนี้ผมไม่เคยเห็นงานใดที่จะหนักมากกว่างานภาวนาฆ่ากิเลสนี่เลยว่าได้เต็มปากเลยเพราะมันเป็นในตัวของเราเอง อันนี้เราหนักมากจริงๆนะจนน่ากลัวที่ด้านหลังเจ้าของแต่ตอนนั้นมันก็พอเหมาะกันนี่กำลังวังชามันก็อำนวยเห็นมันก็ความมุ่งมั่นมันก็เหนียวแน่นทีเดียวความมุ่งมั่นเนี่ยสำคัญแน่นปึ๋งนี่ความเพียรมันก็ไปตามความมุ่งมั่นเลยไม่อยากพูดความเพียรนะมันไ
ไม่ถึงกันนะเวลามันเป็นโดยอัตโนมัติทั้งวันแล้วมันไม่ใช่ความเพียรเขามาเพียรนะคือต้องพยายามถูไถกันไปไม่อยากไปก็ใสกันไปเรียกว่าเพียรอันนี้เราได้ล้างเอาไว้ถ้าว่าความล้างมันจะถูก ความล้างเอาไว้คือมันเลยเถิดมันผาดผลต้องล้างเอาไว้ล้างเอาไว้นอนคือไม่หลับเลยนี่สิทั้งวันยังจะไม่หลับอีกนั่นน่ะเพราะว่าอยู่ต้องล้างเอาไว้

แล้วก็ล้างไว้ทีเดินคงไม่รู้เวลาเวลาดูที่น่ะมันไม่ออกเลยจะไปรู้เวลาเวลามันไม่มีหิวเลยหอยอะไรไม่สนใจก่ออะไรทั้งนั้นมีแต่ขึ้นเวทีเข้าวงในกันแล้วฟัดกันอยู่นั่นเลยมันก็เปิดโล่งเปิดโล่งให้เห็นอยู่ในหัวใจมันทำให้เพลินอยู่อันหนึ่งเปิดโล่งเปิดโล่งโล่งโล่งเห็นภัยในทุกข์นี่ก็เห็นภัยในกิเลสนี่ก็สุดหัวใจเห็นคุณในธรรมก็สุดหัวใจต่างอันต่างสุดหัวใจแล้วก็บวกลงไปหาจิตดวงเดียวมันก็พุ่งเลยสิกำลังมันตอนพ่อแม่ของอาจารย์ป่วยนั้นเราก็ป่วยใจแล้ววะท่านป่วยธาตุเราป่วยใจท่านเพียรทางธาตุขันเราก็เพียรทางด้านจิตใจออกจากทางคงกระปั๊บขึ้นหาท่านเลยนะ

มหาสติมหาปัญญาเป็นยังไงภาวนามยปัญญาเป็นยังไงก็มันเต็มหัวอกเนี่ยมันจะพูดมาได้ยังไงท่านมหาเมื่อมันเป็นแล้วมันพูดได้เนาะคนเราพอมันเป็นจริงๆก็บอกว่าเป็นจริงๆเป็นขนาดที่ว่านี้มันเป็นธรรมจักรเลยหุ่นติ้วติ้วไม่มีเวลาเลยใครไปยุ่งผมได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นจึงไปหาที่บ้านเล็กๆน้อยๆเพราะอาศัยเขากินวันหนึ่งวันหนึ่งพอแล้วต้องไม่ค่อยกินทุกวันไปด้วยนะถ้ามันจะกินจะตายกินให้กินก็กินมันกินไม่ถอยของมันจะเอาให้หลุดเอาอย่างนั้นไม่มีที่เพราะมันเหมือนกับว่าจับผิดจับถูกอยู่เนี่ยจับหางมันคว้าหางผิดคว้าหางถูกมันเราตามไล่จับวัวเนี่ยคว้าผิดคว้าถูกหางมันมันก็ขยับเลยแต่ของจะตายไปเลย

อันที่ละเอียดเข้าไปนั่นคืออะไรนะอะไรนะนั่นท่านก็ไม่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกในหนังสือนั่นมันก็ไม่เห็นแต่มันเป็นอยู่ในหัวใจนี่มันแบบมันซึมมันซาบมันเหมือนไฟได้เชื้ออย่างว่านะมันซึมมันซาบของมันไปที่นี่ที่เดียวมันอยู่ยังไงมันตามกันได้เห็นหมดเหมือนนั่นก็ไม่ทันกันฆ่ากันไม่ได้สิถึงได้ว่าโถหมดเลยในสกุลกายของเราที่เดียวแทบหมดเลยว่ะเวลาไฟอันนี้ตามถึงได้รู้กันโอ้โหสนุกพิจารณาสนุกคิดเวลามันเป็นโดยหลักธรรมชาติไม่มีใครบังคับเลยนอกจากร่างเอาไว้ตอนนั้นหมุนวันละเอียดก็หมุนแบบละเอียดอยู่นั่นแหละถึงขั้นละเอียดเท่าไหร่ก็หมุนละเอียดลงไปลงไปขั้นยาวก็หมุนขั้นยาวแต่พูดทางอื่นก็พูดไม่ได้ก็ต้องพูดมหาสติมหาปัญญาเนี่ยที่ว่ามันเป็นเองตลอดเวลานั่นก็เป็นภาวนามรรคปัญญาเรียนเป็นขึ้นเองเอาละเนาะเรื่องนั้นเหนื่อยผมเหนื่อยเรื่องหนึ่งจริงไหม

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับอารหัง

0: Swakato
1: Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami
0: Supati

0: ตตรังปุญญเกตังโลกัสสะตามหังสังฆังอภิปูชยามิตามหังสังฆังศิรสานมา
1: บุทโธสุสุทโธกรุณามหันโว

0: มิวาสเกวรสาลุขคันธสาอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทังปิตังภควันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทังสัตตาการสมานกาลยังปปัชิตาตาสมิงภควติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสาชีวะสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

ติปฏิสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณ

สุขีอัตตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาเวราหุนตุสัพเพสัตตาปยาปชาหุนตุสัพเพสัตตานิฆาหุนตุสัพเพสัตตา

ันติกัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะรายานาภวิสันติ

0: โอ้ยมันอ้อยมันอิ่มมันเพลินอยู่ในนั้นเฉพาะไม่ได้เกี่ยวกับอะไรล่ะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเพลินมันอ้อยมันอิ่มมันอัศจรรย์ดูสินั่นอ่ะตัววัดจาวัดจักรแท้ขนาดนั้นอ่ะก็ถึงแล้วถึงรู้ตัวของมันแท้โอ้โหมันขนาดนี้วะนั้นมันแสดงไปนู้นมันถึงได้หลงเรื่องหยาบหยาของมันอันนั้นมันส่งสมุนลงไปไหนหลอกไหนติดหมดติดหมดสัตว์โลกติดหมดติดหมดเข้ามาตื้นตัวของมันมันฉลาดยิ่งกว่าใครมันละเอียดละออยิ่งกว่าอะไรนั่นความสง่าความเผยความสะอาดเหมือนกับว่าโอ้ยไม่มีอะไรสู้อ่ะความองอาจกล้าหาญเด่นร่างกายไม่มีเลยเพราะอำนาจของอวิชชานี่มันส่องแสงสว่างออกหมดเลยนู่นน่ะรู้ว่าไงนั่นแหละนั่นแหละจอมกษัตริย์วัฏจักรแท้จอมวัฏจักรแท้ที่ครองหัวใจมันสว่างหมดร่างกายนี่ไม่มีนอนดูก็เป็นร่างเฉยๆสักแต่ว่าร่างเป็นเงาๆมีแต่ความสว่างนี่มันไปเล่นอยู่เปลือกอยู่กับที่ของมันก็นอนเวลามันพังทลายลงไปจากจิตนู่นมันถึงได้เห็นนะที่นี่กลับตรงข้ามมาให้นะไอ้ที่ว่าอัศจรรย์เหมือนกับเหนือโลกเหนือสงสารเนี่ยกลายเป็นเหมือนกองขี้ควายไปแล้วทีนี้แล้วตื่นแล้วทีนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลยหอมขนาดนี้เฉลิมขนาดนี้เฉลิมคือธรรมชาติที่มันถูกครอบมันยิ่งเต็มกว่านี้อีกเท่าไหร่ความพิเศษนั่นน่ะนะท่านท่านถึงว่าทำอัศจรรย์นั่นแหละคืออัศจรรย์รู้จักอัศจรรย์เพราะนั้นไม่ใช่อัศจรรย์เพราะอวิชชานะอัศจรรย์เพราะนั้นเพราะอวิชชาขาดสะบั้นลงไปแล้วอันนั้นที่ได้แสดงตัวมาเต็มที่เนี่ยคือพระองค์พระพระไทยที่แรกทั้งที่หนึ่งมุ่งความตรัสรู้สองเพื่อความเป็นศาสดาสอนโลกเพื่อความมาถึงตุดจริงๆนี่แล้วทรงพระพระไทยเลยโอ้โหลงขนาดนี้ใครจะไปรู้ได้เห็นได้นี่มันสุดวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้แล้วถึงขนาดนี้แล้วเลยพระพระไทยความขวายน้อยในขั้นเริ่มแรกคือยังไม่หลีกจานออกไปนะปัจจุบันที่เจอที่แรกหลวงพ่อพระไทยโอ้โหลงขนาดนี้แล้วจะไปสอนใครถ้าพูดภาษาเราก็เขาจะหาว่าบ้าหรือว่ามันพูดยังไงเพราะว่าที่ไหนเขาจะว่าบ้ากันทั้งโลกมันความมันขวายน้อยทีนี้มันก็ไม่นานทีนี้มันก็จับเอาตัวนั้นแหละถ้าว่ามันถือวิสัยของโลกที่จะรู้ได้แล้วเราเป็นอะไรนะเราวิเศษวิโสกว่าโลกกว่าอะไรเราถึงมารู้ได้เรารู้ได้เพราะเหตุไรรู้ได้เพราะข้อปฏิบัติเนี่ยก็มือข้อปฏิบัติสอนข้อปฏิบัติเขาทำไมเขาจะไม่รู้ไม่ได้เนี่ยก็คือปฏิบัติคาที่วิธีการอย่างนั้นนั้นนั้นเอาอะไรที่มีแก่พระไทยอ่ะเป็นพระเมธมาบอกนั่งกับพรหมาจโรกาพอไปสอนเป็นเจ้าสีทั้งห้าได้เป็นสติปัญญาเอาละที่หนึ่งนั่นพระองค์พระเมธพระญาณนะทรงอย่างทราบกำหนดสบาปเบวิโลกานังเรียนยานดูสัตวโลกด้วยพยานอันกระจ่างแจ้งใครมีปณิสัยควรได้จัดสรุปธรรมประเภทอัศจรรย์นี้ก่อนใครเคยเห็นดาวบททั้งสองที่เคยเป็นครูท่านก่อนก็ทราบความโอ้เสียดายเลยตายซะมุ่งตอนเย็นวันนี้ที่มาอีกเรียนจะว่าขี่แน่ปุ๊บเลยเสด็จไปเลยพอแสดงถึงเพื่อพุทธมีอันตาวใบเจนเสียอิตาบาถ้าอัญญาโพญญาก็พึ่งแล้วรู้ด้วยธรรมยังจิตสัมปทานนิโรธสัมปังยังจิตสมุทัยสัมปังสัมปทานนิโรธสัมปังทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วต้องดับทัดถึงจิตถ้าอัญญาโพญญาเรียนรู้ความจริงขึ้นมาในขั้นเริ่มแรกของธรรมเป็นความจริงธรรมจิตโสดาพระองค์ก็ทรงเปิดทางขึ้นอัญญาที่พระเจ้าโกนันอยู่อัญญาที่พระเจ้าโกนันอยู่อัญญาที่ได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอจากนั้นก็แสดงอันนั้นสารคณสูตรรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนิจจาเวทนาอนัตตาสัญญาอนิจจาสัญญาอนัตตาสังขารอนิจจาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนิจจังวิญญาณังทุกขังวิญญาณังอนัตตาฟาดลงไปอย่ายุ่งถึงเนี่ยอย่ายุ่งอย่ายุ่งนั่นพูดง่ายๆภาษาเราภาคปฏิบัติอย่ายุ่งปล่อยเห็นว่าทำไมมันติดพันทำไมปลิงเนี่ยมันดูดเลือดดูดเนื้ออย่างนี้เห็นไหมปลิงทั้งหมดแล้วเนี่ยพูดง่ายๆว่างั้นนะดึงออกดึงออกแต่ว่าทางภาคปฏิบัติทำไมมันมีอยู่นะ ในจิตเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติมาตามปฏิบัติสังขารท่านเทศอันใจรักโอ้ท่านเทศอนัตตาอนัตตาลักษณะสูตรนี้สำหรับผิดอันนี้พระพูดอย่างหนึ่งว่าหนึ่งถ้าท่านเทศให้ผู้เก่าๆฟังก็เทศให้พระอันเป็นเจ้าขีดทั้งห้าเนี่ยใหม่ๆทั้งนั้นท่านธรรมทั้งเทศเพียงเท่านี้ไงมันจึงทำให้พิจารณาถึงเรื่องผู้รจนาหนังสือว่าเป็นคนเช่นไรอีกทีนึงโน่นตอนไปรับมันได้จริงๆอริสาปิยาจะสูตรหาที่ทานไม่ได้เลยทางภาคปฏิบัติรูปสปิ้งปีนิบิลติ นี่สรุปเลยนะวิญญาณเนปีนิบิลติวิญญาณสัมผัสเซปีนิบิลติจำไปดังอย่างลืมไปละทรมานจนมาว่าอันนี้ก็ลืมถ้าสวดจะเป็นสวดไม่ลืมนั่นเองของสวดได้ทีนี้คือเบื่อรูปเบื่อนายในสิ่งนี่สิ่งที่สัมผัสกับรูปเบื่อนายในเวทนาความรักษาในรูปแล้วก็เบื่อหน่ายไปเรื่อยๆสุดท้ายมนัสสะมิ่งปีนิบิลตินั่นตอนจะเอาจริงๆนะเบื่อหน่ายในจิตคุณโน่นฟังสินั่นอ่ะอวิชชาตรงนั้นไปถือได้หรือตรงนั้นน่ะมนัสสะมิ่งปีนิบิลติธัมเมสุปีนิบิลติอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตก็เบื่อหน่ายหมายว่าเห็นโทษคุณง่ายคุณง่ายว่างั้นแหละแล้วอาการที่เกิดขึ้นจากนั้นทั้งหมดเห็นโทษหมดมนัสสะมิ่งปีนิบิลติทำเมสุปิโนติทำเมสุปิโนติทำเมวิญญาณในปิโนติทำเมสัมผัสเซปิโนติจิตนี่มันดังอะไรลืมไปแล้วแต่ก็ตัดมิ่งปิโนตินั้นสรุปความเลยว่าเบื่อหน่ายทั้งหมดบรรดาที่อยู่ในจิตนี้ที่มาเกี่ยวข้องกับจิตนี้เบื่อหน่ายทั้งหมดคือหมายความว่าเห็นโทษทั้งหมดนี่เป็นดังวิราชติวิราการมุจติเมื่อเบื่อหน่ายทั้งหมดแล้วก็วิราชติจิตก็ย่ำหลุดพ้นวิราญาณิมุจตินั่นเมื่อได้เห็นโทษทั้งหมดแล้วก็เมื่อไหร่คำว่ากำหนัดกำหนับนี่ไม่ได้หมายถึงว่ากำหนัดยินดีแบบหยาบนะหมายถึงความยินดีละเอียดตามธรรมคันนั้นท่านไม่มีชื่อที่จะให้เรียกท่านก็เลยเรียกว่ากำหนัดเฉยๆเบื่อยินดีความจริงมันทำนั้นทำละเอียดแต่หาคำที่จะพูดให้ละเอียดเหมือนนั้นมันไม่มีมันก็มีมุตตะนิ่งมุตตะมีติญาณังโหติพอเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีจะหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตก็หลุดพ้นมุตตะนิ่งมุตตะมีติญาณังโหติเมื่อความรู้แจ้งหลุดพ้นว่าหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นแล้วญาณความรู้แจ้งชัดว่าจิตหลุดพ้นแล้วก็ย่อมปรากฏขึ้นพร้อมๆกันงามตรงนั้นหาที่ค้านมาได้ตั้งแต่เลื่อยไปตั้งแต่นี่แต่อนัตตลักษณะสูตรนี่ท่านพูดเพียงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเนี่ยเพียงเบื่อหน่ายเท่านี้ละคลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วจิตเริ่มหลุดพ้นไปได้ไงอวิชชาอยู่ในนั้นนั่นน่ะเวลาภาคปฏิบัติมันไปแยกกันตรงนั้นต้องเข้าไปนั่นอีกเราเลยทำให้คิดแต่ไม่อยากคิดมากเรามันหนูตัวนึงเท่าหนูตัวนึงแต่เวลาการพิจารณามันไม่อยู่เพียงแค่นั้นเลยสิมันไม่อยู่เพียงขันห้าเท่านี้นี่นะมันไม่ให้อยู่จะอยู่ได้ยังไงพอพิจารณาขันห้ามันหมดแล้วมันรวมตัวก็ไปอยู่ที่นั่นโถมันทนโถอยู่เนี่ยเหมือนภูเขาทั้งลูกมันกองอยู่ในจิตนั่นมันจะไม่พิจารณาจะไม่ดูได้ยังไงนั่นเวลาขันห้ามันขาดจากกันหมดแล้วตับมันเป็นเกาะอันเดียวเท่านั้นน่ะตอนนั้นตับสะพานขาดกันหมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขาดกันหมดด้วยการปฏิบัติรู้ได้ชัดๆอย่างนั้นที่มันก็เป็นเกาะอยู่นั่นน่ะแล้วมันทำลายเกาะนั่นมันก็เป็นเกาะอยู่นั่นที่ในทะเลมันจะเรียกว่าทะเลราบก็ได้ไงเกาะนั่นคือเกาะอวิชชามันเกาะติดอยู่นั่นน่ะห้อมติดอยู่นั่นพอฟาดตรงนั้นขาดสะบั้นออกไปแล้วมันก็แตกกระจายราบหมดเลยนั่นมันเห็นชัดๆอยู่งั้นเพราะฉะนั้นจึงบอกหาว่าจะฆ่ามันก็ฆ่าได้จริงๆนะเนี่ยที่เราพิจารณาเรื่องกัน5ท่านเอาพ้นแล้วใครว่าพิจารณาเรื่องกัน5เสร็จแล้วพ้นเราไม่ได้เชื่อเลยว่างั้นก็เหมือนกับต้นไม้ตัดแต่กิ่งแต่ก้านเข้ามาตัดเข้ามาตัดเพียงหัวตอนเฉยรากแก้วไม่ถอนพรวดขึ้นมามันก็งอกขึ้นมาได้อีกถอนพรวดขึ้นมาได้ทั้งหมดแล้วกิ่งก้านและขาไม่ต้องไปยุ่งกับมันแหละมันตายด้วยกันหมดนั่นแหละนี่ทางปฏิบัติเนี่ยมันชัดหมดดุนเดาเกาหมัดเฉยมันธรรมโอญาของจริงแท้ๆทำไมมาปฏิบัติมันได้แต่ความเหลวไหลๆที่มันโมโหน่ะกับพระนะ
1: มันสอนสอนแทบล้มแทบตาย
0: ปฏิบัติมันเร็วไหลไหลมันเรื่องกิเลสเยียบย่ำทำลายอยู่ในทางจงกรมอยู่ในที่สมาธิภาวนานี่แต่กิเลสทำงานเราว่าเราทำงานเดินจงกรมจับจับจองจับหยิบไม่รู้ไปไหนมีแต่กิเลสทำงานอยู่ในวงความเพียรมาเรามาทวงเอาค่าเอาคุณมาทวงเอาคะแนนมากำหนดตีทำเป็นเรื่องของกิเลสมาให้เป็นอีกแหละเยียบเข้าไปอีกสองชั้นสามชั้นเนี่ยมีเรื่องอะไรพูดเหมือนบ้าพูดว่างเราพูดกันเองพูดอย่างนี้แหละท่านอาจารย์หมอมันถึงใจวะนั่งภาวนายังไม่ถึง5วินาทีไปแล้วกิเลสลากไปแล้วไม่ทราบไปไหนกี่ทวีปแล้วจนกินจนอิ่มกลับมาพอมารู้ตัวที่ไหนได้มันกินจนอิ่มแล้วเอาตับไปหมดปอดไปหมดแล้วไม่มีเหลือคนทั้งคนไม่มีเหลือตับเหลือปอดเหลือแต่ล่างโน่นเวลาจะรู้เรื่องของมันให้สติปัญญาทันเข้าไปทันเข้าไปถึงรู้คนมันโอ้มันแหลมคมขนาดไหนที่เด็กยักมันตรงไหนมีแต่เรื่องของที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนเป็นปู่ย่าตายายมันไม่แต่ตัวลวดลายทั้งนั้นที่จะแชมเปี้ยนทั้งนั้นไม่ธรรมดารวดเร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสติปัญญาถ้าไม่ฝึกยิ่งไม่ทันนาบอกจะทันอย่างนี้ตายก็มันตายที่การฝึกหัดการดัดแปลงเจ้าของการทรมานที่เละของเจ้าของเพื่อมันขาดสะบั้นประจากใจจะมากลัวทุกข์อยู่ทำไมตายกับผู้เดียวตายก่อนแล้วนั่นเพียงขั้นสลบเท่านั้นไม่เห็นตายวะถ้าตายสาวกท่านก็ตายไปแล้วแต่กิเลสยังไม่ตายท่านตายไปซะก่อนนะถ้ากิเลสมันเหนือธรรมได้จริงๆนะแต่กิเลสมันไม่เหนือธรรมที่กิเลสจึงต้องตายท่านยังได้นี่พระองค์ก็ฝ่าเท้าแตกเดินยังกรมพระโสนะว่าไงในตำรามีเราจักสุแตกพระจักรุบาลสุดท้ายกิเลสก็แตกท่านไม่ตายยังจักสุบอดเท่านั้นอ่ะบอดช่างเถอะตาเนื่อนขอให้ตาใจเนี่ยสว่างจ้าฆ่ากิเลสนะพระเทพเป็นคนนิสัยโคโลโกโสเทพไม่ค่อยสุภาพเดือนบอลต้องขอไปนะเทพผ่าผลเป็นตามนิสัยอันนี้จะว่ามันเป็นตามนิสัยก็ถูกเป็นไปตามเพราะว่าวิธีการฆ่ากิเลสเราเคยทำมายังไงมันก็ไม่พ้นที่จะนำนั้นออกมาพูดจนได้เราฆ่ากิเลสเราฆ่าวิธีไหนฆ่าวิธีผ่าขนก็ต้องเอาวิธีผ่าขนมาพูดในหมู่เพื่อนฟังกิเลสแบบนี้ต้องใช้แบบนี้กิเลสแบบนี้ต้องใช้แบบนี้ต้องใช้แบบนี้อย่างนั้นไม่งั้นไม่ทันเพราะไม่มีกิเลสตัวใดที่สุภาพในหัวใจคนพอที่จะไปค่อยลูกๆคำๆกิเลสก็ตายไปตายไปลูกคำไปมันตายไปลูกคำไปมันตายไปโอ้โหมันก็เรียบพูดหมดนะกิเลสทิพย์หายหมดเลยเพื่อนหาที่เผาศพกิเลสไม่ได้เต็มแผ่นดินเต็มโลกธาตุเพราะใครลูกไปที่ไหนกิเลสก็ตายคลำไปไหนกิเลสก็ตายอันนี้ไม่ได้ตายเพราะลูกเพราะคลำตายเพราะเอาขี้เขาแหลกผึ่งผึ่งผึ่งผึ่งเลยบางครั้งถึงกับว่าชีวิตนี่ยังไม่มีเหลือเลยมันเคยสละมาไม่รู้กี่ครั้งเอาตายเอาตายตายว่างั้นเลยจิตมันอาจหารได้เลยนะเอาตายเถอะว่างั้นเลยเกินมันชาตินี้ยังไม่เคยตายกิเลสไม่ตายให้เราตายเราไม่ตายให้รู้กำลังจิตเมื่อมันเต็มที่แล้วมันเหมือนกับเอาหัวฟาดภูเขานี่เหมือนกับภูเขาจะแตกไปทั้งลูกทั้งที่หัวเราแหลกเลยแต่นี่หมายถึงมันความเด็ดของจิต
2: เราไม่ได้เสียดายเรื่องความเพียรเราที่พุ่งไปเพราะผลเรื่องความเพียรมันเห็นประจักษ์ในใจมันคุ้มค่าอย่างมีอะไรมันน่าเสียดายทำทางนั้นมันก็เป็นอย่างนี้ทำทางนั้นมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยนิสัยของเรามันนิสัยหยาบผมพูดจริงๆผมมีเป็นนิสัยหยาบหนาหนาที่เราจะเห็นได้เรื่องความเพียรถ้าธรรมดาทำธรรมดาไม่เรื่องผมอ่ะไม่ว่าจะขั้นต้นขั้นไหนก็ตามมีจริงจังกับมันทั้งนั้นได้มัดมือชกเลยขั้นสงบผมมัดมือชกแบบมัดมือชกแต่ตอนนู้นเราที่หนึ่งแต่ตอนที่ว่ามันอัตโนมัตินั่นนั่นมันเกิดร่างเอาไว้น่ะเลือกพอถึงขั้นนั้นแล้วความขี้เกียจมันหายหน้าไปหมดเลยไม่มีเหลือจริงๆนะมันก็ไม่กล้าแต่มันจะเหลืออะไรไงก็มีแต่จะยึดเอาท่าเดียวเลยมันเลยร่างเอาไว้มันเลยเถิดเลยพูดได้แต่ถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่รู้จักเป็นจักตายอะไม่รู้จักเป็นจักตายไม่รู้จักสถานที่ว่าน่ากลัวน่ากล้าอะไรไม่มีเลยมันไม่ไปสนใจกับข้างนอกเลย สมมติเราจะเสือจะมา5ตัวนี่มันก็ดูจะไม่สนใจยิ่งกว่านี้ไม่มีอะไรมีน้ำหนักยิ่งกว่านี้ถ้าเกิดว่านะคือถึงระยะนั้นแล้วมันไม่มีอะไรภายนอกถึงทั้งหมดเสือมันก็ปุ้งยับขึ้นมาแล้วมันก็รู้ของมันเสียสังขารเป็นเสือเสือมาที่ไหนสังขารเป็นเสือตัวนี้เป็นผ่านเนี่ยมันมารู้ตรงนี้เสียยับเหมือนกับถ้าแม่นะพอถึงขั้นนั้นแล้วมันระยะเป็นตนเป็นตัวเสือมาอะไรคือมันว่างของมันคุณงานยับมาก็เป็นภาพภาพเสือกับมันกัดขึ้นมานี้มันก็รู้เสียว่ามันปุ้งขึ้นนี่เนี่ยมันเร็วมันทันกันมันก็ดับพร้อมมาเสียจะอะไรมาสืบต่อแล้วจะให้มีความกล้าความกลัวอะไรที่ไหนไปกันตรงนี้อย่างนี้ที่นี่นะครับนะครับพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตต่อไปอีกสักนั่นแหละผมกำลังจะเลือดเดือดกว่านี้อันนี้มันท่านผ่านไปแล้วมันเข้าได้หรอกเต็มไม่ได้พิจารณาอะไรตะกอนพ่อมันติดตรงไหนนี่กระจายเดินท่านท่านใส่ผางเดี๋ยวมันทะลุไปเลยนะมันเลยแล้วเราพิจารณาไม่ได้มันติดปัญหาของตัวเองความคุ้ยเขี่ยขึ้นมาไม่หยุดไม่ถอยพอปรากฏขึ้นมาก็นั่งเรียกว่าได้งานทีนี้เอาอะไรกันหยุดไม่เป็นอาจจะขอมันสดชื่นกันลงด้วยเหตุผลที่ติดกันลงด้วยเหตุผลขาดไปชาวบ้านลงด้วยเหตุผลมันก็เสาะหาอีกคนคุ้ยเขี่ยมันก็เป็นงานอันนี้งานคุ้ยเขี่ยพอเจอแล้วก็เอาวันเนี่ยเนี่ยทุกข์ดิ้นทำความเปลี่ยนทุกข์ติดด้านหลังใช่เอาใจอย่ามองไปที่อื่นนะเหนือใจนะอย่ามองข้ามหัวใจนะดูแล้วแต่จิตมันทำงานอะไรมันรู้อะไรอะไรมันรู้เรื่องโลกเรื่องธรรมมันรู้มันไปทางกิเลสมันไปทางธรรมะมันแสดงอยู่นั่นตู้เวลามีสติแล้วดูก็อยู่ตลอดหัดคิดหัดพิจารณาใส่จองปัญญาไม่หักไม่ได้นะถ้ามันเป็นปัญญาขึ้นมาทีเดียวไม่เป็นผมไม่พูดเงาผมเติมเลยมันไม่ติดสมาธิอ่ะต้องเป็นหรือมันจนติดสมาธิวันนิพพานจะอยู่ตรงนี้เลยมันจิตที่รู้ดิ่งอยู่อันเดียวเนี่ยนิพพานนี่แหละเอาแค่นั้นมันก็ไม่เรื่องไม่ได้แค่นั้นเมื่อทราบมันติดมันพันกับอะไรเกี่ยวโยงกับอะไรไม่เรื่องเวลาใช้ปัญญามันฟาดมาฟังแบบที่รู้โอ้โหมันเกี่ยวโยงอยู่ตรงนั้นเนี่ยปัญญาที่ตัดที่สมาธิมันถูกไหมว่าเอาเครื่องมารวมตัวมันมีปัญญาสกัดไม่ขาดเพียงสมาธิมีเพียงกล้าพูดหัวมีเพื่อนที่รับปัญญาจะเกิดเองอย่าฝันหวังเลยนะขางนอกจากที่ปัญญาผู้ใบรู้เรียนจะเป็นไปได้ยังไม่สงสัยตรงนั้นแต่ธรรมดาเราท่านลองเถอะเราจะทำแล้วผมจะจับกับเรากล้าพูดเลยที่ติดสมาธิอยู่จังๆ5ปีจริงผมมันก็ทางขาจุดคิดมาละคิดเป็นสมาธิแน่วแน่มาถึงคือ5ปีคือถึงคือ4ปีอะปีคือ5เล่นคือเริ่มออกปัญญาถึง5ก่อนคือ5จนเกินไปแล้วแหละมันจะติดอยู่ประมาณ5ปีกว่าเวลาไปงั้นปังนี่คือแล้วมันได้ขนาดนี้เป็นสมาธิที่เกิดมีสัมผัสสัมพันธ์อะไรๆมันเหมือนกับว่าคนที่เกิดไปตากแดดตากฝนบ้างพอจะตายตะทำไมร่มมานอนหาปล่อยแหงปล่อยห่างนี่ก็อันนี้เนาะตะทำไมธรรมะคือมันเงียบไปเงียบไม่มีอะไรเลยเหลือรู้เงี้ยวถ้ามีเข้าไปกวนเลยสบายมันได้ทั้งนั้นสุดท้ายก็เลยไปติดธรรมะคือเนี่ยก็เป็นนิพพานอันนี้เองก็เป็นนิพพานหรือจะอันนี้เองก็เป็นนิพพานโอ้ถูกข้อมือการเข่งนั่งหนักมันถึงออกตะเวนโอ้โหมันเกี่ยวโยงกันสามวันตีข้ามตีหลุดแล้วนี่เรียกขบตรงไหนแบบตัวปัญญาเนี่ยมันพร้อมแล้วถ้าจิตประเภทนี้ธรรมะที่จิตไม่หิวโหยพอทำงานแล้วก็ทำมันได้เท่าไรเท่าไรท่านคิดกันว่าสมาธิปริภัยตาปัญญาขับตาหูถึงมาให้ท่านได้คือจิตที่เป็นสมาธิแล้วจิตไม่หิวโหยจิตอื่นตัวตามขั้นของสมาธิจึงจะพาทำงานแล้วก็ทำพิจารณาทางปัญญามันเป็นปัญญาจริงมันไม่เฉลยเท่าไรหิวโหยกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้หรือไม่เป็นสมาธิมันเป็นนะหุ่นว่าหุ่นมาอยู่ที่งานเป็นปัญญาไปที่ไหนงูนู่นหอบเศษจักรวาลเนี่ยมันไม่มาทำงานปัญญามันทำในสัญญาอารมณ์ไปเนี่ยท่านใครจะว่าเรียนรัดอารมณ์ซีจะตายจะมาคุยอดโลกเขา ความสงบไม่มีบ้างถ้าเป็นพื้นเพธรรมดาของจิตเราเนี่ยมันคือตาสัญญาก็เป็นอย่างนึงเราก็แยกประเภทแต่เวลาที่เราจะเอาปัจจุบันหนึ่งเอาปัญญาลงมาคือมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งกันคือเรื่องความทุกข์นั่นแหละทำให้เป็นปัญญาความทุกข์มันดีตรงครับปัญญาไม่หมุนตัวไม่ได้หมุนมันเองไปรวมเรื่องอาถรรพ์จำได้ทุกเนี่ยทุกเงินจะผ่อนดำเนินมาเจ๋งนะครับมักโคอย่างว่าเป็นสิ่งไม่ลืมเลยคือตีเพียงกับเท่านั้นไม่ลืมเพราะดูก็ปิดเป็นปิดกำหนดดูร่างรอยที่เราพิจารณานี่มันเหมือนกับเปิดโล่งให้เห็นทะลุปุ๊บตรงมันจะลืมตรงไหนตรงไหนเรื่องสัจธรรมเรื่องความจริงใจเป็นผู้ยืนยันเพราะใจเป็นผู้รู้ผู้เห็นแต่ว่างั้นคนจำไม่ได้ขันด้วยเสือมันใช่หรือขันนั้นขันนี้ขันนี้ขันนู้นเนี่ยมันหลายขันก็ต้องขันนู้นขันเดียวขันหนึ่งเป็นขันยาขันขันนู้นความจำไม่มีรูปขันมันก็ทำด้วยเห็นนี่ความร้อนอ่อนวันทุกวันเวทนาขันยิ่งเพิ่มขึ้นมากเดินแบบสัญญาขันจะสมุดขังขันขันไม่สมุดมันปรุงของมันสัญญาขันที่จะรักษาตามช่องต่างๆถ้าช่องของเราสมุดมันก็ยืนยันมันก็จะรักษาอะไรภายนอกแต่นี่มันดีให้รักษาหูมันดีตาก็ดีเสียก็รักษาจมูกยังดีเสียลิ้นยังดีอยู่เสียตาดีเสียมันก็สัมผัสได้ถึงงานมันก็เหมือนเพื่อนทำบุญอัดหนุนมันให้เพื่อนหนักมือข้าวนางานนี้เป็นงานสำคัญระดับชาติผมเห็นเป็นสำคัญยิ่งทีเดียวผมเห็นงานใดสำคัญยิ่งกว่างานภาวนาแล้วมาเห็นงานผลงานใดที่เลิศยิ่งกว่างานผลงานของภาวนาครับมันจะเอาตรงนี้ใครจะว่าบ้าบอกระตังจิตมันฝังแน่นจริงไม่มีอะไรในโลกทั้งสามจะมาถอนจิตออกจากนี้ได้มาความหนักแน่นอย่างนี้นี่ก็เชื่อแน่จริงนะงานใดนั่นสำคัญยิ่งกว่างานภาวนานี่หนึ่งผลใดนั่นมีสำคัญยิ่งกว่าผลเกิดจากการภาวนานี่หนึ่งถอนไม่ขึ้นเลยถามโลกธรรมมาถอนทั้งหมดแม้แต่เราเองไม่เห็นสนใจจะถอนหรอกอะไรใครจะมาถอนเราเชื่อแล้วเพราะเราเคยดำเนินมาอย่างนั้นนี่ทางโลกท่านปัญญาไม่มีอะไรพูดนะมีไหม

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัญวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4.ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและท่านยังสามารถรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไดโครม6ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาแนวนอนหรือ H 5 Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันสักดาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม5ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์พระไหลลักษณ์อัครราชกุมารีพรหมศรีสว่างควัตบรขัตยราชนารีครับขณะนี้เวลา6 นาฬิกา 10 นาทีครับ

นี่วันเสาร์ศาสนาต่างๆเขาถือเป็นวันว่างสำหรับงานภายนอกแล้วเข้าสู่งานภายในอบรมจิตใจในโบสถ์ในวิหารอะไรก็แล้วแต่วันนี้เป็นวันอบรมศีลธรรมเข้าสู่ใจนั่นนี่พุทธศาสนาเราก็ถือได้ทั้งสองทั้งสามทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ทั้งวันพระวันโกนเป็นวันที่ว่างงานภายนอกหมุนงานภายในใจเขาคือบุญกุศลศีลธรรมเข้าสู่ใจนี่ว่ามนุษย์เราต่างกันกับสัตว์อย่างนี้เช่นวันนี้ก็วันเสาร์ทางศาสนาต่างๆเขาก็ถือวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันงานภายเพื่ออบรมจิตใจของเขานี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะนำศีลธรรมเข้ามาอบรมจิตใจของเราพักเครื่องคือใจมันหมุนติ้วอยู่ทั้งวันทั้งคืนหมุนหาเหตุหาผลไม่ได้คือใจนั่นแหละตัวไม่มีเหตุมีผลคือกิเลสตัณหาผิดมันบอกว่าถูกถูกมันบอกว่าผิดไปได้สบายสบายกิเลสพวกหน้าด้านสำหรับธรรมต้องเป็นผู้คัดผู้เลือกอะไรไม่ควรเอาไม่เอาอะไรควรทิ้งอะไรควรยึดนี่เรียกว่าธรรมหาเหตุหาผลเข้าสู่ตัวเองเช่นวันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันที่อบรมจิตใจเข้าสู่ศีลอบรมธรรมเข้าสู่จิตใจของเราให้รับความสงบร่มเย็นเรียกว่าใจมีหลักมีฐานวัตถุภายนอกเป็นที่อาศัยของกายเรียกว่าสังคมทั่วไปถืออย่างเด่นเลยว่าสิ่งนี้เป็นของสำคัญเป็นของจำเป็นมากถึงขนาดเตี่ยลบราฆ่าฟันกันเพราะเห็นแก่รายได้รายรวยอันนี้มีมากส่วนศีลธรรมนี้ไม่ค่อยปรากฏที่ตรงไหนว่าเป็นผู้สอดแสวงหาศีลธรรมมากปรากฏเด่นและสถานที่นั้นมีความสุขความเจริญนี่ไม่เราอยากจะพูดว่าไม่ปรากฏแต่เรื่องความเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันนี่ทั่วโลกดินแดนเลยนี่คือกิเลสออกทำงานโลกถึงได้รับความเดือดร้อนส่วนธรรมออกทำงานจะมีความสงบร่มเย็นเช่นวันนี้เป็นวันเสาร์วันเสาร์กับวันศีลธรรมของพวกผู้เสาะแสวงหาคุณงามความดีนั่นแหละนี่แหละเข้าสู่ใจถ้าลงบุญลงกุศลศาสนาเข้าสู่ใจแล้วจะมีความสงบร่มเย็นมีความสงบร่มเย็นนะ

เอกองค์อัครากุมารีขัตติยนารีศรีสยามพระเกียรติก้องเกริกไกทั่วเขตคามสมพระนามเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์4กรกฎาคมเฉลิมพระชนมพรรษาปวงประชาน้อมใจถวายพระพรขอพระองค์เกษมสรานนิรันดรคู่บวรถวยราชทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิท

ุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี

0: ผ้าป่าวิทยุเสียงธรรมสัญจรครั้งที่18ณวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมทำบุญมหาธรรมทานเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินและบูชาพระคุณแห่งองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสมทบทุนเพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเครือข่ายทั่วประเทศร่วมรักษาสืบทอดมรดกธรรมบูรพาจารย์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตามรอยแห่งองค์หลวงตาที่เมตตาสงเคราะห์โลกด้วยหลักแห่งธรรมในงานมีบูธจิตอาสาแนะนำช่องทางการรับฟังธรรมะออนไลน์และแจกซื้อธรรมะมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นทำวัดเย็นเวลา 20:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นเป็นต้นไปทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเวลา 10:00 นประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนรายนามครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานพระราชวชิระธรรมาจารย์พระอธิการสุธรรมสุธรรมโมพระราชวชิระญาณโกศลหรือหลวงปู่บุญมีธรรมระโตพระครูวชิระธรรมาจารย์หรือพระอาจารย์จิรวัตรอัตรักโขพระครูสมุสุชินปริปุโนพระอาจารย์มนจิตเกษมหรือพระอาจารย์เฉลิมธรรมทะโรพระราชวชิราลังการหรือพระอาจารย์คำปอนสุทธิยาโนพระอาจารย์รัฐวีทิตวีโรหรือพระอาจารย์กอภัยท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเพื่อรักษามรดกธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้ที่หมายเลขบัญชี 510-4370-77-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวง
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนับตั้งจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2545มีชื่อกันเทศว่าถ้าไม่มีศาสนาก็เป็นอีกอย่างขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ถ้าเราไม่ขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยท่านพุทธาจะอยู่เราไม่ได้นะยุ่งตลอดหลังไหลเข้ามาไหลเข้ามาอกเราจะแตกแล้วนะเมื่อเช้านี่ก็มาจี้องค์หนึ่งนี่นั่นนะเมื่อเช้านี่มาจี้องค์หนึ่งมาเธอดูหนังสืออะไรอยู่นั่นไม่รู้ข้อวัดปฏิบัติในเวลาเช่นนั่นเช่นนั่นเช่นนั้นมันไม่คิดไว้นี่นะนี่มาเธอมองอยู่นั่นนะมากับจี้หลงคิดดีที่ไม่หนีไล่นี่จะวัดเลยมันเลอะเทอะขนาดนั้นนะพาดูไม่ได้นะนี่เวลาเราจะตายเนี่ยมันเลอะมาขนาดไหนนี่พอฟื้นขึ้นบ้างจึงค่อยหาสอดแทรกนี่ออกมาตั้งแต่เช้าแต่เช้าดีไม่ดีก่อนพระนี่นะเราออกมาเราเคยปฏิบัติตัวอย่างนั้นมากับหลอดกับพระกับเนนนี่เนี่ยเรื่องศาสนาเป็นของเล่นมาได้ละเอียดสุขุมมากแล้วเอาขี้เอาฐานมาโปะโปะโปะเข้าในวัดในวาในพระในเนรมันดูไม่ได้นะ โอ้ยพิลึกจริงๆนะนี่ยังเยอะยังยิ่งอยู่นะกองถังขยะกองมูดกองขูดยิงต่อธรรมทับธรรมเหยียบหัวศาสดาเหยียบหัวธรรมตลอดเวลาเลยชาวพุทธเหล่านั้นแหละชาวพุทธชาวพระเนี่ยตัวเก่งๆนะเหยียบพระพุทธเจ้าเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเหยียบพระธรรมพระสงฆ์แหลกหมดเอาหมูดเอาขูดขึ้นไปโปะหัวพระพุทธเจ้านู่นนะของเล่นอะไรโอ้เลอะเทอะจริงๆนะแล้วดูสลดสังเวชนะมันทนไม่ไหวก็ออกซะบ้างออกซะบ้างอะไรเนี่ยคือมันทนไม่ไหวมองที่ไหนปั๊บต่ำปุ๊บต่ำปุ๊บมีแต่ข้าศึกศัตรูของศาสนาของประชาชนพระเนียนชาวพุทธเรานะแหลกขนาดนั้นนะยังเย่อหยิ่งอยู่หรือยังว่าเก่งอยู่หรือเวลานี้นะเออมันจะพากันจมทั้งเป็นยังว่าเก่งอยู่หรือแล้วนี่มันเป็นยังไงอยู่ที่เด็กมันไม่ยอมตัวเลยหรือลองทำชำระชาสามไม่ได้แล้วหมดนะหมดหนทางนะอย่ามาอวดดีหายใจฟอดๆอยู่เฉยๆนะให้ดูทำเป็นเช่นไรมาสาศาสดาองค์เอกมาสอนโลกเรามันเอกมีแต่เอกตาเดียวเห็นไหมเอกตาเดียวนี่รับก็นี่มีตานี่เอกตาเดียวพอหลับก็นี่อีกมืดแปดทิศแปดด้านพวกเราพวกเอกตาเดียวจากนั้นก็บอดหมดเลยโธ่มันน่าทุเรศนะเราทนไม่ได้มันตัวจะตายแล้วดูและอัศจรรย์ธรรมพระพุทธเจ้าสิโลกไม่เห็นจะให้ทำไงชนโน้นชนนี่ชนไปอย่างนั้นไม่ลืมตาคือสติปัญญาด้วยอัดด้วยธรรมมันไม่เห็นไม่ดูแล้วพระเข้ามาเรื่อยๆนะแล้วเข้ามาให้มาเก่งๆกล้าๆอยู่นี่นะมันดูไม่ได้นะเวลานี้นะโถทำไมถึงเลอะเทอะขนาดนี้พระเนรเราน่ะฮะมันทำไมถึงเลอะเทอะขนาดนี้มันสอนตัวเองก็ไม่ควรสนใจจะสอนใครนะพิจารณาสิให้พรให้พรเราก็ไม่แน่ใจนะว่าว่าให้พรให้พรเขาจะรับพรหรือไม่รับก็ไม่รู้นะไอ้นี่ก็น่าคิดอีกเหมือนกันนะรับพรนี่รับพรหรือไม่รับล่ะนี่เราจะให้พรนะถ้าไม่ข้าใครไม่รับพรใครหนีเราก็จะฉันหันไม่ต้องให้พรใครเราจะให้พรแต่ลิ้นแต่ปากเรานี่พอเข้าใจไหมกินอิ่มแล้วไปนอนแผ่สองเหลืองขี้แตกตดแตกก็ตามเราใครขี้ไม่มีตดของใครมีเอาฟาดออกไปเลยไม่ว่าแล้วนะเข้าใจนะเอาละพ่อหุ้ยทุกขังนะทุกขังสรุปทองคำดอนล่าวันที่ที่6และที่7พฤศจิกาทองคำได้1กิโล52บาท29ตังค์ดอลลาร์ได้947ดอลวันที่16ที่7รวมแล้วเรียกว่าทองคำได้1กิโล52บาท29ตังค์ดอลลาร์947ดอลสองวันนะนี่คงเกี่ยวกับไปบ้านแพงนะ
3: ครับผม
2: ไปบ้านแพงก็ได้ต้องคำกิโลกว่ารู้จะเป็นจำนวนนี้นะวันที่ที่หกที่เจ็ดที่หกตอนเย็นตอนค่ำที่เจ็ดตอนเช้าเมื่อวานรวมแล้วต้องคำได้หนึ่งกิโลห้าสองบาท29ตังค์แล้วลาด947ดอลสองวันได้อะไรนั่น
4: ม
2: ี
4: หล
2: ัง
4: ม
2: า
4: แต่หน
2: ู
4: ไม่ค
2: ุ้นได้อะไรทองคำในหลังจากกองตอนนี้ทองคำที่ได้ทั้งหมดนี่ 5,397 กิโลครึ่งยังขาดเท่าไหร่จะครบจำนวน500กิโลแล้วก็ลืมขาดเท่าไหร่นะขาดอยู่หลายเท่าไหร่นะขาดอยู่162กิโลหรือจะครบ500ใช่แล้วยังขาด

0: ยังไงต้องให้ได้500 กิโลบอกลงหลอมเขาตกลงกันแล้วเขาจัดเรียบร้อยแล้ว500 กิโลนี่แหละที่นี่เราขาดเหลือแต่เราจะเข้าไปแทนตรงนั้นตรงนั้นคือเอาเขาขอให้เขาเอาเข้าครบ500เลยที่นี่ต้องทำของเราที่ได้มาเท่าไหร่ยังขาดเท่าไหร่นั่นแหละที่ขาดนั้นเราจะค่อยพิจารณาทีหลังในวันนั้นต้องให้ได้จากที่ว่าเลยนี่ต้องขาด เวลานี้ขาดอยู่102 กิโลด้วยมันนี่ถึงจะเป็นที่ขาดอยู่แล้วนี่ก็ที่เราได้มาแล้วเป็นทองล้วนๆแล้วขาดอยู่162 กิโลนี่ก็เรียกว่าทองล้วนเหมือนกันคือเรารอวันที่24นะคือวันที่24ดวงกรรมฐานในสารภูมิมั่นเนี่ยมาหมดทางภาคอีสานนี่เจ้ามาหมดอยู่ในป่าในเขาที่ไหนที่ไหนเพราะเราได้พะเดียงไปนี่ออกจากจุดนี้จุดเดียวแล้วพอออกจากนี้ปั๊บมันก็จะกระจายไปทันทีเลยไม่ว่าอะไรถ้าออกจากนี้จะรวดเร็วเจ้านี่แหละภาคเพราะอะไรถึงรวดเร็วเพราะความเคารพความเชื่อไม่ใช่อะไรนะว่าอะไรเดี๋ยวกรรมฐานคอยรอนี้แห่งเดียวเรื่องราวมาจะไปคอยมาชั้นเหนือเข้ามาปุ๊บปุ๊บเข้ามาหาเราจุดเดียวจะคอยฟังพอท่านนี้ออกปุ๊บนี่ท่านก็จับปุ๊บออกทันทีทันทีเลยนี่ก็วันที่24นี้เราก็ได้พันเดียงแล้วการช่วยชาติทั้งทีมีชาติช่วยชาตินี่เป็นเรื่องศาสนาด้วยเหมือนหนึ่งว่าเป็นหัวหน้านำแล้วเราเป็นฝ่ายพระศาสนาฝ่ายพระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งบ้านเมืองกำลังเดือดร้อนอยู่ทั่วหน้ากันจึงควรพิจารณาอย่างยิ่งทีเดียวเราบอกตั้งแต่ต้นๆ นั่นแหละนี่จากนั้นมาก็เตือนมาเรื่อยบอกท่านก็ช่วยมาเรื่อยจนกระทั่งวันนี้นี่คราวนี้ก็ได้เตือนออกไปถึงเรื่องการรวบรวมกำลังบังชาไปอยู่สถานที่ไหนได้มากได้น้อยก็ให้แสดงน้ำใจออกมาต่อชาติของตนจะมาบอกนี่ละวันที่20เนี่ยวันที่24เนี่ยผมจะมาก็คงต้อนรับกันทีศาลาใหญ่ละพระท่านนะจะคิดว่าจะมามากกว่าจนขวนเลยนี่ละพอหลังจากวันที่24รวบรวมทองคำได้จำนวนเท่าไรเท่าไรขาดเหลือเท่าไรละนี่จะเริ่มละทีนี้เริ่มรบกวนธนาคารนะเข้าใจไหมธนาคารเวลานี้เราเงินเราฝากไว้เท่าไหร่ธนาคารนี้เงินน้ำ66 ล้าน75 ล้าน
1: นะครับธนาคารไทยพาณิชย์75 ล้าน
0: อุดรนะทางอุดรนี่75 ล้าน
1: มาไทยพาณิชย
0: ์ทางโน้น
1: 66 ล้าน
0: ครับ66 ล้าน
1: ครับ
0: มันรวมเป็นอะไร66 ล้านกับ75 ล้าน
1: 141
0: เนี่ยครับนี่ละจำนวนนี่แหละที่เราจะไปถอนถ้าไม่พอเรียกว่าเป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นยังจะเข้าถึงธนาคารว่าถึงโครงการช่วยชาติที่มีอยู่นั่นไม่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า50 ล้านแต่ยังไงมันก็ไม่ถึงแหละเพียงจำนวนนี้ก็จะพอที่ไปแล้ว141 ล้านนี้ซึ่งเป็นเรื่องกองกฐิน80,000 กองล้วนๆอยู่ในนี้เราก็จะถอนนี้ออกไปถอนออกไปให้พอเดี๋ยวจากนั้นเราก็จะเอาไว้ในธนาคารจะนำออกมาใช้ในงวดต่อไปคืองวดต่อไปก็ต้องเป็น500 กิโล500 กิโลเวลานี้ได้สั่งตายตัวไปเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนเดือนวานสัก4 โลเรียกว่าเราไม่ค่อยกำหนดเพราะเห็นสมควรจะมอบคำหลวงอะไรทองคำเรามีสมควรจะมอบเรามอบเลยมอบเลยแต่คราวนี้เพื่อให้เป็นที่แน่ใจเป็นทักๆไปเลยก็คือว่ามอบแต่ละครั้งให้ได้500 กิโล500 กิโลไปเลยนะคือครั้งที่2ก็เป็น1 ตันเลย 500พอ522

0: เป็นเหมือนตันนี้นี่เราก็ขาดนี้ยังมีน้อยกว่าที่เราได้แล้วเราได้แล้วมันตั้ง5ตัน 5,000 กิโลกว่ามันกว่าเท่าไหร่นะ
1: ตันที่แรงงาน397 397ครึ่งก็ขาดอยู่102กิโล
0: อะไรขาด
1: 500กิโลอยู่102กิโลครับ
0: ที่ขาดอยู่เวลานี้นะ
1: ครับ102กิโล
0: มีละหมายถึงว่าที่เราได้ไว้แล้วห้าพันกิโลเนี่ยเราได้ไปแล้ว 5,000 กว่าไปเท่าไหร
1: ่ 5,397 กิโลครับ
0: เออเนี่ยมัน397กิโลด้วยที่เหลือจากนั่นเราก็จะหาเพิ่มอย่างนั้นไม่ใช่หรือ
1: ครับ
0: ถ้าพูดอย่างว่านะวกไปวนมาเดี๋ยวนี้ไม่ได้เรื่องนะพูดไปแล้ววกไปเรียนมามันหลงจำไม่ได้ลืมปั๊บหายเงียบไปเลยหายเงียบไปเลยนะปีนี้รู้สึกว่าเด่นขึ้นนะปีนี้ความจำกับพอพูดไป
1: ตอนนี
0: ้ต้องระวังไม่งั้นมันขาดปั๊บหายเงียบเลยไม่ทราบว่าพูดเรื่องอะไรมาหรือมันลืมแล้วมันก็ตั้งใหม่ไปตั้งมาขาดไปเรื่อยตั้งไปเลยเรื่อยไม่ได้ทอดเลยความนะเรื่องนี้เรื่องแล้วอะไรเริ่มแล้วอาการไม่เป็นเราพูดอะไรมันก็เกี่ยวโยงไปเรื่อยสัญญาคือความจำมันจับตีจ้อมเรื่องให้ก่อไปเรื่อยพอสัญญาขาดปั๊บหลงแล้วโดยแบบนั้นเราก็ถือมันแฝงไว้คำมาตั้งเกี่ยวกับภาพไอ้ตัวทองคำถึง50แล้วใช่แล้วนะเรายังไม่ได้ที่ไหนออกตรงนี้ออกไปนู่นตัดตรงนู้นมานี่ไม่ทราบว่าไม่ปรากฏว่าญาติจับที่ไหนนอกจากญาติชาวบ้านแพงนี่แล้วเกี่ยวกับ50กว่าจะขึ้นนะเกี่ยวใช่เกี่ยวกับ52บาทนี่ก็จ้างทองคำมันคือห้าสองหลังเก้าจังนี่ให้รับไปแล้วตั้งวางของคำใช้ปั๊มไปแล้วตั้งวางเอาไปดูว่าเอาเข้าโรงหลอมเข้าเลยไม่ได้หรือยังไง
1: ครับเอาไปให้โรงหลอมเลยครับผม
0: เออเอาไปให้โรงหลอมเลย
1: ครับ
0: เ
1: พราะยังไงเขาจัดหลอมไว้ให้ครบ1,500กิโลนี่เราก็ใช้เข้าไปเรื่อยๆครับแต่พอหลวงตาไม่เทพขาดเหลือเท่าไรหลวงตาก็พิจารณา
0: เรื่องแน่ใจเราแน่ใจแม่ลูกหลานเขาไม่มีอะไรกับเราอะถึงจะมาเท่าไรเขาก็ไม่มีอะไรกับเราคือความเชื่อนั่นเองใช่ไหมล่ะเพราะเราก็เชื่อเราด้วยเชื่อพี่น้องของเราด้วยจึงต้องสั่งว่าให้เอามาตามความต้องการนั่นเองพอเสร็จแล้วจัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าเลยพอเพียงเท่านี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วตายมือตายหมดเลยเมืองไทยเราไม่มีคุณค่าแม้ไม่ถึงไม่ชายเลยแค่เพียงเท่านี้ยังไปใจไปไม่รอดตั้งนั่นเถอะทอง500กิโลขาดอยู่เพียง100กว่ากิโลเดี๋ยวไปไม่รอดหาเงินมาใช้เขาไม่ได้โอ้ยลงกระบวนนี่ตายจะวะบ้างั้นเลยย้ายอยู่ในโลกตอนนี้เราไม่เป็นอย่างนั้นเลยยังมั่นใจต้องก็สิตันมันจะเอาให้ได้ว่ามาว่าอะไรนี่ร้อยกิโลนี่เอาพูดตรงนี้เลยนะไอ้บ้านแทงคนโอ้โหมันจะยังไงนะถ้าลาก็หลังใหญ่พอทุกคนแน่นเลยจ้ะตอนค่ำกันตอนเช้าก็แน่นแล้วตอนเช้ายิ่งคนมามากใส่บาตรเต็มไปหมดเลยพระก็มีมาหลายองค์มันต้อง7-80แล้วมั้งถาม

0: 84ครับ85ทางหลวงตา
1: ในงานบ้านแพงงานอำเภอเขาก็มันเรียกว่าพระจะมาเป็นมากตั้ง80เท่าไหร
0: ่84
1: เพราะนั่น
0: หาหลวงตา
1: 84 85ก็แล้วมากมายถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็กลับมานะมันแยก2วัดเลยทศวรรษทั้ง2วัดวัดอยู่บนภูเขา นั่นเขาเรียกวัดถ้ำยาอันนี้จะก่อนเป็นท่านบุญมีเราที่นาคูเนี่ยนะให้ไปอยู่ที่นั่นก็ดีที่แรกไล่จากนี้แล้วให้ไปถ้ำหีบเพราะท่านอยู่กับเราต้องร่วม30ปีตั้งแต่พรรษาน้อยๆมี2พรรษา3พรรษาอยู่กับเรามาจนกระทั่งเท่าไหร่มีร่วม30พรรษาเลยมั้งอายุรวม28ปีมั้งมาอยู่นี่โอ้ยท่านดีนะเป็นผู้น้อยอยู่ตลอดเวลาเรื่องความขยันหมั่นเพียรทุกสิ่งทุกอย่างหาที่จ้องติไม่ได้เป็นพระผู้น้อยอยู่ตลอดถ้าพูดภาษาเราจะเรียกว่าตลกบ้างก็เรียกว่าเป็นลูกเขยใหม่อยู่ตลอดเข้าใจไหมเป็นคุณน้อยอยู่ตลอดแล้วก็ดูอยู่ตลอดนี่มันควรที่อายุพรรษาก็แก่แล้วควรจะเป็นอิสระบำเพ็ญพระธรรมเฉพาะตนเองโดยลำพังจะได้รับผลประโยชน์ยิ่งกว่าการมาเกินคนว่าหมู่เพื่อนครับครูอาจารย์อย่างนี้คิดตรงผลแล้วเราคิดว่าออกไปอย่างนั้นจะได้ดีกว่าแล้วว่าตอนนี้ท่านเป็นกังวลของท่านเองนั่นแหละใครเช่าคิดถึงใจเขาใจเราเห็นเพื่อนเห็นฝูงนี่เรียกว่าความเป็นธรรมมันก็ต้องหมุนตลอดนี่ก็เห็นมันนานแสนนานไปเลยไล่เลย นี่แหละที่ว่าไล่นะนี่มันมาอยู่ตั้งแต่อายุพรรษาอยู่ไปสองสามพรรษาจนกระทั่งปัจจุบันมันเท่าไหร่มันเกือบหรือมันเข้าจะเข้า30พรรษาหรือกว่านิดหน่อยก็ไม่ทราบมันยังไงกันนี่อะเราอะนี่ทราบมันควรเป็นพ่อตาแม่ยายจะเลี้ยงนี่วะเป็นปู่เป็นทวดเขาได้เลี้ยงทำไมมาเป็นลูกเขยใหม่อยู่นี่ไปปะไปหาภาวนาว่ามาไปทางโน้นไปทางเขาเลยบอกว่าทางถ้ำหีบจะยิงว่าถ้ำหีบซะก่อนมันสงัดดีท่านนี่เวลาบอกท่านไปแล้วท่านไปแล้วเขามาปลูกลงมาสร้างโรงเรียนเลยจับซ้ำเหี้ยมแล้วเลยก็เลยไปพอท่านไปอยู่ไม่นานแล้วก็ติดตามไปติดตามไปดูสถานที่ท่านภาวนาไปแล้วไปเห็นโรงเรียนโอ้แล้วกันไปถึงถ้ำหีบนั่นโรงเรียนโอ้ยไม่ไหวแล้วไปบอกท่านหนีซะมันไม่น่าอยู่แล้วเราออกนั่งไปท่านยานั่นแหละสงัดดีตรงนั้นเราก็ไปมาอยู่เสมอท่านหินนะโอ้ไอ้ท่านยาไปมาอยู่เสมอดังนั้นท่านมาอยู่ทั้งนักขุนและอยู่ที่นี่อยู่นานและที่ประจำเนี่ยนี่แหละที่ว่าไล่ออกก็คิดเห็นใจท่านเป็นพระผู้น่าตลอดเวลาทำคนขวายเพื่อมือเพื่อเพื่อนอยู่ตลอดเสี่ยงเพื่อตัวเองดังนั้นจะมีน้าเสี่ยงข้องกับหมู่เพื่อนนะเมื่อไปอยู่อย่างนั้นมันก็สะดวกในการบำเพ็ญเราจึงให้ท่านไปอยู่เมื่อวานนี้ท่านก็ไปโอ้เมื่อวันที่ที่หกที่เหยียบไปท่านเพียรก็ไปท่านบุญมีก็ไปนู่นพระจึงรวมทั้งหมดทั้ง85เองเราก็นึกว่าไม่มากเพราะเราไปเราจะทำอย่างสบายสบายไปเลยแล้วว่างันคือถ้าไปเลือกเราเองไม่ยากนะอะไรเหมือนกันหมดปุ๊บทันทีเข้าถึงเลยถึงเลยนี่แล้วก็เราจะทำแบบนั้นนะปุ๊บไปที่ไหนได้พระไปเต็มนั้นแล้วประชาชนมากจากไหนไม่รู้นู่นกรุงเทพอยู่ฝากทะเลนี่ยังไปก่อนหน้าเราแล้วแซงก่อนเราแล้วเก่งมากนะตัวกรุงเทพนี่เก่งมากเลยแต่ที่ไหนถึงก่อนแล้วเมื่อถึงก่อนเรามายังใช้อย่างว่าไปบ้านแพงเหมือนกัน มานี่ปั๊บเข้ามาที่นี่มาใส่บาตรหน้าวัดเสร็จแล้วเปิดก่อนเลยเราจะอดเอ็นอดเอ็นไปทีหลังไปแล้วไปเจออยู่นู่นมายังไงเนี่ยโอ้ยมาก็ถึงก่อนแล้วเนี่ยอย่างนั้นนะกรุงเทพมีน้อยอะไรไปงานที่ไหนที่ไหนเหมือนกันพวกกรุงเทพมีเต็มไปหมดงานไหนทั่วไปเป็นอย่างนั้นปัจจัยก็ได้ถวายวัดละไม่มากนักเพราะเราก็สบายไม่มากเราก็สบายเมื่อวานก็พูดให้พ่อญาติโยมฟังอย่างสบายเหมือนกันนี่เรามาคราวนี้เราสบายมากเราว่าเขาก็คอยฟังความสบายของเราที่สบายยังไงวะก็ก่อนที่เราจะมาทอดกฐินนี่เรามาขู่สมภารวัดไว้ทั้งสองนี่แล้ววะปีนี้เราไม่มีเงินนะแล้วมีเท่าไรเราก็จะให้มีห้าตังเราก็จะให้ห้าตังแล้วเราเปิดเลยระหว่างนี้นะเพราะมาปีนี้เราจึงสบายมากกว่าแต่นี่มันยังดีนั่นนี่นะมันไม่มีห้าตังให้ห้าตังแล้วเปิดเลยนั่นนะวะอย่างที่ขู่เอาไว้นี่วะไปขู่สมภารวัดไว้บอกว่าปีนี้เราไม่มีเงินนะเราจนจะตายแล้วนะวะจะมีเท่าไรก็จะให้ระหว่างนี้ท่านไม่ว่าอะไรแหละเราเองเป็นคนไปขู่เอาไปแล้วก็ได้วัดละเท่าไหร่เนี่ย
2: ได้วัดทำยาได้แปดแสนครับวัดชัยมงคลได้แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทแล้วนอกจากนั้น
1: วัดทำยาแปดแสนเท่าไหร่จุ้งเศษอยู่บ้างเล็กน้อยเขาให้ทีหลังนี่กับมอบให้ทางน
2: ี้อ๋อสองพันครับสองพันบาทครับที่เขามาถวายทีหลัง
1: แปดแสน
2: สองพันบาทครับ
1: สองพันบาท
2: ครับ
1: ส่วนวัดบ้านแพงนี่
2: แปดแสนหนึ่งหมื่นก็หกไอ้หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบ
1: แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน
2: แปดร้อยเก้าสิบครับ
1: แปดร้อยเก้าสิบอันนี้หมายถึงเงินส่วนรวมที่เป็นไว้จุดรวมเนี่ยเป็นของสงฆ์เลยในวัดนั้นส่วนที่เราถวายพระนั้นแยกเป็นพิเศษครับแต่ไม่ได้รับความดีนี้จ
2: ริงไม่ได้นับครับ
1: ไม่ได้นับคือพระองค์รับกฐินให้องค์ละหมื่นคู่สวดสององค์ละห้าพันเรานั้นให้องค์ละหนึ่งพันไปหมดทุกองค์ตลอดถึงแหลนก็พันหนึ่งแม่ชีแม่ขาวให้คนละพันทางโน้นก็เหมือนกันวัดข้างบนข้างล่างเหมือนกันอันนี้เราไม่นับเข้าในนี้แล้วก็รวมแล้วมีเป็น
2: สองวัด86,000บาทครับสองวัด86,000บาททำยา36,000ครั้งละไอ้วัดชัยมงคล50,000ครับ
1: 80,000กว่า
2: 86,000บาทครับ
1: เนี่ยอันนี้เราถวายพระเป็นส่วนตัวของท่านส่วนใหญ่นี้เอาไว้สำหรับจุดศูนย์กลางเป็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็มาอย่างนี้ปีกายกับปีนี้ดูมันจะพอๆกันนะ
2: ครับ
1: ดูมันจะพอๆกันเราไปดูมันสามครั้งนี่มั้งครั้งแรกไปให้โอ้วัดละล้านกว่าวัดละล้านกว่าล้านกว่าเพราะงั้นเราถึงไปขู่ได้สิคราวก่อนเราให้มากคราวนี้เราไม่แน่ใจยังบอกขู่แล้วค่อยไปแล้วเราจึงบอกให้พี่น้องทางบ้านแพงฟังเรามาเข้านี่เรามาแบบสบายไปแบบสบายวะคือเรามีห้าตังเราให้ห้าตังเราไปเลยวะเพราะเรามาขู่สมภารวัดหมอบไปเรียบร้อยแล้วเลยวะเขาก็อดหัวเราไปเลยนึกว่าจะไปพูดไปแบบไหนปั๊บเข้ามานี่ส่วนสิ่งของเรามีมากละสิ่งของมากข้าวก็ได้แจกชาวบ้าน 1,100 ถุงถุงละ12กิโลส่วนพระสองวันเราบอกเราไม่ให้มากพระว่ะบิณฑบาตเต็มบาทมาทวนจะมากินหาอะไรแล้ววางชาวบ้านเขาอดอยากจะเป็นจะตายนี่คิดเห็นเขาสมั่งสิท้องเขาท้องเราเหมือนกันนี่นะบอกอีกเลยให้ทางวัดบ้านแพงให้70ถุงถุงละ22กิโลให้วัดธรรมยา30ถุงรวมแล้วเป็น100ถุงให้เท่านั้นนอกนั้นสำหรับเขาแจกส่วนทั้งฝั่งนั้นฝั่งนี้เป็นจำนวน 1,100 ถุงอันนี้เท่านั้นวันหนึ่งเราไม่อยู่ว เวลามันมาแล้วก็มีแขกเข้ามาเรื่อยๆมาที่นี่มานั่งรออยากกราบเราว่าโอ้ยเราเพิ่งไปไหนมาเดี๋ยวนี้วะประมาณนี้ปั๊บก็เข้าใจกรมเลยเหน็ดเหนื่อยแข้งขาปวดเมื่อยไม่ได้นะต้องไปเปลี่ยนระบบออกนั้นมาเอาแขกมารอนี่แล้วถามพระเขามารอเรื่องอะไรยังว่าสีนามาเขาอยากมากราบหลวงตาเฉยมีสนั่นเหลือมาเออคนอย่างอื่นไม่มีแล้วไม่มีเราไม่ลงเราบอกเขาจะกลับก็ได้เขาจะไปไหนก็ได้แต่เขาบอกท่านไม่มาบอกท่านเหนื่อยเขาบอกงั้นแล้วมาอีกสองพักสามพักไม่รับทางนั้นเมื่อวานเขามากลับก็มากราบที่เฉยรู้ว่าไงอยากกราบก็มากราบให้ลงให้เราลงมามากราบเราทำประโยชน์ให้โลกร่างกายอันเดียวนี้เพื่อประโยชน์แก่โลกกว้างแคบขนาดไหนละละเวลาากำลังวังชาจิตใจอาจทำเนี่ยเพียงจงมาขอกราบเฉยมันคุ้มค่ากันไหมเนี่ยเทียบเหตุเทียบผลนะเราไม่ใช่ว่าไม่มาเฉยนะพิจารณาเหตุผลเทียบเคียงกันเรียบแล้วผลได้ผลเสียเป็นยังไงบ้างนั่งไม่ใช่ใครมาก็เจริญพรมาตั้งแต่กุฏินึงมันบ้าเจริญพรอย่างนั้นเข้าใจไหมล่ะเราต้องมีเหตุมีผลที่พาเราถ้าเราไม่มีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์นี้ใช้ไม่ได้พูดจริงๆเพราะพระนี่ออกจากหลักธรรมหลักธรรมหลักวินัยเป็นศาสดาองค์แทนนั่นฟังสิออกจากธรรมออกจากวินัยแล้วคือศาสดาออกมาเลยเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงได้กล้าพูดอย่างยันเลยว่าถ้าพระมีฮีริโอตตัปปะเป็นผู้รักสงวนในธรรมในวินัยพระองค์นั้นๆเรียกว่าเป็นผู้มีศาสดาติดในหัวใจกิริยามารยาทแต่บอกถ้าไม่มีนี่แล้วจะเป็นหมื่นแสนพระก็ตามไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่มีศาสดาไม่ฟังเสียงศาสดาอินิโอตัปปะความสุขกลัวต่อบาปต่อกรรมความรักใคร่ใฝ่ธรรมไม่มีไม่ใช่ศาสดาไม่มีตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเป็นพระเพศของพระก็คือลูกของลูกตถาคตลูกตถาคตต้องมีธรรมมีวินัยประจำตัวเมื่อมีธรรมมีวินัยซึ่งเป็นสัตว์องค์แทนของศาสดาประจำตัวแล้วนั่นเรียกว่ามีศาสดาประจำตัวไปไหนต้องมีความอบอุ่นทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยนี่เราจึงได้เตือนเสมอนะเตือนพระเตือนเด่นเรามันยิ่งโลเลลงทุกวันนี่เข้ามาในวัดนี่ก็อีกเหมือนกันนี่ก็มาจากที่ต่างๆบอกความค่อนข้างจะแน่ใจหรือแน่ใจเลยว่าการอบรมมีน้อยโลเลลูกเล็กเขาเหมือนเราเหมือนเขาท่านเหมือนเราเหมือนท่านในวัดในว่าในพระในเด่นด้วยกันและเป็นแบบเดียวกันมาถ้าเวลาออกมานี่มันเป็นยังไงมันก็รู้สิผู้รักษาอยู่นี่อย่างวัดนี้เรารักษาเป็นหัวหน้าสอดนุ่นแทรกนี่ไปตลอดเวลานะดูในวัดนี้ก็มันกันเข้าซอกแทรกซิกแซกไปหมดแม้ข้างนอกก็ยังออกมึงแล้วข้างในก็ไปข้างในมันก็มีอะไรละเราตัดออกเป็นบัญชีหนึ่งบัญชีพวกนี้มันเลิศพอแล้วเราไม่ต้องไปสอนไปเตือนคืออะไรถ้าว่าเสือว่าหมอนเขาก็มีมากกว่าเราเสียเราจะไปสู้เขาได้ยังไงใช่ไหมถ้าว่าความที่จะยึดครั้นอ่านมากกว่าเราก็ไม่กล้าสู้ก็ขยักเอาไว้พวกข้างในนะนี่แหละการเป็นหัวหน้ารับผิดชอบทุกอย่างนะไปดูอย่างมือช้านี่พอสว่างปั๊บออกเลยถ้าสายก็นั่นไม่ได้นะคนมาแขกมาเอามาแล้วไม่ไปไหนนะพอมองเห็นเรานี่ลุ่มใส่เลยเนี่ยมันพิลึกนะแล้วเจ้าจึงต้องออกแต่ก่อนที่เขามาใส่บาตรมื้อช้าเนี่ยพอสว่างออกจากกุฏิออกเลยไปเที่ยวดูจุดนั่นจุดนี้ตรงไหนที่พอที่จะแนะนำบอกแก้ไขดัดแปลงยังไงก็ไปดูเสียก่อนเรียบร้อยแล้วก็มาสั่งทีหลังก็ไปเนี่ยเป็นอย่างนั้นบางวันถึงได้ออกไปถ้ายังไม่แน่ใจจุดไหนก็ไปดูจุดนั่นก่อนออกไปส่วนพระส่วนเน้นดูตอนเช้าออกมานี่ดูนี่หมดดูพระดูเน้นจัดกันไงทำก็ยังไงดูกระทั่งกิริยามารยาท ที่แสดงนี้เป็นแสดงด้วยความเซ่อซ่าหรือแสดงด้วยความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจมีสติสตังตั้งหน้าต่อข้อวัดปฏิบัติจริงๆหรือสักแต่ว่าทำดูทั้งภายนอกภายในด้วยอันธรรมพระพุทธเจ้าจึงบอกละเอียดแล้วขนาดไหนโลเล่อย่างเป็นทุกวันหมายเราสลดสองเล่มจริงๆนะพระเนรของเรานี่มันดูไม่ได้มันจะดูกันไม่ได้เลยจะว่าไงคือมันเลอะเทอะขนาดนั้นโอ้ยสลดนะเนี่ยถึงว่ามีพระถามเช้าหนึ่งถามวันนี้มีเท่าไหร่อย่างเมื่อเช้าก็เท่าไหร่40เท่าไหร
0: ่45
3: ครับผม
1: งานไปอย่างนั้นแล้วมากขึ้นเรื่อยจนเลยดุหัวหน้าอีกพักหนึ่งลงไปมาอยู่ก็ไม่อยู่นานให้ออกเลยอยู่นานก็ไปแล้วเป็นขอนสูงเกลื่อนวัดขอนสูงที่ไม่มีการถากการเลื่อยการใส่กบลบเหลี่ยมบ้างเลยนี่ขอนสูงนั้นใช้ไม่ได้เลยพระที่ไม่ได้รับการอบรมแนะนำสั่งสอนมาก็เท่ากับพระขอนสูงเป็นพระขอนสูงเลวยิ่งกว่าขอนสูงอีกควรที่ทำประโยชน์ได้มากขนาดไหนกับพระองค์หนึ่งแต่เลวยิ่งกว่าขอนสูงมันดูได้ไหมล่ะขอนสูงทิ้งอยู่เฉยไม่มีใครถือศีลถือศาลเนี่ยพระเป็นกว่าขอนสูงเนี่ยมากระเทือนใจของประชาชนมากของพระคงเรียนด้วยกันผู้ท่านตั้งใจปฏิบัติดีนี่กระเทือนมากเหมือนกันเรื่องศาสนาเป็นของละเอียดรอมากสุดยอดแล้วนี่กราบอย่างลากมาตลอดนะเพราะปฏิบัติไปตรงไหนรู้เห็นตรงไหนเป็นสิ่งที่องค์ศาสดาของเราสอนมาเรียบร้อยแล้วคือเห็นก่อนแล้วมาสอนเรารู้ตรงไหนเราข้านเราไม่ได้เมื่อข้านเราไม่ได้แล้วอันสิ่งนี้พระพุทธเจ้าก็เห็นแล้วเนี่ยรู้แล้วเห็นแล้วสอนไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปชมนงตัวได้ยังไงมันก็กราบราบราบเลยอ่ะนี่ศาสดาละเอียดละออถึงขนาดนั้นนะมาสอนโลกแต่โลกนี่ก็เอาส่วนเอาฐานเข้าไปโปะพระพุทธเจ้าเอาส่วนเอาฐานไปโปะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แหลกเหลวไปหมดศาสนาเลยอยู่ใต้กองหมู่กองคู่กองหมู่กองคู่คือกิเลสมันแผงฤทธิ์เวลานี้กิเลสมันกำลังแผงฤทธิ์ทั่วบ้านทั่วเมืองทุกแห่งหนตำบลในชาวพุทธแห่งเมืองไทยของเรานี่แหละมันจึงดูไม่ได้เลยถ้าไม่มีศาสนาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้ศาสนาแล้วเป็นศาสนาของศาสดาองค์เอกซะด้วยนะกับพวกเราที่เป็นอย่างทุกวันนี้มันจึงเข้ากันไม่ได้ว่างั้นแต่มันก็เข้ากันอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่ว่าจะทำไงว่าเข้ากันไม่ได้มันเข้ากันอยู่แล้วแต่เรายังไม่ว่านุ่มแล้วจะไปแก้ไขยังไงมันจมอยู่แล้วอย่างนั้นความเลวร้ายมันฝังหัวตับหัวปอดพระพุทธเจ้าฝังตับปอดของพระธรรมพระสงฆ์ไว้นานแล้วเนี่ยหาความสะอาดสะอ้านพอจะเป็นสาระไม่มีเลยมันจึงเลวแล้วสิจะไม่เลวได้ยังไงศาสดาองค์ใหญ่แท้เลวที่ไหนไม่มีใดเลิศยิ่งกว่าพุทธธรรมสงฆ์นี่พวกเรามาปฏิบัติตรงกันข้ามก็เอามูดละคูดไปโปะหัวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสียมูดคูดก็ขึ้นอยู่ข้างบนมันเสียทำทั้งแท่งคือพุทธธรรมสงฆ์หรือธรรมธาตุธรรมเลิศเตือนนี่ก็อยู่ใต้กองมูดกองคูดศาสนาจึงเหมือนไม่มีคุณค่านะทุกวันมันมีคุณค่าอยู่กับกิเลสหมดทั่วโลกดินแดนจะว่าไงความโลภทะเลยิ่งดีต่างคนต่างส่งเสริมไม่มีใครเห็นโทษกันทั้งที่ความอำนาจของความโลภนี่มันสร้างฟืนสร้างไฟให้สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนทุกหย่อมย่ามันก็ไม่เห็นโทษของมันที่เกิดจากความโลภเนี่ยเพราะมันต่างคนต่างเสริมต่างคนต่างเห็นแบบเดียวกันจึงไม่เห็นความโลภว่าเป็นภัยเห็นว่าจะเป็นคุณทั้งที่มันเป็นโทษต่อผู้โลภนั่นแหละโลภมากแต่เท่าไรก็ยิ่งเป็นฟืนเป็นไฟมันก็ไม่เห็นจะว่าไงที่ธรรมดาความอยากได้นั้นนี้ธรรมดาท่านไม่เรียกว่าความโลภนะก็ไม่ใช่คนตายก็มีความอยากความต้องการเหมือนความอยากความต้องการที่เป็นภัยต่อตัวเองและคนอื่นนั่นต่างหากท่านเรียกว่ากิเลสท่านเรียกว่าเป็นตัวมหาภัยให้ละตรงนี้แต่เวลานี้ใครล่ะ ในเมืองไทยเราซึ่งเป็นเมืองพุทธใครละความโลภนี่มีแต่ต่างคนต่างส่งเสริมตลอดเวลานี่แหละฟืนไฟ